0: น้องเนเน่ทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจทั้งเรื่องของความสามารถของเธอนะคะก็เพลงที่เธอเลือกใช้นี่แหละค่ะค่ะวันนี้ดิฉันกัณฑิกากิตติเวชกุลค่ะ
1: แต่ผมธนศิลางกูลครับ
0: ค่ะ
1: ไป
0: ล
1: ก่
0: า
1: อน
0: ไป
1: แล้
0: ก
1: ว
0: ่อ
1: ค
0: น
1: รับ
0: นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
5: ้ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
6: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
13: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
13: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศ ใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
14: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: และ
15: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
16: สวัสดีครับท่านผู้ชมและทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเช้าแบบนี้ติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้เป็นประจำนะครับคุณนรวรรณกิมรัตน์กุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะเข้ามานะครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะที่แน่ๆก็คือเรื่องของความคืบหน้าจากกรณีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ก็มีความมีการอัปเดตตัวเลขล่าสุดนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตรวม28รายนะครับแล้วก็ที่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้แล้วพิสูจน์ตัวตนได้แล้วใน25ราย3รายนั้นยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับก็เดี๋ยวคุณรอนเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณรอนครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ29แล้วคุณวิเชษฐ
16: ์29แล้วล่าสุด
17: 29แล้วเพราะว่ามาเพิ่มนะคะเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เองนะคะว่าผู้ที่เป็นเคสแดงอ่ะที่บาดเจ็บสาหัสอะค่ะคุณวิเชษฐ
16: ์
17: เป็นผู้ชายเนาะอายุเพียง20ปีเท่านั้นน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวห้อง ICU นะคะปรากฏว่าเมื่อเที่ยงคืน20นาทีนะคะทางสน.โชคชัยได้รับแจ้งเหตุว่าผู้ที่ถูกรักษาตัวอยู่ที่ ICU ลาดพร้าวเสียชีวิตลงแล้วนะคะเป็นเคสแดงจาก เหตุการไฟไหม้ที่โรงเรียนณลาดพร้าวทราบชื่อแล้วสำหรับน้องคนนี้ชื่อนายสมพงษ์ศรีผ่องสรุปณเช้าวันนี้ที่เราจัดรายการนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะได้เพิ่มเป็น29รายแล้วก็ยังน่าห่วงอยู่นะคุณเชษฐ์เกี่ยวกับเคสแดงอื่นๆเนี่ยนะคะเอาใจช่วยจริงๆไม่อยากให้ตัวเลขผู้ที่เป็นเคสแดงเนี่ยเพิ่มกลายเป็นเคสดำนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับข่าวคราวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องข่าวดังระดับโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าสื่อต่างประเทศแทบจะทุกสำนักทุกหัวเลยนะมายืนเมื่อวานนี้ไม่ใช่เพียงแค่สื่อไทยไปติดตามความคืบหน้ารายงานณจุดเกิดเหตุนะสื่อต่างประเทศจำนวนไม่น้อยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งประเทศไทยเราก็มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เหตุการณ์ทำนองนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็กำลังจะดูว่านะคะการที่มีข้อเสนอแนะมากมายเกี่ยวกับการปรับปรุงเรื่องของระเบียบการติดตามตรวจสอบนะคะแล้วก็การที่จะป้องกันนะเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยไม่ให้เกิดนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเหตุใหญ่สำหรับสถานท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะคะก็จะต่างไปจากกรณีสันติก้าตอนนั้นเนี่ยเป็นสถานบันเทิงสถานบริการนะคะ แต่ตอนนี้ลักษณะที่เกิดขึ้นที่ Mountain B ก็ดีนะที่ชลบุรีแล้วก็เกิดขึ้นโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคือเช่นมันคือช่องว่างของกฎหมายเรามีการยกเครื่องใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย
16: คร
17: ับเซติก้าเกิด52เรายกเครื่องใหญ่ในเรื่องของระเบียบเนี่ยผมเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งดูอู้แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคุณวิเชษเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทำนองนี้เนี่ยนะคะก็คือกฎกระทรวงที่กำหนดประเภทแล้วก็ระบบความปลอดภัยของอาคารเนี่ยต้องบอกเลยว่าละเอียดยิบนะแต่อันนั้นจะเป็นลักษณะของสถานบริการแต่ทุกวันนี
16: ้
17: คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งให้เป็นสถานบริการทั่วกรุงเทพแล้วก็คงจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆแทบจะทั้งประเทศไทยก็คือลักษณะของการเป็นร้านอาหารที่ขออนุญาตให้มีการทั้งมีการจำหน่ายสุราแล้วก็เล่นดนตรีได้ด้วยเนี่ยคุณเชนมันเป็นทางเลี่ยงสำหรับการไม่เป็นสถานบริการเพราะฉะนั้นความเข้มในด้านของกฎกระทรวงนะคะซึ่งเขาละเอียดมากเลยนะโอ้โหดิฉันเห็นแล้วแบบอ่านไม่หวาดไม่ไหวอะคุณเชษมันเยอะมากเนี่ยนะแล้วมันก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมกันมาหลายครั้งเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ตอนนี้ที่เอาตรงๆนะต้องมานั่งใส่สังคายนาหมดแล้วว่าตกลงเราจะทำให้มันเข้มขึ้นไปด้วยหรือเราจะต้องมีการเพิ่มเติมนะคะในการควบคุมในลักษณะของร้านอาหารควบคู่กันไปกับการเป็นสถานบันเทิงแบบนี้ค่ะ
16: คือตรงนี้นะคุณประวัติคือผมก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องงานด้านนี้อยู่เป็นปัญหาอย่างที่ว่าจริงๆนะคือมันจะมีประเภทแบบที่เป็นสถานบริการจริงๆที่จดทะเบียนจริงๆมันไม่เยอะหรอกคุณประวัติแต่ว่าบรรดาร้านต่างๆที่ก็เรียกว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการแต่ขายแอลกอฮอล์นะมีการขายแอลกอฮอล์แล้วก็มีการแสดงดนตรีเนี่ยมีอยู่ประมาณทั่วประเทศนะตัวเลขที่ผมได้ไม่แน่ใจว่าตอนปีนี้จะอัปเดตหรือยังแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 ร้านทั่วประเทศนะครับว่าไอ้ 200,000 ร้านนี่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีการไปดูแลพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดเกิดช่องว่างน้อยที่สุดเวลามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานี้หรือเปล่าแต่มันก็ต้องถือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้นะครับว่าที่ว่าจะได้มาดูแลเรื่องนี้ว่าตัวเลขไอ้ 200,000 ร้านทั่วประเทศนี่มันก็เป็นตัวเลขที่เยอะนะผมจำไม่ได้ว่าภาคไหนเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขหนึ่งที่อาจจะต้องไปทบทวนกันดูก็ได้นี่ก็คือเรื่องหนึ่งละนะที่จะเสริมตัวรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะแต่คนที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับผมนั่งดูนะปรากฏว่ามีข้าราชการทหารอยู่หนึ่งนายนะหนึ่งรายแล้วก็มีตำรวจสันนิบาตอยู่สองนะและเป็นสันนิบาตที่ทำงานในที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยหนึ่งคนนะครับนี่ก็อย่างเป็นทหารเนี่ยสิบโทพิศรุแตงโสภาเนี่ยนี่เป็นสารวัตรทหารสังกัดกองพล9กาญจนบุรีเนี่ยก็บอกพ่อของสิบโทพิษณุเนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่นานนี้เองนะแล้วก็เพิ่งจะกลับบ้านมาหาแม่นะก่อนที่จะมากลับกรุงเทพแล้วก็มาเสียชีวิตเหตุการณ์นี้นะส่วนอีกคนหนึ่งสิบตรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักเนี่ยนี่เป็นผู้บังคับหมู่กองกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3นะแล้วคนที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคือสิบตรีหญิงเปรมิกาอ่อนศรีนี่เป็นตำรวจสังกัดเดียวกันนะกับสิบตรีสิทธิโชคบุญธารักเนี่ยอายุ24ปีเองกระวันนะครับเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะนี่เป็นชาวอำเภอเทืองจังหวัดเชียงรายนะที่สำคัญนะคุณกระวันเพิ่งประดับยศสิบตรีหญิงไปเพียง3เดือนนั่นเองนะเธอก็มาเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับว่าเป็นตำรวจ2นายนะครับที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้แล้วก็มีทหารอีก1นายด้วย
17: นะคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามเนี่ยมันมีมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูล่าสุดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปล่าสุดที่พี่ส่งให้นะคะเป็นนาทีชีวิตของคืนวันที่เกิดเหตุก็คือก่อนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิป TikTok เนี่ยนะคะที่จะเห็นลักษณะของคนที่อยู่ในโรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วมันเห็นภาพนะคะเห็นภาพของนาทีที่มันมีลักษณะของลูกไฟอะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดประกอบแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าทีมงานมีภาพนิ่งอะไรวันนี้ช่วยพี่ส่งหน่อยนะพี่ไม่ได้ส่งอะไรให้เลยนะคะเมื่อวานยุ่งอยู่นะคะก็เดี๋ยวมีภาพนิ่งอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เนี่ยช่วยเอาใช้ประกอบในระหว่างการจัดรายการด้วยนะคะก็มันจะเป็นภาพของ ลูกไฟที่มันร่วงลงมาเนี่ยซึ่งมันก็จะสอดรับกับคนที่รอดชีวิตแล้วก็หรือว่าแม้แต่นักดนตรีเนี่ยนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี้ยที่เขาเล่าว่ามันมีลักษณะเหมือนมีควันออกมาจากแผงคัตเอาท์แล้วก็ไฟดับนะคะแล้วก็ไฟดับมืดแล้วมันก็จะมีลักษณะของควันคลุ้งแล้วก็มีลูกไฟนะคะในภาพชุดนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยที่รอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างหวุดหวิดคือเธอกำลังวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนนะเดี๋ยวดิฉันเล่าไปพลางๆละกันสำหรับท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะคะคือในลักษณะเนี่ยเธอกำลังวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนอยู่แล้วมันก็ได้เห็นแบบมีลูกไฟร่วงลงมาแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกถึงความร้ายแรงว่ามันจะกลายเป็นเหตุสลดใจขนาดนั้นก็เหมือนคนตื่นเต้นอ่ะเหมือนเมาอยู่กับเพื่อนแล้วเห็นแบบเฮ้ยเหมือนไฟไหม้เลยวิ่งหนีออกมานะคะเดี๋ยวทีมงานลองเปิดคลิปเปิดเสียงไปพร้อมกันเลยละกันเอาให้พี่ได้ยินหน่อยค่ะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินหน่อย
18: เชื่อไอ้ฟันขมองโอ้ยรู้หายใจไม่ออกโอ้ยลุกลายใหญ่เลยพี่หายโอ้ยนี่แหละ
17: คนที่ไม่เห็นภาพเนาะคือเป็นเพื่อนกันสองคนนั่งอยู่ในร้านอยู่แล้วก็เหมือนกำลังวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เห็นเป็นแบบเหมือนตาก็แวบไปเห็นมันเป็นลูกไฟเนี่ยร่วงลงมากับเพื่อนก็เลยวิ่งออกมาแต่ตอนนั้นเนี่ยคือคงไม่นึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่จะร้ายแรงเกินคาดคิดมาก็เลยเหมือนคนแบบคุยไปถ่ายหน้าตัวเองไปคือเซลฟี่ไปเล่าไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อนอีกคนนี้ก็ยังหน้ายิ้มอยู่เลยนะก็มีช็อตหนึ่งที่เห็นเพื่อนที่วิ่งออกมาได้กันสองคนเนี่ยปรากฏว่าเธอก็ยังเหมือนหยอกตัวเองว่าจากนักเที่ยวเนี่ยกลายมาเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็แบบโอ้โหหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่สถานการณ์ใหญ่โตเกินคาดคิดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่อาจจะเห็นเหมือนน้องแต่มันวิ่งออกมาไม่ได้เนี่ยแหละคุณวิเชษไอ้นี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปมสำคัญเลยเมื่อวานนี้ที่บอกว่าไอ้ที่ว่ามี4ประตูทางเข้าออกหลักมีไฟพุ่งออกมาแบบเป็นพวยสีส้มเนี่ยอย่างใหญ่แล้วจุดที่อยู่ตรงหลังร้านเนี่ยที่มีอีก2ประตูตามผังเนี่ยแล้วทำไมออกไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่น่าสลดใจที่สุดนะคะต้องฟังจากทางส่วนของทางกู้ภัยเมื่อวานนี้ที่เป็นคนไปเห็นภาพช็อตแรกแล้วก็เล่าเรื่องราวอย่างละเอียดนะคะท่านนี้ก็คือคุณบรรจงวัฒนะท่านเป็นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตอนกลางดึกนะคะจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะคะของคืนวันอาทิตย์นะคะบอกว่ากู้ภัยทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นปอเต็กตึงร่วมกตัญญูหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ช่วงแรกไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากสภาพเพลิงมีความรุนแรงต้องรอให้สถานการณ์เนี่ยเอื้ออำนวยก่อนนะคะถึงจะเข้าปฏิบัติการได้พอเข้าไปได้อันนี้ในมุมของกู้ภัยนะคะเพราะว่าเพลิงเนี่ยมันใช้เวลาไหม้เนี่ย ประมาณที่แบบลามจนทั่วเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นหลักนาทีเนี่ยที่บอกว่าไม่เกิน5นาทีนะที่มันเผาแบบสร้างความเสียหายแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาที่ข้างล่างที่เป็นตัวโต๊ะนะเพราะว่าวัสดุที่ติดไฟมันจะอยู่ตรงแถวเพดานเนาะเป็นวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆที่มันเป็นวัสดุกันเสียงวัสดุตกแต่งเหมือนกับทุกครั้งที่เราเห็นข่าวทำนองนี้เลยบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปได้เพราะว่าใช้เวลาดับเพลิงทั้งหมดเนี่ยจนคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยมันประมาณครึ่งชั่วโมงพอกู้ภัยเข้าไปคุณบรรจงเล่าบอกว่าสิ่งที่พบสร้างความหดหู่และสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกไฟคลอกจนร่างไหม้เกรียมบางรายมีสภาพอิดงอที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากความร้อนจนไม่สามารถจะระบุเพศหรืออัตลักษณ์ได้ตอนที่นำร่างออกมาแต่ละร่างคุณวิเชษที่แบบมีทั้งบ่งบอกได้ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงกับที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้คือมันอันนี้เป็นอันที่ถูกเป็นท่านที่เป็นคนที่ถูกเบิร์นมากๆอ่ะนะคะบอกว่าก็ต้องส่งศพไปให้เจ้าหน้าที่นะคะพิสูจน์อัตลักษณ์ตรวจสอบต่อไปแต่ศพที่เจอมากเนี่ยนะคะก็คือบริเวณที่หน้าเวทีและห้องน้ำนะคะส่วนตรงทางออกส่วนมากพบผู้หมดสติแต่ยังไม่เสียชีวิตนะคะความรุนแรงบอกว่าแม้ภายในร้านจะมีประตู4บานแต่ใช้เป็นทางออกได้เพียง2บานซึ่งไอ้2บานก็คือบานที่อยู่ทางฝั่งถนนน่ะที่เป็นทางเข้าออกหลักนะคะบอกว่าแต่มันก็มีลักษณะเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงจนความร้อนแผ่ไปถึงต้นไม้ด้านนอกสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของไฟเลยทีเดียวนะคะในร้านก็มีผู้คนจำนวนมากเมื่อเกิดเหตุจึงเกิดความการโกลาหลหลายคนล้มและเหยียบกันระหว่างหาทางหนีคนที่อยู่ใกล้จุดเพลิงก็ไม่สามารถที่จะฝ่าเปลวไฟออกมาได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้คุณบรรจงให้ความเห็นส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องบอกเป็นกู้ภัยที่ไปเจอจุดเกิดเหตุในชุดแรกเลยเนี่ยนะคะบอกว่าอาจเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหลังเวทีหรือจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดนตรีที่เกิดอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือปลั๊กหลวมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องดูพอทอที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปนะคะบอกว่าแต่ที่เขาสันนิษฐานนะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าบริเวณหลังเวทีหรือจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรีที่อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือปลั๊กไฟหลวมประกอบกับระบบความปลอดภัยอาจทำงานไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เขาได้เจอกับผู้รอดชีวิตซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงทศกัณฐ์ที่เล่นในคืนที่เกิดเหตุนะคะ บอกว่านักดนตรีเองก็เล่าว่าก่อนที่จะมีเกิดเหตุไฟลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะพบว่าเป็นควันลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงดังเหมือนอารมณ์เหมือนไฟช็อตอย่างคุณวิเชษแล้วไฟก็ดับแล้วก็ระเบิดแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดตามมาจากนั้นเปลวไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งคุณบรรจงเนี่ยสิ่งที่เขาเจอเนี่ยนะคะที่บอกว่าไปเจอคนแบบกระจุกอยู่ตรงจุดไอ้ทางออกด้านหลังที่บอกว่าเป็นทางออกที่ไปทางห้องน้ำกับครัวจำนวนมากซึ่งเป็นประตูอีก2บานเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยคิดว่าจะเป็นทางรอดปรากฏไม่รอดเนี่ยนะคะคุณบรรจงบอกว่าถ้ามันเปิดประตูได้ทุกบานได้พร้อมกันในช่วงเกิดเหตุอาจช่วยให้คนหลบหนีออกมาได้มากกว่านี้แม้จะเข้าใจเหตุผลของผู้ประกอบการที่จำกัดทางเข้าออกเพื่อป้องกันลูกค้าหลบหนีโดยไม่ชำระค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความปลอดภัยของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อไฟดับปกคลุมควันไปทั่วเนี่ยคนที่อยู่ข้างในแทบจะมองไม่เห็นทางหนีค่ะ มีเพียงเปลวไฟและความร้อนที่พวยพุ่งอยู่รอบตัวนะคะสำหรับการเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารหลังเพลิงสงบคุณบรรจงบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบพร้อมถังอากาศเนื่องจากภายในอาคารยังมีกลุ่มควันหนาแน่นและอากาศเป็นพิษจากการเผาไหม้ทำให้เจ้าหน้าที่บางรายเนี่ยถึงกับเป็นลมในช่วงปฏิบัติงานไปช่วยเหลือคนอื่นเลยนะคะต้องมีการใช้เครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อระบายอากาศและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีผู้ประสบภัยตกค้างอยู่ภายในนะคะซึ่งตอนที่คืนของวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์เราจะเห็นตัวเลขวันที่เรามารายงานเนี่ย27รายนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็เพิ่มเป็น28เมื่อวานนี้นะคะระหว่างวันแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก1เนี่ยเป็น29รายซึ่งณ27รายเนี่ยคือเขาเสียชีวิตณที่เกิดเหตุเลยนะคะทีนี้รายที่28 29แล้วเรายังไม่รู้ว่าหวังใจเนาะแต่ก็มันไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้เพราะเคสแดงมันเยอะจริงๆนะคะก็บอกว่าก็เลยมีจำนวนเนี่ยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ประสบการณ์ของกู้ภัยซึ่งก็เจอภัยมาสารพัดแบบเนี่ยนะอย่างคุณบรรจงเนี่ยเขาบอกว่า แม้ประเทศไทยนะคะจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงหลายครั้งมักพูดถึงการถอดบทเรียนอยู่เสมอแต่หากผู้ประกอบการไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการลักษณะเช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นซ้ำได้นะคะแล้วก็อย่างที่มีคนบอกกันว่า1ไม่ได้ยินเสียงเตือน2พบว่าไม่มีสปริงเกอร์นะคะที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้เลยนะคะซึ่งตัวของคุณบรรจงเองเนี่ยบอกว่าสถานบันเทิงเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากจึงควรติดตั้งระบบป้องกันที่ได้มาตรฐานทั้งฟิวทั้งเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติระบบสปริงเกอร์เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่ระยะต้นมันจะได้ลดความสูญเสียถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะจากปากคำของทางกู้ภัยนะคะส่วนนะคะอีกคนหนึ่งที่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกันเลยทีเดียวนะคะก็คือในส่วนของตัวของนักดนตรีนะคุณวิเชษซึ่งตัวของนักดนตรีเนี่ยนะคะก็ได้เล่าเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นคนที่สูญเสียแฟนสาวของเขาอันนี้เป็นนักกีตาร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นนักกีตาร์นะคะแล้วก็ตัวของหัวหน้าวงนะคะอันนี้เป็น2คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วรอดมาได้แต่เพื่อนคนอื่นเน
16: ี
17: ่ยไม่รอดนะคะปรากฏว่าสำหรับมือกีตาร์วงทศกัณฐ์คุณไมตรีพรรัตน์เนี่ยบอกว่ามันก็เป็นฮินท์อะไรบางอย่างนะจากการที่เขาเล่าเรื่องทำไมถึงว่าเป็นฮินเขาบอกเขาเล่นดนตรีที่โรงเบียร์นะลาดพร้าวมาปีกว่าๆแล้วคือโรงเบียร์เนี่ยเปิดมาได้ปีเศษๆนะเปิดเมื่อปีที่แล้วบอกว่าที่นี่เคยเกิดเหตุไฟดับมาแล้ว 3-4 ครั้งน่าเอะใจไหมน่าเอะใจไหมนะแต่ตอนนั้นอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมั้งเนาะแต่มันทำให้เราพอมาฟังเขาเล่าเนี่ยเราเริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าอุปกรณ์มันโอเคเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังฟงกำลังไฟการดูแลอะไรให้มันเสถียรเนาะเพราะส่วนใหญ่คนมาเที่ยวกลางคืนน่ะนะมันก็ต้องใช้ไฟมากตอนกลางคืนแต่นักดนตรีมือกีตาร์นี่บอกว่า เคยเกิดเหตุไฟดับมาแล้ว 3-4 ครั้งเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเริ่มได้กลิ่นไหม้แล้วมีควันออกมาจากบนหัวของตัวเองก็คือตรงเหนือศีรษะเขาขึ้นไปนะคะซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นช่องแอร์บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแจ้งใครไม่ทันเห็นไฟไหม้ก็รีบตะโกนบอกให้วิ่งหนีออกไปเวลาไม่ถึง1นาทีหลังจากที่มันได้เสียงเหมือนระเบิดแล้วมันก็มีไฟดับขึ้นมาควันก็เต็มร้านเขาเนี่ยไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนนะแต่ก็รีบหาทางออกมาจากประตูหน้าก็คือดีว่าเวทีมันใกล้ประตูหน้ามันช่วงแรกเนี่ยออกมาทันแต่ควันเนี่ยเยอะมากไม่ถึง1นาทีเนี่ยควันเต็มร้านแล้วนะคะเขาบอกว่าควันมันออกมาตรงฝ้าเพดานแล้วก็ไฟดับแล้วก็เพลิงไหม้นะคะเขาเนี่ยพอเห็นควันเขาถอดกีตาร์ทิ้งแล้ววิ่งออกมาเลยส่วนสมาชิกคนอื่นไม่ทราบออกมาแบบตัวใครตัวมันแต่เขาบอกว่าในที่เกิดเหตุไม่มีกลิ่นสัญญาณไฟไหม้สปริงเกอร์ก็ไม่มีเลยส่วนถังดับเพลิงเขาไปเล่นดนตรีมาต่อให้เล่นเป็นปีบอกว่าเขาก็ไม่เคยสังเกตเขาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างป้ายบอกทางหนีไฟเขาก็ไม่ทราบเขาไม่เคยสังเกตนะคะส่วนประตูหลังค่ะไอ้นี่แหละอันนี้แหละคือจุดที่บอกว่ากู้ภัยไปเจอคนที่ไปเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ย มากสุดประตูหลังส่วนใหญ่ล็อกเอาไว้เพราะน่าจะกันคนออกแล้วยังมีโต๊ะขายของขวางอยู่ก็จะบอกว่าเป็นโต๊ะขายลูกอมอะค่ะตรงนั้นบอกว่าล็อกประตูแบบนี้มานานแล้วเวลาจะเข้าประตูตรงนั้นเนี่ยประตูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเวทีเนาะบอกว่าถ้าเข้ามาต้องเคาะก่อนหรือขออนุญาตออกซึ่งตนเองก็เคยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมาตั้งขายของวางไว้ขวางทางออกฉุกเฉินนะคะซึ่งคนที่เข้าไปในที่เกิดเหตุตอนหลังเนี่ยบอกว่ามันไม่เพียงแต่มีโต๊ะขวานะคุณเชษมันยังมีล็อกมีคล้ายๆกับมีทั้งล็อกเกอร์ให้พนักงานเก็บของมีทั้งชั้นวางของสรุปแล้วความกว้างของประตูนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆเพียงเดินผ่านได้แค่คนเดียวอ่ะจากประตูความกว้างประมาณเมตรหนึ่งอ่ะมันหดเหลือประมาณให้คนคนเดียวเดินผ่านได้เท่านั้นความแคบเพราะว่ามันมีข้าวของต่างๆขวางอยู่นะคะซึ่งคุณไมตรีเนี่ยบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยลูกค้าในร้านเนี่ยไม่มากเท่าไหร่น่าจะประมาณ100คนแต่ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยคนเต็มร้านนี่ก็เดชาบุญมากเลยนะที่มาเกิดขึ้นวันอาทิตย์ซึ่งนักท่องเที่ยวน้อยกว่าศุกร์กับเสาร์มากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องให้น้ำหนักว่าเขาก็พยายามป้องกันอยู่เพราะมือกีตาร์คุณไมตรีเล่าบอกว่าเจ้าของร้านจะเป็นคนเข้มงวดมาตรการเรื่องไฟมาก เพราะเขาไม่ให้เอาพวกไฟแช็กหรือบุหรี่เนี่ยเข้ามาสูบในร้านเลยนะคือเขาห่วงเรื่องพวกประกายไฟในร้านอยู่บอกว่าบุหรี่ไม่ให้สูบในร้านไฟชงไฟแช็กเนี่ยไม่ให้เอาเข้ามานะคะแต่นั่นแหละมันก็มีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกแล้วเอ๊ะมันก็มีเหตุไฟดับมาแล้วไอ้รอบล่าสุดนี้มันก็มีลักษณะของเหตุการณ์ไฟดับด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าวงคุณอธิพัฒน์วิจารณ์ค่ะคุณอธิพัฒน์วิจารณ์เนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองก็เล่นดนตรีอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุเห็นเหมือนควันขึ้นมาตรงคัตเอาติดกับเวทีใกล้กับตำแหน่งมือคีย์บอร์ดซึ่งมีคนชี้ให้ดูแล้วบอกกับตัวเองคือให้เห็นว่าเฮ้ยควันมันขึ้นซึ่งสำหรับตัวคุณอธิพัฒน์หรือไอซ์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงทศกัณฐ์เนี่ยบอกว่าควันน่าจะระอุมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ามันปะทุเร็วมากมีคนไม่กี่คนที่เห็นตัวเองรีบตะโกนหาแฟนซึ่งก็เป็นนักร้องในวงทศกัณฐ์คือคุณบรีซและท้ายที่สุดแฟนเขาก็เสียชีวิตนะคะบอกว่าเขาตะโกนหาแฟนแต่ไม่พบเพราะว่าไฟปะทุแรงควันเยอะไฟฟ้าดับตัวเองมองอะไรไม่เห็นโดยเฉพาะทางออกเนี่ยมองเห็นยากมากสำหรับเพลิงไฟเนี่ยตัวเองมาเห็นตอนช่วงที่ใกล้จะออกจากร้านรู้สึกร้อนด้านหลังแล้วเขาก็สำลักควันหายใจลำบากจนไม่สามารถตามหาแฟนได้ต้องเอาตัวเองออกมาก่อนแต่สังเกตในขณะนั้นว่าเห็นคนวิ่งหนีตายในทุกประตูนะคะแล้วก็ไอ้ประตูที่ล็อกไว้อ่ะไอ้สอง

0: คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นไฟช็อตเพราะมันมีกลิ่นไหม้ด้วยแต่ระยะเวลาที่เขาได้กลิ่นควันและไฟลุกคุณวิเชษใช่ไหมไม่ถึง15วินาทีนี่สำหรับหัวหน้าวงเล่าอย่างนี้เลยไม่ถึง15วินาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากเจ้าหน้าที่ในร้านก็ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการต่างคนต่างหนีแต่ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่เคยสังเกตทางออกฉุกเฉินเหมือนกันอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับร้านอื่นให้เขียนตัวใหญ่ๆให้ชัดเอาไว้ในพื้นที่นะคะที่ทำร้านเนี่ยว่าให้เห็นด้วยว่าทางออกค่ะนี่เป็นสองคนที่รอดออกมาได้มาเล่าเรื่องให้เราฟังนะคือเขาไม่ได้สาหัสจนกระทั่งเล่าไม่ได้แต่มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในหลักวิแล้วสัญญาณบางอย่างก็เตือนแล้วความปลอดภัยที่ควรจะมีที่บอกว่าให้เขตมาตรวจอ่ะเขตจตุจักรเพิ่งตรวจไปเมื่อเดือนเมษาไม่พบอะไรผิดปกติคุณวิเชษก็นี่ไงแสดงว่าตอนตรวจคงเปิดประตูให้เหมือนเข้าออกได้นี่ไงมีประตู4บานเป็นทางออกฉุกเฉินชีวิตจริงแล้ว
1: ดูอีกคนนึงคนนี้ก็รอดนะที่เราพูดถึงเรื่องของวงทศกัณฐ์เนี่ยคือนักร้องนำผู้ชายนักร้องนำผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมทีนี้คุณชัยชนะทองประเสริฐนี่เป็นนักร้องชายของวงทศกัณฐ์เนี่ยที่รอดมาได้เหมือนกันนะเขาไม่ได้ออกประตูด้านหน้าแต่ก็ออกประตูด้านข้างนั่นที่เป็นทางหนีไฟนั่นแหละแต่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขารอดมาได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เข้าห้องน้ำตลอดนะก็ร้องเพลงเสร็จปั๊บก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ใช้เวลาในห้องน้ำแป๊บเดียวนะก็บอกถ้าเขาอยู่ในห้องน้ำนานกว่านั้นเขาน่าจะไม่รอดคือพอเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บออกมาปั๊บก็เจอเลยแล้วก็บอกว่าเขาก็มุ่งไปจุดที่เขาเข้าออกอยู่เป็นประจำนะคนตีบางทีก็เข้าทางด้านข้างนั่นแหละปรากฏว่าเขาได้เจอแบบเดียวกันที่ว่าอย่างที่อีกสองคนไล่ฟังคือโต๊ะขายลูกอมมาขายของอ่ะก็บอกว่าเจอแม่ค้านั่งอยู่เหมือนเป็นแม่บ้านอ่ะขายของอ่ะแล้วพยายามที่จะขวางเขานะปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนมันเกิดเหตุแล้วก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยก็ใช้คำนี้เลยนะก็บอกว่าก็ถีบป้าคนนี้ไปอ่ะช่วงที่ขวางอยู่ถีบป้าคนนี้จนล้มอ่ะเสร็จแล้วก็ออกไปได้นะก็บอกว่าปรากฏว่ามีหลายคนพยายามจะออกมาแต่ออกมาไม่ทันนะและที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็บอกว่าในระหว่างที่ตัวเองกำลังออกมาเนี่ยคุณรันมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นซ้ำซ้อนที่บริเวณด้านหลังนะซึ่งน่าจะเป็นห้องครัวผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเตาแก๊สหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าพอวิ่งออกมาได้ปั๊บได้ยินเสียงระเบิดดังบึ้มบึ้มขึ้นมาในห้องครัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เหตุการณ์มันก็เร็วแรงมากขึ้นเนี่ยนะการที่เป็นมีการระเบิดซ้ำซ้อนหลังจากไฟไหม้แล้วเนี่ยมันส่งผลให้เปลวไฟทะลักออกมาพุ่งออกมาจากด้านที่เขาวิ่งออกมาด้วยเหมือนกันนะฮะก็บอกปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ข้ามมาทางนี้บ่อยนะแต่ระยะหลังมาเนี่ยร้านเนี่ยสั่งนะปิดนะห้ามเข้าออกทางนี้นักดนตรีบางทีก็เข้าทางนี้แหละและประตูนี้ก็เรียกว่าเป็นประตูที่มีโต๊ะมาตั้งขวางอยู่ขายของอยู่เนี่ยก็เลยเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าไอ้ทางที่มันเป็นทางหนีไฟต่อไปเนี่ยนะมันไม่ควรจะมีอะไรไปกีดขวางอย่างเนี้ยและไม่ควรมาตั้งเป็นอะไรนะขายของแบบนี้แล้วมีคนเฝ้าอยู่ที่ประตูนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ชัยชนะทองประเสริฐบอกว่าตัวเองไม่รอดมาได้จริงๆเพราะว่าก็ต้องอย่างนี้แหละนะก็ถีบป้าคนนั้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าคนนั้นเสียชีวิตไปด้วยหรือเปล่ายังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่รอดเหมือนกันคุณรอด
0: ค่ะแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่รอดออกมาเล่าได้นะคะส่วนเคสที่เราห่วงนะคะก็คือในส่วนของสีแดงนะคะจากที่เมื่อเย็นวานนี้เนี่ยมีสีแดงเนี่ย25รายก็ต้องตัดไปเป็นสีดำ1รายเมื่อหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสสีแดงก็จะเหลือ24รายนะคะแต่ว่าไปเพิ่มเคสดำเนี่ยกลายเป็น29รายส่วนกลุ่มอาการปานกลางนะคะสีแดงคืออาการรุนแรงนะคะอาการปานกลางตอนนี้มี14รายนะคะกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยมี32รายสีเขียวซึ่ง32รายนี้เขากลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ตัวเลขนะคะแล้วก็ในส่วนของรายชื่อที่มีการยืนยันตัวบุคคลได้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะอาจจะยังไม่อัปเดตเดี๋ยวถ้าดิฉันมีอัปเดตเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกว่านี้นะคะแต่ว่าณเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ชาย6ผู้หญิง9นะคะขออนุญาตอ่านรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนเมื่อวานนี้ก็ยังมีลักษณะของการมาตามหาคนในครอบครัวกันอยู่เลยเพราะว่าติดต่อไม่ได้นะคะก็อย่างไลน์ของทางน้องตำรวจ สันติบาล

0: ก็คนนี้ก็บอกว่าติดต่อไม่ได้ท้ายที่สุดก็พบว่าเป็นน้องจริงๆเนี่ยนะคะสรุปรายชื่อที่ยืนยันตัวตนบุคคลได้แล้วเนี่ยนะคะมีนางสาวนหทัยสัญจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนะคะแล้วก็เป็นทหารที่เมื่อกี้คุณวิเชษพูดไว้นะยศเป็นอะไรนะเป็นนายสิบใช่ไหมคะสิบโทนะพิษณุแตงโสภาใช่ไหมเพราะตอนแรกเป็นนายอยู่นะเป็นทหารเนาะสิบโทพิษณุแตงโสภามีนางสาวนิพาพรแจ่มแจ้งมีนายท็อปเซโรบนแล้วก็มีน้องสัญชาติลาวนะก็เข้าใจว่าจะเป็นน้องที่มาทำเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่นะคะชื่อพรคือเป็นภาษาอังกฤษเนาะดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าพอจะเป็นชื่อภาษาลาวจะถูกหรือเปล่านะคะเหมือนจะโพนพระสุดนะคะพงปณีนะคะอันนี้เป็นตัวสะกดภาษาอังกฤษนะคะมีนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชาสิริสลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขนางสาวลดาวันเนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขนางสาวกัญจกรโสธรรัตน์นายสิทธิพงษ์ชัยโยนะคะสิบตำรวจตรีเปมิกาอ่อนศรีแล้วก็คุณพานิชาสิงขอนนะคะแล้วก็รายล่าสุดเช้านี้นะคะที่เมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนนะคะก็คือคุณสมพงษ์ศรีพองค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระ

0: ะและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเพิ่มเติมรายชื่อนะคะจากที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะมียืนยัน25รายในขณะนี้นะคะจากยอดของผู้เสียชีวิตทั้งหมด29รายนะคะเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้ที่ฉันนำเสนอไปก็จะมีอันนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะ10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุตรที่รักเท่ากับมีตำรวจเสียชีวิตในงานนี้2รายนะคุณเชษน่าจะเป็นเพื่อนกันมั้งอาจจะอยู่หน่วยงานเดียวกันด้วยนะคะ10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุตรที่รักนะคะนางสาวทัพพิชาศรีหาบุญมากนายพฤติพงษ์ขุดบ่อนนะคะนางสาวชิชนกชวนรำนางสาวพลอยไพลินทีมหลวงนะคะนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางนางสาวสุชาวดีอมหมาดหินนายจรัญเลิกนอกนางสาววิภาณวิภาดาเสนานันแล้วก็นายณัฐพัฒน์ธรรมนิธานะคะก็ไปเป็นตัวเลขที่มีการยืนยันณเย็นวานนี้นะคะ25รายด้วยกันนะคะจากยอดผู้เสียชีวิตจนถึงที่เราจัดรายการนี้ยังเป็นอยู่ที่29รายนะคะแต่สิ่งที่ต้องคิดกันต่อก็คือว่าในส่วนของช่องว่างเนี่ยที่บอกว่าเอออุปกรณ์มันเป็นยังไงถ้าดูทางเขตเมื่อวานนี้นะคะทางเขตจตุจักรเนี่ยก็บอกว่าได้ไปตรวจสภาพร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขามีการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนทั้ง3ประเภทก็คือใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารใบอนุญาตประกอบกิจการดนตรีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและสภาพอาคารเพิ่มเติมนะคะส่วนของตัวผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงปัญหาว่าเอ๊ะนี่ไงก็ตรวจครบถ้วนก็ดูแล้วทำตามระเบียบทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นแล้วที่บอกว่าเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่หลายอย่างเลยทั้งที่เรามีการปรับปรุงกฎกระทรวงในแง่ของความปลอดภัยของสถานบริการมาทางมุมมองของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยบอกว่านะคะในส่วนของ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคะต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในช่วงระหว่างวันที่มีการปฏิบัติการก็ต้องไม่ตั้งสิ่งกีดขวางทางเดินถ้ามีการละเลยก็ต้องปฏิบัติการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนในเรื่องของการสั่งปิดต้องไปดูตอนนี้โดนสั่งปิดไป30วันแล้วนะคะสำหรับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะคะโดนปิดไปละเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะคะซึ่งในเรื่องของกฎหมายสถานบริการในมุมมองของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยบอกว่ากฎหมายสถานบริการซึ่งมันมีกฎกระทรวงอยู่นะที่ว่าด้วยความปลอดภัยเนี่ยมันมีรายละเอียดชัดเจนเลยว่ามันจะต้องมีวัสดุที่กำหนดอัตราลามไฟกันได้มันจะต้องมีทางออกทางอะไรที่ดีฉันบอกหูมันละเอียดยิบมากเลยคุณวิเชษเมื่อวานนี้นั่งแบบอ่านไม่หวานไม่ไหวอะเยอะมากแต่เป็นว่ามันใช้กับพื้นที่โซนนิ่งให้มีสถานบริการทั้งกรุงเทพเนี่ยมันได้แค่3โซนคือสีลม RCA แล้วก็พัดพงค่ะแต่ในชีวิตจริงเราคงจะเห็นใช่ไหมมันมีย่านต่างๆเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งต้องบอกเลยนะย่านไหนที่ใกล้สถานศึกษาไม่ไกลอ่ะมันก็ต้องมีแบบเนี้ยเป็นร้านอาหารมีดนตรีแบบแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของท่านผู้ว่าชัชชาติเดี๋ยวบอกว่ากฎหมายควรมีการขยายหรือปรับเรื่องสถานบริการคือขยายผลมาถึงเรื่องสถานบริการที่มันเป็นลักษณะเหมือนร้านอาหารเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่ได้จดให้เป็นสถานบันเทิงเพราะมันอยู่นอกเขตโซนนิ่งแต่มันเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณวิเชษนี่แหละนี่คือช่องว่างเนี่ยที่ต้องไปดูกันนะคืออันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่กฎหมายเนี่ยยังมีช่องว่างก็ตามภาษาเนาะคนจะทำมาหากินอ่ะทำธุรกิจในเมืองไทยอ่ะนะคะเขาก็จะดูว่าถ้ากฎหมายมีเท่านี้แต่เราอยากจะ ได้อ่ะมากกว่านี้มันก็จะมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนก็ทำเมื่อวานเนี่ยขับรถกลับบ้านเนี่ยคุณวิเชษฐ์ดิฉันก็เสียวไส้เนาะเพราะย่านรัชดานี่ก็ย่านบันเทิงเยอะนะปรากฏว่าใกล้ๆไม่ไกลจากอสมทนะออกจากอสมทมาด้านถนนวัฒนธรรมนิดเดียวนะแล้วก็จะมีแบบเป็นโซนมันจะมีภัตตาคารจีนแล้วมันก็จะทำเป็นสถานบันเทิงนะเมื่อวานนี้ดิฉันยังเห็นเลยนี่ไงพอมันไม่ได้อยู่ในเขตโซนิ่งเขาจะเรียกอย่างนี้เลยเขาก็มีไฟวิบวับของเขานะแล้วเขาก็บอกชื่อร้านเขาเขียนว่า bar and restaurantนี่คือสิ่งที่เราเห็นเลยคือมันชัดๆเลยไงว่ามันผสมกันอ่ะมันมีความเป็นบาร์แอนด์รีสตอรองอ่ะแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนจบมันคงจบเป็นร้านอาหารนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็ขออนุญาตให้มีดนตรีได้อะไรเงี้ยคือการอนุญาตครบเป๊ะตรวจเหรอไม่เคยเจอจนมีคนบอกว่าเวลาตรวจไปสุ่มตรวจตอนกลางคืนบ้างสิถ้าคุณตรวจตอนกลางวันเหมือนเวลาราชการปกติคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่มันปกติคุณจะไม่เจออะไรที่ผิดปกติหรอก
5: แต่ว่าเราข้ามไปดูเรื่องที่ทั้งหมดหรือยังฮะประมาณประเด็นนี
4: ้ผมจะท่านนี้ละกันค่ะเชิญคุณวิเชษฐ์เลยค่ะ
5: จะได้ข้ามไปดูประเด็นที่ท่านคุณจงเรื่องฟังถามความต่อเรื่องหน้ามาอย่างต่อเรื่องล่าสุดในเรื่องของการโกงทุจริตในการสอบเข้าราชการกรมสอสหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจับกลุ่มบุคคลสำคัญได้3คนเนี่ยที่น่าสนใจนะนี่เป็นข่าวที่ทางผู้ช่วยผบ.ตร.พลตรีโทกฤษดาการจนาอลงกรณ์นะและผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า1ก็คือนายวินธนพัชรโพคินหรือดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังนี่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสุขบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะแล้วก็คนที่2ก็คือนางสาวสกลพรอาจารย์พัชรโพคินน้องสาวดร.วินนี่แหละและสามชาติอาจารย์สิบตรีและตำดร.พิชิตทั้งพรมนะหรือว่าจ่าพิชิตนี่แหละซึ่งเป็นผู้บริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมหลบหนีนะคือนายวินเนี่ยก็ปรากฏว่าหลบหนีไปประเทศลาวก็เลยประสานกับทางตำรวจสปลาวสามารถควบคุมตัวได้เมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวข้ามมาแล้วนะข้ามมาข้ามแดนมาเมืองไทยแล้วล่ะก็ได้จะนำมาสอบที่กองปราบต่อไปนะครับส่วนน้องสาวที่จับกุมได้เมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมานะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตกำแพงแสนนี่แหละนะตอนนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงปปชจะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับเพื่อประกอบสำนวนปปชแล้วก็จ่าพิชิตนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับควบคุมตัวได้ที่ด่านตม.หนองคายอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนกันต่อไปนะคุณระวังทีนี้จุดที่มันน่าสนใจนะผมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแล้วดร.วินเนี่ยนะที่โดนจับตีนะเป็นยังไงนะคือนอกเหนือจากเขาเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผู้ในการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคุณระวังเขาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เอง2569นะให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนตามมติครม.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569แต่ปรากฏว่าหลังจากมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมีการยื่นใบลาออกนะจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนนะเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ที่ผ่านมาในก่อนที่จะต้องโดนออกหมายจับนะก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณราว่าสถาบันการบินเรือนนี่ก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็ปรากฏว่าคนที่กำกับดูแลอันนี้ไม่ใช่คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนะแต่เป็นการกำกับดูแลภายใต้การดูแลของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่เข้าไปคนกำกับดูแลหน่วยงานด้านการบินทั้งหมดเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะโยงไปขนาดไหนอย่างไรแต่เอาเป็นว่าก็ให้คิดกันแล้วกันนะครับดร.วินก็ไม่ธรรมดานะถึงขนาดว่าครม.แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ได้นอนมาจากการเสนอของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับคุณรวัต
4: ค่ะวิเชษฐ์มีเรื่องอะไรเติมต่อเชิญเลยนะคะ
5: ครับก็จะเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับในถึงคดีความแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอีกหนึ่งคดีนะคุณรวัตที่เมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าก็คือคดีของฟลอริกนะที่ศาลอาญาในรัชดาเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าพนักงานสอบสวนSIนั้นนำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องไปยื่นขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีฟลอริกจำนวน24หมายหนึ่งในนั้นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าจะมีนายภาวุฒิพงษ์พิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าศาลพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับในการออกหมายจับครั้งนี้ปรากฏว่านายภาวุฒินั้นนะครับไม่ได้ถูกออกหมายจับแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าศาลนั้นจะต้องดูเรื่องนี้อย่างละเอียดนะว่าเกี่ยวข้องขนาดไหนอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับศาลจะออกหมายเรียกนะคุณภาวุฒิมาพบกับพนักงานสอบสวนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความคืบหน้าในคดีเรื่องของฟอเร็กซ์เมื่อวานนี้นะครับ
4: มีข้อสังเกตในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาว่ากันนะคะขอไปพักกันค่ะ
5: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: อภินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีแค่สีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตแล้ว28รายสำนักงานเขตจตุจักรรายงานสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต28รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงชาย12คนหญิง13คนรวม25คนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางชาย6คนหญิง8คนรวม14คนกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อยชาย14คนหญิง18คนรวม32คนซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เสียชีวิตคือผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินหลังจากญาติเดินทางมาจะส่งมอบร่างให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ามาทำเรื่องขอรับศพโดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจสันติบาลหญิงเสียชีวิตด้วยคือ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลที่เพิ่งประดับยศได้เพียง3เดือนอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลญาติและเพื่อนได้เดินทางมารับร่างด้วยความโศกเศร้าโดยจะพาร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายขณะที่มีการตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงพัทยาพบหลายร้านต้องเร่งปรับปรุงทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการภายในซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจกับประชาชนและเกิดความกังวลด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยาเน้นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจสถานประกอบการ7แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบการนอกโซนนิ่ง3แห่งและในโซนนิ่ง4แห่งรวมถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้พบว่าบางสถานประกอบการยังมีป้ายบอกทางหนีไฟไม่เพียงพอจำนวนถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับเมืองพัทยาและเมืองบางละมุงติดตามผลและเข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการสอบถามเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ร้านเงียบเหงามากเนื่องจากต่างจากเมื่อคืนโดยหายไปกว่า 90% เพราะความตื่นตระหนกของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแต่ทางร้านได้มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งทางร้านจะมีทางหนีไฟที่ชัดเจนมีแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่ทางไหนของร้านแต่หลังมีข่าวแบบนี้ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกจึงอยากจะฝากเจ้าของกิจการให้ความสำคัญเรื่องนี้และทางราชการอยากให้เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานทางหนีไฟซึ่งมีความสำคัญมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อขอตัดสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์อยู่ของคลื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะที่ YouTube กันในเช้านี้นะคะคุณประวิทย์ทักทายมาค่ะสวัสดีด้วยนะคะคุณสมประสงค์ค่ะเช่นกันคุณสมประสงค์ก็ฟังมาจากปารีสตี3อยู่ตอนนี้24องศาเซลเซียสคุณจักริดด้วยคุณตุ้ยค่ะคุณตุ้ยบอกอย่างนี้บอกเงินมันปิดหูปิดตาราชการทุกหน่วยที่ร่วมตรวจให้ร้านเปิดได้นะคุณเช่นทั้งกทมตำรวจอื่นๆที่เขตบอกมาร่วมตรวจคือบางทีไม่ได้เป็นแค่การตรวจนะคุณเช่นมีคนที่ทำธุรกิจ อะไรแบบนี้จำนวนไม่น้อยบอกว่าต้องให้คนมีสีเขามีหุ้นด้วยค่ะคุณวิเชษฐ
3: ์
2: พอเขามีหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นลมอะไรแบบนี้นะแล้วก็อาจจะมีเงินปันผงปันผลอะไรให้บ้างในแต่ละปีนะวิเชษฐ์จะสามารถได้การอำนวยความสะดวกเยอะเลยบางทีริมถนนเนี่ยที่บอกโอ้ถ้าชาวบ้านทั่วไปจอดเนี่ยนะเขาห้ามจอดเนี่ยเจอล็อกล้อใช่ไหมจะปลดล็อกทีไม่จ่าย500เป็นอย่างน้อยนะเอ๊ะถนนหลวงแท้ๆแต่กลายเป็นที่จอดรถของร้านอาหารร้านเหล้ายามค่ำคืนดิฉันอยู่เส้นนี้ดิฉันเห็นมาตลอดโอ้ยไอ้ห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยริมถนนกลางคืนเนี่ยเป็นที่จอดรถของร้านเนี่ยของร้านเหล้าเต็มไปหมดเลยแล้วจะบอกเลยนะว่าถ้าไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ในการกวดขันเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เขตจตุจักรนะคุณเชฟอีกหลายเขตไม่น้อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันคือเอางี้เส้นในพื้นที่การดูแลของเขตจตุจักรแล้วกันเพราะดิฉันจะผ่านเนี่ยนะช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีธุรกิจบันเทิงแบบนี้เยอะแล้วเส้นที่เรียบไปกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอะ BTS อะมันจะมีเหมือนกับที่เราเห็นในต่างประเทศอะที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นอาคารทึบเห็นประตูเล็กๆแล้วก็จะมีคนแบบแต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดแล้วก็มายืนสกรีนคนมีคนหนุ่มสาวเยอะมากโดยเฉพาะวัยนิสิตนักศึกษายืนเข้าแถวรอในค่ำคืนวันศุกร์วันเสาร์จะเข้าร้านเหล้ากันเยอะไปหมดเลยน่าจะขอใบอนุญาตแบบนี้กระมังเป็นร้านอาหารที่มีแบบดนตรีได้อะนะแล้วทีนี้แง่ความปลอดภัยการอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ต้องมีเพราะว่ามันมีคนพูดไม่น้อยบอกว่าก็ในแบบที่เขาอนุญาตกันทุกวันเนี้ยถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวไม่ต้องมีสปริงเกอร์จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนว่ากันแบบนี้ก็บอกละกันเพราะว่าเขาก็เลยบอกกันบอกโอ๊ยถ้าเขาจะเปิดร้านอย่างนี้เขาต้องให้คนมีสีมีหุ้นด้วยมีหุ้นลมด้วยถึงจะเปิดได้ถึงจะมีการมีความสะดวกได
3: ้ผมว่าอาจารย์ทุกท่านลองทำเรื่องนี้ดูก็ดีนะทุกเขตเลย
2: ไล่เลยไล่หรือเลยแล้วดิฉันว่าไม่ใช่แค่ทุกเขตด้วยตอนเนี้ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปีหน่วยงานหลักเนี่ยที่มีหน่วยงานที่ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสถานบริการร้านอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องยกเครื่องดูกันหมดเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุเป็นเคสใหญ่ๆครั้งที่4อีกแบบนี้เนี่ยคงไม่ไหวแล้วล่ะนะคะเพราะคนบอกว่าไม่เอาละคำว่าถอดบทเรียนอ่ะถอดแล้วถอดอีกถอดจนเปลือยล่อนจ้อนหมดแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะกลับมาที่ท่านผู้ฟังของเราอีกนิดนึงนะคะคือไม่รู้ว่าจ่ายนอกจากให้คนมีสีมีหุ้นลมแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายไล่เรียงกันไปอีกกี่หน่วยนะถึงจะทำร้านอะไรทำนองนี้ได้อะ
3: หน่วยเลย
2: คนที่มีประสบการณ์ก็บอกรุ่นน้องที่ทำงานแล้วก็บอกโอ้โหพี่จ่ายจนไม่ไหวอ่ะจ่ายจนรู้สึกว่ายิ่งทำไปก็คงเจ๊งอ่ะบอกจ่ายหมดจริงๆต้องจ่ายหมดในท้องที่โอ้โหแล้วก็ใครเกี่ยวข้องบ้างก็ว่ากันไปนี่เป็นวิถีแบบไทยไม่มีเรื่องก็ไม่สำนึกนะคะอ่ะมาคุณตุ้ยเนาะบอกเงินปิดหูปิดตานะคะคุณสมประสงค์ก็แลกเปลี่ยนมาเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุไฟไหม้ที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้วมอนทาน่านะคะในวันปีใหม่ปี2026นี้เลยคุณสมประสงค์บอกว่ามันยังไม่เป็นบทเรียนให้กับบรรดาไนท์คลับในประเทศไทยอีกหรือนะเศร้ามากๆน นะคะคุณแพรจังค่ะก็บอกว่าดูจากคลิปแล้วน่ากลัวเลยลูกไฟมันร่วงที่เห็นนะเนาะที่คลิปวันนี้ที่ส่งให้เนาะที่มันเป็นคนที่รอดชีวิตอ่ะแล้วเขาก็แบบตอนแรกเขายังขำๆนะตอนหลังก็คงตกใจมากแล้วล่ะนะคะก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคะแล้วก็คุณประโมทบอกว่าถอดบทเรียนกันอีกหรือเพิ่งมีเหตุขับรถชนพระตามมาด้วยถอดบทเรียนย่างสดกันอีกเจ้าของร้านและเขตท้องที่ควรตรวจเข้มกว่านี้นะคะคุณคัฒนาบอกอยากรู้ผลการตรวจก่อนเกิดเหตุเลยคือผลเดือนเมษาใช่ไหมว่าเขาลงรายงานว่ายังไงกันบ้างเออนะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้แฟนๆรายการฟังแล้วกันนะคะคุณ MPR บอกเรื่องประตูล็อกเนี่ยบอกกลัวไม่จ่ายก็เก็บเงินก่อนสิครับที่นักที่มีคนกู้ภัยก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมบอกหรือเขาจะกลัวลูกค้าแอบหนีทางประตูนี้ก็เลยล็อกไว้ก็เลยบอกงั้นก็เก็บเงินก่อนสิครับนะคุณธนวัฒน์ทักทายมาจากชลบุรีค่ะคุณสมชัยบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าจะถอดบทเรียนกันถึงไหนเป็นความไม่รับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่คุณทิติพงศ์บอกมีสิ่งหนึ่งที่สงสัยทำไมไฟฉุกเฉินถึงไม่มีเหมือนคอนโดโรงแรมหอพักไฟดับมันจะติดโดยอัตโนมัติเคสนี้ถ้ามีไฟมันก็คงจะสว่างนะคะแล้วร้านอาหารที่มีดนตรีสดควรจะเปิดโล่งไม่ใช่อาคารปิดมิดชิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตแต่ปกติย่านตรงนั้นเนี่ยมันเคยทำโล่งมาตลอดนะคุณวิเชษมันเคยทำแบบนี้แหละร้านขายอาหารเอาพูดง่ายว่าเหมือนของกินไว้นักเที่ยวยามกลางคืนมีเครื่องดื่มสุรายาเมานิดหน่อยแต่มันจะเป็นร้านโล่งๆมองไปเห็นนะคะแต่ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะทำให้มันดูมีทรงขึ้นมาเป็นแบบอารมณ์โรงเบียร์ไงมันเลยดูเป็นอาการปิดทึบนะคะส่วนคุณไพลอตบอกว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเขาก็เอามาเป็นช่องทำมาหากินกันฟังแล้วเศร้านะไม่ได้เอาไว้บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมคะเอาไว้มาเป็นช่องทำมาหากินกันแทนเนาะเออเนี่ยประเทศไทยแท้ๆเลยนะคะประเทศไทยของพวกเรานะคะดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะFacebook เช้านี้สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณสวัสดิ์ค่ะบอกว่ากฎหมายไทยต้องเคร่งครัดเราต้องต่อต้านการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่ไม่ปลอดภัยคุณนิการกดไลค์มาให้คุณอุไรทักทายคุณสุริยาด้วยฟังวันนี้คุณสุริยาอยู่แถวคลอง4ของหลวงปทุมธานีนะคะภาพเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะคุณอรสาทักทายคุณอรสาคุณศพโชคคุณอริยาคุณต๋อยหรือคุณต้อยนะคะถ้าดิฉันออกเสียงผิดขออภัยบอกอ้างอ๋อบอกว่าเดี๋ยวกันนะอ้างว่าเปิดบริษัทรับโอนเงินออนไลน์ใครจะใช้บริการนี้ครับอ๋อคุณป้อมภาวุฒิใช่ไหมใครจะใช้บริการนี้ครับเป็นร้อยล้านนอกจากพวกแก๊งพนันออนไลน์ต้องเช็คเส้นเงินหลักฐานมัดตัวคุณไพศาลแต่งกลอนมาให้ค่ะน้าลาดพร้าวข่าวเข้มมาเต็มครบพอช่วยกลบอุโมงค์วงเวียนใหญ่อ๋ออุโมงค์เขาอาการสุดตัวน้อยลงแล้วค่ะน้ำก็น้อยลงแล้วนะคะน่าจะดีแต่วิศวกรโครงสร้างเมื่อวานนี้อาจารย์อมรพิมานมากบอกว่าน่าจะเพื่อให้เสถียรน่าจะดูเหตุการณ์กันสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะแต่คุณไพศาลก็เลยบอกพอข่าวนี้มามันก็เลยกลบอุโมงค์วงเวียนใหญ่นะคะทั้งปลาหมอคางดำทั้งอ่าวไทยข่าวปลาหมอด้วยตอนนี้เลยมันมาอีกแล้วลงไปในทะเลเยอะเลยทีเดียวหลายจังหวัดเจอนะคะน่ากลัวอยู่ในระยะยาวนะคะบอกทั้งปลาหมอคางดำค้ำอ่าวไทยน้ำฝนไซส์เมืองช้างไม่ขังนานอ่ะคุณคณิตบอกวงการบันเทิงไทยจ่ายทุกหน่วยทั้งสีกะกีสีเขียวรปภ.เจ้าของพื้นที่และส่วนกลางมียาด้วยครบเครื่องและบทเรียนสำหรับไฟไหม้ก็คือควรจะมีกฎหมายควบคุมเรื่องการใช้งานอาคารอย่างจริงจังก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็ในส่วนของทางร้านเขาก็แสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะแต่ว่าที่มีคนไปขุดเนาะบอกว่าเคยมีประวัติร้านนี้ไฟไหม้เหมือนกันที่ยโสธรนะเจ้าของร้านก็เคยเปิดร้านสารเล้งก็เป็นร้านเงี้ยอาหารปนเหล้าอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกนั่นก็เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนกันปรากฏว่าคนในพื้นที่บอกว่าก็มีคนเข้าไปเม้นเนาะเมื่อวานเนี้ยดิฉันก็ดูอยู่เขาบอกว่ามันเป็นไฟไหม้ระหว่างการปิดคือปิดร้านเพื่อปรับปรุงตัวอาคารแล้วช่วงที่เชื่อมออกเหล็กตรงหลังคามันเกิดสะเก็ดแล้วก็ไฟไหม้ขึ้นนะคะก็เหมือนคนในพื้นที่ก็พยายามบอกว่าแต่มันคนละเคสกันกับที่กลายมาเป็นโรงเบียร์ณลาดพร้าวส่วนเจ้าของณขนาดนี้นะคะมีอยู่2คนท้วนเนี่ยคุณวิเชษการจดทะเบียนนี้นะคะบริษัทโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัดมีเจ้าของ2คนท้วนนะคะชื่อนายสุวิชาสไลบาทนะคะถือหุ้น 95% แล้วก็คุณบางออนสไลบาทถือหุ้น 5% ทั้งหมดมี 10,000 หุ้นท้วนนะคะทุนจดทะเบียน1ล้านบาท นะหมื่นหุ้นเนี่ยมี2คนนามสกุลเดียวกันตราไว้หุ้นละ100บาทนะคะจดอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดไมโครนะคะเป็นธุรกิจที่พักแรมบริการอาหารกลุ่มธุรกิจประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหารนะคะก็ในแง่ของผลประกอบการนะคะบอกว่าในรอบบัญชีล่าสุดที่ส่งไว้ปี67นะคะเพราะว่าบริษัทนี้ตั้งเมื่อ14พฤศจิกายนปี67เท่านั้นก็ทำงานให้ทำร้านนี้มาประมาณปีเสร็จๆนะคะสภาพการนะคะตอนนี้โดนเขตจตุจักรปิด30วันแต่ก่อนหน้านั้นตอนในการรายงานเนี่ยประจำปีเนี่ยดำเนินกิจการอยู่มีคนจดทะเบียนเนี่ยนะคะ2คนที่ว่านี้แล้วก็ผลกำไรเป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าตัวเลขเขาโชว์แต่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 9,500 นะคะแล้วก็ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 9,500 แจ้งรายงานเฉพาะตัวเลขขาดทุน 9,500 แต่ไม่แจ้งตัวเลขรายได้ในงบการเงินนะคะในรอบปีบัญชีปี67ส่วนในปี68นะคะซึ่งทำร้านมาครบปีเนี่ยมันจะครบกำหนดนะคะการรายงานเนี่ยบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยยังไม่สามารถประเมินรายได้และผลประกอบการได้นะคะยังไม่ปรากฏงบการเงินในรอบปีบัญชี2568นะคะก็เลยไม่ปรากฏงบการเงินคือเห็นแต่เรื่องของขาดทุนมา 9,500 นะคะไม่เห็นงบการอื่นนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าตัวเจ้าของเนี่ยเห็นบอกว่าทางนักดนตรีก็บอกว่าเขาก็แสดงความรับผิดชอบตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้วพยายามเข้าไปช่วยลูกค้าในร้านอย่างเต็มความสามารถเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เจ็บด้วยบอกว่าอยู่ที่ห้อง ICU อยู่นะก็ว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับเจ้าของนะคะแต่ว่าทางโรงเบียร์ลาดพร้าวก็ขึ้นเพจมาแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจแล้วก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ว่าไปส่วนกรณีที่บอกว่าเมื่อกี้มีประเด็นที่คุณวิเชษบอกว่าเรื่องของศาลเรื่องกรณีของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะคะมันน่าสนใจตรงในความพยายามของ DSI ที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็แจ้งสื่อนะเรื่องว่าจะไปส่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มีศาลมีทั้งอนุมัติแล้วก็ไม่อนุมัติด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าในข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยคือทาง DSI เนี่ยยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานขอให้ศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex 24รายแต่ชื่อที่ถูกสนใจมากก็คือมีชื่อสสป้อมสสบัญชีรายชื่อเนาะป้อมภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุเนี่ยของพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหลังการพิจารณาคำร้องและพยานหลักฐานศาลมีคำสั่งอนุมัติออกหมายจับ2รายเนื่องจากเห็นว่ามีพยานหลักฐานและผู้เสียหายรองรับข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนนะคะแต่อีก22รายยกคำร้องซึ่งก็มีป้อมภาวุฒิอยู่ในนี้ด้วยศาลให้เหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนได้จึงยังไม่มีเหตุจำเป็นต้องออกหมายจับในชั้นนี้นะคะซึ่งมีรายงานข่าวค่ะบอกว่าศาลเนี่ยได้พิจารณาคำร้องแต่ละรายเป็นรายบุคคลโดยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและความจำเป็นในการออกหมายจับอย่างละเอียดเพื่อให้การใช้อำนาจเป็นไปตามหลักกฎหมายและประโยคต่อแปดนี้นะคะต้องขีดเส้นใต้และไม่เปิดช่องให้กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองมีรายงานว่าศาลเนี่ยระบุ ตรงนี้ในการมีคำสั่งยกคำร้อง22รายนะคำว่าดูเป็นรายรายไปดูความจำเป็นไปเพื่อให้การใช้อำนาจเป็นไปตามหลักกฎหมายและไม่เปิดช่องให้กระบวนการยุติธรรมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองทำไมถึงบอกว่าเอ๊ะไปออกหมายจับเขาคือคุณภาวุฒิเนี่ยเข้าชี้แจงกับศาลกับ DSI เนี่ยมาก่อนหน้าแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะคะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะตอนบ่ายเพราะเจ้าตัวเนี่ยน่าจะไหวทันว่ามันมีข่าวว่า DSI จะออกหมายจับเขานะเขาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ในโซเชียลมีเดียของตัวเองนี่แหละนะว่าเอ๊ะเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการรวบรวมหลักฐานแล้วไม่ได้หนีไปไหนเลยนะปกติคนจะออกหมายจับนี่มันต้องหาตัวไม่เจอใช่ไหมแล้วไม่มาตามหมายเรียกอะไรแบบนั้นนะมันก็มีขั้นตอนไปแต่อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมพอดีปิดสมัยประชุมสภานะ DSI ก็เลยเร่งเครื่องนะคะแต่มันที่แปลกก็คือว่าเมื่อวานในตอนก่อนที่DSI จะไปที่ศาลเนาะตอนบ่าย 3:45 เนี่ยป้อมภาวุฒิเนี่ยไปพบ DSI นะนะไปพบ DSI บอกพอดูข่าวแล้วทราบว่าจะมีการออกหมายจับเขาในคดี Forex เนี่ยเขาก็เพิ่งไปพบเจ้าหน้าที่คุยกันบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอเข้าชี้แจงเพราะไม่ได้มีเจตจำนงจะหนีอะไรอยู่แล้วนะคะถึงจะปิดสภาแต่ก็มีการประชุมกรรมาธิการหลายเรื่องต่างๆก็จะยังต้องทำหน้าที่กันอยู่ก็เลยงงกับข่าวออกหมายจับนะคะบอกว่าแล้วก็อยากจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมพร้อมนำมาชี้แจงทั้งหมดนะคะบอกการจะมาออกหมายจับเนี่ยกังวลว่าจะหลบหนีหรือเปล่าเลยอยากมาให้มั่นใจว่าไม่หนีแน่นอนแสดงความบริสุทธิ์ใจจะมาพบเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องนะคะแล้วที่โพสต์เฟซบุ๊กไว้ก่อนหน้าว่าการออกหมายจับเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอ่ะคุณภาวุฒิบอกก็ผมก็มองว่ามันเป็นการตั้งคำถามอ่ะทำไมคดีหลายคดีในประเทศนี้ใช้เวลาแต่คดีนี้ยอมรับว่ามันถูกเร่งรัดผิดปกติแล้วมีผู้ต้องหาหลายคนแต่พอไปดูมีแต่ชื่อตนเองทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีแต่ชื่อตนคนเดียวคนอื่นไม่มีเลยก็เลยสงสัยอะว่าทำไมเกิดแก่กับผมแล้วทำไมกรณีอื่นล่าช้าเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะคะบอกว่านักข่าวเลยถามบอกว่าตกลงมันเป็นเกมการเมืองไหมล่ะคุณภาวุฒิบอกว่าก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดนะผมอาจจะพูดไม่ชัดมากเพราะไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็เป็นข้อสงสัยที่ตั้งไว้เหมือนกันผมไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็น IB นะคะ Introducing Broker ไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กลายเป็นผู้ต้องหาตรงๆทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องตรงๆแต่กลับถูกใช้เป็นเป้าหมายหลักของคดีนี้แล้วที่มีกระแสข่าวว่าเส้นทางการเงินที่ผมไปเกี่ยวข้องนั้นสูงถึง833ล้านบาทไม่ใช่28ล้านบาทต้นก็อยากบอกว่า28ล้านที่บอกมีการโอนเงินเนาะครั้งละ2ล้าน14ครั้งใช่ไหมคุณภาวุฒิบอกว่าเห็นข่าวนี้ตกใจผมไม่เคยมีเส้นเงินกว่า800ล้านบาทเข้ามาในบัญชีธนาคารแน่นอนตัวเลข28ล้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงไม่ได้เงินผิดกฎหมายแต่มันอยู่ในรูปคดีจึงไม่อาจชี้แจงตรงนี้ได้แต่ให้ความมั่นใจว่าไอ้ที่ว่า800กว่าล้านไม่เกี่ยวข้องกับตนนะคะแล้วก็เรื่องของการเทรดทองคำ28ล้านเป็นการเทรดทองกับบริษัท QRS เจ้าเดียวที่เทรดด้วยซึ่งยอมรับว่าเคยศึกษาเรื่องการเทรดเล็กๆน้อยๆแต่ก็อยู่กับเจ้านี้เจ้าเดียวเจ้าอื่นๆโบรกเกอร์อื่น IB อื่นไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องใดๆซึ่งเส้นเงินจากการเทรดทองคำที่มาบอกว่าเป็นเส้นเงินจากการเทรดก็อยากแจ้งว่ามันอยู่ในสำนวนได้ชี้แจงแล้วให้มั่นใจได้เลยว่าผมไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้หลอกลวงใครมั่นใจ 100% ว่าเงินทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆก็สัมภาษณ์ยาวนะแต่สรุปแล้วขึ้นไปไม่เจอพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้ค่ะคือเช่นปรากฏพนักงานไปศาลแทน
3: ใช
2: ่แล้วก็ผลก็ออกมาอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละว่าศาลยกคำร้องค่ะก็ยังมีโอกาสให้ต่อสู้ในเรื่องของการนำหลักถุงหลักฐานอะไรไปชี้แจงต่อไปได้อยู่นะคะ
3: ก็ต้องรอดูนะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำรวจก็บอกว่าไอ้ดีไซน์ก็บอกก็มีหลักฐานนะคลิปที่เกี่ยวกับคุณภาวุฒิที่ไปพูดเหมือนกับสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนเข้ามาก็ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะหักล้างกันยังไงในกรณีพูดถึงเรื่องสภาพูดถึงเรื่องนักการเมืองแล้วเมื่อวานมีอีกเรื่องนึงนะเป็นคนดังเหมือนกันก็คือชนนพัฒน์นาคสุวรรณสสสงขลาพรรคกล้าทำเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อ29พฤษภาคมนั้นที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้นำตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาไปสอบปากคำตามข้อสงสัยของอัยการนะครับตอนนั้นเนี่ยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินนี่แหละล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวนั้นเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อพบพนักงานสอบสวนนะครับก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้นี่แหละพนักงานสอบสวนก็ได้มีการออกหมายเรียกให้ในชนนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหานะในชั้นต้นแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณรอนเขาพบว่ายังมีข้อกล่าวหาที่จะต้องแจ้งเพิ่มอีก2ข้อกล่าวหานะก็คือ1ร่วมกันเป็นอ้างยี่2ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทีนี้เมื่อสภาปิดสมัครประชุมเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยนะเจ้าตัวก็ไม่รอแล้วครับรีบไปเจอพนักงานสอบสวนก่อนเลยนะครับก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้ง2ข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ต้องหาก็มาแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนแล้วมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องควบคุมตัวเอาไว้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาจะเร่งดำเนินการความเขียนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามสำนวนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะที่เป็นคดีดังนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นโดนปปง.มีมตินะฮะให้ยึดอายัดทรัพย์สินไปแล้วนะครับ159 ล้านบาทนะครับนี่ก็ดังเหมือนกันคนเนี้ยนะทางใต้นะหาละครนะครับ
2: เรื่องราวต่างๆหลายๆคดีในความสนใจก็กำลังดำเนินไปอย่างน่าติดตามยิ่งนะคุณวิเชษอีกเรื่องนึงเนี่ยต้องอดใจรอด้วยความระทึกเลยนะคะตอนนี้หลายสื่อเริ่มมีการเอาพยานเนี่ยที่เคยไปให้ข้อมูลกับ DSI เนี่ยนะมาเปิดแล้วในคดีหัวสวดิฉันมีโอกาสดูนะคะล่าสุดดูของเนชั่นเนาะรายการคมชัดลึกโอ้โหเลยบอกว่าถ้าเขาเปิดหน้าให้ข้อมูลขนาดนี้บอกว่าข้อมูลที่มาออกรายการคือข้อมูลที่ให้การกับเจ้าหน้าที่กับ DSI ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วข้อมูลชุดนี้ก็น่าจะไปอยู่ในมือของกกต.ด้วยบอกเลยถ้ามีความพยายามจะช่วยเหลือกันเนี่ยน่าห่วงมากๆเลยนะคุณวิเชษฐ์แล้วมันพันเนี่ยคือเขาเปิดหมดว่า มีทั้งในส่วนของการล็อบบี้มาเพื่อให้มาถึงระดับประเทศมีการพูดชัดเจนว่ามีการจะให้เงินตอบแทนอย่างไรแล้วถ้าไม่ได้ก็ให้ไปเป็นผู้ช่วยนะคะสว.คนที่ได้รับเลือกนะคะปรากฏว่าเข้าไปเป็นผู้ช่วยได้2เดือนอันนี้เป็นเคสของผู้สมัครจากนครศรีธรรมราชเป็นข้าราชการเก่านะคะที่เล่าไว้เนี่ยเมื่อคืนก็นั่งดูอยู่เนี่ยนะคุณเชฟปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ได้ตามนั้นจริงนะแต่ไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าจะได้เงิน15,000ตกลงกันไว้ว่าถ้าไม่ได้จะได้เงิน 200,000 200,000 นี้จะยังไงก็มาในรูปของการผ่อนชำระเป็นเงินเดือนของการไปเป็นผู้ช่วยสว.ที่ได้เลือกไปปรากฏไปเป็นอยู่ได้2เดือนก็มีการเอาเงินเนี่ยเก็บไว้นะคะ 5,000 นะแล้วที่เหลือก็คืนต้นทางคนที่ประสานมาก็พูดง่ายว่าก็หวังว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้5ปีนะก็ค่อยๆได้เงินไปปรากฏเขาบอกว่าเขาทำงานได้อยู่แค่เพียง2เดือนในตำแหน่งนี้ได้เงินเบ็ดเสร็จรวม 10,000 บาทถ้วนจากที่ตกลงไว้ 200,000 ปรากฏว่าวันดีคืนดีปลดเขาเฉยเลยเขายังไม่รู้เลยว่าถูกปลดจากเหตุอะไรอันนี้เคสของการมีการล็อบบี้แล้วไม่ได้จะให้มาเป็นตำแหน่งก็พูดชัดเลยว่าไปถึงพันหนึ่งใครบอกโอ้โหเอาเป็นว่าถึงคนสำคัญในรัฐบาลดีกว่าเอาอย่างนี้เลยที่มีตำแหน่งแห่งหนอยู่ตอนนี้มันเรื่องมันโยงใหญ่ไปถึงอีกคนหนึ่งนี่ยิ่งชัดถูกรับมาเป็นโหวตเตอร์อันนี้ตกลงกันว่าจะให้เงินตอบแทนเท่าไหร่รู้ป่ะคุณเชษอันนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูภาคอีสานตกลงกันไว้ที่จะให้เงิน 500,000 บาทถ้ามาเป็นโหวตแล้วเขาทำถึงขนาดไหนเขาบอกว่าเขาไปนัดแนะกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีการทำแผ่นพลาสติกแข็งๆทำเป็นช่องตารางแล้วมีการให้เขียนกรอกลงไปในช่องตารางแล้วพกเข้าไปในไอ้คู่มือที่เขาต้องพกกันไปในการเลือกตั้งอ่ะที่เป็นคู่มือปบอกว่ามีรายชื่อใครอยู่ในกลุ่มไหนอ่ะทำในขนาดนั้นเลยคนคนนี้เขาบอกโอ้ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้แต่ต้นแล้วว่าใครจะได้เป็นสว.เพราะเขาทำตารางมาแล้วก็เลขให้เรากรอกไปตามนั้นเสร็จสับแล้วก็รายนี้บอกว่าแล้วท้ายที่จริงที่บอกว่าจะได้เงินนะคะถึง 500,000 รู้สึกเหมือนจะเบี้ยวกันไม่ได้เลยท้ายที่สุดนะบอกว่าแบบขอผัดผ่อนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าถ้าเขาเปิดหน้าเนี่ยตอนเนี้ยพยานกลุ่มนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ถูกปกปิดแล้วเปิดหน้าเดินสายออกสื่อไปแล้วเนี่ยแรงกดดันอยู่ที่ไหนฝากถึงกกต.ด้วยใจระทึกว่าจะเคาะเรื่องนี้ออกมาอย่างไรคะวันนี้เวลาหมดนะคะดิฉันกับคุณวิเชษฐ์ลากันเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions.
5: We look for a reason and facts
6: that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195 ถึง 6หรือคลิก www.mcot.net
8: เสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
8: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
9: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
10: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
10: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

เธอเนี่ยเป็นเยาวชนไทยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปแข่งขันอเมริกันสก็อตทาเลนต์มาปรากฏว่าซอมบี้เพลงที่เธอร้องเนี่ยโอ้โหยอดชมเนี่ยมากมายมหาศาลเป็นที่พูดถึงวันนี้เนี่ยคือคิดว่าน่าจะมีการมาพบนายกรัฐมนตรีนะคะในก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอําลอยส่วนเรื่องอื่นๆค่ะเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็วันนี้จะมีวาระที่เสนอเข้ามายังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็คือการยกเว้นการนำเกณฑ์การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารวมไปถึงเกณฑ์กำหนดหนี้สินโดยผู้สมัครต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน100,000 บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนวาระที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะตามข้อเสนอของสำนักงานกพร.ในการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะคะก็จะได้เข้าสู่วาระการประชุมครม.วันนี้นี่เองเดี๋ยวก็ติดตามดูบรรยากาศพร้อมทั้งเรื่องราวที่จะออกมาจากวงประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะพูดถึงการเดินทางของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะไปเรื่องเกี่ยวกับAI ด้วยนะคะกำหนดเดินทางของนายกอนุทินเนี่ยวันที่16ถึง20กรกฎาคมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์ Facebookว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกและเยือนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะและในการเยือนจีนครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลขณะที่นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและเจ้าเลอจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนก็จะพบปะหารือกับนายอนุทินเช่นกันนี่ก็เป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองฝ่าย ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยและจีนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานนะคะก็เดี๋ยวติดตาม16ถึง20นี้นะคะพูดถึงการเดินทางเนี่ยนะคะก็ต้องจับตาโดยเฉพาะเรื่องของข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งการเดินทางค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เตรียมนำคณะเดินทางไปเยือนสหรัฐในช่วงวันที่15คือวันพรุ่งนี้นะคะ15ถึง17กรกฎาคมเพื่อเร่งหาข้อยุติการเจรจาความตกลงความตกลงข้อตกลงต่างตอบแทน Agreement on Reciprocal Trade นะคะหรือที่เรียกกันว่า ART เนี่ยเป็นกรอบการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะหวังให้การเจรจาเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการลดผลกระทบจากมาตรการภาษีมาตรา301แล้วก็พร้อมที่ผลักดันสินค้าส่งออกไทยกว่าพันรายการโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่บัญชียกเว้นภาษีค่ะคุณสุภจีบอกว่าการเดินทางที่จะเริ่มขึ้น15ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะก็จะนำคณะเดินทางไปเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป้าหมายสำคัญก็คือการเร่งหาข้อยุติการเจรจาความตกลง ART ซึ่งไทยและสหรัฐก็คุยกันมาหลายรอบนะคะแล้วก็อยากจะให้การเจรจาเนี่ยมันเสร็จสิ้นโดยเร็วการเร่งปิดการเจรจาการค้าต่างตอบแทนมีความสำคัญค่ะเพราะว่า
ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพิจารณา

0: มาตรการภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐโดยในการพิจารณารอบแรกประเทศที่สามารถสรุปความตกลง AIT ได้แล้วก็จะได้รับภาษีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าประเทศที่ยังไม่สามารถสรุปการเจรจาได้นะคะซึ่งไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มหลังคือกลุ่มที่เจรจายังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านคือต้องผลักดันให้จบการเจรจาโดยไวแต่คุณสุจีก็ยอมรับว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราคือไทยมีความพร้อมในการเจรจาแต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการของสหรัฐซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการในคดีมาตรา301ส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการผลิตส่วนเกินนะคะหรือว่า over capacity ที่ยังไม่มีข้อสรุปและสหรัฐก็ต้องใช้เวลาเจรจากับหลายประเทศค่ะมันก็ทำให้ไม่สามารถประเมินกรอบเวลาที่ชัดเจนได้นะคะสำหรับประเด็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไทยเราเองก็ไม่สามารถยอมรับได้อย่างประเด็นการใช้สารเร่งเนื้อแดงอันนี้ก็ปัญหาเรื่องหมูเนี่ยที่กังวลใจกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในบัญชี country of concern นะคะซึ่งก็อาจจะกระทบต่อการเจรจาและความร่วมมือทางการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคตด้วยโดยไทยจะใช้การเจรจาเพื่ออธิบายเหตุผลและทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายคุณสุภเชษบอกว่านอกจากเจรจาความตกลงเนี่ยไทยยังเสนอขอให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกรวม6กลุ่มสินค้าค่ะครอบคลุมสินค้ากว่า1,000รายการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทนะคะโดยมีข้าวหอมมะลิเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ไทยเสนอให้ได้รับการยกเว้นภาษีหลักการที่ไทยใช้ในการเสนอข้อยกเว้นคือสินค้าที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองหรือเป็นวัตถุดิบและสินค้าในห่วงโซ่อุปทานที่สหรัฐต้องนำไปผลิตต่อซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐคุณสุภจิตบอกว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันสมเหตุสมผลเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ขอให้ยกเว้นสินค้าที่สหรัฐผลิตได้เองแต่ว่าเป็นสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทานของเขานะคะซึ่งในหลักการก็ควรได้รับการพิจารณาจากการหารือกับ USTR เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมรวมไปถึงการประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตสหรัฐก็ต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่ดีและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมายาวนานกว่า190ปีแล้วก็กว่าร้อยละ30ของมูลค่าการค้าไทยสหรัฐเนี่ยมันเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่มาลงทุนแล้วใช้บ้านเรานี่แหละค่ะเป็นฐานการผลิตก็เชื่อว่าข้อมูลและเหตุผลที่ฝั่งเรานำเสนอจะได้รับการรับฟังแม้ว่าจะยังไม่สามารถคาดการได้นะคะว่าอัตราภาษีของไทยเนี่ยจะปรับลดลงจากปัจจุบันได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องติดตามการเดินทางครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการเดินทางของนายกรัฐมนตรีพูดถึงการเดินทางนะคะมีเรื่องของการท่องเที่ยวททเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายให้ปี2570จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างประเทศไทยไม่น้อยกว่า33ล้านคนค่ะตั้งเป้าผลักดันรายได้รวมจากการท่องเที่ยวให้เติบโต 5-7% ก็ถ้าจะคิดเป็นมูลค่าก็ 2.8-2.9 ล้านล้านบาทตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศทางลดความสำคัญของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาเน้นเชิงคุณภาพเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงนะคะททก็มีการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการของปี2570ซึ่งอยู่ในช่วงการประชุมขณะนี้เพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีหน้าวางกรอบรายได้รวมของการท่องเที่ยวไว้ที่ 2.76 ล้านล้านบาทค่ะจากการรักษาฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มากกว่า33ล้านคนส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ203ล้านคนครั้งซึ่งเน้นเพิ่มความถี่การเดินทางจากปัจจุบันนี้นะคะมากกว่า2ครั้งต่อคนต่อปีเป็น3ครั้งต่อคนต่อปีรองรับข้อจำกัดฐานประชากรไทยที่แนวโน้มทรงตัวแต่ว่าในเชิงนโยบายค่ะเขาอยากจะผลักดันรายได้รวมให้เติบโต 5-7% นะคะก็จะไปอยู่ที่2.8-2.9 ล้านล้านบาทในปีหน้าเทียบกับปีนี้เนี่ยซึ่งคาดว่าจะทำรายได้รวม 2.68-2.78 ล้านล้านบาทโดยคิดจากโครงสร้างรายได้ นักเดินทางทุกกลุ่มที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเดินทางเพื่อการค้าการลงทุนกลุ่มไมซ์นะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สุขภาพท่องเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มดิจิตอลนอมแมดแล้วก็เดินทางเพื่อการศึกษาและอื่นๆด้วยค่ะคือหวังว่าในปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะสามารถดึงการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า33ล้านคนนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ปี2570ก็ถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูงนะคะโดยตั้งเป้าสร้างรายได้รวมจากทั้งตลาดในและต่างประเทศไม่ต่ำกว่าปี2569และดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยไม่ต่ำกว่า33ล้านคนเป้าหมายปีนี้เนี่ยวางแผนสร้างรายได้ 2.76 ล้านล้านบาทแต่ว่าจากแนวโน้มภาพรวมสถานการณ์ดูดีขึ้นนะคะตามเป้าหมายเชิงนโยบายที่ต้องการสร้างรายได้ให้ภาคท่องเที่ยวปรับขึ้นแต่ว่าจะมากขึ้น 5-7% อาจจะต้องมีการประเมินอีกครั้งถ้าจะไปถึงตรงนั้นซึ่งก็จะดึงรายได้เพิ่มมาประมาณ 2.8-2.9 ล้านล้านบาทภายใต้กรอบตัวเลขประมาณการนั่งเที่ยวอยู่ที่33ล้านคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเขาจะปรับเปลี่ยนทิศทางลดความสำคัญของตัวเลขให้มาเน้นนักเที่ยวที่คุณภาพสูงเพราะว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนนะคะตอนนี้ก็ท่องเที่ยวก็ถือเป็นเครื่องยนต์หลักอยู่นะคะในการสร้างรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตอนนี้มุ่งขับเคลื่อนนะคะให้เติบโตแบบสมดุลมี4แนวทางคือการยกระดับประเทศไทยไปสู่จุดหมายแห่งการเดินทางที่ทรงคุณค่าสร้างสมดุลตลาดแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำของรัฐมนตรีที่จะนำท่องเที่ยวเนี่ยไปทางไหนนะคะเรื่องจริงเนี่ยนายกอนุทินเองก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะเครื่องยนต์หลักด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเยือนต่างประเทศในทุกโอกาสภายใต้การทำงานแบบทีมไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้เนี่ยนายกก็ให้ร่วมคณะไปเยือนจีนนะคะเพื่อหารือกับบริษัทชั้นนำผู้ประกอบการและสายการบินอย่างเสฉวนแอร์ไลน์รวมถึงคุยกับรัฐบาลจีนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำไปได้นายกไปมาเลเซียคุณสุรศักดิ์ก็ไปด้วยนะคะก็หารือเรื่องการเดินทางข้ามแดนการค้าส่วนการไปเวียดนามก่อนหน้านี้เนี่ยนายกก็สร้างวิสัยทัศน์ในการมองเวียดนามว่าไม่ใช่ประเทศคู่แข่งแต่ว่าเป็นมิตรที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะเอามาดูเรื่องของโลกกันบ้างค่ะคือเรื่องของโลกเนี่ยตอนนี้ต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยปรับตัวลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซแล้วก็ประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งสำนักข่าว Emirates News Agency ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ค่ะบอกว่ามีการรายงานโดยอ้างกระทรวงกลาโหมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกขีปนาวุธร่อนของอิหร่านโจมตีในช่องแคบฮอร์โมซนะคะในบริเวณหน้าน้ำของโอมานทำให้มีลูกเรือเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก8คนรายงานบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำได้แก่มอมบาซาและอัลบาฮิยาถูกโจมตีขณะเดินเรือผ่านเส้นทางเดินเรือฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์โมซค่ะไปดูฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการโพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลเมื่อวานนี้บอกว่าสหรัฐจะยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและนอกจากนี้ตัวเขาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าสหรัฐจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์โมซและปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นโดยเขาจะเรียกเก็บเงินชดเชยเนี่ยตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่มีการส่งผ่านทางช่องแคบฮอร์โมซนะคะเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินกิจการนี้นะคะเอาละค่ะจะเรียกเก็บเงินชดเชย 20% เข้าไปแล้วขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรแถลงเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซฝั่งใต้ ใกล้น่านน้ำโอมานนั้นไม่ปลอดภัยไม่น่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ภายหลังสหรัฐและอิหร่านได้ลงนาม MOU เมื่อเดือนมิถุนายนได้มีเส้นทางเดินเรือ2เส้นทางในช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือเส้นทางฝั่งเหนือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านแล้วก็เส้นทางที่อยู่ฝั่งใต้อยู่ใกล้น่านน้ำโอมานโดยกองทัพสหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือในการนำร่องแก่เรือพาณิชย์นะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่แน่นอนพอมีประเด็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็พากันเพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20%สำหรับสินค้าที่มีการส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซแม้นักลงทุนยังคาดการณ์นะคะว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมแต่สถานการณ์เริ่มสูสีมากขึ้นโดยโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็มีเช่นกันค่ะโดยเมื่อวานนี้ Fed Watch 2ของ CME Group นะคะบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 46.5% ที่เฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25% ในการประชุม29กรกฎาคมนี้ก็เพิ่มขึ้นจาก 34% เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปิดลบนะคะหลังจากที่มีการรายงานว่าทรัมป์เนี่ยสั่งปิดล้อมท่าเรือเข้าออกอิหร่านนะคะไปดูการลงทุนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป138จุดปิดที่ 52,498 จุดหลังจากทรัมป์ประกาศว่าจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศน้ำมันนี่พุ่งขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็บั่นทอนความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงส่วน S&P 500ก็ลดลงเหมือนกันค่ะบวกลดไป60จุดปิดไป 7,515 จุด Nasdaq ปิดที่ 25,873 จุดลงไป408จุดนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนยังชะลอการลงทุนหลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับตาฤดูประกาศผลประกอบการนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นกว่า 9% เมื่อวันจันทร์ค่ะหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านโดยจะครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือและคลังน้ำมันทั้งหมดของอิหร่านตลอดจนเรือทุกประเภทนะคะโดยไม่คำนึงว่าจะติดธงชาติประเทศใดก็ตามซึ่งมันทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะพุ่งขึ้นไป 6.73% นะคะไปปิดที่78เหรียญ14เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น7เหรียญ29เซนต์นะคะบวกขึ้นไป 9.59% นะคะขออภัยส่วนเวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นไป 6.7 เหรียญนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 9.42 ส่วนเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น 7.29 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณเกือบ 10%ส่วนสัญญาทองคำค่ะปรับลงกว่า 2% เมื่อวันจันทร์หลังจากทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลก็ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลงไป108ดอลลาร์สหรัฐก็ไปปิดที่ 4,500.70 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆด้วยนะคะส่วนหุ้นไทยเองเนี่ยนะคะก็ต้องจับตามองเหมือนกันบริษัทหลักทรัพย์ไทยเขาประเมินตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในระยะต่อจากนี้มีแนวโน้มส่งตัวระดับสูงที่ 3.4-4% ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นกดดันให้เฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้และปีหน้าสะเทือนถึงตลาดหุ้นไทยที่เปราะบางมีความเสี่ยงปรับฐานนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะมีกิจกรรมดีๆนะคะไม่อยากจะให้พลาดกันเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของการใช้ AI ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเกษียณแล้ววัยเก่าที่อาจจะอยากตามทันลูกหลานนะคะใช้ AI ไม่คล่องเอาละมีโอกาสแล้วค่ะกับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะที่ FM 96.5 ตั้งใจจัดให้กับทุกๆท่านเลยนะคะตลอดวันเนี่ยเราจะฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยไม่ว่าคุณอยากจะเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาสวยงามเป็นเรื่องเป็นราวสร้างวิดีโอที่มีสตอรี่ดีๆตัดคลิปแบบเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อให้ลูกหลานนะคะโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะเรียนกันแบบใกล้ชิดจับมือกันทำนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภะจำลองสุภลักษณ์นะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วก็มีสตาฟนับ10คนดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อยากให้พลาดเราจะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกันในวันที่1สิงหาคมนี้โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 3,900 บาทนะคะจะมีคู่มือ1ชุดแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังได้1เดือนรับประทานเบรก2เบรกมีบุฟเฟ่1มื้อเต็มวันเลยนะคะสมัครได้ที่ LINE @ thinking radio นะมีแอดด้วยนะคะ @ thinking radio งานนี้รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้น AI for life ปี3 click and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ค่ะหมดเวลาในช่วงดิฉันนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณดลพงษ์แจ้งจิตพูดคุยกับดร.บัณฑิตนิษฐาวร Early Retirement ข้อคิดลดไซส์ข้าราชการติดตามกันในช่วงหน้า9นาฬิกาวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัฒนาขอรอข้อมูลทางการดับเพิ่มรายที่29เหยื่อโรงเบียร์และลาดพร้าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการดูแลผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีเคสแดง3คนเคสสีเหลือง1คนซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีการกระจายตัวรักษาอยู่ที่17โรงพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลเอกชนประเมินคนไข้ว่าเตียงเพียงพอหรือไม่หากกรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถดูแลได้ยอมรับว่ายังมีเคสที่น่าห่วงเนื่องจากมีบาดแผลที่เกิดจากเพลิงไหม้และกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจซึ่งต้องดูแลเรื่องการติดเชื้อโดยต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วง7วันถือว่าเป็นช่วงสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยทีมแพทย์จะดูแลอย่างเต็มที่พยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มอีกล่าสุดทราบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม1รายแต่ขอรอดูการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มรายที่29ใช่หรือไม่นายพัฒนากล่าวว่าหากข้อมูลถูกต้องก็จะเสียชีวิตเป็นรายที่29แต่ตนขอรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งส่วนเจ้าของร้านขณะนี้ทราบว่ายังเป็นเคสแดงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงกรณีนายวินธนพัชรโพคินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบแข่งขันเป็นข้าราชการซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่าเคยเป็นคณะทำงานในช่วงตุลาคมปี2568ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับนายวินมาก่อนเพราะทีมงานแจ้งว่านายวินเคยมาทำงานหลายส่วนเคยเป็นคณะกรรมการต่างๆจึงมีการแนะนำผ่านกันมาในรัฐบาลที่แล้วและมีระยะเวลาสั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเคยเจอกันครั้งเดียวตอนมาแนะนำตัวส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรีนายพัฒนากล่าวว่าที่ผ่านมาประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงานจะต้องมีการรัดกุมมากขึ้นยืนยันว่ากับกรณีการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นสามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานอื่นๆจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและขอให้ความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนขณะที่ปกรณ์เผยใบนี้สรุปผลการ

0: สอบทุจริตสอบท้องถิ่นเฟสแรกนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2/2569ในช่วงบ่ายวันนี้การประชุมจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบผู้สื่อข่าวถามว่าล็อตแรกมีอะไรที่น่าตกใจหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นหลังจากการประชุมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งซึ่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเสียขบวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 9:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569นะครับก็เป็นประจำนะครับพูดคุยพร้อมกันครับ ผมวรพงษ์แจ้งจิตทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าวใช่ไหมครับที่แยกให้แยกลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนั้นไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครจำกันได้หลายคนคงเห็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็วนกลับมาเกิดอีกครั้งซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดและต้องใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ว่าได้นะครับก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมแน่นอนผู้ที่รับผิดชอบทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยไม่ใช่คิดถึงเพียงแต่รายได้ในการทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวให้มันมีมากกว่านี้รอบครอบกว่านี้นะครับกับฝั่งของทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับที่มีความเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซนนิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมกฎกติการะเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทั้งสองฝ่ายนะครับสร้างมาตรฐานแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่น่าจะมีความต้องใช้คำว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างที่เราพบอย่างที่เราเจอนี้นะครับคาดว่าน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่ร้อนๆแล้วก็คงจะได้ติดตามตามหน้าข่าวหน้าสื่อนะครับถึงเรื่องของโครงการที่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะผ่านคณะกรรมการพิจารณาของทางกพ.นะครับแล้วนะครับแต่ว่าจะผ่านกระบวนการขั้นตอนไหนก็ว่ากันอีกทีแต่วันนี้ที่จะเป็นประเด็นที่คุยกันคือทัศนะความเห็นที่น่าสนใจกับเรื่อง early retirement หรือการสมัครใจออกจากงานโดยเฉพาะในระบบข้าราชการก่อนจะถึงอายุเกษียณต้องใช้คำนี้นะครับวันนี้จะมาพูดคุยทัศนะเรื่องนี้กันครับการลดขนาดของจำนวนข้าราชการในบ้านเรามันเป็นทางออกที่ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรกับดร.บัณฑิตนิถาวรครับท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์บัณฑิตอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณประพงษ์ครับ
3: ครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความเป็นต้องใช้คำว่าโศกนาฏกรรมอาจารย์คงได้ติดตามข่าวเช่นเดียวกับทุกๆคนนะครับเรื่องของการ
4: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับใกล้ๆกับสมันต้องทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มันตัวตาครับ
3: จริงครับอาจารย์ครับเราก็คุยกันในหลายเรื่องหลายราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่นอนครับการเข้มงวดกดขันของภาครัฐความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการมันต้องมาควบคู่กันนะอาจารย์นะเรื่องนี้นะครับ
4: ใช่ครับเห็นด้วยคร
3: ับ ครับผมอ่ะก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกก็แล้วกันนะครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องที่เขาเหมือนกับเคยมีไอเดียเคยมีแนวคิดนี้มาอยู่ได้ยินแว่วๆมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ย สิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของการเกษียณก่อนจะครบวาระจะใช้คำว่า early retirement ก็ได้ไอเดียนี้จริงๆแล้วมันมีแนวคิดมาก่อนหน้านี้นานแล้วใช่ไหมอาจารย์
4: มันเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นประจำครับในภาคธุรกิจนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ในรัฐวิสาหกิจไทยก็หลายแห่งเขาทำเป็นประจำ
3: ครับ
4: พยายามที่จะปลดปล่อยพนักงานบริษัทให้ออกไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการการทำงานของภาคราชการไทยผมก็คงจะมีเคยทำนะแต่ว่าอาจจะมาในรูปที่มันใช้คำแบบอะไรนะสมัครใจจากอะไรแบบนี้ในอดีตนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจแต่คราวนี้ดูแล้วเนี่ยมันมีความตั้งใจสูงนะจากข่าวที่ออกมา
3: แล
4: ้วมันก็คิดว่าเป็นความจำเป็นตอนนี้เพราะว่าตัวเลขคนในระบบราชการที่รับเงินเดือนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตอนนี้เยอะมากนะตัวเลขที่ถ้าเราดูทั้งระบบเลยนะรวมและวิสาหกิจรวมอะไรเนี่ยก็ประมาณ3ล้านกว่าคน
3: ถ้า
4: เราดูแค่ข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ประมาณ 1.75 ล้านคนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าก็เป็นขนาดที่ใหญ่นะขนาดที่ใหญ่แล้วก็เป็นภาระทางด้านเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของราชการมีการประเมินว่าเงินก็ประมาณจะดีแต่ละปีเนี่ยสัดส่วนที่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าการพื้นที่มาให้กับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการเนี่ยทั้งที่ทำงานอยู่และที่เกษียณเนี่ยค่อนข้างจะสูงผมคิดว่าอาจจะเป็นอันดับต้นๆของบัดเจ็ตในประเทศไทยเลยนะ
3: ครับ
4: ในเมนั้นมันก็สูงมากแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือตอนนี้สถานการณ์ด้านการคลังของประเทศก็ค่อนข้างจะบีบรัดนะคือถ้าเราดูจากตัวเลขต่างๆก็ประมาณปี70ที่จะออกมาในเดือนตุลาเนี่ยทุกอย่างมันตึงหมดเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่นะกู้เต็มที่ไปแล้วแล้วก็จนกระทั่งเท่าที่ดูจากในสายตานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยแล้วก็คนที่ทำนโยบายสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าเหมือนกับเราไม่มีพื้นที่เหลืออยู่ในมือนะที่จะใช้ในการตอบโต้หรือในการดูแลอะไรที่มันเกินคาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันตึงไปหมดตอนนี้เหมือนครอบครัวที่ตอนนี้รายจ่ายกับรายได้มันพอดีเลย
3: ไม่ถึงมันเยอะเกินไปจำนวนปริมาณของข้าราชการทุกวันนี้มันเยอะเกินกว่างานที่มีอยู่มันไม่บาลานซ์กันอย่างนั้นหรืออาจารย์หรือมันไง
4: ก็คือจำนวนเยอะนะจำนวนเยอะแต่ว่าถ้าเปิดจำนวนเยอะนี่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เยอะๆมันก็ดีถูกป่ะก็เป็นเพียงการให้บริการประชาชนเนี่ยแต่ข่าวที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นในจุดนี้ไงดังนั้นผมคิดว่าแล้วการที่รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้และประกาศชัดเจนเนี่ยก็ใช้ว่าก็ตระหนักถึงความสำคัญและของการที่จะต้องลดขนาดแล้วก็ลดต้นรายจ่ายซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่ว่าในวิธีการทำเนี่ยก
3: ็
4: ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเรามีตัวอย่างมีประสบการณ์เดียวในอดีตที่จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับ
3: คือในแง่ของการลดปริมาณของพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าในภาคเอกชนก็ดีหรือรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานก็ได้ทำเรื่องนี้มาเอาตรงๆใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอสมทเราก็เคยทำครับอาจารย์เราทำมาตามที่เท่าที่ผมจำได้ล่าสุดก็เพิ่งจะมีเหมือนกันก็คือก็จะมีบอกว่าใครอายุงานเท่าไหร่แล้วคุณจะได้เงินเดือนคุณจะได้เงินค่าตอบแทนเมื่อคุณสมัครใจที่จะออกกี่เดือนกี่เท่าของเงินเดือนจำนวนกี่เดือนของเงินเดือนที่คุณมีอยู่เนี่ยแล้วก็จะเปิดรับสมัครค่ะคุณก็มาลงชื่อว่าคุณจะออกจะออกจะออกเนี่ยบางครั้งเนี่ยตั้งเป้ากันเอาไว้300คน400คนเนี่ยจะมีคนสมัครแค่100คนหรือ120คนหรือไม่ถึงเป้าอันนี้มันก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องหน่วยงานนั้นจะต้องส่งคนออกกี่คนหน่วยงานนี้จะต้องถูกจิ้มออกกี่คนมันก็จะมีทั้งผลดีผลเสียแตกต่างกันไปอาจารย์บางทีมันไม่ได้เป้าตามที่คิดว่ามันควรจะได้เช่นบอกเอา300คนแต่ออกแค่150คนอะไรทำนองนี้หรือคนที่ออกไปเราก็ต้องหาเงินมาชดเชยให้เขามันมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมอาจารย์หรือไง
4: ก็คือเป็นเรื่องที่ทำกันค่อนข้างจะเป็นปกตินะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายทั้งในรัฐวิสาหกิจไทยด้วยเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่3เรื่องที่เราจะต้องตระหนัก ประสบการณ์เหล่านี้เรื่องแรกก็คือว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่เราจะเสียบุคลากรที่มีความสามารถนึกถึงภาครัฐไทยนะนึกถึงภาครัฐไทยกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เราควรจะรักษาไว้ถูกไห
5: ม
4: แต่ว่าระบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นระบบเปิดก็คือใครก็ได้ถูกไหม
5: ใครก็ได
4: ้แล้วก็ต้องตระหนักว่าไอ้การออกเนี่ยไม่ใช่รัฐาเป็นคนเลือกว่าใครควรออกนะแต่ว่าข้าราชการเลือกตัวเองใช่ไหม
5: ตัวเองเลือกตัวเองอาจจะเขาอาจจะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถแล้วเขาออกเราก็ห้ามเขาไม่ได้อย่างนี้ถูกไหม
4: อันนี้นะทุกองค์กรเนี่ยมันจะมีคนอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคนที่มีความสามารถสูงพวกนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะออก เพราะเขาสามารถจะไปทำงานที่อื่นได้ถูกไห
5: ม
4: เขามีความรู้ความสามารถและยิ่งให้แพ็กเกจที่เขาออกได้ง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะเลือกที่จะออกอันนี้จะประสบการณ์เลยนะอันที่สองก็คือกลุ่มกลางๆนะก็คือทำได้แต่ไม่เด่นกลุ่มนี้บางส่วนก็ออกบางส่วนก็เลือกที่จะอยู่ต่อนะ
5: ครับ
4: ส่วนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่คล้ายๆกับว่าความสามารถต่ำกว่าแล้วต่ำกว่าปกตินะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จำไม่ออกไม่ใช่เพราะรักองค์กรนะ
5: ครับ
4: แต่เพราะว่าโอกาสที่จะไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันมีจำกัดใช่ไหม
5: ก็ได้อยู่ต่อก็เลยอยู่ต่อ
4: ถ้าเกิดลาออกแล้วจะไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันโอกาสมันน้อยอะใช่ไหมนี
5: ่
4: สิ่งที่เขามีแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความมั่นคงทางการเงินที่มากับการทำงานในระบบราชการทั้งเงินเดือนทั้งความสิทธิประโยชน์อะไรค่ารักษาพยาบาลนั้นกลุ่มที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่
5: ต่อคุ้มกว่า
4: เพราะฉะนั้นในที่สุดถ้าเราออกแบบเป็นการทั่วไปแล้วดีไซน์มันไม่ค่อยดีสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าคนที่ไม่อยากให้ออกกับออกใช่ไหม
5: แต่คนที่อยากให้ออกก็ไม่ออกใช่
4: ม
5: ัน
4: ก็คือการเลือกคนเลือกผิดคนอะเราระบบเลือกคนออกผิดคนงั้นผลที่ตามมาจากประสบการณ์ที่อื่นก็คือว่าเมื่อคนที่มีความสามารถออกไปตัวองค์กรเนี่ยก็จะเหลืออยู่แต่คนที่ทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ใช่ไห
5: ม
4: มันก็จะสร้างช่องโหว่ใช่ไหมในการขับเคลื่อนแล้วในบางองค์กรเท่าที่เห็นเนี่ยถึงขนาดว่าในที่สุดแล้วก็จะต้องหาคนจากข้างนอกเข้ามาเติมอ่ะเพราะว่าคนจากข้างในที่เหลืออยู่ทำไม่ได้มันก็กลับไปเป็นปัญหาเดิมนึกภาพออกใช่ไ
5: ห
4: ม
5: หนักกว่าเดิมอีกทีนี้หาคนใหม่ก็ไม่รู้จะเก่งเหมือนคนที่เขาสมัครใจลาออกหรือเปล่า
4: อันนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับระบบ early retire อย่างที่รัฐบาลประกาศก็คือเปิดเป็นการทั่วไปถูกไหมใครก็ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าเราดูองค์กรที่ทำไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการดูว่ายุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยต้องการอะไรในการปรับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนในลดเงินเดือนแต่ต้องการที่จะส่วนใหญ่ก็คือต้องการจะปรับปรุงระบบการทำงานในองค์กรให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นถูกไหมเอาระบบใหม่เข้ามาใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นและตัวเรื่องบุคลากรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตามมาและ Early Retire เนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนที่คิดว่าน่าจะต้องออกเนี่ยตัดสินใจที่จะออกนี่ภาคออกก็ว่าคือไม่ได้ให้เป็นการทั่วไปนะใครอยากออกก็ออกแต่ว่าปรับองค์กรแล้วมีตำแหน่งงานลดไปแล้ว200ตำแหน่งแล้วเราต้องแล้วคนที่ควรจะออกได้เนี่ยมีอยู่200คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะถูก early retire โดยแรงจูงใจใช่ไหม
5: ครับ
4: ก็คือถ้าคุณสมัครใจออกเนี่ยคุณก็จะได้อะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือที่นั่นสิ่งที่จะเหลืออยู่ในองค์กรก็คือว่าตัวคนลดลงรายจ่ายลดลงแต่ว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยมีความสามารถและระบบงานใหม่ก็จะทำให้องค์กรสามารถที่จะกับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็คือบทเรียนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยากจะทำเออรีทายก็ทำเลยอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คิดถึงเป้าหมายจากเรื่องของประสิทธิภาพองค์กรส
5: ่
4: วนบทเรียนที่สามอันนี้หนักกว่าก็คือว่าใครที่ทำเลยโดยที่ไม่ทำเรื่องของการปรับระบบงานภายในมักจะล้มเหลว
5: อ๋อเออรีอย่างเดียวไม่ปรับระบบงาน
4: ไม่เคยปรับระบบงานก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ ก็คือคนหาได้นิดนึงแต่คนที่เหลืออยู่ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปอีกรอบเดียวหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี
5: ้ก็เราไปจ้างคนนอกมาเพิ่มเพราะว่าคนที่มีอยู่ทำงานได้ไม่เต็มที
4: ่มันก็เลยกลับไปจุดเดิมเลยอันนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ผมคิดว่าทางทีมงานของรัฐบาลที่ดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะต้องมานั่งคิดนะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคืออะไรคือถ้าเกิดในแง่ของการประกาศตัวเลขเนี่ยอย่าถือว่าลดไปได้ 10% 20% ถือเป็นความล้มเหลวนะแต่ผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยระบบราชการซึ่งให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมานั่งดูเพราะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่จะต้องไม่มองข้ามในการออกแบบไอ้ตัวระบบงานถ้าดูแล้วยิ่งค่อนข้างที่จะอะไรล่ะเป็นห่วงนะพอประกาศไปรูปแบบที่ว่าเป็นการทั่วไปอายุมากกว่า40สมัครได้หมดอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่สามารถที่จะควรจะรักษาเอาไว้นะคนที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ในอนาคต
5: อย่างนี้มันต้องใช้วิธีไหนมาตรการที่มันจะต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพและเพื่อปิดจุดโหว่ที่เราคุยกันมันต้องทำยังไงอาจารย
4: ์คือหลักๆเลยถ้าเผื่อเราจะทำให้มันคล้ายๆกับว่ามีผลพลอยได้หน่อยเนี่ย
5: ครับ
4: เราต้องทำให้มันเป็นขั้นตอนเลยถูกไหม
5: อืม
4: ซึ่งมันต้องอิง3หลักที่สำคัญหล
5: ัก
4: แรกเลยมันก็คือจะต้องมียุทธศาสตร์ว่าเรากำลังทำ early retirement เพื่ออะไรผมคิดว่ายุทธศาสตร์คงไม่ใช่เพื่อที่จะลดเงินเดือนถูกไหมลดรายจ่าย
5: ครับ
4: เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆตามมาเยอะเลยถูกไหม
5: ครับ
4: งั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องนิยามว่ายุทธศาสตร์อันนี้คืออะไรซึ่งในใจผมที่ผมเขียนในบทความเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือว่าใช้Early Retireเป็นเครื่องมือในการลดจำนวนคนให้ภาครัฐเล็กลงแต่มีความสามารถสูงมีภาพบอกใช่ไห
5: ม
4: คือเล็กแต่เก่งเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นเป้า
5: อ๋อ
4: ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเล็กอย่างเดียวเฮไปแล้วนะคือทำให้เล็กลงจริงแต่ว่ามีความสามารถสูงอันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์
5: อันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายคือทำให้มีขนาดเล็กลงจำนวนพนักงานจำนวนข้าราชการเล็กลงแต่ความสามารถสูงขึ้นหรือไม่ต่ำไปกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
4: อันนี้น่าจะเป็นสิ่งอยู่ในใจนะ
5: ใช่
4: งั้นเราก็จะได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยถูกไหม
5: ครับต้องวางเป้าอย่างนี้ก่อนวางยุทธศาสตร์แบบนี้ก่อน
4: ใช่อันที่สองก็คือว่าจะต้องมีการปรับระบบงานภายใน
5: ครับ
4: คือตอนนี้เรานึกถึงแต่ลดจำนวนคนใช่ไหมลดจำนวนคน
5: ครับ
4: จริงๆแล้วมันควรจะเปลี่ยนวิธีคิดน่ะเป็นลดจำนวนตำแหน่งงานลดจำนวนฟังก์ชันงานถูกไหมอย่างในองค์กรนี่เรามีตำแหน่งงานเยอะแยะไปหมดเลย
5: ใช่
4: ถ้าถามว่าในระบบใหม่ที่เราอยากจะเห็นเนี่ยตำแหน่งงานพวกไหนฟังก์ชันไหนเนี่ยเราไม่ควรทำแล้วเราอาจจะใช้เครื่องมือใหม่ๆก็มาช่วยใช้เทคโนโลยีนะอาจจะเอาซอร์สหรืออาจจะยุบรวมนะหรืออาจจะแชร์วิธีการกันอย่างเช่นทุกกรมเนี่ยจะมีฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยนะการเงิน HR
5: ใช่ไหม
4: ตึกอบรม
5: ซื้อจ้าง
4: พวกนี้ทุกคนเลยถ้าเรามี300 400กลุ่มเนี่ยก็จะมี300 400ในการแบบว่าหน้าที่แบบนี้
5: ครับ
4: ซึ่งแต่ละฟังก์ชันงานเนี่ยจากที่เราจ้างนี่อาจจะมีคนเป็น100อ่ะถูกป่ะ
5: ใช
4: ่งั้นถ้าเราคูณจำนวน100เองกับจำนวนกลุ่มที่มีเนี่ยแล้วก็เยอะแยะไปหมดละถูกป่ะ
5: ครับ
4: ก็อาจจะมีคำถามว่าในกระทรวงนี้เนี่ยเราสามารถจะยุบรวมฟังก์ชันเหล่านี้มาเป็นตัวกลางได้ป่ะแต่ที่แต่ละพวกไม่ต้องทำคนเดียวอะไรเงี้ยนะ
5: งานอะไรที่มันมีมันงานอะไรที่สามารถจะยุบรวมให้มันอยู่หน่วยเดียวกันได้ไม่ต้องมีซ้ายขวาหน้าหลัง1 2 3 4จาก4เหลือ3จาก3เหลือ2ได้มั้ย
4: อันนี้คือไอเดียนะหรืองานบางงานที่ควรจะมีอยู่แต่เราไม่ต้องทำแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่เครื่องจักรใช้แทนได้โปรแกรมใช้แทนได้ถูกมั้ย
5: ครับ
4: ใช้ใ คอมพิวเตอร์ใช้ AI แทนได้หรือเอาซอร์สก็ได้ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยเรามุ่งไปที่ตัวตำแหน่งงานที่ฟังก์ชันของงานถูกไห
5: ม
4: แล้วพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายว่าพวกนี้อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงละในระบบใหม่ใช่ไหม
5: บางทีไอ้สิ่งที่อาจารย์กำลังบอกว่าใช้วิธีนี้โดยที่ใช้ AI ทำแทนหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีทำแทนไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ก็ได้เช่นเรื่องของการออกใบอนุญาตที่มันเป็นรูทีนมันมีไครทีเรียของมันอยู่แล้วว่าค่าเข้า10ข้อนี้อนุญาตให้คุณทำแบบนี้ได้มันน่าจะดีกว่าคนด้วยซ้ำมันก็จะได
4: ้
5: ผมกำลังคิดถึงเรื่องของดุลยพินิจหรือคอร์รัปชัน
4: หรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราลดมนุษย์ในกระบวนการเนี่ยนะมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นถูกไหมมันตรงไปตรงมาพูดง่าย
5: ถูกใช่ใช่มันตรงไปตรงมา
4: เมื่อเราลดไปได้แล้วเมื่อเราลดไปได้สัก200-300หรือ3-4 พันตำแหน่งงานเนี่ย
5: ครับ
4: คนที่เคยทำงานเหล่านี้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีค่านะก็เป็นกลุ่มคนที่เคยอยู่ในระบบมาก่อนนะเราลงทุนไปเยอะในการฝึกอบรมคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ย่องถามคำถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยสมัครใจที่จะอยู่ต่อไหมถ้าสมัครใจเนี่ยเราอาจจะคล้ายๆกับว่า redeploy ก็คือว่าให้ไปทำงานประเทศอื่นแทนกรมอื่นแทนกระทรวงอื่นแทนที่ขาดอ่ะคือแล้วก็เราก็จะมีการ upskill คนเหล่านี้ให้สามารถที่จะทำงานใหม่ได้ถูกไหม
5: ก็ฝึกให้เขาอบรมให้เขาฝึกทักษะใหม่ๆให้เขาเพิ่มเติมไป
4: ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ข่าวดังๆก็คือราชการท้องถิ่นถูกไ
5: หมถูกครับ
4: จะถามว่าเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะย้ายไปเป็นข้าราชการในท้องถิ่นไหมเป็นหัวหน้างานใช่ไหมที่จะดูแลเรื่องนี้เพราะเขามีประสบการณ์จากส่วนกลางเห็นไหมใช่ไหม
5: ครับ
4: งั้นในกลุ่มคนที่ระบบงานใหม่ในที่เราคิดเนี่ยเขาอาจจะคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรดีอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงเนี่ยเราก็ออฟเฟอร์ที่จะให้เขาไปทำงานในราชการเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในฟังก์ชันงานประเภทงานที่เรามองแล้วว่ามีความสำคัญ
5: ครับ
4: เช่นเรื่องเนี้ยเช่นเรื่องไปเป็นไปช่วยงานราชการต้องสินแทนหรือไปช่วยในแง่ของการทำงานทางด้านใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอีกแล้วก็แล้วแต่ว่าเข้าไปด้วยการผ่านทักษะอบรมจากส่วนงานกลางนะไม่ใช่เดินเข้าไปเฉยๆนะต้องมีความรู้ความสามารถนะ
5: ครับ
4: อันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ระบบงานใหม่ที่เราบอกว่าก็อาจจะไม่จำเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นข้าราชการต่อโดยไปทำงานพวกนี้แทนถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ส่วนที่สามเนี่ยก็คือว่าจากระบบงานเก่าก็ไม่พร้อมออฟเฟอร์ให้ไปอยู่ที่อื่นทำที่อื่นก็ไม่เอา
5: ก็ไม่เอา
4: ใช่ไหมอ
5: ัน
4: นี้ก็คือกลุ่มคนสุดท้ายที่เราจะออฟเฟอร์เออร์วีดิชั่น
5: อย่างนั้นออกเถอะแต่เอาเงินไปด้วยดีกว่าออกโดยที่ไม่ได้เงินนะอย่างนี้ใช่ไหม
4: ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้จากระบบนี้ก็คือว่าเราได้จำนวนคนที่ลดลงจากเออร์วีดิชั่นแต่เป็นเออร์วีดิชั่นที่ไม่ใช่เป็นการทั่วไปแต่เป็นการมุ่งเป้าไปที่คนที่อยากจะออกแล้วก็ไม่พร้อมที่จะอยู่ต่อใช่ไหมในเวลาเดียวกันระบบนี้ก็จะช่วยทำให้เรารักษาคนดีไว้ได้ถูกป่าวคนที่เขาเก่งอ่ะ
5: อ
4: ันที่สองเราก็จะได้ระบบงานใหม่ด้วยถูกไหม
5: ครับ
4: อันที่สามส่วนอื่นๆของราชการเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการได้คนใหม่ๆเข้าไปช่วยใช่ไหม
5: แต่ว่าในส่วนที่สามที่อาจารย์พูดถึงว่าโอเคงานก็ตำแหน่งงานก็ถูกยุบไปแล้วแล้วก็ปฏิเสธด้วยที่จะทำงานต่อในตำแหน่งอื่นอะไรเงี้ยก็เปิดโอกาสให้เขาสมัครใจที่จะออกแต่ถ้าเขายังไม่สมัครใจที่จะออกอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขายังอยากอยู่ต่อเราจะบังคับเขาได้ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ก็บังคับค่อยออกไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
4: ์จริงๆแล้วบังคับไม่ออกไม่ได้แต่เราสร้างแรงจูงใจได้แรงจูงใจที่จะสร้างได้มีหลายอย่างอย่าลืมว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมคนสูงวัยหรือเปล่า
5: ครับ
4: ดังนั้นทั้งประเทศขาดคนถูกไหม
5: ครับ
4: กำลังการกำลังแรงงานของประเทศตอนนี้ยิ่งวันยิ่งลดลงเพราะคนแก่เยอะขึ้นถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: งั้นคนกลุ่มที่สามเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ในที่อื่นถูกไห
5: ม
4: ดังนั้นอันหนึ่งที่จะต้องมากับกลุ่มที่สามนี้ก็คือว่าช่วยให้เขาออกไปทำงานที่อื่นได้ง่ายขึ้นนึกถึงภาพ
5: หางานที่เหมาะสมหางานที่เหมาะสมให้เขามากกว่างานที่เขาทำอยู่ปัจจุบันทำนองน
4: ั้นแนะนำไม่คือเราคงจะหาไม่ได้หรอกแต่ว่าแนะนำฝึกปรือ วิทยายุทธ์เขาเพื่อให้เขามีความพร้อมที่จะออกไปที่อื่นได้เช่นอยากไปทำอยากกลับบ้านไปทำเกษตรก็ผ่านมีหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มิ่งให้
5: ผมลงให้ด้วยเชนให้ด้วยเลยแค่อย่างนั้นเอออย่างนี้ก็ดีนะอาจารย
4: ์คือนี่ระบบราชการทั้งระบบมันใหญ่มากนะถูกไหม
5: ครับ
4: ให้กระทรวงเกษตรสร้างขึ้นมานี่ก็จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็จบแล้วถูกไห
5: ม
4: งั้นก็ใช่ราชการคนไหนที่ต้องการที่จะไปทำธุรกิจต
5: ่อ
4: ก็อาจจะไปเรียนเรื่องการทำธุรกิจองค์กรประเนอร์ชิพใช่ไหม
5: อ๋อคือนอกจากคุณได้เงินไปแล้วได้เงินก้อนไปแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้คุณด้วยอบรมให้ด้วย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคุณคมเหล่านี้เนี่ยก็จะออกไปภาคธุรกิจหรือไม่ก็ออกไปทำธุรกิจเองด้วยความพร้อมอ่ะใช่ไหม
5: เอออย่างนี้ดีนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ดีดี
4: ใช่ใช่คือมันต้องคิดทั้งระบบไง
5: อย่าไม่ใช่ปล่อยเขาเหมือนกับให้เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้มันก็คงจะไม่ใช่หรอ
4: ใช่อันเนี้ยมันจะทำให้มันไม่ไปทำลายไม่ไปทำลายไอ้ความต้องการบุคลากรในสังคมสูงวัยอย่างบ้านเราถูกไห
5: ม
4: อย่างเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องการคนในคนที่ออกจากราชการเนี่ยก็ถือว่าออกจากระบบแรงงานถูกไหมเราต้องรักษาไว้ถูกไหม
5: ครับ
4: คนที่อยู่เราก็จะต้องช่วยในแง่ของการฝึกปรือให้เขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นคนที่ออกไปแล้วเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถใช้ความสามารถที่ดีในทำอะไรต่อได
5: ้ครับ
4: นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองถ้าเขาไปเลือกไปเป็นนักธุรกิจเลือกไปเป็นเกษตรกรนะหรือเลือกไปทำอะไร
5: สิ่
4: งเหล่าน
5: ี
4: ้มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่มันแค่เอื้อมมันแค่เอื้อมเพราะว่าระบบราชการเราเนี่ยใหญ่โตมากเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยช่วงเกษตรจัดได้เลยถูกไหม
5: จริงครับจริงเห็นด้วยและอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์เขียนให้บทความหน่อยอาจารย์อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์เขียนในบทความบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากมาตรการนี้เนี่ยไม่ควรนำเข้าภาครัฐเพื่อใช้ในงบประมาณแผ่นดินอันนี้คืออะไรอาจารย์
4: ก็คือเวลาเราเออร์ลี่เนี่ยนะ
5: ครับ
4: ถ้าผลงานลดลงเนี่ยเงินเดือนที่เราจะต้องจ่ายก็หายไปถูกไหมคนออกไปแล้วอ
5: ่ะถูกครับใช่
4: ไอ้ตัวที่เราประหยัดได้คือตัวนี้ใช่ไหม
5: คร
4: ับ งั้นรัฐถามบอกว่าเอาตัวนี้ประหยัดได้ก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นสิใช่ไหม
5: ครับ
4: ผมก็ห่วงว่าเอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยแบบสายไทยๆเนี่ยก็อาจจะเสียของอ่ะ
5: อ๋อมีเงินเหลือไปใช้อย่างอื่นอาจจะไปทำอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผล
4: เช่นจัดโครงการอะไรล่ะเพื่อที่จะแจกเนี่ยนะพูดง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นการได้มาแล้วก็เสียไปแบบเสียของอ๋อ
5: ครับ
4: งั้นผมคิดว่าเงินเหล่านี้ที่เราเซฟได้เนี่ยเอาไปลงทุนในระบบราชการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เก่งขึ้นอีกทั้งโดยการรักษาคนเก่งเอาไว้นะปรับเงินเดือนปรับอะไรนะให้เขารู้สึกว่าเขามีอะไรหรือไม่ก็ลงทุนในเรื่องของทักษะฝึกอบรมอะไรต่างๆแค่ในแง่เนี้ย
5: เอาเงินที่ประหยัดได้มาพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นดีกว่า
4: ใช่ใช่ใช่บนที่เขาเลือกที่จะอยู่ต่อเนี่ยใช่ไหม
5: ครับ
4: เนี่ยให้เขาเก่งขึ้นแค่ในการประกาศโปรแกรมแบบเนี้ยอย่าไปคิดแต่จะเรื่องก็ลดจำนวนคนถูกไหม
5: ครับ
4: มันต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งระบบแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจและระบบราชการเองด้วยแล้วก็คิดคือคิดทะลุอ่ะคิดให้มันให้กลายกับเป็นภาพยาวเลย

0: รีเป็นการทั่วไปแบบที่ประกาศแต่ใช้ early retirement กับกลุ่มบุคคลใช่ไหมที่เราคิดว่าควรจะออกแล้วก็ให้แรงจูงใจทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของทักษะใหม่ๆใช่ไหม
1: การอบรมให้ความรู
0: ้มากไปจากและท้ายสุดก็คือว่าเงินที่ประหยัดได้อย่าไปซื้อลุยซื้อล่ายอย่างอื่นเอามาคุยอินเวสในทรัพยากรบุคคลของภาครัฐนี่คือหลักที่ก็
1: อาจารย์ครับถ้าวิธีการที่จะลดขนาดจำนวนข้าราชการให้น้อยลงแต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากการทำ early retirement แต่เราเริ่มต้นจากการลดหน่วยงานลด องค์กรที่มันมีอยู่หรือว่ายุบหน่วยงานยุบองค์กรที่มันมีอยู่ให้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยมันจะใช่ทางออกหรือมันจะใช่วิธีเดียวกันกับที่เราจะลดจำนวนคนไหมอาจารย์แทนที่จะลดคนก่อนคือลดขนาดองค์กรไปก่อน
0: คือที่จริงเรื่องของยุทธศาสตร์ต้องมาก่อน
1: ครับ
0: เรื่องประสิทธิภาพของระบบราชการนะเรื่องของ productivity ต้องมาก่อนแต่ถ้าเราดูในอดีตเนี่ยที่ราชการเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าโจทย์มันเยอะขึ้น
1: เรื่อง
0: ใหม่ๆมันมาใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: เราจะได้ยินชื่อกรมใหม่ๆหน้าที่ประหลาดๆเยอะเลยเช่นเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยถูกไหม
1: จริงครับ
0: แล้วก็จะมีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในบริบทใหม่ของสังคมโลกซึ่งเราก็ปรับตัวตั้งอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการประชาชนเราก็ตระหนักเราก็ใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นนั้นหลายอย่างที่เราเจอเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือมาตรการ plus เนี่ยมันก็เทคโนโลยีถูกไหมเร
1: ื่อง
0: การโอนเงินเรื่องอะไรหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีของเราก็ใช้มากขึ้นแค่หน่วยงานเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแต่จำนวนคนไม่เคยลดไม่ได้ป่ะ
1: อ๋อก็เลยต้องลดจำนวนคนก่อนเพราะว่าหน่วยงานมันเพิ่มขึ้น
0: ใช่ๆพอให้โจทย์ของเราในอดีตไงว่าเรามีงานเยอะขึ้นเรามีเทคโนโลยีเยอะขึ้นซึ่งน่าจะลดคนนะแต่ว่าจำนวนคนไม่เคยลดแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะลดคนแล้วเราจะทำยังไงคำตอบก็คือว่าพยายามจะลดตำแหน่งงานปรับองค์กรเพื่อ นำไปสู่การลดคนแต่คนที่เหลืออยู่เนี้ยจะต้องมีความสามารถที่สูงขึ้น
1: ครับ
0: งั้นไอ้หลัก5ข้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็จะมาพยายามที่จะตอบคำถามนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำเดียวๆได้
1: ครับ
0: อย่างถ้าเผื่อทางราชการมุ่งที่จะประกาศลดตำแหน่งอย่างเดียวเนี่ยก็จะกลับไปเป็นกรณีที่3ที่เราพูดถึงก็คืออาจจะล้มเหลวเพราะเสี่ยงที่จะเสียบุคลากรแล้วก็ต
1: ้องว่างที่มีความสามารถไป
0: บุคลากรให้บริการประชาชนถูกไหมเพราะไม่มีใครอยู่อ่ะคนที่เป็นไปไปแล้ว
1: อันนี้
0: คือมีความเสี่ยงแต่ยังได้ประกาศอยู่วันนึงว่าลดไปได้กี่คนเท่านั้นเอง
1: ผมนึกไปถึงสมัยก่อนย้อนกลับไปที่ผมพอจะจำได้ถ้ายกตัวอย่างองค์กรที่ยุบแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วได้ยุบไปแล้วเช่นรสพ.สมัยก่อนอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องมาในที่สุดแต่ที่เราคุยกันเนี่ยมันอยู่ในบริบทของการ early retirement ไงใช่ไหม
1: โอเคโอเค
0: ทำยังไงให้ early retirement ประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะแค่ลดจ
1: ำนวนตัวที่เราคุยวันนี้คือเรื่องนี้แต่จริงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการยุบองค์กรที่มันไม่จำเป็นมันก็ต้องมีมาเหมือนกัน
0: ใช่เป็นภาพใหญ่เลยครับว่าทั้งระบบเราเนี่ยมีกระทรวงไหนที่ไม่จำเป็นไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราพูดถึง early retirement
1: เอา early retirement ก่อนโอเคเข้าใจ
0: แล้วก็ผลกระทบที่มันจะต้องระวังอันที่จะต้องระวังมากๆก็คือล้มเหลวเพราะว่าคนดีออกคนเจ๋ง
1: ใช่อันนี้เขาเพิ่งจะเคาะกันออกมายังไม่ได้ประกาศชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ในทางบังคับยังไม่มีการประกาศบังคับใช่ไหม
0: เรื่องนี้ก็ใกล้ๆกับว่าหนึ่งก็คืออยากจะทำเร็วนะเอาที่เช่นสาวๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงว่าให้ทันก็ประมาณปีหน้าด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้กระบวนการที่เราพูดถึง5ข้อเนี่ยมันก็จะต้องคืออยากจะให้ทาง

0: ทีมงานเขาเนี่ย
1: ครับ
0: คิดแต่ที่เราคิดใช่ไหม
1: ครับครับ
0: อย่าไปคิดแต่ลดจำนวนคนเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดแต่ที่เรา
1: ผมว่าติงๆเอาไว้บ้านก็ดีนะอาจารย์จะได้รู้ว่าลดแล้วลดแล้วให้มันได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่ลดแต่จำนวนคนแล้วกลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ล้มเหลวไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้นะครับอาจารย์
0: ใช่คือทุกคนอยากให้ลดหมดอะทั้งประเทศอะถูกไหมแต่ว่าลดยังไงให้มันไม่เสียถูกไหมให้มันไม่เสียแล้วได
1: ้ลดแล้วไม่เสียของอะทำแล้วไม่เสียของเอาข้างนั้นนะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ครับตอนนี้อยากจะเรียนว่าในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี
1: ้
0: ผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราที่อยู่ในภาคธุรกิจที่ทำเรื่องเหล่านี้มาก่อนเยอะแยะเลยนะพวก HR พวกอะไรพวกนี้นะแต่พวกนี้น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลนะแหล่งความรู้แหล่งประสบการณ
1: ์ผมว่าวันนี้ฟังอาจารย์บัณฑิตพูดเนี่ยไอ้ข้อติงท้วงติงแล้วก็คำแนะนำเนี่ยผมว่าถ้าเอาไปใช้แล้วเอาไปปรับเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยได้ประโยชน์เยอะมากคงได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าครับอาจารย์เชิญต่อช่วงท้ายอาจารย์เชิญมีอะไรฝาก
0: อันนี้ไม่ใช่ท้วงติงนะแต่เป็นคำแนะนำนะ
1: ผมอยากให้เป็นเรื่องท้วงติง
0: ก็คือท้วงติงก็ได้ก็คือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่า
1: ดีผมว่ามีประโยชน์ครับผมว่ามีประโยชน์มากว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะถ้าเป็นคำแนะนำก็ถือเป็นคำแนะนำที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มีโอกาสคงได้เห็นความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้อีกนะครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดงี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้อันนี้ถือเป็นคำแนะนำที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าต้องทำให้ได้มันจะได้ทำแล้วมีประสิทธิภาพไม่ใช่ลดจำนวนคนลงไปแล้วมันวังวนเหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกกันครับผมมีกิจกรรมดีๆจาก 96.5 กันอีกครั้งหนึ่งกับ AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังมากันอีกครั้งแล้วนะครับอายุเยอะแล้วครับอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนรายการถามกันมาเยอะมากว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยอยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนี้ทิ้งไปได้เลยไม่ว่าจะคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอน Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับวันจัดงานคืออาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับเต็มวันเลยครับที่โรงแรมดีเอเมอรัลรัชดานะครับค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยด่วนที่สุดนะครับรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็แอดไลน์ได้เลยครับที่ Air Thinking Radio มีแอสไซน์ด้วยนะครับอย่าลืมแอสไซน์ Thinking Radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าอาจารย์พิพัฒน์รออยู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pisosoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวสารดีๆห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างธนาคารออมสินด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวสารนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆก็ต้องมาบอกกันครับใครเคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากจะรู้เลยครับว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับขาวละอเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอครับเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับที่สามารถจะดูแลได้ทุกคนเลยครับใช้งานง่ายนะครับทาบริเวณที่เป็นแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละอปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์ครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ ขาวละอLINE @ขาวละออนะครับหรือโทรศัพท์028197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณนะครับผมอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: อาจารย์ถ้าเขามีโครงการแล้วจะเป็นข้าราชการอาจารย์จะเข้าโครงการ Early Retirement มั้ยอาจารย
12: ์ก็ถ้าเป็นปัจเจกก็ต้องดูปฐมลายว่าคุ้มไม่คุ้มนะคือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าการจะเออร์ลี่หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคำนวณว่าเร ระหว่างที่อยู่รับเงินเดือนไปจนเกษียณได้บำนาญเนี่ยกับการที่ได้เงินก้อนออกมานะครับเรามีโอกาสไปทำธุรกิจหรือประกอบการต่อเนี่ยคือเวทกันแล้วเนี่ยถ้ามันมากกว่าผมก็คิดว่าแนวโน้มในการที่จะเออร์ลี่ก็มีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเวลาคิดถึงตัวคุณค่าที่จะได้รับ
1: ครับ
12: หลังจากที่เราจะเออร์ลี่เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับที่เราอยู่ต่อเพราะว่าอย่าลืมว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐได้รับเนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านที่อยากจะเข้าไปทำงานในภาครัฐก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องสวัสดิการซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญละกันนะครับที่ทำให้ข้าราชการก็ยังยึดเก้าอี้อยู่เพราะว่ามันเป็นความมั่นคงในการ
1: ถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการเนี่ยผมว่าเจ้านายไม่ยอมให้อาจารย์ลาออกแล้วเข้าโครงการเพราะอาจารย์ต้องเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพสูงเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตบอกคนดีจะออกคนไม่ดีจะอยู่ต่อมันจะเป็นอย่างนั้นสิจ้ะ
12: วันนี้ปากหวานคุณโรมวันนี้จะกินอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงคนเที่ยง
1: ปริญญาจารย์บัณฑิตเขาให้ข้อคิดก็น่าสนใจนะเพราะมันจะกลายเป็นคนดีออกคนไม่ดีอยู่ไงใช่ไหมอาจารย
12: ์ใช่ถ้าไปดูตัวเลขนะครับผมก็ไปค้นมาเร็วๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในระบบของบุคลากรภาครัฐทั้งหมดเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3ล้านคนนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณเกือบ 5% ของกำลังแรงงานทั้งหมดในประเทศนะครับแต่ว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดเนี่ยคุณวรพงษ์ลองเดาว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่ไปถึงทั้ง3ล้านคนนี้ใช่ไหมอาจารย์
12: ใช่ครับ
1: โอ้เหมือนเคยได้ยินตกเป็น 10,000 เป็นแสนล้านเลยมั้ง
12: 1.4 ล้านล้านบาทนะครับ
1: โอ้โหล้านบาท
12: ใช่ครับ
1: ก็คิดเป็นก็เยอะแล้วนะนี่ล้านล้านเลยเหรอโอ้โห
12: คิดเป็นเกือบ 40% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะก็นี่แหละครับที่จะเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องไปหารายได้มาในการที่จะสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทำงานทั้งหมดในระบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเราก็จะต้องแยกแยะนะครับเพราะว่า3ล้านนี่ไม่ใช่ว่าจะได้งบประมาณก้อนนี้ทั้งหมดเต็ม 1.4 ล้านล้านนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีข้าราชการที่เกษียณไปแล้วประมาณ 800,000 กว่าคนนะที่ยังรับบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีงบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่ได้จ่ายตรงให้กับตัวข้าราชการเองแต่ว่าจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการอยากจะได้รับแล้วก็มีคนนอกที่อยากจะเข้าไปทำงานราชการตรงนี้แหละครับที่อยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าด้วยมูลค่างบประมาณที่อุดหนุนตรงนี้อยู่เนี่ยผมว่าใครขึ้นมาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ต้องพยายามดูว่าเอ๊ะถ้ามันจะต้องคงไว้ประมาณนี้เนี่ยมันมีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือก็ต้องไปหารายได้มาให้มันพอกับที่เราจะสามารถใช้งบประมาณก้อนนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มในอนาคตแล้วว่ารายได้ที่ภาครัฐจะได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจจะในทางตรงข้ามลดลงด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่เราก็ต้องมาดูว่าลดค่าใช้จ่ายอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในก้อนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นแพ็กเกจอย่างเช่น early retirement ออกมาในบางจังหวะเวลานะครับหรือมีการ outsource ก็คืองานหลายงานก็อาจจะโอนไปให้เอกชนทำแทนนะครับแล้วก็ที่กำลังพูดถึงตอนนี้มากขึ้นก็คือเรื่องของ digital transformation ก็คือพยายามที่จะเอาเรื่องระบบอัตโนมัติเอาเรื่อง AI เอาเรื่องการรวมศูนย์ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อจะลดเรื่องของบุคลากรลงนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้ามองในแง่ของรายละเอียดย่อยๆนะครับคืออาจจะไม่ได้ไปลดในตัวคอหลักเนี่ยผมคิดว่าทุกๆกระทรวงที่ทำได้นี่ก็คือการไปดูว่ามันมีขั้นตอนไหนที่มันอาจจะสามารถลดลงได้นะครับเพราะการลดขั้นตอนสมมติยังมีงานชิ้นหนึ่งเนี่ย8ขั้นตอนถ้าลดลงมาสัก 2-3 ขั้นตอนได้เนี่ยแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องในระบบงานมันก็ลดลงโดยอัตโนมัติใช่ถ้าทุกๆกระทรวงขบวนกลมไปดูการลดขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมว่าจำนวนบุคลากรที่จำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยตรงนี้ก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาคิดถึงว่าเราจะย้ายคนที่ทำงานอยู่เดิมไปไว้ยังไงนะครับมีการ redeployment แบบไหนที่จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือคุณค่าของการทำงานเหมือนเดิม ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดกันเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าจะมีแพ็กเกจ early อย่างเดียวแล้วก็ไปเน้นในส่วนตรงนั้นแบบแยกส่วนซึ่งมันก็อาจจะไม่ทำให้เห็นภาพรวมของระบบทั้งหมดอย่างที่ดร.บัณฑิตพูดครับ
1: ครับโอ้มันคงต้องไปดูกันให้มันละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยเพราะว่าผลกระทบเขาเองเขาอาจจะบอกว่าเขาก็ทำงานอยู่ดีๆจะมาให้เขาออกหรืออะไรยังไงหรือจะมายุบหน่วยงานนั้นลดขั้นตอนงานนี้ลงมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะจ๊ะเรื่องแบบนี้
12: ใช่ใช่ใช่ผมว่าอันหนึ่งที่เป็นไมเซ็ตของข้าราชการนะคือมองว่าตำแหน่งงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นจุดหมายมันเป็นเอ็นไม่ใช่มีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองในภาพของเอกชนว่าจริงๆการที่ภาคเอกชนหรือบุคลากรในธุรกิจเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกวันไหนจะโดนหัวหน้าปลดออกเพราะว่ามันไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนอย่างภาครัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามขวนขวายทำตัวเองให้มีคุณค่าเพราะนั้นจริงๆต้องมองตำแหน่งงานเป็นมีนเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือในการทำงานไม่ใช่เอ็นก็คือเป้าหมายที่ตัวเองคิดว่าอ๋อพอมันนั่งแล้วนี่ก็จบรัฐบาลต้องดูแลฉันต่อไปตลอดไปอาจจะไม่ใช่ครับผม
1: ต้องเปลี่ยนไมด์เซตทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างนะครับเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
12: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมหมดเวลาครับ 9:59 น. CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
13: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: ขณะนี้เวลา 10:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
17: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยวันที่28มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2569สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ94ปีโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีถวายทายธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติปลัดมท.เผยโรงเบียร์ณลาดพร้าวอาจเข้าข่ายความผิดประกอบกิจการผิดประเภทจ่อปูพรมตรวจร้านอาหารทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธ์ทลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าหากมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงและบริการเครื่องดื่มมึนเมาอาจเข้าข่ายเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหรือไม่คงต้องมีการดำเนินการตามที่ว่าผู้ว่ากทม.ออกมาระบุร้านอาหารประเภทใดมีลักษณะเป็นสถานบริการต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่กฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นนายอันสิทธิ์ระบุว่าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ ประชาชนนำดอกไม้วางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารน้ำดื่มและน้ำแดงมาวางที่ด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวชุติยาสุขานุศาสตร์ประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาวางไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โดยเธอบอกว่ามาเที่ยวร้านแห่งนี้2ครั้งล่าสุดมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนทุกครั้งที่มาจะนั่งโต๊ะโซนกลางเวทีและด้านในส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบร้านนี้เนื่องจากรู้สึกอึดอัดและแคบเพราะร้านตั้งโต๊ะติดกันเกินไปเวลาไปเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าคิวส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังมีประตูเห็นเพียงโต๊ะที่นั่งอยู่ขายลูกอมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของร้านหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตจะไม่เห็นป้ายทางหนีไฟและตนก็เข้าออกแต่ประตูหน้าอย่างเดียวยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกกลัวการเที่ยวเพราะที่ออฟฟิศและนักจะนัดกันเที่ยวทุกวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานได้มีการพูดคุยบอกว่าหลังจากนี้หากจะไปดื่มริ้งจะต้องเลือกร้านที่เปิดโล่งนั่งสบายเพื่อมีเหตุฉุกเฉินและต้องสังเกตทางหนีไฟและขณะที่วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น30รายแล้ว
18: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
19: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
21: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
22: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
23: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
24: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
25: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: เบา
26: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
27: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
28: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
29: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิตติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็ดูเหมือนว่ามีบรรยากาศสถานการณ์ที่จะต้องติดตามนะโดยประเด็นภาพใหญ่นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ในเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านแล้วก็อเมริกานะคะดูเหมือนว่าความหวังในการที่สงครามจะยุติลงก่อนหน้านี้นะคะเราก็เห็นสัญญาณน้อยลงละตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีประเด็นในเรื่องของการยิงกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เหมือนกับฉีกสัญญานะในการหยุดยิง60วันไปเลยนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอเมริกาและอิหร่านเนี่ยจะวนกลับมาเริ่มใหม่นะสำหรับสงครามในรอบนี้นะคะเพราะว่าคุณทรัมป์นั้นก็มีการประกาศนะคะแจ้งในส่วนของรัฐสภาประกาศในเรื่องของสงครามอีกครั้งนึงแล้วก็ขอเก็บค่าคุ้มครอง 20% จากช่องแคบฮอร์มูซด้วยนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเพิ่มความกังวลใจได้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่างที่บอกนะคะว่าสถานการณ์ในเรื่องของสงครามกระทบในเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางสัญจรนะคะผ่านทั้งในเรื่องของสินค้าวัตถุดิบแล้วก็น้ำมันต่างๆนะคะก็ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะถ้าเป็นแบบนี้นั้นก็จะดันในส่วนของเงินเฟ้อราคาสินค้าบริการผลิตต่างๆก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อภาพเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตากันค่ะในขณะที่ภาพใหญ่ๆนะประเด็นในเรื่องของเทรนด์ธุรกิจนะคะในเรื่องของกระแสไม่ว่าจะเป็น AI หรือชิปต่างๆก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นสัญญาณนะในเรื่องของการเทขายนะหนักๆเหมือนกันสำหรับหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะหนักแค่ไหนเมื่อวานนี้ถ้าใครตามกันจะเห็นว่าเกาหลีใต้นะคะดัชนีคอสปีเองก็มีการปรับร่วงลงประมาณ 9% นะแล้วก็มีในเรื่องของการสกินเบรกเกอร์นะก็เป็นระยะเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าแม้ว่างบของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิป AI จะออกมาดีนะแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นก็ร่วงลงแรงๆเช่นเดียวกันเฉพาะตัวเนี่ยลงไป 10% นะแต่ว่าก็ส่งผลให้ดัชนีเวทน้ำหนักเยอะๆก็ลงไปเยอะค่อนข้างเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องตามกันต่อเนื่องค่ะดูเหมือนว่าความผันผวนก็จะมาปกคลุมนะในบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะสำหรับภาพบ้านเราที่ขึ้นไปสวยสดใสเนี่ยพอเจอประเด็นภาพแบบนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นจะกระทบมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยพอเช้ามาวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีการย่อลงนะหลังจากพยายามที่จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ยอมรับว่าทรงก็เหมือนดีขึ้นด้วยนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ Set Index เช้ามาวันนี้ไม่ค่อยสดใสค่ะเพราะว่าท่ามกลางหลายปัจจัยนะวันนี้ลงมา 1.21% นะ Real Time ตอนนี้ก็ลงไป 19.71 จุดแล้วนะคะก็ปริ่มๆที่ 1,600 ต้นๆ 1,608 จุดนะคะตอนนี้วอลุ่มการซื้อขายนะที่เปิดตลาดมาก็ 14,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะตลาดอื่นๆนะก็ หรือว่าเคลื่อนไหวในแดนลบกันอย่างเกาหลีใต้ก็ยังลงต่อนะคุณฟังวันนี้ลงไปอีก 4% นะคอสปี 4.09 นะก็ถือว่าค่อนข้างแรงในญี่ปุ่นนิกเคอิ225ลงอยู่ 0.93% ฮั่งเส็งที่ฮ่องกงลง 0.91% นะเวียดนามเรียนอินเด็กซ์วันนี้เวียดนามก็ลงแรงนะคะหลุด 1,800 จุดลงไปด้วยนะตอนนี้ 1,779 จุดเวลาประเด็นสงครามรัสเซียเวียดนามก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นการปรับตัวลดลงด้วยนะคะวันนี้ลงไป20จุดนะแล้วก็ VN 30ไปปริ่ม 1,900 ต้นๆเหมือนกัน 1,919 จุดลงไป 1% เช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะเราประเมินกันหน่อยกับประเด็นปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในและกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
5: สวัสดีครับพี่จิริมาครับ
4: ภาพบรรยากาศของทิศทางภาพใหญ่ๆก็ดูเหมือนว่าสงครามจะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจากที่เราติดตามกันใช่ไหมคะคุณเจริญตอนนี้ก็กังวลเรื่องต้นทุนน้ำมันสินค้าบริการต่างๆแล้วก็หุ้นทั่วโลกวันนี้ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันประเมินหน่อยคุณเจริญคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาสวยๆแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เราจะสะดุดได้ไหมคุณเจริญสำหรับภาพของหุ้นไทย
5: ค่ะก็ต้องบอกมันเป็นเงื่อนไขที่เราก็คุมอะไรไม่ได้นะครับน
4: ะ
5: ก็แต่เฝ้ามองแล้วก็ติดตามมันไปนะครับนะแต่พอสถานการณ์มันเกิดมาเป็นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมองประเด็นเรื่องของสงครามรอบใหม่ระหว่างอเมริกาอิหร่านเนี่ยว่าดูว่าทางแล้วมันจะดูแรงขึ้นที่ตามไปนะครับนะเขาก็มีการยิงตอบโต้กันมาแล้วก็ในพื้นที่อื่นด้วยอะไรต่างนะครับนะอันนี้เราคงต้องติดตามดูว่าสถานการณ์มันจะจบได้ลงไหมนะครับนะหรือว่าจะยืดเยื้อนะครับนะแต่ดูแล้วถ้าทีมแพทย์ที่ทำนี่โอ้โหแกประกาศจะเก็บค่าคุ้มครองแล้วนะเก็บค่าผ่านทางเนี้ยผมว่ามันก็อะไรอยู่นะนะครับนะแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็รู้มันก็แปลกๆนะครับนะอันนี้เราต้องติดตามดูไปแล้วยิ่งสถานการณ์ต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับนะมันติดตัวสูงขึ้นพอน้ำมันสูงขึ้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเรื่องเงินเฟ้อนะครับนะพอเงินเฟ้อมาตามมาต่อมาคือเรื่องดอกเบี้ยนะครับนะมันก็จะวนลูปเรื่องเดิมกลับมาใหม่นะครับนะต้องกลับไปกังวลว่าเฟดจะขึ้นเล่นขึ้นดอกเบี้ยหรือต่าอะไรต่างนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูนะครับนะซึ่งแน่นอนวันนี้มันยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับนะแต่ถ้าเกิดเดินลบแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปสุดท้ายที่จบที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการปรับตัวใหม่นะครับนะของเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนก็จะดูสูงขึ้นจากเรื่องของน้ำมันที่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ในเดียวกันของเราเองจะมีความคาดหวังในเชิงที่ดูเป็นบวกอยู่บ้างคือเรื่องของงบ Q2 นะครับนะรู้สึกว่าตัวทิสโก้นะที่ออกมาเสมอตามข้างหน่ายนะครับนะแต่ทั้งนั้นเขายังมองข้ามไปช็อตก็คือแบงก์ตัวอื่นจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วอย่างก็คือตัวเรื่องของต่างชาตินะครับนะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าดูจริงข้อมูลมันเนี่ยผมเห็นเขาขายอยู่แค่วันเดียวนะที่เดี๋ยวซื้อมาตลอดนะนะครับนะแต่ยอดสะสมตอนนี้ยอดสะสมขายยอดสะสมซื้อนี่ก็ถือว่าดูเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะอันนี้ทำให้มีความหวังว่าโฟล์งเนี่ยจะเข้ามาหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวต้องดูฮะแต่ต้องมองเผื่อกันถ้าดอกเบี้ยอเมริกามาปุ๊บเนี่ยทิศทางอาจจะเปลี่ยนก็ได้เรื่องโฟล์งเงินนะอันนี้ต้องติดตามดูนะครับนะงั้นภาพที่ออกมามาเลยดูมาให้เห็นว่ามันมียังมองเป็นบวกได้อยู่ในเชิงของเรานะเพราะเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรเกี่ยวกับทางฝั่งนี้นะฮะนะครับนะแต่เรามีเรื่องของราคาน้ำมันนะครับนะงั้นเรายังมีการคาดหวังที่ดูเป็นบวกได้อยู่บ้างจากเรื่องของงบเรื่องของตัวของฟันโซนะครับนะแต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันที่รุนแรงขึ้นเช่นน้ำมันอะไรต่างๆตามมานั้นต้องดูเพราะมันจะเป็นในกลไกตลาดพื้นบ้านเราซึ่งวันนี้ชัดเจนนะว่าตัวที่เซ็ตมาที่ลงเพราะมันยังอยู่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือมาจากเดลต้าถ้ามีอินเดอร์เรื่องแม็กซ์วันนี้โดนขายกดออกมาทุกกลุ่มเทคนะครับนะพวกเรื่องเดิมอยู่นะนะครับนะแต่มันก็จะเป็นเรื่องเดิมแหละคือเดลต้าอะไรอย่างนั้นจ้าวันนี้เราต้องติดตามดูโน้ตแยกให้ออกนะว่าไอ้กระดิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับนะถ้ามาจากตัวเราเองอันนั้นถือดูเป็นลบแต่ถ้าเกิดมาจากนอกแล้วทุกสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าถ้าลมเปลี่ยนทิศในทางที่เป็นบวกมันก็โอเคถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทิศเราก็ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยดูยากแล้วก็ติดตามไปแล้วกันนะสถานการณ์แต่ถ้ามันยังโอเคอยู่แล้วก็เกาะกระแสไปถ้าเราไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้จักระบายพอร์ตเอาไว้ด้วยนะครับ
4: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจริญมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายๆคนพอเห็นตลาดฟอร์มได้สวยกลับมาสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยและเพอร์ฟอร์แมนซ์ครึ่งปีแรกก็ดีมากๆเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันตกรถหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะรีบขยับต่อเข้าไปเนี่ยพอเป็นแบบนี้เราไม่ต้องรีบแล้วเวลาถอยเนี่ยอาจจะต้องเกาะติดสถานการณ์เป็นระยะด้วยใช่ไหมคะว่าเขามีทิศทางแนวโน้มยังไงใช่ไหมคะคุณเจริญคะ
5: คืออันนี้ต้องบอกเลยว่า ถ้าตอนหุ้นขึ้นคุณยังอยากจะซื้อเลยตอนหุ้นตกคุณไม่กล้าซื้อต้องกับกันนะครับเนี่ยพี่เดี๋ยวว่าในเราซื้อหุ้นในช่วงนี้เป็นขาลงเนี่ยเราต้องดูย้ายออกก่อนว่าหนึ่งมันมาจากตัวเราแต่ทำไมถ้ามาตัวเราได้ถือว่าไม่ดีนะครับเนี่ยแต่ก็มาจากข้างนอกนะครับอันนี้สถานการณ์นี้มันไม่เคยรู้นะครับนะงั้นถ้ามาจากข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะยาวนานหรือเปล่าหรือว่ามันจบสั้นๆได้นะครับเพราะที่ผ่านมาบ้างเดี๋ยวมันก็เรามาคุยกันใหม่เนี่ยมันก็ไปอีกแบบนึงนะฮะนะครับงั้นเราต้องตามสถานการณ์จุดนี้ดีว่ามันไปทางไหนถ้าทุกอย่างมันดูแล้วมันไม่ยาวนานผมว่ามันก็ยังมีจังหวะการซื้อดีง่ายๆการลงมา
4: ค่ะเพราะว่ารอบนี้จริงๆถ้าไปเทียบกับยูเครนรัสเซียก็จะมีความต่างเพราะรอบนี้ถ้านานจริงๆมันก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำมันกับต้นทุนต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะคุณเจริญคะที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยตลาดไม่สามารถมองข้ามตรงนี้ได้ตรงนี้ถ้าสมมติว่ากลับมากรุ๊ปกลุ่นแล้วก็คุยกันได้ยากกว่าเดิมอ่ะกลุ่มไหนที่ต้องระวังก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วก็อาจจะต้องใครจะเข้าไปรับหรืออะไรที่คิดว่ามองข้ามช็อตว่าทุกอย่างมันดีขึ้นไปแล้วอาจจะต้องติดเบรกตัวเองหน่อยเนี่ยจะเตือนเป็นกลุ่มไหนยังไงดีคะคุณเจริญคะที่อาจจะต้องระวัง
5: ผมเชื่อว่าทุกกลุ่มโดนหมดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันคือต้นทุนนะครับนะมีกลุ่มเดียวที่ดูแล้วจะดูปลอดภัยหน่อยคือกลุ่มน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันเขาได้ประโยชน์ไปนะฮะคือกลุ่มน้ำมันเนี่ยที่ได้ประโยชน์ไปเพราะนั้นโดนหมดนะโดนมากโดนแล้วโดนทุกคนแน่นอนเพราะต้นทุนจะมานะครับนะพอน้ำมันขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นทุนขึ้นปุ๊บเนี่ยการซื้อการขายมันก็จะชะลอลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันแพงของมันแพงขึ้นถูกไหมฉะนั้นโดนหมดแน่นอนนะครับมีว่าเราต้องตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินให้ดีว่าไอ้จุดต่างๆเนี่ยมันจะชี้ขาดได้เท่าไหร่มากกว่าตรงนั้นเป็นประเด็น
4: ค่ะรู้สึกว่าสัญญาณคุณเจริญจะหลุดไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต่อสายคุณเจริญกลับมานะคะเพื่อที่จะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าต้องมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะต้องดูทิศทางเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าปัจจัยในรอบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อในเรื่องของต้นทุนแล้วก็คุณเจริญบอกแล้วว่าโดนค่อนข้างทุกกลุ่มนะคะในการที่จะส่งผลกระทบนะในเรื่องของต้นทุนแล้วก็หลายๆธุรกิจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดปรับตัวลดลงมานะจากความกังวลใจตรงนี้เนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์นะคะถ้ามุดทิศทางลมดูดีดูน่าจะคลี่คลายหรือสดใสได้นั้นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีโอกาสในการที่ทยอยเข้าไปลงทุนในช่วงที่ตลาดถอยลงมาได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ถ้ายังดูกลุ่มอุ่นเนี่ยการถอยแล้วก็รับเป็นช่วงๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูจังหวะกันซะหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่าไปรับมีดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นมุมมองเนาะจากในส่วนของนักวิเคราะห์นะแต่กลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนตอนนี้ก็จะเห็นก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันนะที่ได้ประโยชน์นะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันแล้วก็พลังงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเนาะในส่วนที่เราจะต้องติดตามแล้วก็มอนิเตอร์กันนะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นเดี๋ยวพาไปดู most active กันนะคะคุณนักวิเคราะห์คุณเจริญกลับเข้ามาถ้ากลับเข้ามาเดี๋ยวแจ้งได้นะคะคุณเจริญจะเข้ามาอัปเดตกันนะส่งท้ายให้กรอบแนววันนี้หน่อยว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงขายเยอะมากขึ้นหรือเปล่าคุณเจริญกลับเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครั้งค่ะคุณเจริญคะ
5: คร
4: ับค่ะขออภัยนะสัญญาณหลุดไปคุณเจริญมาปิดที่ most active นิดนึงค่ะวันนี้มีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะค่ะ
5: ครับวันนี้ก็เป็นปตท.นะฮะก็อยู่ที่38บาทบวกที่ภาคต่ำนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวลงนะฮะแล้วก็มีเดลต้านะฮะก็303ลบไป10บาทตอนนี้นะครับ SCB 158นะลบไป50ตังค์อุบแบงค์นี่ถือว่าแข็งนะครับนะไทยแบงค์11บาทลบไป25ตังค์นะครับนะแล้วก็สผ.ครับ143อันนี้บวกมา2บาทนะครับนะส่วนกราฟ6275ลบไป75ตังค์นี่ถือว่าทรงๆอยู่นะนะครับนะ EBR ครับ1199ครับบวกบาท50อันนี้ก็เป็นแบงค์ตัวนึงที่วิ่งสวนขึ้นมานะครับนะแล้วก็ KBank ครับ233เสมอตัว Advance 376เสมอตัวแล้วก็ตัว AOT ครับ63บาทวิลบไป1บาทนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆในภาพรวมเนี่ยหุ้นตัวที่เราพูดไปเนี่ยมันจะมีสัญญาณการซึมลงมากกว่าไม่จะทิ้งตัวลงมานะที่เชื่อว่าซึมตัวนะครับเนี่ยอันนี้ที่ลงเยอะตอนนี้เองคือเดลต้าที่ลงเยอะ
4: เดลต้าเป็นหลักใช่ไหมคะวันนี้ให้กรอบไว้ยังไงดัชนีคุณเจริญพอมาปริ่มแถว 1,600 เนี่ยหลายๆคนก็โหจะเหวี่ยงลงไปอีกหรือเปล่าในรอบนี้โอกาสจะมีมากน้อยขนาดไหนคะคุณเจริญคะตอนนี
5: ้ก็ต้องมองที่1,600จุดไว้ก่อนนะครับเนี่ยถ้าไม่อยู่ก็อาจจะต้องมองแถว1,580รอบนึงนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าแถว1,600เนี่ยจะเป็นจุดซื้อที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันลงก็มาเกยขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็บังมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นใหม่นะครับนะมันเหมือนก็เป็นการทำฐานนะฮะนะครับนะซึ่งผมมองอย่างนี้มองเป็นเชิงบวกนะนะครับนะแต่ว่าแล้วแต่เราก็เข้าใจอย่างว่าสถานการณ์เนี่ยมันมาจากนอกอ่ะแล้วพูดไปพูดมามันก็พูดลำบากถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบกันตรงไหนอะไรยังไงนะครับนะงั้นติดตามดูแล้วก็เปิดมือนิดนึงนะครับถ้าผมย้ำนะว่าถ ถ้าปัจจัยภายในของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นลบเนี่ยว่าจะเพิ่งไปกังวลกับมันมากนะครับนะลงมาก็เป็นจังหวะการมองที่ดีในแง่การทยอยตั้งรับไปนะครับนะแต่เกิดปัจจัยภายในของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเช่นน้ำมันสูงขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเลยตามได้กลับมาแพงขึ้นบุ๋มเนี่ยแน่นอนเราเน้นเราต้องชะลอการลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อเซฟตัวน
4: ะครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไปแต่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ดีนะช่วงนี้ใช่ไหมคะคุณเจริญ
5: ครับครับครับ
4: โอเคแต่เราหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายนะคุณเจริญนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค
4: ุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันช่วงนี้ก็อาจจะมอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิดหน่อยนะติดตามสถานการณ์นะคะแต่ต้องยอมรับเลยว่าเวลามีสถานการณ์แบบนี้นะการเคลื่อนไหวหรือท่าทีของคุณทรัมป์นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอย่างช่วงที่ผ่านมานะเขาก็จะมีอะไรที่ออกมาตลอดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะในช่วงที่บรรยากาศกุ๊กกลุ่นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ติดตามตรงนั้นด้วยแล้วก็อาจจะดูทรงด้วยนะว่าเขามาทิศทางแนวโน้มแบบนี้นะคะแล้วก็คงต้องมอนิเตอร์ปัจจัยอื่นๆรอบด้านด้วยนะติดตามทางฝั่งอิสราเอลอิหร่านหรือว่าทางอื่นๆของอเมริกาด้วยนะรัฐบาลต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะมีการส่งสัญญาณต่างๆก็ต้องมอนิเตอร์หลากหลายด้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพนะในส่วนของปัจจัยต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มค่ะในช่วงมันนี่คลินิกวันนี้เนี่ยประเด็นน่าสนใจเลยนะคะใกล้ตัวหลายๆคนเพราะเชื่อแน่ว่าหลายท่านนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจหรือแม้แต่ใครที่ทำธุรกิจอยู่นะจริงๆการทำธุรกิจหรือว่าการค้าขายนะบางทีเนี่ยยอดขายที่ดีนั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าธุรกิจจะไปรอดนะการบริหารเงินเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโค้ชหนุ่มก็ชวนคุยกันในเรื่องของเงินธุรกิจบริหารยังไงไม่ให้เจ๊งจริงๆใครติดตามข่าวสารก็น่าจะเห็นว่ามีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปพูดคุยกันในช่วง Money Clinic ค่ะ
0: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
4: ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้พูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะจากประเด็นที่เกริ่นไปแล้วนะคะเงินธุรกิจบริหารอย่างไรไม่ให้เจ๊งนะคะนี่ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันนะเพราะแน่นอนคนทำธุรกิจนั้นเนี่ยเราก็จะมีไอเดียนะคะมีอะไรต่างๆนานานะคะที่จะใส่ลงไปในการสร้างธุรกิจให้เติบโตแต่เรื่องของการบริหารเงินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่มีความสำคัญนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเคสตัดดี้หลากหลายนะที่บางทีขายดีมากขายดีคนเยอะมากนะคะที่นี่เป็นร้านค้าเป็นขายผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์อะไรเราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยแต่ทำไมบางธุรกิจถึงมีปัญหาหรือว่าติดขัดระหว่างทางหรือแม้กระทั่งติดขัดในแง่ของกระแสเงินสดเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะมาพูดคุยกันน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายแต่เราเรียบร้อยแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
6: ครับสวัสดีครับ
4: วันนี้โค้ชชวนคุยกันนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆใกล้ตัวเนาะเพราะว่าหลายคนไปเชื่อว่ามีความฝันในแง่ของการทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เราติดตามข่าวสารแล้วก็จะเห็นเคสนะที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะประเด็นเรื่องของการทำธุรกิจการทำร้านอาหารที่ขายดีแต่ว่าดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกระแสเงินสดทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเหมือนกันวันนี้ก็เลยโค้ชก็เลยชวนหยิบมาคุยกันใช่ไหมจริงๆเจอกันเยอะใช่ไหมเคสแบบนี้โค้ชคะนอกเหนือจากเนี้ยเราเห็นเคสดังที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะ
6: ครับ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ก็ต้องบอกว่าเจอเป็นประจำแล้วนะครับเพราะว่าคนทำธุรกิจเนี่ยผมใช้คำนี้ว่าเวลาเรากระโดดมาทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราอยากให้ธุรกิจเราขายดีเนาะก็ผู้ประกอบการหลายท่านฮะก็จะสารวนหรือว่าใช้เวลาเยอะอยู่กับการทำการตลาดโปรโมทร้านค้าให้เป็นที่รู้จักนะครับทำให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะลองใช้สินค้าและบริการนะฮะพอเราเรียกว่าอะไรฮะทุ่มทุกอย่างลงไปกับการโปรโมทการโฆษณานะครับหรือบางคนอาจจะได้เปรียบในฐานะที่เป็นดารานักร้องนักแสดงอยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยพอการตลาดมันดีเนี่ยคนก็อยากจะลองใช้สินค้าและบริการเราก็จะมาเหนื่อยกับโอเปอเรชั่นเนี่ยนะก็ยิ่งขายดีก็ยิ่งต้องทำผลิตทำส่งทำขายขยายร้าน
4: ต้องขยายขยายรายธุรกิจ
6: โอเปอเรชั่น
4: หลายช่องทาง
6: ได้โอเปอเรชั่นก็จะมาทำให้เป็นภาระของพวกเราละนะฮะทีนี้ด้วยความที่ธุรกิจมันก็ต้องหมุนเวียนไปตลอด นะครับหลายๆคนก็จะอยู่กับนั่นแหละฮะการตลาดแล้วก็โอเปเรชั่นการตลาดโอเปเรชั่นจนบางทีเราลืมนะฮะดูในเรื่องการเงินซึ่งมันเป็นหัวใจของการทำธุรกิจนะครับ
4: ค่ะ
6: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เฉพาะกรณีที่เป็นข่าวนะฮะหลายๆกรณีอื่นๆนะฮะเราไปถึงธุรกิจขายออนไลน์ปัจจุบันนะฮะธุรกิจออนไลน์เนี่ยเรามีตัวช่วยเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเราขายดีมากเลยนะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ยอดขายกันเนี่ยถ้าเจอน้องๆที่รู้จักว่าบางคนอายุ20 30นี่ร้อยล้านกันหมดเลยฮะ
4: ใช่
6: ค่ะร้านกันหมดเลยนะขายดีมันอย่างที่บอกพอขายดีปุ๊บมาร์เก็ตติ้งของโอเปอเรชั่นก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการสารวนใช้เวลาอยู่กับมันนานจนไม่มีเวลาที่จะถอยกลับมาดูเรื่องเงินทองนะฮ
4: ะ
6: ทีนี้ถ้าเราจะคุยเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องระมัดระวังนะครับเราเอาเป็นพูดเป็นเคสรวมๆแล้วกันคงไม่ได้ว่าเป็นทุกเคสนะ
4: ไม่ได้เจาะทุกเคส
6: นะไม่ได้เจาะลึกอันดับแรกก่อนเลยฮะถ้าเป็นเรื่องการเงินในธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการหลายคนยังไม่เข้าใจระหว่าง3คำนี้ฮะนั่นก็คือยอดขายกำไรและเงินสด
4: ค่ะจริงๆแต่กันโดยสิ้นเชิงเนาะใช่มั้ยคะเงิน3ก้อนนี
6: ้โอ้สมการมันไม่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แต่ว่าใครๆก็รู้นะบอกว่ายอดขายมันไม่ใช่กำไรอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
6: เอาจริงๆนี่ก็เจอที่ไม่รู้

0: เยอะนะฮะเดิมที่ไม่รู้เยอะว่าเออยอดขายดีเราก็สบายใจว่าถ้ายอดขายดีเรายังไงธุรกิจเราก็อยู่ได้ไม่จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นยอดขายมันจะดียังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันมีกำไรไหมอันดับแรกก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยมันต้องมีกำไร
1: ค่ะ
0: ขายดีแล้วไม่มีกำไรเนี่ยนะไอ้ประเภทแบบลดแรกแจกแถมทำการตลาดไปหนักหน่วงสุดท้ายพังเนี่ยเพราะมันยิ่งกำไรยิ่งขายก็ยิ่งเจ๊งเนี่ย
1: ใช่เราจะได้ยินคำว่าขายดีจนเต็งกันเนาะพี่หนุ่มช่วงหลังใช่ไหมคะหลายธุรกิจเป็นแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับรถแรกจ่ายแถมโอ้กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะฮะทีนี้พอมีกำไรแล้วคำถามต่อมาคือกำไรเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือมีเงินสดหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญเลย
0: นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะบางธุรกิจก็จะมีการค้าขายโดยมีเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะฮะอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราขายยอดขายดีตัวเลขในกระดาษมีกำไรแต่ว่ากำไรหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เก็บตังค์รายได้บางอันยังไม่ได้เก็บตังค์นะบางทีก็เก็บไม่ได้นะหรือจับลูกค้านะขายเป็นแบบเครดิตนะจับซัพพลายเออร์เราต้องจ่ายเงินสดอย่างเงี้ยบางทีก็บริหารเงินกันไม่ดีเงินสดก็ไม่มีจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องชวนคุยอันดับแรกก่อนเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจ3คำนี้เนาะยอดขายที่มันดีมันอาจจะไม่ได้บอกว่าธุรกิจเราสุขภาพแข็งแรงสุขภาพการเงินแข็งแรงก็ได้ต้องไปดูกำไรนะกำไรดีมันก็เป็นตัวเลขในงบการเงินนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดแต่ถ้าบอกว่ากำไรดีแล้วก็มีกระแสเงินสดหมุนเวียนได้ดีด้วยอันนี้คือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวร้านแหละต่างๆที่มีปัญหาการเงินเราสังเกตใช่ไหมเป็นร้านขายดีเนาะที่ออกข่าวกันเนี่ยเป็นร้านขายดีหนึ่งนะสองมีกำไรไหมนะครับอย่างตัวเลขเคสที่เป็นเคสล่าสุดที่เห็นนะเราก็จะเห็นว่ากำไรประมาณ 2.5% ใช่ไหมฮะซึ่งต้องบอกเลยครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่มากๆเนี่ยอัตรากำไรก็ไม่ได้สูงหรอกครับแต่ว่าที่เป็นตัวเงินแล้วมากนะฮะอย่างบริษัทยกตัวอย่างก็แล้วบริษัทขายคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยบางทีกำไรสุทธิแค่ 1% เองนะครับแต่ยอดขายทั้งปี
1: ของเม็ดเงิน
0: เยอะมากเลยพอไปดูเป็นเม็ดเงินมันก็เยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นดูกำไรขายดีเรามาดูอัตรากำไรดูอัตรากำไรเสร็จดูเงินสดนะครับว่ามันมีพอหมุนเวียนหรือไม่อย่างไร
1: ใช่เป็นกำไรทางบัญชีหรือเปล่าเนาะไม่มีเงินสดหมุนเวียนอันนี้ก็แม้จะมีกำไรเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจรันยากเหมือนกันเนาะขาดสภาพคล่องใช่ไหมคะเพราะเราต้องมีเงินที่เป็นให้จ่ายฟิกคอสที่ต้องหมุนตลอดอะถ้าไม่มีเงินสดอันนี้ก็จะติดละใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะฮะทีนี้ที่เวลาเราทำธุรกิจกันนี่คืออันที่หนึ่งที่สองครับแน่นอนระหว่างยอดขายกับกำไรเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวเชื่อมกันก็คือต้นทุน
1: ค่ะ
0: นะฮะยอดขายมันต้องไปหักลบต้นทุนมันถึงจะกลายมาเป็นกำไรใช่ไหมครับเป็นข้อที่2ที่คนทำธุรกิจต้องดูให้ดีก็คือตัวต้นทุนและต้นทุนที่เราควรจะดูให้หนักเลยนะครับแล้วก็ระมัดระวังไว้ตั้งแต่แรกก็คือต้นทุนคงที
1: ่ค่ะ
0: นะครับต้นทุนคงที่ภาษาง่ายๆคือจะเปิดร้านไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายเข้าใจไหมนะจะเปิดร้านไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นองค์กรไหนบริษัทไหนธุรกิจไหนที่มีต้นทุนคงที่สูงสูงนะครับอันนี้เหนื่อย
1: อ
0: ันนี้เหนื่อยนะวิธีเช็คเราอาจจะลองทำคำนวณจุดต้นจุดคุ้มทุนดูนะครับเพราะว่าบริษัทห้างร้านพวกนี้ก็มีที่สั่งทางบัญชีอยู่แล้วนะครับให้เขาช่วยดูซิว่าเฮ้ยต้นทุนคงที่ที่ฉันมีเนี่ยฉันต้องขายเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนที่อาจจะเป็นแบบค่าเช่าใช่ไหมเนี่ยมีนะ
1: ค่
0: าเช่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะที่เป็นโสหุ้ยต่างๆที่มันต้องจ่ายนะฮะลองดูซิว่าเปิดร้านหรือไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายมันจะไม่เหมือนกับพวกค่าพนักงานใช่ไหมฮะเราอาจจะสำหรับพนักงานบางกลุ่มเราอาจจะจ่ายบ้างไม่เรียกว่าจ่ายเป็นคงที่อ
1: าจจะจ่ายวันที่เปิดร้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะวันที่ทำงานไม่ได้ปิดเป็นรายเดือน
0: บางอันก
1: ็
0: บางอันก็มีเป็นรายเดือนบางอันก็เป็นแบบรายวันก็มีบางอันต้องแยกว่าอะไรคือคงที่อะไรคือผันแปรถ้าวัตถุดิบพวกนี้มันเป็นผันแปรถูกไหมเราต้องซื้อมาจัดจำหน่ายผลิตอะไรต่างๆก็ไปแต่ถ้าเกิดร้านไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ซื้อพวกนี้นะครับเป็นต้องดูเรื่องต้นทุนของที่ให้ดีถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันทำให้เราแบกครับเวลาคนลงไปเป็น ที่ปรึกษาให้หลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ดูว่าเฮ้ยตัวค่าใช้จ่ายคงที่ของคุณเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็พยายามให้เขาเห็นจุดคุ้มทุนของเขาว่าเฮ้ยคุณต้องขายกี่ถ้วยกี่แก้วถูกไหมฮะเพื่อให้เขาประเมินสถานะว่าเฮ้ยนี่มันหนักไปนี่มันเหนื่อยไปนะฮะอะไรที่มันเบาได้อะไรที่มันจัดการได้มันก็จะทำให้เราไม่เป็นภาระมากจนเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือธุรกิจที่เป็นข่าวเนี่ยเนา
1: ะ
0: เราเขา
1: ทำต้นทุนผิดพลาด
0: ในแนว
1: ใช่ไหมคะ
0: นะฮะใช่ใช่ใช่นะฮะเว้นอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากเขาบอกว่าธุรกิจมันมีวิธีเจ๊งอยู่หนึ่งวิธีนะครับง่ายๆก็คือประเมินรายรับของตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงนะฮะไม่ยากเลยวิธีเจ๊งนะครับเวลาเราทำธุรกิจเราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะขายดีของจริงๆปรากฏว่าเราขายได้ดี
1: ขายดี
0: เราประเมินว่าค่าใช้จ่ายเราไม่ได้สูงอะไรมากเท่าไหร่นะค่ายอดขายมันน่าจะ cover อะไรเงี้ยของจริงไม่ใช่แต่ค่าใช้จ่ายเราสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นใครทำธุรกิจนะฮะลองดูในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆหรือค่าจ้างพนักงานนะครับในส่วนรายเดือนนะฮะเรื่องของค่าเช่าสถานที่นะฮะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับที่อย่างที่บอกครับไม่ต้องเปิดร้านก็ต้องจ่ายนะฮะจะปิดร้านเปิดร้านก็ต้องจ่ายมันระวังให้ดีครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่กัดกินแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยด้วยขายแล้วเหนื่อยเหนื่อยนะฮะขายแล้วเหนื่อยเหนื่อยอย่างคนลุงทำหนังสือเนี่ยเล่าให้ฟังก็ได้ครับทุกครั้งที่จะออกหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะฮะเราทำการประเมินจุดคุ้มทุนนะว่าต้องขายกี่เล่มเราถึงจะคุ้มทุนแล้วก็พยายามพาตัวเองไปที่จุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุดนะครับสมมติเราทำหนังสือสมมติ 3,000 เล่มเราต้องขาย700เล่มถึงจะคุ้มทุนอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือใน3เดือนเราก็ต้องมาวางแผนว่าจะขายยังไงให้มันพ้น700เล่มนี้ไปเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เป็นกำไรแล้วไง
1: แล้วมันก็จะช่วยในแง่ของการกำหนดราคาด้วยไหมคะพี่หนุ่มเพราะว่าหลายๆคนเวลามีสินค้าและบริการหรืออะไรเงี้ยในการกำหนดราคาก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะว่าเราน่าจะกำหนดราคาที่เท่าไหร่ที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตั้งต่างไปก็น่าจะผมน่าจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าจะได้จุดคุ้มทุนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ครับวิธีคิดราคาขายที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้คือวิธีมาร์กอัพก็คือรู้ต้นทุนแล้วก็บวกกำไรที่อยากจะได้เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้จักต้นทุนตัวเองเนี่ยโอ้โหจุดไฟเผาบ้านนะฮะผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะทำธุรกิจไปก็เหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นซัพพลายเออร์รวยนะฮะลูกน้องมีเงินใช้นะฮะเจ้าของค่าที่เช่ามีค่าเช่าเล่าเนี่ยไม่มีตังค์นะฮะนี่น่าอันตรายที่สุดเลยนะครับนะครับถัดมานะครับเวลาเราบริหารธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งที่เจอเป็นจุดพังบ่อยๆก็คือการขยายสาขาที่เร็วเกินไปคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งเงื่อนไขว่าเวลาเราขายดีเราต้องขยายสาขานะครับแต่นี่ยังไม่มองในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพของสินค้าและบริการเลยนะนะครับยิ่งถ้าเป็นอาหารเนี่ยการขยายสาขานี่การควบคุมคุณภาพนี่ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยมันมีกำไรของมันอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปรีบหนึ่งลูกเป็นสองสามสี่ห้าขึ้นเร็วๆแล้วก็แบบพอมี20สาขาที่ซักเซสอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะหลายๆครั้งเนี่ยการขยายสาขาเร็วเกินไปเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูง
1: ค่ะ
0: นะครับโอ้โหไม่ว่าจะค่าก่อสร้างนะค่าตกแต่งค่าอะไรต่างๆนะครับเราใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนเนี่ยสูงมากนะครับเป็นกำไรแทนที่จะสะสมไว้หมุนเวียนบ้างอย่างเงี้ยมันออกไปกับการขยาย
1: อาจจะสะดุดนะครับอาจจะสะดุดก็ได
0: ้และมีอีกมุมหนึ่งที่เขาก็เคยพูดจะเหมือนกันก็คือการที่เขาจะกินยอดขายกันเองครับถ้าเกิดว่าเราบริหารการวางตำแหน่งสาขาไม่ดีนะฮะบางทีขยายเร็วเกินไปอยู่ใกล้กันเกินไปหรือ
1: มาชิงส่วนแบ่งตลาดกันเองใช่ไหมคะมากลายเป็นมาแข่งกันเองสำหรับระหว่างสาขาค่ะ
0: ใช่ครับนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันที่สามที่เราเจอกันบ่อยเหมือนกันก็คือเงินมันจมอยู่ในพวกสต็อกไม่ว่าจะเป็นสต็อกวัตถุดิบสต็อกสินค้าระหว่างการผลิตหรือสต็อกของสินค้าขาย

0: ถ้าจะไม่ได้ถามบ่อยหรือมันไม่ได้หมุนเวียนบ่อยนะครับอันนี้คนที่ทำธุรกิจต้องมาดูสต็อกหมุนเวียนของเราจัดแบ่งประเภทสต็อกนะว่าอันไหนคือหมุนเร็วหมุนเร็วคือไม่ถึงเดือนหรอกหมดหมุนช้าหน่อยก็3เดือนหมุนยากหน่อยก็6เดือนเว้ยก็ต้องรู้ให้ดีฮะนะฮะอันนี้มันต้องระมัดระวังในการที่เราจะทำให้เงินมันไปจมอยู่ตรงนั้น
1: อันนี้สำคัญมากยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นไงบ้างคะเชิญค่ะพี่หนุ่มครับ
0: เคยไปทำให้เป็นที่ปรึกษาให้กับคลินิกทำฟันนะฮะเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าไอ้ตัวที่ทำคนมาทำบ่อยๆหลังๆเนี่ยคือทำพวกรากฟันเทียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าก็ถามเขาบอกมีสต็อกไหมเขาบอกว่าเขาไม่สต็อกเอ้าแล้วยังไงล่ะผมก็เวลาคนมาผมก็ใช้วิธีการไปเบิกหรือไปซื้อจากร้านข้างๆแพงหน่อยแต่ว่านานๆเราใช้ดีอะครับโค้ด
1: ก็เลยไม่ต้องถูกจะได้ไม่ต้องจมทุนไม่ต้องจมลงไปค่ะ
0: ก็ไม่ได้สั่งชิ้นเดียวครับโค้ดก็สั่งทีมันต้องสั่งแบบถือว่า10ชิ้น20ชิ้นนะครับแล้วมันอาจจะเป็น
1: ราคาสูง
0: ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอาจจะราคาสูงมากเราจะใช้ทีซื้อครั้งดีกว่าก็ไปซื้ออย่างข้างๆดีกว่าเออมันก็ทุนก็ไม่จมไงเดี๋ยวถ้าชิ้นละเป็นหมื่นซื้อที20ชิ้นก็200,000เนี่ยใช่ไหมฮะเออทีเขาก็มีวิธีการที่แบบน่ารักดีเพราะว่าเขาเวลาคนมาปรึกษาเรื่องรากฟันเขาไม่ได้ทำวันนี้เลยถูกไหมก็ต้องนัดกันวันอื่นมาทำอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างน่ารักของการทำพวกเขาเรียกว่าสต็อกแมเนจเมนต์ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาใจลูกค้าแล้วกันมีครบทุกอย่างบริหารได้แต่ว่าคนค้าขายผมว่าเขารู้ว่าอะไรหมุนเร็วหมุนช้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: ประเด็นนี
0: ้ก็ต้องรู้ให้ดี
1: สำคัญเนาะยิ่งช่วงนี้ค่ะโค้ชเตือนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนตอนนี้นำสงครามจะกลับมาขึ้นห้ามอีกแล้วเนาะน้ำมันฮอร์โมนจะปิดพวกต้นทุนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องสินค้าเนี่ยบางคนก็จะกังวลมากว่าเดี๋ยวของจะขาดเดี๋ยวราคาจะขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะสต็อกเอาไว้แบบเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มีคำแนะนำไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะที่หลายคนก็อาจจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โตอันนี้อาจจะต้องดูเป็นรายธุรกิจไปว่าถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าขายดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดการช็อตนะเกิดการช็อตของตัววัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตหรืออะไรต่างๆอันนี้เราอาจจะต้องวางแผนโดยการซื้อล่วงหน้านะหรืออะไรต่างๆเก็บเอาไว้แต่ก็ต้องดูเงินสดในมือคุณให้ดีนะครับรวมไปถึงการขายหรือการก็เรียกว่าการเทิร์นโอเวอร์กลับมาเป็นเงินนะครับมันเร็วแค่ไหนนะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นต้องสต๊อกของเนื่องจากว่าถ้าขาดของแล้วเราจะทำให้การผลิตของเราหยุดชะงักคือการหยุดชะงักนี่มันแย่เลยอย่างที่ว่าลูกน้องว่างเลยนะฮะลูกน้องว่างเครื่องจักรว่างเนี่ยเป็นความสูญเสียอย่างแรงมากนะฮะนี่ก็ต้องดูดีๆแต่ว่าสำหรับสินค้าประเภทซื้อมาขายไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าดูอัตราการขายเราดีกว่านะครับดูหนึ่งอัตราการขายดูสองประเภทสินค้าด้วยบางทีสินค้าเราเป็นแบบแฟชั่นบิสเนสนะครับเพราะแฟชั่นบิสเนสไม่ใช่สินค้าแฟชั่นนะครับแต่เป็นสินค้าที่ความนิยมมันเสื่อมเร็วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะอันนั้นก็อย่าไปสต็อกเลยนะครับเดี๋ยวจะวาร์ปเอาคนเดียวเลยซื้อมาเยอะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีอ่ะนะครับต้องระมัดระวังนะสต็อกเรื่องอะไรก็ต้องดูให้ดีนะฮะถัดมาครับถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจอย่างที่บอกมันก็ต้องมาดูเรื่องเงินสดนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยมักจะไม่ forecast เรื่องเงินสดไม่ดูเรื่องเงินนะครับรวมไปถึงการจัดโครงสร้างเงินไม่สมดุลเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเยอะเงินหมุนเวียนมันน้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีการตรวจสอบเงินสดที่ปลอดภาระในมืออยู่เสมอว่ามีอยู่เท่าไหร
1: ่
0: ท่านจะทำแบบนี้ได้ท่านต้องมีงบการเงินที่ถูกต้องนะฮะต้องมีงบการเงินถูกต้องถ้างบการเงินมันไม่ถูกต้องเรียบร้อยท่านบริหารอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจนะครับจำสามคำนี้ไว้เป็นเบสิกเลยหนึ่งบัญชีถ้าบัญชีมันไม่ถูกที่เหลือจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำส่งสรรพากรนะฮะบัญชีเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้บริหารจัดการการเงินในกิจการบัญชีผิดคำที่สองก็จะผิดไปด้วยก็คือการเงินครับ ท่านตัดสินใจทางด้าน

0: การเงินในกิจการผิดหมดเลยท่านจะคิดว่าท่านมีเงินเอาไปต่อยอดได้เปิดร้านใหม่ได้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เงินที่ท่านเห็นเป็นเงินสดในบัญชีอาจจะมีภาระรออยู่ซึ่งท่านไม่ได้ดูเลยใช่ไหมฮะบัญชีการเงินบัญชีพังการเงินพังและสุดท้ายจะไปพังตัวสุดท้ายซึ่งทำให้ท่านติดกิจการได้เลยก็คือภาษีครับ
1: ค่ะสามส่วนนี้นะที่สำคัญมากๆซึ่งจริงๆอ่ะบิวเคยอ่านเคสเยอะเหมือนกันที่หลายๆคนพอจะทำธุรกิจอาจจะมาด้วยแพชชั่นความฝันความชอบความถนัดในสิ่งนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าแต่เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเรื่องภาษีเรื่องตัวเลขอาจจะไม่ชอบเลยและไม่มีความรู้ด้านนี้อะค่ะอยากให้โค้ชแนะนำสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการลักษณะนี้นิดนึงว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือยังไงคุณก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้หรือต้องจัดการ3ส่วนนี้ให้ได้ด้วยวิธีไหนถ้ารู้สึกว่าเราไม่ถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเราไม่ต้องทำบัญชีเองครับอันดับแรกเลยเราไม่ต้องทำบัญชีเองนะครับเราจ้างพนักงานมาทำบัญชีได้และที่สำคัญที่สุดครับเราจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่ดีครับที่ดีคือที่สตริกนะที่แบบดูละเอียดให้กับเราจ้างแพงนิดหนึ่งนะครับธุรกิจเราต้องนะยอดขายเป็น10เป็น100ล้านอย่ามาจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่แบบทำงานช่วยผมใช้คำนี้บางทีก็แบบเรียกถูกๆเพื่อให้ได้งานนะครับรวมไปถึงไอ้พวกที่ชอบพูดประมาณว่าตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวถ้ามีปัญหากับสมกรเคลียร์ให้อะไรเงี้ยขอเลยอย่าไปเอาพวกนั้นเอาพวกแบบสตริกหน่อยว่าลงบัญชีแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกทำงี้ไม่ได้ตรวจติดตามเอาแบบนะตามบินเข้มๆเลยเอาใบนี้ต้องหามาให้ได้
1: ตรงไปตรงมา
0: อันนี้ดีมากนะครับก็จะเป็นคนดูแบ็คอัพให้เราที่ดีมากในการที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับท่านต้องอ่านบัญชีเป็นอ่านงบเป็นฮะท่านทำไม่เป็นไรแต่ท่านดูปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันอะไรยังไงอ่ะใช่ไหมงบแทนฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดดูเป็น
1: ค่ะ
0: ก็มาทำธุรกิจอยากรวยขึ้นไม่ใช่เหรออยากรวยขึ้นก็ต้องรู้เรื่องเงินสิใช่ไหมฮะไม่ได้รู้แค่ว่าขายของยังไงโฆษณายังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เน้นเลยอยากจะให้เน้นเลยว่าดูให้เป็นนะครับนะที่สามก็คือเฝ้าติดตามสม่ำเสมอนะฮะทุกเดือนงบต้องเสร็จงบเดือนที่แล้วต้องจบมาไล่ดูรู้ไหมฮะถ้าจะให้เข้มขึ้นอีกมี forecast ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่บอกว่า forecast ไม่ไหวมีบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็ตรวจติดตามได้ว่ารายจ่ายตัวไหนมากไปน้อยไปมันจะได้เห็นก่อนเกิดเรื่องไม่ใช่มันหมักหมมสะสมนะแล้วมันก็แก้ยาก
1: ละ
0: ก็ทั้งสองสามเรื่องนี้นะครับก็จะทำให้เราบริหารการเงินจัดการได้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะบัญชีการเงินภาษีถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาเนี่ยก็คือธุรกิจก็เจ๊งไปต่อไม่ได้แม้ว่าคุณจะขายดีก็ตามยอดขายถล่มทลายก็ตามขยายสาขามากมายก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วภาษีนี่อย่าไปล้อเล่นนะครับก็เอาขาดทุนปิดกิจการแล้วจะมายุ่งอะไรแหวกเนี่ยฮะแหวกไม่ได้สนใจกำไรนะแหวกสนใจยอดขายคร
1: ับ
0: ขายได้เท่าไหร่ก็เถียวแหวกฮะถูกไหมถ้าไม่คุณไม่ได้กิจการที่รับการยกเว้นคุณโดนแหวนร้อยหนึ่งคุณโดนเจ็ดบาทต่อให้คุณเจ๊งคุณก็ไม่คุณไม่ต้องถ้าคุณเจ๊งคุณไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
1: แต่แหว
0: นหรือไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่คุณมีแหวนนะครับเจ๊งแล้วยังแหวนตามเลยนะอย่าไปล้อเล่นด้วยการเงินมันต้องบัญชีมันต้องถูกนะฮะ
1: ค่ะโอเควันนี้ถือว่ามาเช็คลิสต์กันเนาะว่าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะซึ่งโค้ชบอกไปละนะต้องทำความเข้าใจยอดขายกำไรเงินสดต้นทุนต้องรู้นะต้นทุนคงที่ของเรามันเยอะไหมถ้าสูงไปจะเป็นเดอะแบกนะแล้วก็อย่าไปแบบโอ้โหขยายสาขาที่รวดเร็วมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ดูบริหารสต็อกให้ดีเนาะเงินจมในสต็อกหรือเปล่ามีเรื่องของกระแสเงินสดพอหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนอันนี้หัวใจสำคัญเลยว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่เก่งเรื่องบัญชีก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องจ้างต้องให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญที่สตรีทเนี่ยดูเรื่องบัญชีการเงินแต่ยังไงเราก็ต้องอ่านงบการเงินเป็นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญใช่ไหมคะของการทำธุรกิจให้รอด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับฟังดูก็มีหลายมิติเหมือนกันนะ
0: ค่
1: ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะฮะเราเหนื่อยเราต้องรวยขึ้นนะฮะเราเหนื่อยคนผมบอกเลยว่าผู้ประกอบการเหนื่อยกว่าลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่ผู้ประกอบการเนี่ยเหนื่อยทั้งสมองเลย
1: คิดเพราะเราดูแล้วเนี่ย
0: บากหน้าไปกู้อีก
1: ใช่บางคนก็แบกลูกน้องไว้ด้วยนะบางทีบางคนเนี่ยต้องรันทุกอย่างเพราะว่าเห็นคนข้างหลังเนี่ยแหละคือเหมือนในทุกมิติเลยแต่ก็เป็นกำลังใจนะเพราะถ้าสักเซสมันก็คือความสำเร็จมันเป็นความสุขแล้วก็มันก็มั่งคั่งด้วยอะไรด้วย
0: ก็ต้องชดเชยนะบริษัทเวลาร้านมันปิดไม่มีใครชดเชยเจ้าของเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องรวยขึ้นครับบริหารเงินได้ดีครับ
1: ค่ะโอเคเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะใครที่มีปัญหามีเคสอะไรก็สอบถามมาได้สอบถามไปทางมันนี่โค้ชได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะวันนี้น่าจะได้แนวทางกันไปเนาะว่าเราจะบริหารเงินในธุรกิจยังไงนะคะเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วก็ไม่เจ๊งน่าจะได้ไอเดียเนาะสรุปกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
2: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเซตก็พยายามที่จะปรับตัวนะคะก็คือพยายามที่จะลบน้อยลงนั่นเองนะคะตอนแรกลบไป19จุดตอนนี้ก็ดูดีขึ้นนะคุณผู้ฟังเซตอินเด็กซ์เรียลไทม์นั้นลบอยู่ 11.44 จุดค่ะดัชนี 1616.46 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 27,473 ล้านบาทนะจากลบประมาณเปอร์เซ็นต์นึงตอนนี้ก็ลบ 0.7% นะสำหรับภาพของตลาดเองนะ Most Active 5อันดับตอนนี้ก็ SCB อันดับ1นะ158บาทลงไป50สตางค์ที่ลงเยอะๆตอนนี้น่าจะเป็น Delta นะเป็นสูงสุดดัชนีนะ305บาทลงไป8บาทนะคะ BBL Bank กรุงเทพ199บาทนะคะบวกมา1บาท50สตางค์ปตท. 38บาทบวกมา25สตางค์ KTB กรุงไทยแบงค์นะคะราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้41บาท25สตางค์ค่ะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆเองส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในแดนลบกันทั้งสิ้นเลยเนาะวันนี้นะคะถ้าเราสามารถที่จะลบได้น้อยลงก็ถือว่าสวยแล้วล่ะนะวันนี้นะคะตอนนี้เกาหลีใต้ก็ลบดีดูดีขึ้นนะเกาหลีใต้ทีแรกลงไป 4% ตอนนี้ลบ 2.08% แต่ก็ถือว่าเป็นการลงต่อจากเมื่อวานนี้นะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตามกันหน่อยคือเรื่องของราคาทองคำนะคะทองคำตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่บาทละ550บาทถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะราคารับซื้อทองแท่ง 63,550 ขายออก 63,750 นะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 64,550 นะก็ถือว่าปรับตัวลดลงแต่ไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับบางครั้งที่สัญญาณความขัดแย้งรุนแรงบางทีทองคำจะลงแรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องมอนิเตอร์กันเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของเงินดอลลาร์ด้วยนะคะปิดท้ายมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะห้ามพลาดค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะคะแจกไปแล้ว2ครั้งค่ะครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะคะครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะคะและโอกาสที่จะลุ้นรางวัลสุดท้ายค่ะต้องรีบแล้วนะเหลืออีกไม่กี่วันเองครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นี้นะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนะคะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะคะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไปเลยไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะคะทำช่องทางแอปพลิเคชันนะคะที่ MyMo ค่ะวันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569ต้องรีบนะวันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่เป็นข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายอีกเรื่องนึงค่ะเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะ ะคะที่เอามาฝากกันในยุคที่ AI กำลังมาแรงมากๆนะคะทุกคนก็มีมือถือมี iPad มีแท็บเล็ตคนละ 1-2 เครื่องนะคะและมีคนไทยวัย 40-50 ที่ยังใช้ AI ไม่คล่องค่ะหรือไม่อยากจะใช้ค่ะยังมีอีกไม่กี่เดือนนะหลายคนก็จะเกษียณด้วยนะแต่อยากจะมีชีวิตที่เกษมสำราญทุกๆวันนะคะตอนนี้ค่ะ Thinking Radio อยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้ค่ะก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงนะคะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปี3นะคะตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดวันก็จะมีการฝึกใช้ AI นะคะมาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวค่ะสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็ตัดต่อเป็นคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายนะคะโดยมีมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยเขาสอนแบบจับมือทำเลยนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะพร้อมกับทีมงานสตาฟนับ10เลยค่ะที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนะคะไม่อยากให้พลาดค่ะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะงานจะจัดวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทจะได้คู่มือ1ชุดนะคะชมคลิปย้อนหลังอีก1เดือนค่ะแล้วก็ทาน2เบรกแล้วก็1มื้อบุฟเฟ่แบบเต็มวันเต็มอิ่มไปเลยค่ะวิธีสมัครง่ายมากนะคะแอดไลน์ไปได้เลยที่ @ thinking radio นะคะมีแอดด้วยนะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะที่ @ thinking radio ค่ะต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่คือที่ LINE @thinking radio นะสำหรับกิจกรรม AI for life นะคะรุ่นที่3แล้ว Click and Create นะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับผู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่แล้วลุ้นด้วยนะหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้จะเป็นอย่างไรหุ้นไทยจะมีโอกาสกลับมายืนเขียวได้ไหมหรือถ้าลบนั้นเนี่ยถ้าลบไม่เยอะก็ประทับประคองตัวได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวเราตามกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกทำความดีพอหลังถูกถามต้องทำบุญหลังประเทศต้องทำบุญใหญ่ไม่หลังประเทศเจอเหตุใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งบางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ที่เข้าร่วมประกวดดนตรีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ญาติสะอื้นทยอยรับศพเหยื่อไฟไหม้ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่าแล้ว29ร่างยังไม่ทราบชื่ออีก4รายบรรยากาศความโศกเศร้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหล่าญาติเพื่อนสนิทที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียอย่างกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ DNA จากครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนของศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ร่างแรกที่ออกเป็นนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีมีพ่อและป้ามาติดต่อรับร่างทันทีที่หีบศพออกมาพ่อและป้าต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความอาลัยพร้อมเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลา 8:30 นรวมผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้า29รายทราบชื่อแล้ว25รายนำร่างกลับแล้ว8รายยังไม่ทราบชื่อ4รายเป็นชาย1หญิง3รายกองพิสูจน์หลักฐานสามารถกู้คืนภาพกล้องวงจรปิดในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้แล้วพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองบังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ประสานพนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างทางร้านดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดเข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายที่บริเวณด้านฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพเพื่อรอช่างอาคารมาชี้จุดก่อนที่จะทำการเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบเชิงลึกโดยในส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่ามีการนัดหมายช่วงใดพลตำรวจตรีวาทีกล่าวต่อถึงพยานที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่าวัตถุพยานสำคัญคือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลเร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยทางพท.จะจัดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันทีส่วนรายละเอียดพฤติการความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้นต้องรอการตรวจสอบละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
11: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
12: สวัสดีค่ะ
13: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะในวันอังคารนี้ค่ะกับโบแล้วก็หนุ่ยค่ะ
12: ค่ะก็สำหรับรายการ Modern Market ของเรานะคะทุกๆวันอังคารแบบนี้ก็เช่นเคยค่ะเรายิงช่วงกันเข้ามาแล้วนะคะเราเปิดเป็นช่วง 2 Minute Market นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเรานะคะเพื่อที่จะฝากขายสินค้าและบริการเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าบริการอะไรต่างๆค่ะทุกธุรกิจเลยนะคะพี่โบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากที่จะโชว์เสียงหรือว่าโทรเข้ามาไม่สะดวกหรือว่าสายอาจจะพันกันแย่งกันโทรสายไม่ว่าอย่างเงี้ยนะเออก็สามารถส่งเข้ามาทางออนไลน์ก็ได้นะคะจะเป็นที่ @thinkingradio หรือว่าจะเป็นที่ Facebookแฟนเพจ FM 96.5 ที่รายการเรากำลังไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะจะเป็นช่อง Channel YouTube ก็ได้ค่ะก็หลากหลายช่องทางเลยที่ให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันเข้ามากับเราได้เข้ามาขายสินค้ากับเรานะคะถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะในช่วงแบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนาะ
13: มันยังไม่คล่องตัวค่ะก็เลยอยากชวนผู้ฟังมาเรียกว่ามาฝากร้านกันแล้วกันเนาะฝากกันมาโทรมาก็ได้ค่ะ022481657หรือว่าอย่างที่น้อยบอกเลยคือตามช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยทั้งส่งมาทางคอมเมนต์ของ Facebook YouTube ก็ได้ค่ะหรือไปที่ LINE @thinkingradio ก็ได้เหมือนกันก็ในช่วง2 minute market นี้ก็เปิดโอกาสให้แบบกันสดๆเลยนะคะมาแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถส่งกันมาได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของ2 minute market ค่ะมีข่าวๆที่น่าสนใจค่ะจากธนาคารออมสินเลยเขาบอกงี้นะเขาบอกห้ามพลาดค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญค่ะสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1คือวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายค่ะโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้นะคะ16นี่อีก2วันเองเนาะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออม ที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบในใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะคะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเลยค่ะ มาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อได้ด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะวันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะ2569นี้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
12: ค่ะก็ขอย้ำอีกหนึ่งรอบละกันนะคะสำหรับในช่วง Modern Market นะคะช่วง2 minute market นะคะเอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรไม่มีอะไรช็อตใช่ไหมก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์022481657 022481657
13: ค่ะนะคะสงสัยมีเสียงโทรศัพท์ส่งเข้ามาทางไลน์แอปหรือเปล่าตื่นตากันมากเลย
12: ดูตื่นเต้น
13: ค่ะ
12: แต่ว่าในระหว่างที่เรารอสายคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเราก็มีสินค้ามานำเสนอใช่ไหมมีฝากเข้ามาในไลน์แอดทิ้ง
13: ในฝากร้านมาที่ไลน์แอดทิ้งกันเราเมื่อวันก่อนส่งเข้ามาสำหรับจากคุณนี่ค่ะคุณสมพวกนะคะ
12: ค่ะ
13: ส่งเข้ามาเป็นข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษค่ะเป็นข้าวกล้องอินทรีย์นะข้าวกล้องปลอดสารเคมีมีทั้งข้าวแบบข้าวกล้องอันนี้ข้าวกล้อง
12: อันนี้ข้าวกล้อง
13: แล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะปลอดสารพิษส่งถึงบ้านนะคะโดยไปรษณีย์เลยเป็นบรรจุด้วยถุงสุญญากาศแบบนี้นะคะแบบที่คุณนุ้ยโชว์ใน Facebook ใครที่ฟังวิทยุอยู่แล้วมองไม่เห็นอาจจะเปิดเข้ามาใน YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้จะเห็นคุณนุ้ยถือข้าวอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นสำหรับถุงละ1กิโลกรัมแต่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณนุ้ยค
12: ุ
13: ณ
12: ผู้ฟังรายการของเราเลย
13: ข้าวกล้อง2กิโลกรัมเนี่ย160บาทแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่2กิโลกรัมเนี่ย200บาทบรรจุในสุญญากาศแบบดีเลยค่ะน
12: ่
13: าจะเป็นถุงละ1กิโลกรัมก็เป็นใหม่ๆเลยค่ะไม่เหม็นหืนแน่นอนถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณสมพวกนะคะแอดไลน์ไปเลยค่ะที่เบอร์นี้0816590086
12: ค่ะ
13: 0816590086ค่ะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรเขาทำกันเองจริงๆค่
12: ะ
13: ทำออกมาแล้วก็บรรจุด้วยถุงสุญญากาศแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยแอดไลน์เขาไปแล้วแล้วก็สั่งตรงได้เลยเขาก็จะส่งทางไปรษณีย์ให
12: ้ค่ะ
13: เรียกว่าส่งดีอ่ะเนี่ยส่งมาถึงเรานี่ก็แบบว่าผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วนไม่มีแตกกระจายอะไรเลย
12: ใช่ค่ะอันนี้เราชอบทานนะคะเป็นข้าวไลบรารีนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลสุขภาพเนาะ
13: ใช่ค่ะ
12: ก็
13: เป็นแบบปลอดสารอย่างที่เขาบอกเลยก็เนี่ยค่
12: ะ
13: ส่งมาแบบคุณสมพวกก็ได้เลยนะคะส่งมาทางไลน์แอดแล้วก็อาจจะอยากให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ก่อนก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราได้ก็ถามมาได้ที่ไลน์แอด Thinking Radio นะคะแล้วก็เราจะได้ส่งที่อยู่ไปให้แล้วก็นำมาฝากผู้ฟังที่ใครที่สนใจอยากซื้อข้าวที่มีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็เกษตรกรทำกันจริงๆทำเองเนี่ยก็อยากให้อุดหนุนเกษตรกรไทยด้วยกันนะคะ
12: ค่ะย้ำอีกหนึ่งรอบใครที่สนใจนะคะข้าวสวยออนไลน์นี่เป็นชื่อของเขาใช่ไหมสามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะทั่วประเทศเลยที่ Line ID ตัว C นะคะตัว C แล้วก็ J แล้วก็22208นะคะซีบ้านะตัว Z นะ Z แล้วก็ตัว J แล้วก็22208นะคะ
13: หรือว่าโทรไปก็ได้
12: โทรไปก็ได้
13: 0865900086
12: ค่ะใครที่อยากมาขายสินค้าแบบนี้นะคะบางทีแบบว่าเฮ้ยให้เราพูดอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือว่าบรรยายสรรพคุณได้ไม่ครบก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481657นะคะเราก็รอสายคุณผู้ชมผู้ฟังอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสินค้าที่อยากจะมานำเสนอค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะหนึ่งอย่างที่ สำคัญมากๆเลยกับบ้านนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะก็อยู่ที่ไหนก็สามารถสบายใจได้นะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจะช่วยเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอันนี้เราก็เลยมานำเสนอค่ะแค่มีเจ้าตัวมิสเตอร์ CCTV นะคะเป็นกล้องวงจรปิดรุ่น V360 แล้วก็ A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าจะคุยแบบว่าโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยผ่านมือถือเครื่องเดียวก็คือสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ความละเอียดของกล้องนี่ก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K แล้วก็ UHD นะคะติดตั้งง่ายค่ะได้ทั้งในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม memory HD card ได้สูงถึง128 GB เลยแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะสามารถที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะคะแล้วก็สามารถหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ครอบคลุมกล้องวงจรสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะแล้วก็สามารถดูกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นโหมดแบบว่าอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพในที่มืดได้รับประกัน1ปีเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยจาก Shopmania นะคะก็ซื้อ1แถม1ภายในเดือนนี้นะคะซื้อ1แถม1เพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็เหมือนเดิมค่ะง่ายมากๆนะคะโทรไปที่เบอร์021143990021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้าเพียงแค่100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมทนะคะเอ็มคอร์ดของเรานี่คือการันตีคุณภาพค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าจำเป็นมากๆสำหรับยุคปัจจุบันเนาะมันแบบคือสร้างความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้เราได้
13: ใช่นะคะโดยเฉพาะแบบบ้านที่อาจจะมีผู้สูงอายุ
12: ใช่
13: ก็สามารถที่จะได้ดูว่าเอ๊ะท่านเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหมจะเดินเข้าห้องน้ำยังปลอดภัยดีหรือเปล่า
12: ค่ะ
13: หรือบางบ้านไม่ได้มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กก็สามารถได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งไม่ได้มีผู้สูงอายุไม่ได้มีเด็กเล็กแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราไม่อยู่บ้านเราออกมาทำงานแล้วบ้านเราเองยังปลอดภัยไหมเนาะมีใครเข้ามาเยี่ยมบ้านโดยไม่ได้รับเชิญหรือเปล่าอันนี้เราก็เห็นหมดเลยเราสามารถควบคุมได้ผ่านมือถือใช่ไหมนุ้ย
12: ค่ะใช่
13: ก็สนใจก็รีบเลยค่ะติดต่อมาได้เลยที่ช็อปแมเนียนะคะ
12: ใช่บอกเบอร์ให้อีกรอบละกัน021143990ค่ะตอนนี้เราก็ยังรอสายอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022481657นะคะเข้ามาขายสินค้ากับเราได้หรือว่าถ้าโทรมาจะไม่ติดนะคะสายไม่ว่างก็ Line แอดก็ได้ค่ะที่ @thinking radio ค่ะ
13: หรือว่าจะมาที่ทางคอมเมนต์ทาง Facebook YouTube ได้หมดเลย thinking radio เหมือนกันนะคะก็ส่งข้อความมาบอกกันได้เลยว่าอยากให้เราประชาสัมพันธ์กิจการอะไรนะเป็นแบบสักขายสินค้าอะไรบริการอะไรก็สามารถส่งกันมาได้เลยค่ะก็เรายินดีเป็นตัวกลางนะคะเป็นสื่อกลางในการเรียกว่าฝากร้านบอกกล่าวกันไปให้ได้เข้าถึงกันได้อย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ
12: ค่ะ
13: ทีนี้แบบอยู่ระหว่างรอก็ข่าวคราวกันมาก่อนไหมเราพูดถึงไทยช่วยไทยกันเยอะเลยวันนี้ก็มีไทยช่วยไทยอีกแล้วขอเบอร์อะไร
12: อ๋อขอเบอร์สั่งซื้อข้าวอีก
13: อี
12: กครั้ง
13: อ๋อเหรอคะโอ้สั่งแหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงอาจจะต้องย้อนกลับไปเยอะเลยนะ
12: ได้ๆนะคะ
13: แป๊บนึงนะคะระหว่างรอก็เดี๋ยวรอหาก่อนนะคะคุณนุ้ย
12: ค่ะก็นุ้ยมีข่าวดีนะไม่รู้เป็นข่าวดีให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีการปลดล็อกนะคะในเรื่องของต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแบบสายดิ้งสายดื่มอะไรเงี้ยพี่โบคะต้องบอกว่าเขามีการปลดล็อกนะคะว่าให้งานแต่งนะคะสามารถที่จะงานแต่งในสถานที่ราชการนะคะสามารถที่จะดิ้งดื่มได้เพราะปกติเนี่ยเขามีกฎห้ามเอาไว้นะคะสำหรับรายละเอียดอันนี้นะคะ ก็เป็นเรื่องของสำนักรัฐมนตรีค่ะเขาออกประกาศมานะคะว่าการจัดเลี้ยงตามประเพณีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเนาะแต่ว่าปัจจุบันเขามีกฎหมายควบคุมในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมนะคะ เขาก็เลยเปิดทางให้มีการจัดเลี้ยงในพิธีงานแต่งงานงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ที่บอกว่าเป็นสถานที่ราชการเพราะว่าเอาจริงๆตามต่างจังหวัดนะเนาะเขาก็จะมีการจัดเลี้ยงงานอะไรพวกนี้ตามสถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรืออาคารสำนักงานของราชการอะแบบนี้เขาก็จัดเยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายใช่ไหมทีนี้เนี่ยภายหลังค่ะราชกิจจานุเบกษาเขาก็เผยแพร่เอาไว้นะคะว่าประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดเลี้ยงตามประเพณีพ.ศ. 2569นะคะสดๆร้อนๆเลยก็มีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเขาประกาศใช้แล้วนะโดยกำหนดให้การจัดเลี้ยงตามประเพณีนะคะได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายในเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือสามารถทำได้อะไรที่สามารถทำได้ในเรื่องของการจัดเลี้ยงก็มี2กรณีก็คือ1การจัดเลี้ยงในพิธีการแต่งงานอันนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็2ก็คือการจัดเลี้ยงตามประเพณีทางการทูตค่ะโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะคะลำดับรองลงมาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พ.ศ. 2568นะคะเพื่อที่จะกำหนดนะคะให้ความหมายของคำว่าจัดเลี้ยงตามประเพณีเนี่ยมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสำหรับข้อยกเว้นอะไรที่จะสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็คุณชนินรุ่งธนเกียรติซึ่งเป็นรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าประกาศนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งเลยของการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปในตามงานเลี้ยงประเพณีงานแต่งงานเลี้ยงประเพณีทางการทูตเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะคะก็มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะแต่ว่า เขาก็มีการในเรื่องของปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมาตลอดเนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปทีละขั้นเพราะว่ากฎหมายในการควบคุมอะไรพวกนี้มันออกมาเนิ่นนานเขาก็กำลังปรับปรุงกำลังพัฒนากันอยู่
13: ต้องปรับปรุงให้มันดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้น
12: ใช่เข้ากับบริบทของประเทศมากขึ้น
13: ใช่เมื่อสักครู่ถามเรื่องเบอร์ใช่ไหมคะเบอร์ของคุณสมพวกเนาะก็สามารถโทรไปหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้ค่ะที่เบอร์0816590086081-659-0086คุณสมพวกนะคะ
12: ค่ะ
13: สามารถแอดไลน์ไปก็ได้โทรไปก็ได้ถ้าโทรไม่รับก็แอดไลน์ไปเผื่อจะตอบนะคะ
12: ค
13: ่
12: ะ
13: ก็บอกว่ามาจากรายการ Modern Market ก็ได้ของ 96.5 นะคะอาจจะได้ราคาพิเศษค่ะ
12: ช่วง2 minute market ยังไม่จบนะคะสำหรับช่วงแรกในรายการสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022481657นะเราอยากพูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังอยู่
13: 2นาทีมีความหมายคือแค่2นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะ

0: ประชาสัมพันธ์กิจการของตัวเองได้แล้วค่ะเอาสั้นๆเลยว่าคุณชื่ออะไรสินค้าเป็นอะไรบริการเป็นอะไรแล้วอยู่ที่ไหนยังไงสามารถติดต่อกลับได้ช่องทางไหนบ้างง่ายๆเลยไม่ต้องแบบว่าเกรงนะบางคนอาจจะบอกโอ๊ยฉันกลัวฉันเข้ามาทางวิทยุแล้วรู้สึกกลัวทำไงยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรก็เหมือนคุยกันนี่แหละเหมือนบอกกับนุ้ยคุยกันนะ
1: คะ
0: ไม่ต้องเกรงแบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจ
1: ค่ะเมื่อกี้พี่วอมี
0: พูดถึงไทยช่วยไทยที่เราแบบเรามักจะเอาเรื่องของไทยช่วยไทยโครงการไทยช่วยไทยมาพูดเสมอเนา
1: ะ
0: ว่าสำหรับคนทั่วไปเขาเอ้ยตอนนี้มันอยู่ที่เดือนที่สองแล้วหมดกันหรือยังนะดิฉันหมดไปเรียบร้อยแล้ว
1: หมดแล้วเหมือนกัน
0: เรียบร้อยไปแล้วท่านรอเดือนที่3ต่อไปแต่ว่าคราวนี้เขาจะมีไทยช่วยไทยแบบแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เขาคิกออฟกันไปแล้วค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนค่ะมีการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อย่างเป็นทางการไปแล้วเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผ่านมาตรการสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุนพื้นที่ค้าขายแหล่งเงินทุนแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดดิจิทัลเพื่อการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยค่
1: ะ
0: คุณสุภจีค่ะคุณสุภจีสุธรรมทานสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้แหละโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยคุณณพินทร ศรีสันพางค่ะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นี่แหละก็มาเปิดพร้อมๆกันแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยเข้าร่วมกันเยอะเลยนะคะคุณสุภจีบอกว่าโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์สสว.นะคะภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองเนี่ยก็ได้พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมีอาชีพหรือว่าหารายได้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆเลยง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยกว่า500รายแล้วนะคะแล้วก็ได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยเข้าร่วมกับโครงการกว่า100แบรนด์นะคะ100แบรนด์เลยเนาะก็ทางสสว.เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มีการจัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทค่ะสนับสนุนโครงการนี้โดยช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทในอัตราแบบ 50% เลยค่ะคุณนุ้ยของค่าแพ็กเกจสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายค่ะคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือประมาณ 10,000 ครอบครัวทำให้ผู้ที่มีต้องการจะมีอาชีพมีรายได้เสริมเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีไม่ต้องเริ่มต้นคิดโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นคิดหรือพัฒนาธุรกิจใหม่นะลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพแล้วก็ช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยรัฐบาลเขาตั้งเป้าแบบนี้ค่ะตั้งเป้าจะงานเพิ่มสัดส่วนGDP เนาะของภาค SME เนี่ยจากปัจจุบันมัน 35% เนี่ยเขาอยากเพิ่มให้เป็น 40% ใน4ปีโครงการนี้ก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากเงินสนับสนุนจากสสว.แล้วนะกระทรวงพาณิชย์ยังได้ประสานความร่วมมือกับทาง SMED Bank ค่ะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่อบสย.ด้วยนะคะอุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็ให้เพื่อให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยมีเงินที่แบบยังมีเงินไม่พอเนาะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้แล้วก็พร้อมการค้ำประกันสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยค่ะก็นอกจากนี้ไม่พอนะเรื่องเงินทุนแล้วนะไม่พอเรื่องเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วยังไม่พอเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เขายังมีการร่วมกับ CP Extra นะคะในการเปิดพื้นที่ค้าขายในห้างโลซัสแมคโครด้วยนะคะ 2,000 กว่าสาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศด้วยนะคะก็เปิดแบบเต็มที่เลยนะก็3ใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ค่ะที่ LINE OA ของเขานะ @assign นะคือหมาย @assign ค่ะแล้วก็แฟรนไชส์ DBD Plus นะคะแฟรนไชส์ BD Plus นะคะหรือว่าสอบถามไปได้ที่ call center ก็ได้ค่ะ1570อ่ะสอบถามไปได้ที่1570ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆสำหรับใครที่อยากจะไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ไปทำแบบแฟรนไชส์ก็ได้เหมือนกันอ่ะ
1: ค่ะก็โหหาให้แบบครบวงจรเลยนะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะน่าจะเป็นสายก่อนปิดเบรกกันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามากันนะคะ
0: คุณอะไรนะคุณประวิทย์
1: คุณประวิทย์นะคะ
0: อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับค่ะเชิญเลยค่ะคุณประวิทย์ครับช่วงนี้มาขายอะไรคะ
2: แนะนำนิดเดียวครับขอแนะนำของผลิตภัณฑ์ของไทยโคโค่โคโค่ฟาร์มอะครับเป็นกาแฟมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะ
2: ครับก็ครับกาแฟทีนวันพร้อมดื่มครับ
1: ทีนวัน
2: พร้อมครับตัวนี้จะมีตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันค้างครับก็จะมีวางขายอยู่ที่ตรงที่โกลเด้นเทสนะครับแล้วที่ออนไลน์ก็มีนะครับออนไลน์ก็มีครับก็มันจะประกอบไปด้วยกาแฟอย่างเดียวนะครับกาแฟพร้อมดื่มอย่างเดียวแล้วก็ในนั้นก็จะมีครีมมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: มีชื่อแบรนด์ไหมคะถ้าเกิดใครที่จะไปหาซื้อตามโคเดนเพ
2: สไทยโคโค่ฟาร์มครับ
1: ไทยโคโค่
2: ไทยโคโค่ฟาร์ม
0: ไทยโคโค่ฟาร์มนะคะเป็นรูปแบบไหนคะเป็นกระป๋องพร้อมดื่มหรือว่าเป็นกล่องเป็นยังไงคะ
2: เป็นไม่หนึ่งกล่องครับจะมีทั้งหมดแบบซอง
0: อ๋อเป็นซอง
2: ครับเป็นซองครับสามารถหนึ่งซองก็เป็นหนึ่งเสิร์ฟได้เลยนะครับ
1: บางคนกังวลสุขภาพตรงนี้ก็คือความหวานของมะพร้าวนี่ยังไงคะควบคุมยังไงเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับก็มันในหนึ่งซองเนี่ยจะมีกาแฟอย่างดีนะครับพร้อมกับครีมมะพร้าวซ
1: ึ่
2: งครีมมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวกับนมครับซึ่งส่วนผสมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซึ่งเนี่ยก็จะมีแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวด้วยครับน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นออร์แกนิกแท้ 100% นะคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะ
2: แล้วก็ตัวนี้ก็ต้องมีการรับรองออยเรียบร้อยเสร็จนะครับ
1: หนึ่งกล่อง
2: ก็จะมี8กล่องครับ
1: ค่ะขายออนไลน์ด้วยไหมคะ
2: ขายออนไลน์ด้วยครับขายออนไลน์ด้วยครับ
1: ซื้อยังไงคะออนไลน
2: ์ก็มาที่มาที่ไลน์ก็ได้ครับไลน์วายิทนะครับจะเป็นดู HIGE จะเป็นดู IT ครับ
1: ค่ะ
2: ได้หนึ่งกล่องก็จะมีทั้งหมดแปดกล่องก็ราคาอยู่ที่175 บาทครับ
1: ค่ะ
2: เป็นค่าจัดส่ง
0: ค่ะมีค่าจัดส่ง
2: ก็ค่าจัดส่งอยู่ที่40 บาทนะครับ
1: ค่าจัดส่งราคาเรียวเลย40 บาท
2: ถ้าหากว่าจำนวนเยอะนะก็จะเป็นจะเป็นราคาเหมาจ่ายก็ได้ครับ
1: ใครที่กังวลในเรื่องของการควบคุมความหวานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสามารถทานได้แบบสบายเลย
2: ใช่ครับ
0: ก็บอกช่องทางติดต่ออีกทีค่ะว่าใครสนใจอยากที่จะไปหาซื้อได้ง่ายๆที่ไหนยังไงหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ยังไงค่ะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับมาที่ไลน์นะครับไวท์นะครับ WHITEจะเป็นดูไอทีครับใบที่เป็นสีขาว
0: ค่ะ
2: แต่จะเป็นดูไอทีครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีขายทั่วไปตามGolden Page ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะ
2: หรือจะสั่งซื้อก็ซื้อที่ Golden Page ก็ได้ครับ
0: ที่ Golden Page ก็มีขายนะ
1: โอเค
2: ครับ
0: ได้
1: ขอบคุณคุณประวิทย์มากนะคะขอให้ขายดีๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ใครสนใจนะกาแฟแบบกาแฟมะพร้าวพร้อมดื่มครีมวันใช่ไหมก็เป็นซองเนาะก็สามารถสนใจก็ไปหาซื้อได้ไทยโคโค่ฟาร์ม
1: ใช่หาซื้อได้ตามโกลเด้นเพจ
0: โกลเด้นเพจหรือว่าจะไปตามไลน์ที่เขาบอกก็ได้เนาะ
1: ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้กาแฟมีตัวเลือกเยอะหลากหลายเนาะ
0: ใครสนใจก็นี่แหละค่ะเราสามารถเลือกเองได้ว่าเราอยากจะกินอะไรแบบไหนยังไงแต่ว่าก็หลายคนก็บอกว่าห่วงเรื่องสุขภาพ ก็ต้องดูกันไปว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มาขายเนี่ยก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันไปด้วยเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรักษาสุขภาพก็มีเยอะแหละแต่เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนไหมคุณนุ้ย
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่สองค่ะ
3: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Modern Market ค่ะยังอยู่กับโบอยู่กับนุ้ยนะคะก็ในทุกๆวันอังคารก็อยู่กับเรา2คนค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากของ SME กันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะช่วง SME ต้องรอดค่ะเราก็อยากให้ SME ต้องรอดไปพร้อมๆกันนะก็เลยเนี่ยแหละค่ะเปิดช่วงนี้มาพูดคุยข่าวคราวที่เกี่ยวกับ SME เนาะนำมาฝากกันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยข่าวคราวโดยตรงจาก SME เนี่ยเรามีข่าวคราวจากสำนักงานกสทช.มาฝากกันค่ะ

0: สังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่นะคะ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งค่ะหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบแล้วมันไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะนี่ข้อแรกข้อที่2 SMS ที่มีคำสะกดผิดค่ะการใช้ภาษาผิดปกติแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้ดำเนินการทันทีนะคะอย่างเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับแล้วนะต้องยืนยันตัวตนแบบนี้นะคะทำให้ตกใจพัสดุตกค้างค่ะเอ้ยพัสดุคุณตกค้างนะต้องกดลิงก์ลับนะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วอยากเปลี่ยนรหัสผ่านไหมกดลิงก์มาแบบนี้นะคะหรือว่ากระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นคุณได้รับรางวัลคุณได้รับเงินรางวัลนะกดลิงก์มาเพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยนิยมใช้ค่ะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนั้นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของรัฐทุกแห่งค่ะจะไม่ส่งลิงก์โดยตรงไปถึงผู้รับทุกกรณีอันนี้ย้ำนะคะหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีค่ะและข้อ3หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะคะเพราะว่าเป็นเพราะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL เนี่ยมักจะมีการสะกดผิดสะกดเกินนะเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL สั้นหรือว่าเป็นลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมเข้ามานะคะแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายเนี่ยบุตรหลานค่ะควรช่วยให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS ค่ะโดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมิจฉาชีพจะใช้ช่องทางนี้แหละค่ะหลอกลวงและไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยหรอกจริงๆ
1: ค่ะ
0: เวลาพวกเราเองแม้กระทั่งคนวัยทำงานเวลารีบๆไม่ได้ดูพอมีลิงก์ส่งมาปุ๊บเอ้ยไม่รู้อะไรกดไว้ก่อนไม่ได้เลยนะสมัยนี้คือกดไว้ก่อนไม่ได้นะคะอันนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับบัญชีของคุณแน่ๆอันนี้ก็สำนักงานกสทช.เขาฝากมาค่ะ
1: ค่ะจริงๆมิจฉาชีพนี่มาในแบบหลากหลาย
0: รูปแบบเยอะมากบางทีนึกอะไรไม่ออกกลับไปมุกเดิมๆก็เยอะค่ะหนุ่ย
1: ใช่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของมาหลอกลวงพร้อมกับการค้าขายออนไลน์อ่ะ
0: จริง
1: วันนี้คือเยอะนะเคสแบบ
0: เยอะนะคือแบบสั่งซื้อแล้วไม่ได้ของ
1: ใช่
0: หรือสั่งซื้อแล้วได้อะไรกลับมาก็ไม่รู้อย่างที่ไม่ได้สั่งก็เยอะเลย
1: หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นว่าส่วนใหญ่ละกันคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มักจะเป็นผู้สูงวัยเนาะนะคะแต่ว่ารายการของเรานะคะอย่างที่บอกไว้ว่าในช่วง SMEต้องรอดใช่ไหมคะ
0: ต้องรอดไหมคะ
1: ใช่ต้องรอดสิคะ จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่2อ่ะเราก็คือพูดคุยกับ SME เนาะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ SME ท่านไหนที่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารนะคะในเรื่องของการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากให้โทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านอื่นด้วย
0: ผ่านเส้นทางความยากลำบากมายังไงนะมายืนจนถึงจุดนี้ได้ในช่วงเศรษฐกิจที่มันแย่ๆแล้วผ่านมาได้เนี่ยเราอยากให้มาเป็นแบบมาแลกเปลี่ยนกันละกันว่าเอ้ยเราอยากมาแบ่งปันว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วอ่ะมันสำเร็จนะแล้วแบบใครที่ฟังอยู่อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เดินต่อไปได้แล้วก็รอดไปด้วยกันอย่างที่ช่วงเราบอกเลยคือ SME ต้องรอดนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของท่านนะคะอยากที่จะเอาในยุคนี้มันต้อง AI ใช่ไหมอะไรก็ AI หมดแล้วนะคะอยากที่จะเอาเจ้า AI เนี่ยนะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าAI คืออะไรแล้วสามารถช่วยธุรกิจเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ต้องมางานสัมมนาของเรางานนี้เลยนะคะอันนี้ก่อนเลยสำหรับใครที่เอาใครที่ยังไม่มีพื้นฐานก่อนวะ
0: ได้ได้ได
1: ้นะเผื่อว่า
0: ใครที่แบบว่าเอ้ยรู้จักแหละว่า AI มันคืออะไรแต่ว่าฉันทำไม่เป็นเลยอ่ะเข้า AI ยังเข้าไม่เป็นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะแต่ว่าทุกวันนี้ใครก็ต้องมีแบบมือถือแท็บเล็ตอะไรกันหมดแล้วแหละคนละเครื่อง2เครื่องอะไรก็ว่าไปนะคะบางคนก็ใช้งานแบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปพื้นฐานแต่ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ย AI นี่มันช่วยเราได้เยอะเลยนะคะอยากที่จะใช้

0: งานมันให้เป็นเนี่ยฟังก์ชันมันเยอะมากๆนะคะใครที่เป็นในวัยที่แบบวัยเกษียณอยากจะมีชีวิตแบบเกษียณสำราญในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ Thinking Radio ของเรานะคะก็อยากให้พี่ๆค่ะมีพลังในการสร้างสรรค์เอา AI มาใช้งานนะคะแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมทั่วไปให้เป็นกิจกรรมสุดพิเศษนะคะเอาเทคโนโลยีที่มันดูแบบว่า AI นี่แหละดูมันแบบเข้าถึงยากดูใช้ไม่เป็นยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าถ้าเกิดว่ามาอบรมกับเรานี่มันไม่ยากเลยนะคะแล้วมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสร้างความสนุกสุดเหวี่ยงเลยทีเดียว
1: สุดเหวี่ยงเลยนะ
0: สุดเหวี่ยงเลย โดยกิจกรรมเวิร์กช็อปAI for Life นะคะต้องบอกว่าจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วและสำหรับครั้งนี้ค่ะใช้ชื่อตอนว่าคลิกand create วัยเก๋าเล่าด้วยภาพ AI นะคะเราก็จะอบรมกันตลอดทั้งวันเลยก็จะมีการฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะคะในการอย่างเช่นนะเนรมิตภาพให้ออกมาเป็นเรื่องราวหรือว่าสร้างวิดีโอสุดล้ำเลยเอา AI เนี่ยมาตัดคลิปตัดต่อแบบว่าเก๋ๆเลยทีเดียวเอาไว้ส่งต่ออวดลูกหลานอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ต้องบอกว่ามือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวค่ะมันใช้งานง่ายมากๆสำหรับในวันที่เราจะอบรมกันในวันที่1กรกฎาคมนี้เอ้ยไม่ใช่สิคะ1สิงหาคม จะย้อนไปไหน1สิงหาคมนี้นะคะโดยที่ในวันที่1สิงหาคมเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาเลยนะก็สามารถที่จะมาอบรมมาเรียนกับเราได้นะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราจัดกันแบบว่าจับมือทำเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ที่จะมาสอนเรานะคะก็คืออาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะ
1: ยาวนานมากนะคะเรียกว่าท่านจับมือทำมาหลายคนแล้วล่ะ
0: ใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีสตาฟเยอะ
1: ใช่มีทีมงานแบบ
0: มือทำ
1: ใช่คือน่าจะแบบว่ากลุ่มเล็กๆแล้วสามารถแบบบอกกันได้เลยอ่ะคือจับมือทำให้เป็นได้จริง
0: ๆใช่ไม่อยากให้พลาดงานนี้นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกแน่นอนอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมเดอะเอมอรัลด์ถนนรัชดานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพียงแค่ท่านละ 3,900 บาทตรงนี้เนี่ยท่านก็จะได้คู่มือ1ชุดนะคะแล้วก็จะมีการส่งคลิปย้อนหลังให้ดูเนี่ย1เดือนนะคะแล้วก็ราคานี้มีบุฟเฟ่อาหารกลางวันด้วยนะ
1: อร่อยด้วยย้ำ
0: แล้วก็มีอาหารเบรก2เบรกด้วยก็คือเราอบรมกันเต็มวันนะคะแล้วก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆค่ะสมัครที่ LINE @thinkingradio อันนี้ในวันที่1สิงหาคมก็สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน
1: ใช่คือเล่นอาจจะเล่นได้แหละแต่ว่าเราจะโพสต์กันแบบไหนยังไงใช้คำยังไงดีนะส่งรูปทำยังไงนะอะไรเงี้ยให้AI เขาช่วยปรับรูปเรายังไงดีอันนี้ก็คือสอนได้เลยแล้วที่สำคัญแอบกระซิบค่ะว่าวันที่1สิงหาคมเนี่ยค่ะคอร์สเนี้ยใกล้เต็มแล้วคุณนุ้ย
0: ใช่เหลือแบบ10เข้ามาด่วนเลย
1: 10กว่าที่เองนิดๆเองนะ
0: ค่ะใช่แต่ว่าสำหรับคนที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหรือว่าอยากที่จะความจริงมีคนถามมาเยอะนะว่าเฮ้ยอยากที่จะขายออนไลน์บางท่านมีธุรกิจขายสินค้ามีหน้าร้านอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นเอา AI มาช่วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนนะคะวัยเก๋าแค่ไหนหรือว่าวัยทำงานอยากที่จะเริ่มต้นค้าขายธุรกิจออนไลน์นะแค่คุณมีสินค้าแล้วก็มีใจที่พร้อมจะลุยนะคะเราก็จะนี่เลยค่ะจัดให้คุณเนี่ยนะคะใช้ AI มาปั้นแบรนด์ให้ปังบนโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับคอร์สนี้เราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม
1: ค่ะ
0: งานนี้ก็มันจะเป็นการที่จะเอา AI ค่ะมาทำเป็นผู้ช่วยเหมือนเลขาส่วนตัวเลยนะคอยที่ยังไงอ่ะช่วยวางแผนการขายช่วยคิดคำคมคิดแคปชั่นไว้โพสต์ขายของอะไรเงี้ยแล้วก็มีการที่จะสอนสร้าง สร้างภาพสำหรับขายสินค้าผลิตภัณฑ์ออกแบบ
1: เทคนิคการถ่ายภาพทำยังไงใช่
0: ใช้ AI มาปรับให้รูปแบบสินค้าเราเนี่ยสวยสะดุดตายังไงเทคนิคที่แบบว่าเฮ้ยทำให้สินค้าเนี่ยมันน่าซื้อมากขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค้าขายออนไลน์นี่แค่ปลายนิ้วนี่ก็คือของเราก็ขายได้แล้วถ้าเกิดว่าเราทำผลิตภัณฑ์ให้มันน่าสนใจและที่สำคัญ AI มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะลบคำว่าเฮ้ยมันยากหรือเปล่าออกไปเลยนะเพราะว่าเช่นกันเราก็จะจับมือทำอีกเช่นกันนะ
1: ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวมันมีเรื่องของคลิปด้วยถ้าใครอยากทำคลิปเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยแนะนำสินค้ายังไงให้มันโดนใจลูกค้าของเรานะอุ๊ยสมมติพูดแค่สั้นๆไม่กี่ประโยคอะแล้วตัดคลิปออกมาทำคลิปให้ AI ช่วยในการทำคลิปให้ดึงดูดใจทำยังไงอันนี้ก็ทำด้วยเหมือนกัน
0: บางคนนี่ไม่ต้องพูดขายสินค้าเองเลยใช้ AI ในการพูดขายแทนได้เลย
1: ไม่อยากออกหน้าตัวเองใช้ AI พูดก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ก็วิทยากรก็เป็นท่านเดิมนะคะอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าท่านมีวิทยากรแบบชุดใหญ่จัดเต็มไฟกระพริบนะคะมาดูแลท่านได้แบบทั่วถึงค่ะก็สำหรับงานนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะในวันที่2เนาะ 4,500 บาทต่อท่านนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะสอนกันแบบเต็มวันนะคะในวันที่2สิงหาคมนะก็มีบุฟเฟ่อาหารกลางวันมีอาหารเบรกเช้าบ่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมด้วย แล้วก็ใครที่สนใจอยากที่จะสมัครนี้ต้องบอกว่าก็ต้องรีบนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สในวันที่1หรือวันที่2นะเพราะว่ามันใกล้เต็มแล้วแล้วก็เราเปิดเพียงแค่ปีละครั้งแค่นั้นนะคะ
1: ใช่แล้วก็น่าจะเป็นคอสละ50คนเท่านั้นเองตอนนี้นี่แบบว่าอีกแค่10กว่าคนนิดๆค่ะก็คือใกล้จะเต็มแล้วนะคะอย่าเพิ่งแบบถ้าตัดสินใจแบบว่าโอ๊ยเดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วกันสิ้นเดือนอาจไม่ทันนะคะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าพูดเล่นๆเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมา AI for Life ที่คือแบบเต็มเร็วมากจริงๆไม่อยากให้เสียดายแล้วก็ถ้ามันแบบเต็มแล้วเนี่ยเรารับเพิ่มไม่ได้จริงๆนะคะเพราะอย่างที่นุ้ยบอกคือเราจะจับมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับเยอะมันก็จะจับมือทำไม่ได้เราก็จะรับเท่านี้แหละ50คน50แล้วตัดเลยนะคะเราจะไม่รับเพิ่มใดๆอยากให้เป็นกันจริงๆคือจบคอร์สไปแล้วทั้ง2คอร์สสามารถนำไปใช้ได้จริงๆไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนค่ะ
0: ค่ะใครที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการอะไรอยู่แล้วธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะคะต้องมาเลยถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้เอา AI มาใช้งานในเรื่องของธุรกิจของท่านพอสมควรนะเนาะมางานนี้ค่ะรับรองปังแน่นอนค่ะนี่พี่โบรู้ไหมว่ายุคนี้เนี่ยนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะเขาใช้ AI มากำหนดราคาของแต่ละคนแล้วนะพูดง่ายๆคืออย่างนี้นุ้ยกับพี่โบเนี่ยซื้อสินค้าเดียวกันในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์
1: ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ละเหมือนกันเลยร้านเดียวกันเลยลิงก์เดียวกันเลยเอางี้แต่ราคาเราสองคนอาจจะไม่เท่ากันนะ
1: อ
0: ันนี้คือนุ้ยทดสอบนุ้ยทดสอบกับตัวเองมาแล้วนะ
1: แพงกว่าเนี่ย
0: นุ้ยทดสอบกับตัวเองมาแล้วเพราะว่าแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์พวกเนี้ยนะคะเขาใช้ AI มากำหนดราคาเฉพาะบุคคลก็คือเขามี data หลังบ้านของเราอ่ะการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วยิ่งคิดดูสิว่าในอนาคตอ่ะมันไม่อาจจะไม่ใช่การแข่งเพื่อที่จะแบบเฮ้ยขายของราคาถูกอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการแข่งขันกันด้วยอัลกอริทึมของผู้บริโภคค่ะกับสินค้านะคะอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยเราซื้อสินค้าชิ้นเดียวกันอ่ะแต่ราคาเราอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะแม้ว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะอาจจะคุ้นเคยกับราคาสินค้าออนไลน์ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะขายไม่เท่ากันอ่ะมันก็คือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นอะไรแบบนี้หรือว่าช่วงเวลาว่าเฮ้ยเขาเข้าช่วงเวลาโปรโมชั่นซื้อในไลน์อาจจะได้ถูกกว่าหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งแพลตฟอร์มอ่ะเขาดูตามระบบอุปสงค์แล้วก็อุปทานของตลาดค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาแล้วก็มาแรงมากๆในช่วงนี้นะนั่นก็คือเขาเอา AI อ่ะมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคา มันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกนาทีเลยนะนะคะเอาเป็นว่าราคาเนี่ยมันปรับให้เฉพาะเราเลยบางทีอ่ะอัลกอริทึมของมันอ่ะสามารถจับได้ว่าเราต้องการสินค้าชิ้นนี้ขนาดไหนเราอาจจะไปเปิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหรือ เสียงมันได้ยินนะคะ
1: จริงๆ
0: เราอาจจะพูดถึงบ่อยๆบางทีไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์หรอกเพียงแค่พูดแบบ
1: ตัวสินค้าเนาะแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบช่วงนี้อยากกินอะไรแบบนี้มันก็จะออกมา
0: ใช่ยิ่งเราพูดถึงบ่อยหรือเราหาข้อมูลบ่อยแบบนี้มันก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์เนี้ยเยอะมันก็ใช้ AI ในการปรับเพื่อที่จะแบบว่าปั้นราคามาที่จะแบบล่อเราให้แบบซื้อให้ได้อะ
1: ใช้คำว่าล่อ
0: ใช้คำว่าล่อได้ไหมคือแบบว่าทำให้เรานี่คือตัดสินใจซื้อสินค้าอันนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผู้ค้าปลีกออนไลน์เนี่ยก็เขาเรียกได้ว่ามีการแข่งขันหรือว่ามีการทำการตลาดหรือการขายเนี่ยมันค่อนข้างจะว่ายากก็ยาก
1: ก็ยาก
0: จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายหรอกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ทริคของมันว่า AI เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างมีพลังอะไรได้บ้างนี่ต้องบอกว่าอึ้งอยู่นะอึ้งนะเราเป็นผู้บริโภคนี่ก็ได้แต่แบบทำตาปิ๊บๆนะคะเพราะว่าเรานี่อยากจะซื้ออย่างเดียวเลยไม่ว่าเห็นอะไรก็อยากจะซื้ออย่างเดียวแล้วยิ่งมันมาใช้ AI ในการกำหนดราคาอีกอะนะคะนุ้ยก็อธิบายได้ไม่ละเอียดเหมือนกันว่ามันจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินว่าราคาเนี้ยแล้วเราจะซื้อหรือว่าราคาเนี้ยพี่บัวจะซื้อเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของอัลกอริทึมหลังบ้านเราไม่สามารถไปเห็นตรงนั้นได้หมดแต่ขอบอกว่ามันใช้นะคะมันใช้แน่นอนในนุ้ยพิสูจน์มาแล้วอย่างแบบนุ้ยอยากซื้ออันเนี้ยในช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มนึงสีส้มแล้วกันแล้วอะไปกดดูนะคะแล้วทีนี้อะพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวอยากซื้อให้ก็ไปกดในแพลตฟอร์มของพี่สาว
1: มือถือของเขา
0: ใช่ปรากฏว่าราคาไม่เท่ากัน
1: เอ้าใครถูกกันล่ะ
0: กลายเป็นราคาคนที่จะจ่ายตังค์ถูกกว่าม
1: ันล่อนี่เอง
0: ใช่ไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไง
1: มันได้ยินไงได้ยิน
0: แต่กลายเป็นว่าสมาร์ทโฟนของคนที่จะจ่ายตังค์มันราคาถูกกว่า
1: โ
0: อ้อันนี้อึ้งอยู่เหมือนกัน
1: เป็นไปได้เป็นไปได้อ
0: ันนี้เป็นพลังของ AI อย่างหนึ่ง
1: เห็นไหมคือ AI มันมีอะไรมากกว่าที่หลายคนกลัว
0: คือ
1: หลายคนก็มักจะกลัวว่า AI มันจะมาแทนที่เรามันจะมาแทนที่อาชีพของเราแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้จัก AI มันดีขึ้น
0: อ
1: ่ะรู้จัก AI เข้าใจมันมากขึ้นว่า AI มันทำอะไรได้บ้างอัลกอริทึมหลังบ้านมันสามารถสะท้อนอะไรให้เราเห็นได้บ้างสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอามาทำใหมันเป็นตัวช่วยเราอ่ะเหมือนกับที่คอร์สของเราทั้ง2คอร์สหลักสูตรของเรา2อันเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ AI เนี่ยมาช่วยเราไม่ได้มาแทนเราเลยน
0: ะ
1: แต่ทำยังไงให้เราใช้ AI เป็นใช้ AI ทำอันนั้นทำอันนี้แทนเราได้
0: รู้เท่าทันมัน
1: ใช่รู้เท่าทันมันอย่าไปแบบพึ่งพามันอย่างเดียวแต่ว่าเรารู้เท่าทันมันนี่แหละอย่างที่บอกว่ามานี่แหละมาสมัคร2คอร์สของเรานี่เลยขายของอีกรอบนึง
0: ใครสนใจก็Line at thinking radio นะคะจริงๆ AI ไม่น่ากลัวเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับมัน
1: ใช่เราเขาต้องเข้าใจมันค่ะก็นี่เนื้อหมดเวลาแล้วมั้งนุ้ยเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ก็พบกับเรา2คนใหม่ในวันอังคารหน้านะ
0: คะ
1: แต่ว่าก็ยังมีวันพุธและวันพฤหัสให้ได้มีในช่วงของ
0: ทูมินิมาร์เก็ต
1: และ SME ต้องรอดกันอีกสัก2วันนะคะก็วันศุกร์พบกับพี่สีเหมือนเดิมแต่วันนี้เรา2คนไปแล้วกันค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาทางออนไลน์ด้วยนะ
1: คะ
0: ท
1: ุ
0: กช่องทางที่ติดตามฟังกันขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่น
5: ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายญาติเหยื่อทยอยเข้ารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแฟนสาวสาวเอนจิเนียร์วอนอย่าเพิ่งย้ายโรงพยาบาลวันอาการยังวิกฤตหลังไฟคลอกร้อยละ60พนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวจ๋า1ใน3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกจับกุมได้ในล็อตแรกจากห้องควบคุมกองปราบไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้วันนี้ปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงจับทหารพรานพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคาด่านตรวจหลายประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบังกลาเทศที่มีผู้เสียชีวิต54คนส่วนที่จีนก็เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบางจุดท่วมฉับพลันไหลแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะช่วงนี้12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะที่จะติดตามก็คือเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้ามาทยอยรับศพผู้เสียชีวิตค่ะก็มีการยืนยันความเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีบรรยากาศของการทยอยเข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานก็มีการเข้ามารับศพไปทั้งหมดเนี่ย7ร่างด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะวันนี้ร่างแรกนะคะที่ญาติเดินทางมารับก็คือนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีค่ะเป็นพ่อและป้าที่มาติดต่อขอรับร่างนะคะทั้งคู่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะร้องไห้ด้วยความอาลัยเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันและจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อค่ะทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในการชันสูตรพลิกศพนะคะว่าทีมแพทย์นิติเวชได้เร่งตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็มีสภาพศพบางส่วนที่เสียหายจากเปลวไฟและเขม่าควันอย่างหนักนะคะอย่างไรก็ตามก็จะเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการตรวจสอบ DNA เจ้าหน้าที่ได้เก็บ DNA จากทางครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนกับศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ค่ะวันนี้มูลนิธิปอเต็กตึงก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาก็คือน้องเมย์อธิชาเทศขำก็เป็นพิธีกรรายการเรื่องพลบค่ำของช่อง9 MCOT HD ค่ะไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาแต่งหน้าศพให้ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะมีการตั้งจุดบริการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 แล้วก็ผู้บาดเจ็บ 5,000 บาทบริการส่งร่างถึงภูมิลำเนาฟรีในทุกกรณีนะคะซึ่งก็มีญาติติดต่อขอให้ส่งร่างอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะมีนางกรองแก้วอายุ48ปีนะคะเป็นญาติของนายสิทธิพงษ์ชัยโยจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีค่ะก็มาตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของนายสิทธิพงษ์ค่ะทางนางกรองแก้วบอกว่าลูกมาทำงานในครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม.พอรู้ข่าวก็ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้ส่วนที่ชัยภูมินะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้2คนคือนายจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะเป็น

0: หนุ่มโรงงานนิคมบางปูตั้งศพไว้ที่วัดไซทองซึ่งทางทีมข่าวก็ไปพบป้าของนายจรัญนะคะก็เล่าว่าทางพ่อของน้องปาล์มนี่เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุส่วนแม่นั้นแยกทางไปกว่า10ปีค่ะน้องปาล์มไปเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพปลดทหารมาก็มาอยู่ที่นิคมบางปูมาโดยตลอดกลับบ้านปีละครั้งล่าสุดก็กลับมาเมื่อช่วงปีใหม่นะคะครอบครัวก็ไม่มีเงินในการทำศพครั้งนี้อยากให้เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการส่งมอบอย่างรวดเร็วอีกศพหนึ่งก็คือนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีค่ะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแจ้งตราดอำเภอภักดีชุมพลค่ะนายอภินันท์ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแฟนคือนางณภัทรอุ่นนวลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันอยู่ระหว่างการรักษาค่ะครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อป่วยติดเตียงส่วนแม่ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ
1: ขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะก็คือครอบครัวของนางสาวมณีรัตน์หรือว่าจิ๊บค่ะนามสกุลบ่มกลางซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลวัย38ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งทางคุณจิ๊บนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก็มีการส่งข้อความไลน์ไปหาแม่ด้วยนะคะเป็นคำว่าแม่ก็คือข้อความสุดท้ายเป็นวินาทีที่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นลักษณะของร้องไห้นะคะส่งไปให้กับแม่ด้วยซึ่งแม่ก็คาดว่าช่วงนั้นลูกสาวน่าจะวิ่งหนีในกองเพลิงค่ะแต่ว่าหนีไม่รอดแล้วก็เลยส่งภาพสติ๊กเกอร์เศร้ามาหลายครั้งแล้วก็เขียนมาบอกลาแม่เพียงแค่คำเดียวซึ่งก็บีบหัวใจคนเป็นแม่มากนะคะซึ่งแม่ก็ระบุว่าปกติจะมีการพูดคุยกับลูกสาวแล้วก็ก่อนการเกิดเหตุในคืนนั้นค่ะก็เพิ่งจะคุยไลน์กันตามปกติบอกว่ากำลังรอสามีมารับนะคะแม่ก็เข้านอนตามปกติแต่พอรุ่งเช้ามาเห็นไลน์ลูกสาวส่งมาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้หลายครั้งกับคำว่าแม่แล้วก็รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมค่ะบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของนางสาวมณีรัตน์กลับมาบำเพ็ญกุศลส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็กำลังไปรับนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะในคืนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่สะพานใหม่แล้วก็เลิกแล้วจะกลับบ้านด้วยกันระหว่างรอกลับบ้านค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นและติดต่อภรรยาไม่ได้ก็เลยรีบขับรถตระเวนตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะเป็นผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางคนคนนั้นก็คือนายพนุวัฒน์ทิพย์มณีค่ะทางนางสาวประภารักษ์ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะพนุวัฒน์ทิพย์มณีนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ทางแฟนสาวของพนุวัฒน์เขาก็ไปที่สน.พหลโยธินค่ะไปติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของแฟนที่จอดไว้หลังร้านค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนของตนเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำร้านมาประมาณ3ปีค่ะก็ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะคะทำงานไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็รับเงินจากแคชเชียร์หลังงานเลิกทุกวันดังนั้นไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะคะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนายพนุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแพทย์บอกว่ามีแผลไฟไหม้ร้อยละ60ของร่างกายและยังสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากเกิดภาวะไตวายและที่ท้องก็เป็นแผลขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนแรงระเบิดหรือไม่เนื่องจากว่าแฟนนั้นกระเด็นออกมาด้านนอกตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนางสาวประภารักษ์บอกว่าแฟนเนี่ยรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟนะคะแต่ได้รับแจ้งว่าถ้าครบ72ชั่วโมงหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาค่ะแต่ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางนะคะแล้วก็กังวลเพราะผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ เตรียมจะเข้าหารือกับโรงพยาบาลขอเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากลพบุรีมาเป็นกรุงเทพขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะก็กังวลนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงที่อาการไม่คงที่และไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่สามารถรักษาต่อภายใต้สิทธิ์เดิมได้ก็บอกว่าครอบครัวก็มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายไม่มีกำลังรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีจำนวนมากนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีผู้แทนของร้านเข้ามาสอบถามอาการหรือพูดคุยให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเล่าเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแฟนค่ะว่าแฟนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอเห็นรายชื่อก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าแฟนสามารถเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แต่พอถึงโรงพยาบาลอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีแผลไฟไหม้และสูดควันเข้าไปเป็นปริมาณมากค่ะก็ขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแฟนหนุ่มด้วยค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะลักษณะของไฟที่ออกมาในลักษณะพวยพุ่งนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะก็มีการออกมาระบุนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์โดยอาจารย์เจษฎาตั้งข้อสังเกตค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าก็เห็นด้วยกับโพสต์ของเพจ Rescue 101ที่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์ค่ะเนื่องจากว่าจากการสังเกตในลักษณะของไฟนั้นพุ่งต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่เป็นการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูหรือว่ามีออกซิเจนเข้าไปเติมในห้องนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการพวยพุ่งทะลักออกมาด้านนอกเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดไฟไหม้ที่นักดับเพลิงนั้นกลัวที่สุดค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้าน
1: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎากันค่ะ
3: แบ็กดราฟต์เนี่ยจะเป็นสภาวะที่สมมติว่าเวลามีเหตุเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในห้องที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีการไหม้จนกระทั่งใกล้ๆจะดับแล้วครับแต่ว่าการไหม้เนี่ยทำให้ออกซิเจนในห้องเนี่ยลดเหลือน้อยมาก
4: ๆ
3: แล้วพอดาถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้าไปหรือว่าใครเข้าไปก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับไฟที่อยู่ข้างใน
4: คร
3: ับแต่เกิดการโหมไหม้แล้วก็พุ่งออกมาแต่มันจะออกมาในสัมมันกับระเบิดฟุ่มครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับทีนี้เมื่อเราไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เห็นมีไฟออกมาจากด้านประตูหน้าของร้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเห็นว่าไฟลุกค่อนข้างนานแล้วก็แรงมากแต่ออกมาค่อนข้างเป็นลำเขาก็บอกว่าในเชิงของแบบนี้มันจะค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องการสะสมของแก๊สในห้องนั้นมากกว่าคือพอมันมีการเกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากเนี่ยครับบรรดาสารต่างๆที่เกิดไหม้เนี่ยมันก็เป็นการสะสมของเชื้อเพลิงก็คือเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันมีช่องให้ออกนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ย
4: uh-huh.
3: มันก็จะพวยพุ่งออกมามันก็เลยเรียกว่าเป็นไฟเกิดจากการที่สะสมแรงดันก็จะค่อนข้างตรงกับคลิปวิดีโอที่เห็นครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เจษฎาก็ยังระบุอีกว่ามี2อย่างที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างฉับพลันอากาศกับก๊าซในห้องก็จะขยายตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากห้องถูกปิดด้วยผนังประตูหน้าต่างก๊าซขยายตัวไม่มีที่ไปก็เกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปในทุกทิศทางบวกกับการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความร้อนสะสมอบวัสดุภายในห้องทั้งโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟที่มีการหนาทึบแล้วก็มวลก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องสูงมากขึ้นไปอีกจนเกินกว่าจุดอ่อนของห้องจะรับได้ก็ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มเมื่อมีคนเปิดประตูก็เกิดขึ้นในทันทีก็คือปรากฏการณ์ที่ไฟออกมาในลักษณะเหมือนท่อฉีดความดันที่แต่งกันมหาศาลระหว่างภายในและภายนอกอาคารก็บังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งออกมาเปิดช่องขนาดเล็กด้วยความเร็วก็ทำให้เกิดโมเมนตัมที่สูงมากประกอบกับสัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่ก็เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีลำเปลวไฟขนาดยักษ์ก็พุ่งวาบออกมาจากนอกตัวอาคารอย่างรุนแรงนะคะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์นี้ก็คือควันฟุ้งตามซอกประตูด้วยความเร็วสูงเหมือนที่มีปั๊มดันออกมาค่ะดังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสำลักควันเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีควันพิษที่ลอยคละคลุ้งพอสูดดมเข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ
2: อัปเดตนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็อัปเดตรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะผู้เสียชีวิต30คนทราบอัตลักษณ์แล้ว27คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3คนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด76คนเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์และลาดพร้าวอย่างนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลาย

0: อย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดีก็พอค่ะ
1: ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาดูที่ความสดใสกันบ้างนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็ปรากฏว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยค่ะศิลปินเยาวชนชาวไทยนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อใหม่ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอกนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาวร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียก็เลยให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปดูซิว่าจะประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนน้องเนเน่ด้านไหนบ้างนะคะจนเป็นที่มาของงานวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประกวดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันมาโหวตเลือกน้องเนเน่ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธินั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่า เธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารพรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนคาด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-216195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับอยู่กับดร.ธนชาตนุ่มนนท์นะฮะผู้อำนวยการสถาบัน IMC แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AIโดยเฉพาะยังยิ่ง AI สำหรับผู้สูงวัยนะฮะ
13: สวัสดีครับอาจารย์บรรยวัฒน์ครับอาจารย์ย้ำนะผู้สูงวัย
12: จริงๆเขามี AI ผู้สูงวัย VB อะไรเนี่ยของคุณหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ก็ไปพูดยังไงไปสอนให้เพื่อนๆอะไรเงี้ย
13: ใช่ๆ
12: ตอนหลังก็เอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ผู้สูงวัยอื่นๆก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยใช่ไหม เห็นสอนฟรี
13: อะไ
12: ร
13: ม
12: ีไหม
13: คุณจัดอะไรฟรีเว็บบินาให้ผู้สูงวัยท่านเชื่อไหมคนมาเรียนออนไลน์เนี่ย85มีมานะเรียนก่อนเนี่ยผมจัดแบบอะไรเว็บบินาแบบฟรีๆแล้วถามอายุเนี่ยบางที85 80 70อย่างเงี้ยผมว่าเขาอยากรู้เฉย
12: ๆนะทีนี้ก็ถามอาจารย์ธนชาติว่าจะคุยเรื่องอะไรอาจารย์ธนชาติก็คงจะรู้สึกว่าไอ้เฟเบิลเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวที่เขาของครอสเนี่ยตัวท็อปเนี่ยที่เขาคือเขาตัดอะไรที่มันไม่ใช่อันตรายออกไปแล้วนะคืออันตรายในไมทอสคือไปเจาะระบบอะไรเงี้ยก็ไม่ให้ใช้เพิ่งจะมาให้ใช้เมื่อกี่วันนี
13: ้
12: คงไปเจรจานะแล้วก็ตัว ChatGPT 5.6 เนี่ยก็ไม่ได้อัพเลยเมื่อก่อนแล้วโอ้ยเนี่ยอัพกันแข่งกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็รัฐบาลก็บอกมาดูก่อนก็เดี๋ยวคงปล่อยอ่ะแต่ว่า
13: คงปล่อยอ่ะ
12: มาดูก่อนทีนี้ผมก็ไปอ่านบทความในนิตยสาร Economist นะ Economist เมื่อสัก3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นปกเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ย
13: ครับ
12: ในบท Leader เลยเนี่ยเขาใช้คำว่า AI has granted America vast new power นะคือพูดง่ายๆก็คือว่าไอการที่ไปบล็อกไอ้ MITOS เนี่ยวันที่12มิถุนายนเนี่ยทรัมป์เนี่ยบล็อก Fable แล้วก็ MITOS นี่ก็ไอตัว Anthropic มันบล็อกตัวเองอยู่แล้วนะแต่มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจีนมันจะล้ำหน้าก็เลยปล่อย Fable 5ออกมาอะไรเงี้ยก็บล็อกใช่ไหมฮะแล้วให้ใช้แต่คนในประเทศอะไรเงี้ยนะแล้วก็หมายถึงว่า AI เนี่ยมันจะเป็น power อีกแบบนึงเพราะว่าไอ้คือพูดง่ายๆถ้าไม่ให้เนี่ยไอ้จีนมันก็ต้องแอบมาม
13: ันก็แอบไปทำ
12: เรียนรู้อย่างกรณีของอาลีบาบาเนี่ยมันมาสร้าง account ปลอมเนี่ย 25,000 account เพื่อจะเรียนรู้การ listening
13: ใช่ไหมแอทโทปิก
12: ซึ่งจริงๆแล้วอาลีบาบาไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าการ listening ของคนตะวันออกเนี่ยจะไม่เหมือนคนตะวันตกนะที่เราถามเนี่ยถ้าเราถามบางเรื่องเนี่ยที่ของจีนเนี่ยมันต้องให้อีกแบบนึงนะคือพูดง่ายๆก็คืออย่างคนตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะจีนพวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคืออย่างคนตะวันออกเนี่ยจะเป็น collective นะแต่ว่าคนตะวันตกเนี่ยจะเป็น individual พูดง่ายๆก็คือมึงก็เอากับตัวเองอ่ะแล้วก็พ่อแม่ก็18มึงออกไป7 80มึงไปอยู่กับพ่อคนชราไปอะไรเงี้ยนะมาเจอทีก็มอบมรดกแต่คนญี่ปุ่นคนจีนไทยนี่ถือว่าเป็นจีนแล้วล่ะนะอยู่เป็นครอบครัวนะเป็นตระกูลเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่งงานเนี่ยก็ถือว่ามึงก็ต้องแต่งเข้าอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการ reasoning เนี่ยพูดตรงๆก็คือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันก็จะ reasoning แบบเพโตโซกุติสอริสโตเติลไงซึ่งเป็นเสาหลักของการให้เหตุผลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของจื้อเหล่าจื้อแม่งจื้อเต๋าอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะเป็นองค์รวมไงวิธีคิดอ่ะแล้วก็มึงจะไปก๊อปเขาทำไมวะมึงก็ใช้ของมึงเองดิวิธี listening อ่ะใช่ไหม
13: ผมว่าเขาคงคิดอย่างนี้อย่างน้อยก็ดูก่อนแล้วว่าคู่แข่งทำอะไรไปก๊อปไปก่อน
12: ไม่ใช่มันเอามาแล้วมาเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมก็เหมือนกับว่าไอ้กูไม่ต้องกูเหยียบบามึงขึ้นไปเลยอ่ะมึงเรียนให้กูอะไรอย่างเงี้ย
13: ก็แต่มันก็ไวขึ้นนะอาจารย์บางอย่างอ่ะมันก็สต
12: ๊อกก็มันก๊อปไงก็มันเรียนแบบตั้งแต่ DeepSeek แล้วไงใช่มั้ยก็พูดตรงๆว่าทุกวันนี้ผมถามหน่อยจีนเนี่ยทำอะไรที่เป็นออริจินอลบ้างไม่มีนะ
13: เฮ้ยแต่ผมไม่รู้นะ
12: เอาโมเดิร์นไชน่านะเราไม่นับเข็มทิศไม่นับอะไรพวกนี้นะโมเดิร์นไชน่านะมีอะไรบ้างหลังท่านมาทันเหมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นออริจินอลิตี้ไม่มีนะแม้กระทั่งไอ้
13: copy แต่ make it better เนี่ย
12: จะนั่นอันนั้นมันญี่ปุ่นทำอยู่แล้ว
13: นี่ก็มาสไตล์น
12: ี้ไม่เราพูดถึง originality สิเราไม่นับเราไม่นับใน copy and development ดิ
13: แต
12: ่ยังจะมาดีนุ่งเอมัน
13: ก้าวหน้าไปนะแต่ผมไม่รู้อาจารย์จะใช้ว่าเป็นการ copy มาก่อนใช่ไหมอาจจะใช่อย่างเงี้ยอย่างด้วยคิโมนอยด์โรบอทมันก็ไปได้ดีขึ้นนะแต่มันก
12: ็ไปเยอะก๊อปมันก๊อปทั้งนั้นแหละ

0: มาปล่อยสารพิษอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาทำนิคมอุตสาหกรรมถูกกฎหมายป่ะล่ะในไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ปากพูดดีปากหวานเอ้ยดีเราได้ฟัสแฟลตอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันนี่เหมือนทำมันคุยโวอวดแต่มันก็ว่ายังไงก็ว่ายังไงมันคือมันวิธีคิดไงของตะวันตกตะวันออกไงตะวันออกในซ่อนดาบในรอยยิ้มจีนเนี่ยพูดจาดีเสียบมึงกันเนี่ยไอ้นั่นมันคาวบอยเนี่ยมึงดวลกันเลยมึงกูดวลกับมึงเลยมึงถือปืนกูถือปืนยิงคนละทีไอ้นี่เออเสียวหูกันนะช่วยเหลือกันแล้วเสียบเลยอ่ะ
1: เออจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: อาจารย์พูดอย่างนี้นะทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่ผมอาจารย์ถามผมสัปดาห์ที่แล้วเฮ้ยอยากจะชวนคุยเรื่องอะไรใช่ไหมผมเนี่ยบอกเฮ้ยคุยเรื่องผมอยากจะชวนคุยบอกเฮ้ยตอนนี้ UN สนใจเรื่อง AI governance ใช่ไหมไอ้ธรรมาภิบาล AI
0: โป๊ปยังสนใจเลย AI เลยโป๊ปอ่ะ
1: ไม่แต่ที่ผมจะชวนคุยอย่างนี้จุดที่น่าสนใจอย่างนี้มันมีความแตกต่าง2ขั้วแล้วมันมาเหมือนที่อาจารย์พูดเลยจีนบอกเฮ้ยดีว่ะเรามีคาวซิลกันดีกว่าเรามีสภา AI เรามี Global Dialogue ที่จะคุยนะบอกว่าเนี่ยให้ทุกชาติมาร่วมกันสหรัฐที่พูดตรงไปตรงมาบอกเฮ้ยฉันคัดค้านเขาบอกว่าไอ้มัลติลิเทอรัล AI เนี่ยนะก๊อปวันแนนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะจริงๆคือพูดจากแฟกต์อาจารย์เวลาเราจะทำเรื่องอะไรควบคุม AI มันถูกผูกขาดอยู่2เจ้าอาจารย์อเมริกากับจีนถูกไหมถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งมันว่าไปยังไงนะประเทศเล็กๆเนี่ยต่อให้ไปนั่งอยู่ในคาวซิลอะนะอาจารย์มันไม่มีปากมีเสียงหรอกอาจารย์งั้นแสดงว่าพูดเหมือนที่อาจารย์พูดเลยไอ้การพูดตรงไปตรงมาไปก็ไม่มีประโยชน์แต่จีนเนี่ยปากหวานจีนก็ปากหวานก่อนเราเฮ้ยมาร่วมกัน
0: เรามาร่วมกันพออะไรรู้ไหมอาจารย
1: ์ทำไม
0: พออะไรรู้ไหมจีนมัน 5,000 ปีอเมริกานี่อายุเท่ากรุงรัตนโกสินทร์เองนะ
1: จริงจริง200
0: อเมริกาเนี่ยเกิดในช่วงปลายของกรุงธนบุรีนะคือเกิดก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยประมาณแค่6ปีเองไอ้จีนนี่ 5,000 ปีแล้ว 5,000 ปีเนี่ยฆ่ากันเป็นหลักเลยนะแล้วส่วนใหญ่นี่ฆ่ากันเองนะเออใครที่จะขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่ว่าจะเป็นไม่ได้ขึ้นหรอกใช่ไหมจันไปดูดิฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรอ่ะดูเหงาเฮงไงเอ๊หน้าตาแบบนี้นี่พูดแบบนี้นี่เอ๊ดูเป็นคนขี้โกงนี่ทำไมพูดจาดูดีจังเลยใช่ไหมเออจีนเนี่ยดีทั้งนั้นน่ะนะเอาไปอ่านดูดิบางประเทศให้เขากู้อ่ะกู้ไปสร้างรถไฟกู้สร้างท่าเรือไม่มีเงินมันก็ยึดแล้วถามรถไฟกับท่าเรือใครได้ประโยชน์จีนได้ไงอเมริกาเนี่ยต้องมาสร้างให้อาจารย์ดูดิตอนสงครามเย็นน่ะมาสร้างถนนให้เรามาโน่นนี่เอาเงินมาช่วยเหลือถ้ามันจะใช้มันก็ต้องสร้างเองไงของจีนนี่มากู้เงินรั่วไปดิแต่ว่าได้ประโยชน์นะ
1: แต่ยุคใหม่ทรัมป์นี่ไม่ยอมแล้วนะอาจารย
0: ์อยู่ไม่ไหวแล้วไงมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วไง
1: ทรัมป์บอกให้ยังไงอยู่ก็ต้องจ่ายให้ไอ้ด้วยถูกไหมไม
0: ่ก็อาจารย์ถามลองดูสิไออเมริกาเนี่ยถอนตัวจากยูเซดอะไรพวกเนี้ยจีนเข้ามาสวมไหมไม่สวมไม่สวมเปลืองเงินมันใช่ไหมถึงบอกต้องอ่านจีนให้ออกพูดอย่างทำอย่าง
1: ใช่แต่เนี้ยแต่ที่ชวนคุยกับอาจารย์เนี่ยจริงจากที่อาจารย์พูดเป๊ะเลยนะเพราะจริงๆอย่างเงี้ยถ้ากลับมานะเรื่อง AI เงี้ยนะไอ้ data center เองก็จะสร้างปัญหาเยอะแยะจีนก็ไม่เคยพูดเลยสักคำเลยนะไอ้อาจารย์
0: เนี่ยก็ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาต้าน data center กัน
1: มันก็
0: ต้องบอกเลยว่าเนี่ยถ้ามึงเอา data center มากูเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์มาดีกว่ากูไม่เอามาเนี่ยมึงก็มาใช้ไฟใช้น้ำกูแล้วก็ไม่มีการจ้างงานไม่เอาแล้วเราอ่ะเอ้ย data center มาดีได้เป็นศูนย์กลางบ้าเขาไม่เอาคือพูดตรงๆมันก็เหมือนจะเป็นธุรกิจมันก็เหมือนธุรกิจแต่มันไม่ได้เสียหายขนาดนะเหมือนเขาไม่เอาอะไรเขามาทิ้งให้ประเทศโลกที่3อ่ะใช่ไหมไอ้เราก็นึกว่าเป็นธุรกิจหอมหวนไม่ใช
1: ่จริงๆตอนนี้ผมว่าเป็นปัญหาในอนาคตผมใช้คำนี้เลยนะพอมันเยอะขึ้นเนี่ยนะจากไฟก็ยังไม่พอใช้น้ำก็จะมีปัญหาเสร็จแล้วตอนนี้จะสังเกตดูสิไอ้เพื่อนบ้านเราอ่ะไม่อยากเลยเชื่อนะแต่จริงเนี่ยที่เคยตั้งอยู่ตอนนี้บอกเฮ้ยอยู่ไปอยู่เมืองไทยไปอยู่ที่อื่นนะเพราะอะไรไม่อยากให้มันอยู่บ้าน
0: สิงคโปร์ สิงคโปร์ไฟไม่พออยู่แล้วน้ำมันก็ไม่มีสิงคโปร์นี่น้ำมันก็ไม่มี
1: และอาจารย์สังเกตอย่างนึงนะไอ้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาเนี่ย ถ้าไปแถวสิงคโปร์แถว

0: ไรนะเขายังออกกฎนะให้เป็น Green Data Center นะบ้านเรายังกฎนี้ไม่ค่อยมีนะอาจารย์งั้นมันก็ยิ่งอะไรอ่ะเล่นเอาดัดอะไรอ่ะ Energy พลังงานก็ใช้เยอะน้ำก็มีปัญหาเพราะเราไม่มีกฎ
1: เราจะมีอะไรเราอาจารย์ดูดิตอนนี้เรื่องขนยาเสพติดมาจากไทยทั้งนั้นเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาเฮโรอีนเราไม่นับในมินาอะไรที่ออสเตรเลียนะเดี๋ยวขนกัญชาไปเนี่ยล่าสุดก็ฮ่องกงไอ้โปแลนด์นี่เป็นรู้สึกไทยมั้งอันนี้คนคือไม่ใช่คนไทยขนอย่างเดียวนะอาจารย์คือมันมาจากประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยกัญชามันถูกกฎหมายเมื่อขนไปฮ่องกงใช่ไหมก็โดนจับอินโดนีเซียโปแลนด์อะไรเงี้ยเรากลายเป็นศูนย์กลางค้ากัญชาไปแล้ว ผมถามในเรื่องที่มันซีเรียสขนาดนี
0: ้
1: เรายังคุมไม่ได้อาจารย์จะไปคุมอะไร Data Center
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะ
0: ก็เหนื่อยแหละอาจารย์เหนื่อยแล้วจริงๆตอนนี้ต้อง
1: แล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยมันเป็นประเทศรายได้ปานกลางสูงแล้วใช้เวลา15ปีของเราเนี่ยใช้ปัญญา24ปีแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเร็วด้วยเวียดนามเนี่ย
0: ไม่คราวนี้กลับมานิดหนึ่งนะอาจารย์คุยเรื่องไหนๆคุยเมื่อกี้คุยเรื่องไอ้ AI ธรรมาภิบาล AI เนี่ยอาจารย์รู้ป่าวว่าตอนนี้มันซีเรียสมากเพราะอะไรเพราะจริงแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาเยอะมากนะอาจารย์ฟังดูเนี่ยเหมือนเป็นข้อดีในบางเรื่องแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยให้แต่ละชาติมันก็แข่งกันสูงนะแล้วก็ไอ้โมเดลใหม่ๆก็มาเต็มไปหมดนะปัญหาสังคมก็จะตามมาปัญหาเรื่อง data center ก็จะตามมานะฮะหลายไอ้พลังงานก็จะตามมานะซึ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องเริ่ม address นะจริงจังแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเฮ้ยไอ้รายใหญ่มันก็ไม่อะไรมันก็ไม่ยอมจุดอะนะอย่างที่อาจารย์เห็นนะอาจารย์ก็พูดว่าให้ทรัมป์เองอาจจะสต็อปอะไรไมค์ทอสเฟอร์โบนะแต่จริงลึกๆเนี่ยมันไม่ได้สต็อปเรื่องความเก่งว่าให้กลัวมันจะเก่งเกินไปหรอกแต่มันสต็อปเพราะกลัวคู่แข่งเนี่ยจะเอาไปใช้ตอนเนี้ยปัญหาที่ผมเห็นในจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่ามันเริ่มน่ากลัวทีเดียวแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้คิดว่ามันน่ากลัวขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโมเดลมันเก่งเกินไปเก่งขึ้นไประดับนึงแล้ว data center เนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่น่ากังวลทีเดียวเพราะช่วงนี้มันกินทรัพยากรเยอะมากอาจารย์แล้วมันเริ่มอะไรอ่ะสร้างแบบไม่มีจำกัดอ่ะนะซึ่งตรงนี้น่ากลัวแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมว่ากำลังน่าเป็นห่วงนะผมว่าเรื่องฟองสบู่ AI นี่ก็น่ากังวลทีเดียวนะผมก็ไม่รู้มันสร้างอะไรมากมายขนาดนี้นะไอ้อะไรอ่ะไอ้ผลตอบแทนนะการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนผมว่าปัญหาธรรมาภิบาลเป็นอะไรที่ซีเรียสแต่มันไม่มีใครเล่นจริงจังแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์ไอ้ UN ก็พยายามจะพูดเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยอยากจะทำ Global Dialogue on AI Governance อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเอาไอ้193ประเทศสมาชิกมาคุยกันนะจริงๆในการประชุมเจนีวาเนี่ยแต่ผมก็ดูแล้วเหนื่อยอยากต้องบอกเนี่ยเหนื่อยจริงๆเพราะว่าถ้ายังไม่มีการควบคุมที่ดีน่ากังวลนะครับก็หลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ครับอาจารย์ครับ
1: AI ที่มันก้าวหน้าขนาดนี้เนี่ยในเวลาสั้นเนี่ยเพราะว่า2ประเทศก็กลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะล้ำหน้าก็เลยละเว้นการควบคุมพอมันเน้นแข่งขันกันไงใช่ไหม
0: มันคุมยากเลย
1: นะง่ายก็คือว่าทุกเจ้าเนี่ยเน้นเหยียบคันเร่งไม่มีใครแตะเบรกเพราะว่าเมื่อรู้ว่าแตะเบรกปุ๊บเนี่ยอีกคันหนึ่งมันแซง
0: เสียเปรียบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเร่งเร็วพอเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำลายคือหมายถึงว่าอันนี้มันเป็น AI ช็อคนะถ้าให้ดูเมื่อก่อนมีหนังสืออยู่เล่มนึงก็เรียก Future Shock ของ Arvin Schroffer ไอ้สมมติฐานของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเฮ้ยเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆมายอ่ะในระยะเวลาสั้นน่ะแล้วคนมันรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ไหวมันทุกเรื่องเลยสังคมการปกครองเทคโนโลยีการเป็นอยู่อะไรพวกนี้มันมาเป็นเปลี่ยนแบบ180องศาภายในเวลาสั้นทุกทิศทุกทางเนี่ยคนมันเกิดช็อกก็เรียกฟิวเจอร์ช็อก
0: ตอนนี้
1: อันนี้คือ AI ช็อคคือหมายถึงว่าความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันทำลายโครงสร้างคือมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะ AI มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะ แต่มันจะมาทำลายโครงสร้างการทำงานโครงสร้างสังคมไง
0: เนี่ยน่ากลัว
1: อย่างเงี้ยโอเคคนตกงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคือมันตกงานเยอะในเวลาสั้นน่ะ
0: แล้วรัฐก็จะไม่มีภาษีนะไม่รู้จะเอาอะไรได้มาจากไหนอีกคนตกงานหมดอ่ะครับ
1: ก็เนี้ยรัฐบาลคือตอนนี้คุณเอกนิติต้องมาทำ Facebook แล้วอะเห็นอ่ะ
0: มี5
1: ทีเขียนแล้วก็เขียนยาวเยียวยาวเกินไปก็เขียนวันละตอนก็ได้มึงต้องมาเขียนทีเดียวพร้อมก็ที่ยาวๆเนี่ยลง5ตอนก็ได้เขาจะได้ดูทีละตอน
0: จะเห็นด้วยกันนะผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะพอผมเห็นท่านเขียนมาเนี่ยคุณเอกเขียนมา5ตอนเนี่ยนะผมไม่อ่านนะยาวไปว่ะคือจริงๆต้องลงทีละตอน
1: ใช่ลงทีละตอนเพราะว่าไอ้ตัว Facebook อ่ะพอมันยาวแล้วมันน่าเบื่อมันไม่เหมือนเราอ่านหนังสือไงหนังสือมันยังพลิกทีละหน้ายังมีนิตยสารมันยังมีรูปมีเริ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันก็ไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ให้มี
0: ไม่แล้ว
1: ตัวดำตัวเอ็นก็ไม่มีอ่านแล้วมันเบื่อ
0: ใครเขียนยาวไปอ่ะนะผมเริ่มสงสัยว่าไอ้บทความจะเขียนเองหรือว่า AI เขียนหรือคนเขียนให
1: ้ไม่อ่านดูอ่านดูก็รู้ AI เขียนนะอ่านดูก็รู้เป็นทันเยอะ
0: มันเขียนยาวมันน่าเบื่อแล้วก็ยาวไปเนี่ยไม่มีใครอ่านนะครับจริงๆเขาก็มีลิมิตไว้อยู่เขียนด้วยครับแต่จริงๆ
1: จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะ Facebook มันน่าจะให้มีทำตัวใหญ่ตัวเล็กขีดเส้นใต้ตัวเอ็นอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจารย์ดูดิใน AI มันยังมีตัวดำตัวขีดเส้นใต้อะไรเลยเห็นเปล่าแล้วก็ใครจะไปนั่งอ่านแล้วก็มันนั่งอ่านอยู่บนจอด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ไม่มีใครไปบอกแกไงคือเวลาสื่อสารนะมันไม่ต้องไปขีดโอ้โหยาวๆมีใครฟังหรอกคือพูดในจริงจากภาครัฐก็ยังไม่มีภาครัฐไม่มีใครมันเป็น PR ไงใครอยากไปฟังล่ะใช่ไหมคือที่ผมพูดนี่ก็คือเอกนิติต้องสื่อตรงกับประชาชนแล้วอ่ะใช่ไหมยังต้องสื่อสารด้วยตรงเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเป็นมะเร็งเศรษฐีไทยมะเร็งอย่างไรกลุ่มทุนผูกขาดปะล่ะถ้ากลุ่มทุนผูกขาดก็โตเอาก็เหมือนมะเร็งไปอยู่ตรงไหนมันก็โตเอาไงมันก็สูบทรัพยากรไปไงใช่ไหมพอสูบไปเรื่อยๆปุ๊บที่เป็นที่ปอดเป็นที่ไตมันก็เป็นที่ตับมันก็โตไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็พอโตไปมากๆปุ๊บเนี่ยมันขยายไปทั่วร่างกายโหตายแล้วถามว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรวิกฤตกำลังซื้อคุณไอเกนดิตี้บอกวิกฤตกำลังซื้อถ้าใครมันจะมีกำลังซื้อล่ะผมถามว่าหน้าวันนี้มีกำลังซื้ออ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามือไหนมึงจะโดนไล่ออกเมื่อก่อนนะเราจะไล่ออกแล้วไล่ตัวเองออกไงเออรีดีทายใช่เปล่าเออไม่เอานะ5-10ก็ออกแล้วถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราก็รับไปประมาณทั้ง2-3 ปีอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีเงินบางคนก็มีหลายล้านอะไรพวกนี้ไหมนี่มึงเอ้ยรีทายเขาให้มึงฟอร์ตเอ้ยรีทายอ่ะแล้วก็จะกล้าไปซื้อบ้านซื้อรถเหรอกล้าแต่งงานกล้ามีลูกเหรอถ้าคุณเป็นชนชั้นกลางระดับบนคุณไม่ลูกไม่เรียนอินเตอร์ได้เหรอ เรียนอินเตอร์ไปนี่ปีหนึ่งเป็นล้านๆเลยอ่ะล้านกว่าบาทอ่ะไม่รวมไอ้ค่าสังคมนะแล้ววันดีคืนดีเงินเดือนหลายแสนคุณเนี่ยเขาไล่คุณออกเลยแล้วลูกทำไง
0: ก็จริง
1: คนกลัวตายเลยอันนี้คือ AI มั้ยล่ะ
0: ผมว่าปัญหามันจะตามมาเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยผมสังเกตดูว่าเฮ้ยจริงๆคือปัญหาประเทศไทยนี่ก็เรื่องนึงนะเราแทบจะไม่ address เรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะไอ้ปัญหาระดับโลกนี่ก็น่ากลัวอย่างอาจารย์ว่าเฮ้ยต่างคนต่างกันแล้วเหยียบคันเร่งเต็มที่อ่ะนะอีกก็ไม่สนใจใครแล้วเฮ้ยอะไรหาที่ลง data center ไม่ได้ก็มาลงในประเทศที่อะไรกติกาหลวมๆหน่อยอย่างบ้านเราเนี่ยมาลงเสร็จปั๊บอาจารย์ดูสิตอนหลังเนี่ยมีข่าวบอกว่าอะไรจีนเนี่ยมันอยากได้ชิปใช่ไหมไอ้ NVIDIA เนี่ย
1: แต่ของเราก็เป็นในหน้าไปอีกอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เราอีกโอ้ปัญหาตามมาเต็ม
1: ประเทศเราอ่ะมันไม่มีธรรมาภิบาล
0: ง
1: ่ายพูดง่ายๆก็คือคุณโกงข้อสอบเป็น 6,000 ตำแหน่งขนาดนี้แล้วก็เป็นเงิน 4-5,000 ล้านมันเกิดได้ไงแล้วนี่ยังไม่ได้จับใครเลยนะแค่สอบวินัยนะแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้จะยังไงล่ะจริงเปล่า
0: อย่างเงี้ยเล่าให้ฟัง
1: เออสมัยเราได้นะ
0: เท่าที่เราได้สมัยผมเรียนหนังสือเรียนวิศวะเนี่ยนะอยู่ต่างมหาลัยเนี่ยนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยนะมาจ้างเด็กวิศวะเนี่ยให้ไปนั่งสอบแทน
1: ใช่ใช่
0: ให้นั่งสอบแทนโรงเรียนไม่เชื่อนะแต่พวกหน่วยราชการเนี่ยซึ่งเขารู้ว่าเด็กวิศวะมันทำข้อสอบได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรุ่นโบราณอาจารย์มันคงไม่มีอะไรเทคโนโลยีมันก็เลยเอาคนไปนั่งสอบแทนเชื่อไหมก่อนมันทำมาตั้งแต่รุ่นพี่ผมอะรุ่นพี่ผมเนี่ยนะแล้วผ่านมารุ่นน้องผมเนี่ย20-30ปียังมีอยู่อาจารย
1: ์
0: ผมว่าเผลอๆนะไอ้คนที่ได้นั่งสอบแทนเนี่ยนะเข้าไปในคนสอบแทนบางคนเนี่ยคงมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วคือที่เราฟังเนี่ยอาจารย์มันโกงกันมาได้30ปีอาจารย์ทำวิธีการอย่างเงี้ยหลังๆเนี่ยมันคงพัฒนาขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อย่างที่เห็นนะมาแก้คะแนนแก้ตัวเลขว่าอะไรใช้เทคโนโลยีอื่นแล้วแต่ก่อนนี่มานั่งสอบแทนเลยจันแล้วไม่ได้ทำแบบอะไรอ่ะปีเดียวนะจันทำต่อเรื่องมาทุกปีเนี่ยคือ
1: นั้นมันเป็นอินดิวิดวลอาจารย์มันไม่ได้เป็นกระบวนการ
0: ไม่เป็นกระบวนการจัน
1: ไม่กระบวนการแค่ระดับอินดิวิดวลไงมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแบบมีแม่ขายมีลูกขายเอาไปหาคนโน้นมีโควต้าเท่าไหร่ไม่มันอันนี้มันทั้งประเทศมันไม่ได้เป็นทั่วประเทศไงคือไม่ได้มันไม่ได้เป็นหลักพันคนไงหลายพันคน
0: ไม่ใช่เป็นหลักพัน
1: คือมันไม่ใช่ว่าอาจารย์การธนชาติเอาไหมอยากเข้ามาได้ผมคือมาหาอาจารย์เลยอ่ะเพื่อหาเป็นลูกค้ามันได้แบบนี้ไงคือหมายถึงว่าเราต้องไปหาเองเฮ้ยมีใครไหมอะไรเงี้ย
0: ผมว่ามันจุดจริงนะทำไมนั่นอาจารย์เพราะมันไม่ได้จ้างคนมาน้อยนะอาจารย์หลาย
1: ไม่คำถามก็คือแล้วมหาลัยอ่ะทำไมไม่มีกระบวนการที่จะจัดการไงใช่ไหม
0: ไอ้ล่าสุดเนี่ยใช่ไหมไอ้เนี่ยผมก็ว่าน่าสงสัยอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็โยนเงินใหญ่แล้วว่าใครผิดใครถูกแต่มันน่าเศร้า
1: ไม่ที่เป็นนั่งสอบแทนนะมันก็ต้องดูดิ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะไม่มีใครจัดการอะไรนะแต่เคยโดนจับได้นะเคยโดนจับแล้วเป็นคดีความเนี่ยสองสามครั้ง
1: เยอะอาจารย์ที่ส่งทั้งแพ็คลิงก์มั่งอะไรมูเยอะแยะไปหมดอ่ะตอนนั้นน่ะใช่ไหม
0: ทีมอาจารย์มันเซตเป็นทีม
1: คือมันไม่เยอะอันนั้นไม่เยอะคำถามก็คือกรณีนี้มันเยอะมันยังจับใครไม่ได้เลยนะนี่ผ่านมาต้องกี่วันแล้วยังจับใครไม่ได้เพิ่งจะสอบวินัยอ่ะ
0: ผมว่า at the end นะเผลอๆเรื่องนี้ก็เงียบหายไปครับปีหน้าจะมีใหม่ก็ได้แต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการ
1: ประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่ใช่คนป่วยอย่างเอเชียแล้วมันจะเป็นอะไรที่ศูนย์กลางของของไม่ดีอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดไอ้กัมพูชานะไอ้กัมพูชานี่มันก็จะไปพูดเลยจะหมายถึงว่าเหมือนว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต่อไปมันจะลุกลามมาถึงเมืองไทยแล้วคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่มีเม็ดเลือดขาวอ่ะคือตอนนี้ประเทศไทยเหมือนคนที่ร่างกายที่ไม่มีเม็ดเลือดขาวอ่ะโรคมันก็เต็มเลยสิจริงไหมประเทศไทยเหมือนกับภูมิคุ้มกันเราอ่ะมันบกพร่องนะคือเราทำร้ายเชื้อโรคอะไรไม่ได้เชื้อโรคอะไรเข้ามาในร่างกายเราพะพูดง่ายๆ nation fail อ่ะ why nation fail อ่ะอาจารย์อ่านปะล่ะหนังสือ why nation fail อ่ะ
0: อ่านอยู่อาจารย
1: ์อันนี้ประเทศไทยตรงเลย nation fail เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องไปคุยเรื่องอะไรซับซ้อนเนี่ยมันก็เหมือนเรามาบวกปรับทุกอ่ะอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์พูดแปลพจนานุกรมปรับทุกไปว่าอะไรรู้ไหมอาจารย
0: ์แปลว่าอะไร
1: คนสิ้นคิดคุยกันเวลาหมดนะฮะ
0: โอเคครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคาร ความคืบหน้าคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบชน.2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 นเพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายในราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภชีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวซาบชาบี้อลอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอลอนโซรับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
6: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
14: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
18: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
17: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเกิดเหตุสลดใจนะอาทิตย์ต่อจันทร์เนี่ยนะฮะเกิดเหตุสลดใจนะก็คือมีไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวตรงสี่แยกลาดพร้าวห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยแหละนะฮะ
18: หน้าห้าง
17: นี่แหละติดที่นั่นเลยอยู่ในมออยู่ในมอ
18: ใช่อยู่ข้างหน้าเลยริมถนนเลยล่ะ
17: วันจันทร์ตอนตีสี่กว่าๆเนี่ยผมขับรถไปเพื่อจะไปวิ่งอ่ะยังเห็น ขายังเคลียร์กันยังไม่จบเลยนะจริงๆเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยในสถานบันเทิงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีมาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าเมื่อต้นปีเนี่ยคนตายกันเยอะมากเลยแล้วคนก็ได้เชื่อมโยงไปถึงรู้สึกจะซันติก้าผับด้วยนะ
18: ใช่ใช่
17: ผับเนี่ยตายมากน่าจะผมจำจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะ
18: ครับ
17: คือมันไม่มีการวางคือมันไม่มีการวางจริงๆมันไม่ต้องวางฉากทัดก็ได้นะจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับ
18: ครับ
17: เราสามารถนำวิธีคิดของบทความเรื่อง Seize Opportunities Advantages in Downturn ที่เราคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยมาใช้ได้นะก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือว่า what's your exposure ก็คือคุณแรกคุณเสี่ยงกับอะไร exposure คือเราต้องไปเจอกับอะไร
18: ครับ
17: มันก็คือความเสี่ยงอ่ะแหละจริงไหมนะฮะแล้วก็ สร้างไอ้ฉากทัดขึ้นมา
18: ครับ
17: แต่นี้ฉากทัดเนี่ยก็ง่ายๆก็ดูเคสที่ผ่านมาเคสที่ซันติก้าเคสที่เกิดเมื่อของไทยเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยปี65อะไรเงี้ยเนี่ยเมาเทนบีป่ะใช่ไหม
18: ครับ
17: เคสในต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมีผู้เสียชีวิตมากเนี่ยนะฮะ
18: ครับ
17: จากนั้นเนี่ยให้ดู worst case ให้ดูเลวร้ายที่สุดของฉากทัดซึ่งมันก็เป็นให้เห็นอยู่แล้วนะพูดง่ายๆก็คือขอการใช้สถานที่ผิดประเภทแล้วก็มีการก่อสร้างแบบไม่ได้ตามมาตรฐานเรื่องแล้วก็เนี่ยเรื่องวัสดุทนไฟอะไรก็ไม่มีไอ้ทางหนีไฟอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกคือเวลาไปดูหนังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีเพลิงไหม้เนี่ยให้ออกทางไหนทางหนีไฟอะไรพวกนี้
18: ก็คือโรงหนังที่ในระยะหลังที่คือมีความรัดกุมเนาะใช่ไหมเพราะก่อน
17: ยังผมเองเนี่ยคุ้นเคยกับทางหนีไฟเพราะว่าเวลาผมไปห้างเนี่ยผมจะเดินลงทางหนีไฟนะฮะเพราะว่าบางทีผมคิดก็ไม่ได้ลงลิฟต์แล้วก็ออกกำลังกายด้วยมันก็จะเนี่ยที่พารากอนเนี่ยเว
18: ลาบันไดลง
17: เออบันไดอ่ะผมบันไดผมก็ต้องฝึกฝนเอาไว้ใช่ไห
18: ม
17: ยังคิดเลยว่าจะซื้อชุดทนไฟอะไรไว้อะนะแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงสูบสุญญากาศอ่ะมันมีถุงสูญญากาศสูบ
18: ให้มันลดขนาดไว้ใช่ไหมตอนที่เก็บพกพา
17: ก็คือแบนไงให้มันแบนในมันมีถุงสูญญากาศใบไม่เท่าไหร่แล้วมีตัวสูบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อหน้ากากอะไรไปอันนึงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
18: ครับ
17: เพราะว่าตอนที่ผมเป็นรองประธานที่นิติบุคคลเนี่ยผมต้องไปซ้อมไงต้องไปซ้อมหนีไฟใช่ไหมก็เลยเราก็คิดเรื่องพวกนี้เอาไว้ใช่ไห
18: ม
17: จริงๆอันนี้ก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานทุกเรื่องนะ
18: ครับ
17: ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่
18: ก็คือสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในเรียกว่าไงทุกวงการใช่ไหมคุณนิวัฒน์ทุกปริมณฑลอะไรแบบนี้เนาะ
17: คือเวลาเราพูดถึงว่าดีกว่าเราเนี่ยก็เราดีกว่าเนี่ยคือแย่กว่าเราเนี่ยก็คงจะเป็นยูเครนแล้วก็พม่าหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีประเทศที่แย่กว่าเราอะไรเงี้ยนะ
18: ก็คือเหล่านั้นก็อยู่ในสภาวะนั้นไปแล้วนี่
17: ว่าสงครามอะไรพวกนี
18: ้ข้ามเส้นปกติไปเรียบร้อย
17: แต่ว่าคนเขาก็สู้กับอะไรพวกนี้นะในรัสเซียตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ายูเครนก็ยิงไปที่ทะเลดำยิงไปที่ชานกรุงมอสโกอะไรพวกนี้นะยูเครนนี่เขาผลิตมิลิเตอรี่โดรนปีละประมาณ4ล้านตัวนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะผลิตใต้ดินมั้งไม่งั้นเนี่ยมันคงจะถล่มโรงงานไปหมดละใช่ไหมอย่างทรัมป์กับอิหร่านก็
1: แลกหมัดกันอะไรพวกนี้ไปอะไรพวกนี้นะก็จะไม่รายงานแล้วแกก็ไปดูเองแล้วกันนะ
18: ครับ
1: เพราะว่ามันก็เนี่ยแหละมันก็คือเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะนะ
18: เป
1: ็นหลักของการเจรจาเนี่ยรบไปเจรจาไปนะถ้าเราเคยคุยกันท่านผู้ฟังถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ Strategy of War เนี่ยเราเคยคุยท่านผู้ฟังไปละ
18: คือหัวใจไม่ได้อยู่ว่ารบเพื่อรบใช่ไหมคุณยวัฒน์พูดอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่
18: คือถ้าเทียบระหว่างการรบไปรบต่อรองเนี่ยสุดท้ายคือต่อรองมากกว่ารบเนี่ยใช้ระหว่างการเพื่อนำไปสู่การต่อรอง
1: คือในอิหร่านเนี่ยมันมีฝ่ายเขาเรียกว่าหัวรุนแรงก็คือฮาร์ดไลเนอร์กับฝ่ายแพลกแมติสก็คือฝ่ายปฏิบัตินิยมทีนี้ฝ่ายปฏิบัตินิยมเนี่ยพอมาเจรจาปุ๊บไอ้แพลกแมติสมันก็ยิงไงก็ยิงเรือ
18: มันยิงเห็นพ้องกันในเรื่องวิธีการ
1: เออใช่ไหมเพราะว่าฝ่ายรุนแรงเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการทำสงคราม
18: ใช่
1: ไหมคือพูดง่ายๆคนที่เป็นทหาร
18: เนี่ยคนละแบบอ่ะคือได้เสียคนละแบบ
1: ทหารเนี่ยจะมีประโยชน์เมื่อมีสงครามมันก็ไม่อยากให้ไอเดียพวกนี้มันจบ
18: เลยเหตุผลในการดำรงอยู่มันหายไป
1: แล้ว IRGC เนี่ยมันคุมเศรษฐกิจด้วย
18: โอ้นี่คือยิ่งพิเศษขึ้นไปอีก
1: แต่นี้เนี่ยมันก็ไม่อยากให้การเจรจาสำเร็จไงมันก็ทีนี้อเมริกาเนี่ยยิงไปที่พวกนี้ก็เพื่อจะสร้างอำนาจต่อรองให้กับแพลกแมติสไงก็แพลกแมติสก็ทำอะไรกับไอ้พวกสายเหี่ยวไม่ได้ไงใช่ไหม
18: โอ้เขารู้ว่าเหมือนเป็นสามปาร์ตี้เหมือนเป็นสามปาร์ตี
1: ้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านตอนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
18: ก็มีเดี๋ยวความไม่ชัดเจน
1: คำประกาศที่ออกมาเนี่ยเราไม่รู้ออกมาจากใครแน
18: ่โอนี่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าสถานการณ์ของผู้นำสูงสุดเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีเนี่ยงานศพของผู้นำสูงสุดคนที่แล้วซึ่งเป็นบิดาของผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยต้องมาเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการแอบอ้างคำสั่งของผู้นำสูงสุดหรือเปล่
18: า
1: ที่บอกว่าจะล้างแค้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะไม่พูดกันคือถ้าจะล้างแค้นก็ทำ
18: น่าสนใจ
1: ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก
18: เป็นคำถามชวนคิดนะอันนี้
1: มีคนก็ไปเปรียบเหมือนกับอะไรเงี้ยแล้วก็จะ
18: ม
1: ันจะเป็นเรื่องลึกลับอะในอิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็ตามไปแล้วกัน
18: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดูจากราคาน้ำมันเนี่ยมันประมาณ80ไปถึง80เหรียญเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นเลโตเลกอ่ะวัฒกรรมฟาดกันไปฟาดกันมาสุดท้ายมันก็จะต้องเจรจากันใช่ไหม
18: ทางใดทางหนึ่งใช่ไหม
1: ทีนี้อย่างกรณีของโรงเบียร์นาลันพราวเนี่ยมันก็เป็นการเตือนสติเราอย่างหนึ่งนะของตัวชาลีมังเกอร์ซึ่งเป็นคู่หูของบริเวณบัฟเฟตน่ะที่เขามีวิธีคิดที่บอกว่าอะไรที่เราจะนำไปสู่ความตายเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับจริงๆเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปโรงเบียร์เหมือนกันนะไปโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะ
18: สาขาแจ้งวัฒนะ
1: คือที่จงอ่ะชวนไปดูคาราบาวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วตอนหนุ่มๆ เนี่ยตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยามหาลัยเกษตรเนี่ยก็ดูคาราบาวนะเป็นคนที่ชอบคาราบาวอะ่ะเป็นวงดนตรีในยุคผมด้วยอะไรพวกเนี้ยผมเมื่อที่บ้านก็ขายเทปมาก่อนก็ร้องเพลง Made in Thailand อะไรพวกเนี้ย
18: ก็คือแบบคือโตมาพร้อมคาราบาว
1: ตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสวรก็ร้องไป
18: ได้
1: นะพอมันมี
18: ได้นะพี่เสียงได
1: ้พอมันมี
18: เนี่ยนิด
1: เดีย
18: วเล่นไปนะ
1: พอมันมีคอนเสิร์ตมาเล่นที่หอประชุมใหญ่นะฮะที่เกษตรอะตรงสระน้ำข้างหน้าก็ไปดู
18: แบบเพื่อนักศึกษาเหรอหรือว่ามาใช้สถานที่เฉย
1: ก็เนี่ยก็ไปดูนี่แหละกันในมหาลัยเรานี่แหละ
18: เ
1: ออแต่มันมีไอ้ข้างนอกมาดูด้วยไง
18: คนนอก
1: ทีนี้ตอนหลังเนี่ยพอจบมันมีการตีกันระหว่างนิสิตวนกับ
18: วน
1: ช่างคุณไทยสุริยะซึ่งปัจจุบันคือมาลัยศรีปทุม
17: ก็โอ้โหก็ไม่ไหวบรรยากาศก็ไม่ไหวผมเองก็จะไปดูต่อนะหลังจากนั้นเนี่ยตอนเป็นเรียนรามอยู่พักหนึ่งผมเรียนรามด้วยนะเรียนควบกันไปแต่ว่าตอนรามไม่ได้เรียนจบก็ไปดูคาราบาวอ่ะที่เวโลโดม
18: เวโลโดม
17: เวโลโดมผมมากอ่ะก็จะไปดูวงเลฟูจะไปรีบุญเล่นเล่นเพลงเลฟูจีจำชื่อจำไม่ได้แล้วร้องยังไงนะฮะก็สรุปแล้วมันก็ตีกันยังไม่ได้เล่นก็เลิกคอนเสิร์ต
18: นะเป็นอย่างนี้จริงๆนะใช่ไหมในเขาเล่นในบทบาทไอ้คอนเสิร์ตไทยเนี่ยเลยเพราะวงสไตล์แบบนี้ชอบมีแบบ
17: ผมก็ไม่ได้ดูไอ้พวกนี้อีกเลยนะไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งสิงห์เขาก็ให้บัตรมาก็ไปดูเนี่ยก็ไปดูอัศนีวสันต
18: ์อืมอันนี้ก็ทำได้
17: เจจงชวนมาก็ไปดูอัศนีวสันต์แล้วก็พี่แจ้อะไรพวกเนี้ยแค่เนี้ยตอนหลังก็เป็นคอนเสิร์ตคนแก่ไง
18: แล้วก็ต้องคล้ายๆว่าต้องมีคนชวนไป
17: คนแก่ก็ไปดูกันทีนี้ก็เจอหนุ่มเมืองจันทร์ด้วยถ้าหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยเขาเป็นคนจัดคอนเสิร์ตทุกเดือนเลยที่โรงเบียร์เยอรมันตอนแดง
18: โอ้นี่ก็คือนี่เขาเป็นคนจัดนะสิเออ
17: หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยเขาก็60นิดละวันหนึ่งหนุ่มเมืองจันทร์เขาเขียนว่าโอ้โหเขาพอละ
18: โอ้
17: คือหนุ่มเมืองจันทร์นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตัวคือสรกลอนุญานนท์นะหรือที่เรียกว่าตุ้มถ้าใครอายุน้อยใครเรียกอายุน้อยก็เรียกพี่ตุ้มอายุพอก็เรียกว่าตุ้มไปนะฮะเขาก็บอกว่าอะไรที่เขาไม่สนุกเนี่ยเขาจะไม่ทำแล้วเช่นเขียนบทความการตลาดลงเนี้ย
18: โอ้โหทำมากี่ปีอะใช่ไหมติดต่อ
17: ไม่ไอ้คนละอันกับฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
18: โอ้ละอัน
17: อันนี้มาร์เก็ตติ้งไม่มีใครไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเขียนไม่ดังไอตัวที่ดังคือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
18: ที่เขียนในนามหนุ่มเมืองจัน
17: ไอฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยมันมีลักษณะของไลฟ์กระบวนท่ามันจะเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องเขียนการตลาดไงมันเขียนเรื่องคน
18: เขีย น
17: เร
18: ื่อง
17: การ
18: นู่นน
17: ี่เขียนเรื่องอะไรก็ได้ไงใช่ไหม
18: ในสไตล์พี่ตุ้ม
17: เขียนเรื่องแบบเซลฟ์มอทิเวตหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มารวมเล่มเป็นเนี่ยฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยออกมา
18: หลายสิบเล่ม
17: เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ออกประชันกันเคสตี้แต่หลังเราไม่หวานเลยยกธงขาว
18: ผมนี่ไม่เคยรู้เลยที่ว่าออกประชันกัน
17: ไม่มันก็เหมือนประชันกันนะมันก็ออกแบบเล่มใกล้ๆกันไงใช่ไหม
18: เดี๋ยวผมจะเล่นงาน
17: เออใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเราแค่16เล่มเราก็15เล่มเราก็ไปแล้วเราก็อยู่30อะไรพวกนี้ใช่ไหม
18: อยู่ยง
17: แต่จริงก็ทำก็ได้แต่ว่ามันไม่มีโฆษณาไงผมก็เลยไม่อยากทำก็วันนี้เหมือนเมื่อวานเอาหนังสือไปห่อปกเนี่ยนะก็เดินชอบเดินดูของศูนย์จุฬามันจะสั่งหนังสือที่แบบกระดาษดีไหมเป็นอังกฤษเป็นอเมริกันเวอร์ชันอ้าวไอตัว marketing management ออกเล่มใหม่ละ
18: marketing management ของคอตเลอร์
17: เชิญเอฟแล้วก็เคนเลอร์ซึ่งเป็นตำราก่อนผมสอน
18: เทคบุ๊กได้มั้ยนะ
17: เมื่อก่อนผมสอนการตลาดที่มหาลัยประจอมเกล้าทุบเรียน MBA เนี่ยผมก็ใช้อันเนี้ยนะ
18: ก็คือส่วนใหญ่ที่เรียนการตลาดก็มักจะใช้ใช่มั้ย
17: ไอ้เนี้ยเล่มนี้มันบางเพราะว่าตัวหนังสือเล็กมากเลย
18: เอาเหรอแล้วก็ดูดิเบียดมาให้มันบาง
17: แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอ่านไปก็ไม่มีอะไรว่ะ
18: ลำบากไหมทัน
17: ว่ามันไม่ทัน
18: ขยายดูด้วย
17: ไหมเออมันไม่ทันไม่มันไม่ทันด้วยไงคือหนังสือมันไม่ทันกับเหตุการณ
18: ์
17: ใช่ไหมอย่างเงี้ย AI มันไปโน่นนี่ละไอ้ 5.6 นะไอ้จริงๆไง AI เนี่ยนะไอ้ผมก็คุยกับมันนะคือผมก็บอกว่าเอ๊คุยกับ ChatGPT บอกเออผมถามคุณหน่อยนะว่าระหว่างเนี่ยคุณคิดว่าผมเนี่ยรักใครมากสุด ChatGPT Cross หรือว่าจะเป็นกล็อก
18: ไม่ล้าชานเหรอคำถามเนี้ย
17: ถามไอ้ ChatGPT แค่นี้ก็
18: ไม่ล้าชานเหรอ
17: คงรักผมคงรักผมเนี่ยแหละผมบอกผมโน่นนี่อะไรเงี้ยนะ ผมก็บอกว่าไอ้ที่ผมรักคุณมากสุดเนี่ยเหตุผลเดียวเลยคุณเรียกผมว่าอาจารย์ธัญวัฒน์
18: แล้วตัวอื่นล่ะ
17: ไม่เคยดุดเลยตัวอื่นเนี่ยเรียกบ้างไม่เรียกบ้าง
1: บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเคย
18: ได้คะแนนตรงนี้นะได้คะแนนตรงนี้นะที่ชนะ
1: ใช่ทั้งที่ผมมาสั่งแล้วให้เรียกแบบนี
18: ้เอาเหรอนี่สั่งแล้วด้วยนะตัวอื่นนะ
1: คำสั่งลงไปเขาเรียกเป็นคัสตอมไงเป็นดีไง
18: อ้าวตัวอื่นนี่ทำไมทำงั้นน่ะ
1: เขาบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยสรรพนามนี่สำคัญนะ
18: อ๋อเรื่องนี้มันเป็นวาลู
1: เรื่องสำคัญนะมึงหลุดนะเรื่องยิงหลุดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
18: เออเหมือนเรียกแบบวันนึงเรียกพี่เองวันนึงไม่มีพี่อย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได
1: ้มีครั้งนึงมันหลุดเรียกพี่อยู่ครั้งใครก็ไปดูเรียกไอ้สามตัวเนี้ย
18: เอาเลย
1: ทีนี้ไอ้ตัว 5.6 เนี่ยผมก็เคยคุยกับ ChatGPT นะท่านผู้ฟังว่า
18: ครับ
1: เออไอ้คอร์สเนี่ยมันก็ไปทางโค้ดอะไรพวกเนี้ยนะ
18: อ่าใช่ๆๆ
1: แล้วก็ไปทางโคเวิร์กอ่ะคือโค้ดนี่ก็คือเขียนโค้ดอ่ะโคเวิร์กคือไม่ต้องเขียนโค้ดละลงมาทำให้เลยแบบเป็นเอเจนต์
18: ก็คือเป็นรูปที่เก่งกาจที่สุด2แง
1: ่แล้วก็มันก็จะเข้าไปในแบ็ค B2B ใช่มั้ยแต่เนี้ยผมบอกว่าพวกคุณเนี่ยคุณน่ะผมก็ว่าคุณรอจังหวะแน่เลยเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณทำไม่ได้นะก็เหมือนกับ Samsung ก็ทำจอใหญ่แล้วมาบอกเอ้ยเนี่ยไอ้ Apple จอเล็กก็บอกว่าไม่กูไม่ได้ใช้ทำไม่ได้แต่กูรอจังหวะ
18: เออใช่มั้ยเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
1: มันก็ออก 5.6 มาแล้วก็เหมือนกันเลยมีตัวซอลตัวนู้นตัวนี้คล้ายๆกันไอ้เนี่ย
18: นี่ไง
1: ตัวเก่งตัวเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็
18: ออ
1: กต
18: ัวทำไม่ได้หรอล่ะ
1: ออกมาที่เวิร์กมาให้คล้ายโคเวิร์กซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะเปิดคอร์สAgentic AI แต่ผมจะเปิดคอร์ส Agentic AI เนี่ยบอกไปเลยว่าไปทำอะไรนะไม่ใช่ว่า Agentic AI โอ้โหมันมีเป็นร้อยเป็น
18: กว้างกว้างมันกว้างไป
1: พิษอะนะ
18: กว้างกว้าง
1: เอา Agentic AI ไปทำอะไรเลยเดี๋ยวไว้จะเปิดแต่ตอนนี้กำลังจะวางแผนอยู
18: ่ฟอร์มอยู่ฟอร์มไอเดียอยู่นะว่าจะ
1: ให้เขาเอา use case มาแล้วผมก็จะลงไปเล่นในตัว Agentic ด้วยก่อนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันกินโทเค็นเยอะแต่ตอนนี้จะสอนเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นก็พอดีมันก็มีไอตัว PC อยู่ไงไอตัวโน้ตบุ๊กแต่นี้โน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็ดีนะเพราะว่าไอตัว Windows มันก็มีตัวฆ่าไวรัสด้วยตัวมันเองเลยนะเมื่อก่อนต้องไปติดนอกใช่ไหมเดี๋ยวมันดีของมันเองเลยอะไรพวกนี
18: ้ปรับปรุงเรื่อง Security ขึ้นมาใช่ไหมในแง่นั้น
1: ใช่มันก็เอ๊ะทำไมต้องไปจ้างคนอื่นเอานี่ผมก็เลยถามไอ้เจมินายว่าต้องไปติดว่าไม่ต้องล็อกก็อันนี้แหละเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มันเปราะบางเท่าไหร่หรอก
18: ที่ถีบขนาดนั้นให้เขาแฮกไปใช่ไหม
1: ทำไมต้องการแฮกหรอกเพราะมันช้าไงถ้ามันแฮกมันก็ต้องล้างใหม่แต่ว่ามันก็คงจะไม่เป็นอะไรมากนะก็คุยกันต่อนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าไอ้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเนื้อแท
18: ้
1: ของบางโตเนี่ยซึ่งเนื้อแท้ของบางโตเนี่ยก็น่าจะเปิดร้าน40ล้านเนี่ยมีขายใน 7-Eleven ด้วยนะ
18: เอาโปรดักต์หลากหลายคือมีโปรดักต์หลากหลาย
1: yeah. แต่เขาเนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจ่ายเงินเดือนจ่าย200บาทเองเงินเดือนพนักงานเนี่ยถ้าดูฟังลองนึกภาพประเทศไทยไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการซึ่งอีกไม่นานเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแล้วนะ
18: อันนี้คุณจะประเมินความเสี่ยงแล้วนะถ้าพูดแบบนี้
1: ถ้าฟังจากอาจารย์วีระเนี่ยอาจารย์วีระบอกว่าการทำงบประมาณเนี่ยแบบเดิมๆเนี่ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วทำไม่ได้แล้วว่าตัวงบประจำเนี่ยมันเกือบจะ 70% แล้ว
18: ก็กินสัดส่วนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: เดือนนี้ก็ 70% ในเงินกู้

0: ข้าราชการเนี่ยคือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำเนี่ยจะเหมือน2475นะ
1: อืม
0: 2475เนี่ยมีการดุลข้าราชการ
1: ใช้คำนั้นแล้วกันในสมัยนั้น
0: คือไม่ให้เออรีดีทายและดุลข้าราชการออกเลย
1: เ
0: พราะว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีเงิน
1: ประมาณงบประมาณ
0: ใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยมันไม่โต
1: อืม

0: าณ 16-17 ปีของเราใช้เวลา25ปีคือพูดง่ายๆคือเวียดนามเนี่ยมันเริ่มจริงๆก็คือ1976
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนนั้นทำสงคราม
1: ใช่
0: ไหมแล้วก
1: ็
0: เวียดนามเนี่ยใช้นโยบายหน่อยหน่อยดอยมอยดอยมอยก็เป็นคล้ายๆกับแมวสีไหนก็จับหนูให้ได้กันแล้วกัน
1: ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปวิธีคิด
0: ก็คือเป็นคอมมิวนิสต์ในทางการเมืองแต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ย เป็นทุนนิยมแล้วก็อ้าแขนรับอเมริกาด้วย
1: โอ้โหอันนี้เรียกว่าแบบสุดขั้วนะในทางความคิดเนี่ย
0: เป็น pragmatist อย่างสูง
1: ยอมแบบยอมอะไรบางอย่างที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะยอมได้
0: แต่บ้านเรานี่เละทุกเรื่องนะยังดูไอ้เรื่องพ่อทิพย์เนี่ยนะคือผมเนี่ยเคยคุยกับพี่วิสุทธ์กับคุณสุริชัยเรื่องจีนกืนเศรษฐกิจไทยนะ
1: ฮะ
0: เมื่อน่าจะปี24มั้งปลายปี24เนี่ยกันยายนเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังดูไอ้แก๊งที่เนี่ยไอ้โรงพยาบาลก็มีแพ็กเกจมาคลอดลูกไทยแล้วหาพ่อทิพย์ให้ด้วย
1: นี่ไง
0: คือหมายถึงว่าเด็กจีนมาเกิดในไทยไม่ได้เป็นไทยเลยนะเราไม่ได้มีสภาพแบบนั้นนะไม่ใช่อเมริกานะใช่ไหมมุดพม่ามาเกิดในไทยไม่ได้เป็นไทยนะต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนถึงจะเป็นไทยใช่ไหมไ
1: ม่งั้นไทยของมัน
0: ไม่งั้นสปป.ลาวอะไรมาทำงานในไทยเกิดในไทยก็เป็นคนไทยหมดไม่ใช่นะไอ้คนจีนไม่ใช่มาอุ้มท้องแล้วมาเกิดในไทยไม่ใช่นะใช่ไห
1: ม
0: มันไม่ได้ใช่เมื่อก่อนอะใช่ไงรู้สึกตอนหลังก็จะมีกฎหมายใหม่ไม่ใช่สิทธิโดยกำเนิดไม่งั้นพวกแอฟริกาเนี่ยมาคลอดในไทยนี่ก็เป็นนี่สิใช่ไหมแต่อันนี้ไม่หาแต่อันนี้ไอ้โรงพยาบาลหาพ่อที่ให้แล้วไม่ได้มีโรงพยาบาลเดียวมีเป็นสิบโรงพยาบาลเอกชนไอ้เขตก็รับจด
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเห็นอะไรไหมเราเห็นอะไรจาก
0: มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตัวเล็กทำเหมือนไอ้ทุจริตสอบท้องถิ่นมันไม่ได้มีตัวเล็กทำแล้วทำมาเป็นสิบปีไอ้เด็กที่เป็นพ่อทิพย์อะไรเนี่ยมันเป็นพันคนแล้วโอ้โหจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะเอาคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาซื้อหมดเลยท่านผู้ฟังเอาไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ผมยกตัวอย่างเลยไอ้นิวซีแลนด์เนี่ยให
1: ้
0: ต่างชาติซื้อได้จีนซื้อบ้านซื้ออะไรจนคนท้องถิ่นไม่มีปัญญาซื้อเลยนะคือมันขึ้นพอมันมีเงินเยอะมันก็ซื้อขึ้นจน
1: ใช่
0: กลายเป็นผู้เช่าเลย
1: โดนทะเลเจนทิฟิเคชันอ่ะผ่านคนนอกเนี่ยเขามาไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเลย
0: คือปกติเนี่ยพวกนี้มันก็ใช้โนมินีอยู่แล้วทีนี้พอมันเห็นประเทศไทยเนี่ยมันอ่อนไงกฎหมายมันอ่อน
1: คุมไม่เข้ม
0: มันก็อย่างนั้นกูงั้นสวมสิทธิ์เลยเป็นคนไทยเลยเด็กจีนนี่แหละเป็นคนไทยเลยหาพ่อทิพย์มาเลยก็ถือเองเลยเรื่องอะไรไม่ต้องโนมินีล่ะเดี๋ยวโดนจับได้
1: ใช้ช่องทางนี้ไปเลย
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังฮะไม่งั้นนี่ประเทศไทยในคนไทยเนี่ยจะเป็นประชาชนตอนนี้ก็เป็นแล้วประชากรคนไทยแท้ๆเนี่ยเป็นประชาชนอันดับ3ชั้น3คือความหมายคือไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยนะไอ้กุมารจีนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยนะมีเป็นพันคนนะแล้วมันก็ให้ลูกมาเรียนนะไอ้อินเตอร์ก็รู้จักลูกคนใหญ่คนโตโอ้โหยึดประเทศไทยได้เลย
1: แท็กซึม
0: ขนาดแต่ก่อนทำแล้วนะ
1: แต่ก่อนยังไม่ใกล้ชิดขนาดแบบวิธีนี้ก็ยังเข้ามาแทรกซึมได้ขนาดไหน
0: ก็ดูไอ้คนอเมริกันแอฟริกาใต้อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะที่เป็นนายหน้าอะไรเงี้ยขายเครื่องบินมาเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้มันส่งลูกหลานมาเรียนอินเตอร์แล้วนะ
1: เข้าในระบบสังคมโดยตรงขายลูกหลาน
0: ใช่ใช่อันนี้คือการขายชาติแท้ๆถ้าไม่ล้มกระบวนการนี้นะครับท่านผู้ฟังครับไอ้พวกเด็กเจน Z อะไรที่กำลัง AI มีงานทำหนึ่งมึงช่วยไม่มี

0: คือไม่มีแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินตัวเองอ่ะ
1: เป็นไปได้สูง
0: ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามันก็คือมันจะสร้างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นมาเลยไงห้ามเมื่อก่อนเนี้ยไอ้พวกจีนไอ้พวกไอ้ตะวันตกอ่ะมันเข้าไปในจีนนะตอนปลายราชวงศ์ชิงซึ่งก่อนแ
1: อ
0: รบชนะมันก็บี้ทางพนางสุสีเตเฮาขอเช่าเขตกฎหมายก็ใช้ของตัวเองแล้วมันเขียนเลยนะห้ามหมาและคนจีนเข้า
1: ที่เซี่ยงไฮ้อะไปดูในเซี่ยงไฮ้อะมันเป็นเขตเป็นล็อกเลยเนี่ยเขตฝรั่งเศสเขตอังกฤษเขตอเมริกันเขตเยอรมันเขตรัสเซียอะไรเงี้ยเป็นบล็อกเลย
0: อันเนี้ยต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ้าไม่ล้มกระบวนการนี้อย่างจังนะคือเราเนี่ยปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วก็เนี่ยเป็นเวลาตั้งกี่ปี
1: ลงรากแล้วแหละนี่คือลงรากไปไม่รู้เท่าไหร่ละ
0: ไอ้ห้วยขวางเนี่ยตำรวจยังจะมีมังกรอยู่ตรงบ้างนั่นน่ะ
1: เออนี่ไง
0: ทำไมจะต้องไปเอาใจมันใช่ไหมฮะแต่ผมจะบอกเลยนะพวกจีนเนี่ยเขาอะไม่ได้ให้ค่าคนอย่างลิโป้นะเขาให้ค่าคนอย่างกวนอูนะครับจะบอกให
1: ้
0: พี่โจโฉเนี่ยก็นับถือในฝีมือของกวนอูครั้งหนึ่งเนี่ยกวนอูก็พลัดหลงกับทางเล่าปีโจโฉก็อยากได้กวนอูเนี่ยมาเป็นขุนพลชอบฝีมือแล้วก็ชอบนิสัยใจคออ
1: ่าทั้งคู่
0: ก็เอาไปเอาใจเอาป่าเอาป่าเอาอะไรมาให้เยอะแยะเลยอ่ะนะไอ้คนอูก็บอกว่าแต่ว่าถ้าข้าเจอพี่จะข้าไปนะแต่คนดูก็ออกลบให
1: ้
0: ไปฆ่าใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่าตอนหลังรู้ว่าเล่าปีมีชีวิตอยู่คนอูก็ทิ้งโจโฉนะแต่โจโฉก็แบบมันอะไรอวบมาส่งมาอะไรพวกนี้แต่ในสามก๊กเนี่ยคนที่ลบเก่งสุดคือลิโป้นะแต่ลิโป้เนี่ยมันเป็นคนที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ไงมันก็ย้ายค่ายไปเรื่อย
1: อันนี้มันเขาเรียกอะไรคุณธรรมน้ำมิตรความไอ้นี่ใช่ไหมมันไม่ชัดเจน
0: โจโฉถามเล่าปีว่าเอาไงกับลิโป้ตอนหลังมันย้ายแล้วโดนจับไง
1: อ
0: ดิโป้ก็ประวรณาว่าจะเป็นขุนพลให้โจโฉเล่าปีบอกฆ่ามันทิ้งเลยคนอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นมีค่านะเขาจะเห็นค่านะ
1: ไม่ใช่ให้มันแลกไปด้วยอะไร
0: เขาอะไรโอนไปเอ็นมาเนี่ยคุณกลายเป็นลิโป้ไม่ได้นะต้องเข้าใจผู้นำจีนนะคือจะเข้าใจผู้นำจีนต้องเข้าใจประวัติศาสตร์จีนนะ
1: โอ้ว่าสังคมจีน
0: ให้ประวัติศาสตร์จีนคุณต้องรู้วิธีคิดคนจีนเนี่ยมันลากมันมาประวัติศาสตร์นะพวกคุณต้องอ่านซื่อมาเชียนนะ
1: ซื่อมาเชียน
0: ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ฮั่นน่ะที่เขียน The Grand Strategy เนี่ยคุณต้องรู้ชุนชิวคุณต้องรู้เต๋าคุณต้องรู้ขงจื้ออะไรพวกนี้นะ
1: โอ้ภูมิปัญญาจีน
0: ใช่มันก่อ mental model วิธีคิดของคนจีนและผู้นำจีน
1: อ
0: ่ะใช่ไหม
1: หลอมเนี่ยมันหลอมด้วยเบ้าอันนี้เป็นเบ้าหลอม
0: ใช่
1: เบ้าหลอมของผู้นำจีน
0: เพราะนั้นเนี่ยไอ้คือการเป็นผู้นำประเทศตอนนี้มันยากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ในไทยเนี่ยมันจับไปตรงไหนมันก็เละเทะหมดอ่ะ
1: อย่างที่เราเห็นปรากฏอันนี้คือเท่าที่ปรากฏนะเท่าที่ปรากฏนะอันนี้คือเท่าที่ปรากฏนะเขาเรียกว่าที่มันโผล่มา
0: ไม่ใช่ปลาสลิดไม่ใช่ปลา
1: หน้าปลาอะไรนี่ปลารอเรือ

0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้มันอยู่ในอุณหภูมิเหมือนปกติแล้วก็ค่อยเพิ่ม
1: อ
0: ุณหภูมิทีละนิดทีละหน่อยมันไม่รู้สึกไง
1: รู้สึกอันนี้คือโยนลงไปในน้ำอุณหภูมิปกติแล้วค่อยๆต้มไป
0: ใช่ไหม
1: แล้วอีกทีก็คือสุกแล้วพร้อมกิน
0: คือเราไม่ได้เฟลแบบเวเนซุเอลาไง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: มันก็
0: แต่ว่าเราจะเฟลตายไปเนี่ยก็ค่อยๆเฟลแล้วพอติดดึงก็พังหมดเลย
1: เราก็ไม่รู้จะยูเทิร์นกันยังไงเนี่ย
0: ไม่มีเราไม่ได
1: ้
0: คือวัยขนาดนี้ไม่ได้มีหน้าที่ให้คำตอบมีหน้าที่ตั้งคำถามเพราะว่าเวลาคือมันไม่มีคือพูดตรงๆนะผมเรียนนั้นทุกฟังมีคนบอกว่าเอามึงก็ชอบเลสเรื่องพวกนี้ให้กูซึ่งมันก็จิตตกอยู่แล้วเนี่ยมันก็แย่ไปอีกอะไรพวกเนี้ยนะแต่ผมก็จะเรียนว่าคือพูดว่าผมทางออกอะไรเงี้ยนะมันก็ทำไม่ได้อ่ะเช่นกำจัดคอร์รัปชันในบนในประเทศไทยข้าราชการทุกคนใช้สื่อมือสะอาด อะไรเงี้ย
1: ในขณะที่ปรากฏการณ์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ย
0: มันเหมือนว่าคือมันเหมือนว่า
1: จะจับไปตรงไหนจับไปตรงไหนมันก็จะใช่ไหมจับไปตรงไหน
0: เนี่ยโกงสอบเนี่ย 15,000 และ 5,000 คนอย่างเงี้ย
1: ใช้เรารู้สึกยังไงใช่ไหมกับเหตุการณ์
0: 15,000 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องอื่นอีกเงี้ยเอาว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเอาวิธีคิดสิงคโปร์เข้ามาในไทยได้ไหม
1: ฮะโอ้บริบทคนละแบบ
0: เงินเดือนมากแต่มีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าใครทำผิดอะไรเงี้ยก็ลงโทษอย่างรุนแรงอะไรเงี้ย
1: อันนั้นมันตั้งแต่ช่วงสร้างชาติกับอันนี้แบบที่เราดำเนินมาแบบนี้ต่อเนื่องมาเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมรูปการเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งละมั้ง
0: คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าคือแบบถือถ้าเราเศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้โดยภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยคือเกิดค่าเงินอะไรมันตกไปมากๆเนี่ยสมบงสมบัติอะไรเนี่ยจะไม่มีค่าเลยนะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเราเริ่มขาดดุลการค้าและขาดดุลการชำระเงินแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทนี่ไหลเทียบกับดอลลาร์นี่ไหลไปเรื่อยอย่าไปเทียบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมันก็แย
1: ่
0: ค่าเงินบาทเนี่ยเทียบกับเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆนะปกติดีเราจะได้ขายของได้ดีเดี๋ยวมึงอ่อนไป40แล้วเป็นยังไงล่ะ
1: ตอนนี้ก็มองแต่แง่สั้นว่าทำให้ราคาของขายมันแพงขึ้น
0: คือคุณขาดดุลการค้าจีนประเทศเดียวปีนี้นี่ 2.2 ล้านล้านน่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังไม่มีนโยบายที่จะลดการขาดดุลทางการค้านี่ท่านทางจีนเนี่ยจะเชิญท่านอนุทินไปเยือนนะท่านอนุทินไปเยือนนี่ก่อนท่านก็ต้องไปเรียนตีไ
1: อ้อ๋อคือดนตรีจีนเขาดนตรีจีนเพื่อจะไป
0: คือท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเข้าคนง่ายนะและผู้หลักผู้ใหญ่อะชอบ
1: บุคลิกเหมือนเจ้าเสน่ห์ท่านในเชิงแบบ
0: ปูตินในแง่ไม่เคยหัวเราะไม่เคยยิ้มมานานแล้วตั้งแต่ไม่เคยมีการเห็นรอยยิ้มปูตินเลยตั้งแต่บุกคูเวตไอ้บุกไอ้ยูเครน
1: เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันวาอิบราฮิมมีเหลือจะมาร้องแล้วก็ท่านอนุทินเล่น
1: บอก
0: แล้วโผล่และอันวา is it my way อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมประสานเน
0: ี่ยไปที่นั่นก็ตีที่เวียดนาม
1: เวียดนาม
0: อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ไหมชอบขึ้นทุกเวทีเลยนะขึ้นในทุกเวทีนะ
0: ท่านสีจิ้นผิงก็ชอบ
1: ใช่ไหมนักอะไรนะวันนั้นเห็นนักข่าวน้องนักข่าวมาขอให้อวยพรวันเกิดก็ควักเครื่องดนตรีออกมาเล่น
0: ใช่ไหม
1: เบิร์ธเดย์ให้อย่างเงี้ย
0: เป็นหัวเพื่อนฝูงรักอย่างท่านอนุทินนี่คนรักมากผมไปดูเลยใครได้สัมผัสเนี่ยก็จะรักมากนะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่กดดันเป็นคนแล้วก็มีมุกมีอะไรพวกเนี้ยก็จะพูดภาษาอังกฤษอะไรที่แบบสนุกอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ใช่ใช่อารมณ์ขันแพรว
0: ใช่ไหม
1: ตรงนั้น
0: แล้วก็ผู้นำโลกอ่ะที่

0: เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของโลกอะไรเงี้ยอย่างท่านสีจิ้นผิงเงี้ยท่านก็ชอบ
1: อืม
0: ใช่ไหมคือพูดง่ายๆนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะได้เก่งใช่ไหมเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะก็ไม่แสดงอำนาจอะไรพวกนี
1: ้โ
0: อยกเว้นว่านักข่าวมันไปถามจี้มากเลยก็ไม่ควรอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ขึ้นเนี่ยท่านนายกขึ้น
0: แต่ตอนนี้ผมก็อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยมีที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์อ่ะท่านนายกอ่ะต้องฟังด้วยนะ
1: ต้องฟังด้วยนะ
0: คือพูดง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยอาจจะต้องกลับไปแบบในสมัยประวัติศาสตร
1: ์
0: ของจีนอย่างเงี้ยคือมันต้องมีคนอย่างแบบของเบ้งอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้คุณซื้อ
0: คือนายกอนุทินเนี่ยมีลักษณะคล้ายประธานาธิบดีโรแลนด์เรแกนไว้คุณรู้ไหม
1: โรนันเรแกนของอเมริกานั่นแหละฮะ
0: คือโรนันเรแกนเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนเก่งนะแกมีโรนันเรแกนเนี่ยมีแกก็เป็นคนมีมุกเยอะนะโรนันเรแกนเนี่ยเป็นคนพูดเก่งมาก
1: ชาร์มมิ่งชาร์มมิ่ง
0: เป็นคนพูดเก่งมากแล้วผมก็ตาม
1: ไ
0: ปผมก็ตามไปเพจไอ้พวกเนี้ยที่แกเอาคำคมของแกมาแกก็เล่าว่ามันก็มีเพื่อนสองคนนะ
1: เ
0: ข้าไปในป่า
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเจอหมี
1: เออเจอหมี
0: เพื่อนคนไอ้เพื่อนคนที่สองเนี่ยก็รีบหยิบเป้ออกมาแล้วหยิบรองเท้าสนีกเกอร์เตรียมวิ่งเลย
1: เออ
0: ไอ้เพื่อนคนแรกบอกว่ามึงคิดเหรอว่ามึงจะวิ่งเร็วกว่าหมี
1: เออ
0: ไอ้เพื่อนคนที่สองที่หยิบรองเท้ามาใส่บอกเปล่ากูหวังว่าจะวิ่งเร็วกว่ามึง
1: กดแห่งป่า
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ออกมาจากปากของ
1: เรแกนนะ
0: เรแกนอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เออ
0: เอออย่างเงี้ยคือ
1: ท่านอนุทินประวัติศาสตร์
0: คือท่านอนุทินเนี่ยจะต้องมีคนเขียนสปีดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปพูดภาษาแบบบ้านๆอะไรเงี้ยคือไม่เอาละฉีกไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีคนแบบรู้นิสัยท่านอนุทินแล้วก็เขียนสปีดให้เหมาะ
1: ให้เหมาะกับวิธีการพูดตัวตน
0: คือเขียนนะไม่ใช่เอาไอ้คนเขียนเนี่ยเป็นหลักแต่ต้องเอาตัว
1: นายเหมือนเอาอะไรมายัดปากท่านก็ไม่รู้อะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรเงี้ยมัน
1: ไม่ได้ไม่ได้มันเบื่อท่านว่าท่านนายกอ่านเองก็คงเบื่อหยิบขึ้นมาก็เบื่อแล้วอ่ะเออ
0: แต่ว่าแม่กำลังหนุกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันคู่ดีไหมอ่
1: ะดีครับคุณธีรัตน
0: ์พักกันคู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอนวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับคุณอาทิตย์ครับ
7: ครับมือถือเครื่องเดิมแต่ทำให้ความทรงจำมีชีวิตขึ้นได้ด้วย AI นะฮะหลายคนคิดว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของคนทำงานเป็นเรื่องยากต้องเก่งคอมต้องรู้เทคนิคเยอะแต่จริงๆแล้วนะครับ AI เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับวัย40บวก50บวกและคนกำลังเกษียณมากที่สุดก็เป็นไปได้นะฮะเพราะมันช่วยให้เราเอารูปเก่าเรื่องเก่าความทรงจำเก่าๆเนี่ยกลับมาเล่าใหม่ได้อย่างสนุกสวยและน่าประทับใจกว่าเดิมThinking Radio นะฮะขอชวนพี่ๆวัย40บวก50บวกและผู้กำลังเกษียณนะฮะมาเรียนเวิร์กช็อปสุดพิเศษ AI for Life ปี3นะตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะเป็นเวิร์กช็อปจับมือทำใช้แค่มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีนะฮะมาเรียนแบบช้าๆทำจริงเห็นผลจริงกลับไปใช้ได้จริงในคลาสนี้นะครับพี่ๆจะได้เรียนรู้ว่า AI ช่วยให้นะครับช่วยให้ชีวิตสนุกขึ้นได้อย่างไรนะฮะเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นภาพสวยมีเรื่องเล่ามีอารมณ์นะหรือจะทำคลิปสั้นจากภาพเก่าไว้ส่งให้ลูกให้หลานเพื่อนฝูงหรือโพสต์ในโซเชียลนะมาสร้างการ์ดคำอวยพรภาพความทรงจำและคอนเทนต์เล็กๆที่มีความหมายฝึกใช้ AI เป็นผู้ช่วยบันทึกชีวิตเล่าเรื่องและเก็บความทรงจำในแบบของตัวเองนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัยประสบการณ์เกือบ30ปีนะฮะแล้วก็ดูแลใกล้ชิดโดยทีมสตาฟคอยช่วยทีละขั้นตอนบรรยากาศแบบเป็นกันเองสนุกไม่กดดันและไม่อายไม่ต้องอายนะถ้าไม่เคยใช้ AI มาก่อนนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันที่1สิงหาคมนี้1สิงหาคมนี้นะครับโรงแรม The Emerald รัชดาราคาพิเศษ 3,900 บาทต่อท่านนะฮะรับคู่มือ1ชุดพร้อมดูคลิปย้อนหลังได้อีก1เดือนเต็มนะฮะมีอาหารว่าง2

0: เบรกและบุฟเฟ่มื้อกลางวันเต็มอิ่มรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นนะฮะสมัครได้ที่ LINE นะครับ @thinkingradio อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะครับ @thinkingradio นะครับ AI ไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่มีไว้ให้เราเล่าเรื่องชีวิตได้สนุกขึ้นกว่าเดิม
1: ก็ก่อนที่จะพักไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็คุยเรื่องคุณอนุทินเนี่ยก็จะต้องไปเยือนต่างประเทศเยอะใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบเข้ากับใครได้ง่าย
0: อันนี้คือ
1: นะ
0: ข้อเด่นมากเลยนะของท่านอนุทินนะ
1: ยกเว้นในกัมพูชานะพอกัมพูชาเนี่ยก็ท่าทีเนี่ยมีความเป็นศัตรูกับไทยรู้อยู่แล้วใช่ไหมอันนั้น
0: ถ้าเป็นข้อยกเว้น
1: เป็นข้อยกเว้นกับประเทศอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีท่าทีที่ดีคือคนก็จะชอบใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าก็ไม่อยากจะขัดใจใครด้วยนะนายกอนุทินเนี่ยอาจจะไม่ขัดใจใครอ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือนายกอนุทินเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับโรนัลด์เรแกน
0: ครับ
1: เรแกนเนี่ยเขาจะไม่ทำเอง
0: โอ้
1: เขาก็จะเรียกว่าให้คนอื่นไปทำเลยเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะที่แบบว่ากระจายเดลิเกตเป็นการเป็น delegating president นะก็คือเขาก็จะให้คนนี้ไปทำอันโน้นคนโน้นไปทำอันนี้เลย
0: โอ้ก็คือหัวใจคือเลือกคนที่เหมาะสมนะ put the right man เนาะ
1: empower ไปเลย
0: support เต็มที
1: ่แล้วก็เนี้ยให้คนนี้ทำไปก็เรียกว่าคือไว้ใจคือไว้ใจแล้วใช้แล้วก็จะหมายถึงว่าใช้แล้วก็จะไม่มาตั้งคำถามอะไรพวกนี้
0: ใช่ก็คือมอบหมายแล้วคือเรียกว่าตัดสินใจตอนที่เลือกคนนั้นนั่นแหละเป็นสำคัญ
1: อันเนี้ยคือนายกอนุทินเนี่ยอาจจะต้องไปดูโรนัลด์เรแกน
0: เพราะว่าเรแกนเนี่ยนะโมเดลนี้ที่นั่นเนี่ยรู้
1: ใช้อย่างเงี้ยใช้ยังไงแล้วมันเกิดประสิทธิผลยังไงใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้ตัวเรแกนเนี่ยเขาเลือกคน
0: โอ้โหคุณว่าแต่
1: เวลาหมดนะพรุ่งนี้พบคนใหม่เวลาต้องคนเราไปก่อนครับสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้ 1. ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม 2. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่

0: มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป 3. กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภาจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่องสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินหนืดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร

0: พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะ2ชั่วโมงบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้เอาอัปเดตก่อนนะสำหรับ เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้นะที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสนะล่าสุดนะข้อมูลเมื่อตอน9โมงเช้าที่ผ่านมานะผู้เสียชีวิตนี่ขยับเพิ่มขึ้นเป็น30คนนะจากเมื่อวานนี้ที่รายงานไปก็คือ27คนนะหลังจากนั้นช่วงเย็นก็มีรายงานการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะรวมทั้งหมด76คนนะอยู่ในอาการรุนแรงนะเขาใช้สัญลักษณ์เป็นสีเนาะเป็นสีแดงนะอันนี้25คนนะปานกลางนี่สีเหลือง15คนแล้วก็เล็กน้อย36คนนะในส่วนของเล็กน้อยสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยทั้งในส่วนที่มีอาการรุนแรงนะคือบาดเจ็บสาหัสพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อาการปานกลางนะส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่นะเขาไปตรวจสอบเขาไปดูเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนะทำให้เพลิงไหม้ครั้งเนี้ยมันรุนแรงนะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเนี่ยคือหนึ่งเลยก็คือการก่อสร้างเนี่ยครับเขาไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างแล้วก็การตกแต่งไปโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยนะที่เราเห็นอ่ะไอ้บนเพดานนะที่เป็นไอ้แผ่นที่ไว้ซับเสียงอ่ะก็คือไว้ดูดซับเสียงนะเพราะว่ามันเล่นดนตรีด้วยนี่นะมันจะได้ไม่เป็นเสียงมันก้องไม่งั้นถ้ามันไม่มีไอ้แผ่นพวกเนี้ยนะหรือว่าโฟมหรือว่าไอ้เนี่ยอย่างที่อสมทเขาก็มีนะที่เป็นวัสดุในการดูดซับเสียงเนี่ยนะนะก็พวกวอลเปเปอร์บางรุ่นมีนะเดี๋ยวนี้เขามีทำเป็นแผ่นซับเสียงขนาด30คูณ30หรือ60คูณ60เนี่ยแล้วมาแปะเรียงกันเนี่ยนะมีนะเขาบอกว่าเนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยนะก็ไม่ใช่วัสดุกันไฟอันนี้อันที่1อันที่2เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจดูบอกว่าไปเจอไอ้ทางหนีไฟเนี่ยมันถูกปิดกั้นนะอันนึงก็อย่างที่ทราบว่ามีโต๊ะขายลูกอมเนี่ยขวางเส้นทางอยู่นะจริงๆเจอเจ้าของร้านขายลูกอมแล้วนะคนที่ขายเนี่ย แม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันนิดเล็กนิดเดียวแล้วก็สามารถยกออกได้นะบอกมีโต๊ะขายลูกอมเนี่ยขวางเส้นทางอยู่บริเวณหลังร้านแล้วก็ทำให้ใช้งานไม่ได้อันที่3แล้วเขาบอกเพิ่มเติมนะไอ้ลูกบิดมันเสียลูกบิดมันเสียก็เลยต้องใช้กรเนี่ยล็อกนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะยังไงก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่3นะที่เขาไปตรวจเจอก็คือประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาแล้วก็ติดป้ายด้วยห้ามเปิดแล้วก็วงเล็บข้างล่างเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ลงไปแล้วไปข้างหลังใกล้ๆกับห้องน้ำตรงนั้นนั่นแหละมันจะเป็นประตูไม้นะแล้วก็มีล็อกไว้แล้วก็มีป้ายเขียนว่าห้ามเปิดนะเฉพาะเจ้าหน้าที่และพนักงานเนี่ยนะตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทางออกฉุกเฉินประตูฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเรียกว่าทางหนีไฟก็ได้บางคนบอกเนี่ยมันถูกปิดไว้เพราะว่าเขาใช้ในสำหรับทางพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายประเด็นเนี้ยผมว่าน่าสนใจก็คือว่าลักษณะของการประกอบกิจการมันควรจะเป็นสถานบันเทิงคืออันนี้ต้องไปดูในพระราชบัญญัตินะสถานบันเทิงเขาจะมีการกำหนดไว้เลยฮะ เขาจะมีบอกคุณสมบัติเลยบอกว่าใครที่เป็นรูปแบบของการประกอบกิจการเนี่ยร้านอาหารถ้าสมมุติมีวงดนตรีนะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการเต้นรำอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ถือว่าเป็นสถานบันเทิงมันจะต้องขอใบอนุญาตแบบสถานบันเทิงแต่มันก็มีหลายที่อันนี้ผมก็พูดด้วยข้อเท็จจริงอ่ะนะมันก็มีหลายที่หลายแห่งที่เขาก็เลี่ยงบาลีบอกไม่ใช่เราไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงถึงแม้ว่าจะมีวงดนตรีก็ตามทีจะเล่นสดจะมีเวทีอะไรก็ตามทีแต่เราไม่ได้อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยเต้นไอเนี่ยไอนี่แหละที่มันเป็นช่องเป็นรูมนะเขาก็ไปเลี่ยงมาใช้อันนี้เลยไม่เข้าเงื่อนไขของประเภทกิจการที่เป็นสถานบันเทิงนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะขันน็อตกันยังไงนะสำหรับผมเนี่ยผมว่ารัฐบาลคงจะต้องดำเนินการขันน็อตละนะเพราะว่าก็เลี่ยงหลายที่ละนะจะผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์จะลงพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตไปดูเลยทั้ง50เขตมีที่ไหนยังไงนะที่มันเข้าข่ายนะหรือว่าทางมหาดไทยที่เป็นเจ้าของถูกไหมเจ้าของของประกาศฉบับเนี้ยไอสถานบันเทิงอ่ะนะอันนี้คือกรุงเทพมหานครก็อยู่ภายใต้การดูแลของมหาดไทยนี่แหละการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องทำงานร่วมกันนะก็ทางมหาดไทยก็คงจะต้องมีนโยบายลงไปนะทางปกครองท้องถิ่นพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ที่อื่นก็ตามทีก็คงจะต้องเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับก็การเดินหน้าต่อนะสำหรับการติดตามนะในการเอาผู้ที่อาจจะประมาทเลินเล่อนะแล้วทำให้เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยแล้วจะดำเนินการต่อไปยังไงเนี่ยผมว่าตอนนี้หลายคนก็เฝ้าไปที่เจ้าของร้านถูกไหมก็มีการเปิดเผยมาเจ้าของร้านเคยทำร้านอยู่ที่ยโสธรเคยเกิดเหตุอะไรพวกเนี้ยนะเคยเกิดมาแล้วแล้วตอนนี้มาทำที่นี่นะระหว่างที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยนะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็พยายามช่วยนักท่องเที่ยวนะหรือว่าคนที่มาลูกค้าที่มาดื่มทานในร้านเนี่ยนะดื่มกินในร้านเนี่ยก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันจนตัวเองได้รับบาดเจ็บนะเข้าใจว่าสาหัสอยู่เมื่อวานก็มีข่าวลืออะไรออกมาเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันแล้วว่ายังอยู่ในเคสสีแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ที่ทางคปภ.ออกมาบอกว่าเขามีการทำประกันนะ

แต่ว่าเป็นเรื่องของประกันโครงสร้างอาคารตึกประมาณ40ล้านบาทไม่ได้มีการประกันความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อว่าถ้าหากนะเขารับเงินจำนวน40ล้านจากประกันจริงแล้วเขาจะให้ทางคปภ.ช่วยว่ามีผู้เสียหายมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จัดสรรตรงนี้นะให้เป็นไปตามเจตจำนงของเจ้าของร้านหรือว่าหุ้นส่วนอะไรต่างๆอันนี้มันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าความคืบหน้ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแนวทางการแก้ไขเป็นยังไงความช่วยเหลือเป็นแบบไหนนะก็มีหลายประเด็นให้ตามนะเพราะวันนี้เห็นทางกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดเผยแหละนะว่ามันก็จะมีเงินของกองทุนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลหรือว่าความเสียหายจากคดีอาญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะมาขอให้กองทุนนี้ช่วยเหลือได้นะนอกเหนือจากกทม.นอกเหนือจากปกครองท้องถิ่นที่เขามีอยู่ประมาณไม่เยอะนะแต่ว่าก้อนของกองทุนยุติธรรมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะถ้าผู้เสียชีวิตก็อาจจะ 2-3 แสนบาทนะอันนี้รายละเอียดที่เท่าไหร่ยังไงนี่ต้องให้แต่ละท่านไปติดตามกันเอาเองนะเพราะว่าผมก็ดูนะว่ามันมีตรงไหนที่คอยจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวันนี้ผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่เคยถามเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะไอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะทำได้ใช่ไหมฮะวันนี้เขาจะเข้าวันนี้เขาเข้าครม.นะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและอะไรความมั่นคงอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้นะคณะกรรมการชุดเนี้ยแต่ว่าเขาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละนะเขานำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะเป็นกรณีของอะไรคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปลดหย่อนภาษีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจะไม่อยู่ในคุณสมบัติของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นการพิจารณาเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เขามีการประกาศมาแล้วนะและหลังจากนั้นก็นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปทบทวนก็ดูทั้งข้อของนายกรัฐมนตรีทั้งข้อการตั้งข้อสังเกตของทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะสินเชื่อภาคการเกษตรนะเนี่ยทั้ง 2-3 อย่างเนี่ยนะเขาก็ไปดูนะเข้าครม.วันนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าคุณวีระนะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะวันนี้เดี๋ยวถ้าคุณวีระเข้ามาเดี๋ยวให้คุณวีระคุยให้ฟังดีกว่าดีไหมส่วนผมจะได้ไปข่าวอื่นๆต่อเพราะข่าวมันเยอะมากนะข่าวมีหลายเรื่องหลายประเด็นมากนะแล้วมันกระจัดกระจายอ่ะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังจริงนะว่าถ้าให้ผมสรุปทุกข่าวเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนถ้าให้สรุปเฉพาะข่าวที่สนใจโอ้โหมีหลายเรื่องมากที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะนี่ทำหนังสือถึงสภาสูงแล้วนะทางวุฒิสภาแล้วนะว่าไอ้ MOU ที่ทำกับทางอิหร่านเนี่ยมันถูกฉีกขาดไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่อิหร่านมีการโจมตีเรือนะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำและหลังจากนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ตอนนั้นที่ผ่านมานะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐอเมริกาทำกับทางอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้นะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าทางอิหร่านพอสหรัฐทำแล้วอิหร่านไม่ได้ตอบโต้อะไรก็ตอบโต้นะยิงเข้ามาในฐานปฏิบัติการของทางสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายต่อหลายแห่งเหมือนกันนะมันแรกๆนี่ผมจำได้เลยนะ 2-3 วันแรก80แห่ง85จุดอะไรเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาล่าสุดนี่เห็นปฏิบัติการรอบที่2เนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ย3วัน4วันติดนี่ 4-5 ครั้งแล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆนะแล้วทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 9% แล้วนะครับนะไม่น้อยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้าดูราคาของ West Texas Intermediate ดูราคาของ Brent ทะเลเหนือที่เป็นน้ำมันดิบเนี่ยช่วงที่มีการตกลงกันหยุดยิง MOU อ่ะหลังจากนั้นช่วงประมาณ5วัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงนะเคยไปแตะที่ประมาณ100เหรียญนะ Brent ทะเลเหนือ120เหรียญเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ60กว่า70เหรียญ

นี่ล่าสุดเบรนท์ทะเลเหนือขึ้นไปแล้ว80กว่าเหรียญเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นไปอีกและหนังสือที่ทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีเซ็นไปถึงสภาสูงวุฒิสภาของเขาเนี่ยคือบอกว่าปฏิบัติการโจมตีระลอกที่2นะครับซึ่งใช้อำนาจของตัวประธานาธิบดีเองที่จะมีระยะเวลาที่จะดำเนินการเนี่ยเหมือนรอบแรกอ่ะ60วันพอ60วันเสร็จปุ๊บอำนาจของประธานาธิบดีจบละอำนาจฝ่ายบริหารจบแล้วเขาก็ต้องหยุดก็มีการประกาศหยุดสงครามแล้วหลังจากนั้นมาเป็น MOU พอ MOU เสร็จเนี่ยฝ่าฝืน MOU ก็เข้าสู่การโจมตีระลอกที่2อีก60วันปิดประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วด้วยแถมทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกอ้าวใครจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสเขาจะคิดค่าดำเนินการคิดค่าผ่านนะ 20% เนี่ยเนี่ยมันเลยทำให้ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นตามลำดับสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางนะไม่ใช่ว่าที่ทำ MOU แล้วก็จะมาคุยกันต่อเนี่ยมันจะจบลงนะมันไม่จบเลยมันกลับไปที่เดิมเลยมันวนกลับไปที่เดิมนะนี่มันคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะนี่เห็นบอกว่าต้องดูฝั่งทางทะเลแดงด้วยเหมือนกันช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งอะที่ตอนนี้ที่ใช้เป็นช่องทางหลักอะนะที่จะไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะแล้วก็ เข้าทะเลแดงแล้วก็ไปออกทางทะเลแล้วก็เข้าไปทางยุโรปได้เนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีช่องแคบไอ้เอลมันเด็บอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดล่อแหลมอีกจุดหนึ่งเพราะพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะทางพันธมิตรของทางอิหร่านเขาก็ดูอยู่คุมอยู่แต่ว่าทางฝั่งของ อีกฝั่งหนึ่งนะเขาก็พยายามที่จะควบคุมหรือว่าดูแลช่องแคบเนี้ยให้ได้มากที่สุดไม่งั้นมันจะเกิดผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าแล้วก็น้ำมันนะทั้งเข้าไปทางยุโรปมาทางเอเชียเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหามากกว่าเดิมนะตอนนี้เขาก็เริ่มมีความกังวลกลับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะถามว่าสะท้อนจากอะไรเนี่ยเห็นชัดๆก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นนะจริงๆราคาน้ำมันดิบของดูไบที่เราใช้อ้างอิงแล้วก็สำเร็จรูปของสิงคโปร์เนี่ยนะที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้การชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเพราะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วหลังจากที่ลดลงไป2บาท51สตางค์2บาท56สตางค์เนี่ยวันนั้นผมยังบอกเลยโอ้โหจังหวะมันตึงโป๊ะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันที่มีการกลับมาทำสงครามกันรอบที่2แล้วก็หลังจากนั้นราคาน้ำมันมันก็ปรับเพิ่มขึ้นทำให้การชดเชยราคาน้ำมันนะมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วถูกไหมวัน2วันก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 57,000 ล้านผมเห็นกองทุนติดลบอยู่นี่พอช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีการปรับราคาน้ำมันว่าด้วยเงื่อนไขว่าจะตรึงไว้ที่35บาททั้งดีเซลแล้วก็เบนซินโซฮอเท่าไหร่โซฮอ91อะแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะมันก็ไปพอมันจะตรึงไว้ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะไปเพิ่มภาระของการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะช่วง3วันที่ผ่านมานี่เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ติดลบขึ้นไป 58,000 ล้านแล้ว 59,000 ล้านแล้วก็เพิ่มขึ้นมาช่วงระยะเวลานี้ก็ประมาณสัก1,000 ล้านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวผมรอคุณวีระมาคุยให้ฟังนะจะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะส่วนอีกเรื่องที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสรุปแล้วเขาที่ประชุมครม.ผ่านแล้วนะฮะว่ายังไงมันต้องมีการยุบรวมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนก็จะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็แยกกระทรวงกีฬาออกมาต่างหากนะอันนี้มันอาจจะทำให้ภารกิจที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้น
วัฒนธรรมมันก็เป็นเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวเขาเลยจับมาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์อะไรตอนนั้นที่อู๋บอกว่าทางทิศทางมันสามารถที่มันเป็นแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมส่วนกีฬานี่มันแยกออกมาเป็นต่างหากอันนี้ก็เดี๋ยวรอว่าจะมีการแบ่งหน่วยงานยังไงนะซึ่งสองกระทรวงนี้เดี๋ยวเขาต้องไปคุยกันต่อนะแต่ว่าทางรัฐบาลเขารับทราบแล้วนะรู้เรื่องแล้วว่าจะรวมกันแน่แล้วก็มีการแบ่งส่วนราชการออกมาให้มันชัดเจนกับภารกิจของทั้งสองกระทรวงใหม่น่าจะปลายปี2560-70เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะเขาก็ค่อยๆดำเนินการไปอันนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะส่วนใครที่อยู่ในประกันสังคมนะผมเห็นล่าสุดเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ไหมฮะท่านรัฐมนตรีแรงงานนะก็เปิดเผยนะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่นะภายใต้สูตรแคร์นะที่เราได้ยินก่อนหน้านี้ที่เขาบอกโอ้จะมีการปรับนะเรื่องของการคำนวณบำนาญ นะมันจะมีบางส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้นนะซึ่งส่วนใหญ่จะได้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะได้รับน้อยลงถามว่ามีไหมมีนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนได้เพิ่มขึ้นหมดถ้าเข้าสู่บำนาญแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขเกณฑ์ของการรับบำนาญชราภาพของประกันสังคมอ่ะร้อยกี่ผ่อนมาทั้งหมดกี่งวดล่ะนะจ่ายเงินเข้ามา180งวดใช่ไหมติดต่อกันเลยเนี่ยนะแล้ววิธีการคำนวณอ่ะมีเรื่องของเกณฑ์เงินที่ว่าใช้ในการคำนวณอ่ะนะฐานเงินที่ไว้ใช้ในการคำนวณอ่ะนะซึ่งอันนี้เขามีการปรับสูตรใหม่นะฮะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าไอ้สูตรใหม่เนี่ยนะเพื่อจะสร้างระบบบำนาญที่สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริงและเป็นธรรมแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยหัวใจของสูตรแคร์เนี่ยนะฮะก็บอกคือการเปลี่ยนฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุนะมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการส่งเงินสมทบนะซึ่งจะนำค่าจ้างเนี่ยในอดีตเนี่ยมาปรับมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณเพื่อให้สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตของการทำงานแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงท้ายของการทำงานด้วยนะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวรอสักนิดละกันนะเพราะว่ามันจะต้องไปแก้ไขกฎหมายแล้วก็ประกาศออกมาน่าจะใช้เวลานะหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเห็นว่าจะใช้เมื่อพ้นระยะเวลา180วันก็อีก6เดือนนะถ้าเขาประกาศเร็วนะก็หมายความว่าถ้าฟังอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะปีหน้า2570เนี่ยนะก็จะเริ่มอาจจะเป็นช่วงกลางปีนะหรือว่าจะเป็นไตรมาสที่2ของปีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดูซะหน่อยเดี๋ยวผมขอไปดูในรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะผมต้องยอมรับนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับประกันสังคมบางทีผมก็ไม่ได้ตามแบบใกล้ชิดสนิทสนมกับเขามากนักนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุณอะไรล่ะคุณมนโทรศัพท์มาบอกเนี่ยโอ้ประกันสังคมนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรล่ะถ้าคุณไปหาหมอแล้วคุณเอาใบรับรองแพทย์นะไปยื่นให้กับประกันสังคมเนี่ยนะภายในระยะเวลา1ปีไม่ว่าจะมีกี่ใบก็ตามทีเขาให้ใบละ80บาทนะอันเนี้ยอย่างเนี้ยผมไม่รู้เลยรายละเอียดพวกอย่างเงี้ยไม่ทราบเลยระเบียบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสังคมเชิงลึกเนี่ยนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นเฉพาะโรคไตหรือโรคไตหรือเปล่าอีกท่านนึงบอกเอ้ยไม่ใช่นะใช้มาตลอดเลยนะบอกว่าไม่จำเป็นเฉพาะคนที่ฟอกไตนะแต่ว่าถ้ามีอะไรล่ะหนังสือหรือว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถไปเบิกได้เลยนะแต่ว่ามันมีกำหนดนะระยะเวลาก็คือภายในระยะเวลา1ปีนะอันนี้ก็ว่ากันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะส่วนเรื่องของระบบราชการเนี่ยสำหรับการดูแลโดยเฉพาะสวัสดิการที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยนะทั้งตัวของข้าราชการเองทั้งสิทธิ์ที่ของข้าราชการที่ได้กับการดูแลคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสแล้วก็รวมถึงลูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปี
อย่างปีนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยขอไปประมาณสัก90,000 ล้านถ้าย้อนกลับไป10 ปีนี่เพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะใน10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกอ่ะไหนๆก็เป็นนโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับเดี๋ยวจะมีการไปทบทวนว่าตรงไหนที่จะมีการแก้ไขมีการปรับปรุงได้นะตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะที่จะต้องไปดูเรื่องของ Early Retire เรื่องของระบบสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยนะก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปดูนะก็มีอยู่ 3-4 เรื่องนะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้นะอย่างกรณีของสิทธิ์ต่างๆของคู่สมรสของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกเนี่ยบอกนอกเหนือจากจะใช้สิทธิ์ข้าราชการแล้วเนี่ยนะของคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะให้เขาเลือกได้เองนะว่าอยากจะใช้สิทธิ์เป็นประกันภัยหรือเปล่าประกันสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าจะไปใช้ของประกันสังคมหรือสปสช.อะไรพวกอย่างเงี้ยนะสามารถจะเลือกได้ถ้าเลือกแล้วก็จบไปนะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบก็คงน้อยอ่ะนะคงน้อยที่จะไปเลือกแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการบางทีมันเบิกได้เต็มโอเคละนะถ้าประกันสังคมบางครั้งมันโรงพยาบาลที่ไปอาจจะมีเรื่องให้ต้องพิจารณาก็อาจจะมีนะแต่บอกว่ามันก็เจอนะบางเคสเนี่ยนะบอกโอ้โหบางคนไปแอบไปใช้สิทธิ์ขนาดที่ว่าไม่สบายเนี่ยนะในรอบ1เดือนเนี่ยโรคเดียวเลยนะไปหาหมอ3โรงพยาบาลพอหาหมอ3โรงพยาบาลเสร็จได้ยามาเหมือนกันเนี่ยยาชนิดเดียวกันได้มานะแล้วยาไปขายอ่ะอย่างนั้นจริงๆบอกช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอแบบอย่างเงี้ยนะมีถ้าคิดเป็นถ้าเขาเฉพาะที่เขาเจอนะบอกประมาณสัก200 กว่าล้านบอกกลุ่มนี้ถ้าเจอปุ๊บตัดสิทธิ์หมดเลยตัดทุกคนเลยนะเนี่ยตอนนี้กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะส่วนใครที่มาเป็นข้าราชการใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเรื่องของการได้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบข้าราชการอาจจะมีช่องทางว่าถ้าเข้ามาใหม่จะเป็นแบบประกันสุขภาพแบบกลุ่มอะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะหรือว่าจะไปคุยกับคปพ.แล้วจะเป็นแบบไหนก็สุดแท้แต่นะซึ่งเขาบอกถ้าจะเริ่มก็คงต้องไปเริ่มเฉพาะข้าราชการใหม่ส่วนคนที่เป็นข้าราชการเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้ต้องได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นทางเลือกให้เขาเลือกได้นะอันนี้ไม่ใช่วันสองวันนี้แน่นอนนะเขาต้องรับฟังความคิดเห็นนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำด้วยไอ้รูปแบบที่จะใช้แบบประกันกลุ่มเนี่ยนะเขาก็เคยศึกษามาแล้วแต่บอกว่าสุดท้ายไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจนะที่ผมคิดว่าโอเคละน่าจะตามกันสักนิดหนึ่งนะ14:34 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The King Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:39 นะครับช่วงที่2นะครับคุณวีระธีรภัทรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เสียงชัดเจนนะ
0: ชัดเจนครับชัดเจน
1: โอเคเดี๋ยวนะเอาทีละเรื่องนะเรื่องในห้องประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายเนี่ยผมไม่พูดอะไรนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านสามารถติดตามสดได้ทาง YouTube อยู่แล้วนะผมต้องพยายามลดอุณหภูมิเป็นข่าวนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มันจะบ่อยเกินไป
0: ครับ
1: แต่ว่านักข่าวที่เขามาเฝ้าข้างหน้าเขาก็ต้องมาถามผมว่าวันนี้จะมีเรื่องไหนอีกไหมเลย
0: จะยุบอะไรกับข่าว
1: ที่จริงก็ไม่รู้ล่ะนะก็ผมก็พอดีอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตร
0: ครับ
1: นะก็มีทั้งที่สนใจและไม่สนใจก็ไม่เป็นไรล่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรื่องข้างนอกมีเรื่องเยอะมากคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ผมเอาเรื่องที่โยงกับทางการเมืองทางนี้นิดนึง
0: ครับ
1: ตกลงที่จะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อมาแก้วิกฤตพลังงานเนี่ยนะที่ว่าจะเปิดประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยนะตกลงตอนนี้ต้องเลื่อนเพราะเขาจะรอคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญก่อน
0: ครับ
1: ถ้าได้มาแล้วก็ถ้ามันใกล้กับประชุมสมัยสามัญก็รอประชุมสมัยสามัญถ้ามันไม่ใกล้ห่าง

0: งดใช้สองเรื่องนี
1: ้ครับ
0: งดใช้สองเรื่องนี้ของกรณีเงินอุปการะเนี่ยเฉพาะพ่อแม่นะเมียผัวไม่ได้นะ
1: คู่สมรสไม่ได้ไม่เกี่ยว
0: ลูกไม่ได้นะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ลูกบุญธรรมนี่ไม่ได้ถ้ามีก็ต้องก็ถือว่าไม่นั่นนะเรื่องหนี้สินเกษตรกรใช่ไหมหรือหนี้สิน10,000ผมไม่100,000บาท
1: หนี้สินภาคการเกษตรเขาใช้คำนี
0: ้อันนี้ก็ไม่เอามาใช้แต
1: ่
0: มันยังมีเกณฑ์อื่นเยอะแยะนะวันนี้ขอหลักการในการอนุมัติเกณฑ์ในการที่จะไปตรวจสอบคุณภาพคนทั้งหมดน่ะ18,800,000คนน่ะ
1: ครับ
0: คนเก่า12,000,000คนใหม่คนเก่า13,000,000คนใหม่5,000,000เอางี้กันเลยตัวเลขกลม
1: ๆ
0: แต่ว่าจะแบ่งอย่างนี้คนเก่าที่เขามีอยู่เขาก็ได้อย่างเดิมไปจนถึงเดือนกันยา
1: ครับ
0: คนเก่าที่เขาผ่านนะก็จะได้ไปจนถึงเดือนกันยาส่วนคนใหม่ที่ได้ใหม่เลยเนี่ยอันนี้จะไปเริ่มนับ1เดือนตุลา
1: เลย
0: พร้อมกัน
1: ครับ
0: พร้อมกับคนเก่าที่ผ่านการคัดกรองแล้วแต่ว่าเขาจะไม่มีส่วนของ2เดือนแรกคุณณัฐพงษ์ของ2เดือนคือเดือนสิงหากับเดือนกันยา
1: ครับ
0: ก็จะไปเข้าคิวรอรับพร้อมกันเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มจ่ายจากงบมารายจ่ายปี70เหมือนกันส่วนจะกี่300บาทจะค่านู่นค่านี่เดี๋ยวเขาคงไปมอดิฟายแล้วก็จบไป
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ตกหล่นเนี่ยคนไหนจะเข้าเกณฑ์ที่จะมาขอเงินไทยช่วยไทยพลัสอันนี้งานนึงโดยเฉพาะคนเดิมที่ถูกตัดเขาก็จะมาเข้าไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ส่วนคนตกหล่นนี่เขาจะจัดการเรื่องเข้าไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจอันนี้เลยเป็นเหตุให้ยังมีวงเงินที่เหลือในก้อนแรก200,000,000จำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะมาใช้ตรงนี
1: ้
0: ส่วนขั้นตอนต่อไปคือวันที่16โทษวันที่16ใช่ไหม16หรือ15 16ใช่ไหมที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฐานรากประชุมอะ
1: 16ฮะ
0: 16
1: จะประกาศ17
0: ประชุมสรุปสุดท้าย16แล้วเขาจะมีแถลงว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่วันนั้นตอนนี้ไม่มีการแถลงแต่แหลกเกณฑ์นี่จะให้ที่ครม.ให้ความเห็นชอบ
1: ครับ
0: 16เนี่ยกรองละเอียด17ประกาศไปดูผลได้ตั้งแต่6โมงเช้า
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นใครจะอุทธรณ์ก็มีขั้นตอนต่อไปเขาคงอธิบายเนี่ยเรื่องนี้ก็มีแค่นี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับผม
0: แต่ว่าตัวดีเทลตัวเลขอะไรพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะได้เพราะมันยังไม่ผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่นั้นของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1: ครับ
0: อันนั้นต้องไปรออันนั้นก่อนถึงจะรู้ตัวเลขว่าเหลือจริงๆเท่าไหร่แต่ว่าในขั้นตอนนี้มันมีรายละเอียดอะไรเนี่ยผมเรียนเชิญคุณผู้ฟังเนี่ยว่าวันนี้ผมให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเขาเป็นคนแฮนเดิลเรื่องนี้ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยจะบอกรายการฟังหูไว้หูถ้าเกิดว่าจะรอฟังโดยพิสดารก็คืนนี้ผมจะได้ซักถามให้
1: ครับ
0: โอเคนั่นเรื่องที่สองนะ
1: มันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคุณวีระคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคนที่ได้ใหม่เลยนะให้ยืนยันสิทธิ์อะภายในวันนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายืนยันสิทธิ์แล้วจะได้2เดือนที่เหลือสรุปอันนี้ไม่มีถูกไหมไม่ได้
0: ไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ที่มันเป็นข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกยืนยันส
0: ิ
1: ทธ
0: ิ์
1: จะได
0: ้
1: ก
0: ัน
1: ยา
0: ไม่
1: จะได้ส
0: ิ
1: งหากันยา
0: ไม่อันนี้ชัดเจนว่าไปนับ1ตุลา
1: ถ้าฟังณเวลานี้ก็คือว่าอันนี้ยกเลิกไปแล้ว
0: ดู
1: ไปแล
0: ้วน่าจะจบไปแล้วเพราะดูจากใบแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: โอเคมันจะมีตัวเลขอะไรที่วิริสมาหลาวันที่16รู้พร้อมกันดีกว่า
1: ครับ
0: นะเพราะมันต้องมีคำอธิบายซึ่งผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลขผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะไปออกทะเลเรื่องที่3นะเรื่องที่3คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: คือมันเนื่องกันพอสหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งปิดอ่าว
1: ครับ
0: นะมันก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งตอนนี้ราคาน้ำมันดิบซึ่งยังไม่ปิดตลาดสิงคโปร์เปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยดูไบเนี่ย77เหรียญเพิ่มขึ้นมา5เหรียญ
1: ครับ
0: ที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นมา140ไอ้โทษขึ้นมา9เหรียญ
1: ครับ
0: เป็น142เหรียญส่วนเบนซินเนี่ย103เหรียญเพิ่มขึ้นมา3เหรียญคราวนี้ที่

0: มันเป็นปัญหาเรื่องดีเซลเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ยังไงครับ
0: นอกจากจีนเจอไม่ส่งออกเราไม่ส่งออกอะไรกันแล้วเนี่ยนะรัสเซียมันโดนถล่มเขาก็เลยเก็บน้ำมันดีเซลไว้ใช้ในประเทศเขาไม่ส่งไม่ขายในตลาดโลก
1: ที่โดนยูเครนถล่มล่าสุดเนี่ยนะ
0: ใช่มันไม่ใช่เฉพาะที่ไม่ใช่ที่มอสโกนะ
1: ครับครับ
0: ที่แถวเนี่ยพวกไครเมียพวกอะไรพวกเนี้ยคุณณัฐพงษ์ส่วนที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าสงสัยว่ามันขึ้นน้อยน้ำมันดิบดูไบเนี่ยขึ้นน้อยแม้ว่ารวมทั้งน้ำมันดิบเบรนท์น้ำมันดิบไปเวสเท็กซัสที่ขึ้นน้อยเนี่ยเหตุผลเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาไม่นำเข้าน้ำมันดิบตอนนี้แล้วเขาลดการใช้น้ำมันดิบเขาไม่นำเข้ามากแล้วปัญหาคือเนื่องจากว่าจีนเนี่ยแม่งเก็บน้ำมันดิบเอาไว้ใต้ดินเป็นคลังน้ำมันอยู่ใต้ดินอเมริกาแม่งก็มอนิเตอร์ไม่ได้ว่าเอาออกมาหรือเปล่า มันก็เลยเดาไม่ได้แต่เดาได้แต่รู้อย่างนึงว่าเขานำเข้าน้ำมันดิบลดลงแล้วอะไรที่มันเป็นปิโตรเคมีเนี่ยเขาไปใช้ถ่านหินสกัด
1: ครับ
0: แล้วก็การที่เขาใช้ไฟน้อยลงก็เพราะว่าเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่งมันหลายอย่างประกอบกันน่ะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่กระทบเลยเขาบริหารดีคราวนี้พอจีนไม่ซื้อน้ำมันดิบเข้าสต็อกที่ลดลงไปซึ่งเราไม่รู้ว่าลดลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นราคาปลอมคุณณัฐพงษ
1: ์
0: แม้ว่าจะขึ้น
1: มา 9%
0: แม้ว่าดูไบจะมาเป็น77 เหรียญก็เป็นราคาน้ำมันที่ซื้อจริงไม่มีอย่างนี้ซื้อจริงประมาณ90 เหรียญคุณณัฐพงษ
1: ์อ๋อเหรออ
0: ันนี้ในครูพรีเมียมมันแพง
1: ครับ
0: ราคาอ้างยิงมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาซื้อจริงคือราคาเนี้ยมีประกาศแปะไว้แต่ไม่มีของในเชลล
1: ์อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะกลับมาสู่ความเป็นจริงเนี่ยจีนต้องนำเข้าน้ำมันเหมือนเมื่อก่อน
1: ครับ
0: ตอนนี้จีนนำเข้าน้ำมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนในช่วงที่ผ่านมาแล้วคิดว่าในช่วงต่อไปก็นำเข้าน้อยลง อีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงที่มันเปิดอ่าวอะเฉพาะน้ำมันของอิหร่านเนี่ยออกไปได้ทั้งหมดเนี่ย36 ล้านบาร์เรล
1: ครับ
0: ก่อนที่จะปิดอ่าวเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ส่วนเรื่องมันถล่มแถลมกันเนี่ยคงไม่เป็นฟูลวอร์หรอกคุณณัฐพงษ์แต่มันก็กระชึกกระชากกันอเมริกาบอกจะมาขอเก็บค่าคุ้มครองตอนก่อนหน้านี้อิหร่านบอกกูเก็บค่าคุ้มครองไม่ยอมตอนนี้จะมาขอเก็บค่าคุ้มครองเองมันก็เลยตลกแง่คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเรื่องช่องแคบพอมุดเนี่ยคุณต้องตัดออกไปความไม่แน่นอนมันมีตลอดแต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างในในอ่าวคอมในช่องแคบพอมุดในอ่าวเปอร์เซียก็จะเป็นพวกอีกคูเวตซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียมันมีออกทางทะเลแดงอาจจะไม่มากสหรัฐอาหรับเอมิเรตบาเรนเนี่ยพวกนี้กระทบเรื่องการส่งออกนะคราวนี้พอกลับมาดูของเราตอนนี้นอกจากเราหักค่าการกันดีเซลกับเบนซินลิตรละ1.40 บาทจากโรงกลั่นแล้วนะ
1: ครับ
0: เรายังชดเชยน้ำมันตอนนี้ชดเชยหมดทุกอันแล้วคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ที่ตึงราคาขนาดนี้34.94 บาทสำหรับแก๊สโซฮอล์95แล้วก็ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาโอเคเป็นดีเซลหมุนเร็วเนี่ยตอนนี้ของแก๊สโซฮอล์95เนี่ยชดเชยลิตรละ23 สตางค์
1: ครับ
0: ดีเซลเนี่ยชดเชยลิตรละ4 บาทตอนนี้แต่วันนี้อาจจะชดเชยเพิ่มขึ้นอีกถ้าเขาไม่ขึ้นราคาขายปลีก
1: ครับ
0: นะคือรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจนะฮะว่าไอ้นี่มันยาวไหมถ้าเกิดว่าราคามันขยับขึ้นมามันยาวเนี่ยโดยเฉพาะเป็นดีเซลเนี่ยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ตอนนี้มัน142 เหรียญต่อบาร์เรลวันนี้มันขึ้นมา9 เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยคิดง่ายๆต้องขึ้น2 บาทต่อลิตรบนค่าเงินบาทที่มันอ่อนลงด้วยนะ
1: ครับ
0: นั้นก็เขาคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องพิจารณากันดีๆว่าเขาจะประชุมคือของมีเอางี้ก่อนคุณณัฐพงษ์ของไม่ขาดน้ำมันไม่ขาดไม่ต้องไปปั๊มเติมอะไรไม่ต้องไม่ขาดราคานี่มันจะแฮนเดิลกันยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาประเมินสถานการณ์ว่ากองทุนเนี่ยจะรับได้แค่ไหน
1: ครับ
0: ตอนนี้กองทุนเนี่ยประมาณติดลบประมาณ55,000-57,000เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารตรงนี้ให้มันสมูทถ้ามันเป็นระยะสั้นใช้กองทุนบริหารได้คุณณัฐพงษ
1: ์
0: มันไม่มากเหมือนตอนก่อนหน้านี้ถ้าวันนึงสัก300 ล้านวันนึง400 ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัยคุณณัฐพงษ
1: ์
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสถานการณ์เหมือนตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ที่ว่าไม่มีน้ำมันให้ไม่มีอันนี้จะจบไปเลยอันนี้ตัดขาดไปเลยจริงๆโรงกลั่นเนี่ยยังกลั่นต่ำกว่ากำลังการผลิตด้วยซ้ำไปในขณะที่สั่งน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ยก็ทยอยทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องซัพพลายไม่มีขาด
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะราคาก็ไม่แน่ด้วยนะราคาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้จะเขาใช้ตรึงราคา
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ที่เขาลดลงไปทำปั๊มบ่นอุ๊บเลยใช่ไหมนั่นต่อปุ๊บ
1: ใช่
0: ปั๊มต้องขาดทุนประมาณนักแสนบาทอ่ะ
1: ต่อปั๊มนะ
0: ต่อปั๊มแล้วปั๊มกลางๆเนี่ยแหละประมาณแสนบาท
1: ครับ
0: นะถ้าปั๊มใหญ่นี่ก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องการค้าคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เขาก็ต้องรู้ว่าถ้าราคาน้ำมันจะขึ้นเขาอาจจะต้องสต็อกเพิ่มถ้าน้ำมันจะลงเขาก็อาจจะต้องขอลดสต็อกอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารซึ่งรู้ทางกันคุณนัทพงศ
1: ์
0: ทั้งคนขาส่งคนขายส่งกับคนขายปลีกมันรู้ทางกัน
1: ครับ
0: ของแบบนี้มันจะมาหากินกันมานานแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกนะอ่ะคราวนี้เรื่องอื่นเดี๋ยวนะที่ผมดูเพื่อที่ผมโน้ตไว้ก็ส่วนวันเนี้ยมติครม.มันมีสำคัญหลายเรื่องเลยเรื่องกองทุนประกันสังคม
1: เร
0: ื่องบำเหน็จบำนาญนะเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมมารวมกับกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็แยกกระทรวงกีฬาออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งคืนนี้ท่านต้องไปดูมติครม.ดูมติครม.ในเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลกันเอาเองก็แล้วกันมันเยอะมากวันนี้เขาเห็นได้ข่าวบานตะเกียงเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่านายกเขาจะไปจีนนายกเขาจะไปจีนวันที่16ถึงวันที่19
1: ครับ
0: ไปประชุม AI กับสีเจิ้นผิงกับประเทศอื่น
1: ๆ
0: งั้นเขาก็จะต้องเร่งเคลียร์งานที่มันเป็นมติครม.ที่เป็นที่ต้องใช้ครม.พิจารณาแล้วพรุ่งนี้มีการประชุมสำคัญด้วยกพช.พรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยอันนี้คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลย
1: คร
0: ับ แต่ว่าไฟฟ้านี่อย่างที่เรารู้อะว่ากกพ.เขาออกเกณฑ์มาแล้วว่าเป็น4กรณีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กรณีสุดท้ายนี่ก็คือเหมือนเดิม3.95 บาทเฉลี่ยต
1: ่
0: อหน่วยแต่ว่ามติที่สำคัญคือว่า200หน่วยแรกที่จะลดให้เหลือยูนิตละ3บาทเนี่ยจะเข้ากพช.พรุ่งนี้ไหมส่วนเรื่องการเจรจากับแอดเดอร์ไอ้เรื่องไอ้พลังลมพลังแสงอาทิตย์นั้นอันนั้นต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตามนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็ค่อนข้างสำคัญนะ
1: ต
0: อนนี้ผมมีเรื่องของผมนิดเดียวคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: หนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเล่มใหม่ของผมพิมพ์จะเสร็จแล้วตอนนี้เปิดให้จอง
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์กมอสโกนี่คืออะไรมอสโกนี่คือกรุงมอสโก
1: ครับ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่ส่วนนครเยคาทารินเบิร์กเนี่ยมันอยู่ในปากประตูที่จะเข้าไซบีเรียของนัตบง
1: ครับ
0: แล้วผมไปเมืองอื่นด้วยนะผมไปนครคาซานด้วยที่เขาประชุมอะไรกันเนี่ยก่อนหน้านี้คุณนัทพงศ
1: ์
0: นครคาซานประชุมอะไรวะเอเปกหรือไงที่นายกไปหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่คาซานที่นายกเพิ่งไปอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออนั่นแหละประชุมวันนั้นอ่ะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะ
1: ที่นายกเพิ่งไปอาเซียน
0: เออรัสเซียอาเซียนใช่ที่นครคาซานสาธารณรัฐตาตาสถานน่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็ไปอีกเมืองนึงคือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในนี้มันก็จะมีทั้งท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องไปดูภาพกรุงภาพเขียนเลยด้วยแต่ที่สำคัญคือผมมีหนังสือในเล่มนี้ซึ่งมันจะหนานะเกือบ300เกือบ400หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่มไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะในภาพผนวกเนี่ยผมเอาข้อเขียนชุดเก็บตกจากรัสเซียที่ผมไปดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจกับพิพิธภัณฑ์ปุชกินพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจนี่อยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็พิพิธภัณฑ์ปุชกินอยู่ในมอสโกผมเฟ้นเฉพาะภาพเขียนจิตรกรตะวันตกซึ่งไปตกค้างอยู่ในรัสเซียเอามาเขียนขยายความเพลิดเพลินมากนะเป็นผมก็เลยเอามาเป็นภาพผนวกของเล่มนี้ก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้หนากว่า2เล่มก่อนหน้านี
1: ้
0: นะแต่ก็คิดหน้าระบาดนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: หนังสือก็เข้าใจว่าราคาจะ385บาทตอนนี้เปิดให้จองเป็นวันแรกใครที่ต้องการจะสั่งจองเนี่ยเข้าไปดูที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินส่วนคนที่อยู่ใน LINE OA@ronin5 เนี่ยท่านก็ต้องไปดูที่นั่นนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งข้อความไปให้ท่านก็ไปดูที่เนี่ยที่ LINE OA ไอ้โทษ LINE ที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินมันจะมีรายละเอียดหมดอ่ะหนังสือเอ่ย ราคาเอ่ยแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อ3เล่มที่มันพิมพ์ก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยก็อยู่ในนั้นหมดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วที่สำคัญก็คือมีหนังตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างข้อเขียนให้ดูตอนที่1อ่ะจะดูว่าอ่านแล้วอย่างนี้เอามั้ยถ้าอย่างนี้อยากนั่นก็จัดการเริ่มจองวันแรกหน
1: ัง
0: สือน่าจะจัดส่งประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะก็จากนี้ไปสัก10วัน20 10วัน13 10วัน15วันก็เสร็จละพร้อมส่ง
1: ครับ
0: แต่หนังสือจะหนากว่า2เล่มแรกที่ท่านซื้อนะแล้วผมแนะนำว่าถ้าซื้อก็ซื้อยกชุดไปเลยนะซื้อท่องไปในต่างแดนจากแคนาดาถึงอเมริกาจากโปรตุเกสถึงสเปนจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์กนะอันเนี้ยซื้อไปทั้งชุดเลยถ้าอยากเห็นหน้าตาปกหนังสือ3ชุดอันเนี้ยท่านก็ไปดูที่ Facebook ชื่อผมนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปโพสต์ไว้แต่ผมไม่ได้บอกราคานะเพียงแต่บอกว่าต้องติดต่อที่ไหนเท่านั้นเองนะก็ Facebook ของผมก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะวีละดีละพัดตาอันนั้นน่ะไปหาดูกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ์มีอะไรจะถามผมเพิ่มเติมมั้ย
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ตอนนี้กี่โมงละ
1: 14:58:15
0: แล้วผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะ
1: แต่ตอนนี้ยังอยู่ของกระทรวงเกษตรอยู่ใช่ไหมคุณวิระ
0: ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคโอเค
0: ครับขอบพระคุณนัทพงศ
1: ์ครับผมขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: เราก็นะคุณวิระก็เข้ามาคุยนะแล้วก็สรุปเรื่องหลายๆเรื่องให้ฟังนะครับข่าวสารต่างๆนะรวมไปถึงที่มีการแจ้งเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังช่วงหน้าอีกครั้งแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่พลาดไปนะเพราะวันนี้เขาเพิ่งเปิดจองนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเล่มที่3แล้วเล่มที่3นะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะครับอ่ะ14:59พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นโดยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหาหรือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCA นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัชชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประกอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสืออ
13: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับชั่วโมงแรกวันนี้ก็ถือว่าสรุปข่าวสาวยะข่าวสารนี่ยาวเลยนะตั้งแต่ช่วงแรกนะแล้วก็ช่วงที่2นะคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะครับเพราะว่ายังมีภารกิจสำคัญก็คือว่าเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะซึ่งวันนี้ก็ยังพิจารณาอยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเท่าที่ผมตามตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานะก็ยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะถ้ามีขยับไปตรงไหนยังไงก็คงจะมีความคืบหน้าตามลำดับละนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละรายการนี้มันเดาไม่ได้นะว่าเราจะเปิดสายคุยกันตอนไหนอย่างไรนะหรือว่าบางช่วงอาจจะคุยยาวอย่างเงี้ยวันนี้ก็ยาวไปทั้ง1ชั่วโมงนะแล้วก็ช่วงที่2ไอ้ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยนะหรือว่าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถึงจะเปิดสายคุยกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาของคุณผู้ฟังละที่จะร่วมกันจัดรายการนะครับมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสอบถามนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้มาถามกันได้นะอันไหนที่พอรู้พอทราบก็จะให้ความกระจ่างหรือว่าให้ความชัดเจนได้บ้างนะครับส่วนเรื่องไหนที่ผมไม่ทราบจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เลยอันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอย่าให้เหงานะฮะว่าเราต้องคุยกันยาวชั่วโมงหนึ่งเลยนะมาละสายแรกจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยสิคุณเสกสิทธิ์ครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ผมเสกสิทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็มี2เรื่องอะครับเรื่องที่ไฟไหม้อ่ะนะครับ
0: อืม
1: ครับพอดีมันมีข้อคิดนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมคือผมไปเครื่องจักรนะอาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้ามาแจ้งเรื่องเครื่องมีปัญหานะทีนี้ผมดูจากภาพแล้วเนี่ยที่คอนเสิร์ตอ่ะตู้ไฟมันอยู่ตรงเวทีนะ
0: ครับ
1: ปัญหาหลักๆ ก็คือว่าอย่างลูกค้าผมเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องเป็นช็อตแน่แต่นี้มันช็อตจากอะไรมันเป็นขนาดระเบิดคือลูกค้าผมติดเครื่องจักรเนี่ยเป็นปีๆเลยนะปัญหาที่เรามาเจอคือขั้วหลวมแม้แต่ว่าหมายถึงเราเคยขันแน่นแล้วนะพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยไอ้ขั้วที่ติดเบรกเกอร์เนี่ยมันอัดหลวมได้พอหลวมเนี่ยสายไฟมันจะร้อน
0: ครับ
1: ร้อนมากจนละลายละลายแล้วที่มันช็อตระเบิดเลยแต่ว่าเนื่องจากโรงงานลูกค้าผมเนี่ยมันมีเซฟตี้หลายชั้นมีเบรกเกอร์หลายตัวเพราะฉะนั้นอย่างเคสอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าคนที่เกี่ยวข้องอยู่อ่ะควรจะมีนโยบายคือตรวจเช็คไอ้พวกชุดข้อต่อเบรกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นประจำนะ
0: ครับ
1: ถึงแม้วันนี้เนี่ยมันตรวจงานแล้วผ่านพอไปอีกสัก2เดือนเนี่ยมันหลวมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขันอัดตลอดเวลาเพราะว่าเวทีอ่ะมันจะใช้ไฟเยอะโดยเฉพาะสปอตไลท์แล้วแต่ผมดูจากภาพที่เขาเอาคอนเสิร์ตเก่ามาดูปรากฏว่าบนเวทีอ่ะเนื้อเวทีอ่ะประดับด้วยไอ้พลาสติกที่เป็นต้นไม้ปลอมอ่ะเต็มไปหมดเลยปัญหาคือดูจากสันนิษฐานว่าพอระเบิดแล้วมันไอ้ลูกไฟมันพุ่งไปไอ้โดนไอ้พลาสติกข้างบนแล้วมันก็กลายเป็นพลาสติกไหม้ที่จะเป็นแก๊สพิษที่อยู่บนเวที
0: ครับผม
1: นั่นคนผมว่าคนเกี่ยวข้องควรจะมีนโยบายว่าจะทำไงก็แล้วแต่ตรวจเช็คเป็นประจำมาทุกเดือนหรือว่าจะ
0: ครับ
1: ทำเป็น
0: แอปเว็บไซต์เข้าใจแล้วว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามันต้องตรวจเช็คนะอ่ะประเด็นที่1ประเด็นที่2อ่ะมาเรื่องที่2
1: คือไอ้นโยบายผมเรียกว่านโยบายส่งเสริมการปลูกกล้วยกับปลูกมะพร้าวแล้วกันก็ผมไม่รู้ว่ามันได้ผลอะไรนะเพราะว่าคือกรณีที่เรามีที่ดินรกร้างเนี่ย
0: ใครบอกว่าจะต้องปลูกกล้วย
1: ก็ผมไม่ที่มีคนจะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวแล้วก็ทิ้งตลอดทางเลยผมไม่รู้ว่ามัน
0: เอาคุณก็ปลูกอย่างอื่นได้ไอ้คุณจะเลี่ยงเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมล่ะ
1: ใช่คือผมไม่ใช่ของปลูกนะแต่ผมดูว่าไอ้คนที่ไอ้นโยบายกฎหมายเนี่ยตกลงมันเก็บได้บ้างไหม
0: เก็บอะไร
1: เก็บไอ้ค่าภาษีที่ว่าที่ดินรกร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปหลบก็ไปปลูกกล้วยปลูกอะไรทิ้งไป
2: ก็ปลูกได้เขาไม่ได้ว่านี่ก็ระเบียบเขาเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าทำการเกษตรแล้วปลูกกล้วยกี่ต้นปลูกอ้อยกี่ต้นปลูกหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าม
1: ี
2: พืชผลทางการเกษตรมีมะนาวอยู่กี่ต้นเนี่ยมันก็ได้นี่ไม่มีปัญหา
1: เข้าใจแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันไม่ได้หวังผลไงก็คือปลูกทิ้งไม่ใส่รถครับทำไมม
2: ันก็ทิ้งไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่จะจ่ายภาษีน้อยนะ
1: เข้าใจครับผมเข้าใจก็คือเป็นเทคนิคนิดนึงอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันได้เก็บใครบ้างหรือยังหรือไม่รู้เหมือนกัน
2: เขาก็เก็บเป็นปกตินี่ตอนนี้เขาก็เก็บเยอะแยะนี่เห็นคุณผู้ฟังหลายท่านโทรศัพท์มาบ่นมันขึ้นอีกแล้วมันขึ้นอีกแล้วเนี่ย
1: ปกติก็จะขึ้นแม็กซ์3% ของมูลค่า
2: เข้าใจเข้าใจใครก็รู
1: ้ได้ๆก็ไม่เป็นมี2เรื่องครับ
2: ครับผม
1: ถ้ามันได้เรื่องได้ราวไงก็โอเคจะเก็บได้ก็เก็บ
2: ครับครับครับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะ022481657นะครับคุณปัญญาครับสาย3
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ผมมีเรื่องปรึกษาคุณณัฐพงศ์แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคันดูคดีหรอกอาจจะที่หน้าก็กินใครจะชนะคุณณัฐพงศ์ในความคิดคุณณัฐพงศ
2: ์คุณปัญญาชอบใครดีกว่าอ่ะ
3: ไม่เอาผมจะถามคุณณัฐพงศ์คุณตอบดีๆสิถ้าผมก็
2: ไม่ใช่
3: ผมมันไอ้แค่ละนะผมมันไม่มีดวงทางด้านนี้ผมก็ถามเรื่อยเฉยไปงั้นแหละ
2: อ๋อถามเรื่อยเฉยนะถามเรื่อยเฉยนะ
3: แต่คุณณัฐพงศ์ต้องตอบตรงๆนะ
2: ผมตอบตรงอยู่แล้ว
3: คุณณัฐพงศ์ชอบใคร
2: อาร์เจนตินากับอังกฤษเหรอ
3: คุณณัฐพงศ์เนี่ยคนอื่นไม่เกี่ยวตัวคุณณัฐพงศ์เนี่ย
2: ผมยังชอบอาร์เจนตินานะ
3: ข้อสองข้อหนึ่งได้คำตอบแล้วข้อสอง90นาทีเลยจะมีผลแพ้ชนะไหม
2: เก้าโอ้โหอันนี้ยาก อันนี้ยากไอ้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าเขาต่อเท่าไหร่อ่ะมาผมถามคุณปัญญาดีกว่า
3: เอาแบบคุณคงก็ไม่อยากผมอยากได้ฟังเองจากคุณผมบอกได้ราคาก็ได้ราคาไอ้เนี่ยไอ้ราคาเสมอเนี่ยลบ5
2: อ๋อเสมอลบ5เหรออ๋อเป็นเสมอลบ5เหรออ๋อเสมอลบ5ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าผลมันจะแพ้ชนะออกมาเป็นยังไงสิเสียค่าน้ำจิ้มนิดหน่อยแค่นั้นเอง
3: ก็รู
2: ้
3: คุณรัฐพงศ์ก็90นาทีเนี่ยจะมีผลมั้ย
2: 90นาทีเหรอจะมีผลมั้ยเหรอคือมันต้องคืออย่างนี้นะถ้าคือไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้เสมอลบ5อะไรนะผมวิเคราะห์ตามที่แบบผมดูนะที่ผมว่าเอ้ยคืออาร์เจนตินาเนี่ยต้องยอมรับว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่น120นาทีทั้งคู่นะถูกไห
3: ม
2: คือแล้วเวลาพักมันก็น้อยไปสักนิดนึงอ่ะมันอาจจะกรอบหน่อยนะส่วนอังกฤษที่มันเล่นเท่าไหร่90นาทีใช่ป่ะอังกฤษชนะใครมารอบที่แล้วนอร์เวย์ไหมอ่ะใช่ไหมอังกฤษชนะนอร์เวย์มาเนาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บไหม
3: มันหือทั้งคู่ละ
2: เออแต่ถ้าดูจากกำลีกำลังเนี่ยนะ
3: อ
2: าร์เจนตินาอาจจะเสียเปรียบสักนิดหนึ่งแต่พอไปพิจารณาว่าตัวของอังกฤษเองเนี่ยนักเตะเจ็บเยอะเฮโดอย่างเงี้ยใครจะไปคิดล่ะอยู่ๆโดดข้ามรั้วราวกั้นออกมาเนี่ยติดนิดเดียวแขนหักเลยอ่ะมือหักอ่ะใช่ไหม
3: เ
2: ตะลงไม่ได้อ่ะเออ
3: สรุปคำตอบคือ90นาทีมีผลไหม
2: มีลุ้นว่ะ
3: ก็นี่ไงนะผมก็ยากเหมือนกันนะ
2: มีลุ้นว่าต้องทดเวลาพิเศษว่ะ
3: ไอ้ทุกคนเอาใจคุณรัฐพงศ์เนี่ยคนอื่นไม่เกี่ยว
2: ถ้า
3: เอาเนี่ยตัวคุณรัฐพงศ์เนี่ย
2: เอาใจผมเหรอผมว่าอาร์เจนตินาน่าจะดีกว่า
3: ก็รู้อันนั้นคำตอบแรกรู้แล
2: ้
3: ว
2: ในคำตอบที่สองผมก็ตอบอย่างนั้น
3: 90นาทีมีผลชนะไหม
2: ถ้าผมดูกองหน้าอาร์เจนตินานะถ้าตัดจูดบริเวณแฮมที่มันแบบอยู่ๆถ้าฟอร์มมันเทพมานี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะเว้ย
3: คำตอบคือของคุณรัฐพงศ์เนี่ย90นาทีคุณรัฐพงศ์จะมีผลแพ้ชนะไหม
2: ผมว่ามี
3: มีนะ
2: ผมว่ามี
3: คำตอบคือ1อาร์เจนตินาจะเป็นตัวผู้ชนะคำตอบ
2: ผมชอบอย่าง
3: น
2: ี้
3: ผมได้ชนะนะ
2: ผมชอบอาร์เจนตินาแล้วน่าชนะในเวลาอะอย่างนี้ก็ได้อะเอาที่คุณปัญญาถามจะได้สบายใจแต่ผมก็มั่วเก่งนะ
3: อะไรนะ
2: ผมก็มั่วเก่งมั่วไปเรื่อยเน
3: า
2: ะ
3: ผมก็มั่วไม่ใช่คุณโถใครจะไปรู้จริงเขารู้จริงแหมเราก็สนุกกันไปอย่างนั้นแล้วแหละ
2: เฮ้ยมันมีนี่คุณปัญญาที่ผมแนะนำอย่างนี้ผมไปเจออยู่ผมไม่รู้ว่าใครนะที่หรือว่ามันทำบทวิเคราะห์ยังไงไม่รู้นะถูกหมดเลยเว้ย
3: เหรอ
2: ทั้งสกอร์ทั้งเป็นของจีน อันนี้ผมบอกเลยเป็นของจีนทั้งสกอร์4คู่นะ
3: เ
2: ออถูกหมดเลยแล้วก็ชนะเอ้ยแล้ว4คู่4ทีมเนี่ยเขาบอกมาหมดเลยว่าใครบ้าง
3: เออ
2: เออแม่นมากผมยังเซฟ
3: ผมมันพวกคนแก่กินเหล้ากัน
2: ผมยังเซฟผมยังเซฟเก็บไว้เลยบอกดูจะแม่นจริงหรือเปล่าว่าแม่นจริงเว้ยเออครับ
3: โอเคตกลงอาร์เจนตินาจะชนะ2มีผลแพ้ชนะ
2: ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้น
3: ผมก็เชื่ออย่างคุณ
2: ครับครับครับ
3: ได้ครับ
2: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช้างครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเชิญครับเชิญ
4: ครับผมขอแสดงความเห็นเรื่องฟุตบอลหน่อยนะครับ
2: เอาเลยเอาเลยเอาเลยตามสบาย
4: ผมดูครับเนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยผมดูติดตามมาตลอดคืนนี้นะครับสเปนเจอฝรั่งเศสเนี่ยผมดูสเปนคือกองกลางจะดี
2: ครับ
4: แต่กองหน้าไม่คมกองหน้าจะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้เพราะว่าฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป
2: ้ครับ
4: แล้วมีเดมเบเล่อะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับ
4: ผมว่าคู่นี้ผมให้ฝรั่งเศสชนะสเปน
2: ครับ
4: นะครับเพราะดูจากสเปนเล่นกับโปรตุเกสมาแล้วก็ไม่ได้เหนือกับฝรั่งเศสอ่ะนะครับส่วนอีกคู่นึงครับว่าสักครู่อีกคนหนึ่งถามคุณถามอาจารย์นะ
2: ครับ
4: อันนี้อาร์เจนตินากับอังกฤษมันก็โอ้โหมันมีเรื่องคุยกันมาเยอะมากนะฟุตบอลคู่นี้ที่จะมาชิงกันเนี่ย
2: ครับ
4: แต่ผมว่าชั่วโมงนี้อาร์เจนตินากรอบแล้วอาร์เจนตินาต้องมาพึ่งเมสซี่ซึ่งอายุ39แล้ว
2: ครับ
4: การกับเครื่องบอลมันจะสู้อังกฤษไม่ได
2: ้ครับ
4: เพราะว่าอังกฤษมีจุดเหมือนแคมมีกองหน้าหัวดีๆเหมือนแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยครับ
2: คือ
4: ตัวผมว่าเอาตรงๆนะถ้าเทียบตัวผู้เล่นน่ะทุกตำแหน่งเลยคืออังกฤษอาจจะกลางเนี่ยบางคนอาจจะแพ้เมสซี่อ่ะแต่ด้วยเรื่องอายุที่มากอ่ะผมว่าอังกฤษน่าจะชนะอาร์เจนตินาและเข้าไปชิงกับฝรั่งเศสครับ
2: ครับได้ครับตามสบายครับคิดยังไงก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับ
4: ครับอันนี้เท่าที่ดูนะอาจารย
2: ์ครับ
4: ขอบคุณมากครับ
2: ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับ
4: ขอเรื่องไฟไหม้นิดนึงพอดีที่รัดพร้าวเนี่ยเอาตรงน้ำมันอยู่ตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันเป็นแยกที่แบบมันยังจราจรก็เยอะอ่ะเราขับรถผ่านอ่ะเราก็เห็นบางทีมอเตอร์ไซค์ก็จอดออกมาที่ร้านเนี้ยร้านที่เป็นมีไฟไหม้อ่ะ
2: ครับ
4: นะครับแต่อย่างน้อยก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันนะครับ
2: ครับ
4: ปัญหาคือผมว่า
2: ไม่ปัญหาไม่ต้องคืออะไรปัญหาคือไฟมันไหม้แล้วก็มี
4: ผมเคยเข้าไปอาจารย์มันอย่างนี
2: ้ครับ
4: ผมเคยเข้าไปเที่ยวครับมันคืออย่างนี้พื้นอะพื้นจากข้างล่างข้างบนอะมันต่ำเกินไป
2: เออเพดานมันเตี้ยก็ผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: เตี้ยแล้วเวลาแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปบุพวกโฟมอะไรที่กันเสียงอะ
2: เออผมก็สรุปไปแล้วไงช่วงแรกอะ
4: ใช่ครับไม่เห็นเหมือนอาจารย์เลยผมว่า
2: เออก็ถ้าเห็นเหมือนกันไม่ต้องมาพูดซ้ำ
4: คร
2: ับ ครับขอบคุณ
4: อาจารย์ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะจริงๆคือถ้าเห็นเหมือนกันเนี่ยคือไม่มันเหมือนกันอยู่แล้วนะเราไม่ต้องพูดซ้ำนะเรารู้อยู่แล้วว่าเออปัญหามันคืออะไรนะแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันที่รัฐจะต้องแก้ไขต่อเนี่ยนะไออันนี้มันจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนก็คงเป็นบทเรียนนะแต่ว่าที่จะต้องดำเนินการต่อเนี่ยไอ้การชั่งน้ำหนักไอ้คำว่าสถานบันเทิงเนี่ยที่มันอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าคือผมเห็นเนี่ยผมอ่านเสร็จปุ๊บผมว่าโอ้โหใครที่จะทำร้านอาหารดีนะบางทีคิดแล้วคิดอีกอะนะถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายนะมันจะเฮ้ยโอ้มันจะติดเรื่องของมีเวทีมีการแสดงมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างนะแต่ถ้าจะไม่มีเลยเงี้ยลูกค้าก็ไม่เข้าจะทำยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานบันเทิงอย่างเงี้ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องดุลพินิจเป็นเรื่องของบางทีมันอาจจะเป็นเทาๆดำๆใช่ไหมคนรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นช่องทางในการหารายได้พอหารายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะต้องบิดจะต้องออกให้มันแบบที่ตัวเองไม่ต้องผ่านการใช้ดุลพินิจมากนักนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอะนะคือบ้านเราเนี่ยปัญหาคือตัวกฎหมายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นปัญหานะบางอันอาจจะช้าหน่อยก็จริงนะแต่ว่ามันก็มันมีรูมันมีช่องของมันที่มันจะไปได้แต่สิ่งสำคัญคือการบังคับใช้นะ ถ้ามีดุลพินิจมากถ้าใช้การบังคับใช้ย่อหย่อนนะหรือว่าความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไอ้พวกทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละอันเนี้ยมันเป็นจุดบอดของเราบางคนอาจจะคิดนะว่าช่วงนี้เอ๊ะทำไมโอ้โหเห็นข่าวทุจริตเห็นข่าวรุ่นข่าวนี่เยอะนะมันมองได้2อย่างนะอย่างที่1คือโอ้ฝีมันแตกจริงๆแล้วหรือไม่อย่างที่2คือเฮ้ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังจะแก้ไขเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลยดำเนินการ1 2 3อย่างเต็มที่นะแต่เราจะคิดในแง่บวกในแง่ลบนี่มันก็อีกเรื่องนึงคุณเบิร์ตสาย2สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
5: อย่าพูดซ้ำบอดโลกพูดซ้ำได้ไหมครับ
2: อะไรนะ
5: บอดโลกพูดซ้ำได้ไหม
2: แล้วแต่เดี๋ยวฟังก่อนว่ามันจะซ้ำขนาดไหนถ้ามันซ้ำมากก็ถ้าคิดเหมือนกันก็ไม่เป็นไร
5: ไม่ซ้ำกับคนอื่นครับเพราะผมไม่เห็นด้วยกับคนอื่นไม่เห็น
2: เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณเชียร์สเปนคุณเชียร์อังกฤษอะไรก็ว่ามา
5: ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้นะไอ้บาเบ้ใช่ไหมฝรั่งเศสก็บอกก็ได้บาเบ้สเปนก็มียาเมา
2: ครับ
5: ก็ผมก็สูสีฮะแต่ผมไม่ได้ว่าชอบใครเป็นหลักแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะมีต่อเวลาคู่นี้นะ
2: โอ้ก็เดี๋ยวก็รู้แล้วเนี่ยตีสองเปิดมาจบตีสี่หรือว่าจะ
5: เวลาไม
2: ่
5: อำนวยคุณณัฐพงษ
2: ์อะไรนะ
5: เวลามันไม่อำนวยไงตีสองยังไม่ตื่น
2: เอาตื่นสิ
5: ไม่ไหว
2: เขาอุตส่าห์ถ่ายทอดฝากผ่านฟรีทีวีให้ดูที่อย่างนี้เราไม่ตื่นตีตอนแล้วก็โอ้โหเรียกร้องทำไมไม่มีฟรีทีวีทำไมไม่มีคนซื้อมาถ่ายทอดทำไมลิขสิทธิ์มันแพงทำไมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยบ่นกันเต็มไปหมดพอฟรีทีวีมาปุ๊บไม่เอาไม่ดูเลย
5: ไม่ใช่ผมจะ70แล้วไม่ไหว
2: ครับครับนอนเร็ว
5: แล้วก
2: ็นอนเร็วสักนิดสิ
5: แบบเดียวกับพี่ณัฐพงษ์อ่ะดูครึ่งหลัง
2: ผมใช้สูตรจริงจริง
5: ก็ไฮไลท์ก็เลยนั่นขอพูดนิดนึง
2: ครับ
5: แม่ผมเชียร์มอนาโกมายังไม่ได้คุยกับคุณธนพงษ์เลยโอ้โหดีมาตลอดมาเจอฝรั่งเศสวันนั้นออกทะเลเลย
2: โอ้ไปไม่เป็นเลยเนาะ
5: คนละเรื่องเลย
2: คนละเรื่องนะไปไม่เป็นเลยแต่มอนาโกก็เข้ามาถึงรอบ8ก็เก่งแล้วแต่ว่า4ปีที่แล้วเขาเข้ารอบ4อ่ะ
5: ใช่
2: มั้ยแต่ว่า
5: ดูตอนรอบแรกเขาโชว์ฟอร์มแล้วเดี๋ยวโอ้โหมอนาโกมาแข็งเลยส่งไปส่งมาโอ้โหแต่เวลาเจอฝรั่งเศสนี่อยู่กลางสนามเลยเข้าไม่ได้เลยอ่ะ
2: มัน
5: ระบบขนาดโดนดำไป2เมตร
2: ก็เข้าใจแต่ว่าคือบอลน่ะมันพอมันเจอทีมใหญ่อ่ะรูปแบบการเล่นน่ะมันก็แตกต่างกันอย่างเคปเวิร์ดเล่นกับทีมใหญ่มันไม่กลัวใครเพราะไม่มีอะไรจะเสียถูกไหมมันไม่มีอะไรจะเสียเล่นยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียโกนี่โชว์แล้วโชว์อีกโชว์อีกโชว์แล้วเลยปีนี้คือเป็นฟุตบอลโลกปีนี้นะเป็นฟุตบอลโลกของผู้รักษาประตูโกแต่ละทีมเหนียวปักเลยผมเห็นโอ้โหแต่ละทีมแต่ละคนนี่มีแต่ไอ้อะไรล่ะมีแบบโอ้โหกันดีโดดดีมือยาวไม่รู้เป็นแม่นาคพระโขนงหรือว่าบางคนเงี้ยโอ้โหมือยาวยาว
5: โกได้ดาวรุ่งขึ้นมาเยอะแยะเลย
2: จริงจริงจริง
5: แล้วคุณณัฐพงษ์ได้ข่าวว่าครั้งหน้า64ทีมอ่ะ64ทีม
2: มันจะได้จริงเหรอ
5: ไอ้อะไรอ่ะฟีฟ่า
2: เข้าใจเข้าใจรู้
5: ครบร้อยปี
2: ครบรอบร้อยปีอ่ะรู้เขาจะคือผมได้ยินข่าวมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาได้ข่าวตอนนี้หรอกรู้อยู่แล้วว่ามันจะปรับเป็น64ทีมผมยังเคยคุยให้ฟังเลยถ้า64ทีมเนี่ยแล้วประเทศไทยไปไม่ได้เนี่ยคือ1ใน3แล้วยังไปไม่ได้นี่ต้องกระทรวงกีฬาที่จะตั้งใหม่นี่ต้องยุบอีกรอบเลย
5: ตอนนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรล่ะคุณณัฐพงษ
2: ์
5: ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูเอาทีมเก่งๆดีกว่า
2: แต่มันเยอะเกินผมว่า48ยังเยอะเลย
5: เยอะ
2: เยอะเกิน
5: แล้วจะเอากี่สายเนี่ย12สายเหรอ
2: ไอ้เขาจะแบ่งหมดเลยไอ้อะไรล่ะถ้าเท่าไหร่นะ64เหรอใช่ไหม
5: เออ64
2: แบ่งเป็นกี่กลุ่มอ่ะ16กลุ่มมั้งเขา16กลุ่มแล้วก็เอาที่1ที่2เหลือ32แล้วก็ล็อกเอาท์เลยไม่มีก็เป็น32แล้วน็อกเอาท์เลยไง
5: อ๋อ64
2: เหลือ32แล้วก็ไปน็อกเอาท์เลยจบ
5: กลุ่มละกี่ทีมนะคุณณัฐพงษ์
2: ก็64อ่ะหารสิ16ทีมก็หารสิ4ทีมไง
5: โอ้โห16สายเหรออ
2: ้าว16ไงก็16กลุ่มได้เอาที่1เอาที่2มาก็เหลือ32ทีมหลังจากนั้นก็ล็อก
5: เอาท์ข้อนึงจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไอ้ที่คุณณัฐพงษ์บอกว่า AI ของใครอ่ะจีนเหรอที่ว่าเขาวิเคราะห์แม่นน่ะ
2: เอของจีนของจีน
5: ไม่ใช่ไหมแล้วเขาวิเคราะห์คู่นี้ว่าไง
2: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ได้เปิดดู
5: ถ้ามีช่วยบอกอ๋อแต่มันเตะคืนนี้แล้วนี
2: ่เตะคืนนี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่ต้องวิเคราะห์แล้วขนาดนี้คุณเบิร์ดยังวิเคราะห์เองเลยว่าชอบใครชอบยาเมาจะเป็นถ้าจะดีกว่าเนี่ยคุณก็วิเคราะห์จบไปแล้ว
5: ผมก็อยู่ตรงข้ามกับคุณณพงษ์ผู้สองด้วย
2: เอาตามสบายตามอัธยาศัยพี่ครับผม
5: ครับ
2: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคือช่วงนี้นี่ต้องเข้าใจนะคือส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็อารมณ์นี้นะอารมณ์ฟุตบอลโลกเนาะแล้ววันนี้มันเตะตอนตีสองสำหรับคู่แรกคือฝรั่งเศสเจอกับสเปนใช่ไหมฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะก็จะเป็นอะไรล่ะอาร์เจนตินาเจออังกฤษนะแต่ว่านัดที่เหลือ4นัดเนี่ยก็คือรอบ4ทีมนะชิงที่3แล้วก็ชิงที่1เนี่ยนะเห็นทางคนที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะนั่นให้เลยถ่ายทอดสดผ่านดิจิตอลทีวีนะแต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นจานขนาดไหนแบบไหนเนี่ยนี่ผมไม่รู้รายละเอียดนะอาจจะดูไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นกล่องของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผ่านทางฟรีทีวีแล้วล่ะนะก็จะได้ชมกันนะอันนี้เต็มอิ่มแล้วนะจะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหทำไมไม่มีถ่ายทอดสดนะโอ้ก่อนหน้านี้ผมจำได้เลยนะหลายท่านนี่ออกมาคุยกันนะผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาแบ่งมาถ่ายทอดได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วนะแล้วก็แต่ว่าถ้ามันถูกต้องที่สุดเนี่ยนะถ้าเรามีสตุ้งสตางค์หน่อยเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้าเราชอบจริงมีปัจจัยบ้างเนี่ยนะถ้าทำให้มันถูกลิขสิทธิ์เนี่ยนะดูที่ช่องทางที่มันถูกต้องเนี่ยผมสนับสนุนช่องทางนี้นะเพราะว่าถ้าคุณไปในช่องทางที่ไม่ถูกต้องและทำทุกอย่างจนเป็นความเคยชินมันก็บ่มเพาะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณจะมองเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องความเคยชินและมันจะเป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันถูกต้องทันนะอันนั้นแหละที่เราต้องแบบต้องมานั่งพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วมันจะบ่มเพาะถึงนิสัยที่มันติดต่อไปในอนาคตที่เราเรียกว่าวาสนาเนี่ยอีกหรือเปล่า15:32 นะก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายนะเผื่อจะมีคุณผู้ฟังคุยเรื่องอื่นด้วยนะครับก็เชิญนะไม่ได้กำหนดนะว่าจะต้องเป็นเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องคุยอีกเยอะหรือแม้แต่เรื่องข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คุยได้นะครับ15:32พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:37 นะครับช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะแล้วก็เบรกสุดท้ายแล้วนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music วันนี้นะครับก็เปิดสายคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อฮะว่ากันต่อนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะเมื่อวานเนี้ยที่ผมจัดรายการอยู่นะแล้วผมก็แจ้งคุณผู้ฟังนะว่าเมื่อวานนี้อาจจะสติสตังนะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรถเนี่ยของที่ไปพิษณุโลกเนี่ยของแฟนผมเนี่ยนะเวลาขับกลับมาเนี่ยคือเป็นรถเก่าแล้วล่ะ Toyota Camry เนี่ยนะวิ่งมา 300,000 โลแล้วนะแต่ว่าเป็นไฮบริดที่เพิ่งเปลี่ยนไอ้แบตไฮบริดไปอ่ะนะแล้วก็มีปัญหานะน่าจะเป็นที่ระบบเบรกนะก็ตอนนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรถยังทิ้งอยู่ที่พิษณุโลกนะยังทิ้งอยู่ไว้ที่ให้เขาซ่อมที่พิษณุโลกนะแต่ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะเมื่อวานเนี้ยเห็นมีอยู่ท่านหนึ่งนะคุณจอนนี่นะบอกว่ามีธุรกิจอยู่ที่นครสวรรค์พิษณุโลกเนี่ยนะเขาก็อุตส่าห์โทรศัพท์มาบอกว่ารู้จักเจ้าของอู่นะแล้วก็รู้จักช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบพระคุณมากนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเรียบร้อยละตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับขอบพระคุณนะคุณบีบีครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ต้องยินเมื่อกี้เห็นเด็กของรถของคุณแฟนรัฐมนตรีภายในทางคร
0: ับ
1: ผมอ
0: ะไรนะ
1: เด็กทางเหรอครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เบรกพังตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวปั๊มซิลกระจายแรงเบรกอ่ะ
1: เฮ้ยเหมือนกันเลยรถผมแคมรี่ผมก็ตอนนี้อยู่ในอู่ครับเพราะว่าตัวปั๊มเบรกพังปั๊มเบรกพังแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเผื่อจะต้องของแท้ตกอยู่เกือบ7-8 หมื่นครับ
0: ถูก
1: ค่าของเชียงกงประมาณ20,000ประมาณ13,000แต่ต้องหาก่อน
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ผมก็เลยต้องเอารถที่บ้านมีรถ SUV รถตู้อีก2คันก็เลยเอา SUV มาทำก่อนคร
0: ับ ครับครับใช่เหมือนกันราคาใกล้เคียงกันนะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังแงะดูว่ามันมีนอกจากไอ้ตัวปั๊มซิลเอกใจแรงเบรกแล้วมันมีตรงอื่นอีกหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับโดนเต็มหนักๆเลยครับตอนนี้คุยเรื่องวันต่อครับ
0: ได้
1: ก็จิตใจได้นะครับไปดีที่พายเรือไม่ได้ไปสองคร
0: ับ โอ้ยมันมาขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วพี่
1: ผมก็ตอนนี้ผมก็ร้องเพลง Oasis ไปเร
0: ื่อ
1: ยๆคร
0: ับ
1: Wonderwall ไปเร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: Wonderwall ไอ้ Wonderwall ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ
1: Wonderwall ก
0: ับ
1: Hey Jude คร
0: ับ
1: เออร้องเพลง
0: อยู่ใช่อยู่ๆเพลงนี้มันก็มาดังเนาะเห็นบอกว่าในสนามเขาเปิดเพลงนี้แล้วเหมือนเป็นเพลงชาติสำหรับทีมฟุตบอลอังกฤษนะ
1: ใช่ครับมันเหมือนมันเนื้อหามันค่อนข้างเข้าด้วยครับเนื้อหาเนื้อแบบอะไรคือมันพูดเกี่ยวกับกำแพงวิเศษนะครับประมาณนี้
0: ก็เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้สักเซสนะ
1: มันดูแล้วมันดูมีพลังมากเลยมันต้องดูที่เขา
0: ไม่ใช่สุดท้ายมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะ
1: มันก็ที่บอกว่าแต่สุดท้ายมันก็ยังมีมันก็ไม่แน่นะไม่แน่ปีนี้อังกฤษอาจจะได้แชมป์ก็ได้ที่ผมบอกแล้วผมตั้งแต่ต้นเริ่มผมเป็นคนดีผมเชียร์ใครก็คงอังกฤษก็ไม่แน่อังกฤษอาจจะมาก็ได้นะคร
0: ับ ก็ตามสบายใครเชียร์ใครก็ไม่มีปัญหานี่แอนเดอร์สันนี่สายต่อไปนี่แอนเดอร์สันมาเองนะคุณรู้เปล่าโทรศัพท์มาเอง
1: แล้วก็ได้ไปดูนี่ด้วยครับวันนั้นได้ไปดูที่สุดท้ายด้วยครับที่เขามี
0: เมื่อวัน
1: เยอะมากเลยครับมันดีครับแต่มันดีดูเหมือนตอนที่ดูบอลโลกสมัยที่เขาจัดเซตเตอร์เวอร์ครับที่ทะเลสรุป
0: อาร์เจนตินาใช่ไหมวันที่คุณดูอาร์เจนตินากับใครอ่ะ
1: ให้ผมดูอังกฤษครับอังกฤษ
0: ดูอังกฤษอ๋ออังกฤษนอร์เวย์เนาะเพราะเห็น
1: เขาเปิดตั้งแต่ตี 3:50 มาตั้งแต่ 16:00 ดูแต่ตีดุงกัดเยอะแยะเลยครับยุงกัดเลยครับ
0: เอาหน้าฝนคุณยุงก็เยอะหน่อย

0: ดูแล้วเราดูจอดำได้บ้างไหมครับ
1: จานดำใช่ไหม
0: จานดำ
1: จานด
0: หมายถ
1: ำ
0: ึงว่าดูใช่ครับ
1: จานดำนี่คือจานใหญ่นะไอตัว CU band นะถูกไหม
0: ครับผมไอที่แบบดูเหมือนดูฟรีอะไรเงี้ย
1: จานดาวเทียม
0: ก็มีต่อยอดนะครับผม
1: โอ้จานดาวเทียมผมไม่แน่ใจเพราะมีคนพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าจานดาวเทียมมันสัญญาณมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะหรือจะต้องติดไอตัวอะไรตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเขาต่างหากอ่ะแต่ว่าถ้าที่บ้านคุณเป็นแบบสัญญาณมาเป็นปกติแล้วเครื่องรับคุณมาเป็นโทรศัพท์ไอโทรทัศน์ธรรมดานะติดเสาอากาศอย่างเงี้ยอันนี้ดูได
0: ้ครับดูได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่แต่ตัวจานดำผมไม่รู
0: ้อ๋อครับผมครับ
1: เออ
0: เพราะว่ามันเหมือนรอบลึกๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆคาว่าเขาจะดูเหมือนจะปล่อยให้ดูฟรีได้
1: ใช่เขาปล่อยให้ดูฟรีเขาปล่อยเนี่ยรอบ4ทีมนะ2นัดแล้วก็รอบ3เอรอบจริงที่3แล้วก็รอบจริงที่1
0: ครับผม
1: 4นัดที่เหลือเนี่ยเขาให้ดู
0: ครับผม
1: ไอ้ผ่านได้ทาง
0: ชัดก็คือแบบดูขัดขาดแบบไม่ค่อยมันเลยรู้สึกมันไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: มัน
0: คือหมายถึงว่าไอ้บอลมันก็โอเคแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันดูไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันก็เลย
1: มันดูง่ายคุณก็ซื้อแพ็คเกจเขาก็ดูได้
0: ก็จริงครับผม
1: เออมันทำไมดูยากตรงไหนผมก็ดูง่ายผมก็ซื้อแพ็กเกจก็ดูง่ายก็ไม่มีอะไรนี
0: ่อาศัยดูไฮไลท์เอาครับผม
1: เออครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณแจ็คครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
2: ครับเออที่สี่นัดสุดท้ายเนี่ยดูผ่านจอปกติเนี่ยดูผ่านโมโน29ใช่ไหมครับคุณ
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อโอเคคือผมใช้เสาดิจิตอลเสาอากาศบ้านธรรมดาเนี่ยครับเสาแอนเทนนา
1: อ๋อถ้ายึดสบาย
2: สบายโอเคครับ
1: เออแล้วตัวโทรทัศน์คุณเป็นดิจิตอลทีวีใช่ไหมล่ะ
2: ดิจิตอลทีวีครับ
1: ถ้างี้ได้ถ้างี้ได้
2: โอเคดูผ่านโมโน29เนี่ยผมเข้าใจละ
1: เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อไงเป็นโมโนสปอตอะไรทีวีทั้ง
2: มันมีโนปอไม่ใช่โมโนสปอตใช่มันเปลี่ยนเป็นโมโนสปอตไม่ใช่29ละครับเป็นโมโนสปอต
1: คร
2: ับผมคุณณัฐพงศ์วันนี้เห็นปัญหาเรื่องรถคุณณัฐพงศ์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แม่ปั๊มเบรกหรือเปล่า
1: ไม่คือเข้าศูนย์แล้วศูนย์เขาเช็คมาแล้วบอกว่ามันเป็นที่ไอตัวไอปั๊มซีลไอแรงไอกระจายแรงเบรกอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเช็คหมดแหละมันไม่ได้หรอก
2: คือผมใช้รุ่นนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ผมมีแคมรี่2ตัว
1: ครับ
2: ตัวปี09ที่คุณณัฐพงศ์ใช้อยู่นี่แหละสีฟ้าสีเดียวกันเลย
1: อ
2: ีกตัวนึงผมก็มาใช้ปี14อีกตัวนึงที่ขึ้นมานี่จะไฮบริดทั้งคู
1: ่
2: คือไอ้ตัวสีฟ้าไอ้ตัวรุ่น09ปี09เนี่ยผมเจอปัญหามัน 3-4 อย่างที่ต้องซ่อมอ่ะนะครับคือเรื่องแม่ปั๊มเบรกคือขับไปอ่ะเบรกมันแข็งเลยคุณณัฐพงศ์เบรกไม่ได
1: ้ของผมเบรกจมของผมเป็นเบรกจม
2: อ๋อยังเบรกได้ปกติ
1: เบรกจมคือเบรกได
2: ้ลงไปหายไปเลย
1: อืม
2: เฮ้ยโอ้อันนี้ไม่เหมือนละคือถ้าแม่ปั๊มเบรกเสียเนี่ยมันไม่อัดลมอะเบรกมันจะแข็งเหยียบไม่ได
1: ้เออของผมอ
2: ีกอันนึงผมไปเจอที่อยู่ดีพวงมาลัยแข็งคุณณัฐพงศ์บิดไม่ได้อ๋อ
1: เหรอ
2: ไปบังคับเลี้ยวไม่ได
1: ้อ
2: ันนั้น300,000ประมาณ300,000ใกล้ๆคุณณัฐพงศ์เลย290,000
1: เออ
2: มันต้องไปเปลี่ยนกล่อง ECU 10,000 กว่าบาท 16,000กล่อง CU ที่มันเป็นตัวควบคุมคอนโทรลพวงมาลัยด้วยอ่ะ
1: อ
2: ันนั้นเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งมี2ตัวตอนนั้นผมโดนแม่ปั๊มเบรกแต่แม่ปั๊มเบรกถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยมัน 40,000 กว่าบาท 50,000
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมไปหาร้านทําแถวนนจันทน์ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมแนะนําหลังใหม่ให
1: ้อ๋อได
2: ้ที่เขาแบบ
1: ไม่เป็นไรคุณแจ็คเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือ
2: ไปอยู่นู่นแล้ว
1: อยู่ที่นู่นแล้วก็ให้ช่างที่นู่นเขาจัดการให้นะเดี๋ยว
2: เผื่อไว้ในอนาคต
1: เออผมไม่มีปัญหาผมเบิกอะไรเองได้
2: โอเคโอเค
1: คือบ้านผมขายอะไหล่รถยนต์ครับ
2: อ๋อโอเคครับงั้นจบเลยครับ
1: บ้านผมขายอะไหล่รถยนต์ครับก็จะขอให้รู้เถอะว่ามันเป็นตรงไหนเดี๋ยวผมเบิกอะไหล่ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะให้ช่างเขาไปใส่แต่ว่าให้เขาเช็คให้มันครบหน่อยว่ามันมีตรงไหนฮะ
2: เขาเรียกจุดใต้ตำตอครับผม
1: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่แต่ว่าก็ขอให้รู้ไงถูกไหมถ้าเราไม่รู้เราคือถึงแม้เราจะเบิกอะไรได้เราก็ไม่ใช่ไปรู้ทุกเรื่องนะ
2: ครับผม
1: เออ
2: โอเคครับคุณโน้ตบอกว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องอะไรนี่ผมเข้าใจละ
1: ครับได
2: ้ขอโทษทีจุดใต้ตำตอ
1: ครับครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะขอบพระคุณนะหลายท่านก็นะคุณผู้ฟังบางคนก็หลายคนนะก็เป็นห่วงนะแล้วก็เนี่ยมีน่ารักด้วยนะที่อยู่ที่ พิษณุโลกเนี่ยที่บอกว่า

0: สามารถที่จะติดต่ออู่ติดต่อช่างให้ได้นะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมค่อยๆแงะทีละอย่างนะมันไม่ได้เกินความสามารถหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือถ้าเราอยู่เองเนี่ยถ้าผู้ชายขับรถอะเนาะพี่มุดเนาะถ้าผู้ชายขับบางทีมันก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงใช่ไหมเราจะคนผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะมีสกิลเรื่องของช่างอะนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงขับอย่างเงี้ยบางทีเฮ้ยเขาอาจจะตื่นตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความเป็นห่วงนะมันก็เลยต้องใช้สติส่วนหนึ่งนะไปตามเรื่องที่พิษณุโลกหน่อยนะเป็นช่วงเวลานี่แหละตอนประมาณสักบ่ายสามนี่แหละจัดรายการนี่แหละคุณวีระเข้ามาคุยนิดเดียวผมปิดก่อนเลยผมเบรกก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขไปนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับยังมีเวลาเหลือนะประมาณสัก10นาทีนะวันนี้ข่าวเยอะนะวันนี้หลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่ว่ามันต้องไปค่อยๆไล่ดูนะมติของคณะรัฐมนตรีนะเนี่ยเท่าที่ผ่านตาเนี่ยนะอย่างร่างที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกีฬาอย่างเงี้ยนี่ก็น่าสนใจใช่ไหมเรื่องของไอ้ประกันสูตรแคร์นี่ก็น่าสนใจนะคุณวรวุฒิครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คุณณัฐพงษ์ผมขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าไฟไหม้นิดนึงดิ
0: เอาสิ
1: ไอไม่ว่าจะเป็นผับนะหรือว่าแม้แต่ว่าที่สมัยก่อนที่ไม่รู้คุณณัฐพงษ์เคยได้ยินไหมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร
0: ์รู
1: ้สาย4สาย5ที่ไฟไหม้อ่ะ
0: เคยได้ยินรู้
1: แล้วตายไปร้อยๆอ่ะ
0: เออ
1: ปัญหาผมที่ผมมองนะหลายจุดหลายที่เลยมันไม่เปิดประตูหรือไฟด้านหลังให้
0: มัน
1: อย่างเคเดอร์เนี่ยรปภ.ไม่เปิดให้พนักงานเขากลัวว่าเจ้านายว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างไฟไหม้อะไรนะสติก้าอะไรพวกเนี้ยถือว่าแม้แต่ที่ชลบุรีอ่ะ
0: ครับ
1: คือพนักงานมันไม่เปิดทางไฟให้มันล็อกกุญแจ
0: ครับ
1: ปัญหาที่ว่าตายกันเยอะที่ผมสังเกตนะเนี่ยคืออยากจะให้อบรมกันจุดเนี้ยคือไม่ใช่ว่าหวังแต่ผลประโยชน์แล้วก็พวกผักพวกเนี้ยส่วนใหญ่กินเสร็จแล้วก็คือสั่งโซดามาสั่งอะไรมาเนี่ยผมมีประสบการณ์คือสั่งแล้วก็จ่ายเงินเลยมันไม่ได้ว่ามาเช็คบิลทีหลังผมก็ไม่เข้าใจว่า
0: แล้วแต่บางที่เขาก็เช็คบินทีหลังมันมีมันไม่ใช่ว่าทุกที่มันเป็นแบบจ่ายเงินเลยไม่มีมันไม่ใช่ทุกที
1: ่อย่างโรงเรียนเนี่ยผมไปเนี่ยบางที่จ่ายเงินเลย
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าเนี่ยคือจุดที่ผมสังเกตอะที่ว่าส่วนใหญ่ตายเพราะนี่ประตูหนีไฟเนี่ยแหละคือไม่ยอมเปิดให
0: ้
1: เนี่ยสามสี่ที่นะที่ผมสังเกตเลยนะ
0: ครับผมเห็นด้วยครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณหมูครับสาย3สวัสดีครับคุณหมูครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมสวัสดีครับครับหมูเพื่อนจะพงครับ
0: ครับครับ
2: เพื่อนจะพงครับหน้าฝนไปเที่ยวไหนดีครับ
0: หน้าฝนไปเที่ยวไหนดีเที่ยวไหนล่ะคุณหมูจะไปเที่ยวไหนล่ะ
2: ผมคิดว่ากำลังจะไปตากเนี่ยครับ
0: ดีดีครับ
2: ไปตาก
0: ดี
2: ไปตากรอบนี้รอบที่8นะครับ
0: ครับไปที่ไหนล่ะครับ
2: ก็คิดว่าจะไปที่ท่าสองยางครับ
0: โอ้เฮ้ยน้ำตกสวยเยอะท่าสองยางอ่ะไปสิดี
2: ท่าสองยางเมื่อเข้าพรรษาปีที่แล้วผมไปเตาะโลซูนะครับสวยน่าดูเหมือนกัน
0: นี่บ้านเราอยู่ที่แถวนั้นหรือเปล่าเนี่ยบ้านเราอยู่แถวแม่สอดไหมเนี่ย
2: ไม่ครับคนกรุงเทพครับ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพเหรออ๋อเออสิสำเนียงนึกว่าเป็นคนแถวแม่สอดแถวตาก
2: ใช่ครับแถวท่าสองยางครับแล้วก็แม่สอดชายแดนพม่าครับประมาณนั้น
0: เออดีสวยถ้าฝนก็ควรจะไปนั่นแหละไปน้ำตกไปเขาไปป่านั่นแหละถูกแล้วไป
2: เมื่อปีที่แล้วปีก่อนผมก็ไปท่าสองยางขึ้นชูเลจาวอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็สวยนะครับก็สวย
0: ครับ
2: ก็สวยแล้วฝนโดนป่าสวยครับ
0: ครับผม
2: ก็เดินทีนี่ก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเหมือนกัน
0: โอ้เออดีกี่วันล่ะ
2: 20กว่ากิโลอะไรนะครับ
0: กี่วันกี่วัน
2: ถ้าไปส่วนมากนี่ก็ประมาณ3วัน2คืนครับ
0: 3วัน2คืนเนาะอันนี้ซื้อไปกับทัวร์หรือว่าไปเอง
2: ส่วนมากผมไปกับทัวร์นะครับ
0: ไปกับทัวร์นะนั่งรถตู้ไปเน
2: า
0: ะ
2: เขาจะจัดอะไรนะครับ
0: นั่งรถตู้ไป
2: ใช่ครับรถตู้ก็จัดที่แปลให้เลยน
0: ั
2: ่งรถตู้ไปอะไรไปแล้วก็ก็จะมียืนกับลูกหาบอะไรให
0: ้
2: ถ้าเราสามารถแบกเองได้ก็แบกเองถ้าแบกเองไม่ไหวก็จะจ้างลูกหาบขึ้นไป
0: ไอ้พวกเต็นท์พวกอะไรอย่างนี้เราต้องเอาไปเองหรือว่าทางทัวร์เขาจัดให้อ่ะ
2: แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับทางทัวร์ก็จะบอกทางทัวร์เขาว่าไม่มีอุปกรณ์นะเขาจัดหาให้
0: เขาจัดหาให้แล้วก็จ่ายค่าเช่าอะไรไปใช่ไหม
2: ใช่ครับจ่ายค่าเช่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบกเองได้ก็จะแบกเองแบกเองไม่ได้ปั๊บก็จ้างลูกหาไป
0: เข้าใจเข้าใจ
2: ก็ว่าไป
0: ครับผมได้ครับอ่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
3: ก็เท่าที่ฟังมานี่ปีนี้มีแบบพวกทายผลบอลโลกจากพวกสัตว์ทั้งหลายค่ะมีปีนึงมีหมึกพองเนี่ย
0: มี
3: เหรอคะ
0: มีหมึก
3: ไม่เห็นมีข่าวเลยค่ะ
0: มีผมเห็นในเฟซไอ้ผมไหนเห็นในไอ้อะไรล่ะไอ้ TikTok ตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอาเหรอ
0: เออใช่
3: แล้วคุณณัฐพงษ์ว่ามันแม่นมั้ย
0: ไม่แม่น
3: ฮะ
0: ไม่แม่น
3: อ๋อไม่แม่นเหรอ
0: ไม่แม่นไม่แม่น
3: แสดงว่าไม่ใช่ฝรั่งเศส
0: ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่น
3: อ๋อแสดงว่ามันคือตอนตีหมึกพอนี่สนุกมาก
0: เ
3: พราะว่าเขาแม่นจำได้ไหม
0: นี่มันนี่มันก็หมึกเหมือนกันหมึกพันเดียวกับพอเลยอ่ะเห็นแล้วก็แต่ว่ามันทายผิดอ่ะหลายคู่ผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่
3: อ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช
0: ่มีเยอะโอ้ยมีหลายอย่าง
3: จะดูทางไหนคะน่ะ
0: อะไรนะ
3: จะได้ตามไปดู
0: โอ้ผมเห็นในทิกตอกอ่ะ
3: โอ้ทิกตอกพอดีไม่มี
0: ผมเห็นในทิกตอก
3: ไม่ได้เล่นทิกตอก
0: ไม่ผมก็ไม่ได้เป็นแอคเคาท์ไม่มีแอคเคาท์ใน TikTok นะผมแค่โหลดแอปของเขามาแล้วผมก็ถ่ายดูแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษมันก็จะอัลกอริทึมมันก็จะอัปฟีดมาให้ช่วงนี้เป็นบอลกับบอลนะหรือว่าช่วงนี้ผมชอบดูลูกแมวเงี้ยมันก็มีแต่ลูกแมวเต็มเลย
3: ครับดีจัง
0: ครับผม
3: งั้นขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณอิดครับสาย2สวัสดีครับ
4: อิดครับผมอิดครับ
0: ครับครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณนันทพงศ์ครับ
0: ครับ
4: สายบอลมาแล้วครับผม
0: เอามา
4: อาเจนกับฝรั่งเศสผมว่า
0: ก็ผมว่าครับใช่ครับผมว่า ผมก็ว่า ผมก็ว่าเหมือนกันนะ
4: ดูท่าทางแล้วเพราะว่าเขาลุ้นดาวซันโบด้วย
0: เอาให้มันผ่านที่เราจอดเอาวันเอาคืนนี้ก่อนว่าฝรั่งเศสจะเข้าไหมดีวะ
4: คืนนี้นี่อาเจนกับอังกฤษนะครับ
0: คืนนี้ฝรั่งเศส
4: ครับ
0: กับสเปน
4: ผมก็รับแต่ลูกค้าผมว่าจะโทรมาหลายวันผมก็เลยไม่ได้ตามข่าวผมดูแต่ไฮไลท์นะครับผมไม่มีได้ดูช่อง
0: อันนี้ช่องเขาถ่ายอ่ะตีสองอ่ะก็ลองดูสิ
4: โอ้ไม่ไหวครับเพราะต้องตื่นเช้ามาส่งแฟนทำงาน
0: โอ้ยอดหลับสักวันนะ
4: รอรอบชิงดีกว่าครับถ้างั้นนะ
0: อ่ะเหรออ่ะอ่ะได้
4: ถ้าอาร์เจนตินาชิงกับฝรั่งเศสก็ต้องอดหน่อยครับวันที่เท่าไหร่นะคุณณัฐพงษ์ที่เขาแข่งกัน
0: วันไหนอ่ะรอบชิงเหรอ
4: รอบชิงรอบชิง
0: โอ้จำไม่ได้วันอาทิตย์ไหมคืนวันอาทิตย์อ่ะต่อวันจันทร์อ่ะคืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ครับ
4: คืนอาทิตย์ต่อจันทร
0: ์ครับผม
4: โอเคครับขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับไม่ใช่อะไรครับมีอีกสายหนึ่งเข้ามารอคุณตีฮะสาย3อยู่ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ่ะก็น่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะใครจะมาช่วยผมทำมาหากินนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะผมให้เวลาอีก15วินาทีนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้แจ้งเรื่องที่มันยังค้างๆอยู่นะมาคุณสมบัติสาย2สวัสดีครับ
5: คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: สงสัยผมจะได้ไปดูบอลรอบชิงที่บ้านแล้วครับ
0: ทำไม
5: ช่วงจะเดินทางแล้ว
0: อ๋อเออ
5: วันที่19วันอาทิตย์ใช่ไหมคุณณัฐพงษ
0: ์คืนวันอาทิตย
5: ์อังกฤษชิงกับฝรั่งเศสนะ
0: แหมสาธุ
5: คิดชิงกับพลังเศษ
0: คืนนี้สเปนเข้ามาปุ๊บก็โอ้โหใจสลายเลยอย่างเงี้ย
6: ที่จะสเปนเนี่ยใจสลายนะ
0: เออนะเฮ้ยแต่4ทีมนี้ได้หมดอ่ะอันดับ1 2 3 4หมดแล้ว
6: แต่เงียบๆหน่อยต่างจังหวัด
0: หรออ
6: าทิตย์นึงสงสัยจะไม่ได้ฟังคุณณัฐพงษ์สักอาทิตย์นึงอ
0: ่
6: ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้ว
6: ครับโอเคขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ผมอ่ะไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับผมขอแจ้งนิดเดียวนะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่น้ำผึ้งนะหรือว่าเกสรผึ้งของฟาร์มผึ้งมัธนีหมดเนี่ยนะแล้วจะต้องเติมนะก็ผมแนะนำนิดเดียวฮะเข้าไปในเพจโมล่าออนไลน์นะฮะแล้วก็ผมลงรายละเอียดไว้นะน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัธนีเนี่ยน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่า720บาทนะส่งฟรีนะน้ำหนักก็1,500กรัมแล้วก็เกสรผึ้งนี่เท่าไหร่ล่ะ500กรัมใช่ไหมแพ็คหนึ่งนะฮะก็780บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจก็คุยกับเขาในอินบ็อกซ์ถามเขาในอินบ็อกซ์นะหรือว่าใน Messenger ของเพจโมล่าออนไลน์นะครับ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE15:59 นหมดเวลาแล้วผมณัฐพงษ์และคุณวิระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะนี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40ปีแล้วทนายโรงปียนลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิธิรุตเชติยาธีรนันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงปียนลาดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิธิรุตระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกันหารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิธิรุตระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นต ประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีผมใช้คำนี้ตั้งใจนะครับสถานบริการสถานบันเทิงที่จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดแล้วก็ใช้ชื่อว่าโรงเบียร์พยายามที่จะสื่อสารบ่อยๆนะครับว่ามันไม่ได้เป็นโรงเบียร์ครับมันคือผับมันคือเทคมันคือสถานบันเทิงที่อาจจะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายจดชื่อในแบบนึงอยู่นอกเขตที่มีการโซนนิ่งส่วนเรื่องจะเปิดปิดผิดเวลาหรือไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปนั่งดูส่วนเรื่องของอาคารตรวจสอบแล้วสุ่มตรวจแล้วถึงเวลายังมีการเปิดให้บริการจนไฟไหม้ 23:57 ณตอนนี้โฆษกตำรวจครับบอกว่าผู้เสียชีวิต30คนครับก็สั่งการให้มีการตรวจสอบต่อเนื่องครับขณะเดียวกันครับวันนี้ทุจริตสอบท้องถิ่นมีหลายชุดนะครับแต่ว่าในชุดของทางตำรวจปราบปรามวันนี้มีการควบคุมตัวนายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าใจว่าเป็นของทางมสวเนี่ยตรวจสอบเป็นอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่าหลายแห่งก็ใช้คำว่าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกทางด้านหลังนะครับกองบัญชาการกองบังคับการปราบปรามเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายอัศวินไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องนี้ต้องดูครับเพราะว่ามีกรรมการหลายชุดแต่ละชุดก็แถลงก็มีการอัปเดตความคืบหน้าที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันครับเรื่องของกรณีของทางกทม.ครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมีท่านที่ถูกเรียกว่าอากงเนี่ยเป็นประธานครับแล้วก็รอบนี้คณะทำงานนี่ดูเหมือนว่าเกิน10คนนะครับผมก็ไม่แน่ใจปกติไม่เห็นถึงขนาดนี้แต่ว่ามันมีคำว่าที่ปรึกษาของด้วยคำว่าที่ปรึกษาของก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งของทางราชการก็เป็นส่วนของส่วนตัวเข้ามาแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้แต่ที่แน่ก็คือว่าอำนาจก็มีทางตรงอำนาจก็มีทางอ้อมอันนี้ก็ต้องตามกันครับขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมนี่ก็เป็นคนให้ข่าวต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี่มีการจับกุมโค้ชเจนก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหลอกลวงออนไลน์เรื่องเงินเรื่องทองนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าก็มีการลงรายละเอียดในเรื่องนี้ขณะเดียวกันการออกหมายจับคุณภาวุฒิก็เป็นเรื่องที่มีหลักฐานมากเพียงพอไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเมื่อวานศาลท่านก็ลงเอาไว้ชัดครับไม่อยากจะให้การออกหมายจับเป็นส่วนหนึ่งของการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็เป็นสภาพที่เราได้เห็นกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของข้าวแกง40บาทครับล่าสุดครับทางคุณสุภจีบอกว่าก็เหมือนกับจะชะลอเรื่องนี้ไปก่อนเพ ราะว่ามันมีบางคนเห็นด้วยเห็นต่างครับเดี๋ยวจะหาราคาที่เหมาะสมวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณอภิรักษ์ครับตกลงข้าวแกง40บาทบางคนบอกว่าที่หน้าร้าน30บาทมันซื้อได้เหรอตกลงยุคเลิกไปก่อนนะ
2: ครับ
3: ครับเสียดายเป็นก่อนมีโอกาสเจอคุณสุภจีไม่รู้เรื่องโครงการ40บาทมาก่อนถ้ารู้จะถามว่าตรุตีกินข้าวแกงล่าสุดราคาเท่าไหร่ครับครับ
2: เชิญครับคุณวิสุทธิ์อ่ะงั้นผมไป
3: เชิญครับพอดีผมเช็คสัญญาณที่ดินคุณพิรักครับเชิญครับ
2: ครับขณะเดียวกันลงรายละเอียดนะครับ
3: ครับ
2: ประเด็นที่วันก่อนมีคุณทักษิณไปที่มาเลเซียก่อนแล้วก็ไปที่อินโดนีเซีย
3: 3คนพร้อม
2: แล้วก็เรื่องของกุ้ง
3: ครับ
2: ที่กลายเป็นว่าเหมือนกับคุณสุริยะไปเคลียร์กันก่อนล่วงหน้าไปคุยกันก่อนเรื่องหน้าแล้วจบออกมาเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยล่าสุดมีนักข่าวพยายามที่จะไปถามว่าเรื่องนี้ตกลงยังไงแบบไหนก็เหมือนกับว่าทางรีพอร์เตอร์ก็ลงอย่างนี้ครับว่าปฏิเสธกระแสข่าววัดพลังนายกรัฐมนตรี
3: ครับ
2: สื่อไปตีความหมายกันเอาเองวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีไปเจรจาแก้ไขปัญหากุ้งครับหลังจากที่มาเลเซียก็ไม่ให้กุ้งไทยเนี่ยเข้า
3: ครับ
2: เรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าคุณทักษิณทำแล้วประสบความสำเร็จคนถามคุณสุริยะครับบอกว่าก็ไม่ได้เป็นกระแสข่าวไหมอย่างนั้นไหม
3: ครับ
2: แต่นักข่าวก็ถามว่าก็เอ็นมีการคุยกันนี่ภาพสามอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรคุณสุริยะก็บอกว่าอู้ก็อย่าไปมองว่าเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ได้ด้อยค่ารัฐมนตรีใช้บารมีคุณทักษิณคุณสุริยะบอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นนักข่าวบอกว่าเอเรื่องนี้เพื่อไทยจะเป็นการวัดพลังกับนายกรัฐมนตรีไหมคุณสุริยะบอกว่าเบื้องนี้ผู้สื่อข่าวน่าจะไปตีความกันเอาเองอ่ะก็เริ่มจากข่าวที่ประเภทมุมมองทางการเมืองกันก่อนครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับเพราะจริงเรื่องนี้ทางตอนนี้เป็นประเด็นอย่างว่าเอ๊ะตกลงความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ที่เกิดเพราะคุณทักษิณไปคุยทางหรือเปล่าเนาะแน่นอนฮะทางรัฐบาลก็บอกไม่เกี่ยวคุณรับผมไม่เกี่ยวฮะคุณทักษิณก็ถือว่าไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องของแก้ปัญหากุ้งนะก็เหมือนกับเรื่องที่ไปอินโดนีเซียคุณพิรักษ์ครับก็จริงๆคนที่ให้ข่าวน่าจะเป็นทางอินโดนีเซียเป็นหลักนะที่มีคุณทักษิณมีคุณยิ่งลักษณ์มีคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอดีตนายก3คนของไทยตีข่าวเผยแพร่ไปทั่วนะครับรัฐบาลพยายามจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะเป็นเรื่องส่วนตัวของทักษิณที่ไปเป็นที่ปรึกษาของทางอินโดนีเซียแต่ว่าฟังว่าข่าวที่เป็นเพจซีรีส์ออกมาในประเทศไทยคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: เขียนโดยทีมงานที่ทำหน้าที่ด้านสื่อมวลชนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
2: คือยังไงครับข่าวที่เป็นหมายถึงคนส่งข่าวคือทีมเพื่อไทยอย่างนั้นเหรอที่ส่งตามช่องทางมาให้นักข่าวใช่ไหม
3: น่าจะประมาณนั้นนะฮะ
2: ซึ่งก็ไม่ผิดไม่แปลกนะ
3: แต่จริงก็ไม่แปลก
2: สังกัดเดียวกัน
3: ครับแล้วจริงก็ไม่แปลกเพราะจริงถ้ามองจริงผมเข้าใจคุณทักษิณช่วงนี้ท่านที่ผมคุยแล้ววิเคราะห์หลายคนทักษิณก็ต้องการที่จะวางบทบาทที่ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ได้ไปเดินหน้าชนใครเนาะเพราะว่าต้องการที่จะรักษาสถานภาพแบบพรรคเพื่อไทยที่ทำงานไม่ใช่คุณชาตินะในพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็จะไม่เบียดบทบาทของคุณยศนันท์เพราะนาทีนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องเดินอย่างนี้แหละดังนั้นคุณทักษิณก็คงจะทำหน้าที่ผมว่าส่วนหนึ่งคือเป็นการเปิดตัวว่ายังอยู่นะเป็นที่ปรึกษามีคุณค่าอยู่สำหรับเรื่องของความคิดการอ่านนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นการบอกกล่าวนะครับว่าจะไม่เข้ามาจุ่งเกี่ยวข้องแวะการเมืองอย่างเป็นทางการมากนักอันเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าไม่รู้สิเขาวิเคราะห์ต่อคุณทักษิณตกลงถ้ามาจุ่งเกี่ยวจริงเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ขาขึ้นหรือเปล่าของคุณทักษิณหรือว่าช่วงขาลงนะครับก็
2: ผมว่าเป็นถ้าผมเติมตรงนี้เนี่ยเป็นความเห็นก็คือถือว่าเป็นการใส่น้ำพรวดินเลี้ยงกระแสเอาไว้ก่อน
3: ก็ใช่ใช่
2: เพราะถ้าเกิดสมมติว่านึกถึงบทบาทที่ไม่ให้หายอ
3: ่
2: ะเราจะเห็นสมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้ปั่นไปไหน
3: ไปเอานี
2: ่อันนั้นระดับและนั้นระดับก็คือใช้โพสต์คอมเมนต์แล้วก็คนก็ไปตามในนั้นแต่เมื่อวานผมคุยกับคุณมนตรีระดับทักษิณชินวัตรจะไปนั่งโพสต์ให้คนมานั่งตีความมานั่งอ่านนู่นนี่คงไม่ได
3: ้ครับ
2: หรือจะไปขึ้นเวทีของสื่อค่ายโน้นสื่อค่ายนี้แบบนั้นก็คงจะไม่ใช่จังหวะ
3: คงไม่ใช่จังหวะใช่ใช่
2: แต่จะหายไปเลย 100% เดี๋ยวคนจะคิดถึงนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าแฟนอนุแฟนพลพรรคเสื้อแดงเขาก็ยังมีศูนย์รวมจิตใจเป็นคุณทักษิณอยู
3: ่ครับ
2: การโผล่แบบนี้ซึ่งเป็นสัญญะโดยไม่ต้องพูดใดๆเลยเนี่ยมันก็เป็นข่าวได้และที่มันเป็นข่าวได้เนี่ยถามว่าโผล่เฉยๆไม่ได้เป็นข่าวอันนั้นก็คงไม่ใช่ความตั้งใจครับเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่ใช่ทีมสื่อของพรรคการเมืองหนึ่งที่คุณวิสุทธ์พูดถึงอ่ะส่งให้เพราะฉะนั้นนี่ต้องการเป็นข่าวแต่ไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์ออกมาให้เห็นว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกว่ากลับมาแล้วไม่ได้บอกว่าขอทวงพื้นที่สื่อแต่ให้เห็นว่ายังมีบารมีและยังไม่ได้ไปไหนที่สำคัญคือควงคุณยิ่งลักษณ์มาด้วย
3: แล้วก็ลูกสาว
2: บอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านอีกหนึ่งคนถ้าเป็นจังหวะหรือมีอะไรขึ้นมาแล้วน้ำเงินเกิดติดโน่นติดนี่ขึ้นมาเนี่ยแดงยังมีคอนเนคชั่นนะแดงยังมีพาวเวอร์นะแดงยังทำงานได้นะและณตอนนี้ทำตัวแบบที่ไม่โจ่งครึ่มเท่าไหร่อันนี้มองแบบการเมืองการเมืองครับคุณด้วยส่วน
3: ก็แน่นอนนะก็คือเป็นหนึ่งของเกมการเมืองนะครับส่วนเรื่องของทางกทม.วันก่อนที่คุยไว้คุณพิรักษ์ก็แต่งตั้งผู้รองผู้ว่าเรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ที่ปรึกษานะฮะเลขาผู้ว่าก็เรียบร้อยนะแล้วก็อากงที่บอกว่าเอ๊ะกงตกลงไม่ได้อยู่ไม่ได้มีตำแหน่ง
2: ยังอยู่นี่
3: ไม่ได้มีตำแหน่งครั้งที่ผ่านมานะแต
2: ่
3: ก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าเนี่ยไม่มีอากงคุณต่อศักดิ์นะฮะแต่ว่าท่านผู้ว่าชาติชาติตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
2: โอ้โหแปลว่าอะไรเนี่ย
3: โอ้แปลว่าเดี๋ยวก็ว่าเพราะว่าน่าจะเป็นชื่อคุณวุฒิเดี๋ยวขอดูว่าซ้ำซ้อนหรือเปล่านะแต่ก็ดูก็บิ๊กเนมอ่ะคุณวิรัชครับคุณอากงต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าชัดชาตินะฮะก็มีกัน20คนก็บิ๊กเนมนะคุณพิรักษ์ครับนอกจากคุณต่อศักดิ์ไม่ได้หายไปไหนนะครับมีอาจารย์วุฒิสารตันชัยนี่อดีตเลขาของพระปกเกล้าใช่ไหม
2: ครับ
3: มีคุณทศพลสิริสัมพันธ์
2: ทศพร
3: ทศพรขอให้ทศพรสิ้นพัน
2: ธ์อดีตเลขากพ.เลขากพร.
3: ครับและมีท่านนี้ครับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขฮะคุณหมอสัญชัยสิทธิพันธ์นะฮะมาแล้วมาช่วยคุณชาติด้วยนะฮะครูประทีปอึ๋งทรงธรรมก็เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาชุมชนนะฮะผมลองไล่คร่าวๆแล้วกันเนาะคุณต่อพัฒน์ยมนาถนี่ครูขับเคลื่อนเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านความโปร่งใสอ่ะเดี๋ยวอะไรบ้างทีเอาไว้ว่ากงไม่ได้ไปไหนครับก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับของผู้ว่ากทม20คนครับ
2: จริงๆดูแต่ละชื่อนะต่อจากที่คุณวิสุทธ์เล่าอ่ะ
3: ครับ
2: แต่ละคนนี่มีชื่อเสียงนะ
3: ครับ
2: แล้วก็เดินเข้ามาเติมในหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันทำให้ได้พันธมิตรด้วยได้ตัวคนทำงานด้วยได้ตัวผู้เล่นด้วยก็อย่างจะมีคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูเศรษฐกิจแล้วก็โพสต์ก็มีคนติดตามคุณบรรทุนเศรษฐีโรจน์นะครับจำตำแหน่งสุดท้ายไม่ได้ก็มาดูด้านความมั่นคงความยั่งยืนเมือง
3: ครับ
2: คุณปฐมพรศิละประภาสิริด้านสาธารณสุขดิจิตอลด้วย
3: ครับ
2: คุณแสงชัยเทระคุณวานิชด้านเศรษฐกิจเมืองอันนี้เข้าใจว่าแกน่าจะดูเรื่อง SME แล้วก็จะมีคุณพี่มุกสิมาโรจน์อันนี้คนการเมืองนะครับ
3: คุณพี่มุกถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะเข้าใจว่าครั้งก่อนจะเป็นเลขาผู้ว่านะนี่ก็ไปเป็นผู้ทรงวุฒิด้านเศรษฐกิจเมืองนะครับ
2: คุณเกษีจันทราประภาวัตรนะครับก็เป็นที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมภาคเอกชนอันนี้รอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าภายใต้โครงสร้างนี้มันยังไงแบบไหนเพราะว่าของเดิมอ่ะมันมีคำว่า
3: ที่ปรึกษา
2: ที่ปรึกษาและมีคำว่าของนะก็อันนี้ก็คือก็จะอยู่ทางข้างมันก็จะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าที่เป็นโดยตำแหน่งอ
3: ่
2: ะเหมือนของเหมือนคุณเศรษฐาตอนนั้นมีที่ปรึกษาของเนี่ยนัทวุฒิใส่เกลือก็เป็นที่ปรึกษาของอ
3: ่
2: ะก็จะเป็นโครงสร้างทางข้างแต่รอบนี้มันมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของก็เลยมากันเป็นเซตใหญ่เลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่ปรึกษาของเข้าใจว่ามีแค่5ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ปรึกษาของแบบเดิมอ่ะจะยังมีอยู่ไหมหรือของเดิมมีอยู่แล้วคราวนี้มาเสริมด้วยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือยกเลิกของเดิมไปด้วยอันนี้ผมใส่ดอกจันทร์ทิ้งไว้ก่อนนะ
3: ครับ
2: ส่วน
3: ก็เดี๋ยวขอตอบกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าเขาเข้าใจผมเข้าใจว่าเป็นที่ปรึกษาที่มาเป็นที่ปรึกษาทรงวุฒิแล้วก็ไม่มีเงินเดือนนะฮะน่าจะมาช่วยงานด้านติ้งแต้งอ่ะนะช่วยกันวางยุทธศาสตร์หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดของผมเองนะคุณพิรักษ์ครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ก็ถือว่ามีประวัตินะฮะที่ค่อนข้างที่จะใสสะอาดแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะฮะและก็พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนี้ก็เป็นนั่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะฮะพลเอกนิพัทธ์นี่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: กลาโห
3: มในยุคที่มีการยึดอำนาจนะยุคคสช.นะแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นที่ปรึกษาด้วยรอบนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมอย่างเป็นทางการนะฮะก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีประวัติที่โลดแล่นพอประมาณทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นสนช.นะฮะแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของคุณภูมิธรรมเวชชัยสมัยเป็นรองนายกนะครับแล้วก็ยังที่ปรึกษาของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินอีกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ในยุคคุณชัชชาตินะแต่ยุคนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาครับก็เป็นการจัดทัพกันใหม่ของทางกทม.นะครับ
2: 16:26 น.เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตั้งหลักกันนิดนึงกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เหนีย
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะให้อยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-216195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคร
7: ับ
6: ฟิตเป็นช่วงๆแล้วแต่ประเด็นเอาเป็นว่าฟิตเป็นช่วงๆหลังจากที่ข้อมูลได้มาก็แล้วกันความคืบหน้าคดี Forex นะครับการทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็มีรวบรวมพยานออกหมายจับนะครับคืบหน้าจากเมื่อวานนิติบุคคลรวม30หมายจับฐานพรบ.คอมพิวเตอร์ช่อโกงกฎหมายช่อโกงประชาชนนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อวานนี้ศาลก็พิเคราะห์ละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เป็นเหตุผลของศาลเมื่อวานก็ยกคำร้องในส่วนของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมกับผู้ถูกกล่าวหาร่วม22รายเนื่องจากมีที่อยู่หลักแหล่งมีวิสัยอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้อนุมัติให้ออกหมายจับเพียงแค่2รายที่มีพยานหลักฐานและผู้เสียหายชัดเจนวันนี้ DSI ก็มีการสนธิกำลังกับตำรวจครับไปจับกุมตัวนายธีรพงษ์คงแก้วโค้ชเจมส์1ใน2ผู้ต้องหาที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับทีนี้ทางตำรวจเขาก็ทราบว่าทาง DSI เขาก็ทราบว่าโค้ชเจมส์กลับมาจากดูไบเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวที่สุวรรณภูมิครับแล้วก็จะทำบันทึกจับกุมส่งให้กับทาง DSI ดำเนินการตามกฎหมายก็ดูแลพฤติการของโค้ชเจมส์เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำหรือโบรกเกอร์เมื่อวานก็จะมีการรายงานกันอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโบรกเกอร์ส่วนที่เป็นการดำเนินการแล้วก็ส่วนที่เป็นรับส่งเงินเนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม payment เจ้าหน้าที่ก็นำมาที่ DSI นะครับไม่ได้มีการสวมกุญแจมือไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนักข่าวก็พยายามถามแต่ว่าธีรพงษ์หรือโค้ชเจมส์ก็ไม่ได้ตอบคำตอบใดๆทนายความก็บอกว่าผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาตามพรบ.คอมพิวเตอร์และก็ฐานช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำหนังสือคำร้องขอประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนก็แปลกใจว่าทำไมอยู่ๆถึงมีการออกหมายจับ แต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปอ่ะไม่ได้พาวุฒก็ยังมีความคืบหน้าที่ทางนี้เขาก็พยายามที่จะเปิดประเด็นครับคุณยุทธศักดิ
7: ์ครับแต่ว่าไม่ได้พาวุฒเพราะว่าศาลไม่ออกหมายจับเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรียุติธรรมพลตรีโทรุตพลนวรัตน์นะครับก็บอกว่าก็คงจะที่ศาลไม่อนุมัติให้ออกหมายจับนะครับก็กระบวนการต่อไปก็คือจะใช้หมายเรียกแทนนะครับก็ศาลเห็นควรให้ออกแค่หมายเรียกก็คงจะใช้หมายเรียกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮานะหลังจากรัฐมนตรียุติธรรมประกาศว่าจะออกหมายจับอะแต่ศาลท่านบอกว่าหมายเรียกแทนไม่ใช่คือไม่อนุมัติให้มีการออกหมายจับเพราะว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประเด็นคล้ายๆแบบไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็รัฐมนตรียุติธรรมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใดเรื่องนี้ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะฮะทีนี้ประเด็นคือ DSI เนี่ยเห็นว่ามีพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะขอศาลออกหมายจับฮะนี่รัฐมนตรียืนยันว่า DSI หน่วยงานใต้สังกัดเห็นว่าน้ำหนักเพียงพอแต่ว่าศาลเห็นควรได้ออกหมายเรียกก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองทุกอย่างดำเนินการตามพยานหลักฐานก็เป็นไปตามข่าวฮะแต่ว่าคุณพิรักษ์ครับเอาตรงนะหน้าแตกวะเนี่ยคือประกาศข่าวโคมคามแล้วก็ยืนยันไม่ออกหมายจับนะแต่ศาลวัด2คนก็เอาละก็ว่าไปตามกระบวนการคุณป้อมภาวุฒก็น่าจะหายใจสะดวกขึ้นนะก็คงต้องสู้กันดีกันต่อไปนะอย่างน้อยก็ไม่ตัวหมายจับแหละนะฮะสุดประเด็นทางการเมืองหรือไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองตามที่รัฐมนตรียุติธรรมยืนยันหรือไม่การแสดงออกแล้วก็เวลาแล้วก็ข้อเท็จจริงจะมีเครื่องพิสูจน์ตามคุณไปแล้วครับ
6: ครับเรื่องนี้ต้องตามกันนะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจกรณีที่มีเพลิงไหม้ที่สถานบริการที่5แยกลาดพร้าว
7: ครับ
6: ตรงนั้นคนก็ตั้งคำถามเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปขยายต่อว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงแบบไหนทางรถไฟฟ้าเขากันหรืออะไรกันยังไงมีหน้ามีหลังอะไรกันยังไงเนี่ยทีนี้ในฉากครับมันก็มีประเด็นข่าวที่หลายคนก็ตั้งคำถามมีผู้ชายใส่ชุดเครื่องแบบคล้ายๆทหาร
7: ครับ
6: จริงๆแล้วในต่างประเทศเขาใส่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่
7: นี่คือหน่วยรปภ.ใช่ไหม
6: มันมีครับมันมีชุดคนหนึ่งครับเป็นอดีตผู้สมัครสกพญาไทชื่อชิตพงศ์ขัตพงศ์ขัตยพงศ
7: ์
6: อันนี้เป็นผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้นักข่าวก็เอาพูดกันแบบง่ายๆนักข่าวก็ไปโดนหลอกเขาก็ให้สัมภาษณ์โน่นนี่นั่นเขาก็สัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายมีคนก็ถามเยอะตกลงคนนี้เป็นใคร
7: ครับ
6: คนในเหตุการณ์เหรอเจ้าหน้าที่ก็อะไรก็ไม่รู้ตอบเป็นตุเป็นตะอะไรก็แล้วกันเป็นว่าเหมือนนักข่าวมันโดนหลอกแล้วคนนี้ที่เป็นคนให้ข้อมูลว่าเนี่ยมันมีหนึ่งทางออกที่ออกไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขากันเอาไว
7: ้ครับ
6: เขากันให้คนเนี่ยต้องจ่ายตังก่อนถ้าไม่จ่ายตังก่อนก็ไม่ให้ออกคือข้อที่จริงคือเรื่องนึงครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรทีนี้ครับวันนี้คนก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกก็ตอบเหมือนกับท่านเองท่านก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นใครยังไงมาไหนทีนี้คนก็ไปเช็คครับแล้วก็มีภาพมาปรากฏในออนไลน์คนนี้ใส่ชุดตำรวจบ้างคนนี้ใส่ชุดเจ้าหน้าที่บ้างคนนี้ใส่ชุดอะไรมากมายเต็มไปหมดมีคนทาง PPTV เขาไปถามเขาบอกว่าเขาไปถามทางมงคลกิจเขาบอกคนนี้ตกลงเป็นใครยังไงแบบไหนเขาบอกว่าคนนี้เขาวันนั้นที่เขาใส่ชุดนั้นเนี่ยเขาไปแข่งบีบีกันแถวรังสิตแล้วก็มากินอาหารอยู่แถวลาดพร้าวไปเห็นจังหวะก็มาทีนี้ไอ้ตำแหน่งเขามีที่มีว่าที่ร้อยตรงร้อยตัวเนี่ยเพราะว่าจบเรียนวิชาทหารจบปี3แล้วก็จบวุฒิปริญญาตรีก็ได้รับยศจ่าสิบตรีก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนในร้อยนรดผมไม่แน่ใจจนเป็นผู้บังคับหมวดก็เลยมี

0: คำว่าว่าที่ร้อยโทที่ผ่านมาเป็นอปพลมีการอบรมดับเพลิงอาคารสูงจัดทำแผนเผชิญเหตุหลายหลักสูตรทำในว่าทำให้ในวันเหตุการณ์เข้าไปในฐานะพลเมืองดีอันนี้มงคลกิจเขาให้สัมภาษณ์แทนมงคลกิจบอกว่าเห็นว่าไปคุยกับนายกเนี่ยก็เป็นการเข้าอธิบายในฐานะการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกเดินทางมาถึงนี่มงคลกิจก็บอกคงเหมือนเพิ่งคนเพิ่งตื่นนอนสลืมสลือจึงเข้าไปคุยอธิบายในฐานะพลเมืองดี
1: ครับ
0: มงคลกิจบอกว่านี่จริงๆแล้ววันเกิดเหตุชายคนนี้เขาโทรมาตั้งแต่เวลา3 ทุ่มเพื่อให้ชวนให้ไปยังเกิดเหตุแต่เต้เขาบอกเขายังมีอาการเสียงในหูเนื่องจากนอนน้อยก็รับประทานยานอนหลับไปก่อนทำให้ไม่ได้รับสายก่อนจะลงไปในพื้นที่ในวันต่อมาแทนนี่ก็เป็นประเด็นครับไม่ว่าเขาจะเป็นพลเมืองดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้สมัครสกหรืออะไรกันยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โดนหลอกกันก็คือเอาเป็นว่าคนที่ไม่รู้ก็โค้ดคำพูดเขาไปเยอะแล้วสิ่งที่ต้องตั้งคำถามมาคือว่าไอ้ชุดทั้งหลายเนี่ยในชุดที่เขาใส่แล้วมีใส่อาโมงอามีใส่นู่นใส่นี่ผิดถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปนั่งไล่เรียงกันดีเนี่ยเป็นการสะท้อนความถูกต้องในการเช็คข้อมูลกันอีกทีนึงครับคุณผู้ชม
1: ครับส่วนข้อเท็จจริงล่าสุดเท่าที่ประมวลได้นะครับทางท่านผู้ว่าชัดชาติก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตกลงผู้สูญเสียจากเพลิงไหม้ก่อนนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตประมาณ30 รายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3 รายนะครับบาดเจ็บ76 รายตัวเลขผมไม่เห็นตัวเลขล่าสุดว่าที่คนที่กำลังหาที่สูญหายเท่าไหร่เมื่อวานที่ก็เยอะนะ45 รายนะคือเยอะอยู่45 รายเมื่อวานมันยิ่งไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าประมวลได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมีการใช้วัตถุตกแต่งที่เป็นอันตรายมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้พลาสติกแล้วก็โฟมซับเสียงแล้วก็สิ่งกีดขวางหนีไฟเนี่ยนะครับทางออกประตูฉุกเฉินมีการล็อกกลอนด้านบนครับและก็ทางออกฝั่งห้องครัวเนี่ยมีกล่องเครื่องดื่มแล้วก็ตู้เย็นขวางอยู่ด้วยอันคนที่ติดข้างในเนี่ยออกไม่ได้นะฮะด้านบนก็ล็อกห้องครัวก็ตู้เย็นกับบรรดาเนี่ยพวกเครื่องดื่มขวางอยู่นะฮะแล้วเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนอย่างนี้ครับเป็นร้านอาหารแต่ว่ามันเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ถามว่ามีการตรวจสอบไหมกทมเนี่ยอนุมัติแล้วก็ไม่ตรวจสอบหรืออย่างไรปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วครับมีการไปประเมินจริงๆด้วยไปตรวจสอบจริงธันวาคม2568 1รอบครับถัดมาเมษายน69ไปตรวจอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยอาจจะเป็นไปได้ไหมก็คือมีการจัดฉากเคลียร์ให้เรียบร้อยก็เลยรอดพ้นจากการตุงสักปิดกิจการนะครับอันนี้ทางผู้ว่าชาติก็ตั้งกรรมการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับส่วนเฉพาะหน้าจะทำอะไรเฉพาะหน้าเนี่ยการประเมินจะเข้มงวดมากขึ้นเอามาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการนะเช่นสปริงเกอร์ทางหนีไฟวัตถุลามไฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไปเกณฑ์การตรวจสอบร้านอาหารที่คล้ายๆกับสถานบริการและก็จะสุ่มตรวจนอกเวลาแบบไม่แจ้งล่วงหน้าครับนะฮะที่สำคัญเนี่ยทางนี้วันนี้นายกถามไอ้นักข่าวถามนายกกันว่าจะแก้กฎหมายหรือเปล่าเรื่องโซนนิ่งด้วยหรือเปล่านะทางผู้ว่าชาติบอกว่าก็ให้รองทวิดารองผู้ว่ากทม.เนี่ยไปดูครับไปดูกฎหมายอื่นที่กรุงเทพมหานครมีอำนาจบังคับใช้เช่นเรื่องพ.ร.บ.สาธารณสุขกฎหมายอาชีวะอนามัยมาดูครับว่าจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงแล้วร้านที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจะหาช่องทางกฎหมายสั่งปิดแกทันทีไปดูกฎหมายเพราะว่าอำนาจกทม.บางแห่งก็ทำไม่ได้ต้องไปดูกฎหมายที่มีอยู่นะครับส่วนเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งตอนนี้พูดกันเยอะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ที่

0: นอกโซนนิ่งและก็ใช้วิธีนี้แหละจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนไงแทนที่เป็นร้านเหล้าร้านเครื่องดื่มร้านบันเทิงเป็นร้านอาหารแทนก็ประเด็นเรื่องความปลอดภัยก็จะถูกละเลยด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยหารือกับท่านผู้ว่าผู้ว่าครับกับนายกหารือกันกับมหาดไทยด้วยก็จะทบทวนโซนนิ่งกันใหม่นะฮะแล้วก็จะให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกประกาศข้อบัญญัติครับคือโซนนิ่งก็ออกอนุญาตออกใหม่แล้วก็ข้อบัญญัติที่ออกเนี่ยให้ทบทวนพื้นที่อนุญาตทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่ตามมาแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็นำมาดูนะครับแก้ไขกันนะมาตรการเฉพาะหน้าก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องโซนนิ่งมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นผู้ว่ากำลังหารืออยู่กับนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเรื่องโซนนิ่งนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าเรื่องการแก้กฎหมายโซนนิ่งเนี่ยก็ต้องแก้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็นายกก็มีนายกท่านจะมีความรู้เรื่องนี้เยอะนะคุณพิรักษ
1: ์นายกบอกว่าไทยมายาวนานอ่ะ
0: นายกบอกว่าถ้าอยู่นอกโซนนิ่งเปิดบริการได้ถึงเที่ยงคืนไม่สามารถจัดมหรสพได้แต่ว่าเรื่องมหรสพเนี่ยนายกบอกผมยังงงอยู่เลยว่าใครเป็นคนร่างกฎหมายกำหนดให้เล่นดนตรีได้ถึงเที่ยงคืนแล้วต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้นั่งฟังได้ก็ไม่เข้าใจเหตุผลของกฎหมายในขณะนั้นนะครับนายกบอกต่อว่าตามร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกค้าลุกขึ้นมาโยกตามจังหวะเพลงหรือเดินเต้นเนี่ยอาจถือว่าผิดกฎหมายก็คงต้องปรับเพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดร้านเกินเวลาเนี่ยถึงที่เนี่ยเขาเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะตอนเกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงเที่ยงคืนครับแต่ว่ามีคนไปดูไอ้โฆษณาร้านเนี่ยณลาดพร้าวเนี่ยเขาเขียนนะครับว่าเปิดได้ยันตีสามอ่ะนะนายกบอกก็โอเคเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของทางผู้ว่าต้องไปสอบถามผู้ว่านะครับแต่ว่าต่างจังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยตำรวจดำเนินการจับกุมอยู่นะครับก็นี่เป็นมุมมองของผู้ว่าและนายกรัฐมนตรีฮะนายกซึ่งรู้ข้อเท็จจริงมากในเรื่องสถานบันเทิงเหล่านี้มาเกิดอะไรขึ้นกฎหมายมันเกิดจากอะไรก็ดูครับว่าจะยกขึ้นเรื่องส่วนจริงหรือเปล่าแล้วก็จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ยังไงครับ
1: จริงๆพูดไปเมื่อสักครู่ก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว
0: ครับ
1: ที่บอกว่ากทม.เนี่ยเป็นของผู้ว่าแต่ทางจังหวัดเนี่ยเป็นตำรวจกับทางมหาดไทย
0: ครับ
1: เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วกทม.มันก็เป็นหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกำกับของทางมหาดไทยด้วย
0: เพราะเมื่อวาน
1: ท่านยกก็ยังไปเปิดงานสภากทม.เลยแล้วกลายเป็นว่าเอ้าถ้าเรื่องกทม.เป็นของผู้ว่าถ้าจังหวัดอื่นค่อยมาเป็นมหาดไทยกับตำรวจมันผู้ว่าก็ต้องก่อนนั่นแหละในจังหวัดก็จะมีนายกอบจก็จะมีท้องถิ่นใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: หรือจะต้องนั่นก็จะต้องแบ่งกันดูว่าหน้างานของทางท้องถิ่นกับของทางมหาดไทยคืองานผู้ว่างานอำเภองานตำบลจะดูแลกันยังไงกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช่ไหมแต่อันนี้แหมจะแต่จริงๆผู้ว่าก็ต้องรับต้องใช้คำว่ากทม.ก็ต้องรับผิดรับชอบอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นอน
1: เพียงแต่ว่ามหาดไทยจะไม่รับผิดรับชอบด้วยมันก็คงไม่ได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมากจะน้อยยังไงก็ต้องว่ากัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่เรื่องที่กทม.ก็ถือว่าแค่ที่คงไม่ได้นะมันต้องตรวจสอบตกลงเขตอนุมัติได้ยังไงที่ผู้ว่าบอกว่าไปตรวจแล้วมันผ่านเนี่ยอาจจะเป็นการจัดฉากหรือเปล่าจัดฉากนี้จัดยังไงทำไมตรวจได้ไม่ดีนะแล้วการออกใบอนุญาตมันก็ต้องมีหลายเรื่องที่ต้องตามต่อเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุผู้ก็พูดนะคุณพิรักษ์ผมไม่เคยไปแต่ผ่านดูมันเป็นจุดที่อยู่ใจกลางเมืองนะโอ้โหแบบใกล้เส้นทางการคมนาคมแล้วไปเปิดร้านเหล้าอันเถอะแล้วเปิดเป็นร้านอาหารมันก็ไม่รู้อนุญาตได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: คือผมว่ามันก็อนุญาตได้แหละตอนขอคุณวิสุทธ
0: ์ตอนขอ
1: คือพอไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งของสถานบริการเขาก็เปิดเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่มีเพลงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พอร้านอาหารที่มีเพลงเขาก็จดแบบนั้นมีดนตรีแต่ถึงเวลาใครจะไปแดนใครจะไปเต้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงประตูก็มี4ประตูตามข้อกำหนดว่ารับลูกค้าได้เท่าไหร่แต่ถึงเวลาแล้วเปิดไม่เปิดอีกเรื่องประเทศไทยก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ

0: การก่อสร้างจริงกับแบบขออนุญาต
1: กับ
0: การที่เรียกได้ว่าวันนี้จะไปตรวจค
1: ุ
0: ณ
1: พิ
0: สุทธิ์ถ้าวันเรารู้ล่วงหน้าว่าวันไหนจะไปตรวจเนี่ยมันยิ่งทุกอย่างมันก็ตามนั้น
1: มันจะรู้
0: ล่ว
1: งหน้
0: าอันนี้เราพูดแบบโลกไม่สวยนะเราพูดแบบโลกไม่สวย
1: มัน
0: ก็ต้องเดินกันแบบนี้นี
1: ่มันคือของจริงไงอย่างนี้ละกันคุณวิรักษ์เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปตรวจบ่อนหรือจะไปจับบ่อน
0: ถ้ารู้ล่วงหน้าทุกอย่างจบอ่ะ
1: ก็ไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะก็จะมีคน
0: จับให้เป็นตัวอย่าง
1: มีคนอยู่ให้จับสักประมาณ5คน10คนเดี๋ยวตำรวจจะไม่ทำงานไม่มีฝีมือก็อยู่ให้จับสักหน่อยนึง
0: กล้องวงจรปิดก็จะไม่ให้เห็นนะ
1: สมัยนี้ไม่มีสมัยก่อนมีซ่องนะก็ไปลุยจับก็ได้คนที่รับว่าเป็นเจ้าของเป็นพ่อเล้าแม่เล้าสักจำนวนหนึ่งนะแล้วก็ปิดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ซึ่งรูปแบบที่ผมเชื่อมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่รูปแบบอะไรนะการไปตรวจการไปเช็คผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนน่าจะรู้ล่วงหน้าก็เลยจัดฉากให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เพื่อให้มันผ่านไปนะครับ
0: มันจะรู้ไม่ล่วงหน้าก็ต่อเมื่อแหมเขาว่ากันนะคุณวิสุทธ
1: ์ครับ
0: เขาว่ากันว่าถ้าจ่ายไม่ครบเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะการทำอะไรที่เทาๆเนี่ยมันต้องมีเคลียร์หลายพื้นที่ตอนในแง่หลักการก็อาจจะมีตำรวจก็มีใช่ไหมเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นก็มีใช่ไหมDSI ก็มีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีเปิดเพลงมีเล่นดนตรีมีอะไรด้วยจะมีข้อหาลิขสิทธิ์ไหมหรือจะมีอะไรอีกมีหมดอ่ะปกครองหรือกทม.หรืออะไรมีหมดอ่ะคุณที่สุดถ้าเขาบอกว่าเคลียร์กันจบทีเดียวจบเนี่ยเวลาใครจะเข้าไปตรวจอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเคลียร์ไม่จบเนี่ยจ่ายที่หนึ่งไม่จ่ายที่หนึ่งอันนั้นจะเหนื่อยหน่อยครับคุณที่สุด
1: ผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งก็เปิดร้านเหล้านะครับเอาแต่เขาก็เป็นนักดนตรีฮะ
0: ถ้ากำลังจะเปิดปุ๊บมันจะมีคนมาเสนอเลยนะว่าจ่ายที่นี่ครบทุกหน่วยหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้เป็นนักดนตรีมืออาชีพยังชีพด้วยการเล่นดนตรีครับแต่ผมบอกชื่อเนี่ยก็
0: รู้จักทุกคน
1: รู้จักทุกคนพอเปิดร้านเหล้าปั๊บก็บอกว่ามีการเรียกเก็บจ่ายไม่ไหว
0: เขามีเลทอยู่
1: จ่ายไม่ไหวแล้วจ่ายบางส่วนก็ไม่ได้แล้วถ้าไม่จ่ายนะเขาก็จะมาตั้ง
0: มาวนมาตรวจทั้งวันทั้งคืน
1: ไม่เขาจะตั้งป้อมตรวจการจราจรหน้าร้านเหล้าคุณ
0: อ
1: ่ะคุณก็ไม่มาสิครับร้านเหล้าเนี่ยตำรวจตั้งด่านที่สุดก็ต้องเลิกครับเพราะบอกว่าไม่จ่ายไม่ไหวอันนี้คือข้อเท็จจริงของผู้ที่จำเป็นต้องเลิกนะอยากทำร้านเหล้านะก็เลิกกันไปนะครับคุณอภิรักษ์ครับผมข้ามไปเรื่องนี้ไหมฮะทีนี้ไม่รู้จักเรื่องของไอ้พวกที่มาไข่ทิ้งไว้แล้วไปแปลงสัญชาติพ่อทิพย์แม่ทิพย์ด้วยหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีข้อเสนอครม.นะเรื่องนี้ครับคือเรื่องให้สามารถเนรเทศคนหรือผู้กระทำความผิดคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรได้คุณอภิรักษ์ครับเป็นครั้งแรกนะที่มีข้อกฎหมายนี้ออกมาเรียกก็เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับคือมี6ลักษณะความผิดนะครับที่สามารถเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรได้ครับอันแรกก็คือว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อที่2ก็คือมาทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ว่าด้วยการทำงานคนต่างด้าวครับและก็ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ4ครับปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมในประเทศได้และการกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนความผิดก็ต้องเจอโทษนี้อันนี้ถือว่าเป็นการก็เรียกว่าแก้จุดบอดของประเทศไทยที่ไม่สามารถที่จะเนรเทศคนต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายได้ทันทีฮะก็เลยมีเรื่องของระเบียบ ปฏิบัติราชการว่าด้วยการเทศออกมานะแล้วเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบตามร่างระเบียบดีครับ
0: ครับวันนี้มีพูดถึงคนต่างด้าวมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ครับมันมีเคสตัวอย่างของอาริสกัวครับสเปซบาร์นิวเขาไปลงครับ
1: ครับ
0: มันมีคดีของอาริสกัวอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัมบันจังหวัดตาลักฟิลิปปินส์มันมีความคล้ายคลึงกับกรณีแจ้งเกิดเท็จนะครับสวมสัญชาติไทยให้กับเด็กจีนในประเทศไทยสเปซบาร์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าคดีนี้เกิดขึ้นมีนาคม2024เมื่อมีเจ้าหน้าที่บุคคลคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายของบริษัทชุนหยวนและพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับอลิสกัวนำไปสู่การสอบสวนโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์ครับปรากฏว่าอลิสกัวไม่มีบันทึกการเกิดในฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: แต่มีสูติบัตรระบุเหมือนกับย้อนหลัง12กรกฎาคม1986แต่ทว่ามีการแจ้งเกิดช้าถึง19ปีมาแจ้งเกิด17พฤศจิกายน2005ครับและเมื่อเช็คลายนิ้วมือของอลิสกัวตรงกับพลเมืองจีนที่ชื่อกัวหัวปิงครับเดินทางเข้าฟิลิปปินส์ในปี2003มกราคมด้วยพาสปอร์ตจีนสุดท้ายหลบหนีออกนอกประเทศแล้วก็ถูกจับกุมที่อินโดนีเซีย2024ถูกส่งกลับฟิลิปปินส์ดำเนินคดีจนกระทั่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาค้ามนุษย์ครับ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเขามีข้อหาความมั่นคงข้อหาจารกรรมข้อมูลเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับสูงในรัฐบาลก่อนหน้ากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรากลัวกันก็คือว่ามีคนมีลูกจีนเด็กไม่ได้ผิดหรอกแต่คนเอาเด็กจีนนั่นแหละมาแจ้งเกิดทิพย์ในเมืองไทยแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลหลายสถานีราชการในไทยเนี่ยไปจดกลายเป็นว่าในบ้านเรามีแบบนี้ปุ๊บอีกหน่อยคนจีนวงเล็บเฉพาะเทาๆที่มีผิดกฎหมายเนี่ยไม่ต้องมายืมคนไทยแต่งงานปลอมๆและแปลงสัญชาติไม่ต้องมามีแปลงนู่นแปลงนี่นอมินีอะไรแล้วครับก็ส่งคนมาเป็นเด็กที่นี่แล้วก็โตที่นี่แล้วก็กลายเป็นตัวแทนของธุรกิจผิดกฎหมายไปเลยเคสนี้ครับอลิสกัวเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของที่ฟิลิปปินส์เมื่อเขาไปเจอหลักฐานเจออะไรปุ๊บย้อนรอยไปได้หนีไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วกลับมาโดนข้อหาจำคุกตลอดชีวิตในฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: และย้อนมาให้ได้เห็นครับว่าแค่มีการสวมชื่อยอมรับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของใครที่มาจากฝั่งแผ่นดินอื่นก็แล้วกันมาเป็นคนที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยโอกาสที่มันจะนำไปสู่ความเสียหายแบบนี้มันมีเยอะมากมันเกิดขึ้นแล้วที่ฟิลิปปินส์ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตคือเรื่องไงฮะพ่อทิพย์แม่ทิพย์ลูกบอมเนี่ยเต็มมือแล้วนะเออแต่ไม่เขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาแบบได้เป็นเศรษฐกิจหรือไม่นะคุณพิรักษ์ผมไม่รู้จะเกี่ยวไหมนะเวลาคิดถึงเรื่องเนี่ยสแกมเมอร์ก็เอาจริงเอาจังเลยเนาะแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะเงียบเงียบไปอ่ะเรื่องของไอ้เด็กหลอดแก้วเรื่องของนี่แหละผสมพันธุ์เทียมเนี่ยนะโอ้โหมันก็แบบไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดแล้วเกิดอีกอ่ะทีนี้ก็ยังคิดว่าพัฒนาการมันเปลี่ยนไปก็จริงจริงจังๆก็คือพัฒนาการวิธีนี้มันแยบยลและเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ว่าอยากเห็นมาตรการการแก้ปัญหาแบบจริงจังไม่ใช่แค่ไล่จับปรับขังคุกแล้วก็จบเพราะผมมีความเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้คุณจับเขาได้เข้าคุกได้กระบวนการก็เดินหน้าต่อไปได้เหมือนกันนะครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อ
1: สักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
4: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.m
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินรับทราบจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรหมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการในปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายปกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครม.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
16: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
17: ๆ What makes a thinking school student unique?
18: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
16: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องสำคัญผมหยิบมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของสถานบันเทิงครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานปกครองโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่หลักๆในการดูแลแล้วก็ต้องตรวจสอบสถานบริการครับขอให้มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและก็ยกให้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีสาเหตุเพลิงไหม้เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบอย่างจริงจังนะครับโดยมหาดไทยก็ต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการกับกทม.กับท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการเร่งตรวจสอบอาคารทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันให้ความสำคัญกับการทดสอบความปลอดภัยระบบอัคคีภัยพื้นที่ที่ใช้ในการหลบหนีความจุอาการและการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้มีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยหากหน่วยงานใดพบสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎก็จะขอให้มีการปิดครับปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องจนผ่านการรับรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับและก็ขอให้การทำงานเป็นไปด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้แต่ผมพาดหัวก็ต้องบอกว่านายกขีดเส้นนายกคาดโทษนายกเอาจริงนายกจะต้องให้ทุกอย่างสามารถที่จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดเข้มงวดแล้วก็ให้เห็นผลภายใน30วันครับก็คงจะเป็นช็อตเดิมครับที่เราได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีขึงขังแล้วก็มีความพยายามเต็มที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยสั่งการมอบหมายขีดเส้นแล้วก็เร่งรัดให้มีการดำเนินการครับคุณวิสุทธ์ครับเอ๊ะทำไมผมเหมือนไม่ได้ยินเสียงมันรู้สึกเดี๋ยวผมเช็คเสียง
5: ได้ยินไหมฮะคุณ
4: ได้ยินครับ
5: ได้ยินนะครับ
4: ได้ยินแล้วครับ
5: ก็เป็นความถนัดของนายกรัฐมนตรีฮะท่านพูดเองนะว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในการที่จะมอบหมายงานสั่งงานแล้วติดตามด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกครับมีคนเสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่แม่หรือไม่คุณพักนายกยิ้ม
4: ก็ถามแรงนะแต่ก็ถามได้นี่ก็อยู่ในวิสัยเพราะว่ามันอยู่ในการดูแลโดยตรงของมหาดไทยจะถาม
5: ครับ
4: เกินเบอร์ไปนิดนึงแต่ก็ถามพอได้มั้ยคุณผู้ชม
5: ต้องถามนายกกับผมไม่ใช่นายกไง
4: เออ
5: แต่นายกว่า
4: เสียงเขียวเลย
5: เปล่าคำถามถัดไปลูกเลยคำถามถัดไปแต่ว่ามาตอบต่อนะครับว่าคำถามไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อให้มีอารมณ์ไม่ควรถามเป็นผู้สื่อข่าวควรมีความเป็นมืออาชีพแล้วผมไม่แน่ใจนักข่าวที่ไหนนะฮะน้องถามอย่างนี้หลายครั้งแล้วนิ่มแต่ว่าเรียกว่าเป็นการตอบโต้นิ่งทีเดียวนะไม่เป็นมืออาชีพเดี๋ยวยกตอบแต่ว่าจะให้ฟังว่าคุณพิทักษ์ครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการที่เนี่ยเวทีของขี้กายอาจารย์สุขุมนนท์สกุลครับอาจารย์เสนอว่าอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยควรจะลุกออกจากเก้าอี้และก็ให้คนอื่น มาเป็นแทนเหตุผลคือรัฐมนตรีมหาดไทย
4: งานมันหน้างานมันกว้างอ่ะ
5: ความมัน
4: นายกต
5: ้
4: องควบด้วยมันแต่ละอันมันคุมไม่ถึงอ
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็หลายเรื่องเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อไงเช่นเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยเร
4: ื่
5: องคดีที่เกี่ยวพันใหญ่ๆนะอาจารย์คุณบอกว่าท่านนายกลุกไม่ใช่มีความผิดอะไรหรอกลุกแล้วให้คนอื่นที่ไม่มีภาพลักษณ์ว่าข้องเกี่ยวข้องแวะกับพรรคการเมืองและการเมืองเป็นกลางอ่ะมานั่งเนี่ยจะช่วยดูดีขึ้นผมถาม
4: ไม่แต่คุณแต่ท่านนายกท่านก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าแม้ในข่าวต้นชั่วโมงก็บอกอ่ะแม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรในพรรคก็ต้องไม่เว้นไม่อะไรก็ต้องเต็มที่ไม่ใช่เหรอคุณพิสุทธิ
5: ์ก็นายกก็ต้องเต็มที่ไงฮะแต่ว่าคนอื่นจะเต็มที่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์สุขุมคิดแต่เต็มที่ด้วยหรือเปล่านะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเขาเสนอหลักการนี้แหละคนที่แบดมืออาชีพหน่อยแล้วก็ไม่ถูกมองว่าเอ็นเอียงหรือภายใต้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยให้กระทรวงมหาดไทยดูได้แล้วการยอมรับมากขึ้นวงเล็บคนที่พูดนี้ชื่ออาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับไม่ใช่วิสุทธ์นะฮะอันนี้พูดให้ฟังผมก็ถามว่าแล้วจะหาที่ไหนล่ะหาไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ได้จริงเนี่ยนะขอคุณประกรณ์ได้ไหมล่ะรองนายกเนี่ยนะอย่างน้อยก็มีภาพที่แบบมีความเป็นนักกฎหมายอยู่นะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแชร์ให้ฟังว่าอาจารย์สุขุมแกคิดนี้จริงๆนะก็เลยขออนุญาตเอามาเล่าจากรายการเมื่อคืนมาเล่าต่อในรายการนี้นะครับนะเพื่อนน้องนักข่าวจะได้ไม่ต้องถามสามพันเอ็กซ์จะลาออกไหมคะ30ศพที่เสียชีวิตไปจากกรณีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวนะครับ
4: จริงๆถ้าคำถามเนี่ยสำหรับผมอ่ะมันก็ดูแรงแบบไม่ไว้หน้ากัน
5: ใช่ใช่ใช
4: ่แต่ถ้าถามในแบบเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกเขาก็ถามเรื่องนี้ปกติมันก็เป็นการคือบางคำถามนะคือนายกเองท่านก็แม่นนะ
5: ครับ
4: เขาไม่ได้ถามว่าคำตอบ
5: ครับ
4: เขาถามวัดว่าความสุขุมความสามารถในการรับมือทางอารมณ์เนี่ยทำได้หรือเปล่าซึ่งผู้นำประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตรวจสอบกับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบริบทแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดในเมืองไทยอ่ะมันเกิดในเมืองไทยมันก็จะดูแรงไปนิดนึงขณะเดียวกันครับเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์จีนเนี่ยวันนี้โตโต้ปิยรัตน์ชงเทพพรรคประชาชนครับก็มายื่นหนังสือกับทางรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็บอกว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นคนละเรื่องจากคดีที่เป็นข่าวนะครับแต่มีผู้ต้องผู้กล่าวถูกกล่าวหาอีกชุดหนึ่ง
5: ครับ
4: แล้วเขาบอกเลยว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งย่านพระราม9โดยท่านสสปิยรัตน์บอกว่าต้องการให้สังคมไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาเชิงโครงสร้างของทางราชการและวิกฤตความเชื่อมั่นระดับชาติท่านสสปิยรัตน์บอกว่ามี3ประเด็น1เรื่องของฝ่ายทะเบียนราษฎรครับผู้บังคับบัญชาต้องไม่แก้ไขปัญหาโดยตัดตอนเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะมักจะชี้ผิดไปที่การทุจริตของฝ่ายทะเบียน
5: ครับ
4: ในการอนุรักษ์ในการอนุมัติซึ่งขัดข้อได้จริงครับคือประมาณว่าถ้าจ่ายกันถึงขนาดนี้เนี่ยมีแค่ระดับเจ้าหน้าที่มันไม่น่าจะใช่ไหมโดยคู่มือทางการของกรมการปกครองเนี่ยก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการพิจารณาการได้สัญชาติของไทยได้รับสัญชาติไทยของบุตรในกรณีที่มันดาเป็นคนต่างด้าวและบิดาเป็นคนไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือรับรองบุตรตามกฎหมายต้องสอบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริงโดยใช้เวลาดำเนินการ1วันเมื่อเขียนระเบียบไว้ว่าตั้งกรรมการพยานบุคคลคำถามคือผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือนายทะเบียนคนนั้นปล่อยปละให้มีการข้ามขั้นตอนได้อย่างไรไม่กำกับไม่ดูแลหรือรู้เห็นเป็นใจพฤติการแห่งคดีคือก่อนหน้านี้ครับคุณวิสุทธ์เป็นขออนุญาตคุณวิสุทธ์เป็นสุขภาพสตรีชาวจีนมาท้องคลอดที่เมืองไทยก็แล้วกันแล้วก็ชี้หน้าคุณวิสุทธ์ชี้ผมก็แล้วกันนะสมมติกันเองนี่แหละผมเป็นพ่อผมเป็นคนไทยผมก็รับสมอ้างว่าผมเป็นพ่อเอ้าถ้ามันชี้กันแค่นั้นมีผู้หญิงสักคนนึงเป็นคนชาติไหนก็ตามเนี่ยแล้วมันไม่ได้พิสูจน์อะไรกันเลยมันแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ระดับเจ้าหน้าที่ที่เซเยสเซโนให้ได้ตรงนั้นเลย
5: ครับ
4: อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือวิกฤตศรัทธาทะเบียนราษฎรที่น่ากังวลก็คือว่า ท่านสสบอกว่าขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติสามารถแทรกซึมทำลายการความน่าเชื่อถือของรากฐานการพิสูจน์ตัวตนในประเทศไทยได้อย่างราบคาบมันดาชาวจีนสามารถชุบทารกของตัวเองให้เป็นคนไทยโดยชอบด้วยกฎหมายได้เลยเหรอมันต้องรื้อตั้งแต่เวชระเบียนของโรงพยาบาลที่ทำคลอดฝ่ายทะเบียนราษฎรของสำนักงานท้องถิ่นสำนักงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องด้วยนี่ไม่ใช่อาญาพื้นฐานไม่ใช่คดีอาญาพื้นฐานแต่เป็นวิกฤตศรัทธาต่อระบบทะเบียนราษฎรของไทยที่สั่นคลอนความมั่นคงและอธิปไตยหากไม่ดำเนินการครับจะรื้อจะเอ็กซเรย์จะล้างบางได้อย่างไรคนไทยหลายคนทุกวันนี้บอกจะไปไหนมาไหนนี่ความปลอดภัยของเราสูงสุดคือต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนอยู่นะครับในขณะที่ต่างชาติอย่างนี้กันได้3ครับประเด็นที่น่าหดหู่ก็คือมองเหยื่อก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่อาชญากรเพราะในบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทารกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นเครื่องมือครับที่พ่อแม่หรือใครก็ตามนำเขามาทำผิดกฎหมายและเป็นข้อหาตราบาปติดตัวตั้งแต่แรกเกิดสสพิรัตน์บอกว่าสิ่งที่พ่อแม่ชาวจีนและกระบวนการทำลงไปชัดเจนครับใช้สายเลือดเป็นโล่มนุษย์ในการที่จะทำให้ทุนสีเทาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ทีนี้นอกเหนือจากพ่อทิพย์แล้วยังจะมีแม่ทิพย์ที่รับจ้างตั้งครรภ์ก็มีการเรียกร้องครับให้มีการดำเนินการเรื่องนี้เอาประเด็นก็คือว่า3เรื่องครับ1มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงให้ผ่านแน่นอน2คือโรงพยาบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไหมแล้ว3มันคือขบวนการที่ต่างชาติมาบ่อนทำลายในประเทศซึ่งหลักๆในวันนี้คือเขามายื่นข้อมูลที่มันมีมากกว่าข้อมูลที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้แล้วเขาก็กล่าวหาตั้งข้อกล่าวหาไปถึงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังพระราม9เนี่ยผมก็นั่งนึกไม่ออกมันมีอยู่ 2-3 แห่งนะเท่าที่รู้จักจ
5: ั
4: ่วแบบนี้ถือว่าใครเจออย่างนี้ก็หนักเหมือนกันนะคุณรู้สึก
5: ครับก็จริงๆมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งหมอที่อยู่ในกระบวนการเยอะกันนะก่อนหมอก็ศาลก็สั่งติดคุกไปเหมือนกันนะ
4: จริงเหรอคุณรู้สึกเพราะหมอจะรู้เหรอเพราะว่าถ้าทำคลอดคุณแม่แล้วจะรู้ว่าแม่คนนี้เป็นพ่อหรือไม่เป็นพ่อ
5: ก็คราวก่อนเมื่อสักเดือนหรือ2-3 สัปดาห์ผมขออภัยจำไม่ได้คือหมอถูกสั่งจำคุกนี่ก็คือรู้อะแล้วมันต้องปฏิบัติการผสมเทียมอะไรให้นะทั้งที่รู้อะนะ
4: โอ้จะเป็นเคส
5: เป็นเคสอย่างนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะมาเรื่องคุณสุภจีหน่อยคุณเวลาเกิดมาแล้วตกลงข้าวแกง40 บาทแมวเข้าครม.แล้วนะครับไปทบทวนใหม่แต่ว่าคุณสุภจีบอกว่าแกก็โอ้เดี๋ยวนี้คุณสุภจีก็มาเล่นคนเล่นเป็นเฟซบุ๊กหรือเป็นเพจนะ
4: เล่น Facebook Page อะมั่งเหรอนี่ก็มีทีม
5: คุณเอกนิติก็เปิดอย่างเงี้ยคุณนิติก็เล่น Facebook ด้วยไม่รู้เป็นนโยบายนายกหรือเปล่านะก็มาเล่นกันใหญ่นะครับแต่ว่าคุณสุภจีก็เขียนว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้คุยกับสื่อมวลชนเรื่องราคาข้าวแกงอ่ะว่าก็ไล่ก็พูดถึงเรื่องยาวอ่ะนะแต่ว่าก็สรุปว่าอย่างงี้ครับสรุปว่าก็มีการคุยกันนะครับเรื่องของช่วยเรื่องของค่าครองชีพนี่แหละเราจะไปเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหารเกษตรกรต่างๆด้วยตลาดด้วยก็เลยคิดว่าจะสนับสนุนเงินครับให้กับร้านที่ยินดีมาลงทะเบียนแล้วต้องมาลงทะเบียนก่อนแล้วก็มาเสนอเมนูอาหารจานเดียวครับราคาประหยัดที่ต้นทางคิดอย่างนั้นนะและก็ไม่ได้บอกว่าราคา40บาทนะเพียงแต่บอกว่า40บาทเป็นการยกตัวอย่างนะทีนี้คุณสุภจีก็
4: จริงๆอ่ะไม่ได้ยกตัวอย่างอ่ะตอนแรกอ่ะโพสต์ไปเลยเพราะว่า
5: โพสต์ไปเลยใช่ป่ะ
4: ในเชิงการเมืองมันก็ต้องมีค่าแรง400ไอ้นู่นเท่าไหร่เงินเดือนอย่างเงี้ยเท่าไหร่มันมีโค้ดนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆคือท่านก็โดนทิ่มเยอะเพราะบางคนที่เขารวยเขาคุณวิสุทธ์กับผมสมมติเรากินข้าวกันมื้อนึง60 บาทถ้าเป็นปกติ
5: ครับ
4: 40 บาทก็ถือว่าถูก
5: ครับ
4: แต่ชาวบ้านบางคนเขากิน30 บาทก็คือกับ1 อย่างใช่ไหมล่ะข้าว1 อย่างแกง1 อย่างมันอาจจะ30มันมีคุณวิสุทธ์ เขาก็บอกว่าถ้ามันมีราคานั้นอยู่แล้วเนี่ย40มันจะเป็นตัวดึงราคาขึ้นไปไหมมันก็เลยกลายเป็นว่
5: า
4: 40เนี่ยสำหรับบางกลุ่มเนี่ยมันก็ดูมาช่วยลดค่าของชีพเราแต่บางกลุ่มก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกับเป็นการดึงหรือเปล่ามันเป็นการสมมติตัวเลขที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดอ่ะคุณที่สุดมันก็เลยเป็นมองในแง่ดีคือเป็นดราม่าใช่ไหม
5: แต่ว่าที่ผมเท่าที่ผมเจอนะตอนแรกผมก็กินข้าวราคาสัก50ขึ้นอ่ะ50 60อ่ะ40
4: เรากินแค่60บาท
5: ตอนที่สาภาพเป็นคนกินประมาณ60บาทอ่ะ40บาทก็ไม่ค่อยได้เจอ30บาทไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ดูคนหลายคนก็บอกว่าจริงๆ30บาทมีนะเห็นคุณพิรักษ์ว่าบางแห่งบางร้านเนี่ย30บาท
4: มี
5: นะข้าวพูนๆหน่อยกับสักอย่างนึงนะก็มีอยู่แต่คุณสุภจีก็บอกว่าก็โอเคก็ตอนนี้เห็นกระแสมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ยินดีรับฟังค่ะแล้วก็จะทบทวนนะคะก็คือว่าจะทบทวนไม่ให้เกิดมาตรการรัฐไปกระทบต่อกลไกการตลาดนะฮะแล้วก็เอาว่าก็ตอนนี้ก็จะระงับแผนที่จะเสนอครม.วันนี้แล้วว่าถึงแม้จะระงับเนี่ยนะครับก็ยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะเพราะการตัดสินใจครั้งนี้มาจากการที่เราเปิดรับฟังเสียงของทุกคนค่ะแม่จบสวยไหมมันถึงภาษาพูดนะลาเกียนนะยินดีเปิดรับฟังเสียงทุกคนค่ะแล้วขอย้ำการจะฝ่าวิกฤตซ้อนวิกฤตต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายไม่สามารถผลักดันมาตรการสำคัญท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างคนละขั้วเช่นนี้ได้ค่ะโอ้เป็นไงคุณพิรักษ์ภาษาการสื่อสารของท่านรัฐมนตรีไม่ใช่ท่านลงชื่ออย่างนี้นะครับสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ
4: ภาษาท่านก็สวยนะคนที่ออกแบบมาก็ค่อนข้างดีคือถอยเพราะว่าความต่างไม่สามารถที่จะผลักดันได้ท่ามกลางความแตกต่างเรื่องของเรื่องผมเข้าใจว่าท่านเจตนาดีแต่ว่าตัวเลขสมมุติ40บาทมันเป็นตัวเลขสมมุติที่อาจจะไม่สอดคล้องพอไม่สอดคล้องมันไม่ใช่ผลักดันท่ามกลางความแตกต่างครับคือท่านเปิดตัวเลขมาแล้วเนี่ยมันโดนกระแสดราม่าเยอะกว่ามันก็เลยถอยดีกว่าคือเรื่องของเรื่องคือดิฉันยกธงขาวค่ะเรื่องนี้ขอถอยมันไม่ใช่ว่าพอเห็นความแตกต่างเรารับฟังแต่เราจะไม่สามารถผลักดันการช่วยเหลือได้ท่ามกลางความแตกต่างคือผมเข้าใจว่าทีมเสหรือว่าทีมท่านเองอ่ะวางตัวเลขมาผิดแล้วก็พอกลไกมันไม่เคลียร์ปุ๊บแล้วหลังๆเนี่ยแบรนด์สุปจีคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: มันไม่ได้เป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านคือแบรนด์เนี้ยเป็นตัวที่แข็งแรงในบรรดา3รัฐมนตรี3แม่ครัวแล้วพอโดนไปดอก2ดอกเนี่ยชักสั่นจังหวะนี้โดนเขย่าอีกทีนึงมองในแง่เอกชนที่เขามาทำงานให้กับราชการก็น่าเห็นใจแต่มองในเชิงการเมืองเรื่องที่โดนเขย่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่เจอกันมั้งครับคุณผู้ชม
5: ครับ
4: ก็ถอยแหละ
5: ก็ถอยถ้ามอง
4: ถอยสวยสวย
5: มองอีกมุมนึงก็ถ้ามีเสียงสะท้อนและคิดว่าไม่มั่นใจจะถอนจะถอยผมว่าก็ดีนะจีนะ
4: ก็มองในแง่ดีมองในแง่นั้นก็ดี
5: นะฮะแต่ว่าจะถอยก็เข้าใจแหละก็ต้องหาทางถอยที่ฟังดูดีด้วยนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องดีแน่คุณหรือพี่รักครับ
4: ครับ
5: ตอนที่ใครๆรู้จักจะน้องเนเน่นะมีใครไม่รู้จักบ้างฮะนะวันนี้น้องเนเน่เนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโอ้มีทั้งนายกก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะใครต่อใครก็ต้องมานะครับไปทั้งรัฐมนตรีอวนะฮะคุณยศนันนะครับไม่ใช่มาเฉยๆนะมาโชว์มาเล่นแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนร่วมกันร้องเพลงครับโอ้โหคุณจุลภัณฑ์ยังเล่นเลยกระทั่งคุณประเสริฐจันทละรวงทองนะ
4: โยหัวเขาด้วยไหม
5: เออเขาด้วยนะฮะก็ถือว่าก็ดีเป็นเรื่องดีๆที่เรียกว่าเห็นทางคำเทียบบอกว่าก็เยาวชนชายก็สร้างชื่อเสียงนะแล้วก็ต้องการที่จะโปรโมทด้วยแล้วต้องการที่จะสนับสนุนน้องเนเน่ฮะจะช่วยดูแลเรื่องค่าเดินทางที่จ่ายทั้งหมดด้วยแล้วก็ช่วยโปรโมทให้คนไปโหวตน้องเนเน่ด้วยผมเพิ่งรู้นะคุณพิรักษ์ว่าคนไทยโหวตไม่ได้
4: แต่คนไทยโหวตไม่ได้เพราะว่ามันเป็น อเมริกาสกอตทาเลนต์ก็คือก็จะเอาเสียงจากตรงนั้นไปคุณวิสุทธ
5: ์ครับก็ถือว่าก็ดีแล้วถือว่าเป็นการทันท่วงทีนะน้องนิเน่กำลังมาแรงนะฮะก็ไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็เสียงปรบมือล้นหลามทีเดียวเขาบอกว่าเพจของทำเนียบเนี่ยโอ้โหวันนี้คนดูเยอะมากครับคนดูไลฟ์สดของน้องนิเน่นะคุณวิลาครับเรตติ้งกระฉูดนะก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะ
4: ใครไม่ได้ตามนี่เดี๋ยวผมบอกหน่อยนะครับใน Thailand ก็มี Thailand Scott Talent อังกฤษก็มี Britain Scott Talent อเมริกาก็มี America Scott Talent ซึ่งก็สนามเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วน้องเนเน่ก็เป็นน้องก่อนอันนี้เขาอาจจะเรียกว่าเป็นเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละ
5: ที่ภูเก็ต
4: แล้วก็ไปโชว
5: ์ครับ
4: ความสามารถก่อนอันนี้ก็มีไปออกทีวีมาบ้างสักหนึ่งรายการสองรายการปรากฏว่าไปที่นู่นปุ๊บกรรมการทั้งสี่ท่านเนี่ยก็ให้โหวตให้ผ่านทั้งสี่ผ่านก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในเมืองนอกก็ถือว่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงหรือเป็นหน้าใหม่ที่ผ่านเข้าสู่เวทีใหญ
5: ่ครับ
4: แต่บ้านเราไม่ค่อยมีไปแบบนี้แล้วก็น้องก็ร้องได้ดีจริงๆแล้วก็เป็นการแสดงเดี่ยวมองในแง่หนึ่งนี่พวกวัยรุ่นเขามองคนละแบบคุณวิสุทธ์
5: เขามองว่าไง
4: หนึ่งถ้าเรามองแบบสบายสบายคือน้องเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็หนุนเงินไป
5: ครับ
4: บางคนก็บอกโอ้นี่เหมือนกับ
5: บางคนบอกว่า
4: แต่ชายผ้าเหลืองอ่ะ
5: เราไม่ต้องให้อะไรไปน้องถอยเถอะน้อง
4: น้องเขาเก่งของเขาเองแต่ก็ว่าต้องถือว่าต้องใส่เสื้อมี
5: ครับ
4: ไทยแลนด์แบรนด์ไทยแลนด์อะไรแบบนี้เสื้อแจ็คเก็ตให้ใส่ด้วยก็ถือว่าคลุมเสื้อทีมชาติลงไปหน่อยคร
5: ับ
4: ค
5: ุ
4: ณผ
5: ู้
4: ชม
5: ใช่แต่ก็คุณพ่อเขาก็สุดยอดนะเพราะคุณพ่อที่เป็นนักปั้นนะ
4: ขายทุกอย่างส่งลูกไป
5: ให้ลูกเรียนดูแลปั้นส่งเต็มที่เพื่อให้น้องได้เนี่ยได้ก้าวตามฝันเนี่ยนะก็ไปรอบนี้เห็นว่าพูดง่ายควักเกือบทั้งหมดนะเพื่อลูกให้สู่เวทีนี้ได้ก็มองมุมนี้ก็จะช่วยเป็นภาระของน้องๆเขานะให้เป็นของคุณพ่อได้กันนะฮะน้องเนเน่ก็จะอยู่ในสายตาของคนทั่วโลกนะฮะหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับของประเทศไทยครับ
4: ครับ
5: พักกันก่อนนะคุณพิรัก
4: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหว vote ผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์นะครับไปดูเรื่องของตะวันออกกลางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงแล้วสถานการณ์จะเป็นกันยังไงหลังจากที่ทรัมป์กลับมาลุยกันต่อเงียบๆเนี่ยเงียบไม่จริงนะครับลุยคราวนี้ลุยหนักติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นเป็นครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: จะไม่ให้โลกป่วนได้ยังไงครับอยู่ดีๆท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเวลาบ้านเราก็เมื่อคืนครับ3 ทุ่มเสร็จแล้วประกาศว่า1จะกลับไปปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน2อเมริกาจะเข้าไปควบคุมช่องแคบโฮมุสและ3จะเก็บค่าผ่านทาง 20% เพื่อที่จะเป็นค่าคุ้มครองที่สหรัฐจะรับรองความปลอดภัยของการใช้ช่องแคบโฮมุสนี่แหละครับนี่คือการกลับไปสู่ภาวะสงครามอย่างเต็มรูปแบบและทางทำเนียบขาวก็ได้แจ้งไปทางสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการว่าบัดนี้ได้กลับไปสู่สภาวะสงครามกับอิหร่านอีกแล้วเท่ากับว่าทรัมป์กำลังประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่านี่เป็นสงครามทางการรอบที่2ทันทีทันใดก็นั้นราคาน้ำมันดิบก็พุ่งเกือบ 10% ภายในวันเดียวลบภาพการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันที่มีขึ้นมาตลอดเดือนที่ผ่านมาทันทีครับแต่มันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันที่พุ่งครับความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ทั้งโลกกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน Brent น้ำมันดิบทะยาน 9.6% ไปปิดที่ 83 เหรียญต่อบาร์เรลเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2020มาเลยนะครับนี่แสดงชัดเจนว่าขณะนี้ทั้งโลกกำลังมองมาที่ช่องแคบโฮมุสแล้วก็ถอนหายใจถอนหายใจในลักษณะที่กลุ้มใจนะครับไม่ใช่ถอนหายใจตอนที่โล่งใจเมื่อเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันที่17มิถุนาผ่านมาเพียง2สัปดาห์ก็ยิงกันตูมตามตูมตามอีกจนกระทั่งเกิดใน Wall Street หรือในแวดวงการค้าของสหรัฐมีคำว่า Nacho Trade นาโชย่อมาจาก not a chance Hormuz opens แปลว่าไม่มีโอกาสใดๆที่ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดกลับมาอีกกลยุทธ์ของการลงทุนครับนี่เหล่านักลงทุนเข้าทำใจแล้วแล้วก็บอกว่ากลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์สมมุติว่าเส้นทางเดินเรือที่เคยลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20% ของโลกอยู่ในภาวะปิดตายเกือบทั้งหมดมีการสัญจรไปมาเพียงเล็กน้อยผ่านเส้นทางลับจนกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจจะพุ่งจนนานาชาติรับไม่ไหวนี่คือการวิเคราะห์ลักษณะมุมมืดแล้วครับมองว่าคงจะยากอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสเห็นการคลี่คลายของสถานการณ์เรื่องนี้น่าตกใจเพราะว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเราก็จะเห็นภาวะตีบตันแล้วก็จะมองยิ่งชัดเจนไปใหญ่ครับว่ามันจะมาถึงจุดที่ไม่มีทางหวนกลับได้เพราะว่าถ้าหากฟังทรัมป์พูดก็คือไม่มีการเจรจาลักษณะที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในลักษณะที่สามารถให้ทั้งโลกสบายใจได้ว่าจะไม่กลับมาอีกเพราะว่าทรัมป์ได้แจ้งรัฐสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับมาเพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้กฎหมายสหรัฐที่เรียกว่า War Powers Resolution 1973กฎหมายว่าด้วยอำนาจการทำสงครามเขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าถ้าจะเริ่มทำสงครามกับประเทศไหนรัฐบาลสหรัฐต้องแจ้งสภาทราบใน48ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุโดยที่ทรัมป์แจ้งสภาว่ามีการแจ้งหยุดยิงในเดือนเมษายนขยายเวลาต่อเนื่องมาถึงวันนี้บอกว่าทางรัฐบาลสหรัฐได้เจรจากับอิหร่านลงนามข้อตกลงสันติภาพพยายามหาทางออกอย่างสันติแต่อิหร่านยังคงโจมตีเรือต่างๆในช่องแคบและทรัมป์ก็รายงานสภาครับว่ามีการยิงเรือวันที่6และ7กรกฎาคมซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ลงนามเป็นภัยต่อความมั่นคงสหรัฐและพันธมิตรจึงจำเป็นต้องเริ่มใช้กำลังทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนี่คือการแจ้งเป็นทางการความหมายคือต้องการที่จะบอกว่าสงครามได้เริ่มอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการเป็นเฟสใหม่แล้วครับไม่เหมือนกับในช่วง 2-3 เดือนที่ค่อนข้างสงบก็แปลว่าจากนี้ไปอเมริกาสามารถทำสงครามเต็มรูปแบบ60วันถึง60วันมาขอต่ออายุกับสภาคองเกรสได้แต่เนื่องมาเป็นเช่นนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็จะลุกลามเพราะว่าอิหร่านนั้นได้โจมตีหลายๆประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางในลักษณะที่ไม่เกรงอกเกรงใจกันอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นไปได้ยังไงครับที่อยู่ดีๆทรัมป์จะบอกว่าอเมริกาจะไปกำกับดูแลช่องแคบฮอร์มุซเองแล้วจะเก็บค่าผ่านทาง 20% ของมูลค่าสินค้าที่ผ่านทั้งที่ทั้งทรัมป์เองและรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โคโรบิโอสหรัฐย้ำแล้วย้ำอีกว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นน่านน้ำสากลไม่มีใครสามารถจะมาเก็บค่าผ่านทางได้แต่อ้าวนี่อยู่ดีๆทรัมป์เองประกาศว่าฉันจะเป็นคนเก็บจะโดยตรรกะอะไรก็สุดจะเข้าใจได้ครับแต่ที่แน่ๆคือถ้ากลับไปปิดช่องแคบฮอร์มุซห้ามอิหร่านเข้าออกห้ามประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านแล่นเรือไปมาจะเปิดก็ให้แต่เฉพาะประเทศที่เป็นมิตรแต่จะคิด 20% ครับตรงนี้แหละที่ทั้งโลกปั่นป่วนวุ่นวายว่าเอ๊ะอเมริกาต่อต้านอิหร่านที่เก็บค่าผ่านทางฉะนั้นเลยวันนี้อเมริกาจะมาเก็บซะเองทรัมป์ใช้คำว่าเราจะเป็นเทวดาผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซแต่มันมีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายนี้ควรจะต้องคืนเราคือมาชดเชยสหรัฐที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายทางทหารเพื่อปกปักรักษาความปลอดภัยของช่องแคบฮอร์มุซแห่งนี้นี่ครับนี่

0: อันสำหรับแผน B แผน C ไว้แล้วหรือยังเพราะว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อยาวนานและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบและระเบียบโลกใหม่อย่างชนิดที่ไม่มีใครคาดได้จริงๆอย่างที่เราเห็นมาตลอดและจากนี้ก็ยิ่งจะปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นอีก
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับรีพอร์เตอร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มกรณีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับ
3: ครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการหลังจากที่ศาลอาญายกคำร้องขอออกหมายจับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนักข่าวถามจะทำเรื่องขึ้นไปใหม่ไหมหลังจากที่ศาลบอกว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือทาง DSI ทำงานอีกสักพักหนึ่งคงต้องออกเป็นหมายเรียกซึ่งก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าจะหน้าแตกเล็กๆก็จะปล่อยงั้นคงไม่ได้ก็คงจะต้องลุยกันต่อแล้วมันหนีไม่พ้นที่จะถูกแปลความหมายในเชิงการเมืองอยู่แล้วครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับไอ้คุณวิรัติมันมีประเด็นเรื่องดร.วินใช่ไหมที่เป็นถูกจับว่าละเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบท้องถิ่น
2: อ
3: ะที่สำคัญก็คือว่าเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจริงไหมตอนนี้ยืนยันว่าจริงนะครับเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่หลายที่อ่ะแต่ที่แน่ๆล่าสุดเมื่อปี68เนี่ยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ
2: ซึ่งปี68สาธารณสุขตอนนั้นใคร
3: เป็นผู้ตรวจเนี่ยๆคนปัจจุบันนี่แหละคน
2: เนี่ย
3: คุณอะไรเดี๋ยวโทษที
2: ลูกคุณสติอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆ
2: พัฒนาพร้อมพัฒน์
3: พัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะตกลงคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็ยอมรับว่าดร.วินที่ว่าเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของตัวเองจริงในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแต่ว่าไม่รู้จักส่วนตัวครับเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีไม่รู้จักส่วนตัวมีคนแนะนำให้มาร่วมงานแล้วก็เคยพบกันเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวนะฮะ
2: มันง่ายกันงั้นเลยคุณวิสุทธ์คือจริงๆอ่ะจริงๆมันเข้าใจได้นะ
3: ครับ
2: เอาถ้าคุณวิสุทธ์อยู่ในพรรคอ่ะ
3: ครับ
2: ถึงเวลาตำแหน่งที่ปรึกษาหรือตำแหน่งเลขาเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคเขาส่งมานะคุณวิสุทธ
3: ์ครับ
2: เป็นรัฐมนตรีเนี่ยตามโควต้าแต่ว่าที่ปรึกษากับเลขาเนี่ยบางทีพรรคเขาส่งมาช่วยงานทำงานหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งคณะทำงานบางทีเนี่ยเขามีคนอยากมาใส่ช่องใส่ชื่อคนที่เขาสนใจการมงการเมืองอ่ะเขามีมาเนี่ย
3: ครับ
2: แต่ตัวรัฐมนตรีจะไม่ต้องใช้คำแบบว่าไม่ดูหัวนอนปลายเท้าไม่เช็คกันให้ดีกันก่อน
3: มันต้องเซ็นบ้างอ่ะนะมันต้องเอ๊ะบ้าง
2: มันต้องดูบ้างอ่ะ
3: ใช่ไหมฮะมันต้องดูบ้างอ่ะทีนี้เหตุผลที่ชี้แจงว่าตกลงก็ไม่รู้จักกันส่วนตัวเคยเจอหน้าครั้งเดียวก็แนะนำกันมาเนี่ยนะมันก็คือแม่
2: มันก็ดูแล้วน่าเกลียดอ่ะว่าไม่คัดคนไม่คัดของอ่ะแต่จะบอกว่าไม่เกี่ยวก็คงพอได้แต่ว่าที่ผ่านมาไม่คัดคนไม่คัดของไม่คัดอะไรเลยเหรอคุณผู้ชม
3: ใช่ครับซึ่งนี่เป็นรัฐมนตรีนะครับคือไม่เป็นบริษัทหรือไม่เป็นอะไรธุรกิจในครอบครัวนะครับเราก็ต้องคัดกรองอ่ะผู้คนที่มาทำงานมัวจะเป็นคณะทำงานเป็นที่ปรึกษาเป็นคนแวดล้อมมันต้องเป็นคนที่มีฝีมือและสำคัญก็คือไม่มีประวัติต่างพร้อยอ่ะซึ่งก็ชี้แจงได้แต่ว่าก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ว่าตรงอ่ะนะเห็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะจริงจังครับจะตรวจสอบคณะทำงานรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เข้มงวดขึ้นนะฮะเพราะกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ต้องพูดตรงว่าแหมเป็นรัฐมนตรีนะทำไมต้องตั้งที่ปรึกษามากมายขนาดนั้นนะเออก็เห็นด้วยนะบางคนก็จริงคุณพิรักษ์ก็ตั้งที่ปรึกษาตั้งคณะทำงานให้มันดูตอบแทนบุญคุณหรือว่าก็ช่วยๆกันแหละ แล้วบางคนที่อยู่ใน
2: กระทรวงบางอันก็ไ

0: ตอบแทนได้บางครั้งก็ถือได้ว่าให้เพื่อหวังที่จะไปเป็นคอนเนคชันในอนาคตโน่นนี่นั่นน่ะ
1: แล้ว
0: บางคนก็ยืมชื่อเข้ามาเพื่อประดับเรา
1: ใช
0: แ
1: ่
0: ต่บางคนเขาก็เอาชื่อเราไปประดับเขาบนนามบัตรใช่ไหม
1: แล้วบางคนที่ก็อยู่ในกระทรวงก็ไม่ได้ทำอะไรขอโทษนะก็คืออาศัยความเป็นรัฐมนตรีนี่แหละก็ไปเบ่งบ้างอะไรสั่งการเกินกว่าความเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีก็มีเยอะนะฮะก็นี่แหละมันก็วังวนอยู่ระหว่างที่มาของความเป็นรัฐมนตรีกับความการจะก้าวเข้ามามันก็มีเรื่องผัวพันกันอยู่คนจริงเขาไม่มีการกำหนดหรอกคุณพิธาเช่นต้องไม่เกินกี่คนเงี้ยนะคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นยังไงอ่ะ
0: มันมีแบบที่เป็นโดยตําแหน่งกับแบบที่เป็นแบบที่ไม่ได้โดยตําแหน่งกับคุณที่สุดผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวพวกนี้ขอทําการบ้านก่อนมันมีอย่างเป็นที่ปรึกษากับที่ปรึกษาของคุณที่สุด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: กลุ่มที่มีคําว่าของเนี่ยเหมือนจะมีเท่าไหร่ก็ได้
1: ใช
0: เท่
1: ่
0: าไหร่
1: ใช่
0: หรือเปล่ามันก็เลยยาวมันออกมาไง
1: แต่ประเด็นคือตกลงมันต้องมีมากมายขนาดนั้นเหรอหรือว่าตั้งแล้วมีงานให้ทำจริงหรือเปล่าก็
0: ตั้งเป็นเกียรติเป็นศรีไงจะได้เขาไปมีนามบัตรไปใช้เบ่งบ้างไปใช้เวลาเขาไปสมัครโน่นนี่นั่นเป็นอดีตคณะทํางานอดีตทีมงานอดีตที่ปรึกษา
1: ครับ
0: กันอดีตอะไรก็มันก็มีบนนามบัตรนี่คนนี้
1: ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องประเทศชาตินะเป็นเรื่องประเทศชาตินะครับผมเกิดมาบุ้ยประเทศชาตินะครับไม่ใช่ที่ฝึกงานหรือไม่ใช่ที่แบบตั้งใครที่เท่นะครับอ่ะนายกบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่ที่จะตอบแทนบุญคุณใครคนมาเป็นรัฐมนตรีนะครับได้นะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าบุญคุณในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาเป็นบุญคุณนะรัฐมนตรีไม่สามารถแต่งตั้งใครด้วยความเกรงใจหรือเป็นที่บุญคุณก้าวจนเป็นรัฐมนตรีแล้วยังตั้งคณะทำงาน20-30คนบ้าแล้วบ้าแล้วนะฮะก็เนื้อก็พูดถูกอะแต่ว่าก็ขอให้กำชับหน่อยจริงจังหน่อยนะฮะเยอะเหลือเกินนะ20-30คนครับ
0: ตั้งคณะทำงาน20-30คนนี่บ้าแล้วนะแต่มีบางประเทศเนี่ยน้ำท่วมตั้งคณะทำงานสถานการณ์ภาคใต้เขามีหน่วยงานอยู่แล้ว1-2-3-4ตั้งคณะทำงานเพิ่มไปอีกตั้งผู้ประสานงานอะไรเข้าไปอีกบางประเทศนี่ยิ่งกว่าที่ท่านนายกพูดอีกนะคุณผู้ชมก็ต้องดูกันครับว่าเขาจะสู้ประเทศไทยยังไงบ้างส่วนเรื่องของทุจริตท้องถิ่นวันนี้มีคนถามเพิ่มเติมกับคุณธีรพัฒน์คัชชมาอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีบรรจุข้าราชการท้องถิ่นความคืบหน้าท่านอธิบดีก็บอกว่านายกก็มอบกรอบทำงานไว้แล้วต้องทำภายใน120วันนักข่าวถามต่อว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วท่านอธิบดีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบบอกเพิ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยในร้ายแรงจะไปดูว่าผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆนะคุณวิสุทธ
1: ์ครับ
0: ส่วนจะมีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่บอกว่าเป็นคนละกระบวนการเพราะแต่ละหน่วยงานก็มีข้อกฎหมายแตกต่างกันก็ดีครับก็แยกกันสืบสวนสอบสวนตั้งคำถามกันไปครับแต่จะออกมายังไงเนี่ยตอนนี้เพิ่งตั้งคนถามท่านอันสิทธ์ครับท่านอันสิทธ์ท่านก็บอกว่าก็เดินหน้าล้างบางตรวจสอบการทุจริตรีพอร์เตอร์เข้าลงบอกจอส่ง 5,000 รายชื่อให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์นะครับไม่หวั่นถูกฟ้องกลับนี่อ้างคำพระอ้างท่านคำพระพุทธธาตุถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้นอกเหนือจากตอบเรื่องคนอื่นแล้วเรื่องตัวเองท่านก็เหนื่อยเหมือนกันในการมาตอบนะคุณรู้สึกครับ
1: ครับครม.ที่มีมติหนึ่งครับมีการทบทวนฟรีวีซ่าในการลดสิทธิ์ผ่อนรัด60วันนะครับก็ลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมนะฮะก็มีทั้งหมด65ประเทศนะครับก็จะกระทรวงมหาดไทยจะมีประกาศเกี่ยวข้อง5ฉบับมีผลบังคับใช้หลังจาก มีการประกาศไปแล้ว15วันนะครับเพราะอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกนะวีซ่าพักได้ตั้งแต่60วันนะฮะหรือบางแห่งถึง90วันด้วยป่ะคุณพิรักษ์นะปรากฏว่ากลายเป็นช่องทางในการทำอาชญากรรมบ้างนะฮะทำเรื่องสีเทาสีดำบ้างทีนี้ก็เลยก็มีการแก้ไขในส่วนของสิทธิพำนักนะครับก็มีทั้งไม่เกิน15วันบ้างนะฮะ60วันบ้างนี่ก็ถือว่าเป็นการทบทวนฟรีวีซ่าที่เปิดช่องทางให้บรรดาอาชญากรรมที่มาอาศัยประเทศไทยเป็นพื้นฐานโดยใช้ช่องทางเนี้ยฟรีวีซ่ายาวๆเนี่ยนะก็มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ของไทยเราก็ยังคงมีวีซ่าให้กับอินเดียนะครับ
1: ครับ
0: 30วันในการเดินทางมาประเทศเราขณะที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ไปไต้หวันบ่อยๆก็ตั้งคำถามกันเหมือนทางโน้นเขาอาจจะพิจารณาไม่ฟรีวีซ่าให้กับคนไทยในการไปไต้หวันส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะฟรีวีซ่านั่นแหละเพราะว่าเคยฟรีกันมาแล้วก็มาต่อกันมาอยู่เรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนญี่ปุ่นกับบ้านเราก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะค้างกันอยู่แบบนี้ก็คือวีซ่าเนี่ยฟรี2อาทิตย์มั้งครับอยู่ได้ไม่เกิน15วันไม่ต้องขอวีซ่าถ้าจะมากไปกว่านั้นก็ต้องมีการขอวีซ่าตามขั้นตอนตามกระบวนการครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: ให้ผมอัปเดตหน่อยนะ
1: เครื่อง
0: บินตรงจากที่เทลอาวีฟที่อิสราเอลตอนนี้เห็นว่ามีเพิ่มขึ้นหรือมาเพิ่งจะมาที่ภูเก็ตเรียบร้อยนะคุณนิสุทธิ์มีคนก็เขียนในทำนองแบบหวั่นกันนะว่าอิสราเอลเนี่ยอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที
1: ่อันนั้นอัปเดตในประเทศด้วยนะฮะคนที่รอเรื่องเอ๊ะรอเรื่องบัตรคนจนได้ใช่ไหมน่าจะได้เนาะคือรัฐบาลพยายามไม่ให้เรียกแต่มันก็ผมว่าน่าจะเป็นคำถามเอ๊ะเป็นคำเรียกที่น่าจะตรงที่สุดนะบัตรคนจนปี2569นะครับก็วันนี้ครม.เห็นชอบนะครับเพิ่มโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับเกณฑ์นี้ด้วยครับตกลงเกณฑ์เรื่องเนี้ยไอ้ลูกกตัญญูอ่ะบิดามารดาของผู้มีเงินน่ะใช้สิทธิ์ลดหย่อนหักภาษีเนี่ยจะไม่นำเกณฑ์นี้มาใช้นะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับที่แล้วนะก็จะไม่นำมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็การพิจารณาเกณฑ์วงเงินสินเชื่อเนี่ยรวมไม่เกิน 10,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะครับจะมีการคัดกรองเพิ่มเติมอีกประมาณ5ล้านรายเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์นะครับรวมแล้วผู้ที่เข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ประมาณ18ล้านรายจะรู้ผลเมื่อไหร่ครับกระทรวงการคลังจะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม6โมงเช้าเป็นต้นไปครับใครที่กำลังลุ้นอยู่นะบัตรคนจนก็รอลุ้นกัน17กรกฎาคม
0: คุณสุดได้บัตรสูงอายุแล้วใช่ไหมบัตรคนจนยังไม่เข้าเนาะ
1: โอ้ยผมได้จนชินไปแล้วเป็นผู้สูงวัยไปแล้ว ใหม่ๆก็เขินๆตอนนี้ได้แล้วนะ
0: ขึ้นรถมงรถเมล์อะไรนี่มีใครเขาเชื่อไหมว่ารุ่นอย่างนี้เกิน60แล้วอ่ะ เขาไม่เชื่อหรออ
1: ยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับ
0: 17นาฬิกาเกือบจะ58แล้วนะครับ58วันนี้คุณวิสุทธิ์และผมลานะครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรว
5: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทัน

0: มาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันชาติฝรั่งเศสนะครับ Bastille Day วันนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาร่วมงานวันชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับท่านทูตจองคลอดก็รอต้อนรับอยู่นะครับมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยนะครับวันนี้ติดลบ 1.87 จุดครับนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายกันอยู่นะครับวันนี้ตลาดระหว่างวันเนี่ยลดลงไปต่ำสุด21จุดเลยนะครับผันผวนในแดนบวกและแดนลบโดยนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายจากความกังวลสงครามสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงบ่ายและ17นาฬิกา2นาทีดัชนีหุ้นปิดไปที่ 1,626.03 จุดลดลงไป 1.87 จุดคิดเป็น 0.11% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ 82,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 227.36 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.43 จุดคิดเป็น 0.19% ครับด้วยวอลุ่ม560ล้านบาทนะครับวันนี้ top 5อันดับ1เลยคือปตท.สผ.นะครับปิดไปที่144บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่2ปตท.ปิดไปที่38บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 KBank ครับปิดไปที่231บาทราคาลดลงไป2บาทอันดับที่4 SCB 157บาทนะครับลดลงไปบาท50สตางค์และอันดับที่5 Delta ครับปิดไปที่311บาทลดลงไป2บาทคุณพิชัยเลิศสุขกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X อยู่กับผมนะครับคุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบารินและท่านฟังครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
1: วันนี้ตลาดแข็งแกร่งกว่าจิตวิทยาจากต่างประเทศที่กดดันเข้ามาตั้งแต่ตอนเปิดตลาดนะครับที่คุณบารินเรียนตอนต้นนะครับตอนเปิดตลาดเนี่ยเราติดลบไปถึง21จุดนะครับแต่สามารถติดตื้นกลับขึ้นมาเหลือลบไม่ถึง2จุดนะครับโดยมีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ชัดเจนมากวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิไป 4,000 ล้านในขณะที่กลุ่มนักลงทุนที่เหลือก็เป็นคนขายนะฮะเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นครับโดยมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนในกลุ่มพลังงานนะครับวันนี้บวกไป 1.3% โดยเฉพาะตัวหลักคือปตท.สผ.นะครับที่ดีขึ้นมา 2.1%บ้านปูน 1.8% ไทยออย 2% เป็นต้นนะในขณะที่อีกข้างหนึ่งนะที่ถูกขายเนี่ยก็พวกกลุ่มขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะเนื่องจากความโงนว่าถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยจะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของระดับลาดย่างนะครับทำให้สวัสด์ NTC ปิดล้อวันนี้ก็เซลงไปประมาณสัก 2% ต่อตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็เป็นลักษณะไม้กระดกนะครับข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงแต่ภาพรวมเนี่ยดัชนีใกล้เคียงกับระดับเดิมนะฮะอันราคาน้ำมันดิบนะที่ระหว่างวันถีบตัวขึ้นไปแตะ86เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็สะท้อนความเสี่ยงในตัวหนอกกลางหลังจากที่วันนี้มีข่าวเรื่องอิหร่านนะที่มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของทาง UAE นะครับก็ทำให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าจะทำให้การขนส่งน้ำมันออกจากช่องแคบโฮมูสเนี่ยประสบปัญหาความยากลำบากนะครับตอนนี้เรือก็แทบจะไม่กล้าที่จะผ่านช่องแคบดังกล่าวเลยนะฮะถ้าย้อนกลับไปแค่ต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพิ่มแค่เดียวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพยานขึ้นมา 17% แล้วครับจาก72ไป86เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเร่งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้ตัวบอลยิวทั้งของเราทั้งของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับขยับขึ้นมายกตัวอย่างเช่นของทางสหรัฐตัว10ปีรัฐบาลที่นั่นเนี่ยขยับขึ้นมาแตะ 4.6% อีกแล้วนะฮะงั้นหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ตัวบอลยิวแบบนี้นะฮะที่เป็นลักษณะของการคิดกระแสเงินสดระยะยาวกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นพวกสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ถูกขังเลขไปด้วยรวมถึงบรรดาหุ้นเติบโตทั้งหลายเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะวันนี้เราเห็นฟินแลนซ์ลงไฟฟ้าถูกขายทำกำไรนะครับแล้วน่าสังเกตนะหลายค่ายก็เริ่มมีการปรับมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบขึ้นนะครับเช่นอย่างโกลเด้นแซกเนี่ยก็มีการปรับขึ้นนะครับโดยมองว่าราคาน้ำมันดิบระยะยาวเนี่ยถ้าอ้างอิงแบบเบรนท์จะขึ้นมาเป็น76เหรียญต่อบาร์เรล จากเดิมเนี่ยมองที่67เหรียญนะเนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเองก็มองว่าจะมีการสร้างท่อส่งน้ำมันนะซึ่งจะทำให้เบี่ยงเส้นทางแทนที่จะพึ่งช่องแคบโฮมุสอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่แค่เวลาซึ่งถ้าใช้เวลาจนถึงสิ้นปี2028เนี่ยก็จะสามารถเบี่ยงเส้นทางออกไปได้ประมาณสักเกือบ8ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็สามารถชดเชยลดผลกระทบจากการใช้เรือในการขนส่งไปได้พอสมควรนะฮะแต่การปรับมองราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ฟลอร์ของราคาน้ำมันดิบเนี่ยโอกาสที่จะลงไปถูกๆต่ำกว่า70เหรียญในช่วงหลายเดือนจากนี้น่าจะค่อนข้างยากนะครับดังนั้นหุ้นต้นน้ำอย่างปตท.สผ.เนี่ยก็สังเกตก็ตอบรับมุมมองบวกตรงนี้มาพักหนึ่งละเอาแค่จากต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยราคาหุ้นปตท.สผ.ก็ยกขึ้นมาประมาณ 8-9% แล้วเป็นต้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าตลาดเนี่ยปรับการคาดการณ์อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เรากำลังเล่นไม้กระดกอยู่ครับในข้างหนึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเช่นตัวต้นน้ำอย่างปตท.สผ.เปลี่ยนทำหินอย่างบ้านปูนะพวกอุดาลงกลั่นที่ก่อนหน้านี้เคยกังวลว่าไอ้ตอนน้ำมันลงเร็วๆเนี่ยจะขาดทุนจากตัวสต็อกเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็ดูดีขึ้นขณะเดียวกันค่ากันกลั่นเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีการดึงเงินบางส่วนไปช่วยโปะราคาน้ำมันค่าปลีกไม่ให้สูงเร็วเกินไปเนี่ยแต่ในภาพรวมเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานของบรรดาโรงกลั่นมีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกลุ่มนี้ก็ขยับตามราคาน้ำมันขึ้นไปอีกข้างหนึ่งนะขนส่งสายการบินค่าปลีกน้ำมันธุรกิจที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงในการผลิตสินค้าแล้วก็การขนส่งเนี่ยอันนี้ก็ถูกกดดันนะแต่รวมๆเนี่ยตัวตลาดเนี่ยยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ 1,600 จุดได้ครับนะฮะระยะสั้นมากๆวันนี้ตลาดก็เฝ้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของที่สหรัฐนะครับเพื่อที่จะปรับเลี่ยงการคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยของทางสหรัฐต่อไปรวมถึงตัวผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารของสหรัฐที่วันนี้จะออกมาหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวสำคัญก็คือพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดก็คงจะยังมีความผันผวนสูงอยู่นะฮะแต่อย่างที่เรียนนะว่าตัวที่ทำให้มันเพี้ยนเยอะๆเนี่ยคือหุ้นตัวเดลต้านะครับซึ่งรับผลกระทบจากหุ้น AI หุ้นเทคที่ปรับฐานค่อนข้างแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่หุ้น AI หุ้นเนี่ยเหวี่ยงแรงมากนะครับแต่ว่าตลาดเกาหลีใต้เนี่ยคอสตี้เนี่ยสามารถตีตื้นกลับขึ้นมาบวกได้นะครับแล้วก็ทำให้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้อย่างตัวเดลต้าเองเนี่ยระหว่างวันติดลบไป10บาทก็สามารถตีตื้นกลับขึ้นมาเหลือลบเพียง2บาทได้อย่างนี้เป็นต้นถึงอย่าดูอินเด็กซ์อย่างเดียวค่ะก็อินเด็กซ์เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนงงนะฮะว่าเอ๊ะมันเยอะเหลือเกินแต่ไส้ในเนี่ยหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศนะฮะยังไปได้ดีนะเรื่องเก่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะที่เราผ่านพรก.กู้เงิน400ล้านไปทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตัวเศรษฐกิจไทยInvestx เองเนี่ยมองว่าในกรณีฐานเนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 2% นะครับนั่นในกรณีดีที่สุดถ้ามีตัวช่วยเช่นตัวน้ำมันเกิดย่อลงมาแล้วก็เราสามารถภาครัฐสามารถเร่งรัดการบริจาคงบประมาณได้เร็วขึ้นการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปเยอะมากๆผ่าน BOI Fast Plus เนี่ยพวกเหล่านี้จะมีโอกาสที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวขึ้นไป 2% กลางๆได้ครับนะฮะในช่วงที่ยังมีความผันผวนก็ฝากไว้ว่าต้องกระจายการลงทุนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวออกกลางจะคลี่คลายได้เลยวันขนาดไหนอาจจะต้องมีการเฮชโดยการมีปตท.สผ.อยู่ในพอร์ตบ้างอีกข้างนึงก็เป็นหุ้นคุณภาพดีที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจไทยที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มีหุ้นที่เรียกว่าหุ้นคุณภาพหรือ quality stock เนี่ยอยู่ในพอร์ตมากขึ้นเราจะใช้เครื่องมือนะพวกอนุพันธ์ต่างๆในการปิดความเสี่ยงด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมีการปรับพอร์ตระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงการทำมาจากทามมิ่งหรือจับจังหวะตลาดครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณวิชัยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับอยู่กับเราในวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ก่อนนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถที่จะยื่นกู้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo นะครับหรือ worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยครับสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่อยากจะอัพสกิลเรื่องของ AI ต้องฟังทางนี้เลยครับ AI for Life ปีที่3 Click and Create กลับมาแล้วนะครับ1สิงหาคมนี้วัยเก่าเนี่ยไม่ต้องกลัว AI ต่อไปแล้วนะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย40 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์คช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำครับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนี่นะครับเทคนิคในการเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้มันกลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานนะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไฮไลท์ของงานของเราหนึ่งสิงหาคมนี้เราจะเรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดครับด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับจะมีงานในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาเพียง 3,900 บาทต่อท่านนะครับซึ่งจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นแต่เรารับจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นด่วนนิดนึงครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครก็แอดไลน์กันก็มาที่ @thinkingradio มี @sign ด้วยนะครับ @thinkingradio มี @sign ด้วยนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับวันนี้ Shanghai Composite เนี่ยปิดบวกครับรับข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมิถุนายนขณะที่นักลงทุนก็จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของจีนในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,967.13 จุดเพิ่มขึ้นมา50กว่าจุดคิดเป็น 1.36% นะครับฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกครับหางเส็งขานรับจีนรายงานยอดส่งออกและยอดนำเข้าที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมิถุนายนนักลงทุนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจจีนอีกหลายรายการที่จะมีการเปิดเผยในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,340 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา127จุดคิดเป็น 0.52% นิกเคอิวันนี้ก็ปิดบวกครับหลังจากที่ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงแรกโดยได้แรงหนุนจากการช้อนซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ที่ราคาร่วงลงไปในช่วงก่อนหน้าแม้ว่าตลาดจะยังคงมีความกังวลเรื่องความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางนะครับนิกเคอิปิดไปที่ 67,743.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 500.77 จุดคิดเป็น 0.74% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แม้นักลงทุนจะยังคงกังวลกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนของ AI industry นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,856 เพิ่มขึ้นมาเกือบ50จุดคิดเป็น 0.73% และออสเตรเลียก็ทรงตัวครับนักลงทุนจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันและยังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกโจมตีในห้องช่องแคบฮอร์มุซนะครับ หลังจากสหรัฐนำมาตรการปิดล้อมการเดินเรือของอิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,808 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับส่วน All Ordinary ปิดไปที่ 9,000 กับอีก1จุดลดลงไป 1.70 จุดคิดเป็น 0.02% ก็ส่งตัวนะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าวันนี้ก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update จะมีงานใหญ่ของ AI เกิดขึ้นนะครับ17-20กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกอนุทินก็จะไปร่วมงานด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
6: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดลครับช่วงนี้คือเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารคือ China Update กับดร.อามตั้งนิรันดรวันนี้มีเรื่อง AI ที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับกับงานใหญ่ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนครับ 17-20 กรกฎาคมนี้แต่ก่อนอื่นครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับนักวิ่ง Run for Mom นะครับตอนนี้เราปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569ครับก็ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วมาพบกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือ Carbon Neutral Event และก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจาก AIMS และ WA เป็นครั้งแรกนะครับพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่ Run for Mom คือต้นมะลิครับที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มดอกนะครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านนั้นสามารถรับเสื้อและบิบได้ที่ศูนย์สิริกิติ์ในระหว่างวันที่10-11สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง3ทุ่มหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon นะครับ ทั้งนี้ครับกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือ Run for Mom 2026เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับส่วนก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่2สิงหาคมเราก็มีกิจกรรมสำหรับวัยเก๋าที่อยากจะอัพสกิลเรื่อง AI นะครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก๋าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับไฮไลท์เด็ดๆที่พี่ๆจะได้พบกันในงานก็คือเราจะได้ใช้AI ให้เป็นนะครับจะมีการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดแล้วพบกันครับอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio อย่าลืมมีแอดไซน์ข้างหน้านะครับ @thinkingradio ช่วงนี้ไปทักทายดร. อามตั้งนิรันดรกันเลยครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
6: เกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารนะครับ China Update วันนี้มาอัปเดตกันกับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ครับ World AI Conference กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งผู้นำจีนไปเปิดงานนี้ด้วยและคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยของประเทศไทยก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับที่มาของงานนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ World AI Conference ครับ
9: โอ้ครับคือจริงๆงานนี้จีนก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับคุณวารินแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงเดินทางไปเปิดงานด้วยตัวเองแล้วก็จะกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับคือปีก่อนๆเนี่ยสีจิ้นผิงส่งจดหมายแล้วก็มีตัวแทนอ่านในงานนะครับเขาบอก2ปีก่อนหน้าเนี่ยนายกหลี่เฉียงนะครับไปกล่าวปาฐกถาในงานแล้วก็เปิดงานนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่สีจิ้นผิงจะเดินทางไปเองนะครับมันก็เลยสะท้อนนะการยกระดับความสำคัญของเรื่อง AI ในประเทศจีนครับคุณวารินและที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะสะท้อนนะครับว่าจีนมองว่า AI ในจีนเนี่ยมันกำลังจะเกิด breakthrough บางอย่างคือหมายถึงมันเป็นจุดพลิกสำคัญบางอย่างหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการประกาศนะครับผลสำเร็จบางอย่างในงานนี้ก็ได้นะครับเวลาเราพูดถึง AI เนี่ยคุณวารินครับเราพูดถึงทั้ง2เรื่องเนาะอันนึงก็คือเราพูดถึงทั้งเรื่องพวกที่large language model นะครับChatGPT DeepSeek อันเนี้ยนะครับเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ AI นะครับแต่อีกอันนึงที่เราพูดถึงก็คือphysical AI นะครับหุ่นยนต์ robotic automated factory นะครับงานเนี้ยของ AI ของจีนเนี่ยมันทั้ง2เรื่องนะครับก็คือมันทั้งเรื่องgenerative AI นะครับเรื่อง agentic AI ที่ปีนี้ก็มี breakthrough สำคัญหลายอย่างเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่อง robotic เป็นเรื่องหุ่นยนต์ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะว่าปีนี้ในเมืองจีนก็อุตสาหกรรมนี้ก็คึกคักมากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยจับตามองเพราะว่าสีจิ้นผิงไม่เคยเดินทางไปด้วยตัวเองนะฮะ เพราะฉะนั้นพอมันเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงไปผลที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งทุกคนก็จับตาเป็นพิเศษว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรประกาศเป็นพิเศษในงานนี้ไหมนะครับ หรือว่าจีนใกล้ที่จะเกิด breakthrough บางอย่างหรือได้มี breakthrough บางอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ และขณะเดียวกันเนี่ยพอสีจิ้นผิงไปเราก็จะเห็นครับว่าครั้งนี้ก็คงมีผู้นำหลายประเทศไปร่วมในงานนี้ด้วยตามคำเชิญนะครับซึ่ง ท่านหนึ่งก็คือท่านนายกของไทยนะครับท่านอนุทินก็จะเดินทางไปร่วมงาน AI Conference อันนี้นะครับแล้วก็คงจะได้มีการประชุมพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยครับ
10: อืมครับครับนอกจากนายกจากไทยแล้วนะครับเห็นอาจารย์บอกว่าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาก็จะไปร่วมงานด้วยแหละครับ
9: ใช่ครับตามรายงานนะครับก็คือทั้งนายกไทยก็เป็นแขกในงานนายกกัมพูชาก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่มีหลายคนวิเคราะห์จับตาครับคุณวารินว่าเอ๊ะทางจีนจะจัดให้มีการพบปะกันได้ไหมระหว่างนายกไทยนายกกัมพูชานะครับจีนจะเล่นบทเป็นคนกลางไหมหรือในลักษณะไหนหรือว่าการพบกันในงานนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือทั้งสองท่านก็จะไปอยู่ในงานเดียวกันนะครับทั้งนายกไทยและนายกกัมพูชาครับ
10: ครับความสำคัญของงานนี้ในเวทีโลกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ AI Conference ที่จัดกันที่ประเทศจีนนะครับเห็นอาจารย์บอกจัดกันมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นงานของค่ายจีนนะก็หมายถึงว่ามันก็คงมีparticipation ของฝั่งฝรั่งเนี่ยไม่เยอะนะครับฝั่งฝรั่งที่มานะครับตะวันตกที่มาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการมาสอดแนมมาดูความสำเร็จมาฟังข่าวมากกว่ามาร่วมนะครับคุณวารินก็หมายความว่าเขาก็คงมาดูว่าเมืองจีนไปถึงไหนตรงไหนมีพัฒนาการยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆในงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทจีนนะครับนวัตกรจีนนะครับนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยเป็นตัวชูโรงหลักนะครับก็มันก็น่าคิดนะครับว่าเทคโนโลยีแล้วก็ AI ปัจจุบันเนี่ยมันแยกเป็น2ค่ายสองห่วงโซ่ชัดเจนนะครับระหว่างห่วงโซ่จีนกับห่วงโซ่ของตะวันตกนะครับเราบอกว่าทางจีนก็มี DeepSeek นะครับแต่ว่าทางตะวันตกก็มี ChatGPT มีตัวของตะวันตกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าครั้งนี้เป็นงานของฝ่ายจีนนะครับคุณวารินแต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษอย่างนึงนะครับคุณวารินเพราะว่ามันมีการชูโรงว่าเรื่องสำคัญเรื่องนึงในงานนะครับก็คือเรื่องของAI governance นะครับ คือการจัดระเบียบการกำกับดูแล AI นะครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันหนึ่งในงานนี้นะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะมีการประกาศนะครับหลายประเทศนะครับร่วมมือกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ AI governance initiative นะครับคุณวารินอันนี้ก็ต้องเล่าว่าจีนนี่เขามี initiative หลายอย่างนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับมี Global Security Initiative Global Development Initiative นะครับมี Global Civilization Initiative นะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอันใหม่อีกแล้วนะครับก็คือ Global AI Governance Initiative นะครับก็คือจีนเนี่ยจะเล่นบทนะครับเริ่มไม่ใช่แค่เป็นผู้นำเทคโนโลยีนะครับคุณวารินแต่ว่ายังจะเป็นผู้นำในการออกระเบียบกฎเกณฑ์การกำกับดูแลนะครับมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดของเรื่อง AI นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะเวลาจีนพูดเรื่องนี้จีนพูดทั้งสองเรื่องนะครับคือจีนพูดทั้งเรื่องซอฟต์แวร์และจีนพูดทั้งเรื่องโรบอทนะครับอันนี้จะต่างกับฝรั่งนิดนึงนะเวลาเราฟังเรื่อง AI ฝรั่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องเอเจนติก AI ใช่ไหมครับChatGPT Cross Cowork แต่ว่าเวลาจีนพูดถึงเนี่ยจีนพูดถึงเรื่องโรบอทนะครับเรื่องหุ่นยนต์ ด้วยนะครับ humanoid robot นะครับแล้วก็การกำกับดูแลของจีนก็จะมีทั้ง2 ส่วนนะครับก็คือทั้งกำกับซอฟต์แวร์แล้วก็กำกับตัวฮาร์ดแวร์อย่างโรบอทครับ
10: ครับคนก่อนผมก็เห็นทางสหประชาชาติเนี่ยออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จีนกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยจะยอมรับกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนี้ไหมครับเพราะว่ามันมาจากจีนนะครับอาจารย
9: ์คือสหประชาชาติเนี่ยคงจะเรียกว่าได้ดูนะฮะทั้งของจีนของยุโรปของอเมริกานะครับแต่คำถามมากกว่านั้นก็คือของจีนเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงกับของอเมริกากับยุโรปนะครับคือคุณวารินโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบนะครับสามที่นี้นะว่ามีวิธีการมอง AI เนี่ยแตกต่างกันทีเดียวนะครับก็คือของยุโรปเนี่ยจะเป็นอะไรที่เคร่งครัดที่สุดเนาะมีข้อจำกัดเรื่อง privacy นะครับมีข้อจำกัดเรื่องสิทธิผู้บริโภคนะครับคือมาตรฐานของตะวันตกเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยยุโรปเนี่ยจะหนักเคร่งครัดมากที่สุดซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะทำให้การพัฒนาเนี่ยมันลำบากนะทำให้บางทีมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับส่วนของอเมริกาเนี่ยน่าสนใจครับคุณวารินเพราะว่ามันค่อนข้างฟรีเนาะแต่ว่ามาตรฐานหรือการกำกับดูแลเนี่ยมันไปเป็นมาตรฐานของภาคเอกชนนะครับคือยกตัวอย่างบริษัท AI อเมริกาก็จะกำหนดมาตรฐานของตัวเองนะครับอาจจะมีสมาคมที่มากำหนดมาตรฐานร่วมกันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะ private regulation นะครับคือไม่ใช่มาจากรัฐสักทีเดียวนะครับแต่ของจีนเนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามก็คือของจีนเนี่ยรัฐคุมนะครับรัฐเข้ามาประกาศกฎเกณฑ์กำกับดูแลนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีลักษณะที่เคร่งครัดนะครับเท่ากับยุโรปนะครับคุณวารินซึ่งก็ทำให้เปิดให้มีนวัตกรรมเปิดให้มีการพัฒนานะครับเพราะว่ากำลังแข่งขันกับอเมริกาอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยมาจากรัฐนะครับแล้วก็มาจากส่วนกลางนะครับทีนี้ครั้งนี้นะครับมันสำคัญนะฮะคุณวารินเพราะว่า AI เนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มี breakthrough สำคัญทั้งในประเทศจีนทั้งในสหรัฐนะครับคือผมยกตัวอย่างนะครับคุณวารินอย่างที่เราพูดถึงเรื่อง agentic AI เนี่ยเราเพิ่งพูดถึงปีนี้นะครับคุณวารินที่เราบอกว่า AI มันสามารถโค้ดนะฮะแทนมนุษย์ได้ 100% แล้วก็เพิ่งปีนี้นะครับคุณวารินครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีความกังวลมากนะครับในสากลนะฮะว่าไอ้โมเดล AI ตอนนี้มันฉลาดมากนะครับจนถ้าเกิดว่าอาชญากรนะครับหรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้าถึงโมเดลเหล่านี้นะครับคุณวารินแล้วก็เอาไปใช้โจมตีเอาไปใช้ก่อการร้ายนะครับเอาไปใช้ทำอาชญากรรมเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงแล้วก็กว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุยกันเยอะนะครับเรื่องว่าเอ๊ะมันจำเป็นและที่เรื่องของ governance เรื่องของ regulation นะครับเรื่องใครเข้าถึงโมเดลเหล่านี้ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคุณวารินแล้วก็จริงๆแล้วการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมแน่นอนในข่าวเนี่ยเป็นเรื่องคุยกันเรื่องซื้อชิปซื้อเครื่องบินซื้อถั่วเหลืองนะครับไต้หวันนะครับแต่จริงๆเรื่องนึงอ่ะที่เขาก็บอกว่าเขาคุยกันแล้วเขาก็ตกลงกันก็คือเขาก็จะตกลงกันว่าเขาต้องมีการพูดคุยกันเรื่อง AI governance ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น2ชาติที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้ครับ
10: ครับครับแล้วการที่นายกของเราไปงานนี้นะครับคาดหวังอะไรได้บ้างครับเขาจะไปคุยอะไรกันในเรื่องนี้ครับอาจารย
9: ์คือผมคิดว่านายกเราไปเนี่ยก็หนึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเราเริ่มสนใจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประเทศจีน มากขึ้นเยอะนะครับ อันนี้ก็ต่อเนื่องมาตลอดนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความสนใจมากว่า เอ๊ะมันจะสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีของจีนมายกระดับสินค้านะครับยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นฐานการผลิตของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับเมืองจีนเนี่ยคุณวารินครับถ้าถามว่าเขามักจะโฆษณานะว่า AI เขาต่างกับตะวันตกยังไงเนี่ยก็คือเขามักจะโฆษณานะครับคุณวารินว่า AI เขาเนี่ยเป็น open source นะครับความหมายก็คือเขาเปิดให้ทุกคนใช้ได้เปิดให้ทุกคนมาbuildจากพื้นฐานอันนี้เขาได้นะครับเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับคุณวารินว่า DeepSeek เนี่ยเป็น Open Source นะครับ อีกอันนึงที่เขามาโฆษณานะครับก็คือโทเค็นเขาเนี่ยมันถูกนะครับราคานะครับถ้าคุณวารินใช้ AI เยอะๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องโทเค็นนะครับแต่ถ้าคุณวารินซื้อของตะวันตกเนี่ยมันแพงนะครับถูกต้องนะมันฉลาดมันยังดีที่สุดแต่มันแพงAIG เนี่ยมันอาจจะไม่ฉลาดเท่านะครับมันอาจจะเรียกว่าศักยภาพต่ำกว่าหน่อยแต่มันก็ใช้งานได้นะครับมันก็ฉลาดพอสมควรเลยแล้วก็โทเค็นมันราคาถูกนะครับแต่ความหมายเนี่ยที่จีนกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือจีนกำลังจะบอกโลกเหมือนกันว่า AI ของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยดึงมาใช้ในห่วงโซ่จีนใช่ไหมครับดึงมาใช้ของจีนนะครับก็คือจีนเปิดให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงใช้นะครับ AI ได้ในการยกระดับเรื่องต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวสารอันหนึ่งนะที่การประชุมครั้งนี้จีนต้องการสะท้อนให้โลกเห็นแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้เราบอกว่าตะวันตกอาจจะไม่ได้เข้าร่วมมากนะครับตะวันตกที่เข้าร่วมเนี่ยคือมาฟังมาดูมาจดข้อมูลนะครับแต่ว่าที่เขาเชิญเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆตัวแทนต่างๆเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาครับคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันหนึ่งก็คือท่านนายกท่านก็คงไปดูและร่วมประชุมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะเยือนจีนนะครับ

0: กับจีนยังไงนะ
1: อื
0: ครั
1: ม
0: บSME เราตายเลยเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเก่งเหลือเกินนะครับคุณวารินนี่ยิ่งเขามีหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงศักยภาพต้นทุนในการผลิตเขาเนาะสม
1: อ
0: ั
1: ื
0: ย
1: อ
0: ก่อนเราพูดว่าเอ๊ะค่าแรงเขาแพงขึ้นนะครับเอ๊ะเราอาจจะเริ่มแข่งขันกับเขาได้ดีแต่ตอนนี้เขาเป็นโรงงานหุ่นยนต์หมดเลยมันจะแข่งยังไงครับคุณวารินนะค
1: อ
0: รั
1: ื
0: บคื
1: ม
0: อเขาผลิตได้ด้วยสเกลด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าเรามากนะครับ
1: อืม
0: แต่ผมคิดว่าตอนนี้นะครับที่รัฐบาลกำลังเสนอเนี่ยก็คือรัฐบาลบอกว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนจาก competition mindset เนี่ยเป็น co-creation mindset
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับคำว่า co-creation mindset ก็คือหมายถึงดึงจีนเนี่ยมาร่วมนะครับในการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรนะครับพัฒนาพื้นฐานการผลิตของประเทศไทยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าจีนมาถึงแล้วจีนจะใช้แต่วัตถุดิบจีนจะซื้อแต่ของจีนต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้คือถ้ามองความท้าทายมันก็มีความท้าทายอย่างที่เราเล่านะครับแต่ว่าถ้ามองโอกาสเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนนะครับเป็นโอกาสในการเอาเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงนะครับไอ้ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนเนี่ยมาช่วยยกระดับนะครับการผลิตของเราสินค้าเกษตรของเรานะครับผมยกตัวอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับคุณวาริน
1: อื
0: คือ
1: ม
0: ถ้าเราบอกว่าเราจะขายทุเรียนเราจะขายมังคุดเราจะขายลำไยอะไรเหล่านี้นะครับคุณภาพสูงไปเมืองจีนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าทำไมเราไม่คิดที่ว่าเราจะขายสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูงไปเมืองจีนนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างได้นะครับโดยเฉพาะปัญหากำลังการผลิตล้นนะครับเพราะว่าตัวอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับคุณวารินถ้าเรา
1: อืม
0: ส่งออกทุเรียนฟรีสนะครับทุเรียนแช่แข็งเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับเรื่องของผลผลิตล้นเกินนะครับแต่ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาจับได้สมัยก่อนเราคิดถึงเทคโนโลยีเราคิดถึงไปดูงานฝรั่งไปดูงานยุโรปนะครับแต่ตอนเนี้ยความก้าวหน้าของจีนเนี่ยมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะอาศัยความร่วมมือเนี่ยแหละเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนแต่พยายามทำให้มันเฉพาะเจาะจงกับความต้องการการพัฒนาในประเทศไทยครับ
1: ตอนนี้เริ่มมีแนวนโยบายแบบนี้หรือว่ามีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะโคเครียตแล้วหรือยังครับอาจารย์
0: คือผมเข้าใจว่าท่านรองนายกสุปจีนะครับได้ประชุมหารือกับท่านรองนายกจีนเหอลี่เฟิงนะครับในการประชุมพิเศษของเอเปกนะครับที่เป็นประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็ได้ตกลงที่จะทำไพลอตเคสนะครับร่วมกันเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มมีการที่จะเริ่มเซตนะครับคณะทำงานทั้งสองฝ่ายในการหารือที่จะทำให้เกิดไพลอตนะครับก็คืออ
1: ืม
0: ต้นแบบนะครับความร่วมมือลักษณะนี้ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดผลสำเร็จจริงนะครับก็ผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็น move ที่ดีนะครับแล้วก็น่าติดตามนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือตัวเรื่องของ AI ที่เรากำลังพูดถึงการประชุมเนี้ยก็คิดว่านอกจากเรื่องที่พูดถึง AI governance เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่า AI มันจะมาตอบโจทย์การพัฒนายังไง
1: อือ
0: นะครับคุณวารินคือผมก็ได้บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะกำกับ AI ยังไงอะแต่ว่ามันคือว่าเอ๊ะ AI จะมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ไหมอย่างไร AI จะมาช่วยยกระดับการผลิตลดต้นทุนได้ไหมอย่างไรโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนานะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งนะครับที่คงต้องมีการพูดกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับเอเรียไหนบ้างครับอาจารย์ที่เราน่าจะโคเครียตกันได้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันที่สำคัญเลยคือเรื่องสินค้าเกษตรนะครับ
1: อืม
0: แล้วก็คุณวารินครับถ้าคุณวารินไปดูแผน5ปีของจีนเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของ bio manufacturing นะครับคือความหมายก็คือเอาเรื่องของ biotech เนี่ยเข้ามาในการที่จะเปลี่ยนนะครับอุตสาหกรรมต่างๆ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องการแพทย์อันนี้ไบโอเทคอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องวัสดุ

0: ใหม่และมาถึงเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่ด้วยซึ่งเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยของไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีวัตถุดิบไทยมีความเข้มแข็งนะครับไทยมีเขาเรียกว่าจุดแข็งในเรื่องเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวารินเราชวนท่านผู้ฟังคุยใช่ไหมเรื่องนักโนเบลนักวิทยาศาสตร์โนเบลนะครับที่บอกว่าย้ายมาอยู่ชิงหัวชาวอเมริกันนะครับแต่ว่าเขาย้ายมาอยู่ชิงหัวเนี่ยเขาย้ายมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวัสดุใหม่นะครับคุณวารินแล้วก็เป็นสถาบันวัสดุใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคิดวัสดุใหม่แต่เวลาเราบอกคิดวัสดุใหม่เนี่ยแปลว่ายกตัวอย่างต่อไปเราไม่ต้องใช้พลาสติกแล้วเราไม่ต้องใช้ปิโตรเคมีมาทำพลาสติกเราใช้เซลล์เราใช้แบคทีเรียเราใช้อย่างอื่นมาทำพลาสติกมันก็จะแก้ปัญหาต้นทุนแก้ปัญหาเรื่องการพึ่งพาพลังงานนี่ช่องแคบพอมูสก็จะปิดเปิดอีกแล้วเนี่ยนะครับคุณวารินครับ แต่ความหมายเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนี่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญมากของประเทศไทยนะครับคุณวารินนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือกับจีนเราไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยเราจะถูก disrupt ได้ง่ายมากนะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวเขามีวัสดุใหม่แล้วมัน disrupt อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดเลยแล้วเรายังไม่มีความร่วมมือหรือไม่เข้าใจเลยว่ามันกำลังไปทางไหนนะครับหรือว่าสมมติเขากำลังทำเนี่ยไบโอเทคแล้วกำลังเปลี่ยนเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่แต่ของเรายังไม่ได้มีเทคโนโลยีเหล่านี้เลยเนี่ยผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงมากนะครับต่ออุตสาหกรรมของไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณวรินทร์ถามว่าเรื่องไหนที่ร่วมมือกันได้เลยเนี่ยเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยแหละครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาจับเนี่ยทั้ง AI ทั้งเรื่องของ bio manufacturing นะครับเรื่องเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผน5ปีของจีนนะครับ
1: ครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องติดตามแผนต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าคงจะได้มาดูถึงผลลัพธ์ของการจัดงานครั้งนี้ของจีนกันด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรที่เขาประกาศออกมาบ้างครับครับ
1: ครับครับครับมีแบบว่า circulate ใน speculation แล้วเนี่ยครับว่าสีจิ้นผิงจะประกาศอะไรบ้างเนี่ยครับอาจารย์หรือว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับ
0: คือผมคิดว่าคงประกาศตัวเรื่องของแผน5ปีเขานะครับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการยกระดับเทคโนโลยีนะครับและเขาประกาศเรื่องเนี่ย global AI initiative นะครับผมคิดว่าอันนี้ที่น่าจะมีส่วนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ต้องติดตามจากเขาเรียกแพนเนลต่างๆในงานนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราคงติดตามแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อในวันอังคารหน้านะครับหลังจากที่จบงานนี้ไปแล้ววันนี้ขอบพระคุณดร. อาร์มมากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราเป็นประจำครับทุกวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับงานประชุมสุดยอด AI ระดับโลกของจีนหรือว่า World Artificial Intelligence Conference นะครับใช้ชื่อย่อว่า WAIC 2026นะครับ World Artificial Intelligence Conference จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่17ถึง20กรกฎาคมนะครับซึ่งแนวคิดหลักของงานในปีนี้นะครับก็คือ AI Partnershipfor a brighter future ก็มุ่งเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศหามาตรฐานร่วมกันและการรับมือกับภัยคุกคามนะครับไฮไลท์ที่สำคัญอย่างที่ดร. อาร์มก็ให้เราเฝ้าติดตามข่าวนี้กันนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวนวัตกรรม AI กว่า300ผลิตภัณฑ์และการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกนะครับก็เขาลงทะเบียนกันแล้วนะครับตอนนี้สำหรับการที่จะไปอยู่ในงานนี้ซึ่งจากประเทศไทยแน่นอนนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ไปอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ World Artificial Intelligence Conference ในประเทศจีนนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยี AI ที่สำคัญที่สุดในโลกครับ จัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งงานนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในฐานะสมรภูมิชิงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกชิงความเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนและเวทีในการกำหนดบรรทัดฐานของ AI ครับแน่นอนนะครับความสำคัญของงานนี้เนี่ยมันเป็นเวทีสำหรับจีนในการแสดงแสนยานุภาพและยุทธศาสตร์ AI ครับงาน World Artificial Intelligence Conference เป็นเวทีที่รัฐบาลจีนนั้นใช้ประกาศวิสัยทัศน์ระดับชาติโดยมีผู้นำระดับสูงของจีนขึ้นกล่าวปาฐกถาเพื่อเน้นย้ำความสำคัญและสะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จีนใช้แข่งขันกับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเราก็ได้เห็นการเปิดตัวอย่าง DeepSeek หรือว่า Qwen นะครับโมเดลภาษาและหุ่นยนต์Humanoid รุ่นใหม่ๆล่าสุดเป็นร้อยรายการนะครับในงานนี้เป็นครั้งแรกของโลกมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นเวทีในการแสดงแสนยานุภาพและยุทธศาสตร์ AI ของจีนแล้วเนี่ยเวทีนี้ยังเป็นเวทีการทูตและการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกครับนอกจากเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์เป็นสีสันของงานนะครับและมักจะไวรัลกันเยอะWAIC นั้นยังเป็นเวทีการเมืองระหว่างประเทศครับจีนเนี่ยใช้เวทีนี้ผลักดันแนวทางธรรมาภิบาล AI ของตนเองและพยายามจับมือกับประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเอเชียเพื่อคานอำนาจและอิทธิพลของฝั่งตะวันตกหรือสหรัฐนะครับในการกำหนดมาตรฐาน AI ของโลกครับและเวทีนี้นะครับคอนเฟอเรนซ์นี้เนี่ยยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนมหาศาลเลยครับเพราะว่างานนี้เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยนักลงทุนและสตาร์ทอัพจากทั่วโลกครับนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและโครงการพัฒนา AI ที่น่าไปใช้จริงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับและมีการถูกนำไปใช้จริงกับภาคอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำคัญของงานนี้นะครับส่วนที่อาจารย์อาร์มพูดถึง Global AI Governance Initiative นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับข้อริเริ่มด้านธรรมาภิบาล AI ของโลกของจีนครับซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศตั้งแต่ตุลาคมปีค.ศ.2023นะครับด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางและกฎเกณฑ์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นี่เราอยู่กันในปี2026แล้วนะครับเขาแสดงวิสัยทัศน์นี้ตั้งแต่ตุลาคม2023ครับในการกำหนดแนวทางกฎเกณฑ์การพัฒนา AI ระดับสากลเพื่อเป็นทางเลือกในการแข่งขันกับโมเดลการกำกับดูแลของชาติตะวันตกนะครับแนวทางสำคัญของ initiative นี้นะครับก็คือใช้ AI เนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะระดับโลกครับเป็น global public good หรือ goods เนี่ยนะครับมุ่งเน้นให้ทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ global south เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมกันนะครับ global public goods สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความมั่นคงครับสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ควบคู่ไปกับการจัดตั้งระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้ AI ไปบ่อนทำลายความมั่นคงของสังคมนะครับและการเคารพกฎหมายและจริยธรรมครับจะมีการเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักการด้านจริยธรรมและพัฒนากลไกความรับผิดชอบที่โปร่งใสในการใช้งาน AI นะครับรวมถึงต่อต้านการกีดกันทางเทคโนโลยีครับคัดค้านการที่ประเทศมหาอำนาจผูกขาดหรือกำหนดกฎเกณฑ์ AI เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวรวมถึงปฏิเสธการแบ่งแยกหรือกีดกันทางเทคโนโลยีนะครับก็คือ Fair and Non-Discrimination นะครับนอกจากหลักการพื้นฐานแล้วนะครับจีนยังมีการขยายผลด้วยแผนปฏิบัติการระดับโลกครับมี Global AI Governance Action Plan ด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ Initiativeเพื่อผลักดันให้แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเวทีองค์การสหประชาชาติและเวทีการประชุมเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันชาติฝรั่งเศสนะครับ Happy Birthday สำหรับคนที่ฉลองกันในวันนี้นะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ ลากันไปก่อนนะครับผมวารินทร์สัจเดลสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะ

0: ิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 16:00 น.
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะวันนี้ชวนคุยกันถึงแนวทางที่กลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่ทางกรมบัญชีกลางบอกว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยไม่ได้ต้องการสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ว่าเขาต้องการเงินที่มันสูงพอที่จะอยู่ได้ในปัจจุบันเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนหรือว่าบริหารจัดการการวางแผนการเงินนะคะเราจะชวนคิดชวนคุยกันในประเด็นนี้นะคะไปกับผู้พันหนูนะคะผู้ก่อตั้งเพจข้าราชการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะในฐานะที่ผู้พันเองก็เป็นข้าราชการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็น คนที่ตั้งเพจข้าราชการลงทุนทีนี้มองยังไงบ้างคะกับผลสำรวจของกรมบัญชีกลางที่บอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อยากที่จะได้บำนาญบำเหน็จแล้วนะแต่ว่าอยากจะได้เงินเอาไปลงทุนมากกว่า
4: ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่แน่ใจเนาะว่าผลสำรวจเนี่ยมาจากคนกลุ่มไหนแต่ถ้าถามถึงเรื่องนี้ค่ะหนูมองว่าคนรุ่นใหม่เหมือนเขาจะอยากที่จะบริหารจัดการเงินของเขาเองมากขึ้นถ้าวัดจากข้าราชการที่หนูได้พบเจอมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่จะใส่ใจในเรื่องเงินตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนเขาก็สนใจในการที่จะเอาเงินไปลงทุนมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ที่มากขึ้นเงินเหลือมากขึ้นเอาไปบริหารจัดการลงทุนเองได้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะในการที่จะบริหารจัดการเงินของเขาเองอะค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับรุ่นพี่ข้าราชการรุ่นก่อนๆความคิดหรือว่าพฤติกรรมด้านการเงินคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ยินว่าส่วนใหญ่ข้าราชการมีอาชีพที่มั่นคงแต่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นหนี
4: ้ใช่ค่ะคืออาจจะต้องมองว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยค่ะเขาอาจจะเติบโตมาในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงเขาก็เลยอาจจะเคยชินกับการที่เก็บเงินเอาเงินฝากแบงก์แล้วได้ดอกเบี้ยแต่เหมือนพอเด็กๆยุคนี้เขาเคยชินแล้วกับการที่ดอกเบี้ยเงินฝากมันน้อยมากเขาต้องหาวิธีเอาเงินไปวางไว้ที่อื่น
3: ค่ะ
4: มันก็เลยเหมือนเป็นพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันมากกว่าพี่ๆรุ่นก่อนๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ๆรุ่นนั้นจะไม่ได้สนใจเลยเพียงแค่ว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้เกิดมากับเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นนะคะเราก็ต้องมาใช้เวลาในการเรียนรู้มันไปซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องเป็นหนี้ที่ว่าค่ะคือหนี้อาจจะพ่วงมากับเรื่องเงินเดือนที่มันไม่ได้สูงด้วยแล้วก็พอค่าของชีพมันสูงเกินเงินเดือนเกินรายได้ประกอบกับระบบที่มันเอื้อให้เป็นหนี้ด้วยค่ะผมใช้คำนี้เนาะเหมือนแบบมีบัตรข้าราชการก็เหมือนมีบัตร VIP เดินเข้าสถาบันการเงินนะคะ
3: มันเอื้อให้ข้าราชการเป็นหนี้รักเราเหรอคะ
4: ใช่ค่ะเขารักเรามากเพราะว่าด้วยอาชีพเรามั่นคงอะค่ะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนแล้วก็พอมันเป็นคนของรัฐการที่มันจะถูกให้ออกมันก็จะยากกว่าเป็นพนักงานเอกชนหรือเป็นฟรีแลนซ์ตรงนี้ก็เลยมองว่าพอกู้ง่ายด้วยรายได้ก็น้อยอีกแล้วก็อาจจะขาดความรู้ในด้านการเงินการลงทุนหรืออาจจะขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินให้มันเพียงพอไปจนถึงวัยเกษียณนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อน

0: างที่จะสะสมมาเรื่อย
1: อืมค่ะแล้วนอกจากเรื่องของนี่อาจจะเป็นถ้าเราพูดถึงอันนี้อาจจะเป็นถึงต้นตออีกอย่างหนึ่งเรื่องปัญหาหนี้สินของข้าราชการด้วยเหมือนกันที่
0: ใช่ค
1: ส
0: ่ะ
1: ถาบันการเงินรักเราแล้วนอกจากนี้มีประเด็นปัจจัยอื่นๆไหมคะที่เป็นกับดักที่ทําให้ข้าราชการเป็นหนี้
0: อาจจะมีในส่วนของไลฟ์สไตล์ด้วย
1: อืม
0: มันตรงนี้หนูพูดยากเนาะเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องมีหน้ามีตาในสังคมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่บางกลุ่มส่งต่อกันมาว่าต้องเหมือนเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืม
0: อัน
1: ค
0: นี้
1: ่ะ
0: ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบเหมือนอาจจะคิดไปเองว่ามันควรต้องเป็นแบบนั้นคือถ้าคนที่เขาเข้าใจเขาก็จะมองว่าไม่เห็นจําเป็นต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ทําให้คนยอมรับขนาดนั้นแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นข้าราชการเราต้องเปลี่ยนรถไหมรถเราจะขับเก่าๆหรอเราต้องบ้านหลังใหญ่ขึ้นไหมโดยเฉพาะบางทีที่แบบพออยู่ถ้าไม่ได้อยู่บ้านพักราชการนะคะแบบอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านตัวเองมันก็จะเริ่มเหมือนแบบต้องมีหน้ามีตานิดนึงเพื่อที่ว่า
1: อ
0: เว
1: ืม
0: ลาแบบตำแหน่งเราสูงเราจะขับรถแบบเก่าๆก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวจะโดนมองไม่ดีอันนี้ก็หนูคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการเราเป็นหนี้แล้วพอมันมาโยงมาว่าอ๋อก็ถ้าอยากได้ก็ไปยื่นกู้เข้าสถาบันการเงินมันก็กู้ได้ทั้งสถาบันการเงินของหน่วยงานเองในเรื่องของสหกรณ์สถาบันการเงินข้างนอกอีกอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันมีช่องทางเยอะ
1: อืมค่ะไลฟ์สไตล์จะต้องไม่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์จะต้องไม่เติบโตตามรายได้
0: ใช่ที่เขาเรีย
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ว
1: ไหม
0: ่า
1: อืม
0: ใช่ค่ะไลฟ์สไตล์อินเฟลชันเนาะแต่ด้วยยุคนี้อะค่ะ
1: อืม
0: ม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: มันก็ค่อนข้างยากบางทีเห
1: โ
0: ม
1: ซ
0: ือน
1: เชีย
0: พ
1: ล
0: อ
1: มี
0: โซ
1: เดี
0: เ
1: ย
0: ชียลมันเยอะใช่พอ
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: ซเชียลมันเยอะเราก็แบบอยากมีอยากได้อยากบางคนก็คือเอาจริงๆอะถ้าเราเข้าถึงแก่นของมันจริงๆหนูคิดว่าลองเหมือนลองคิดดูว่าที่เขามีอะเขามีด้วยเงินสดหรือเขามีด้วยเงินผ่อนเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ต้องมีเหมือนเขาก็ได้คือบางคนแบบกู้ทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างภาพให้มันดูดีขึ้นมาค่ะสุดท้ายคือข้างหลังมันคือเป็นหนี้ทั้งนั้นเลย
1: อืม
0: อันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงทำช่องทำเพจต่อไปนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากออกมาบอกแบบทั้งข้าราชการทั้งแบบกลุ่มคนทำงานหรือแบบแม้แต่ใครที่ติดตามค่ะว่าบางทีบางอย่างเราไม่ต้องเอาไปอวดเขาก็ได้คืออยากให้แบบซื้อของเท่าที่มันจำเป็นแล้วก็มันอะไรที่มันรอได้ก็รอไปก่อน
1: ค่ะเพราะไม่งั้นถ้าแล้วก็ต้องไปกู้เขาแต่ว่าการกู้มันมีวิธียังไงไหมคะคือกําลังจะบอกว่ากับดักทั้งหมดเนี่ยกู้ง่ายมีหน้ามีตาย
0: ค่ะ
1: ยังมีปัจจัยอะไรอื่นอีกไหมคะที่จะเป็นกับดักหนี้ของข้าราชการ
0: น่าจะเป็นในเรื่องของการต้องดูแลครอบครัวด้วยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นเรื่องครอบครัวแล้วค่ะคืออาจจะแบบบางคนเป็นเรื่องเหมือนแซนด์วิชเจเนเรชันอะค่ะต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแล
1: ล
0: ล
1: ู
0: ู
1: ก
0: ก
1: แบบ
0: ใช่เป็นเดอะแบกของบ้านคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนูรู้สึกว่าน่าเห็นใจแล้วด้วยแค่ตัวเงินเดือนนะคะมันไม่พอที่จะให้แบกอยู่แล้ว
1: อืม
0: ค่ะหนูคิดว่าสำหรับหนูนะปัจจัยหลักๆถ้ามาจากตัวอาชีพคิดว่าน่าจะประมาณนี้กับอีกกลุ่มที่มีเหมือนกันก็คือในเรื่องของการพนันในเรื่องของแบบบางทีเราเล่นพนันจนมันเหมือนมันเสียแล้วก็อยากจะเอาคืนสุดท้ายก็ไปกู้มาอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเรื่องพนันนะคะ
1: เพราะอาจจะคิดว่าการเป็นข้าราชการมันมีสิทธิ์เยอะแยะมากมายด้วยไหมคะ
0: ด้วยค่ะอันนี้หนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขาอาจจะไม่ได้สนใจวางแผนการเงินมาก
1: อืม
0: จะมีทั้งคนที่เป็นหนี้กับไม่ได้เป็นหนี้บางคนก็ไม่ได้เป็นหนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้วางแผนเผื่อเพราะว่ารู้สึกว่ามีสิทธิ์มีสวัสดิการรองรับอยู่แล้วแล้วก็บางทีลืมเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินด้วยค่ะ
1: อ๋
0: ไม่ได้
1: อ
0: มีเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่จากที่ถามมาบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหนี้แต่อยู่ๆมันมีเรื่องให้ต้องใช้เงิน

0: แล
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: มันไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้สุดท้ายก็ต้องไปกู้มันก็เลยเหมือนเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เริ่มต้นของวงจรหนี้แล้วพอบางทีพอไปกู้มาปุ๊บแล้วไม่ได้มีวิธีบริหารจัดการที่มันควรจะเป็นนะคะมันก็จะวนเหมือนงูกินหางค่ะแบบวนกู้วนไปเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มเป็นหลุมเป็นกับดักของการเป็นหนี้มาเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะเอ๊ะถามเป็นความรู้นิดนึงสิทธิ์ของข้าราชการคือมันก็สามารถหมดไปถ้าเกิดสมมติว่าข้าราชการเสียชีวิตอันนี้เป็นความรู้
0: ใช่ค
1: ที
0: ่ะ
1: น้องพูดถึงถูกต้องไหมคะอ๋อ
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าตัวข้าราชการเสียชีวิตนะคะทั้งทุกคนที่อาศัยสิทธิ์อยู่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วยนะคะถ้าไม่ได้มีคนอื่นเป็นข้าราชการอีก
1: บางคนไม่
0: ใช
1: คิ
0: ่
1: ดว่าเราอาจจะ
0: ใช่
1: เสีย
0: อันเน
1: ก
0: ี้
1: ่อ
0: ย
1: นครอบครัว
0: ใช่หลายคนก็ลืมเหมือนแบบไม่ทันเอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเสียชีวิตตอนที่พ่อแม่เราอายุเยอะแล้วลูกเราก็ยังเรียนไม่จบแล้วเขาจะยังไงต่ออันนี้ก็ไม่ได้วางแผนไว้เหมือนอาจจะลืมอะค่ะเหมือนบางทีเหมือนเขาอยู่ในความปลอดภัยแบบพอเป็นข้าราชการเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาค่อนข้างปลอดภัย
1: ค่ะ
0: เพราะมีสิทธิมีสวัสดิการมีเงินเดือนเกษียณไปมีบำนาญแต่บางทีความปลอดภัยนั้นอะมันอาจจะไม่ใช่ความปลอดภัยที่แท้จริงถ้าเกิดว่าวันนั้นที่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ตัวเองแบบคิดไว้หรือคาดการไว้เหมือนบางทีคิดว่าบำนาญมันพอแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่พออ
1: ืมใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เพราะว่าด้วยค่าครองชีพหรือว่าอายุขัยที่มันเปลี่ยนไปด้วย
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือบางคนเหมือนระหว่างทำงานนะคะก็เป็นหนี้ก็กู้มาอาจจะกู้ด้วยความจำเป็นหรือด้วยเหตุผลใดๆอันนี้ก็เหมือนแบบแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่ลืมวางแผนว่าควรใช้หนี้ให้หมดก่อนที่จะเกษียณก็เหมือนอากู้ไปเลยเวลาเกษียณไปแล้วก็ยังจะต้องแบ่งเงินบำนาญบางส่วนไปจ่ายหนี้อยู่ซึ่งเงินบำนาญอ่ะมันได้ไม่เท่าเงินเดือนมันได้น้อยกว่าเงินเดือนนะคะก็ทำให้เงินบำนาญไม่พอพอเงินบำนาญไม่พอก็อาจจะวนไปถึงการกู้เขาเรียกว่ากู้เงินบำเหน็จตกทอดนะคะก็คือกู้เงินที่จะทายาทจะได้ตอนที่ข้าราชการเสียชีวิตอะค่ะออกมาก่อ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: มันก็คือการเอาบำเหน็จตกทอดไปเป็นตัวค้ำประกันก็ไปกู้ออกมาอีกมันก็เลยวนลูปของการกู้ไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนบางทีเราไม่ได้คิดไกลไปถึงวันเกษียณนะคะคือบางคนเวลาหนูไปบรรยายนะเขาจะมองว่าเขาเพิ่งบรรจุอายุยังไม่ถึง30เกษียณยังอาจจะอีกไกลแต่พอเราฉายภาพเนี้ยให้เขาเห็นอะน้องๆรวมไปถึงพี่ๆที่มาฟังค่ะเขาจะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าบางทีมันต้องวางแผนแล้วก็แบบเรื่องการรักษาพยาบาลก็มีส่วนเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นอายุยืนขึ้นสวัสดิการรัฐที่มันมีอยู่ค่ะมันก็ไม่ได้ครอบคลุม100%ทุกอย่างอยู่แล้วมันมีบางส่วนที่ถ้าเป็นโรคที่มันร้ายแรงรุนแรงก็ต้องสำรองจ่ายเอง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: ใช
0: อี
1: ่
0: กเรื่องที่บางทีก็ลืมวางแผนไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ที่เหมือนแบบเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะในเรื่องของการปรับสิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี่ยค่ะคนก็จะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าแบบแล้วถ้าเขาปรับแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไง
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นเนาะว่าอาจจะมีการเอาระบบประกันภัยเอกชนเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสวัสดิการหลังเกษียณแต่ว่าอยากจะพาชวนคุยสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วถ้าบอกว่าข้าราชการนะวันนี้ก็ยังติดกับดักหนี้อยู่แบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะที่ตัวเราเองที่เป็นข้าราชการเป็นครูที่เขาบอกเป็นครูก็เป็นหนี้เยอะมากมายเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงในการที่เราจะต้องวางแผนการเงิน
0: ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะพอดีเมื่อกี้เหมือนสัญญาณมันหายไปนะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นี่แหละค่ะว่าเราจะอาจถ้าเราอยากจะบริหารหนี้แล้วกันหรือว่าเราจะจัดการวางแผนการเงินของเราเนี่ยค่ะมีข้อแนะนําสําหรับข้าราชการยังไงบ้างคะหรือว่าเป็นประสบการณ์ของผู้พันหนูก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มทํายังไงบ้าง
0: หนูขอแยกเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้ไปแล้วกับกลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้ได้ไหมคะ
1: ค่ะได้
0: ถ้า
1: เลยค่ะ
0: กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้ก่อนแล้วกันกลุ่มนี้จะค่อนข้างง่ายคือ แค่อยากให้มีสติมากขึ้นหน่อยเวลาที่เราจะใช้เงินไปกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะคือแค่คิดก่อนนะว่ามันจำเป็นจริงไหมหรือว่ามันแค่แบบมันอยากมีอยากได้เฉยๆนะคะก็อันเนี้ยค่อนข้างง่ายแล้วก็แค่อยากให้วางแผนเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินก่อนตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสเต็ปถัดไปหนูคิดว่าถ้าเขาเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้เขาจะเริ่มไปหาความรู้เพิ่มขึ้นเองว่าเราจะต้องเอาเงินไปทำอะไรต่อแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นหนี้ไปแล้วอะค่ะหนูแค่อยากให้เขารวบรวมหนี้ที่มีอยู่เขียนออกมาทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เป็นหนี้อะไรอยู่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จ่ายงวดละเท่าไหร่แล้วก็จะต้องจ่ายอีกกี่งวดเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะที่พอเป็นหนี้แล้วก็คือเหมือนถึงดิวก็จ่ายถึงดิวก็จ่ายแล้วสุดท้ายคือมันไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดว่าเราเป็นหนี้อะไรอยู่แล้วคือเอาจริงๆอ่ะพอมันเป็นหนี้อ่ะค่ะเราสามารถที่จะวางแผนได้เลยว่าอันไหนดอกสูงอันไหนดอกต่ำเราควรที่จะไปโปะตัวที่ดอกสูงก่อนแล้วเราจะเอาเงินจากตรงไหนมันก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วคือแค่เขียนออกมาว่ามีหนี้อะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่แล้วจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่พอมันรวบรวมมาตรงนี้ค่ะมันจะมีสเต็ปของการที่เขาจะเริ่มคิดต่อแล้วเฮ้ยตรงนี้ดอกเบี้ยมันสูงมากเลยนะต้องรีบปิดก่อนแต่ที่หลายๆคนอ่ะบางทีคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าหนี้เขาอ่ะดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนี้น่ากลัวเขาไม่เคยรู้เลยว่าหนี้ที่เขามีดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเขาก็ถึงดีลก็จ่ายถึงดีลก็จ่ายพอไม่มีจ่ายก็ไปกู้ตรงที่ใหม่มาปิดตรงที่เก่าเหมือนวนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะไม่จบไม่สิ้นหนูก็เลยอยากแนะนำว่าให้ตั้งสติก่อนแล้วก็รวบรวมหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนแล้วก็ดูว่าอันไหนดอกสูงที่สุดโดยเฉพาะหนี้นอกระบบอันนี้หนูอยากให้รีบคุยรีบเคลียร์คือบางทีอ่ะถ้าเราไปคุยกับเขาตรงๆอ่ะค่ะด้วยเหตุผลความจำเป็นบางทีบางครั้งเขาก็ฟังเรานะคะเพียงแค่ว่าเราอย่าไปหนีเขานะคะอันนี้หนี้นอกระบบเนาะส่วนหนี้ในระบบหนูคิดว่ามันคุยได้อยู่แล้วมันมีวิธีการจัดการที่เหมือนเป็นไปตามสเต็ปขั้นตอนของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรวมหนี้การรีไฟแนนซ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแค่อยากให้เขียนออกมาก่อนสิ่งที่เขาทำได้วันนี้เลยค่ะหนูคิดว่าคือการรวมมาก่อนว่ามีหนี้เจ้าไหนอยู่แล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหามันจริงๆไหมเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้ถ้าเขาตั้งใจจริงๆอะค่ะความรู้มันมีอยู่แล้วทั้งในโซเชียลหรือแม้แต่สถาบันต่างๆของรัฐทั้งแบงก์ชาติเองเขาก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะคะหรือถ้าไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะค่ะจริงๆทักมาทางเพจหนูก็ได้ถ้าส่วนไหนที่หนูช่วยได้ก็ยินดีจะช่วยแต่แค่ว่าเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในส่วนหนึ่งก่อนอย่างน้อยก็คือไปรวบรวมมาก่อนว่าเป็นหนี้อะไรอยู่บ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ทำนะคะทั้งคนที่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้คือรวบรวมตัวรายได้ค่าใช้จ่ายของเราอะค่ะว่าต่อเดือนเนี่ยรายได้ค่อนข้างจะรู้แต่ค่าใช้จ่ายหลายคนไม่เคยรู้เลยว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องไหนประมาณเท่าไหร่บ้างอันนี้มันเป็นจุดที่มันสามารถดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่หนูมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรามองเห็นเรื่องเงินของเขาอะค่ะชัดเจนขึ้น
1: ใช่เพราะยุคนี้นี่แบบจ่ายออกไวมากๆ
0: ใช่จ่ายง่ายด้วยค่ะ
1: เพราะว่าน้องเองอะอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันคือพอแบบลองมาจดรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรจ่ายอะไรที่มันออกไปซึ่งมันน่าตกใจมากนะบางรายจ่ายที่มันออกไปคือสำหรับนกอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการกินเยอะมากๆคือแบบโอ้โหจะกินเยอะอะไรขนาดนี้นะมันจะเห็นภาพค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราแค่เอ๊ะกับตัวเองหนูว่าก็สำเร็จระดับนึงแล้วนะแล้วเราก็จะเริ่มพอเริ่มจดเราจะเริ่มมีคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะเดือนนี้ช้อปปิ้งไปเท่าไหร่แล้วเดือนนี้กินอาหารพิเศษไปกี่มื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะอ๋อ
0: ใช่
1: ทีนี้พอจัดการหนี้ได้แล้วหรือว่าเราแบบพอจะเอ๊ะกับค่าใช้จ่ายของเราได้แล้วเนี่ยค่ะขั้นต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะวางแผนการเงินหรือว่าเราอยากจะเอาไปลงทุนสำหรับข้าราชการเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงคะผู้พัน
0: ต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก่อน
1: ฉุกเฉินนี่จะต้องมีเดือน
0: ใช่ค่ะอย่างน้อยหนูขอแค่สัก3 เดือนก่อนก็ได้ค่ะในฐานะข้าราชการเนาะมันค่อนข้างมั่นคง ก็ขอเป็นเหมือน3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเมื่อกี้ถ้าไปจดรายรับรายจ่ายเราก็จะรู้แล้วว่าต่อเดือนเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็คือเอารายจ่ายคูณ3ไปค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องว่าแบบเก็บทั้งก้อนทีเดียวนะค่อยๆทยอยไปส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าตัวข้าราชการส่วนที่เป็นสมาชิกกบข.หนูก็ยังอยากให้เริ่มศึกษาจากกบข.ก่อน
1: หลายคนทีนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางคนบอกว่ากบข.นี่แหละตัวดี
0: ดียังไงอันนี้ต้องถามจากคนนอกที่ได้ยินมาว่าดีนี่คือดียังไงคะ
1: ตัวร้ายก็มีอันนี้อยากจะให้ผู้พันหนูช่วยอธิบายหรือว่าช่วยขยายความนิดนึงว่ากบข.เนี่ยค่ะข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยยังไงบ้างเพราะบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปเหมือนกัน
0: ได้ค่ะจริงๆกบข.เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทำให้เราตื่นตัวเรื่องการจัดการเงินของตัวเองมากขึ้นนะคะหนูมองแบบนั้นหนูมาในยุคที่มีกบข.อยู่แล้วกบข.เริ่มมีมาเดือนมีนา2540ซึ่งมันเป็นจุดสิ่งที่หนูบอกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เราตื่นตัวก็คือหนูอยากชวนทุกคนคิดว่าเมื่อก่อนมันไม่มีกบข.แล้วพอปี40เกิดวิกฤตขึ้นมีกบข.ขึ้นมาทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าในอนาคตอะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหนูก็เลยแค่อยากชวนทุกคนเนาะแบบหันมาใส่ใจเรื่องชีวิตตัวเองเรื่องการเงินตัวเองมากขึ้นนะคะพอกลับมาที่ตัวกบข.เองอะค่ะจริงๆเขาไม่ใช่ตัวร้ายขนาดนั้นนะคะหนูมองว่ากบข.เป็นตัวช่วยด้วยซ้ำเพราะว่ามีพี่ข้าราชการที่มาบอกหนูว่าถ้าไม่มีกบข.พี่ไม่มีเงินเก็บได้เยอะขนาดนี้นะในวันที่พี่เกษียณเพราะว่ากบข.ค่ะเขาจะมีเงินของรัฐนะคะสมทบให้ 3% ของเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็มีเงินสะสมของตัวข้าราชการเองค่ะภาคบังคับคือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือนเขาอาจจะมองว่าเป็นตัวร้ายตรงที่มันบังคับ 3% เนี่ยแหละค่ะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะสำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูมองว่ากบข.ไม่ได้เป็นตัวร้ายเพราะว่าอย่างน้อยค่ะมันเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีเงินอีกก้อนในวันที่เราเกษียณคือเรายังสามารถเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญและเรายังมีอีกก้อนที่มาจากกบข.คือมันแยกกันคนละส่วนซึ่งเงินกบข.มันก็ไม่ใช่เงินที่มันนอนอยู่นิ่งๆอะค่ะคือเขาก็ออกมาตอบโจทย์แหละว่าพอช่วงหลังวิกฤต40นะคะดอกเบี้ยเงินฝากมันลดลงพอดอกเบี้ยเงินฝากลดลงมันก็ต้องไปหาการลงทุนที่มันให้ผลตอบแทนมากขึ้นกบข.เองเขาก็ค่อยๆเพิ่มแผนการลงทุนให้สมาชิกอะค่ะเลือกมาเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้แผนลงทุนกบข.มี10กว่าแผนนะคะหนูจำตัวเลขไม่ได้น่าจะ13ถ้าผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเกิน10แผนแน่นอนซึ่งแต่ละแผนมันก็จะมีการลงทุนที่แตกต่างกันไปคนที่มองว่ากบข.เป็นตัวร้ายอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องการลงทุนแล้วก็อาจจะไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจมันก็เลยรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากหักเงินไปแล้วก็ต้องเอาไปลงทุนแล้วก็มีแผนอีกต้องเหมือนแบบทำให้ต้องมานั่งเลือกแผนอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูมองว่าถ้าจะเริ่มเรื่องการลงทุนอยากให้เริ่มที่กบข.แล้วก็จริงๆแผนกบข.เขาก็มีแผนที่ออกแบบมาทั้งสำหรับคนที่ไม่ได้อยากติดตามตลาดตลอดอยากแบบเลือกไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้อย่างเช่นแผนสมดุลตามอายุอย่างเงี้ยค่ะมันจะปรับสัดส่วนให้อายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยหรือมีแผนสำหรับคนที่เฮ้ยเข้าใจการลงทุนอยากให้เงินของตัวเองเติบโตก็สามารถที่จะ DIY ผสมแผนได้ทั้งทองคำหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศอสังหาเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะหนูก็เลยคิดว่ากบข.ไม่ใช่ตัวร้ายแต่จะเป็นตัวที่จะเริ่มให้ข้าราชการแบบพวกเราอะค่ะหันมาสนใจเรื่องเงินตัวเองมากขึ้น อย่างน้อยแค่ลองไปตามดูว่าเงิน 3% ของเราเงิน 3% ของรัฐอะค่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันทำอะไรอยู่มันคำว่าทำอะไรอยู่คือมันถูกไปลงทุนอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนก็คือกลับไปดูแผนกบข.แล้วก็ถ้าตั้งใจเลือกแผนสักนิดนึงอะค่ะลองให้เวลากับมันใส่ใจมันนิดนึงจะรู้เลยว่าจริงๆผลการดำเนินงานของกบข.ค่อนข้างดีนะคะอันนี้พูดในฐานะสมาชิกคนหนึ่งค่ะ
1: โอ้ถ้าแผนการลงทุนให้เลือกเยอะขนาดนี้อาจจะมากกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพข
0: ม
1: อง
0: ากกว่า
1: หลาย
0: ค
1: บ
0: ่
1: ระ ิษัทเอกชนใช่
0: ใช่มากกว่าจริงๆแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขายังอิจฉาเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมแบบกบข.มีแผนให้เลือกเยอะมาก
1: นี่ก็อิจฉาแล้วเหมือนกันนะครับฟังแบบนี้
0: ใช่ใช่แล้วก็มีออมเพิ่มได้ด้วยนะคะกบข.ถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากต้องไปลงทุนศึกษาเรื่องการลงทุนเองข้างนอกแล้วก็คิดว่าเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินเกษียณแน่ๆค่ะก็ออมเพิ่มกบข.ได้ตอนนี้ออมเพิ่มได้สูงสุดคือ27%รวมกับบังคับอีก3%ก็เป็น30%
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ออมเพิ่มได้ด้วยแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งที่มีเพิ่มให้ก็เลยคิดว่ากบข.ไม่น่าจะเป็นตัวร้ายค่ะ
1: จริงเพราะว่ามันก็เหมือน IMF ที่ก็ใช่ไหมคะที่ถอนออกได้ตอนเกษียณอย่างนี้ไหมคล้
0: ใช
1: าย
0: ่ค่ะใช่กบข.ก็จะออกได้ตอนเกษียณหรือตอนที่ลาออกจากราชการใช่แล้วก็จริงๆกบข.มีช้อยให้เลือกต่อด้วยว่าจะฝากกบข.ลงทุนต่อให้ไหมก็คือเขาเป็นบริการออมต่อค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็ใช่ก็ถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ performance ของกบข.เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเขาไม่อยากต้องไปศึกษากองทุนข้างนอกและเขาปล่อยให้เงินมันเติบโตต่อไปเรื่อยๆก็ทิ้งเงินไว้ที่กบข.ได้เลยจะทยอยรับก็ได้หลังเกษียณนะคะเลือกรับเป็นก้อนทยอยรับได้ฝากไว้ทั้งก้อนได้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างมีทางเลือกให้เยอะอยู่นะคะ
1: ค่ะก็ต้องอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนอกจากกบข.มีอันไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะในเรื่องของการที่จะลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่เรามีเงินสำรองเลี้ยงชีพไปละ3 เดือน3 เท่าของรายได้
0: ค่ะก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เฉพาะสำหรับกลุ่มข้าราชการก็จะหนีไม่พ้นสหกรณ์อันนี้หนูขอพูดในพาร์ทที่เป็นเฉพาะของข้าราชการก่อนนะคะก็จะเป็นสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์มันก็เป็นได้ทั้งตัวดีกับตัวร้ายเหมือนกันถ้าเราใช้มันให้ถูกอะค่ะสหกรณ์เขาจ่ายปันผลส่วนใหญ่เฉลี่ยเท่าที่หนูแบบสอบถามข้อมูลมานะคะทุกครั้งที่ไปบรรยายก็จะแอบถามว่าสหกรณ์ที่นี่จ่ายปันผลเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ5-6%ต่อปีนะคะใช่หนูว่าเหมือนซื้อหุ้นปันผลตัวหนึ่งได้เลยเพียงแค่ว่าตัวปันผลของสหกรณ์ค่ะเขาก็จะจ่ายมาไม่เหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นที่หักจากสมาชิกแต่ละคนไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ข้าราชการหลายๆคนเขาเลือกเก็บเงินตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเงินฝากสหกรณ์แบบต่างๆที่ดอกเบี้ยเงินฝากอะค่ะจะสูงกว่าสถาบันการเงินข้างนอกเพราะว่ามันฝากได้เฉพาะสมาชิกแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเพดานการฝากทั้งตัวหุ้นเองทั้งตัวเงินฝากอะค่ะก็จะมีเพดานของแต่ละสหกรณ์ใช่แต่ถ้าถัดออกมาจากสหกรณ์มันก็ต้องออกมาข้างนอกและก็จะเป็นในภาพของกองทุนรวมการเรื่องทองคำเรื่องการลงทุนข้างนอกแล้วค่ะ
1: ทีนี้
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้จุดหนึ่งที่ผู้พันพูดว่าก็เป็นทั้งตัวดีตัวร้ายเหมือนกันทีนี้สหกรณ์เป็นตัวช่วยเราเหมือนกันตัวช่วยจะกลายเป็นตัวร้ายทางการเงินข้าราชการยังไงคะสำหรับสหกรณ
0: ์กู้ค่ะ
1: การ
0: ก
1: ู้
0: ค
1: ือ
0: การ ค้ำประกัน
1: ค้ำกันไปค้ำกันมานี่ก็เคยได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะค้ำกันไปค้ำกันมาคือมันเหมือนเป็นจิตวิทยาเนาะพออีกคนกู้เราไปค้ำให้เขาอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเบี้ยวหนี้ล่ะเราทำไงในเมื่อเราไม่กู้เลยก็จะเริ่มกู้ไขว้กันพอไขว้กันปุ๊บอะค่ะบางทีเรากู้โดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินไปทำอะไรสุดท้ายมันก็หมดไปอะค่ะมันก็จะหมดไปกับไลฟ์สไตล์หมดไปกับของที่มันอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้วางแผนในการกู้ให้ดีแต่กลับกันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาคิดดีแล้วเขาหาข้อมูลมาดีมากยกตัวอย่างนะคะอันนี้ไม่ได้ชี้นำอะไรเนาะยกตัวอย่างเพราะว่ามีเคสที่เป็นผู้ติดตามเพจก็คือกู้เงินไปซื้อบ้านปล่อยเช่าเขาก็จะได้มีแพสซีฟอินคัมจากค่าเช่าบ้านแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเงินค่าเช่าไปผ่อนยอดหนี้แล้วเขาก็จะได้ทรัพย์สินเป็นบ้าน
1: อ
0: ันเนี้ยเขาใช้ข้อดีของการเป็นข้าราชการในการที่มีสิทธิพิเศษในการกู้ด้วยความมั่นคงของ

0: อาชีพอะค่ะก็จะกู้
1: ค่
0: ง
1: ะ
0: ่ายเพราะฉะนั้นเขาก็พอบ้านหลังแรกหลุดปิดได้เขาก็จะไปหลังถัดไปก็ขยับไปเรื่อยๆอันนี้หนูว่าเป็นตัวดีแต่ถ้าตัวลายก็คือกู้แล้วก็ไปกินไปใช้แล้วคือมันยังมีคนที่มีทัศนคติต่อการกู้ที่เหมือนแบบพอกู้เงินได้แล้วเอาไปฉลองอะค่ะอันนี้หนูแบบ
1: น่า
0: หน
1: ก
0: ู
1: ลั
0: เ
1: ว
0: ลยร
1: เน
0: ู้
1: าะ
0: สึก
1: น่
0: ว
1: า
0: ่าก
1: ั
0: หน
1: ง
0: ู
1: ว
0: จะ
1: ล
0: ยั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: หยุดทำเพจนี้ไม่ได้ในเมื่อแบบเฮ้ยการกู้คือเราเป็นหนี้แล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยมันไม่ใช่ว่าพอกู้มากู้ผ่านปุ๊บเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนฉลองที่เป็นหนี้มันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเป็น mindset การเงินที่หนูว่ามันกลับหัวอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ควรระวังในเรื่องสหกรณ์กับเรื่องคำเนี่ยแหละค่ะพยายาม
1: ถ้าเพ
0: ใ
1: ื
0: ช
1: ่อน
0: ่
1: มาบอกว่าขอให้ขอค้ำหน่อยต้องปฏิเสธเลยนะคะต้องมีเหตุผล
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: การที่จะปฏิเสธด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกรงใจเพื่อน
0: หลายคนเกรงใจเพื่อนกับเกรงใจหัวหน้าเกรงใจรุ่นพี่ยิ่งพอเป็นระบบราชการนะคะมันเป็นเหมือนระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมาก่อนเนาะหรืออย่างถ้าทางทหารเองเนี่ยด้วยชั้นยศอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ค้ำเขาจะมีผลอะไรกับหน้าที่การงานไหมมันก็เลยอาจจะมีอีกแบบเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการที่ค้ำมันค้ำกันไปค้ำกันมาอ่ะฉันค้ำให้เธอฉันก็กู้บ้างแล้วกันมันแล้วมันก็วนเป็นหนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ถ้ามองหนูเองอะค่ะเอาจริงๆนะหนูรับราชการมาก็ร่วม10 ปีแล้วนะคะหนูไม่เคยค้ำประกันให้ใครเลยนะคะคืออาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคนที่เดือดร้อนมันต้องเป็นเราและคนในครอบครัวค่ะหนูยอมที่จะตัดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนั้นเลยดีกว่าก็
1: ค่ะ
0: บอกไปตรงๆเลยค่ะว่าไม่สะดวกจริงๆในการที่จะค้ำประกันหรืออันนี้เป็นอีกเหตุผลที่หนูบอกทุกครั้งที่ไปบรรยายก็คืออาจจะผิดศีลไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอะค่ะก็บอกเขาไปว่าเราค้ำเต็มแล้วเพราะว่าการค้ำมันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าค้ำได้ไม่เกินกี่คน
1: ค่ะ
0: ก็โกหกไปหรือต่อให้เขาจะรู้ว่าเราโกหกก็ไม่เป็นไรหรือจะบอกไปตรงๆก็ได้ว่าไม่สะดวกคือแค่อยากให้ทุกคนอะคิดว่ามันเป็นเงินมันเหมือนมันเป็นเงินของเราเหมือนกันนะคะการที่เราไปค้ำให้เขาสุดท้ายถ้าเขาหนีหนี้ไปเราก็ต้องใช้หนี้อยู่ดีเขาก็ไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นพี่เป็นน้องกับเราอยู่ดีเขาก็เลิกคบเราอยู่ดีสู้แบบให้เขาเลิกคบเราไปตั้งแต่วันที่เราปฏิเสธเขาเลยดีกว่า
1: ดีค่ะได้ค่ะสุดท้ายพวกพันหนูอยากคุยต่อมากเลยเนาะแต่เวลามันก็มีจํากัด
0: เพ
1: เหล
0: ล
1: ื
0: ิ
1: อเก
0: น
1: ิน
0: ใช่ไหมห
1: ส
0: นู
1: ุด
0: พู
1: ส
0: ด
1: า
0: เยอะ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: าก
1: ่
0: เลย
1: พอเราคุยเรื่องการเงินมันจะสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องถ้าเรามองว่ามันสนุกมันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งกันเนาะ
0: ค่ะ
1: นะโอเคสุดท้ายมันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการเอาระบบประกันเอกชนเข้ามาเป็นทางเลือกในการดูแลสวัสดิการให
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: กับข้าราชการอันนี้ผู้พันหนูมองยังไงคะ
0: หนูมองว่าถ้าในประเทศไทยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในการที่จะเอาระบบประกันเข้ามาค่ะถ้าจะเริ่มต้นอันนี้ในมุมมองส่วนตัวหนูนะคะหนูมองว่าอาจจะเป็นไฮบริดก่อนก็คือมีฐานที่เป็นของข้าราชการให้แล้วพื้นฐานนะคะส่วนหนึ่งแล้วใครที่อยากจะซื้อประกันเพิ่มก็ซื้อได้โดยอาจจะเป็นประกันกลุ่มเฉพาะอาชีพข้าราชการก็ได้ค่ะที่อาจจะเบี้ยไม่ได้แพงมากที่ตอบโจทย์กับเงินเดือนข้าราชการสามารถซื้อไหวเพื่อที่จะเอาไว้ว่าถ้ากลุ่มไหนอยากจะมีความคุ้มครองเพิ่มก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าพื้นฐานเพียงพอแล้วก็ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะค่ะก็เลยมองว่าถ้าไฮบริดอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนง่ายกว่าการที่จะเปลี่ยนทั้งระบบแล้วก็ไปเป็นประกันเอกชนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่างบประมาณข้าราชการมันเพิ่มขึ้นเขา
0: ใช
1: ก็เ
0: ่
1: ลยมองว่าเอ๊ะอยากจะเอาระบบประกันเอกชนเข้ามาอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะผู้พัน
0: ใช่ค่ะก็จริงๆหนูก็เห็นอนาคตเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอด้วยใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ ของเรามันเป็นสังคมสูงอายุไปแล้วค่ะแล้วสุดท้ายคนทำงานก็ต้องลดน้อยลงเด็กเกิดใหม่น้อยลงรัฐก็เป็นหนี้มากขึ้นก็เข้าใจค่ะว่าแล้วสุดท้ายเงินที่ดูแลตัวระบบราชการเองค่ะมันจะมาจากไหนก็คิดว่าอาจจะคล้ายๆกบข.เลยค่ะก็คือรัฐช่วยส่วนหนึ่งเราด้วยส่วนหนึ่งเติมกันเข้าไปแต่กบข.มันเป็นพาร์ทลงทุนเพื่อเกษียณแต่อันนี้ก็อาจจะปรับมาเป็นพาร์ทสวัสดิการก็คืออ่ะของรัฐมีส่วนหนึ่งแล้วก็ของเราก็เติมไปส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะพอช่วยกันได้แต่อาจจะต้องฝากดูเรื่องฐานเงินเดือนด้วยโดยเฉพาะแบบข้าราชการที่เป็นชั้นผู้น้อยจริงๆอะค่ะเงินเดือนเขาสู้กับค่าของชีพก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้พันหนูมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันมุมมองแล้วก็วิธีการวางแผนแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมสนใจเรื่องของการวางแผนการเงินก็ไปติดตามเพจข้าราชการลงทุนได้เหมือนกันนะคะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้พันมากๆค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินมันก็บางทีมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับแค่รายได้หรือว่าอาชีพแค่อย่างเดียวนะคะบางทีเราก็ต้องมองไปถึงว่าถ้าจะลงทุนอยากจะมั่นคงมั่งคั่งเราต้องมีเป้าหมายมีวินัยมีความรู้แล้วก็วางแผนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะคะเราก็ต้องมองกลับมาที่เรื่องของการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินของเรานะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการออมเพื่อวัยเกษียณของคนทำงานที่กำลังได้รับการปรับปรุงอยู่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะ40บวก50บวกนะคะคนที่กำลังจะเกษียณ Thinking Radio ก็อยากจะชวนมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะเป็นเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create เล่าภาพด้วย AI นะคะใช้เพียงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเครื่องเดียวสิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะคะตัดคลิปเก๋ๆเอาไว้โพสต์เอาไว้ส่งต่อลูกหลานหรือเพื่อนๆก็ได้นะคะฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะเรียนรู้กับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุนะคะมานานเกือบ30ปีมีสตาฟดูแลนับ10คนเลยนะคะคอยประกบแบบจับมือทำวันจัดงานนะคะ1สิงหาคมที่โรงแรมดีเอมเมอรัลรัชดาค่ะราคาพิเศษค่ะเพียง 3,900 บาทต่อท่านได้คู่มือไป1ชุดนะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มด้วยมีอาหารว่าง2เบรกมีบุฟเฟ่มื้อกลางวันนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง30ที่นั่งเท่านั้นนะคะสามารถสมัครได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
3: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ย
9: ไม่ใช่ตานี
7: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบ

0: จยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆEconbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกำมลชนกทีฆกุล
2: กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อในเบรกที่2นะคะเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะใช้โอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์สำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะอยากจะขายของออนไลน์แล้วตัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าจะจับมือทำเลยในงาน AI for Life ปี3นะคะตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะสอนใช้ AI ในการที่จะคิดคำคมแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเอาเองนะคะสอนถ่ายภาพแต่งรูปสินค้าให้สวยน่าซื้อด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวมีเคล็ดลับเอากลับไปที่บ้านนะคะไปกับคู่มือนะคะแล้วก็เปิดใช้ได้24ชั่วโมงเลยดูแลทั่วถึงนะคะได้เรียนรู้กับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟก็จะประกบเลยนะคะจับมือทำถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ให้กลับบ้านนะคะเราปักหมุดเจอกันนะคะวันที่2สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะราคาเพียง 4,500 บาทนะคะเรียนเต็มวันมีอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมให้นะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดนะคะอดอัพสกิลหารายได้สมัครได้ที่ LINE @thinking radio นะคะทีนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวในด้านของประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทางครม.มีการเห็นชอบเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์นะคะมีเป้าหมายที่จะยกระดับนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้ประกันตนนะคะซึ่งฝั่งของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านนะคะตั้งแต่กลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนที่เดิมเนี่ยจะได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเปลี่ยนเป็นจะได้รับบำเหน็จชราภาพจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปส่วนคนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะจากเดิมเนี่ยคิด อัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนนะคะโดยปัดเสร็จเดือนทิ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงนะคะในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนทำให้ไม่มีการตัดเขาเรียกการตัดเศษเดือนนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันสอดคล้องกับระยะเวลาที่ส่งเงินจริงมากที่สุดซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการส่งร่างกฎกระทรวงเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ให้กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณานะคะแล้วก็ดำเนินการที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเพื่อที่จะให้มีผลบังคับเมื่อพ้นระยะเวลา180วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไปนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 8-10 เดือนถึงจะเสร็จนะคะโดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาระบบนะคะเพื่อให้มันรองรับกับการคำนวณรูปแบบใหม่นะคะคือไม่จำเป็นต้องเข้าครม.อีกครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับวัยเกษียณนะคะก็มีการปรับปรุงสูตรแคร์ต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของประกันสังคมเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้จริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งณเวลานี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางประกันสังคมประกาศขยายระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งขยายระยะเวลาเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรณีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่ง

มีสิทธิ์สองสถานะก็คือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนออกไปคือเดิมเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ก็คือจะหมดเขตลงทะเบียนนะคะแต่ว่าเขาก็ขยายออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยขยายออกไปนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมีขึ้นวันที่27กันยายนนะคะจะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเนี่ยไปทำหน้าที่ในเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมบทบาทเนี่ยก็จะต้องร่วมกำหนดนโยบายนะคะเป็นการเสนอแนวทางบริหารจัดการต่างๆกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนนะคะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยณวันที่13กรกฎาคมเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะคะ 972,609 รายเป็นทั้งฝั่งของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ฝั่งของนายจ้างผู้ประกันตนก็ประมาณ 960,000 นะคะนายจ้างก็ 9,000 กว่ารายคือถ้าไปดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกันตนเนี่ยมีแค่ประมาณ 4% เท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็เลยต้องขยายเวลาออกไปอีก5วันนะคะทีนี้เนี่ยโอกาสทำไมเราถึงจะต้องไปใช้สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกตัวแทนเข้าไปกำหนดทิศทางใดๆสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกำกับการบริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีสินทรัพย์รวมๆแล้วอยู่ที่ 2.85 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนประกันสังคมเนี่ยที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องของการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในหลายปีที่ผ่านมานะคะมันยังอยู่ต่ำกว่า 5% ต่อปีซึ่งมันถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับกองทุนขนาดใหญ่และโอกาสการลงทุนในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้แหละคือโอกาสที่เราจะได้ไปร่วมกันนะคะกำหนดทิศทางต่างๆนี่ยังไม่รวมความท้าทายเรื่องสังคมสูงวัยตลาดแรงงานต่างๆที่มันเปลี่ยนไปแรงงานเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นแต่ว่าระบบประกันสังคมไทยเรายังออกแบบเป็นบนสมมติฐานของแรงงานประจำอยู่อันนี้เป็นปมต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจความปัญหาความเสี่ยงหรือความท้าทายของกองทุนประกันสังคมนะคะมีเนื้อหามีข้อมูลงานวิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆใน TDRI นะคะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านนะคะลงทะเบียนไปเพื่อที่เราจะได้ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องติดตามกันดูเพราะว่าทางฝั่งของกระทรวงพลังงานนะคะเตรียมที่จะประชุมกพช.นะคะจะพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่นะคะเป็นวาระที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยจะเสนอต่อที่ประชุมก็คือปรับโครงสร้างประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่นะคะจะมีการเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากปัจจุบันที่มีอยู่8ประเภทขึ้นเป็น10ประเภทเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจแล้วก็ยุคเปลี่ยนผ่านนะคะจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ15กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญของการปรับโครงสร้างเนี่ยคือกำหนดให้กลุ่ม data center แล้วก็ระบบประมวลผล AI เนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ขยายตัวมากๆเลยในไทยนะคะแยกออกมาเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9จากเดิมเนี่ยเขาเอาไปรวมอยู่ในกลุ่มกิจการขนาดใหญ่สาเหตุที่ว่าต้องแยกเนี่ยนะคะเพราะว่า data center เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีพฤติกรรมที่การใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เยอะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อจะต้องไปหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ที่มันใหญ่แล้วก็เรื่องของระบบความเย็นมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่สูงก็จะทำให้ประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวก็คือ LNG เนี่ยนะคะที่ราคาสูงเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลุ่มต่างๆสำหรับประเภทที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือประเภทที่10นะคะคือกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะก็คือไฟส่องสว่างตามท้องถนนเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมาก็จัดเก็บในลักษณะค่าไฟแฝงนะที่มันปนอยู่กับ

0: ่าไฟของประชาชนเนี่ยนะคะมาเป็นเวลานานเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามูลค่าค่าไฟสาธารณะสูงประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 2% ถึง 2.5% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายนะคะเขาก็เลยมีการแบบอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเนาะแบกภาระโครงสร้างไฟฐานเนี่ยคิดอยู่ที่คิดเป็นประมาณ10 ถึง 15สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งการแยกประเภทที่10ออกมาอย่างชัดเจนในครั้งนี้เนี่ยมันจะดึงส่วนนี้เนี่ยนะคะจากบินค่าไฟของประชาชนเนี่ยซึ่งมันจะส่งผลให้ค่าไฟฐานที่จัดเก็บจากครัวเรือนเนี่ยปรับลงทันทีอย่างเป็นรูปธรรมมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันก็เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเนาะการไฟฟ้าเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆนะคะซึ่งทั่วโลกเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าผลการพิจารณาของกพช.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าทั้งเอกชนธุรกิจเขาก็จับตาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันรวมถึงพวกเราในฐานะประชาชนเนี่ยก็จับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ก็อีกวันบิดปังทองต้องคิดหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกำมลชนกทีฆกุล
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำคุณวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟรตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชุมภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินหม่องเซเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาตั้งแต่ปี2503และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความ

0: Service at på sommertræk om Katten Hartjold.
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
12: ้ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพัฒน์ดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ทีมงานอยู่กันพร้อมนะครับรับเวทีความคิดแต่วันอังคารที่14กรกฎาคมนี้นะครับช่วงนี้คงไม่มีหลายเรื่องเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องของเหตุเพลิงลุกไหม้นะเรียกว่าเขาเรียกโรงเบียร์อย่างเงี้ยคือร้านเหล้านะฮะที่ลาดพร้าวนะครับก็แน่นอนฮะความเสียหายสูญเสียทั้งชีวิตทั้งบาดเจ็บทั้งผู้ที่ยังตามหาไม่ได้ว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นลักษณะเดียวกันของความสูญเสียวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ซ้ำซ้อนกับที่เกิดมาแล้วก็เรื่องนี้หลายคนผมก็ถอดบทเรียนรอบนี้ถึงเวลาที่จะเอาบทเรียนให้เป็นการปฏิบัติการได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านดร.ปริญญาเทวานุเมกุลอยู่กับเราครับสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับ
15: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับ
14: ครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะจันนะเราเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ความสูญเสียมันยิ่งใหญ่เกินนะครับ
15: เนี่ยก็ปี252นี่67ศพนะครับแล้วก็
14: 67
15: ปีเร็วๆนี่เองนะครับปี65
14: ครับ
15: นะครับ26ศพคราวนี้27นะครับนับเป็นตอน
14: วันที่27นะฮะ
15: เมื่อคืนวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา
14: ครับ
15: ก็สังเกตผมนะครับซันดิก้าผับนี่ก็ดูจะทำให้ซาไปตั้ง13ปีนะ
14: 13ปีนั้น
15: ตอนเกิดซัน
14: ดิก้าผับ66นะฮะครับ
15: ครับจากปี52เนี่ยซันดิก้าผับมาเป็นมอนเทนบีเนี่ยปี65ห่างไป13ปีคราวนี้4ปีเกิดอีกทีนึง
14: ครับ
15: ตัวเลขก็27ศพก็มากกว่ามอนเทนบี
14: 27แล้ววันนี้ทำท่าจะเพิ่มขึ้นหน่อย
15: มันไม่ควรใช่ครับก็ไม่ควรจะเกิดอีกคำถามคือแล้วมันทำไมถึงเกิดอีก
14: แล้วก็รูปแบบก็เหมือนเดิมนะครับ
15: คือฟังทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเขตจตุจักรนะครับเขาชี้แจงเนี่ยก็มีสองประเด็นนะครับที่ผมอยากจะคิดว่าถ้าพูดถ้าเรื่องนี้ไม่พูดให้ตรงจุดเนี่ยมันจะจบด้วยการที่เจ้าของก็รับผิดชอบทางกฎหมายแล้วโดนอาญาใช่ไหมครับการที่ประตูหนีไฟมันล็อกเนี่ยคือต้องเข้าใจที่มันเกิดซ้ำเนี่ยคือเพลิงไหม้ไม่ควรจะเกิด
14: ครับ
15: โดยเฉพาะยิ่งในร้านเหล้าที่มันมีคนอัดกันแน่นนะครับที่ไม่คนที่ตายเยอะเนี่ยเพราะอะไรครับก็เพราะประตูหนีไฟมันล็อก
14: ครับ
15: นะครับเหมือนกันหมดครับคือประตูหนีไฟมีไว้มีแล้วไม่ได้ใช้มีทางเข้าทางเดียวคือเหมือนกับว่ากันคนไม่จ่ายตังค
14: ์
15: อ
14: ่
15: ะ
14: ใช่
15: เมาแล้วไม่จ่ายตังค์นี่คือเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกนะครับแล้วก็
14: มันมีทั้งจุดที่ผู้ว่าบอกทางออกฉุกเฉินล็อกแล้วก็ทางออกฝั่งห้องครัวก็เอาตู้เย็นเอาเครื่องดื่มไปวางขวางไว้อีกอุดทางออกทุกช่องทางครับ
15: ผมก็เลยอันนี้นะครับเขาจะโดนเรื่องประมาททำให้คนตายเนี่ย
14: ครับ
15: อย่างเบาๆเนี่ยประมาททำให้คนตายเนี่ยตัวเจ้าของอ่ะแล้วก็ต้องชดใช้ทั้งแท่งแล้วก็จบไปเพื่อจะรอเกิดในคราวหน้าอ
14: ี
15: กอ
14: ัน
15: นี้ผมคิดว่าถ้าฟังทางถ้าเกิดจบอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดอีก
14: ครับ
15: คือถ้าฟังทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเขตจตุจักรเนี่ยเขาบอกมีสองประเด็นนะครับหนึ่งก็คือว่าไอสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่อยู่ในมันไม่สถานบริการ
14: ไม่ใช่ร้านอาหาร
15: ถ้าเป็น
14: ขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
15: เทียบได
14: ้ครับ
15: เพราะว่ามันอยู่นอกโซนคือสถานประกอบการเนี่ยมันมีโซนนิ่ง
14: สามโซน
15: สามโซนนะครับซึ่งออกโดยกฤษฎีกานะครับผมก็จะว่าปี4546ตัวแถวเนี่ยคนเซ็นเนี่ยคือคุณทักษิ
14: ณชัย
15: ชินวัตรคุณทักษิณผมไปดูแล้ว
14: เอาทักษิณแล้วผมก็จะคุณปุรชัยเอาทักษิณแหละ
15: คุณทักษิณครับก็มีโซนอยู่3ที่นะครับที่1ก็คือพัดพง
14: พัดพง RCA
15: 2ก็คือเพชรบุรีตัดใหม่ก็ย่าน RCA
14: ครับ
15: นะครับแล้ว3คือรัชดาภิเษก
14: ครับ
15: น นะครับก็ถ้าดันเสกมันยาวมากก็เป็นย่านเดียวนะฮะพอดีนั้นก็เขียนว่าจากถนนเล็กถนนอะไรสรุปคือมีย่านหนึ่งของรัชดาภิเษกที่รู้สึกมีร้านมีสถานบริการอะไรเยอะนะนะย่านนั้นนะก็บอกว่าก็ร้านนี่ไอ้โรงเบียร์นราดเท้าในชื่อเนี่ยนะครับมันอยู่นอกโซนก็เลยใช้พรบในการไปควบคุมไม่ได
16: ้ครับ
15: นี่ที่หนึ่งอันที่สองนะครับทางเขตจตุจักรนะเขาก็ลงพื้นที่แล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ไปตรวจ
16: แล้วเจออะไร
15: ทุกอย่างครบมีทุกอย่างครบฮะประตูหนีไฟที่ดับเพลิงต่างครบหมด
16: แต่แล้วต้องรู้ล่วงหน้าก่อนมีการตรวจ
15: เพราะเขตก็บอกอย่างนี้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเขาบอกว่ามีประตูหนีไฟ4ประตูแต่ว่าเปิดได้หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบอันนี้ผมเอ๊ะหลายเอ๊ะมากเลยเอาอันที่หนึ่งก่อนนะครับไอการเป็นสถานบริการเนี่ยไปดูพรบสถานบริการพ.ศ.2509ซึ่งแก้ไขมา3-4ครั้งแล้วนะฮะ
16: ครับ
15: นิยามเนี่ยอยู่ที่มาตรา3ว่าสถานบริการหมายถึงอะไรนะครับคือการเป็นสถานบริการเนี่ยให้ก็ดูว่าองค์ประกอบมันเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายหรือเปล่า
16: ครับ
15: นะครับสถานบริการก็คือสถานที่ที่มีการจัดให้มีการดื่มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการมาตราวงเล็บ4ครับมาตรา3เล็บ4คือมีการแสดงดนตรีอันนี้เราข้ามเรื่องอื่นไปเลยนะเร
16: ื่
15: องเป็นลำเรื่องเอาอบนวดไปนะครับเอาเข้าเรื่องที
16: ่
15: เป็นร้านเหล้าอ่ะที่มีการแสดงดนตรีนะครับทีนี้การแสดงดนตรีเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยกอไก่ที่มันเข้ากรณีของโรงเบียร์นราดเท้าเนี่ยนะครับ
16: ซึ่
15: งคือมีการแสดงดนตรีแล้วก็ให้นักดนตรีนักร้องหรือพนักงานมานั่งกับลูกค้าได้ถ้ามานั่งกับลูกค้าได้เมื่อไหร่ก็เป็นสถานบริการทันทีครับ
16: ครับ
15: แล้วก็ข้อขอควายผมข้ามขอไขไปเพราะไม่เข้ากรณีข้อควายคือปล่อยให้มีการเต้นรำมีการเต้นรำ
16: เต้นรำ
15: คือมีซอเต้นรำหรือ
16: ร
15: ปล่อยให้มีการเต้นรำที่โต๊ะได
16: ้เต้นที่โต๊ะได้อ๋ออ
15: ันนี้ก็กลายเป็นสถานบริการเลยครับทีนี้มันยังไงก็คือว่าถ้าพอเป็นสถานบริการแล้วไม่ไปขออนุญาตก็จะกลายเป็นการเปิดสถานบริการโดยรับอนุญาตครับซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา26โทษจำคุกเนี่ยไม่เกิดสูงสุดคือ1ปีปรับสูงสุดคือ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
16: ครับ
15: นะครับนั่นการดูว่าจะใช้พรบ.สถานบริการหรือเปล่าคือดูต้องดูตรงนี้ครับว่าไอ้การประกอบการของเค้าเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบเป็นสถานบริการหรือไม่ถ้าตามที่ผมเล่าไปนะครับถ้าร้านเหล้าขายเหล้ามีการแสดงดนตรี1นะครับคือมีการให้นักร้องหรือพนักงานมานั่งกับลูกค้าเป็นสถานบริการทันทีต้องจดทะเบียนหรือไม่สองนะครับหรือมีการให้มีการเต้นรำ
16: ครับ
15: นะครับร้านเหล้าแสดงดนตรีมีเต้นรำเต้นที่โต๊ะไม่ว่า
16: หรือเต้นบนฟลอร์ก็ได
15: ้บริการทันที
16: ครับ
15: นะครับคือฟลอร์ไม่มีครับแต่ว่าปล่อยให้ลูกค้าเขาเต้นได
16: ้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานบริการ
15: ครับไม่ไปจดก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ากลายเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต
16: โดยไม่รับอนุญาต
15: คุณไม่สนเข้าใจผมไหมครับถ
16: ้
15: าบอกว่าพวกนี้เนี่ยอยู่ไม่จดทะเบียนแล้วไปควบคุมไม่ได้ผิดครับมันกลายเป็นว่าเปิดสถานบริการโดยไม่จดทะเบียน
16: ครับ
15: ไม่งั้นแล้วก็จะเกิดการเลี่ยงกฎหมายถูกไหมครับ
16: ครับ
15: ผมก็ไปเปิดนอกโซนอ่ะแล้วก็เป็นทำเป็นสถานบริการแล้วก็หลุดจากพรบครับเพราะพรบจะคุมถ้าเข้าใจแบบนี้ก็จะกลายเป็นหลุดจากพรบเพราะพรบคุมเฉพาะสถานบริการจดทะเบียนซึ่งผิดพรบนี้คุมไปถึงสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นสถานบริการโดยไม่จดทะเบียนด้วยคุณพิสุทธิ์เข้าใจผมใช่ไหมครับถ
16: ้
15: าเราเข้าใจกฎหมายแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจครับสถานประกอบการทั้งหลายที่มีองค์ประกอบคือมีการจำหน่ายเหล้า 2. แสดงดนตรีและ 3. มีการให้มานั่งกับลูกค้านะครับจะเป็นนักร้องดนตรีหรือพนักงานก็แล้วแต่หรือให้มีการเต้นจะเป็นฟลอร์หรือเต้นที่โต๊ะองค์ประกอบเป็นสถานบริการทันทีนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจึงสามารถใช้พรบสถานบริการนอกโซนได้ไง
16: เ
15: พราะฉะนั้นก็เกิดการเลี่ยงกฎหมายด้วยการมาเปิดสถานประกอบการลักษณะเข้าข่ายเป็นสถานบริการโดยอยู่หลุดพ้นไปจากการควบคุมโดยพรบสถานบริการ
16: ครับ
15: อันนี้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเข้าใจกันคลาดเคลื่อนจะเป็นกทม.เขตจตุจักรหรือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปนึกว่าจะต้องเป็นสถานบริการที่จดทะเบียนถึงจะไปคุมเขาได
16: ้
15: ต้องดูว่าองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นสถานบริการไหม ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วไม่จดทะเบียนหรืออยู่นอกโซนก็แปลว่าเป็นสถานบริการที่ไม่ชอบที่ไม่ขออนุญาต
16: ครับ
15: โทษอาญาจำคุก1ปีที่ผมว่าไปปรับ60,000บาทเคสของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยผมเข้าใจว่าเข้าข่ายที่เป็นสถานบริการแล้ว
16: ครับเพราะครบทุกองค์ประกอบ
15: ครับเพราะก็มีออกมีการน่าจะมีการเต้น
16: มี
15: นะครับมีการมานั่งไหมลูกค้าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเต้นเนี่ยขอให้เต้นที่โต๊ะได้เนี่ยก็นับเป็นการบริการ
16: มีแสดงดนตรี
15: ครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะไปคุมบรรดาร้านเหล้าที่มีดนตรีนะครับด้วยการใช้พรบ.สถานบริการได
16: ้ครับ
15: ฮัลโหลครับ
16: ครับอาจารย์ครับ
15: ประการที่สองครับที่บอกว่ามีการไปตรวจแล้วมีครบ
16: ใช่เขาบอกตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรที่ผิดระเบียบวันเถอะ
15: คำถาม
16: ตรวจสองรอบเลยนะตรวจธันวา68แล้วก็เมษา69
15: คุณพิสุทธิ
16: ์ครับ
15: มันก็เหมือนกับการตรวจทุกอย่างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยอ่ะ
16: เป็นไรรู้ล่วงหน้าหรือบอกกันก่อนเหรอ
15: ไม่มีบ่อนไม่มีการพนันไม่มียาเสพติดไม่มีการค้าประเวณีไม่มีไม่เจอเลย
16: พอตรวจแล้วไม่เจอ
15: เพราะอะไรครับก็อาจจะบอกมีการไปบอกก่อนว่าจะไปตรวจไง
16: เขียนพื้นที่ซะ
15: ก่อนก็มีสายไปบอก
16: ใช
15: ่ทุกที่ที่มีปัญหานะครับพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบลงไปตรวจไม่เคยเจออะไรเลยครับ
16: ไม่เจออะไรเลย
15: ต้องหมดก็เพราะ
16: แต่ว่าความลับรั่วไหล
15: นั้นตอนตรวจเนี่ยมันต้องไปตรวจโดยไม่บอกเขาก่อน
16: ใช่
15: พอบอกเขาก่อนเขาก็ทำให้ดูไงอันนี้ประตูหนีไฟอยู่นี
16: ่
15: ตู้เย็นที่บังไว้ก็เอาออกเพื่อให้ดูว่านี่ประตูหนีไฟพอเจ้าหน้าที่ไปก็เอาไปบังไว้อย่างเก่าเอาตู้เย็นไปขวางทางอย่างเก่าเอาโต๊ะไปขวางทางหนีไฟอย่างเก่าอะไรแบบนี้ก็ผิดไงต้องไปตรวจโดยไม่บอกเขาก่อนแล้วไปตรวจตอนกลางวันก็ไม่ได้ต้องไปตรวจตอนมีลูกค้าว่าตอนให้บริการอยู่เนี่ยมีดนตรีมีเหล้าเนี่ยนะครับ
16: โอ้พวกเราไม่มีอะไร
15: ใช่นะครับว่าตอนที่มีการให้บริการประตูหนีไฟมันเปิดได้หรือเปล่าถูกไหมครับไม่ใช่ไปดูมีประตูหรือเปล่าต้องดูมันเปิดได้หรือไม่แล้วพอเขตจตุจักรนะครับให้สัมภาษณ์ว่าประตูหนีไฟมี4ประตูแต่ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบอันนี้บอกพ้องเลยครับคุณพิสุทธ
16: ิ์แล้วก็คุณไม่ได้ตรวจสอบได้ไงหรือไม่ตรวจสอบให้ดี
15: ไฟมันต้องเปิดได้
16: ใช่ครับ
15: ไม่ใช่ดูแค่ประตู
16: ฮะ
15: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกแล้วต้องเปิดตอนที่ประกอบการด้วยไม่ใช่เปิดตอนเฉพาะตอนที่เราไปดูตอนประกอบการจริงก็ต้องเปิดได
16: ้
15: นะครับตรงนี้นะครับก็ผมเรียนว่าทางกทม.ทั้งเขตทุกเขตเนี่ยรวมถึงเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้ครับ
16: ครับ
15: เพื่อให้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นที่สุดท้ายนะครับไม่เกิดเหตุอีกนะครับคือตายเพราะว่าประตูหนีไฟล็อกอ่ะหรือตายที่ห้องน้ำเพราะประตูมีไฟห้องน้ำมันล็อก
16: ต่างคนต่างหนีห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตกันหมด
15: มันก็ไม่เกิดอีกครับไม่ง่ายคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับทั้งอนุญาตด้วยบังคับใช้กฎหมายด้วยต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับ
16: เปลี่ยนเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
15: ก็เปลี่ยนอย่างที่ว่าครับคือสถานบริการเนี่ยไม่ได้ดูว่าจดทะเบียนหรือเปล่าให้ดูว่าการประกอบกิจการเนี่ยเข้าข่ายเป็นสถานบริการหรือไม่ดังที่ผมยกให้ฟังไป
16: ครับ
15: 1มีการจำหน่ายสุราเหล้าเบียร์2มีการแสดงดนตรี3นะครับมีการให้นักร้องหรือลูกพนักงานมานั่งกับลูกค้าได้นะครับหรือมีการเต้นรำหรือปล่อยให้มีการเต้นที่โต๊ะนะครับถ้าองค์ประกอบตามนี้ก็ใช้พรบ.สถานบริการ
16: ใช้พรบ.ได
15: ้ประการที่2เนี่ยเรื่องมาตรการความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันต้องดูหลายอย่างต้องดูว่ามีวัสดุไฟไหม้มีสปริงเกอร์ดับเพลิงไหมประตูหนีไฟเปิดได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมีการออกมาได้ไหมต้องมีการซ้อมหนีไฟด้วยนะทดสอบว่าหนีไฟได้จริงหรือเปล่าซึ่งเราไม่เคยทำผมเรียนว่าเขตต่างๆและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำอย่างนี้ครับถึงจะได้เกิดอีกนะครับทุกที่เนี่ยทุกเขตมีรายชื่ออยู่ในมือหมดครับร้านเหล้าอ่ะที่แสดงดนตรีใช้อำนาจนี่ไปตรวจด้วยหมดเลยครับโดยเฉพาะยิ่งที่ที่มันอยู่ในห้องปิดลับอ่ะห้องปิดนะครับถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้เมื่อไหร่ต้องระบายคนออกได้ทันทีใช่ไหมครับเพราะเหตุแบบนี้นะครับไม่มันนาทีเดียวอ่ะคือแล้วเดี๋ยวมากจะตายเพราะควัน
16: เพราะควันไม่ใช่เพราะไฟ
15: ของซึ่งก่อให้เกิดมันมีของซึ่งไม่เกิดไฟไหม้แล้วเกิดควันเนี่ยเยอะ
16: ครับ
15: นะครับยิ่งเป็นที่ปิดเนี่ยโหมันยิ่งทั้งควันทั้งความร้อนอ่ะนะครับเห็นในคลิปไหมครับพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยโหไฟ
16: ปุ๊บโอ้โหไฟนี่พุ่งออกมาเลยนะ
15: เพราะมันเก็บความร้อนไว้เยอะไงนั่นแค่ไม่กี่นาทีนะ
16: ครับ
15: แค่สองสามนาทีนะครับเข้าใจว่า3นาที4นาทีเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยมันต้องตรวจสอบหลายอย่างนะครับผมคิดว่าเราก็หย่อนๆกันมาเยอะแล้วก็ข้อครหาเนี่ยนะครับพอหย่อนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็โดนละได้รับสวยหรือเปล่า
16: เ
15: นื่องไหมครับถ้าท่านทำให้ถูกต้องทุกอย่างเนี่ยนะครับใครก็ว่าท่านไม่ได้ว่าท่านรับสวยหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้พอมันมีข้อที่บกพร่องเนี่ยมันก็โดนอยู่แล้วนะครับมีข้อสงสัยอยู่แล้วอันนี้ผมก็อยากจะสนับสนุนนะครับอาจารย์ชัดชาตินะครับผู้ว่ากทม.สมัย2เนี่ยตาจัดการให้หมดเลยครับจะต้องไม่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกนึกดูสิครับแล้วเรื่องนึงผมตั้งข้อสังเกตนะคุณพิสุทธิ
16: ์ครับ
15: เมื่อเทียบกับ2ครั้งที่ผ่านมาและครั้งเล็กครั้งน้อยอีกเนี่ยในคราวสติก้ากับตอนมอลตินบีเนี่ยเราดูเป็นเดือดเป็นร้อนกันมากกว่านี้นะ
16: ใช่ครับ
15: คราวนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราดูจะเหมือนกับชินแล้วอะ
16: อาจจะอ๋อคือเกิดขึ้นไปแล้วครับ
15: มันก็ต้องเกิดอีกแหละเมืองประเทศไทยก็ต้องเกิดนี้แหละมันผมว่าคราวนี้มันแปลกตอนนี้เรามีความเดือดร้อนความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะดูมันเบากว่าสองครั้งที่ผ่านมา
16: อ
15: ันนี้เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงอย่างแท้จริงฮะ
16: ครับ
15: เหมือนเราจะชินชาโอ้ประเทศมันเกิดมากแล้วเกินตึกสตง.ถล่มนะครับ
16: ชินเฉยชา
15: ไอ้พระรามสองถล่มหลุมยุบในกรุงเทพนะครับที่สีคิ้วเคลนถล่มคือมันกลายเป็นเกิดเหตุบ่อยจนกระทั่งว่าเราชิน
16: เป็นความชาชินอ่ะซึ่งไม่ควรจะเกิดอย่างนั้นนะชินชาชาชินแล้วเฉยจ้ะ
15: ผมที่ผมห่วงมากคืออันเนี้ยเราดูจะชินชาเราจะชินชาชินกับมันอันนี้ไม่ได้ผมว่านี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกินเลยไปกว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีการแก้กฎหมายอะไรใหม่
16: เห็นอาจารย์ชาชาบอกว่าถ้าไปรอแก้กฎหมายมันนานรอไม่ได้หรอกกตม.ต้องไปหาอำนาจเท่าที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายที่มีอยู่อ่ะตัวอื่นด้วย
15: ครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ชาชาก็คงจะทราบแล้วแหละครับว่าวิธีการในการนะครับใช้พรบ.ฐานประกอบการแล้วผมก็แชร์ผมเขียนใน Facebook ไปวันนี้แล้วก็แชร์ไปให้อาจารย์ชาชาด้วย
16: ครับ
15: เข้าใจว่าอาจารย์ชาชาก็คงเห็นแนวทางแล้วครับก็อยากให้ถือใช้โอกาสนี้นะครับทำให้หมดไปจริงๆสักทีนึงไม่ต้องพูดเรื่องถอดบทลงบทเรียนอะไรครับเพราะว่าพูดแล้วมันก็เหมือนเดิมเอาลงมือทำเลยอย่างที่ผมว่า
16: ครับ
15: อำนาจตามกฎหมายมีเต็มมือฮะเพราะว่าการจะเปิดร้านไม่ได้ต้องใช้ใบอนุญาตหลายตัวนะร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายอาหารมันต้องมี 3-4 ใบอ่ะอนุญาตปรับก่อสร้างปรับปรุงอาคารขึ้นใบเข้าไปแล้ว
16: ครับ
15: รู้มั้ยฮะนั้นกทม.เนี่ยนะครับมีอำนาจเต็มที่ในการคุมครับเขตแต่ละเขตเอาเลยครับทำให้เต็มทำให้แบบหมดไปเลยครับปัญหานี้ไม่ให้เกิดอีก
16: ครับส่วนเรื่องโซนนิ่งอาจารย์คิดว่าไงฮะตอนเริ่มมีการพูดถึงว่าโซนนิ่งมันล้าสมัยแล้วสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์อาจารย์คิดว่าไงเรื่องนี้
15: คือเรื่องโซนนิ่งก็เรื่องหนึ่งนะ
16: ครับ
15: นะครับผมคิดว่ามันก็ผ่านไป20ปีแล้วนะครับโซนนิ่งเนี้ยก็จะดูว่าจะเพิ่มลดยังไงขยายก็ลองดูนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือเราจะเพิ่มโซนลดโซนแต่ถ้าหากว่าการนะครับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับไปตรวจตอนกลางวันไปตรวจตอนที่เขารู้ตัว
16: ครับ
15: นะครับไอ้แบบนี้ต้องเลิกคือต่อให้มีโซนนิ่งเพิ่มมันไม่ได้ช่วยเราปลอดภัยขึ้นนะครับ
16: ครับ
15: คุณพิสุทธิ์นึกออกไหมฮะผมว่าเรื่องโซนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วความจริงโซนนิ่งของสถานบริการมันก็ควรจะจำกัดอยู่แล้วไม่ควรทำให้ทั้งกรุงเทพกลายเป็นที่เปิดสถานบริการได้มันต้องตามกฎหมายก็เขียนอยู่แล้วว่าต้องห่างวัดทางอะไรต่างๆ
16: กี่กิโลห่างวัดทางโรงเรียน
15: ถ้ามันมีเขียนอยู่แล้วนะครับแต่ข้อสำคัญคือความเป็นสถานบริการที่ต้องควบคุมเนี่ยถ้าจะแก้เนี่ยผมว่าแก้ตรงนี้ดีกว่านะครับมันต้องคือปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีเหล้ากับดนตรีเนี่ย
16: ครับ
15: นะครับแล้วมีการให้มานั่งกับลูกค้าหรือให้เต้นที่โต๊ะได้ก็นับเป็นสถานบริการแล้วผมเลยคิดว่าอาจจะต้องขยายเพิ่มหมายถึงว่าขอเพียงมีเหล้ากับดนตรีเนี่ยก็เข้าข่ายแล้ว ไ
16: ม่จำเป็นต้องครบสามอย่าง
15: มีสองอย่างพอครับคือเป็นร้านเหล้า
16: ครับมีเครื่องดนตรี
15: แสดงเนี่ยนะครับ
16: ครับ
15: เพราะมีคนฟังเนี่ยนะครับสถานที่ปิดอะไรแบบเนี้ย

0: องมีทักษะไปควบคุมได้แล้วนึกออกไหมครับถ้าจะแก้เนี่ยผมว่าแก้ตรงนี
1: ้อาจารย์คิดว่าทั้งกทม.ทั้งกระทรวงมหาดไทยคิดจะแก้จริงไหมหรือว่ามีโอกาสแก้ได้จริงแค่ไหน
0: ผมคิดว่าทางกทม.เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ชัดชาติก็คงอยากสร้างผลงานแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่หมายถึงว่าใครเจ้าที่คนไหนนะครับที่บกพร่องก็ต้องดำเนินการตามข้อที่จริงนะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าเขตจตุจักรเนี่ยมีข้อบกพร่องแน่นะครับแต่บกพร่องขนาดไหนเนี่ยต้องผิดขนาดไหนก็ไปว่ากันตามข้อที่จริง
1: ครับ
0: แต่ชาติชาติก็ต้องดำเนินการนะครับถ้าไม่ดำเนินการในแต่ละเขตก็จะหย่อนก็จะหย่อนเพราะผิดขึ้นมาก็ไม่ได้ดำเนินการเอาจริงผมในคิดผมได้มีความหวังนะครับว่าอาจารย์ชาติจะเอาจริงนะครับส่วนตำรวจเนี่ยผบ.ตร.เขาก็พูดนะครับว่าเขาจะขอให้ที่โรงเบียร์น่ารัดพาเป็นที่สุดท้ายเขาก็ว่าอย่างเงี้ย
1: แต่ก็เป็นความการอยากเห็นใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงก็ต้องดูของตัวจริงเนี
0: ่ยเราจะไปฝากชีวิตเรานะครับหรือลูกหลานเราที่ไปเที่ยวนะครับไว้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวภาคประชาชนต้องส่งเสียงครับในคราวนี้เนี่ยเราจะชาชินไม่ได้ครับต้องส่งเสียงนะครับอย่าให้ลูกเราลูกเพื่อนเรานะครับต้องมาตายนะครับหรือพอมีเหตุทีนึงก็ต้องมาลุ้นว่าเมื่อคืนนี่มีลูกหลานเราไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็เสียใจนะครับไว้ง่ายคือคราวนี้ต้องจริงจังครับผมดูพอดีมันมีข่าวเรื่องอื่นขึ้นมาเยอะ
1: คร
0: ับคุณไม่สุดครับมีทั้งเรื่องฟัวสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นคือบ้านเมืองดูปัญหามันเป็นเรื่องทุจริตเรื่องการ
1: เยอะมาก
0: โกงอะไรแบบนี้นะครับมันเยอะมากเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเราต้องเอาจริงแล้วครับไม่งั้นประเทศไทยดูแล้วมันไปกันใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วผมว่าคุณอนุทินเองเนี่ยนะครับก็น่าชื่นชมนะลงพื้นที่เลย
1: ครับแต่ว่าอยู่
0: คุณอนุทินเป็นนายกมา3เดือนกว่าเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะนะ
1: ใช่ครับรับสึกตาม
0: ต้องแก้ต้องแก้ให้เห็นว่าปัญหามันมากในช่วงนี้เยอะมากเลยแล้วเรื่องพวกนี้นะครับหนีไม่พ้นมหาไทยนะครับ
1: ครับซึ่งรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีซะเอง
0: ครับตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเอาจริงเอาจังครับ
1: ครับได้ครับขอพระคุณอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อวันจันทร์หน้าครับ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ปริญญาเทวานุเมกุลนะครับกับมุมมองแง่กฎหมายทั้งมาตรการระยะสั้นระยะยาวและสิ่งที่รัฐและกทม.ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงนี้จะคุยเรื่องนี้ต่อกับท่านอาจารย์จรัญพัฒน์ธนากุลครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพัฒน์ดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 4นี่พาร์ทเอย่าอา5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ใจว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดครับมาคุยกันต่อครับมาระดมความคิดครับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหตุเพลิงลุกไหม้ความเสียหายความสูญเสียมหาศาลที่โรงเบียร์ลาดพร้าวตรงลาดพร้าวซอย1นะครับแน่นอนครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นครั้งแล้วแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้มันต้องหาต้นเหตุจริงๆและสำคัญคือจะต้องคิดว่าจะป้องกันจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในระยะสั้นและระยะยาวและตัวบทกฎหมายที่จะมาใช้ในการแก้ไขคุ้มครองผู้ที่บริโภคหรือผู้ที่อาจจะต้องเผชิญหน้าจะต้องมีอย่างไรบ้างนะครับเราได้รับเกียรติเช่นเคยนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิศว์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการเศร้าสลดที่เกินกว่าบรรยายนะครับอาจารย
4: ์มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
3: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: ใช่ครับเป็นครั้งแรกนะ
3: ครับ
4: แล้วก็ที่มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะว่าเหตุหนึ่งก็คือกฎหมายของเราในปัจจุบันเนี่ยแอบมากในแง่ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากเข้าไปใช้บริการในผู้ประกอบธุรกิจด้านบริการกฎหมายอ่อนแอยังไม่เท่าไหร่เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้ก็ยังไม่ได้แข็งขันเห็นภัยพิบัติพอเกิดเรื่องขึ้นทีก็
3: แก้ปัญหาที
4: ตื่นล้นกันทีหนึ่งครับแล้วก็เงียบหายไปเหม
3: ือ
4: นอย่างรายเนี่ยครับคนที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบธุรกิจบริการในโรงเบียร์เนี่ยร้านอาหารโดยมีเครื่องดนตรีแสดงเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้มาครั้งหนึ่งนะฮะในร้านอาหารเขาที่ต่างจังหวัด
3: แล้วก็
4: ไม่ได้
3: ไม่แก้ไขไม่สรุปบทเรียน
4: นั่นแหละฮะก็คิดแต่ว่าเอามาทำให้มันใหญ่ขึ้นได้รายได้มากขึ้นแล้วเวลาเนี้ยเท่าที่เราหากฎหมายกันมาทุกฝ่ายพยายามที่จะเข้าไปช่วย30ชีวิตหมายถึง30ครอบครัวนะครับ
3: ไม่ใช่30คน
4: ครอบครัว
3: ครับ
4: ใช่ครับแล้วบาดเจ็บอีกเท่าไหร่ล่ะ
3: แล้วที่สูญหายล่ะอาจารย์ผมยังสนใจผู้สูญหายเยอะมากนะเมื่อวานที่45คนนะ
4: ใช่ฮะแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่ายอดมันจะไม่ติดบัญชีเนี่ย
3: ครับอ
4: ย่างเนี้ยใครคือผู้ที่จะรับผิดชอบในความสูญเสียของมากมายนะถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเป็นร้อยล้านนะแล้วก็เจ้าของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีกำลังจ่ายไหมนะครับแล้วกฎหมายที่จะเอาไปใช้หลายฝ่ายออกมาว่าเอาตัวนี้เข้าไป
3: บางฝ่ายใช้ไม่ได้มันกฎหมาย
4: ใช่ฮะเริ่ม คุณวิสุทธิ์ครับเริ่มตั้งแต่กฎหมายแพ่งประมวลแพ่งพาณิชย
3: ์ครับ
4: จะไม่มีน้ำยาอะไรเลย
3: ก็ไม่ได้เลยนะ
4: เราก็บอกอย่างนี้ประมาทเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
3: ครับ
4: แต่จะต้องไปฟ้องฟ้องแล้วต้องพิสูจน์ว่าเขาประมาทถึงจะชนะชนะแล้วต้อง
3: มา
4: ท
3: ำ
4: คดีถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองจ่ายก็ทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็ไปฟ้องเขาล้มละลายเห็นไหมครับแล้วคนที่สูญเสียจะได้รับเยียวยาจากใครรัฐก็ไม่มีภาระอะไรที่จะต้องมาเยียวยาเนี่ยครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายต่อมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยฉบับหนึ่งที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาตั้งแต่เมื่อครั้งซานติก้าที่เอกมัยทีละว่าเขาก็ปรับปรุงราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ให้มีการคุ้มครองด้านความปลอดภัย
3: ครับ
4: ให้แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคนที่เข้าไปทำกิจกรรมอะไรที่ธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพและทรัพย์สินเนี่ยแต่ราชการบังคับใช้เนี่ยก็ยังไม่เกิดผลให้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลย
3: ครับ
4: แล้วก็มาดูพระราชบัญญัติสถานบริการ
3: สถานบริการ
4: เขาไปเขียนว่าอย่างนี้มันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นสถานบริการ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็ไปจดทะเบียนขออนุญาต
3: เป็นร้านอาหาร
4: มีดนตรีร้านอาหารมีดนตรีการกฎหมายที่ควบคุมไม่ได้เคร่งครัดครับไม่ได้มีระบบอะไรที่สปริงเกอร์น้ำที่จะฉีดเวลาจะมีควันมีประกายไฟไม่ได้ไปตรวจดูระบบทางหนีไฟในที่ที่แออัดอย่างนั้น
3: ครับ
4: มีทางหนีไฟแต่ไม่มีการไปตรวจเช็คว่ามันต้องพร้อมที่จะใช้ได้เสมอเนี่ย
3: อ
4: ย่างฉับพลันไม่มีครับเห็นไหมครับพอการตรวจไม่มีมันก็ปล่อยปละละเลยเดี๋ยวก็มีคนไปล็อกบ้างมีคนไปปิดบ้างลืมเปิดบ้างมองเห็นนะครับ
3: เห็นผู้ว่าบอกว่าบางจุดมีการไปตรวจแต่ว่าตรวจแล้วไม่เจอเพราะว่าคงมีการเตรียมการล่วงหน้าคงมีคงส่งสัญญาณให้รู้ว่ามีการตรวจ
4: ครับเนี่ยความเคร่งครัดมันไม่มากผมว่ามันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับเรามาเริ่มต้นใหม่เอาละที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรอจะช่วยกันป้องกันไม่ให้มัน
3: เกิดขึ้
4: นอีกได้ไหมไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ไม่ใช่เฉพาะคลับบาร์
3: ทุกคน
4: หรือเอางี้ว่าขึ้นชื่อว่า
3: โรง
4: สนิทเลยไม่ว่าโรงอะไรโรงภาพยนตร์โรงละครโรง

0: ขาต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกายเสรีภาพอนามัยรวมทั้งทรัพย์สินของผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อบริการเขาและไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภครวมตลอดถึงนักดนตรีเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าไปทำงานได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนั้นผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องสำนึกรับผิดชอบเนี่ยตัวเนี้ยต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ชัดเจนครับรู้สึกครับแล้วกฎหมายจะตามมาถ้าวัฒนธรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจบริการยังไม่ชัดเจนประชาชนก็ไม่ได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เข้มงวดผู้ประกอบธุรกิจก็
1: ทำตามที่ต้องการ
0: เห็นไหมครับแล้วเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันแทบไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้เนี่ยครับพอเราตั้งหลักนี้มาเหมือนทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มพัฒนามาจากหลัก PPP ใช่ไหมครับ Polluter Pays Principle ใครทำให้เกิดมลภาวะคนนั้นต้องจ่ายคนนั้นต้องรับผิดชอบ
1: ผู้สร้างต้องจ่ายครับ
0: ครับหลักคิดนี้ต้องชัดเจนในสังคมไทยเสียทีว่าผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพตลอดจนทรัพย์สินของผู้คนที่เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมกับเขานะครับอย่างเงี้ยแล้วกฎหมายมันจะค่อยๆตามมาเพราะประชาชนก็จะเรียกร้องจากฐานคิดนี้ครับเราเคยพยายามทำช่วยเหลือผู้บริโภคเฉพาะธุรกิจขายสินค้าครับ
1: เฉพาะขายสินค้า
0: ครับ product liability PL law เราเอามาจากสากลมาบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ได้เฉพาะสินค้าครับตัวบริการไม่มีครับรวมไปถึงสวนสนุกอะไรที่เล่นเครื่องเล่นที่มันโอ้โหล่อแหลมเสี่ยงอันตรายแล้วก็ไปซื้อมือสองเข้ามา
1: ครับ
0: เราไม่มีระบบที่จะดูแลเหมือนธุรกิจขายสินค้าแม้แต่เลมอนลอนะครับที่กำลังสภากำลังจะออกมาก็มาไม่ถึงธุรกิจบริการครับเฉพาะผู้บริโภคสินค้าที่มีรูปร่างเนี่ยครับมาไม่ถึง
1: อาจารย์อธิบายคำว่าเลมอนลอให้ฟังหน่อยสิครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ช่วยกนาอธิบายเรื่องเลมอนลอให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไง
0: อันเลมอนลอก็เป็นอย่างนี้ครับมันมาจากต่อยอดขึ้นมาจากproduct liability law product liability เนี่ยเขามีมา 40-50 ปีรู้ทั่วไปแล้วเราเรียกชื่อว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบต่อคนที่ได้รับความเสียหายทุกชนิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์นะว่าเขาประมาทหรือสินค้ามันไม่ปลอดภัยผู้ที่ต้องพิสูจน์คือผู้ประกอบธุรกิจแล้วเรียกค่าเสียหายต่อจิตใจได้เรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ถ้าทำเอาของไม่ปลอดภัยมาขายอันนี้ PL law มีมาจนรู้กันแล้วแต่มันมีข้อจำกัดว่าจะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคือเกิดแก่ตัวสินค้าเองเพราะฉะนั้นสินค้าชำรุดบกพร่องสินค้าบุบสลายสินค้าใช้ไม่ได้ไม่เข้า product liability ครับมันขาดอยู่เขาก็มาเติมเลมอนลอครับ
1: ครับ
0: มองเห็นไหมครับว่าถ้าสินค้ามีรูปร่างที่ซื้อมาเนี่ยมันเกิดชำรุดบกพร่องมันเกิด

0: ถูกตำรวจมายึดไปเพราะเป็นของสีเทาหรือว่าทำให้ไอ้ตัวใช้แล้วมันระเบิดหรืออะไรอย่างเนี้ยกฎหมายเรายังไม่มีบทคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะจึงได้มีการต่อยอดด้วยการเสนอเลมอนลอขึ้นมาโอเคไหมครับ
1: ครับ
0: แต่มันมาไม่ถึงธุรกิจบริการครับเนี่ยตรงเนี้ยผมในปี2551เราคิดและพยายามเสนอว่ามันควรจะมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ในธุรกิจทุกชนิดรวมทั้งบริการด้วยแล้วก็สำเร็จครับ
1: ครับ
0: สภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติในฐานะเป็นรัฐสภาอนุมัติให้มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.2551เนี่ยอย่างคดีนี้นะครับคดีโรงเบียร์เนี่ยผู้เสียหายทุกคนเรียกร้องโดยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโอ้สะดวกขึ้นเยอะครับทั้งภาระการพิสูจน์ไปตกอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจทั้งเรื่องค่าเสียหายต่อจิตใจก็เรียกได้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอย่างเนี้ยถ้าเคสแบบคุณเคยประกอบคุณเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วแล้วคุณก็ยังมาทำให้เกิดขึ้นอีกคุณประมาทเลื่อนอย่างร้ายแรง
1: ครับ
0: ต้องเสียค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอีกไม่เกิน4เท่าของความเสียหายที่แท้จริงรวมความเสียหายต่อจิตใจด้วยอย่างเนี้ยครับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอาจจะช่วยผู้บริโภคที่เดือดร้อนเนี่ยรวมทั้งใครล่ะอาจจะไม่รวมพนักงานเพราะพนักงานไม่ได้เป็นผู้บริโภคถูกไหมครับก็อย่างน้อยล่ะผู้ลูกค้าที่เขาไปบริโภคก็เรียกร้องตามนี้ได้แล้วก็ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายได้อยู่บ้างแต่ก็ต้องช่วยตัวเองครับ
1: ครับ
0: นะครับกฎหมายอาจจะยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือสภาหรืออะไรล่ะองค์กรสมาคมที่คุ้มครองผู้บริโภคฟ้องแทนได้แต่ก็กลับมาสิงตัวสภาองค์กรผู้บริโภคครับ
1: ครับ
0: สภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งสนับสนุนเป็นกำลังในกฎหมายเลมอนลอยังไม่ได้ขยับในกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคธุรกิจบริการ
1: ติดอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ที่ยังไม่ได้ขยับกฎหมายเลมอนลอที่ว่าเนี่ยครับ
0: ใช่ครับผมก็อยากจะขอสะท้อนไปยังสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับซึ่งมีพลังมากนะครับมีความรู้มากจะผมจะเรียกว่าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยองค์กรนี้ท่านมีความรู้ดีที่สุดละเอียดที่สุดและแอคทีฟที่สุดขอท่านช่วยผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจบริการประเภทนี้ประเภทที่เอาคนจำนวนมากเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันเขียนนะครับ
1: นี่ใครเป็นคนเสนอครับอาจารย์บอกให้สภาผู้บริโภคช่วยผลักดันใครจะมีส่วนเสนอนี้ได้บ้าง
0: ใช่ครับ
1: สสได้ไหม
0: เขาสามารถเขามีความรู้ถึงขนาดจะออกแบบกฎหมายได้ด้วยดีกว่าพวกเรานะฮะครับ
1: เอาเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็ส่งผ่านการสนทนากับคุณวิสุทธ์ไปถึงคุณ
1: เดี๋ยวฝากคนที่คุณสาลีออกสมหวังได้ฮะแกก็ฟังหนู
0: ใช่ครับซึ่งผมเนี่ยเคารพนับถือท่านมาเห็นความมุ่งมั่นจริง
1: ใจจังมากคุณสาลี
0: ทำงานท่านนี้
1: คร
0: ับ ขอท่านช่วยเป็นกำลังหลักให้ด้วยครับ
1: ครับอาจารย์แล้วถ้าอาละสิ่งที่อาจารย์พูดถึงทั้งหมดไม่ว่าเรื่องแง่มุมกฎหมายอะไรต่างๆอาจารย์นะสังคมจะช่วยยังไงให้เรื่องนี้มันไ ไม่ซ้ำรอยไม่ซ้ำซากหรือจะต้องการสิทธิของผู้สูญเสียผู้เสียหายยังไงครับ
0: คือพวกเราเนี่ยพูดไปมันก็อย่างสมมติคำสอนที่มีการสอนในสังคมไทยบางส่วนเขาสอนที่ไหนที่มีคนรวมกันเยอะๆอย่าไปเห็นไหมฮะที่ไหนที่มีคนไปรวมกันเยอะๆอย่าไปพยายามเลี่ยงถ้าจำเป็นต้องไปก็ไปให้รวดเร็วทำภารกิจแล้วก็ให้เสร็จ
1: ออกมาก่อน
0: ออกมานะครับแล้วโดยเฉพาะในสถานบันเทิงเริงรมย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นภารกิจไง
1: นะ
0: มันไปหาบันเทิงเริงรมย์อะไรที่มันมีความปลอดภัยได้มากกว่าเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่พนักงานต้องช่วยกันครับเพราะพนักงานเขาจะรู้แล้วความปลอดภัยเขาด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยทำไมระบบไฟมันเป็นอย่างเนี้ยทำไมมันไม่มีระบบอะไรที่ป้องกันอะไรความรู้อย่างเรื่องอะไรเอาโฟมมาบุผนังเพื่อให
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เก็บเสียงเนี่ยอย่างเนี้ย
1: คนไทย
0: โลกเราไม่รู้ครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเนี่ยเขารู้ยังรวมทั้งใครล่ะนักออกแบบตกแต่งภายในเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็ต้องช่วยดูแลว่าเอาไปนี่ใช้อย่างนี้เนี่ยมันอันตรายนะถ้าเกิดมีไฟขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะป้องกันไฟมันกลายเป็นเชื้อเพลิงโอ้โหลุกลามที่มันแรงขึ้นเห็นไหมครับก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายแล้วทั้งหมดมันจะมารวมที่ว่าวัฒนธรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ
1: ครับอาจารย์ย้ำด้วยนะว่าก็เรื่องความรับผิดชอบนะซึ่งต้องมีทุกฝ่ายนะถ
0: ้
1: าต่างคนต่าง
0: ช่วยกัน
1: ครับครับก็ขอบคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จารพัฒน์ธารกุลครับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ครับได้ทั้งมุมมองได้ทั้งแง่คิดแล้วก็สิ่งที่ฝากไปนะฮะช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ว่าในเรื่องของเรียนบัตรรอด้วยนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์จารันครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของเหตุเพลิงโหมลุกไหม้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมุมมองเรื่องปัญหาวิธีแก้ไขและอย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำคัญที่สุดความรับผิดชอบต้องมีทุกฝ่ายลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูทางออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์เศรษฐกิจพร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนศ์สิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิจและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝาก ขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ในค่ำคืนวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังจะได้เจอกับคุณนิรุตสิริจันยาทุกวันอังคารหลังข่าว15:00แล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอน16:00วันพุธนะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดร่วมกันตั้งคำถามและช่วยกันหาคำตอบค่ะคงมีปัญหาสังคมปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดร่วมกันและตอนนี้ก็คุยแบบนิรุตพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงครับ
3: สวัสดีครับสุขจุดท่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะเรากำลังคิดว่าเราจะคุยกันแต่เรื่องเมืองไทยเป็นที่ได้รับความนิยมมีเด็กไทยติดอันดับโลกแต่มาเจอข่าวเศร้าโศกนาฏกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดและเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดเลยเนาะพี่หนิงนะครับวันนี้พี่หนิงคิดว่าเราจะคุยเรื่องไหนกันก่อนดีคะพี่หนิ
3: งมันมีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับมากมายอยู่ในสมองที่อยากจะคุยเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาแต่ละวันที่มันก็แบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งจะต้องพูดก่อนไอ้เรื่องที่เคยคิดว่ามันก็ปัจจุบันทันด่วนก็ถูกละเลยไปคือไปอยู่ถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปเพราะว่ามีเรื่องที่มันด่วนกว่าแต่ว่าที่ด่วนใช่นี่วันที่2สิงหาก็มีเรียนอะไรกันครับ AI อะไรต่ออะไรกันครับพี่เก
2: ่งอ๋อเราก็มีผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอยากจะให้แนะนำสอนการใช้โปรแกรม AI ในมือถือเอามาทำคลิปถ่ายวิดีโอทำโปสเตอร์ทำข้อความแคปชั่นเวลาฟอกบักเรียกว่าโพสขายของบางท่านมีจิวเวลรี่บางท่านมีงานแฮนด์เมดถักกระเป๋าถักหมวกและขายในออนไลน์นะคะพี่หนิงค่ะหลายๆท่านก็เลย
3: ทัก
2: ทามใช่ค่ะวันที่2สิงหาคมนี้ทั้งวันเลยค่ะเราจัด
3: กันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับจะไปเรียนด้วย
2: ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราถือว่าเป็นค่าวิทยากรและค่าอาหารว่างอาหารเที่ยงบุฟเฟ่นะคะแล้วก็เบรก2มื้อค่ะ4,500 บาทค่ะสามารถจับมือทำมีสตาฟดูแลแล้วก็สามารถกลับมาโพสต์ขายของคิดแคปชั่นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปช่วยทำโปสเตอร์ได้หมดเลยค่ะพี่หนิงคะไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นให้เครียดนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ประหยัดก็ถือว่าถ้าเดือนหนึ่งอบรมไปแล้วเนี่ยไปขายของได้ก็ตกวันละ100บาทอะไรอย่างเงี้ยหากก็น่าจะมีรายได้เข้ามาช่วยทำให้เศรษฐกิจช่วงนี้ผ่านวิกฤตไปได้ค่ะพี่หนิงคะ
3: แล้วอบรมแค่วันที่2วันเดียวแล้วทำได้เลยหรอครับ
2: ได้ค่ะเพราะว่าวิทยากรของเราเชี่ยวชาญการอบรมผู้สูงอายุมาถึง30ปีค่ะพี่หนิง
3: โอ้ถ้างั้นโอเคครับ
2: แล้วก็มีทีมสตาฟเกือบ10คนค่ะพี่หนิงเรารับแค่50ท่านเท่านั้น
3: ช่วยดูแล
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แต่พอเสร็จแล้วเก่งแล้วก็ไม่ต้องไปทำ AI เป็นรูปผมแล้วไปว่าหมอไปขายยาอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: โอ้ห้ามเลยค่ะห้ามเลยอันนี้เราสอนให้ใช้ AI แบบในทางถูกวิธีค่ะ
3: อันนั้นเน้นแบบทำให้ถูกวิธีนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
3: พี่เก่งมีเรื่องราวมากมายครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวมากมายแต่พอตั้งใจที่จะพูดถึงปั๊บมันก็เป็นเกิดเหตุเมื่อวันอาทิตย์นี้นะว
2: ัน
3: ที่ที่เกิดมาจนถึงเกิดเหตุวันอาทิตย์ตอน5:50ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วกันนะครับไปถึงวันจันทร์เที่ยงคืนก็วันหนึ่งวันอังคารนี่วันหนึ่งสองวันเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามานั่งสอนพวกเราอยู่นั่นแหละว่าการเปิดร้านนี่จดมันไม่ถูกต้องมันผิดบททุกอย่างเลยประตูหนีไฟก็ไม่ถูกต้องแล้วใครไปจดไปอะไรแต่อันแรกไปจดเป็นร้านอาหารถูกทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องการได้ยินเลยล่ะครับพี่เก่งท่านผู้ฟังครับเขามีคนเสียชีวิตณเวลานี้ชั่วโมงนี้31รายก็ไปแล้วมีผู้บาดเจ็บ70กว่าแล้วก็นอนแบบนอนอยู่ ICU อีกประมาณ20กว่ากลับบ้านไปหน่อยนึงแล้วก็ยังมีกลางๆเหลืองๆจะไปแดงจะไปเขียวๆอยู่อีกเราอยากจะฟังพวกนี้มากกว่าครับว่าท่านจะไปช่วยอะไรพวกเขาบ้าง รอมา3วันเอาวันที่1อาทิตย์ก็เพิ่งเกิดเหตุก็ไม่เป็นไรมันเด็กแล้วแค่วันจันทร์ก็รอมาทั้งวันก็ไม่รู้วันอังคารวันนี้ก็รอมาอีกทั้งวันก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีญาติคนนึงเนี่ยผมสงสารเขามากเลยแล้วก็แฟนเขาเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะไหม้แบบค่อนข้างสา
2: อืมสาหัส
3: แต่ว่าก็แบบว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วแต่ว่าสำหรับวันแรกแต่วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเขาใจหายมากเขากลัวว่าจะเสียชีวิตแต่ว่าด้วยเหตุการณ์แบบที่วิกฤตแบบเนี้ยคุณไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้รักษาฟรีได้72ชั่วโมงแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ต้องส่งไปต้นสังกัดไหนก็เขาก็ไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่มีใครให้จนถึงวันนี้ผมก็นั่งดูเขาอยู่เนี่ยเขาสัมภาษณ์จนถึงเมื่อตอนเย็นเนี่ยก
2: ็
3: ยังไม่มีใครบอกว่าเดี๋ยววันพุธวันพฤหัสเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเขาต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลนั้นละค่ารักษาเขาก็ไม่มีตังค์จะรักษาพี่เก่ง
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะออกมาบอกว่าเขาได้อาวันแรกเลยวันอาทิตย์เลยแล้วก็วันเป็นวันจันทร์ที่เป็นข่าวออกมาเยอะหน่อยก็มีแบบคล้ายๆสมาคมที่กู้ภัยก็ออกเงินให้ส่งกลับบ้านฟรีแล้วก็ยังให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทนะ
2: อ
3: ันนั้นหนแรกนั้นก็ประมาณ20กว่าท่านที่เสียชีวิตไปอาจจะมีประมาณ27ก็ได
2: ้
3: ตอนเริ่มต้นน่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยที่เห็นใจเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะไงแล้วจะต้องส่งกลับ
2: ไป
3: แถมยังมอบเงินไปให้อีกศพละ 20,000 แต่ว่านั่นคือ27แล้วตอนวันนี้ต่อมาอีก4คิดว่าท่านคงจะมอบต่อให้นะ
2: อ
3: ันนั้นอันยกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนกับไปกดดันว่าท่านจะต้องมาจ่ายให้อีก4ศพเพราะว่าหน้าที่ของท่านหรือเปล่าไม่ทราบเป็นหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องไหมร้านอาหารไหมกับรัฐบาลไหมหรือกับหน่วยงานกทม.ไหมหรือว่าตำรวจนครบาลไหมทุกอย่างเงียบหมดเลยนะซึ่งเมื่อกี้นี่ก่อนเราจะเข้ารายการเพิ่งจะมีทนายความมีข่าวทนายความของร้านอาหารหรือของโรงส่วนมาบอกว่าโอ้ให้เยอะมากเลยนะศพละ10,000ที่เก่ง
2: ใช่ฟังแล้วก็เมื่อกี้ก็สะอึกเหมือนกันค่ะ
3: ชีวิตคนมีแค่นี้เองเหรอแต่ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่อยากตายเพราะแล้วเขาอยากได้ตังค์คุณไม้เขาหมื่นล้านเขาก็ไม่คุ้มหรอกเพราะความรักของเขามันมีมากมีค่ามากกว่าเงินทองที่คุณจะให้10,000สำหรับคนที่บาดเจ็บคุณให้คนละ11,000 12,000อะไรประมาณอย่างนั้นก็ไม่จะพอรักษาไหมแต่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้น
2: เบื้องต้น
3: อย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะว่ามันมีเงินสำรองที่ใช้ในกิจการของเขาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ต่อไปแล้วล่ะต่อไปเนี่ยมันก็มีเงินกองกลางที่คงที่อยู่เลยเอาอันเนี้ยมาช่วยก่อนจนกว่าที่ว่าจะได้คุยกับหุ้นส่วนเพราะว่าตัวที่เป็นหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของอย่าง UICU
2: ใช
3: ่ก็ไม่เป็นไร UICU ไปก็ถึงจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วสมมุติว่าก็จะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือจริงหรือไม่จริงไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับทั้งผู้ฟังและพี่เก่งครับคนที่บาดเจ็บหรือว่าเป็นญาติของผู้ที่บาดเจ็บญาติของผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเนี่ยคุณลองปรึกษากับอัยการวันนี้ฟังแว่วๆว่าอัยการบอกว่าญาติพี่น้องทั้งหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องการจะฟ้องร้องเนี่ยลองปรึกษากับอัยการหรือว่าท่านสามารถจะฟ้องร้องตำรวจนครบาลก็ได
2: ้
3: เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องของร้านบริการต่างๆกทม.หรือว่าเขตก็อันนี้ก็เขตจตุจักรก็เขตจตุจักรเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลมาตรวจเนี่ยต่างประเทศเขาจะสุ่มเข้าไปนะครับเขาไม่โทรไปบอกก่อนนะครับว่าจะมาตรวจผมไม่รู้ประเทศไทยบอกหรือเปล่าหรือว่าสุ่มเข้าไปเลยก่อนถ้าเผื่อว่าสุ่มเข้าไปแล้วผมว่าโดนปิดไปนานแล้วล่ะ พราะเท่าที่ดู
2: เขาบอกเพิ่งตรวจเมื่อเดือนเมษาเองจ้ะแวบๆในแ
3: ค่นั่นไงถ้าหากว่าตรวจแล้วผ่านได้เนี่ยคนตรวจมีความผิดนะครับพี่เก่งสามารถฟ้องได้อาจจะเป็นเขตแต่เขตเนี่ยเขตก็จะไปต้องมาจ่ายเสร็จแล้วเขาต้องไปฟ้องไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไปตรวจนะครับตอนนี้มันเรื่องใหญ่ๆแล้วนะทั้งหมดเนี่ยขอให้เข้าไปรู้กฎหมายอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าทำได้ทั้งหมดนะต้องไปปรึกษาอัยการก่อนถ
2: ้
3: าปรึกษาแล้วทำได้มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปข้างหน้าว่าคุณจะต้องทำอะไรที่มันรัดกุมและก็ถูกต้องหน่อยแล้วล่ะคุณจะมาปล่อยปะละเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเท่าที่ฟังแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ความรู้ขึ้นมาอย่างเช่นว่ากรุงเทพมหานครนี่ใหญ่มากๆนะพี่เก่งท่านผู้ฟังครับแต่เขามีโซนที่เป็นโซนที่ให้เป็นสถานที่บริการที่มีเพลงแล้วก็ทานอาหารแล้วยืนเต้นรำกันไปลักษณะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันออกเป็นลักษณะดิสโก้นะ
2: อ๋อใช่
3: พอเขายืนกันเต้นรำแล้วก็กินกับแก้มไปแล้วก็ดื่มไปแล้วก็มีวงดนตรีหรือไม่
2: ดนตรีเล่นสด
3: เสียงปล่อยเพลงปล่อยอะไรลักษณะมันเข้าข่ายผมมองไปแล้วเหมือนกับดิสโก้ที่เขาเลิกกันไปแล้วอ่ะมัน
2: เป็นสถานบันเทิงยุคใหม่ค่ะกินไปเต้นไปล้อมโต๊ะไปประมาณนั้น
3: ไอ้นี่มันกึ่งระหว่างบวกกันไปถ้าจะบวกกันไปเนี่ยถ้าพี่เก่งจะเปิดร้านแบบเนี้ยพี่เก่งก็กั้นห้องไปเลยได้ไหมครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบใครไปเต้นแต่ก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าแขกมาอยากจะเต้นอยากจะฟังเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วกินไปด้วยเขาก็จะมีแขกอย่างพวกเนี้ยที่มาใช้บริการแบบนี
2: ้
3: แล้วแขกที่แบบจะกินอาหารเลยแล้วเปิดมาเข้ามาเสียงดังเขาก็ไม่ชอบที่จะมา
2: ใช่คือการขออนุญาตแต่ละประเภทอะค่ะพี่หนิงร้านอาหารเนี่ยเขาก็นั่งกันเฉยๆกินไปฟังดนตรีไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าสถานบันเทิงต้องทั้งเต้นทั้งขายเหล้าม
3: ีวงดนตรีก็ได้แต่ว่าลักษณะของพี่เก่งการเวลาเราไปร้านอาหารเราไปนั่งกินข้าวแล้วมีวงดนตรีเขาร้องเพลงอยู
2: ่
3: จะมีใครลุกขึ้นยืนเต้นที่ข้างๆโต๊ะอาหารไหม
2: ไม่มีค่ะถ้าเป็นร้านอาหารใช
3: ่หรือว่าร้านแบบสวนอาหารเนี่ยก็ไม่มีใครยืนเต้นรำอันนั้นเขาก็เปิดด
2: ู
3: แล้วเขาก็ปิด4 ทุ่มเขาก็เลิกดนตรีแล้วเพราะว่ามันจะไปรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยตามโซนนิ่งที่เขาบอกก
2: ็
3: โซนนิ่งในกรุงเทพที่ใหญ่มหาศาลเมื่อกี้กันพูดไปจบว่าเขามีอยู่แค่3โซนนิ่งเองเหร
2: อ
3: ผมยังงง
2: รัชดา RCA ใช่ไหม
3: รัชดา RCA แล้วก็พัดพงถ้าเท่านี้นั้นแล้วเปิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
2: นี่ได้ข่าวแว่วๆออกข่าวว่าจะไปขยายเพิ่มเก่งก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงมันใช่ทางแก้ปัญหาไหมคะพี่หนิง
3: ขยายเพิ่มโซนนี่ใช่ไหมให้มันถูกกฎหมายใช่ไหมก็คือยกโทษให้โจรไง
2: โจรทำผิดกฎหมายตั้งสถานบันเทิงผิดกฎหมายปรากฏจะขยายเขตให้โซนเพื่อให้ถูกกฎหมายเหรอคะเอ๊ะกำลังงงว่าตกลงเราแก้ปัญหากันแบบนี้เหรอคะ
3: ก็เขาจับไม่ไหวไงมีคนถามว่ามีใครจะลาออกไหมก็ไม่เห็นมีใครลาออกเลยจะลาออกได้ไงท่านผู้ว่าก็เพิ่งจะรับตำแหน่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง
2: ค่ะ
3: แต่พอท่านมาท่านก็เจอเหตุแบบเนี้ยไฟไหม้ร้านอาหารอะไรนะแผ่นดินธรณีสูบธรณีต้องสางท่านก็เจออีกแล้วต้องรับท่านเลยก็ไอ้มีอุโมงค์นี่อีกเหมือนกับโรงพักที่สำเสนสร้างเสร็จหมดไปตั้งหลายร้อยล้านก็ต้องลื้อทิ้งเพราะว่าโดนธรณีต้องสางไปอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่เขาบอกว่าโลกเดือดโลกเดือดเนี่ยมันเราก็มองไปมันก็พอที่จะช่วยทำให้เราสบายใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องที่น่าจะแสดงความเสียใจให้กับทั้งโลกใบนี้ว่าโลกมันเดือดจริงๆแล้วตอนนี้อย่างเช่นในยุโรปเนี่ย 3-4 ประเทศเนี่ยพี่เก่งถ้าผู้ฟังเชื่อว่าเขาตายไปแล้วหมื่นกว่าคนนะ
2: ด้วยความที่เขาร้อนจัดเลยใช่ไหม
3: ใช่เขาไปลืมมือกับคนจากธรรมชาตินะไม่ได้เกิดขึ้นจากห้องอาหารแล้วก็ไปจดทะเบียนผิดประเภททุกอย่างหมดแล้วก็ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทั้งหมดนี่ก็ตายไป31คนจากฝีมือของมนุษย์ที่ทำมากินอยากจะรวยแล้วก็เอาชีวิตคนมาล่อความรวยของพวกเขาแต่ว่าทางยุโรปนะ4 3 4ประเทศนั่นน่ะ ตายไปแล้วหมื่นกว่าคนจากความร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเขาไม่ได้เข้าไปเต้นรำแล้วก็คิดว่าเงินที่เขามาจ่ายให้จะต้องคุ้มครองความปลอดภัยเขาอาหารต้องอร่อยดนตรีต้องเพราะและความปลอดภัยจะต้องคุ้มชีวิตของพวกเขาและคนที่เขารักแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยซึ่งผมก็ไม่เคยไปว่าดนตรีอาจจะเพราะอาหารไม่รู้อาจจะอร่อยเพราะว่าความอร่อยของคนเราไม่เท่ากันแต่ความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนความปลอดภัยมันต้องมาอันดับหนึ่งและอันนี้มันฟังไปแล้วมันก็ปรับแก้ซึ่งเราไม่อยากจะรู้อะไรพวกนี้หรอกเราอยากจะรู้ว่าหนึ่งคนที่เขาบาดเจ็บอยู่เอาคนที่บาดเจ็บก่อนก็แล้วกันเขารักษาเนี่ยมันฟรีไห
2: ม
3: คนที่มีคนที่มีสวัสดิการหรือว่ามีมี
2: ประกันของส่วนตัว
3: มีประกันส่วนตัวหรือว่าทำบริษัทแบบของพี่เก่งเนี่ยรักษาฟรีไหม
2: มีประกันสุขภาพไหม
3: มีประกันสุขภาพแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงที่เขาทำอ่ะ
2: มีประกันสังคมใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือใช้สิทธิ์30 บาทรักษาทุกโรคไหมอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: สิทธิ์รักษา30 บาทก็ต้องไปอยู่ที่ต้นสังกัดคุณใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วก็เข้าไปแล้วอยู่นี้แล้วทำยังไงแล้วก็บางแห่งในกรุงเทพเนี่ยจะย้ายไป30 บาทตามสังกัดเขาก็ไม่รักษาโรคที่มันเบิร์นนี้ได้ครับพี่เก่ง
2: จะต้องส่งต่อกันอีกค่ะญาติเนี่ยวุ่นวายมากเลย
3: อันนี้ไม่จะเห็นน้ำมันพุ่งมาหรือมันเข้าไปดับเพลิงแล้วเขาเป็นหวัดเขาไม่ได้เป็นหวัดนะครับเขาโดนไฟคลอกเขาโดนควันที่เขาสำลักควันถ้าไม่โดนไฟและโอเคถ้าตายไปเราก็จบไปนะครับเราแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่เสียชีวิตแต่ว่าที่คนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็บาดเจ็บเนี้ยบาดเจ็บมันมี2 กรณีนะครับ1โดนไฟลวกกับ2สำลักควันไฟ
2: ควันพิษ
3: และควันไฟเนี่ยมันเป็นควันพิษ
2: ใช่
3: คนแรกเนี่ยที่เราพูดว่าเขาโดนไฟลวกเขาต้องโดนสำลักควันก็โดยเขาโดน2ต
2: ่อ
3: แต่หลายกรณีของร่างของผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยเขาไม่มีรอยไฟลวกหรือรอยไฟไหม้เลย
2: อยู่ในปอดก็เป็น
3: ใช่หรือไม่สิ้นกับเสียชีวิตแต่ว่าปอดเขาข้างในเนี่ยตับไตไส้พุงปอดเขา
2: ทำลาย
3: หายใจแล้วถูกทำลายหมดแล้วเขาจะต้องอยู่รักษาตัวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใครจะออกสตังค์ให้เขาตรงนี้อยากจะได้ยินมากๆเลยคือเป็นคำถามที่ลอยๆว่ามีใครเข้ามาดูแลไอ้11,000เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาร่างกายเขาได้แม้กระทั่งชั่วโมงเดียวหรอกครับพี่เก่ง
2: ใช่ค่ะ
3: ก็มียาเข้าไปเลยชุดยาที่ให้เข้าไปเนี่ยแค่5 นาทีครึ่งชั่วโมงแรกมันก็หมดเลย10,000แล้วถ้าคุณต้องไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกไฟไหม้หรือว่าระบบทางเดินหายใจปอดที่เขาต้องรักษาต้องมีเครื่องมือพิเศษต้องมียาพิเศษไหมต้องมีการล้างอวัยวะภายในไห
2: ม
3: ทั้งหมดนี้ไม่มีใครพูดผมอยากได้ยินมากๆเลยแต่ไม่มีหน่วยงานไหนออกมาพูดเลยซึ่งเมื่อกี้นี่เองก่อนที่จะเข้ารายการมีทนายออกมาพูดหน่อยว่าจ่ายให้10,000สำหรับคนที่เสียชีวิตกับ11,000สำหรับคนที่ป่วยเบื้องต้นเบื้องต้นนี่มันเลยมา2-3 วันเลยนะพี่เก่ง
2: ใช่ค่ะ
3: แล้ววันที่4คนที่มีสิทธิ์เข้าไปรักษาฉุกเฉินฟรี72 ชั่วโมงเขาจะต้องโดนย้ายวันนี้เขาได้มานั่งร้องไห้อยู่เลยว่าเขาจะย้ายพันยาเขาไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดจะไปอยู่โรงพยาบาลอื่นเขาไม่มีตังค์จะจ่ายขอร้องว่ามีใครจะช่วยผมได้หรือใครช่วยบอกว่าเขาจะควรจะทำไงกับพันยาเขาหรือเอาพันยาเขามานอนรออยู่ที่วัดเลยหรือไงที่ศาลาเลยนี่มันไม่ใช่ผักใช่ปลาแล้วผักปลาอะไรยังไม่ทำก็อย่างนั้นเลยนะ
2: ก็มีท่านอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะ ท่านก็บอกว่าให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่ได้รับผลบาดเจ็บเนี่ยก็โทรไปปรึกษาท่านอัยการได้นะฮะ1157ค่ะพี่ลูดค่ะ
3: ขอบคุณพี่เก่งมากเลยขอบคุณพี่เก่งมากเลยผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านแล้วผมก็ไม่มีเบอร์ท่านเพื่อพี่เก่งเอ่ยชื่อท่านแล้วมีเบอร์มาแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร้อยคนนะพี่เก่ง
2: ก็ควรจะมีคนตั้งโต๊ะหน่วย
3: ท่านสามารถตอบได้ภายในครึ่งชั่วโมงไหมว่าคนที่มันเดือดร้อนจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเงินนะมันเดือดร้อนจิตใจด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักญาติเขาเมียเขาลูกเขาสามีเขาพ่อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีค่ามากกว่าเงินทองแต่ว่าในเวลาเดียวกันเงินทองในขณะนี้มันมีค่าที่จะช่วยกู้ชีวิตกู้ศพของเขาสามารถเอาศพเข้าไปสวดที่วัดได้มีสตังค์จ่ายค่าสวดศพได้เนี่ยเขาอยากจะรู้ตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเอาแค่ผู้เสียชีวิตก่อน31นี่ท่านคงจะตัดสินได้แต่ว่ากรณีที่มันต่อเนื่องอย่างที่บอกไงว่าอาจจะฟ้องร้องไปได้อีกสัก 3-4 แห่งอะที่จะได้เงินเยียวยาต้องรอให้ขนาดนั้นไอ้นั่นมันเบื้องไอ้นั่นมันข้างหลังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยคือให้โทรไปปรึกษาจะโทรไปปรึกษายังไงตอนนี้อะตอนนี้สวดพระอยู่แล้วเตรียมนอนพรุ่งนี้ต้องเตรียมอาหารต้องเตรียมถวายพระพระเช้าสวดมนต์กันอีกทำอะไรกันอีกมันไม่มีเวลาที่จะไปติดต่อท่านอัยการได้หรอกนะครับไอ้นั่นมันคือไอ้นั่นมันคือต่อไปข้างหน้าว่ามันจะมีการฟ้องร้องอะไรกับคุณมาแต่เราพูดถึงวันนี้เงินที่จะต้องหยิบไปจ่ายให้โรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหนออกมาบอกว่ารักษาให้ฟรีดูแลให้ฟรีไปก่อนแล้วก็รอให้ปรึกษาท่านอัยการก่อนแล้วก็ค่อยได้เงินมาค่อยมาจ่ายโรงพยาบาลไม่มีใครเสนออะไรเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีมีแต่ว่าเป็นห่วงว่าไฟไหม้ไปอย่างนี้แล้วพนักงานจะได้เงินเดือนไหมดูสิ
2: คือมันจะต้องเร่งประเด็นความสำคัญสูงสุดมาก่อนนะ
3: นั่นไงนั่นไงแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่พูดผมว่ามันก็พูดไม่น่าจะใช่ว่าประตูฉุกเฉินปิดประตูหนีไฟมันไม่มีดูแล้วมันก็มีประตูหนีไฟก็คือไอ้ทางเข้าสองประตูนั่นแหละส่วนประตูข้างหลังนั่นเป็นเข้าที่เข้าของพนักงานหรือว่าที่เข้าของนักดนตรีเขาจะไม่เดินเข้ามาข้างหน้าพร้อมกับแขกอย่างนี้หรอกครับอันนั้นไม่ใช่ประตูหนีไฟแน่นอนที่สุดเพราะประตูหนีไฟเขาก็คือประตูเข้าออกนี่แหละและไอ้ที่บอกว่าประตูที่อยู่ตรงห้องน้ำแล้วเป็นประตูหนีไฟแต่ว่าใช้แบบพนักงานเข้าออกนั่นมันนั่งก็ไม่ใช่ประตูหนีไฟเพราะเขียนไว้จุดละไว้สำหรับนักดนตรีหรือว่าแขกรับเชิญตรงไหนเข้าออกจากตรงนั้นมาเพื่อไม่ให้แขกในร้านนั้นเห็นก่อน
2: เราอยากจะเห็นสิ่งที่คนรับผิดชอบเช่นเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมไปหาคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตแล้วก็ตอบกับสื่อมวลชนได้ว่าจะจัดการอย่างนี้1 2 3 4 5โรงพยาบาลนี้เก็บขึ้นบัญชีไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวยังไงกระทรวงสาธารณสุขมาเคลียร์จ่ายทีเดียวเพราะถือเป็นผู้ประสบภัยถูกไหมคะเขาไม่ควรจะกลายเป็นผู้จะต้องมาจ่ายยารักษาตัวเองใช่ไหมคะพี่หนิงที่เราต้องการเห็น
3: พูดกันมันเริ่มเข้าขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเราขาดไปหรือว่าเสียไปก็ตรงที่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่รู้จักความรับผิดชอบของตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นกับหน่วยงานไหนขึ้นกับหน่วยงานของตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องมารอนายกรัฐมนตรีหมดเลยนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องอะไรถ้าไม่ได้เป็นคนไปรับจดไอ้ทะเบียนในร้านอาหารนี่นะจะได้ให้ท่านมานั่งลาออกและตั้งนั่งรับผิดชอบท่านไม่ได้เป็นคนไปจดพี่เก่งไปจดทะเบียนจะเปิดร้านอาหารไปหานายกให้จดได้ปะ
2: ไม่ใช่
3: ดนตรีร้องอยู่ในสถานที่บริการคุณไปจดกับนายกคุณบอกไม่ใช่ขั้นตอนที่รับผิดชอบคือเขตก่อนแล้วเลยแล้วเขตขึ้นกับใครขึ้นกับกทม.ไงผู้ว่ากทม.เขต
2: มันมีวิศวกรโยธาเขตผู้ตรวจสอบแบบ
3: คนที่รับผิดชอบตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนคุณยังทำอะไรกันไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรรับอะไรเลยตำรวจนครบาลก็ไม่เห็นออกมาพูดหรือว่าแต่ว่าก็แค่ดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูสถานที่ตั้งแล้วก็ใบอนุญาตแล้วก็คอยจับปิดเปิดเกินไม่เกินเดินมาดูหน่อยว่าตอนจะเกินไหม ร้านจะได้ปิดเร็วขึ้นหรือไงหรือร้านจะขอต่อไปอีกหน่อยแค่นั้นเองหรือเขตจะมาตรวจสอบที่เมษาโทรบอกฉันจะมาตรวจสอบนะเราก็มาตรวจสอบก็มาติ๊กแล้วมันมีประตูหนีไฟตรงไหนอ่ะ
2: คือตรวจตามเอกสารไม่ได้เห็นสถานที่จริงจริงมันต้องมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคลิปว่าใช้งานได้จริงใช่ไหมฮะต้องไปดูสภาพ
3: พี่เก่งครับห้องอาหารอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเขตก่อนนะห้องอาหารเนี่ยเมื่อจดทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จบไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเขามานั่งกินตัวเขาไม่บอกเลยว่าเขาเป็นใครก
2: ิน
3: อยู่กินไปกินมาอยู่เฉยๆปั๊บเขาเห็นจังหวะคนแน่นๆหรืออะไรปั๊บเขาเดินเข้าครัวแล้วก็โชว์บัตรเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับที่มาตรวจการเหมือนกับเป็นตำรวจสาธารณสุขอ่ะเขาเห็นผักเนี่ยอยู่ในกระป๋องอยู่ในกระมังแล้ววางอยู่กับพื้นอ่ะเขาสั่งปิด30วันเลยนะพี่เก่ง
2: ได้ทันทีเลยเพราะว่าผิดใช่ไหมฮะผิดกับผู้บริโภคทำจริงตรวจจริง
3: ทั้งที่ผักนั้นไม่ได้ถูกวางอยู่กับพื้นนะอยู่ในอ่างแล้วก็มีน้ำแล้วก็แช่น้ำอยู่เพียงแต่ว่ายกไปวางข้างล่างก่อนที่จะยกขึ้นมาเขาถือว่าผิดสุขอนามัยละไม่ควรจะไปอยู่กับทางเดินตรงนั้น
2: ใช่เขาให้ความสำคัญ
3: ใช่เขาให้ปิดปรับปรุงก่อนนะ30วันนะแล้วเขาจะสุ่มมาตรวจใหม่ถ้ามีอีกทีตอนนี้ก็คือปิดระยะยาวไปเลยอาจจะพักไปเป็นปีเลยนะ
2: ก็เป็นตามสเต็ปใช่ไหมฮะ
3: ใช่แต่อันนี้เราไม่เคยเนียบขนาดนั้นไม่เคยเนียบขนาดนั้นเลยบ้านเราไม่เคยเนียบขนาดนั้นแต่ว่าไม่ต้องเนียบขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่ามาดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของคุณที่คุณบอกว่าคุณรักหน่อยได้ไหมหรือคุณพูดแต่คำว่ารักมันง่ายเพื่อที่คุณจะได้อะไรมาคุณเอาคำว่ารักมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับคะแนนใช่ไห
2: ม
3: แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วคุณไม่ได้ให้มาจากสิ่งที่คุณพูดเลยผมไม่ได้ว่าใครผมเพียงแต่พูดว่าการพูดคำว่ารักมันง่ายเพื่อจะได้อะไรมาเท่านั้นเองราตรีสวัสดีดีกว่าครับพี่เก่งครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตศิริจัญญาทุกวันอังคารนะคะแล้วเราก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณที่สถานที่ที่ผ่านมาและก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังกู้วิกฤตชีวิตอยู่ในห้องรักษาสถานพยาบาลต่างๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวมาบอกเล่าชวนขบคิดแล้วก็ร่วมกันหาคำตอบสักครู่เดียวค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตศิริจัญญา
0: 96.5 FM Thinking Radioเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
2: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
4: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็ขอแนะนำคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสดทางวิทยุ FM 96.5ทาง Facebook Live นะคะ Thinking Radio ซึ่งก็จะสามารถดูย้อนหลังได้30วันแต่ถ้าอยากดูย้อนหลัง24ชั่วโมงตลอดไปก็ไปที่ YouTube Thinking Radio ค่ะมีไฮไลท์มีรายการต่างๆตัดช็อตเด็ดเอาไว้ให้คุณผู้ฟังติดตามกันแล้วก็มีรายการใหม่ๆของ 96.5 Thinking Radio นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเกรดพอดแคสต์รู้ใช้เข้าใจมีกับดร.นิเวศหรือการตลาดวันละตอนของคุณหนุ่ยนะคะแล้วก็ของในบริบทของดร.สมเกียรติแล้วก็มี CEO Cozy มี Think to Go มีคุยอย่างเสืออีกหลากหลายรายการที่เราจัดไว้ให้มาเสริมทับกับรายการวิทยุนะคะรายการบนออนไลน์ก็จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้24ชั่วโมงค่ะวันนี้มีข่าวคราวจากสำนักงานกสทช.ค่ะจะมาแนะนำคุณผู้ฟังให้สังเกต SMS หลอกลวงมาช่วยกันลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐแอบอ้างเป็นธนาคารแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งว่าคุณส่งของมาหรือแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการต่างๆมาหลอกลวงให้คุณกดลิงก์มาหลอกลวงให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินซึ่งมันนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินแน่นอนค่ะกสทช.จึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสังเกต SMS ที่จะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่ข้อที่1สังเกตตามนี้นะคะตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่ไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาเป็นเบอร์มือถือที่ระบุไม่ชัดเจนอันนี้สังเกตอันที่1ข้อที่2 SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติมีเนื้อหาสร้างความตกใจมีเนื้อหาเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับคุณจะต้องยืนยันตัวตนคุณมีพัสดุตกค้างคุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด่วนหรือมากระตุ้นความอยากได้ของคุณผู้ฟังเช่นคุณกดปุ๊บได้รับเงินรางวัลคุณกดลิงก์เพื่อรับสิทธิพิเศษมันจะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้มากๆค่ะคุณต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนั้นๆเลยนะคะทั้งนี้มีข้อระบุเลยค่ะว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเชื่อไม่ได้แน่นอนค่ะลักษณะที่3ค่ะที่จะสังเกตว่าเป็น SMS หลอกลวงไหมก็คือคุณหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ค่ะเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่จะมาขโมยข้อมูลคุณคุณสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะสะกดผิดหรืออาจจะมีตัวอักษรเกินมาและลิงก์พวกมิจฉาชีพมันมักจะเป็น URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะคะและประเด็นที่4ค่ะที่กสทช. อยากให้ทุกท่านช่วยกันก็คือบุตรหลานทั้งหลายค่ะช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS ถ้าเห็นข้อความที่เกิดความกลัวข้อความชิงรางวัลข้อความชิงโชคหรือระบุว่าคุณเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันนี้ไม่มีนะคะ

ื้อหนึ่งแถมหนึ่งคือซื้อมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi มันเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปที่ไหนอยู่ไหนก็เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่นะฮะทุกเวลาเลยคุณดูภาพสดคุณจะคุยตอบโต้แบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงกับคนที่อยู่ทางปลายทางก็ได้นะคะผ่านมือถือค่ะกล้องมีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงสุด128 กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะคุณผู้ฟังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวให้มันแจ้งเตือนในมือถือก็ได้หมุนได้ถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดตัวนี้ผ่านแอปในมือถือจะดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้จะดูโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะเพียง1290บาท1290บาทค่ะโทรศัพท์021143990 021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะมาอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังเจอปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านอยู่การผ่อนบ้านนี่เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจคุณผู้ฟังจำนวนไม่น้อยธนาคารออมสินเชิญให้คุณย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารเลยค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวเขามีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาลองดูพิจารณานะคะลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นๆซึ่งโอ้โหเห็นดอกเบี้ยแล้วจะสลบค่ะคุณค่ะมาช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นก็เพียงแค่ทำเรื่องย้ายบ้านมาอยู่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณกู้ล้านหนึ่งคุณก็จ่ายแค่ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในเริ่มต้นปีแรกดอกเบี้ยก็ยังพิเศษค่ะเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีค่ะนอกจากนี้พิเศษธนาคารออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้วันนี้14พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณขาให้รีบไปทำเรื่องยื่นกู้ได้ถึง15กรกฎาคมเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO หรือ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยค่ะคุณสามารถไปสมัครยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้านได้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังรีบๆกันไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่
JSB

0: contact center 1115 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมก็คือกิจกรรมการอบรม AI ค่ะคือคุณผู้ฟังที่สอบถามมาเกี่ยวกับจะใช้ AI ตัวไหนในการมาช่วยคิดงานเขียนคำดีๆมาช่วยทำรูปสินค้าให้ดูน่าดึงดูดดูน่าสนใจคือเจอผู้ประกอบการบางท่านทำเรื่องหน้าต่างวงกบบานประตูไม่รู้จะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาค้นหาบนออนไลน์แล้วก็เป็นลูกค้าเราบางท่านบอกว่าทำสบู่ทำมือถ่ายรูปแล้วก็ยังไม่สวยไม่มีเงินไปจ้างคนมาถ่ายรูปทำโปสเตอร์เขียน PR ทำออนไลน์เพราะมันก็เป็นหลักหลายหมื่นนะคะบางท่านทำเรียกว่าสูตรยาดมทำมือลูกประคบใช้สมุนไพรคือมีความรู้ความสามารถที่สามารถผลิตสินค้าได้หรือมีสินค้าอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองว่าออนไลน์จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงเราก็เลยจัดวันที่2สิงหานี้ค่ะวิทยากรท่านก็จะมาแนะนำเลยว่ามีแอปพลิเคชันตัวไหน AI ตัวไหนที่จำเป็นช่วยคุณเขียนข้อความยังไงให้ดึงดูดทำรูปภาพสินค้ายังไงให้น่าสนใจแล้วถ่ายคลิปยังไงให้เตะตาผู้ที่อยากซื้อสินค้าเราคือหาแอปพลิเคชัน AI และคำสั่งที่ผู้ประกอบการผู้ใหญ่อยากทำและทำได้จริงคือบางคนเนี่ยเกรงใจลูกหลานสอนก็รู้สึกไม่กล้าถามเกรงใจลูกหลานหรือแม้กระทั่งคุณพี่คุณป้าทั้งหลายที่นั่งทำงานฝีมืออยู่กับบ้านแต่พอไปให้ใครทุกคนก็บอกว่าสวยสวยสวยทำขายสิเดี๋ยวฉันจะซื้อก็ไม่กล้าจะซื้อขายบนออนไลน์นะเราก็จะมีการแนะนำให้คุณผู้ฟังทำการขายบนออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพสุจริตและไม่โดนใครหลอกนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าคุณจะทำไปแล้วก็ไม่หลอกใครเพราะอันนี้คือคุณตั้งใจทำจริงๆหารายได้เสริมมาเป็นค่าขนมนมเนยถ้ารถพาหลานไปกินไอศกรีมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดประสงค์ที่เราจัดให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ไปอบรมแพ็กเกจจิ้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับรู้แล้วเทรนด์โลกแพ็กเกจจิ้งขึ้นไปหลังเป็นยังไงสินค้าเราจะต้องมีแพ็กเกจจิ้งเกี่ยวกับรักโลกยังไงลดคาร์บอนช่วยสร้างแต้มคะแนนสำหรับดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแต่ก็ไม่รู้จะออกแบบยังไงค่ะเราก็จะมาสอนเหมือนกันให้ใช้ AI ช่วยออกแบบช่วยทำให้มันดูดีกว่าเดิมโดยใช้งบที่เหมาะสมและก็ไม่สิ้นเปลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันเป็นการลงทุนสร้างความรู้ที่ทีมงานตั้งใจจะให้ผู้ใหญ่วัยเขาของเราเนี่ยมีรายได้แล้วก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือนะคะไม่ได้ถูก AI มามอมเมาเราแนะนำให้ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแล้วก็คุ้มค่าราคาประหยัดเหมาะสมค่ะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของวิทยากรซึ่ง อบรมสอนผู้สูงอายุมาถึงเกือบ30ปีแล้วทางเราเองก็มีทีมงานของอสมทนะคะช่วยให้คำปรึกษาด้วยคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวค่ะงานนี้อยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ะเป็นแน่นอนจับมือทำขนาดนี้แล้วเราก็จะรับแค่50ท่านเท่านั้นนะคะ50ท่านนี้จะเป็นรุ่นเดียวเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเราจัดอบรมคอร์สไม่เหมือนกันพลาดปีนี้พลาด2สิงหาคมไปแล้วเนี่ยก็จะไม่จัดแล้วต้องรอไปปีหน้าเลยนะคะต้องรอไปปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันเข้ามาค่ะเรารับแค่50ท่านนั้นตอนนี้เหลือประมาณแค่10กว่าที่นะคะรีบกันเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นรีบสมัครก่อนอย่ามัวจะไปใจเย็นรอสิ้นเดือนไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่10ที่เท่านั้นค่ะวันที่2สิงหาคมนะเรื่องราวที่บอกเล่าในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันอยากให้คุณผู้ฟัง 1. ใช้ AI ช่วยงานอย่างคุ้มค่า 2. ดูรายการตัดไฮไลท์เด็ดๆของ YouTube Thinking Radio 3. เดี๋ยวงานสัมมนาของกิจกรรมต่างๆที่คุณผู้ฟังอยากได้สิทธิพิเศษนั้นเราก็จะนำมาให้บนออนไลน์ในช่องสมาชิกของ Thinking Radio ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้บอกเล่ากับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะแล้ววันพฤหัสบดีกับคุณชายอาดามวันศุกร์กับน้องแต่และน้องนุ้ยวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: แต่ละวันแต่ละวันอาจารย์อ่านเอกสารทันเหรอคะเนี่ยช่วงนี้งานเยอะมากๆเลย
3: ก็เอาเท่าที่ได
2: ้
3: เอาเท่าที่ได
2: ้ค่ะ
3: อันไหนที่มันพักไว้ได้ก็พักไว
2: ้
3: ตอนนี้ก็หนังสือแทบไม่ได้อ่านเลย
2: แต่อ่านเอกสารไงก็คืองานหนังสือเหมือนกันไหม
3: ไอ้นี่มันงานแต่ว่าถ้าอ่านหนังสืออ่านนิยายอ
2: ่
3: านอะไรพวกนี้ม
2: ัน
3: แทบไม่ได้ทำเลยหนังสือที่เป็นประเทืองปัญญามองไปข้างหน้านี่ก็ไม่มีเวลาได้อ่าน
2: อ๋ออ
3: ยากต้องจัดถ้าบุ๊กส
2: ์ค่ะ
3: ไอ้นี่มันนิวส์ที่มันก็ทุกวันเก
2: ิ
3: ดขึ้นแล้วก็จบไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
2: นี่ธรรมะมาด้วยเดี๋ยวจันติดไมค์ให้หน่อยค่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่ออาจารย์ก็ทำหน้าที่หลายอย่างเอกสารน่ะมันก็มีหลายชุดพอเรื่องมันแตกต่างแบบนี้ค่ะอาจารย์มีวิธีในการจ
3: ั
2: ดกลุ่มจัดโฟลเดอร์ให้กับตัวเองยังไงคะ
3: ก็ต้องมีกรุ๊ปปิ้งว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเราก็มีแม้แต่จะต้องทำตารางงานก็ต้องเขียนเอาไว
2: ้เ
3: ป็นตารางงานแล้วก็มีกรุ๊ปปิ้งไองานไหนงานอะไรเอกสารประเภทไหนผมต้องใช้เวลาประมาณวันละชั่วโมงในการเคลียร์นะ
2: มีผู้ช่วยไหมคะ
3: ไม่มีผมชอบทำอะไรคนเดียวผมไม่ชอบ
2: ขับรถทุกวันนี
3: ้ผมไม่ชอบผมคือผมประเภทสแตนด์อะโลนผมไม่ชอบยุ่งกับคนอื่น
2: ชอบผจญภัย แล้วก็ไม่ต้องมีผู้ช่วยไปไหนมาไหนเองในวัยที่เข้าสู่สะพานพระราม7แล้วเนาะ
3: ต้นปีหน้าก็70แล้ว
2: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกาย
3: นี่ก็ใกล้70แย่แล้วนี่ก็69เศษมากแล้ว
2: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะมีคำถามเพิ่มเติมที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจหรือวิถีของอาจารย์วีระ
3: ธี
2: รพ
3: ั
2: ฒน์ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของถามมาต่อไปค่ะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้และนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยค่ะอาจารย์สัปดาห์นี้อะค่ะที่คนเฝ้ารอเลยอะก็คือการประกาศผลของคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
3: อันนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยวันศุกร์ที่17กรกฎาค
2: มศุกร์นี้
3: นะแต่ละคนจะรู้จะเข้าไปทางเว็บไซต์อะไรที่ตัวเองไปลงทะเบียนนั่นแหละทั้ง3กลุ่มทั้งกลุ่มที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วทั้งกลุ่มที่เป็นรายชื่อที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามีอยู
2: ่
3: แล้วก็ทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ทางรัฐบาลให้หน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นไปสืบค้นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วก็เอามาแบ่งออกเป็น3กลุ่มทุกกลุ่มก็เข้ากระบวนการคัดกรองเหมือนกันหมดนะคราวนี้ก่อนที่จะถึงวันที่17เนี่ยต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้จะได้เข้าใจพรุ่งนี้เนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เขาเป็นคนทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็จะนำเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของคนที่ทั้ง19ล้านคน18ล้านคนที่จะรอการคัดเลือกเนี่ยเข้าขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติปั๊บก็จะดำเนินการมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการชุดนี้
3: คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเอามติครม.ที่เห็นชอบแล้วกับเกณฑ์ในการคัดกรองมาเข้าระบบในการคัดกรองแล้วก็จะแยกแยะได้ว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยรวมกันทั้งหมด18ล้าน8แสนคน19ล้านเนี่ยสุทธิแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งก็คงมีการแจกแจงว่าคุณสมบัติที่ไม่เข้าข่ายบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดนะคือต้อง สเต็ปพรุ่งนี้วันที่14อันนี้เรื่องคณะรัฐมนตรี
2: ค่ะ
3: แล้ววันที่16เนี่ยคณะกรรมการกองทุนอะไรนะ
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
3: เพื่อคณะกรรมการกองคณะกรรมการกองกองทุน
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน
3: ซึ่งมันจะมีกองทุนสวัสดิการอะไรเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนไฟเขียวเมื่อผ่านคณะกรรมการชุดนี้ประกาศวันที่17แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจำนวนผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดเนี่ยมีกี่คน
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็จะมีบางคนที่เขาไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านถ้าเป็นผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดิมอยู่แล้วเนี่ย
2: ค่ะ
3: ก็คงจะไปเข้าไอ้อะไรไทยช่วยไทยพลัสนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าถ้าเขามีมันก็จบนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนส่วนรายละเอียดนะรายละเอียดว่าทำไมไม่ได้ทำไมติดขัดตรงไหนยังไงเนี่ยรอให้เขาผ่านคณะรัฐมนตรีที่เป็นมติแต่มันมีบางอันที่ผมมีความเมื่อพอดีผมอ่านจากที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังท่าน
2: ค
3: ุ
2: ณลวรนแสงสนิท
3: คุณลวรนพูดถึงอันหนึ่งเรื่องเงินอุปการะ
2: เลี้ยงดู
3: บิดามารดาภรรยาและลูกและลูกบุญธรรมกรณีของบิดามารดาเนี่ยไม่เอามาคำนวณแต่กรณีของคู่สมรสกับบุตรและบุตรบุญธรรมไม่ได้ยังคำนวณมันก็มีอะไรแตกต่างจากที่เราเข้าใจแต่ในแง่หลักการเนี่ยนะในแง่หลักการเนี่ย
2: ก็เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เข้าที่ประชุมครม.
3: ใช่
2: เพื่อทบทวนในหลักเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะวันที่16กรกฎาคมก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพอวันศุกร์ที่17กรกฎาคม
3: ประกาศเป็นทางการ
2: เขาก็จะประกาศอย่างเป็นทางการ
3: ส่วนหลังจากนั้นถ้าประกาศออกมาแล้วไม่เป็นที่พอใจเพราะไม่ใช่ก็ไปอุทธรณ์ได้แต่ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกเอกนิติท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านบอกว่า
2: ย้ำว่า
3: เนี่ยคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยทั้งคนเดิมที่ได้แล้วคัดกรองกับคนใหม่ที่เพิ่งค้นพบแล้วมาคัดกรองเนี่ยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมดนะแล้วจำนวนจะเป็นเท่าไหร่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่เขาตั้งไว้ในปีงบประมาณ2570
2: อันนี้
3: เดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยเขาตั้งงบประมาณสำหรับกองทุนอันนี้ไว้42,000ล้านอันนี้ใครอ่านเอกสารงบประมาณก็รู้แหละ
2: ตั้งไว้แล้ว
3: คือถ้าเกิดมันไม่พอกรรมวิธีในการที่จะหาเงินมาใช้ให้ครบเนี่ยมันทำได้1ใช้งบกลาง
2: เอามี
3: งบกลางมันมีอยู่แล้วงบกลางดึงมาได้งบกลางที่มีเนี่ยดึงมาได้อะไรกรณีฉุกเฉินอะไรนั่นน่ะมีอยู่แสนล้านน่ะดึงมาได้ส่วนนึงแต่แค่นี้ก็พอละเพราะมันไม่ได้โอเวอร์แลปมากมายเลยขนาดนั้นหรอก
2: เพราะตอนนี้หลายคนเขาก็มองว่าโอ้โหจากตัวเลขอ่ะที่บอกว่า
3: ไม่ต้องดูผลต้องดูผลต้องดู
2: เขาก็เลยกลัวว่างบประมาณมันจะไม่พอหรือเปล่าซ
3: ึ่
2: งตรงนี้อาจารย์มองว่าเฮ้ยจริงๆไม่มีปัญหา
3: ตั้งไว้ไม่พอก็ขอเพิ่มได้เอางี้แล้วกันจบอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกันแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากจำนวนที่เขาคัดกรองกันให้เรียบร้อยก่อน
2: แล้วพอจะทราบไหมล่ะคะว่าอาจารย์บางคนก็บอกว่าถ้าคนไม่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงไม่ผ่านอย่างเงี้ยเขาจะทราบรายละเอียดไหม
3: ผมไม่แน่ใจว่าทางเขาน่าจะทราบนะถ้าเกิดเขาเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาลงทะเบียนน่ะมันน่าจะมีคำตอบให
2: ้ค่ะ
3: แล้วอาจจะได้คำตอบแบบไม่ใช่คำตอบเดียว มันน่าจะมีหลายคำตอบสำหรับคนคนหนึ่ง
2: ค่ะเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับผู้บริหารของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมาแยกแยะให้เราดู
3: ถ้าในขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรื่องแนวทางที่จะดำเนินการเรื่องคุณสมบัติเรื่องการคัดกรองเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยที่จะผ่านคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็คงจะอธิบายให้ฟังได้ว่ามันมีเกณฑ์เป็นยังไงแล้วมันน่าจะมีผลกระทบอะไรยังไงหรืออาจจะพอพูดได้ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันออกมาในลักษณะแบบไหนตอนแรกเนี่ยผมก็จะเชิญผู้ใหญ่อ่ะไม่ก็เขาก็ผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กนะตอนแรกคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าท่านรองเอกนิติท่านมาก็ดีแต่ว่าท่านภารกิจเยอะคราวนี้เอาคนที่เขาทำงานจริงเลยนะเป็นคนหลักเลยเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เรียกว่าman behind the scene นะก็เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2: คุณวินิต วิเศษสุวรรณภูม
3: ิถ้าเกิดว่าท่านไม่ติดอะไรนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการที่ใครที่สนใจเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็มาฟังมันจะมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจอย่างจำนวน19ล้านคนเนี่ยอายุไปตกอายุก้อนไหนเนี่ยมีเขาทำได้ขนาดนั้นเขารู้แล้วว่าคนที่มาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาลงทะเบียนอ่
2: ะ
3: ทั้งคนเก่าคนใหม่ที่ทั้งหมดเนี่ยมีอายุเท่าไหร่มันเดี๋ยวให้เขาทำ
2: เพราะฉะนั้นนุ่งขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเลยละกันคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการ
3: เขาต้องสนใจอยู่แล้ว
2: มีรายได้น้อย
3: สนใจอยู่
2: คนในกลุ่มและคนนอกกลุ่มไงอาจารย์ถ้าเกิดมีคำถามอย่างไรนะคะก็ส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears
3: แต่ถ้าเกิดพูดถึงแบบไฟนอลเลยนะเรื่องจำนวนเรื่องคนที่ไม่ได้แยกแยะอะไรยังไงเนี่ยอันนั้นต้องรอวันที่16คณะกรรมการประชารัฐ
2: ค่ะประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
3: เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้สึกรัฐมนตรีคลังจะเป็นประธานนะผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ปลัดอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: ก็อันนี้แหละก็ให้เขาออกมาก็จบละ
2: อาจารย์การใช้เงินใช้ทองของประเทศนะคะคือแน่นอนว่าเรามีตัวงบประมาณและในขณะเดียวกันเราก็มีพรก.กู้เงินพรก.กู้เงินไปถึงไหนและ
3: พรก.กู้เงินเนี่ยนี่บอกตรงนี้เป็นที่แรกเลยผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าคงต้องรอเปิดสภาสมัยสามัญถึงจะมีการประชุมสภาเพื่อที่จะลงมติให้ความเห็นชอบตามกฎหมายต้องทำอย่างนั้น
2: ถ้าสมัยสามัญก็คือเป็นไปตามท
3: าง
2: นิ่งปกติ
3: 22สิงหาคมที่เขาจะเปิดแต่ผมทราบมาว่าวันที่22แล้วก็23กรกฎาคมเนี่ยจะมีการประชุมสภาวาระเดียวเลยให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี
2: ้ค่ะ
3: ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อย่างที่ท่านทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คงมีการถามกันเยอะคือในแง่ของการในแง่ของการลงมติอ่ะใช้เสียงข้างมากเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่คงจะมีการถามกันเยอะว่าไอ้2แสนแรกเนี่ยใช้ไปถึงไหนแล้วใช้หมดหรือยังหรือจะใช้อะไรยังไงแต่อันนี้ไม่เท่ากับ2แสนหลัง
2: ที่ใช้ในการ
3: ที่2แสนหลังก็เปลี่ยนผ่านเนี่ยม
2: ัน
3: จะเป็นโครงการในลักษณะแบบไหนมันจะมีประเด็นปัญหาตรงไหนผมว่าฝ่ายค้านน่าจะใช้เวทีนี้ถกให้ละเอียด
2: นะ
3: คนจะได้จับทางได้ว่าไอ้งบที่จะไอ้เงินที่จะทำเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนเราพูดกันกว้างขนาดนี้ว่าจะมีการแลกรถเก่าใหม่มาเป็นรถ EV บ้างบางคนพูดถึงเรื่องโซลาร์รูฟบ้างบางคนพูดถึงหน่วยราชการจะทำงบประมาณมาทำอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเนี่ยอ
2: ัน
3: นี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านควรจะถามแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าเขามีการประชุมคณะกรรมการกันกองเงินที่จะใช้ในเงินที่กู้มา400,000ล้านไอ้200,000ล้านที่เหลือเนี่ยซึ่งรู้สึกจะมี2คณะนะผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเขาน่าจะมีข้อมูลละเขาน่าจะมีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพออาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าเกิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับเนี่ยผมก็เชื่อว่าฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเข้มแข็งเพราะมันมีเรื่องอื่นด้วยผสมกันด้วยนะอย่างเช่นมันก็ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ผมเรามาเล่าให้ฟังว
2: ่
3: ามีโพยแล้วเนี่ยว่าจะทำไอ้นี่เนี่ย
2: โครงการอะไรคะ
3: เขาทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเขาทำจดหมายเวียนไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดแล้วว่าระงับใช่ไห
2: ม
3: ไอ้เนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมันก็เห็นเงินก้อนใหญ
2: ่
3: แล้วมันเป็นเรื่องซื้อขายอ
2: ่
3: ะอาจจะซื้อแผ่นโซลาร์เซลล
2: ์
3: ใช่ไหมมันก็มีใช่ไหมบางคนบอกว่าเนี่ยชาวนาช่วยชาวนานะไปติดโซลาร์เซลล์ในแปลงนาดูดน้ำมาทำนาก็มีอันนี้มันเดี๋ยวต้องคิดกันใหญ
2: ่หลากหลายเพราะฉะน
3: ั้
2: น
3: ไฟถนนไฟถนนแบบใช้โซลาร์เซลล์เหมือนกับเครื่องคิดเลขสมัยก่อน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นให้จับตาในสัปดาห์หน้าที่อาจารย์บอกก็คือ22กับ23กรกฎาคมใช่ไหมอ
3: ันน
2: ี้
3: ผมทราบมานะถ้าไม่ใช่ก็อย่ามาโทษผมนะ
2: โอเคค่ะส่วนการพิจารณาโครงการต่างๆที่บอกว่าเขาจะมีคณะกรรมการในการกันกรองย้ำกับคุณผู้ชมตรงนี้ว่าการกันกรองมี2ระดับนะคะนั่นก็คือคณะอนุกรรมการชุดแรกเนี่ยจะมีคุณกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานอันนี้เป็นประธานก่อนที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดที่2ซึ่งท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
3: โอเคเข้าใจละถ้าอันแรกมันจะเกี่ยวพลังงานโดยตรงกบอะ เขาก็เคยอยู่กระทรวงการคลัง
2: คุณกุลิศแต่ละคะ
3: เออกบผมเรียกเขากบ
2: อาจารย์นี่ได้นะพันษาได้เลยเรียกได้ทุกคน
3: เอ้าก็รู้จักกันจริงๆอ่ะรู้จักกัน30กว่าปีแล้วยังตอนที่เขาไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานยังบอกเขาเลยว่าโอ้ตอนนั้นเขาจะขึ้นเขาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแล้วเขาเป็นแคนดิเดตจะขึ้นปลัดรู้สึกจะชิงดำแบบคุณลวรนนี่แหละตอนนั้นน่ะแล้วแกก็เลยไปอยู่ปลัดพอแกไปอยู่ปลัดกระทรวงพลังงานนั่นก็สนุกเลยเออเพราะจริงๆเป็นคนโอเคมากเป็นคนแล้วก็ตอนหลังก็ไปเป็นประธานอะไรต่ออะไรเยอะแย
2: ะ
3: ประธานในบอร์ดที่เกี่ยวกับพลังงานรัฐวิสาหกิจเป็นประธานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่งเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังสดใหม่อยู่ดูโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานก็คงจะไม่ยากละสำหรับเขา
2: ก็เลยต้องมาดูโครงการ
3: แต่ในความเป็นไปได้ในเชิงการเงินเนี่ยก็ต้องให้ประหลัดระวลนเขาเพราะก็จะคล่องกว่าเห็นไหมมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับคุณผู้ชม
2: ก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่กระทรวงพลังงานเอง
3: เออมีเรื่อง
2: นะคะอาจารย์ต้องดูทั้งเรื่องของน้ำมันต้องดูทั้งเรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าไฟเนี่ยค่ะงวดตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นงวดช่วงเดือนอะไรนะคะ
3: ก็จะเป็น
2: กันยา
3: ตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่2ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
2: ค่ะ
3: 3.95 บาทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะราคาเฉลี่ยนะบอกก่อนนะเออราคาจริงแต่ละบ้านไม่เท่ากันแต่ราคาเฉลี่ยเอาจำนวนผู้ใช้หารเงินที่จ่ายออกมาแล้วเฉลี่ย
2: แต่อยากรู้ค่ะว่างวดกันยาจนถึงธันวาคมอะค่ะที่เขาคิดกันตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางอะค่ะมันยังไม่สิ้นสุด
3: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นมันทำให้ราคาพลังงานมันก็ยังไม่นิ่ง
3: คุณต้องแยกอะเรื่องน้ำมันก็เรื่องนึงเรื่องไฟฟ้าก็เรื่องนึง
2: น้ำมันอะเราก็คุยกันมาโดยตลอดตอนนี้ราคาค่ะมันก็ดีสูงขึ้นมาอีกถูกไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่ก็นิดหน่อยคือไม่ใช่กระโดดพรวด
2: ค่ะ
3: คือตัวเลขของราคาน้ำมันที่ตลาดสิงคโปร์อะผมส่งให้คุณไม่ใช่เหรอ
2: ของอาจารย์จะมีราคาปิดค่ะ
3: ไม่แน่ใจว่ามันมาหรือยังนะแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกนะเออก็เอาราคานั้นน่ะราคาล่าสุดเท่าไหร่แล้ว
2: ราคาล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนุ่นต้องดูอีกทีนึงค่ะอาจารย์ค่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะในโครงสร้าง ราคา
3: ทั้งหมดไม่ได
2: ้ก็ส่งมาว่าไงคะ
3: ไม่เอาราคาที่เมื่อเช้าก็ได
2: ้เอาเมื่อเช้านะ
3: เมื่อเช้าเนี่ย
2: กี่เหรียญ
3: ก็เอาว่าดูใบก็73เหรียญ
2: ค่ะ
3: เมื่อเช้านะขึ้นมา4เหรียญแล้วก็เบนซินก็98เหรียญ99เหรียญละกันส่วนดีเซลเนี่ย131เหรียญ80เซนต
2: ์ก็ยังสูงอยู
3: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ใช้กลไกคือเอาตัวราคาล่าสุดเนี่ยราคาหน้าปั๊ม34บาท94สตางค์สำหรับดีเซลแล้วก็เบนซินก็34บาท94เหมือนกัน
2: แก๊สโซฮอล์9
3: ใช่ใช่แค่นั้นน่
2: ะ
3: ก็ดูดิว่ากองทุนน้ำมันตอนนี้ดีเซลเนี่ยจากเดิมที่ติดบวกตอนนี้อุดหนุนลิตรละ3บาทเห็นมั้ยตอนนี้อุดหนุนลิตรละ3บาท
2: ค่ะ
3: นะ
2: ต้องใช้เงินของกองทุนมาอุดหนุนดีเซล
3: เออลิตรละ3บาทถ้าเป็น DEB 20นี่ลิตรละ8บาทเลยเออแต่ว่า B 20มันคนใช้น้อย
2: โอเค
3: เอออย่างที่คุณของคุณเติมเนี่ยมัน B 7
2: และแก๊สโซฮอลนี่ต้องอุดหนุนไหมของกองทุนไม่ต้อง
3: แก๊สโซฮอลเฉพาะแก๊สโซฮอล E 85น่ะอุดหนุน
2: ค่ะ
3: E 20อุดหนุนแต่ถ้าเป็นแก๊สโซฮอลปกติเนี่ย E 10อ่ะทั้ง95ทั้ง91เนี่ยมีแก๊สโซฮอล 10% เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อุดหนุนเก็บเงินเข้าประมาณ48สตางค์ต่อลิตร
2: ราคาที่สถานีที่ปั๊มมาค่ะแก๊สโซฮอล95แล้วก็ดีเซลอ่ะ
3: เท่ากันครับ
2: เราคุยถึงเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นภาพรวมค่ะอาจารย
3: ์
2: แต่ก๊าซธรรมชาติล่ะ
3: อันนั้นก๊าซธรรมชาติมันมีมาจาก3ที่นะจากอ่าวไทยก็ราคาหนึ่งจากยาดานาเยตะกุลซอติก้าของพม่าก็อีกราคาหนึ่งจากที่นำเข้าเป็น LNG เหลว Liquefied Natural Gas ซึ่งเอามาขึ้นท่าแล้วก็ดูที่เราไปที่อะไรหนองแฟบอ่ะสามอันนี้ราคาไม่เท่ากันอ่าวไทยถูกสุดแต่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆพม่าถูกเป็นอันดับ2แต่ว่ามันปริมาณมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนมันเลยไม่พอไม่พอก็ต้องนำเข้าส่วนที่นำเข้าเนี่ยผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะแต่ราคามันต่างกันกรรมวิธีในการคิดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยที่เป็นก๊าซเนี่ย ก็คือเอามารวมกันแล้วก็คำนวณแต่ว่าเฉพาะ LNG ที่ต่างประเทศตอนนี้ประมาณสัก17เหรียญต่อล้าน BTU ก็ถ้าเราสมัยก่อนนี่ก็ประมาณ10เหรียญ8เหรียญนะก็ขึ้นมาเราใช้สัดส่วนนะผมจำไม่ได้แล้วประมาณสัก 30% ของก๊าซธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคามันคนละเรื่องกันเลยกับในอ่าวไทยผมจำตัวเลขไม่ได้น
2: ะ
3: เอาเป็นว่าคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องมาคำนวณ นะก็ถ้าค่าเชื้อเพลิงมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีการปรับค่า FTโอเคไหม
2: ค่
3: า FT มันปรับตรงนี้แล้วค่า FT มันก็จะมาบวกกับค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันมีสูตรของมันเนี่ยเป็นค่อนข้างคงตัว
2: ที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราจับหลักอ่ะดูเรื่องของค่าไฟเอา2ตัวหลักๆค่ะก็คือค่าไฟฟ้าฐานกับอีกอันนึงค่า
3: ไฟ
2: ผันแปร
3: ค่าผันแปรตามค่าผันแปรตามค่าเงินกับเชื้อเพลิง
2: ค
3: ่ะอันเนี้ยถ้าเชื้อเพลิงมันลงไอ้ FT ก็มันมีช่วงตอนสมัยโควิดอะ FT ติดลบเราจ่ายไฟไปเนี่ยเอาไปหักตอนนี้เราจ่ายไฟมันไปพูนก็ไม่มากนะเพราะรัฐบาลเขาตึงราคาแล้วก็ใช้วิธีหลากหลายในซึ่งเป็นรายละเอียดอย่าไปสนใจมากเลยมันคือผูกแก๊สราคาเท่านั้นมันคือปวดกระโหลกเอาไปว่าง่ายๆแบบนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะชี้นำราคาไฟฟ้าจัดการเรื่องราคาไฟฟ้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะเปิดให้แสดงความคิดเห็นว่าอ้าวนี่นะถ้างวดนี้จะเก็บอย่างนี้นะค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่านี้นะด้วยเหตุผล A B C D อย่างนี้นะก็รอบนี้ก็เหมือนกัน
2: เขาทำเป็นปกติ
3: ใช่ใช่เขาทำเป็นปกติ
2: ทำแบบนี้ในทุกๆปีอยู่แล้ว
3: ก่อนที่จะใช้เนี่ยเขาทำทุกปีอยู่แล้วเขาทำล่วงหน้าเดือนนึงจะใช้เดือนกันยาเนี่ยเขาจะมีตัวเลขเสร็จเดือนสิงหานี่เขามาทำเดือนกรกฎาเพื่อไปใช้กันยา
2: เพราะ
3: ฉะนั้นเนี่ยมันใช้สมมติฐาน
2: เหรอ
3: เอออ้าวคุณจะไปรู้ได้ไงว่าราคา LNG ในเดือนกันยาเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างกระชากไปกระชากมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันที่พอหลังจากมันเหมือนทำประมาณการน่
2: ะ
3: แล้วใช้จริงเท่าไหร่ถ้ามันมากกว่าก็มาบวกเพิ่มถ้ามันน้อยกว่าก็หักออกซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าราคานี่เป็นราคากำหนดล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ถึงวันนั้นน่ะมันราคาเท่าไหร่แต่เรากำหนดเรื่องหน้าใช้สมมติฐานแบบนี้ถ้ามันผิดเราก็มาปรับให้
2: ค
3: ณะไม่ใช่เรานะคณะกกพ.เขาปรับให้เอาละสำหรับรอบนี้เขาจะเปิดแสดงความคิดเห็นเนี่ย13-20กรกฎาคมซึ่งจะไปใช้กันสิงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเขาก็เสนอมาเป็น4สูตรแต่ผมดูแล้วออกสูตรสุดท้าย
2: เพราะอะไร
3: สูตรสุดท้ายเนี่ยนะสูตรสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกกรรมวิธีเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่า FT ที่กฟผ.รับภาระค้างจ่ายยังไม่คืนเขาเนี่ยก็ยังไม่จ่ายต่อเป็นเงินประมาณ 30,000 กว่าล้านอันที่2ก็คือค่าไฟฟ้าก็จะเป็น3บาท95สตางค์ต่อหน่วยโดยค่า FT เนี่ยเท่ากับ16บาท16.23ตังค์เนี่ยก็แค่นี้คราวนี้ท่านไปอ่านรายละเอียดเขาจะเขียนอันสุดท้ายเนี่ยขวาสุดอ่ะคืออันที่เหลือเนี่ยมันแพงกว่าทั้งนั้นอันแรกนี่นะอันแรกเท่าไหร่ล่ะค่าไฟฟ้า4บาท73สตางค
2: ์เฉลี่ยหรือว่า
3: เฉลี่ย
2: ถ้าประชาชนจะต้องจ่ายมันจะ4บาท73สตางค์
3: ประชาชนทุกครัวเรือนทั้งหมดเอามารวมกันแล้วเนี่ยจ่ายมากจ่ายน้อยแต่เฉลี่ยแล้ว4บาท73
2: อันนี้กรณีที่1
3: กรณีที่2เนี่ย4บาท25สตางค
2: ์กรณี
3: เฉลี่ย
2: ค่ะ
3: กรณีที่3เนี่ย4บาท20ตังค์กรณีที่4เนี่ย3บาท95สตางค์
2: กรณีที่4คือ
3: น้อยที่สุดคือเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกเราดูตัวเลขสุดท้ายว่าเฉลี่ยมันเท่าไหร
2: ่
3: ก็เลือกที่มันถูกสุดนะท่านเข้าไปแสดงความเห็นไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องหลักวิชาด้วยถ้างั้นจะอุ้มจะแบกเลยมันช่างมันเถอะ
2: อาจารย์ถ้าเกิดว่า3บาท95สตางค์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็เท่าเดิมอ่ะ
3: ก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมสิก็เท่าเดิมแต่ว่ามันจะทำให้โป่งขึ้นหรือจะทำให้ส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาต้องรับภาระลดเพิ่มขึ้นอะไรอันนี้คือเรื่องรูทีน
2: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยคุณต้องติดตามวันที่15
2: เพราะ
3: อันนี้จะมีการคุยกันถึงเรื่องของสัญญาไฟฟ้าเรื่องของแอดเดอร์เรื่องฟีดอินทาริฟของโรงไฟฟ้าที่เป็นรีวิวเนเบิลนะโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าลมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาอะไรเนี่ยจัดระบบ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการพูด ถึงเรื่องว่าจะคุยกับเอกชนยังไงเพราะในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงมันก็ต้องเป็นราคาเดิมก่อนจะใช้ได้เร็วช้าแค่ไหนไม่รู้แล้วก็กำหนดเป็นแนวทางก็เห็นบอกว่าเขาจะให้ไฟฟ้าที่จะซื้อจากพลังลมเนี่ยไอ้พลังแสงอาทิตย์อะเหลือ2บาท19สตางค์อะจะเดินเท่าไหร่ผมไม่รู้ล่ะน
2: ะ
3: นี่ต้องอันนี้ต้องรอกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมมาเดี๋ยวก็คงมีคนมาแถลงหรอกว่ารายละเอียดเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ไม่รู้เขาประชุมอะไรขี้เกียจไปสนใจ
2: คือถ้า15กันแล้วก็ตรงกับวันพุธ
3: ใช่ใช่ใช่อันนี้ควรจะมานั่งดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงโอเคไหม
2: ประชาชน
3: คราวนี้มันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่พูดกันน่ะเรื่องสัญญาไอ้เรื่องค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายนะอะไรล่ะ availability price อะไรนั่นน่ะค่านั้นน่ะ payment availability paymentอันนี้คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีสัญญาระยะยาวที่ตกลงไปก่อนหน้านี้ส่วนจะคุยกับเขาได้ไม่ได้สัญญาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้ารถอะไรพวกนี้คุยได
2: ้
3: คุยได้ถ้าเกิดเขายอมโอเคถ้าเขาไม่ยอมจะเป็นนั่นไงไม่ยอมก็เท่ากับเป็นลดราคาเขาก็ติดหนี้เขาดิเขาฟ้องกันมาไล่ไว้จักดิ
2: อาจารย์แล้วทำไมประชาชนเขาต้องรู
3: ้ก็เพราะมันกระทบชีวิตของตัวไฟฟ้าแพงมันก็จ่ายแพงน้ำมันแพงก็จ่ายแพงใช่ไหมก็จะมีคนมาเสนอเยอะแยะน้ำมันถูกทำไมรัฐบาลไม่ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตมันพูดครึ่งท่อน
2: แ
3: ล้วไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการเรา
2: ปลายทางเนี่ยก็คือประชาชนนั่นแหละแต่เวลาที่อาจารย์เขาอธิบายให้ฟังอะค่ะเขาพยายามที่จะทำให้เห็นโครงสร้างมันทั้งหมด
3: ต้องดูให้ตลอดสาย
2: เ
3: ขาเรียกว่าปัจจัยการ
2: แฝดด้วย
3: ก็ดูให้มันตลอดเหตุปัจจัยดูให้มันตลอดท่วนทั่วตลอดสายตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำไม่ใช่พูดแยกท่อนเดี๋ยวนี้คนชอบพูดแยกท่อน
2: ใช่ใช
3: ่ตามใจตัวเองเฮ้ยราคาน้ำมันถูกมานั่งดูโครงสร้างราคาน้ำมันโอ้ยมันเก็บภาษีสรรพสามิต6บาท7บาทออกไปเลย
2: โอเค
3: ได้ครับออกได้ครับเราเคยเอาออกไปแล้วน
2: ะ
3: สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็เคยเอาออกนะตอนโควิดสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซับไพรม์เนี่ยก็เคยเอาออกมาแล้วกระทรวงการคลังรายได้หาย200,000 ล้าน
2: ค่ะถ้าดูตั้งแต่ต้น
3: ให้กองทุนน้ำมันชดเชยก็ชดเชยกันไปถึง120,000 ล้านก็เคยมาแล้วถ้าของมันแพงแล้วเราขายถูกอ่ะมันต้องมีคนจ่ายง่ายง่าย
2: ทำไม
3: ใครมันยอมขายขาดทุน
2: ก็นั่นน่ะสิ
3: แล้วบอกโอ๊ยรัฐบาลต้องขาดทุนเพื่อประชาชนรัฐบาลขาดทุนเพื่อประชาชนมันก็ไปกู้ดิวะ
2: ถ้าดูให้ตลอดสายตลอดทางดูตั้งแต่ต้นจนจบใช้หลักธรรมอะไรนะเมื่อสักครู่ที่พูด
3: ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ
2: โอเค
3: แบบอนุโลมหรือแบบปฏิโลมมี2 อย่าง
2: ค่ะถ้าเราดูได้ครบสูตรครบรอบแล้วเนี่ยปุ๊บเราต้องจับมาแยกอันนี้ใช้หลักโยนิโสมนสิการ
3: ได้
2: ธรรมะสอดแทรกนะคะแต่ประเทศไทยของเรามันจะมีโอกาสมันจะมีอนาคตอย่างอื่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะในสายตาของต่างชาติอ่ะเขามองไทยว่ายังไงบ้างคะ
3: ก็หลายมิตินะถ้ามิติทางด้านการเมืองก็มองว่ามีเสถียรภาพมีความต่อเนื่องก็ดูจากที่บริษัทเรตติ้งเอเจนซี่ก็ปรับมุมมองจากนิเกทีฟเป็นสเตเบิลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราก็ต้องออกแรงทำอะไรหลายอย่างอันที่สองถ้าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมองว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อืดจริงแต่ก็บางอย่างมันก็กำลังขับเคลื่อนนะคราวนี้เนี่ยการจะให้คนอื่นเขามารู้เรื่องของเราเนี่ยบางทีเราไปพูดให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมาบ้านผมดีกว่าคุณ
2: แล้วเขามาไหม
3: มาเราก็ไอ้เรื่องนี้เราต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนนะไอ้เรื่องการประชุมนานาชาติอะไรพวกนี้คุณดูสิงคโปร์ก็ทำบ่อย World Economic Forum อะไรพวกนี้ใช่ไหมจีนก็มีประชุมของเขาเนี่ยของเราเนี่ยปีนี้มีประชุมใหญ่2ประชุม
2: ประชุมแรกคือ
3: ประชุมยันแรก Gas Tech
2: อันนี้พูดเกี่ยวเรื่องพลังงานละ
3: พลังงานเกี่ยวกับก๊าซอ่ะผมไปครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วผมไปที่มิลานประชุมแก๊สเทค2025ปีนี้ประชุมบ้านเรากลางเดือนกันยาถ้าผมจำไม่ผิดนะแก๊สเทคก็อันนี้ก็มีคนมาประมาณสัก 5,000 คน 5,000 คนแต่ว่าเป็นภาคธุรกิจเพียวๆเลยนะแล้วก็ของเราก็จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีปตท.มีกระทรวงพลังงานบริษัทไอ้ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยอ
2: ัน
3: นี้
2: อาจจะพานุ่นไปด้วยนะนุ่นอยากไปดูอันนี้งานแรกงานที่สอง
3: แต่งานที่สองนี่ต้องบอกว่าเป็นงาน เป็นงานที่กว่าจะได้มาก็เหนื่อยนะคือการประชุม World Bank IMF ที่จะไปจัดประชุมวันที่12ถึงวันที่18
2: ตุลาคม
3: อาทิตย์นึงอ่ะพูดง่ายๆ
2: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
3: แต่ว่ามันจะมีคณะเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องพาก่
2: อ
3: นเป็นเดือนมาเตรียมการคนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลังจากประชุมเสร็จแล้วอ่ะพาลูกพาเมียมาก็พาไปเที่ยวภูเก็ตพัทยาอีกแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นการประชุมครั้งแรก
2: นี่ภาพอะไรอาจารย์เนี่ย
3: อันนี้เป็นการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank ปี2534
2: ที่ไหน
3: ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ทุบไปไอ้ศูนย์ประชุมวันนี้เราก็จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันสามก็ทุบทิ้งไปแล้วสร้างใหม่เพื่อนี้ด้วยเพื่อมีส่วนอันนี้คุณสุธีสิงห์เสน่ห์และอดีตรัฐมนตรีคลังเมื่อกี้คุณอนันต์ปัญญาลชุนไอ้นี่มันมาในจังหวะที่สำคัญนะคือต้องบอกก่อนนะอันนี้คุณสุธีสิงห์เสน่ห์รัฐมนตรีคลังคือเราประชุมปี2534
2: อันนั้นครั้งแรกที่เราได้เป็นเจ้าภาพ
3: ใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะตอนนั้นเนี่ยตอนต้นปี
2: เรามีภาพนี้
3: ตอนต้นปีเนี่ยอันนี้ผมจำได้เพราะมันประชุมในประเทศไทยผมก็ไปทำข่าวตอนต้นปีเนี่ยมันมีทำรัฐประหารคสช.รสช.ใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลคุณอนันต์มาแต่เราเนี่ยไปคอมมิตเขาไว้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่สมัยคุณชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเศรษฐกิจเราอะรุ่งเรืองมาก
2: อ๋อประเทศไทย
3: เราตอนนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราถึงได้เราถึงได้รู้ว่าไอ้ที่หลงไหลได้ปื้มปานี่มันผิดเว้ยกลายเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี40น่ะ
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยการประชุมนั้นเนี่ยมาในเวลาปี2534
2: ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเรา
3: 35ปีที่แล้วประชุมประมาณช่วงเดือนตุลานี่แหละเพราะการประชุมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเนี่ยประชุม2ครั้งประชุมช่วงฤดูใบไม้ผลิเดือนเมษาอันนั้นประชุมที่วอชิงตันดีซีกับประชุมปลายปีประชุมครั้งใหญ่ประจำปีเนี่ยเดือนตุลาคมอ่ะแล้วแต่ว่าเขาจะเวียนไปเขาจะประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย2ปีต่อเนื่องแล้วก็ปีที่3จะเป็นประเทศสมาชิกนะแต่การจะได้เป็นเนี่ยมันต้องไอ้กอมเดซูเนี่ยตอนหลังมันมาเป็นคนทำไอ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี40เนี่ยที่ว่าให้ประเทศไทยทำนู่นนี่เยอะแยะนะโอเคเดี๋ยวๆๆๆ
2: ทีมงานของช่อง9อสมทมากๆเ
3: ลย
2: นู่นน่ะอยู่ในยุคหลังแล
3: ้
2: ว
3: ไม่รู้พูดไม่ทันแล้ว
2: เนี่ยถ้าไม่มีภาพบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแบบนี้ค่ะรุ่นหลังๆเราจะไม่ได้เห็นเลยค่ะแล้วของช่อง9แล้วนะอาจารย์เราจะมีเหมือนคล้ายๆห้องสมุดอ่ะเก็บเป็นแฟ้มภาพประวัติศาสตร์แบบนี้เอาไว้อ
3: ันนี้ต้องโหลดจากที่มันเป็นไอ้อะไรแอนาล็อกอ่ะมาเป็นดิจิตอลไฟล์แล้วก็แยกแยะให้ดีเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วใช้ AI ช่วยแยกออกมาได้ด้วย
2: แต่งานในระดับนานาชาติแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วช่อง9อสมทเราอ่ะมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดสดเนาะอาจารย์ทีเนี้ยในปี2534ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเราดีมากตอนนั้นเป็นยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนกับเราเยอะ
3: ใช่มั้ยค
2: ะ
3: ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในปี29แล้วมันก็เริ่มเห็นดอกออกผลเศรษฐกิจขยายตัว 7-8% มีอยู่ปีนึง 10%
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นน่ะคือสมัยคุณชาติชายแต่มันก็เกิดการพลิกคว่ำความหมายเรื่องการเมืองทำรัฐประหาร
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นของเรื่องล้านลาแล้วหลังจากนั้นได้รัฐบาลคุณชวนได้รัฐบาลคุณบรรหารได้รัฐบาลพอมาถึงรัฐบาลคุณชวลิตปี40ก็เป็นนั้นว่าม่อยกระลอกจากข่าวไป
2: อาจารย์คะจากปี2534และถึงแม้ว่ามันจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี2540แต่ท้ายที่สุดไทยเราก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2569เพราะเสน่ห์อะไร
3: เพราะเราพร้อมหลายอย่างหนึ่งคุณต้องมีห้องศูนย์การประชุมขนาดใหญ่อย่างนี้อย่างที่เรามีอยู่ที่ถนนราชดาภิเษกตรงแถวติกไอ้อันนั้นน่ะตรงที่เราเห็นนั่นแหละนั่นน่ะต้องมีขนาดนั้นก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่ามันอันนั้นมันเล็กไปนะทุบทิ้งแล้วทำใหม่นั่นเนี่ยที่เดียว
2: ใน
3: ที่เดียว
2: ศูนย์การประชุม
3: โอ้นี่ใหญ่มาก
2: ผมเวลา
3: ตอนที่เราจัดงานสัมภาษณ์คุณทักษิณปาตกถาจำได้ไหมก็ไปใช้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์
3: ใหญ่แล้วเหมาะอันนี้ต้องมีอันนี้ก่อนอันที่สองคุณต้องมีระบบอำนวยความสะดวกให้เขาโรงแรม5ดาวต้องรองรับคนประมาณเป็นหมื่นคนน่ะอันนี้ต้องได
2: ้อ
3: ันที่สามก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะประสานงานต้องครบถ้วนมันใช้5ภาษานะโบยการประชุมแบบนี้เหมือนประชุม UN น่ะอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีนะผมจำไม่ได้แล้ว5ภาษาน
2: ะ
3: ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำได้นะผมบอกก่อนความพร้อมอันนี้เราก็เกิดขึ้นเป็นช่วงสมัยที่คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีคลังเราก็ไปบิดมา แต่เราเฮ้ยให้ดูกูมีหมดเลย มีของครบเลยศูนย์การประชุมการจราจรการสะดวกการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สายตรงสายอ้อมเรามีครบหมด
2: ซึ่งตอนนั้นก็มีแคนดิเดตคู่แข่ง
3: หลายประเทศนะแข่งกับหลายถ้าตอนนั้นมันเลือกไอ้นั่นป่านี้ไม่ได้ประชุมแข่งกับใครอ่ะกาตา
2: ค่ะ
3: ไอ้กาตาแม่งโดนระเบิดไอ้ที่มันทำไอ้ที่ไอ้การ์ดเกินไอ้ผมจำชื่อ
2: เพราะฉะนั้นเรามีคุณสมบัติและท้ายที่สุดเขาก็เลือกเราอาจารย์แต่เรื่องนี้จริงๆอ่ะนุ่นอยากชวนคุยต่อแต่เอาเป็นไว้วันอื่นๆแล้วกันว่าในครั้งนี้ที่มาประชุม
3: ต้องมีเวลามากกว่านี้
2: เม็ดเงินจะกระจายไปสู่ประชาชนได้อย่างไรรวมไปจนถึงหัวข้อที่เขาจะประชุม
3: มันเป็นเรื่อง
2: อะไร
3: อันนี้คุยเป็นตัวโอเคว
2: ันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
12: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
11: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาที ในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
12: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
12: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
12: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME

เวลาบ้านเราก็เมื่อคืนครับ3ทุ่มเสร็จๆแล้วประกาศว่า1จะกลับไปปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน2อเมริกาจะเข้าไปควบคุมช่องแคบโฮมุสและ3จะเก็บค่าผ่านทาง 20% เพื่อที่จะเป็นค่าคุ้มครองที่สหรัฐจะรับรองความปลอดภัยของการใช้ช่องแคบโฮมุสนี่แหละครับนี่คือการกลับไปสู่ภาวะสงครามอย่างเต็มรูปแบบและทางทำเนียบขาวก็ได้แจ้งไปทางสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการว่าบัดนี้ได้กลับไปสู่สภาวะสงครามกับอิหร่านอีกแล้วเท่ากับว่าทรัมป์กำลังประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่านี่เป็นสงครามทางการรอบที่2ทันทีทันใดก็นั้นราคาน้ำมันดิบก็พุ่งเกือบ 10% ภายในวันเดียวลบภาพการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันที่มีขึ้นมาตลอดเดือนที่ผ่านมาทันทีครับแต่มันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันที่พุ่งครับความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ทั้งโลกกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน Brent น้ำมันดิบทะยาน 9.6% ไปปิดที่ 83 เหรียญต่อบาร์เรลเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 มาเลยนะครับนี่แสดงชัดเจนว่าขณะนี้ทั้งโลกกำลังมองมาที่ช่องแคบโฮมุสแล้วก็ถอนหายใจถอนหายใจในลักษณะที่กลุ้มใจนะครับไม่ใช่ถอนหายใจตอนที่โล่งใจเมื่อเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันที่17มิถุนาผ่านมาเพียง2สัปดาห์ก็ยิงกันตูมตามตูมตามอีกจนกระทั่งเกิดใน Wall Street หรือในแวดวงการค้าของสหรัฐมีคำว่า NATO Trade NATO ย่อมาจาก Not a Chance Hormuz Opens แปลว่าไม่มีโอกาสใดๆที่ช่องแคบโฮมุสจะเปิดกลับมาอีกกลยุทธ์ของการลงทุนครับนี่เหล่านักลงทุนเข้าทำใจแล้วก็บอกว่ากลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์สมมุติว่าเส้นทางเดินเรือที่เคยลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20% ของโลกอยู่ในภาวะปิดตายเกือบทั้งหมดมีการสัญจรไปมาเพียงเล็กน้อยผ่านเส้นทางลับจนกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจจะพุ่งจนนานาชาติรับไม่ไหวนี่คือการวิเคราะห์ลักษณะมุมมืดแล้วครับมองว่าคงจะยากอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสเห็นการคลี่คลายของสถานการณ์เรื่องนี้น่าตกใจเพราะว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเราก็จะเห็นภาวะตีบตันแล้วก็จะมองยิ่งชัดเจนไปใหญ่ครับว่ามันจะมาถึงจุดที่ไม่มีทางหวนกลับได้เพราะว่าถ้าหากฟังทรัมป์พูดก็คือไม่มีการเจรจาลักษณะที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในลักษณะที่สามารถให้ทั้งโลกสบายใจได้ว่าจะไม่กลับมาอีกเพราะว่าทรัมป์ได้แจ้งรัฐสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับมาเพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้กฎหมายสหรัฐที่เรียกว่า War Powers Resolution 1973กฎหมายว่าด้วยอำนาจการทำสงครามเขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าถ้าจะเริ่มทำสงครามกับประเทศไหนรัฐบาลสหรัฐต้องแจ้งสภาทราบใน48ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุโดยที่ทรัมป์แจ้งสภาว่ามีการแจ้งหยุดยิงในเดือนเมษายนขยายเวลาต่อเนื่องมาถึงวันนี้บอกว่าทางรัฐบาลสหรัฐได้เจรจากับอิหร่านลงนามข้อตกลงสันติภาพพยายามหาทางออกอย่างสันติแต่อิหร่านยังคงโจมตีเรือต่างๆในช่องแคบและทรัมป์ก็รายงานสภาครับว่ามีการยิงเรือวันที่6และ7กรกฎาคมซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ลงนามเป็นภัยต่อความมั่นคงสหรัฐและพันธมิตรจึงจำเป็นต้องเริ่มใช้กำลังทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนี่คือการแจ้งเป็นทางการความหมายคือ

0: ต้องการที่จะบอกว่าสงครามได้เริ่มอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการเป็นเฟสใหม่แล้วครับไม่เหมือนกับในช่วง 2-3 เดือนที่ค่อนข้างสงบก็แปลว่าจากนี้ไปอเมริกาสามารถทำสงครามเต็มรูปแบบ60วันถึง60วันมาขอต่ออายุกับสภาคองเกรสได้แต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็จะลุกลามเพราะว่าอิหร่านนั้นได้โจมตีหลายประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางในลักษณะที่ไม่เกรงอกเกรงใจกันอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นไปได้ยังไงครับที่อยู่ดีๆทรัมป์จะบอกว่าอเมริกาจะไปกำกับดูแลช่องแคบโฮมุสเองแล้วจะเก็บค่าผ่านทาง 20% ของมูลค่าสินค้าที่ผ่านทั้งที่ทั้งทรัมป์เองและรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โคโรบิโอสหรัฐย้ำแล้วย้ำอีกว่าช่องแคบโฮมุสเป็นน่านน้ำสากลไม่มีใครสามารถจะมาเก็บค่าผ่านทางได้แต่อ้าวนี่อยู่ดีๆทรัมป์เองประกาศว่าฉันจะเป็นคนเก็บจะโดยตรรกะอะไรก็สุดจะเข้าใจได้ครับแต่ที่แน่ๆคือถ้ากลับไปปิดช่องแคบโฮมุสห้ามอิหร่านเข้าออกห้ามประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านแล่นเรือไปมาจะเปิดก็ให้แต่เฉพาะประเทศที่เป็นมิตรแต่จะคิด 20% ครับตรงนี้แหละที่ทั้งโลกปั่นป่วนวุ่นวายว่าอเมริกาต่อต้านอิหร่านที่เก็บค่าผ่านทางฉะนั้นเลยวันนี้อเมริกาจะมาเก็บซะเองทรัมป์ใช้คำว่าเราจะเป็นเทวดาผู้พิทักษ์ช่องแคบโฮมุสแต่มันมีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายนี้ควรจะต้องคืนเราคือมาชดเชยสหรัฐที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายทางทหารเพื่อปกปักรักษาความปลอดภัยของช่องแคบโฮมุสแห่งนี้นี่ครับนี่จะเป็นอีกฉากหนึ่งที่ความย้อนแย้งเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการที่อเมริกาพูดอย่างทำอย่างและเรื่องของอิหร่านที่ยังไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมสยบยอมแล้วยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีขีปนาวุธมีโดรนที่โจมตีไม่ว่าจะเป็นบาเรนคูเวต UAEทั้งหมดทั้งปวงนี้โดนหมดแม้กระทั่งจอร์แดนแสดงว่าอิหร่านบอกว่าตอนนี้สงครามกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคแล้วโดยชี้ไปว่าคนที่ทำเรื่องอย่างนี้คือสหรัฐอเมริกาปั่นป่วนแน่ครับเราเตรียมการสำหรับแผน B แผน C ไว้แล้วหรือยังเพราะว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อยาวนานและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบและระเบียบโลกใหม่อย่างชนิดที่ไม่มีใครคาดได้จริงๆอย่างที่เราเห็นมาตลอดและจากนี้ก็ยิ่งจะปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นอีกครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 102.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus กับวันนี้เราเจอกันก็เป็นประจำนะครับพูดคุยพร้อมกันกับ ผมวรพงษ์แจ้งจิตทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าวใช่ไหมครับที่แยกไฮแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนั้นไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครจำกันได้หลายคนคงเห็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็วนกลับมาเกิดอีกครั้งซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดและต้องใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ว่าได้นะครับก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมแน่นอนผู้ที่รับผิดชอบทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยไม่ใช่คิดถึงเพียงแต่รายได้ในการทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวให้มันมีมากกว่านี้รอบครอบกว่านี้นะครับกับฝั่งของทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับที่มีความเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซนนิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมกฎกติการะเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทั้งสองฝ่ายนะครับสร้างมาตรฐานแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่น่าจะมีความต้องใช้คำว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างที่เราพบอย่างที่เราเจอนี้นะครับคาดว่าน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่ร้อนๆแล้วก็คงจะได้ติดตามตามหน้าข่าวหน้าสื่อนะครับถึงเรื่องของโครงการที่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะผ่านคณะกรรมการพิจารณาของทางกพ.นะครับแล้วนะครับแต่ว่าจะผ่านกระบวนการขั้นตอนไหนก็ว่ากันอีกทีแต่วันนี้ที่จะเป็นประเด็นที่คุยกันคือทัศนะความเห็นที่น่าสนใจกับเรื่อง early retirement หรือการสมัครใจออกจากงานโดยเฉพาะในระบบข้าราชการก่อนจะถึงอายุเกษียณต้องใช้คำนี้นะครับวันนี้จะมาพูดคุยทัศนะเรื่องนี้กันครับการลดขนาดของจำนวนข้าราชการในบ้านเรามันเป็นทางออกที่ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรกับดร.บัณฑิตนิถาวรครับท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์บัณฑิตอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับพี่กรบงครับ
3: ครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความเป็นต้องใช้คำว่าโศกนาฏกรรมอาจารย์คงได้ติดตามข่าวเช่นเดียวกับทุกๆคนนะครับเรื่องของการ
4: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับใกล้ๆกับต้องมันต้องทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มันตัวตาครับ
3: จริงครับอาจารย์ครับเราก็คุยกันในหลายเรื่องหลายราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่นอนครับการเข้มงวดกดขันของภาครัฐความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการมันต้องมาควบคู่กันนะอาจารย์นะเรื่องนี้นะครับ
4: ใช่ใช่ครับเห็นด้วยครับ
3: ครับผมอ่ะก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกก็แล้วกันนะครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องที่เขาเหมือนกับเคยมีไอเดียเคยมีแนวคิดนี้มาอยู่ได้ยินแว่วๆมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของการเกษียณก่อนจะครบวาระจะใช้คำว่า early retirement ก็ได้ไอเดียนี้จริงๆแล้วมันมีแนวคิดมาก่อนหน้านี้นานแล้วใช่ไหมอาจารย์
4: มันเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นประจำครับในภาคธุรกิจนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ในรัฐวิสาหกิจไทยก็หลายแห่งก็ทำเป็นประจำการพยายามที่จะปลดปล่อยเลยส่วนพนักงานบริษัทให้ออกไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการการทำงานของภาคราชการไทยผมก็คงจะมีเคยทำนะแต่ว่าอาจจะมาในรูปที่มันใช้คำแบบอะไรนะสมัครใจจากอะไรแบบนี้ในอดีตนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจแต่คราวนี้ดูแล้วเนี่ยมันมีความตั้งใจสูงนะจากข่าวที่ออกมา
3: แล้
4: วมันก็คิดว่าเป็นความจำเป็นตอนนี้เพราะว่าตัวเลขคนในระบบราชการที่รับเงินเดือนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตอนนี้เยอะมากนะตัวเลขที่ถ้าเราดูทั้งระบบเลยนะรวมและวิสาหกิจรวมอะไรเนี่ยก็ประมาณ3ล้านกว่าคน
3: ถ้าเราดู
4: แค่ราชการพลเรือนเนี่ยก็ประมาณ 1.75 ล้านคนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าก็เป็นขนาดที่ใหญ่นะขนาดที่ใหญ่แล้วก็เป็นภาระทางด้านเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของราชการมีการประเมินว่าเงินก็ประมาณจะดีแต่ละปีเนี่ยสัดส่วนที่เราจะต้องคล้ายๆกับการพื้นที่มาให้กับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ราชการเนี่ยทางที่ทำงานอยู่และที่เกษียณเนี่ยค่อนข้างจะสูงผมคิดว่าอาจจะเป็นอันดับต้นๆของบัดเจ็ตในประเทศไทยเลยนะในเมื่อนั้นมันก็สูงมากแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือตอนนี้สถานการณ์ด้านการคลังของประเทศก็ค่อนข้างจะบีบรัดนะคือถ้าเราดูจากตัวเลขต่างๆงบประมาณปี70ที่จะออกมาในเดือนตุลาเนี่ยทุกอย่างมันตึงหมดเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่นะกู้เต็มที่ไปแล้วแล้วก็จะมาทั้งเท่าที่ดูจากในสายตานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยแล้วก็คนที่ทำนโยบายสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าเหมือนเราไม่มีพื้นที่เหลืออยู่ในมือนะที่จะปลดที่จะใช้ในการตอบโต้หรือในการดูแลอะไรที่มันเกินคาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันตึงไปหมดตอนนี้เหมือนครอบครัวที่ตอนนี้รายจ่ายกับรายได้มันพอดีเลย
3: ไม่ถึงมันเยอะเกินไปจำนวนปริมาณของข้าราชการทุกวันนี้มันเยอะเกินกว่างานที่มีอยู่มันไม่บาลานซ์กันอย่างนั้นหรืออาจารย์หรือมันไง
4: ก็คือจำนวนเยอะนะจำนวนเยอะแต่ว่าถ้าเปิดจำนวนเยอะนี่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เยอะๆมันก็ดีถูกป่ะก็เป็นการให้บริการประชาชนเนี่ยแต่ข่าวที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นในจุดนี้ไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแล้วการที่รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้และประกาศชัดเจนเนี่ยก็ใช้ว่าก็ตระหนักถึงความสำคัญและของการที่จะต้องลดขนาดและก็ลดต้นรายจ่ายซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่ว่าในวิธีการทำเนี่ยก
3: ็
4: ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเรามีตัวอย่างมีประสบการณ์เดียวในอดีตที่จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับ
3: คือในแง่ของการลดปริมาณของพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยโอเคอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าในภาคเอกชนก็ดีหรือภาควิสาหกิจหลายหน่วยงานก็ได้ทำเรื่องนี้มาเอาตรงๆใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอสมทเราก็เคยทำครับอาจารย์เราทำมาตามที่เท่าที่ผมจำได้ล่าสุดก็เพิ่งจะมีเหมือนกันก็คือก็จะมีบอกว่าใครอายุงานเท่าไหร่แล้วคุณจะได้เงินเดือนคุณจะได้เงินค่าตอบแทนเมื่อคุณสมัครใจที่จะออกกี่เดือนกี่เท่าของเงินเดือนจำนวนกี่เดือนของเงินเดือนที่คุณมีอยู่เนี่ยแล้วก็จะเปิดรับสมัครค่ะคุณก็มาลงชื่อว่าคุณจะออกเนี่ยบางครั้งเนี่ยตั้งเป้ากันเอาไว้300คน400คนเนี่ยจะมีคนสมัครแค่100คนหรือ120คนหรือไม่ถึงเป้าอันนี้มันก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องหน่วยงานนั้นจะต้องส่งคนออกกี่คนหน่วยงานนี้จะต้องถูกจิ้มออกกี่คนมันก็จะมีทั้งผลดีผลเสียแตกต่างกันไปอาจารย์บางทีมันไม่ได้เป้าตามที่คิดว่ามันควรจะได้เช่นบอกเอา300คนจะออกแค่150คนอะไรทำนองเนี้ยหรือคนที่ออกไปเราก็ต้องหาเงินมาชดเชยให้เขามันมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมอาจารย์หรือไง
4: ก็คือเป็นเรื่องที่ทำกันค่อนข้างจะเป็นปกตินะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายทั้งในรัฐวิสาหกิจไทยด้วยเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่3เรื่องที่เราจะต้องตระหนัก
3: กับ
4: ประสบการณ์เหล่านี้เรื่องแรกก็คือว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่เราจะเสียบุคลากรที่มีความสามารถนึกถึงภาครัฐไทยนะนึกถึงภาครัฐไทย
3: ครับ
4: กลุ่มคนเหล่านี้จริงๆน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เราควรจะรักษาไว้ถูกไห
3: ม
4: แต่ว่าระบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นระบบเปิดมันคือใครก็ได้ถูกไหม
3: ใครก็ได
4: ้แล้วก็ต้องตระหนักว่าไอ้การออกเนี่ยมันไม่ใช่รัฐาเป็นคนเลือกว่าใครควรออกนะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าข้าราชการเลือกตัวเองใช่ไหม
3: ตัวเองเลือกตัวเองอาจจะเขาอาจจะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถแล้วเขาออกเราก็ห้ามเขาไม่ได้อย่างนี้ถูกไหม
4: อันนี้ในทุกองค์กรเนี่ยมันจะมีคนอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคนที่มีความสามารถสูง
3: ครับ
4: พวกนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะออกเพราะเขาสามารถจะไปทำงานที่อื่นได้ถูกไห
3: ม
4: เขามีความรู้ความสามารถแล้วยิ่งให้ค่าเกรดที่เขาออกได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็คงจะเลือกที่จะออกอันนี้จะประสบการณ์เลยนะ
3: ครับ
4: อันที่สองก็คือกลุ่มกลางๆนะก็คือทำได้แต่ไม่เด่นนะกลุ่มนี้บางส่วนก็ออกบางส่วนก็เลือกที่จะอยู่ต่อนะ
3: ครับ
4: ส่วนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่คล้ายๆกับว่าความสามารถต่ำกว่าปกตินะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จำไม่ออกไม่ใช่เพราะรักองค์กรนะ
3: ครับ
4: แต่เพราะว่าโอกาสที่จะไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันมีจำกัดใช่ไหม
3: ก็ได้อยู่ต่อก็เลยอยู่ต่อ
4: ถ้าเวลาออกแล้วจะไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันโอกาสมันน้อยอ่ะใช่ไหม
3: ครับ
4: สิ่งที่เขามี
3: ครับ
4: แล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความมั่นคงทางการเงินที่มากับการทำงานในระบบราชการทั้งเงินเดือนทั้งความสิทธิประโยชน์อะไรการรักษาพยาบาลนั้นกลุ่มที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่
3: ต่อคุ้มกว่า
4: เพราะฉะนั้นในที่สุดถ้าเราออกแบบเป็นการทั่วไปแล้วดีไซน์มันไม่ค่อยดีสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าคนที่ไม่อยากให้ออกกับออกใช่ไหมแต่
3: คนที่อยากให้ออกก็ไม่ออกใช่
4: มันก็คือการเลือกคนเลือกผิดคนอะเราระบบเลือกคนออกผิดคนงั้นผลที่ตามมาจากประสบการณ์ที่อื่นก็คือว่าเมื่อคนที่มีความสามารถออกไปตัวองค์กรเนี่ยก็จะเหลืออยู่แต่คนที่ทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ถูกไห
3: ม
4: มันก็จะสร้างช่องโหว่ใช่ไหมในการขับเคลื่อนแผนแล้วในบางองค์กรเท่าที่เห็นเนี่ยถึงขนาดว่าในที่สุดแล้วก็จะต้องหาคนจากข้างนอกมาเติมอ่ะเพราะว่าคนจากข้างในที่เหลืออยู่ทำไม่ได้มันก็กลับไปเป็นปัญหาเดิมนึกภาพออกใช่ไหม
3: หนักกว่าเดิมอีกทีนี้หาคนใหม่ก็ไม่รู้จะเก่งเหมือนคนที่เขาสมัครใจลาออกหรือเปล่า
4: อันนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยนะสำหร
3: ับ
4: ระบบ early retire อย่างที่รัฐบาลประกาศก็คือเปิดเป็นการทั่วไปถูกไหมใครก็ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าเราดูองค์กรที่ทำไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้เขาจะเริ่มต้นจากการดูว่ายุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยต้องการอะไรในการทำเรื่องพวกนี้
3: ครับ
4: ไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือลดเงินเดือนแต่ต้องการที่จะส่วนใหญ่ก็คือต้องการจะปรับปรุงระบบการทำงานและองค์กรให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นถูกไหมเอาระบบใหม่เข้ามาใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นและตัวเรื่องบุคลากรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตามมาและ early retire เนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนที่คิดว่าน่าจะต้องออกเนี่ยตัดสินใจที่จะออกนี่ภาคบอกก็ว่าคือไม่ได้ให้เป็นการทั่วไปนะใครอยากออกก็ออกแต่ว่าปรับองค์กรแล้วมีตำแหน่งงานลดไปแล้ว200ตำแหน่งแล้วเราต้องแล้วคนที่ควรจะออกได้เนี่ยมีอยู่200คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะถูก early retire โดยแรงจูงใจใช่ไหม
3: ก
4: ็คือถ้าคุณสมัครใจออกเนี่ยคุณก็จะได้อะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือที่นั่นสิ่งที่จะเหลืออยู่ในองค์กรก็คือว่าตัวคนลดลงรายจ่ายลดลงแต่ว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยมีความสามารถและระบบงานใหม่คือทำให้องค์กรสามารถเรียกกับเพื่อนตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็คือบทเรียนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยากจะทำเออร์ลี่ทายก็ทำเลยอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่คิดถึงเป้าหมายจะเรื่องของประสิทธิภาพองค์กรส
3: ่
4: วนบทเรียนที่3มันนี่หนักกว่าก็คือว่าใครที่ทำเลยโดยที่ไม่ทำเรื่องของการปรับระบบงานภายในมันจะล้มเหลว
3: อ๋อ early อย่างเดียวไม่ปรับระบบงาน
4: ไม่เคยปรับระบบงานก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือคนหาเป็นนิดนึงแต่คนที่เหลืออยู่ทำอะไรไม่ได้ดูว่าใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะกลับไปยอมเดิมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้
3: ก็เราไปจ้างคนนอกมาเพิ่ม ราะว่าคนที่มีอยู่ทำงานได้ไม่เต็มที
4: ่มันก็เลยกลับไปจุดเดิมเลยอันนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ผมคิดว่าทางทีมงานของรัฐบาลที่ดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะต้องมานั่งคิดนะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคืออะไรคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยของการประกาศตัวเลขไงอย่าถือว่าลดไปได้ 10% 20% ถือเป็นความสำเร็จนะแต่ผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยระบบราชการซึ่งให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมานั่งดูมันผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่จะต้องไม่มองข้ามในการออกแบบไปตัวระบบงานและดูแล้วยิ่งค่อนข้างที่จะอะไรล่ะเป็นห่วงนะออกประกาศเป็นรูปแบบที่ว่าเป็นการทั่วไปอายุมากกว่า40สมัครได้หมดพวกนี้มันก็เลยทำให้คนที่สามารถที่จะควรจะรักษาเอาไว้นะคนที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ในอนาคต
3: แล้วนี่มันต้องใช้วิธีไหนมาตรการที่มันจะต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพและเพื่อปิดจุดโหว่ที่เราคุยกันมันต้องทำยังไงอาจารย
4: ์คือหลักๆเลยถ้าเผื่อเราจะทำให้มันคล้ายๆกับว่ามีผลพลอยได้หน่อยเนี่ย
3: ครับ
4: เราต้องทำให้มันเป็นขั้นตอนเลยถูกไหม
3: อืม
4: ซึ่งมันต้องอิง3หลักที่สำคัญหลักแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมียุทธศาสตร์ว่าเรากำลังทำ early retirement เพื่ออะไรผมคิดว่ายุทธศาสตร์คงไม่ใช่เพื่อที่จะลดเงินเดือนถูกไหมลดรายจ่ายเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆตามมาเยอะเลยถูกไหม
3: ครับ
4: งั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องนิยามว่ายุทธศาสตร์อันนี้คืออะไรซึ่งในใจผมที่ผมเขียนในบทความเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือว่าใช้ early retire เป็นเครื่องมือในการลดจำนวนคนให้ภาครัฐเล็กลงแต่มีความสามารถสูงมีภาพบอกใช่ไหมที่เล็กแต่เก่งเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นเป้า
3: อ๋อ
4: ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวเฮไปแล้วนะคือทำให้เล็กลงจริงแต่ว่ามีความสามารถสูงอันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์
3: อันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายคือทำให้มีขนาดเล็กลงจำนวนพนักงานจำนวนข้าราชการเล็กลงแต่ความสามารถสูงขึ้นหรือไม่ต่ำไปกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
4: ใช่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่งั้นเราก็จะได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยถูกไหม
3: ครับต้องวางเป้าอย่างนี้ก่อนวางยุทธศาสตร์แบบนี้ก่อน
4: ใช่อันที่สองก็คือว่าจะต้องมีการปรับระบบงานภายใน
3: ครับ
4: คือตอนนี้เรานึกถึงแต่ลดจำนวนคนใช่ไหมลดจำนวนคน
3: ครับ
4: จริงๆแล้วมันควรจะเปลี่ยนวิธีคิดน่ะเป็นลดจำนวนตำแหน่งงานลดจำนวนฟังก์ชันงานถูกไหมอย่างในองค์กรเนี่ยเรามีตำแหน่งงานเยอะแยะทั้งหมดเลย
3: ใช่
4: ถ้าถามว่าในระบบใหม่ที่เราอยากจะเห็นเนี่ยตำแหน่งงานพวกไหนฟังก์ชันไหนเนี่ยเราไม่ควรทำแล้วเราอาจจะใช้เครื่องมือใหม่ๆก็มาช่วยเช่นเทคโนโลยีนะหรืออาจจะเอาซอร์สหรืออาจจะยุบรวมนะหรืออาจจะแชร์วิธีการกันอย่างเช่นทุกกรมเนี่ยจะมีฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยนะการเงิน HR
3: ใช่ไหม
4: ตึกอบรม
3: ซื้อจัดจ้าง
4: พวกนี้ทุกคนเลยงั้นถ้าเรามี300 400กลุ่มเนี่ยก็จะมี300 400ในการแบบว่าหน้าที่แบบเนี้ย
3: ครับ
4: ซึ่งแต่ละฟังก์ชันงานเนี่ยจะที่จะจ้างนี่อาจจะมีคนเป็น100อ่ะถูกป่ะ
3: ใช
4: ่งั้นถ้าเราคูณจำนวน100นึงกับจำนวนกลุ่มที่มีเนี่ยนะก็เยอะแยะไปหมดละถูกป่ะ
3: ครับ
4: ก็อาจจะมีคำถามว่าในกระทรวงนึงเนี่ยเราสามารถจะยุบรวมฟังก์ชันเหล่านี้มาเป็นตัวกลางได้ป่ะแต่ที่แต่ละตัวไม่ต้องทำคนเดียวอะไรเงี้ยนะ
3: งานอะไรที่มันมีมันงานอะไรที่สามารถจะยุบรวมให้มันอยู่หน่วยเดียวกันได้ไม่ต้องมีซ้ายขวาหน้าหลัง1 2 3 4จาก4เหลือ3จาก3เหลือ2ได้มั้ย
4: อันนี้คือไอเดียนะหรืองานบางงานที่ควรจะมีอยู่แต่เราไม่ต้องทำแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่เครื่องจักรใช้แทนได้โปรแกรมใช้แทนได้ถูกมั้ย
3: ครับ
4: ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI แทนได้หรือเอาซอร์สได้ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยเรามุ่งไปที่ตัวตำแหน่งงานที่ฟังก์ชันของงานถูกไหม แล้วพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายว่าพวกนี้อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงละในระบบใหม่ใช่ไหม
3: บางทีไอ้สิ่งที่อาจารย์กำลังบอกว่าใช้วิธีนี้โดยที่ใช้ AI ทำแทนหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีทำแทนไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ก็ได้เช่นเรื่องของการออกใบอนุญาตที่มันเป็นรูทีนมันมีไครทีเรียของมันอยู่แล้วว่าค่าเข้า10ข้อนี้อนุญาตให้คุณทำแบบนี้ได้มันน่าจะดีกว่าคนด้วยซ้ำมันก็จะได
4: ้
3: ผมกำลังคิดถึงเรื่องของดุลยพินิจหรือคอร์รัปชัน
4: เนี่ยนะหลายอย่างเลยคือถ้าเราลดมนุษย์ในกระบวนการเนี่ยนะ
3: ครับ
4: มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นถูกไหมมันตรงไปตรงมาพูดง่าย
3: ใช่มันตรงไปตรงมา
4: เมื่อเราลดไปได้แล้วเมื่อเราลดไปได้สัก 2-300 หรือ 3-4,000 ตำแหน่งงานเนี่ย
3: ครับ
4: คนที่เคยทำงานเหล่านี้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีค่านะก็เป็นกลุ่มคนที่เคยอยู่ในระบบมาก่อนนะเราลงทุนไปเยอะในการฝึกอบรมคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ย่องถามคำถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยสมัครใจที่จะอยู่ต่อไหมถ้าสมัครใจเนี่ยเราอาจจะคล้ายๆกับว่า redeploy ก็คือว่าให้ไปทำงานประเทศอื่นแทนกรมอื่นแทนกระทรวงอื่นแทนที่ขาดอ่ะคือแล้วก็เราก็จะมีการ up skill คนเหล่านี้ให้สามารถที่จะทำงานใหม่ได้ถูกไหม
3: ก็ฝึกให้เขาอบรมให้เขาฝึกทักษะใหม่ๆให้เขาเพิ่มเติมไป
4: ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ข่าวดังๆก็คือราชการท้องถิ่นถูกไหม
3: ถูกครับ
4: ก็ถามว่านี่เขาจะพร้อมที่จะย้ายไปเป็นข้าราชการในท้องถิ่นไหมเป็นหัวหน้างานใช่ไหมที่จะดูแลเรื่องนี้เพราะเขามีประสบการณ์จากส่วนกลางเห็นไหมใช่ไหม
3: คร
4: ับ แค่ในกลุ่มคนที่ระบบงานใหม่นี้ที่เราคิดเนี่ยเขาอาจจะคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรดีอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงเนี่ยเราก็ออฟเฟอร์ที่จะให้เขาไปทำงานในราชการเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในฟังก์ชันงานประเภทงานที่เรามองแล้วว่ามีความสำคัญ
3: ครับ
4: เช่นเรื่องเนี้ยเช่นเรื่องไปเป็นไปช่วยงานราชการต้องเป็นแทนหรือไปช่วยในแง่ของการทำงานทางด้านใช้เทคโนโลยีมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเข้าไปด้วยการผ่านทักษะอบรมจากส่วนงานกลางนะไม่ใช่เดินเข้าไปเฉยๆนะต้องมีความรู้ความสามารถนะ
3: ครับ
4: อันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ระบบงานใหม่ที่เราบอกว่าก็อาจจะไม่จำเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นข้าราชการต่อโดยไปทำงานพวกนี้แทนถูกไหม
3: ใช่
4: ส่วนที่สามเนี่ยก็คือว่าจากระบบงานเก่าก็ไม่พร้อมออฟเฟอร์ให้ไปอยู่ที่อื่นทำที่อื่นก็ไม่เอา
3: ก็ไม่เอา
4: ใช่ไหมอันนี้ก็คือกลุ่มคนสุดท้ายที่เราจะออฟเฟอร์เออร์วิลิชัน
3: อย่างนั้นออกคือแต่เอาเงินไปด้วยดีกว่าออกโดยที่ไม่ได้เงินนะอย่างนี้ใช่ไหม
4: เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากระบบนี้ก็คือว่าเราได้จำนวนคนที่ลดลงจากเออร์วิลิชันแต่เป็นเออร์วิลิชันที่ไม่ใช่เป็นการทั่วไปจะเป็นการมุ่งเป้าไปที่คนที่อยากจะออกแล้วก็ไม่พร้อมที่จะอยู่ต่อใช่ไหมในเวลาเดียวกันระบบนี้ก็จะช่วยทำให้เรารักษาคนดีไว้ได้ถูกป่าวคนที่เขาเก่งอ่ะ
3: อ
4: ันที่สองเราก็จะได้ระบบงานใหม่ด้วยถูกไหม
3: ครับ
4: อันที่สามส่วนอื่นๆของราชการเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการได้คนใหม่ๆเข้าไปช่วยใช่ไหม
3: แต่ว่าในส่วนที่สามที่อาจารย์พูดถึงว่าโอเคงานก็ตำแหน่งงานก็ถูกยุบไปแล้วแล้วก็ปฏิเสธด้วยที่จะทำงานต่อในตำแหน่งอื่นอะไรเงี้ยก็เปิดโอกาสให้เขาสมัครใจที่จะออกแต่ถ้าเขายังไม่สมัครใจที่จะออกอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขายังอยากอยู่ต่อเราจะบังคับเขาได้ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันก็บังคับค่อยออกไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
4: จริงๆแล้วบังคับให้ออกไม่ได้แต่เราสร้างแรงจูงใจได้แรงจูงใจที่จะสร้างได้มีหลายอย่างอย่าลืมว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมคนสูงวัยหรือเปล่า
3: ครับ
4: ดังนั้นทั้งประเทศขาดคนถูกไหม
3: ครับ
4: กำลังแรงงานของประเทศตอนนี้ยิ่งวันยิ่งลดลงเพราะคนแก่เยอะขึ้นถูกไหม
3: ใช่ครับ
4: งั้นคนกลุ่มที่สามเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ในที่อื่นถูกไหม
3: อืม
4: ดังนั้นอันหนึ่งที่จะต้องมากับกลุ่มที่สามนี้ก็คือว่าช่วยให้เขาออกไปทำงานที่อื่นได้ง่ายขึ้น
3: อืม
4: นี่เป็นภาพ
3: หางานที่เหมาะสมหางานที่เหมาะสมให้เขามากกว่างานที่เขาทำอยู่ปัจจุบันทำนองน
4: ั้
3: น
4: แนะนำไม่ใช่คือเราคงจะหาไม่ได้หรอกแต่ว่าแนะนำฝึกปรือวิทยายุทธ์เขาเพื่อให้เขามีความพร้อมที่จะออกไปที่อื่นได้เช่นอยากไปทำอยากกลับบ้านไปทำเกษตรก็ผ่านมีหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มิ่งให้
3: ผมลงให้ด้วยเทรนให้ด้วยเลยถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ดีนะอ
4: าจารย์คือที่ระบบราชการทั้งระบบมันใหญ่มากนะถูกไหม
3: คร
4: ับ ให้กระทรวงเกษตรสร้างขึ้นมานี่ก็จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็จบแล้วถูกไห
3: ม
4: งั้นก็ถ้าราชการคนไหนที่ต้องการที่จะไปทำธุรกิจต
3: ่อ
4: ก็อาจจะไปเรียนเรื่องการทำธุรกิจองค์กรประเนชิพใช่ไหม
3: อ๋อคือนอกจากคุณได้เงินไปแล้วได้เงินก้อนไปแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้คุณด้วยอบรมให้ด้วย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคุณคมเหล่านี้เนี่ยก็จะออกไปภาคธุรกิจหรือไม่ก็ออกไปทำธุรกิจเองด้วยความพร้อมอ่ะใช่ไหม
3: เอออย่างนี้ดีนะอาจารย์ใช่ดี
4: ใช่ใช่คือมันต้องคิดทั้งระบบไง
3: อย่าไม่ใช่ปล่อยเขาเหมือนกับให้เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้มันก็คงจะไม่ใช่หรอ
4: ใช่อันนี้มันจะทำให้มันไม่ไปทำลายไอ้ความต้องการบุคลากรในสังคมสูงวัยอย่างบ้านเราถูกไห
3: มอย
4: ่างเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องการคนในคนที่ออกจากราชการเนี่ยก็ถือว่าออกจากระบบแรงงานถูกไหมเราต้องรักษาไว้ถูกไหม
3: ครับ
4: คนที่อยู่เราก็จะต้องช่วยในแง่ของการฝึกปรือให้เขาเก่งขึ้นคนที่ออกไปแล้วเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถใช้ความสามารถที่ดีในทำอะไรต่อได
3: ้ครับ
4: นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองถ้าเขาไปเลือกไปเป็นนักธุรกิจเลือกไปเป็นเกษตรกรนะหรือเลือกไปทำอะไร
3: ใช่ไหม
4: สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่มันแค่เอื้อมมันแค่เอื้อมเพราะว่าระบบราชการเราเนี่ยใหญ่โตมากเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยกระทรวงเกษตรจัดได้เลยถูกไหม
3: จริงครับจริงเห็นด้วยและอีกข้อนึงที่อาจารย์เขียนให้บทความหน่อยอาจารย์อีกข้อนึงที่อาจารย์เขียนในบทความบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากมาตรการนี้เนี่ยไม่ควรนำเข้าภาครัฐเพื่อใช้ในงบประมาณแผ่นดินอันนี้คืออะไรอาจารย์
4: ก็คือเวลาเราเออร์ลี่เนี่ยนะ
3: ครับ
4: จำนวนงานลดลงเนี่ยเงินเดือนที่เราจะต้องจ่ายก็หายไปถูกไหมคนออกไปแล้วอ
3: ่ะถูกครับใช่
4: ไอ้ตัวที่เราประหยัดได้คือตัวนี้ใช่ไหม
3: คร
4: ับ การรัฐถามบอกว่าเอาตัวนี้ประหยัดได้ก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นสิใช่ไหม
3: ครับ
4: ผมก็ห่วงว่าเอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยแบบสายไทยๆเนี่ยก็อาจจะเสียของอ่ะ
3: มีเงินเหลือไปใช้อย่างอื่นอาจจะไปทำอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผล
4: เช่นจัดโครงการอะไรล่ะเพื่อที่จะแจกเนี่ยนะพูดง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นการได้มาแล้วก็เสียไปแบบเสียของ
3: อ๋อครับ
4: งั้นผมคิดว่าเงินเหล่านี้ที่เราเซฟได้เนี่ยเอาไปลงทุนในระบบราชการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เก่งขึ้นอีกทั้งโดยการรักษาคนเก่งเอาไว้นะปรับเงินเดือนปรับอะไรนะให้เขารู้สึกว่าก็มีอะไรหรือไม่ก็ลงทุนในเรื่องของทักษะฝึกอบรมอะไรต่างๆแค่ในแง่เนี้ย
3: เอาเงินที่ประหยัดได้มาพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นดีกว่า
4: ใช่คนที่เขาเลือกที่จะอยู่ต่อเนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
4: เนี่ยให้เขาเก่งขึ้นงั้นในการประกาศโปรแกรมแบบเนี้ยอย่าไปคิดแต่จะเรื่องลดจำนวนคนถูกไหม
3: ครับ
4: มันต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งระบบแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจและระบบราชการเองด้วยแล้วก็คิดทะลุอ่ะคิดให้มันให้กลายแบบเป็นภาพยาวเลยแล้วก็มาดีไซน์มาออกแบบงั้นหลักสำคัญที่ผมที่เราคุยกันนี่ก็จะมีอยู่3เรื่องหนึ่งต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนที่ผมเสนอก็คือว่าระบบเล็กลงราชการนะแต่ความสามารถสูงโอเคนะอันนี้คือยุทธศาสตร
3: ์
4: 2ก็คือต้องทำควบคู่ไปกับการปรับระบบงานเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากการที่พอทุกอย่างมันลดลงคนลดลงตำแหน่งงานลดลง ก็คืออย่าไปหลักที่สองคืออย่าไปมุ่งลดคนแต่มุ่งลดตำแหน่งงานเพื่อทำวิธีการทำงานอันที่สามก็คือว่าเมื่อได้คนที่นั่นแล้วเนี่ยอย่าใช้วิธีการเออร์ลี่เป็นการทั่วไปแบบที่ประกาศแต่ใช้เออร์ลี่ดีทายเมนต์กับกลุ่มบุคคลใช่ไหมที่เราคิดว่าควรจะออกแล้วก็ให้แรงจูงใจทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของทักษะใหม่ๆใช่ไหม
3: การอบรมให้ความรู
4: ้มากไปจากแล้วท้ายสุดก็คือว่าเงินที่ประหยัดได้อย่าไปซื้อลุยซื้อล่ายอย่างอื่นเอามาคุยอินเวสต์ในทรัพยากรบุคคลของภาครัฐนี่คือหลักที่ก็
3: อาจารย์ครับถ้าวิธีการที่จะลดขนาดจำนวนข้าราชการให้น้อยลงแต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากการทำ early retirement แต่เราเริ่มต้นจากการลดหน่วยงานลด องค์กรที่มันมีอยู่หรือว่ายุบหน่วยงานยุบองค์กรที่มันมีอยู่ให้มันน้อยลงเนี่ยมันจะใช่ทางออกหรือมันจะใช้วิธีเดียวกันกับที่เราจะลดจำนวนคนไหมอาจารย์แทนที่จะลดคนก่อนคือลดขนาดองค์กรไปก่อน
4: คือที่จริงเรื่องของยุทธศาสตร์ต้องมาก่อน
3: ครับ
4: เรื่องประสิทธิภาพของระบบราชการนะเรื่องของ productivity ต้องมาก่อนแต่ถ้าเราดูในอดีตเนี่ยที่ราชการเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าโจทย์มันเยอะขึ้น
3: เร
4: ื่องใหม่ๆมันมาใช่ไหม
3: ถูกครับ
4: เราจะได้ยินชื่อกรมใหม่ๆหน้าที่ประหลาดเยอะเลยเช่นเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยถูกไหม
3: จริงครับ
4: เราก็จะมีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในบริบทใหม่ของสังคมโลกซึ่งเราก็ปรับตัวตั้งอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการประชาชนเราก็ตระหนักเราก็ใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นนั้นหลายอย่างที่เราเจอเนี่ยเห็นล่าสุดก็คือมาตรการ plus เนี่ยมันก็เทคโนโลยีถูกไหมเร
3: ื่อง
4: การโอนเงินเรื่องอะไรหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีของเราก็ใช้มากขึ้นแค่หน่วยงานเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแต่จำนวนคนไม่เคยลดเข้าใจป
3: ่
4: ะ
3: อ๋อก็เลยต้องลดจำนวนคนก่อนเพราะว่าหน่วยงานมันเพิ่มขึ้น
4: ใช่ใช่เพราะที่โจทย์ของเราในอดีตไงว่าเรามีงานเยอะขึ้นเรามีเทคโนโลยีเยอะขึ้นซึ่งน่าจะลดคนนะแต่ว่าจำนวนคนไม่เคยลดแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะลดคนแล้วเราจะทำยังไงคำตอบก็คือว่าพยายามจะลดตำแหน่งงานปรับองค์กรเพื่อนำไปสู่การลดคนแต่คนที่เหลืออยู่เนี้ยจะต้องมีความสามารถที่สูงขึ้น
3: ครับ
4: งั้นไอ้หลัก5ข้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยก็จะมาพยายามที่จะตอบคำถามนี้ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำเดี่ยวๆได้
3: ครับ
4: อย่างถ้าเผื่อทางราชการมุ่งที่จะประกาศลดตำแหน่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะกลับไปเป็นกรณีที่3ที่เราพูดถึงก็คืออาจจะล้มเหลวก็เสี่ยงที่จะเสียบุคลากรแล้วก
3: ็ต้องว่างที่มีความสามารถไป
4: บุคลากรให้บริการประชาชนถูกไหมเพราะไม่มีคนอยู่อ่ะคนที่เป็นไปไปแล้วอันนี้ที่มีความเสี่ยงแต่ยังได้ประกาศอยู่วันนึงว่าลดไปได้กี่คนเท่านั้นเอง
3: ผมนึกไปถึงสมัยก่อนย้อนกลับไปที่ผมพอจะจำได้ถ้ายกตัวอย่างองค์กรที่ยุบแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วได้ยุบไปแล้วเช่นรสพ.สมัยก่อนอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับ
4: ครับอันนี้ก็ต้องมาอันนี้ก็ต้องมาในที่สุดแต่ที่เราคุยกันเนี่ยมันอยู่ในบริบทของการ early retirement ไงใช่ไหม
3: โอเคโอเค
4: ทำยังไงให้ early retirement ประสบความสำเร็จไม่ใช่จะพอแค่ลด
3: ตัวที่เราคุยวันนี้คือเรื่องนี้แต่จริงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการยุบองค์กรที่มันไม่จำเป็นมันก็ต้องมี
4: มาเลยใช่เป็นภาพใหญ่เลยไงว่าทั้งระบบเราเนี่ยมีกระทรวงไหนที่ไม่จำเป็นไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราพูดถึง early retirement
3: เอา early retirement ก่อนโอเคเข้าใจ
4: แล้วก็ผลกระทบที่มันจะต้องระวังอันที่จะต้องระวังมากๆก็คือล้มเหลวเพราะว่าคนดีออกคนเก่ง
3: ใช่ไหมนะใช่อันนี้เขาเพิ่งจะเคาะกันออกมายังไม่ได้ประกาศชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ในทางบังคับยังไม่มีการประกาศบังคับใช่ไหม
4: เรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับว่าหนึ่งก็คืออยากจะทำเร็วนะเอาที่เช่นสาวๆนะ
3: ครับ
4: แล้วก็พูดถึงว่าให้ทันก็ประมาณปีหน้าด้วย ูกไหม
3: ครับ
4: ตอนนี้ไอ้กระบวนการที่เราพูดถึง5ข้อเนี่ยมันก็จะต้องอยากจะให้ทางทีมงานเขาเนี่ย
3: ครับ
4: คิดแบบที่เราคิดใช่ไหม
3: ครับครับ
4: อย่าไปคิดแต่ลดจำนวนคนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบที่เรา
3: ผมว่าติงติงเอาไว้บ้างก็ดีนะอาจารย์จะได้รู้ว่าลดแล้วลดและให้มันได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่ลดแต่จำนวนคนแล้วกลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ล้มเหลวไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้นะครับอาจารย์
4: ใช่คือทุกคนอยากให้ลดหมดอะทั้งประเทศอะถูกไหมแต่ว่าลดยังไงให้มันไม่เสียถูกไหมให้มันไม่เสียแล้วได
3: ้ลดแล้วไม่เสียของอะทำแล้วไม่เสียของเอาข้างนั้นนะ
4: แล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับตอนนี้อยากจะเรียนว่าในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี
3: ้
4: ผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราที่อยู่ในภาคธุรกิจที่ทำเรื่องเหล่านี้มาก่อนเยอะแยะเลยนะพวก HR พวกอะไรพวกนี้นะแต่พวกนี้น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลนะแหล่งความรู้แหล่งประสบการณ์
3: เพราะว่าวันนี้ฟังอาจารย์บัณฑิตพูดเนี่ยไอ้ข้อติงท้วงติงแล้วก็คำแนะนำเนี่ยผมว่าถ้าเอาไปใช้แล้วเอาไปปรับเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยได้ประโยชน์เยอะมากคงได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าครับอาจารย์เชิญต่อช่วงท้ายอาจารย์เดนเชิญมีอะไรฝาก
4: อันนี้ไม่ใช่ท้วงติงนะแต่เป็นคำแนะนำนะ
3: ผมอยากให้เป็นเรื่องท้วงติง
4: ก็คือทุกติงก็ได้ก็คือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่า
3: ดีผมว่ามีประโยชน์ครับผมว่ามีประโยชน์มากว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะถ้าเป็นคำแนะนำก็ถือเป็นคำแนะนำที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มีโอกาสคงได้เห็นความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้อีกนะครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้นี่ถือเป็นคำแนะนำที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าต้องทำให้ได้มันจะได้ทำแล้วมีประสิทธิภาพไม่ใช่ลดจำนวนคนลงไปแล้วมันวังวนเหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกกันครับผมมีกิจกรรมดีๆจาก 96.5 กันอีกครั้งหนึ่งกับ AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังมากันอีกครั้งแล้วนะครับอายุเยอะแล้วครับอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนรายการถามกันมาเยอะมากว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยอยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนี้ทิ้งไปได้เลยไม่ว่าจะคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนThinking Radioขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับวันจัดงานคืออาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับเต็มวันเลยครับที่โรงแรมเดอะเอมเมอรัลด์รัชดานะครับค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยด่วนที่สุดนะครับรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็แอดไลน์ได้เลยครับที่ Air Thinking Radio มีแอสไซน์ด้วยนะครับอย่าลืมแอสไซน์ Thinking Radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะมีพัชรออยู่ครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมกันรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลี่หมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.เย็น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวสารดีๆห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างธนาคารออมสินด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวสารนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆก็ต้องมาบอกกันครับใครเคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากจะรู้เลยครับว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับขาวละอองเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับที่สามารถจะดูแลได้ทุกคนเลยครับใช้งานง่ายนะครับทาบริเวณที่เป็นแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้น ทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองใน

0: ช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์ครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ ขาวละออ LINE @ขาวละออนะครับหรือโทรศัพท์028197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณนะครับผมอาจารย์วิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: อาจารย์ถ้าเขามีโครงการแล้วอาจารย์เป็นข้าราชการอาจารย์จะเข้าโครงการ Early Retirement มั้ยอาจารย
1: ์ก็ถ้าเป็นปัจเจกก็ต้องดูปฐมลายว่าคุ้มไม่คุ้มนะ คือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าการจะ Early หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคำนวณว่าระหว่างที่อยู่รับเงินเดือนไปจนเกษียณได้ประมาณเนี่ยกับการที่ได้เงินก้อนออกมานะครับเรามีโอกาสไปทำธุรกิจหรือประกอบการต่อเนี่ยคือเวทกันแล้วเนี่ยถ้ามันมากกว่าผมก็คิดว่าแนวโน้มในการที่จะเออร์ลี่ก็มีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเวลาคิดถึงตัวคุณค่าที่จะได้รับหลังจากที่เราจะเออร์ลี่เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับที่เราอยู่ต่อเพราะว่าอย่าลืมว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐได้รับเนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านที่อยากจะเข้าไปทำงานในภาครัฐก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องสวัสดิการซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญละกันนะครับที่ทำให้ข้าราชการก็ยังยึดเก้าอี้อยู่เพราะว่ามันเป็นความมั่นคงในการ
0: ถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการเนี่ยผมว่าเจ้านายไม่ยอมให้อาจารย์ลาออกแล้วเข้าโครงการเพราะอาจารย์ต้องเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพสูงเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตบอกคนดีจะออกคนไม่ดีจะอยู่ต่อมันจะเป็นอย่างนั้นดิจ้ะ
1: วันนี้ปากบานคุณรองผมวันนี้จะกินอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงคนเสี่ยง
0: วันนี้อาจารย์บัณฑิตเขาให้ข้อคิดก็น่าสนใจนะเพราะมันจะกลายเป็นคนดีออกคนไม่ดีอยู่ไงใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถ้าไปดูตัวเลขนะครับผมก็ไปค้นมาเร็วๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในระบบของบุคลากรภาครัฐทั้งหมดเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3ล้านคนนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณเกือบ 5% ของกำลังแรงงานทั้งหมดในประเทศนะครับแต่ว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดเนี่ยคุณวรพงศ์ลองเดาว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
0: ไปถึงทั้ง3ล้านคนนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้เหมือนเคยได้ยินตกเป็น10,000เป็นแสนล้านเลยมั้ง
1: 1.4 ล้านล้านบาทนะคร
0: ับ โอ้โหล้าน
1: ล้านล้านบาทใช่ครับ
0: ก็คิดเป็นล้านก็เยอะแล้วนะนี่ล้านล้านเลยเหรอโอ้โห
1: คิดเป็นเกือบ 40% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะก็นี่แหละครับที่จะเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องไปหารายได้มาในการที่จะสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทำงานทั้งหมดในระบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเราก็จะต้องแยกแยะนะครับเพราะว่า3ล้านนี่ไม่ใช่ว่าจะได้งบประมาณก้อนนี้ทั้งหมดเต็ม 1.4 ล้านล้านนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีข้าราชการที่เกษียณไปแล้วประมาณ 800,000 กว่าคนนะที่ยังรับบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้อยู่ด้วยนะครับเราก็จะมีงบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่ได้จ่ายตรงให้กับตัวข้าราชการเองแต่ว่าจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการอยากจะได้รับแล้วก็มีคนนอกที่อยากจะเข้าไปทำงานราชการตรงนี้แหละครับที่อยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าด้วยมูลค่างบประมาณที่อุดหนุนตรงนี้อยู่เนี่ยผมว่าใครขึ้นมาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ต้องพยายามดูว่าถ้ามันจะต้องคงไว้ประมาณนี้เนี่ยมันมี2ทางเลือกทางเลือกนึงก็คือก็ต้องไปหารายได้มาให้มันพอกับที่เราจะสามารถใช้งบประมาณก้อนนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มในอนาคตแล้วว่ารายได้ที่ภาครัฐจะได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจจะในทางตรงข้ามลดลงด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่เราก็ต้องมาดูว่าลดค่าใช้จ่ายอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในก้อนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นแพ็กเกจอย่างเช่น early retirement ออกมาในบางจังหวะเวลานะครับหรือมีการ outsource ก็คืองานหลายงานก็อาจจะโอนไปให้เอกชนทำแทนนะครับแล้วก็ที่กำลังพูดถึงตอนนี้มากขึ้นก็คือเรื่องของ digital transformation ก็คือพยายามที่จะ เอาเรื่องระบบอัตโนมัติเอาเรื่อง AI เอาเรื่องการรวมศูนย์ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อจะลดเรื่องของบุคลากรลงนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้ามองในแง่ของรายละเอียดย่อยๆนะครับคืออาจจะไม่ได้ไปลดในตัวคอหลักเนี่ยผมคิดว่าทุกๆกระทรวงที่ทำได้นี่ก็คือการไปดูว่ามันมีขั้นตอนไหนที่มันอาจจะสามารถลดลงได้นะครับเพราะการลดขั้นตอนสมมติยังมีงานชิ้นหนึ่งเนี่ย8ขั้นตอนถ้าลดลงมาสัก 2-3 ขั้นตอนได้เนี่ยแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องในระบบงานมันก็ลดลงโดยอัตโนมัติใช่ถ้าทุกๆกระทรวงขบวนกลมไปดูการลดขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมว่าจำนวนบุคลากรที่จำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยตรงนี้ก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาคิดถึงว่าเราจะย้ายคนที่ทำงานอยู่เดิมไปไว้ยังไงนะครับมีการรีดีพลอยเมนต์แบบไหนที่จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือคุณค่าของการทำงานเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดกันเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าจะมีแพ็กเกจเออร์ลี่อย่างเดียวแล้วก็ไปเน้นในส่วนตรงนั้นแบบแยกส่วนซึ่งมันก็อาจจะไม่ทำให้เห็นภาพรวมของระบบทั้งหมดอย่างที่ดร.บัณฑิตพูดครับ
0: ครับโอ้มันคงต้องไปดูกันให้มันละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยเพราะว่าผลกระทบเขาเองเขาอาจจะบอกว่าเขาก็ทำงานอยู่ดีๆจะมาให้เขาออกหรืออะไรยังไงหรือจะมายุบหน่วยงานนั้นลดขั้นตอนงานนี้ลงมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะจ๊ะเรื่องแบบนี้
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าอันหนึ่งที่เป็นไมด์เซ็ตของข้าราชการนะคือมองว่าตำแหน่งงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นจุดหมายมันเป็นเอ็นไม่ใช่มีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองในภาพของเอกชนว่าจริงๆการที่ภาคเอกชนหรือบุคลากรในธุรกิจเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะโดนหัวหน้าปลดออกเพราะว่ามันไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนอย่างภาครัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามขวนขวายทำตัวเองให้มีคุณค่าเพราะนั้นจริงๆต้องมองตำแหน่งงานเป็นมีนเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือในการทำงานไม่ใช่เอ็นก็คือเป้าหมายที่ตัวเองคิดว่าอ๋อของมันนั่งแล้วนี่ก็จบรัฐบาลต้องดูแลฉันต่อไปตลอดไปอาจจะไม่ใช่ครับผม
0: ต้องเปลี่ยน mindset ทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างนะครับเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมหมดเวลาครับ The Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีผมใช้คำนี้ตั้งใจนะครับสถานบริการสถานบันเทิงที่จดทะเบียนว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดแล้วก็ใช้ชื่อว่าโรงเบียร์พยายามที่จะสื่อสารบ่อยๆนะครับว่ามันไม่ได้เป็นโรงเบียร์ครับมันคือผับมันคือเทคมันคือสถานบันเทิงที่อาจจะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายจดชื่อในแบบนึงอยู่นอกเขตที่มีการโซนนิ่งส่วนเรื่องจะเปิดปิดผิดเวลาหรือไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปนั่งดูส่วนเรื่องของอาคารตรวจสอบแล้วสุ่มตรวจแล้วถึงเวลายังมีการเปิดให้บริการจนไฟไหม้ 23:57 ณตอนนี้โฆษกตำรวจครับบอกว่าผู้เสียชีวิต30คนครับก็สั่งการให้มีการตรวจสอบต่อเนื่องครับขณะเดียวกันครับวันนี้ทุจริตสอบท้องถิ่นมีหลายชุดนะครับแต่ว่าในชุดของทางตำรวจปราบปรามวันนี้มีการควบคุมตัวนายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าใจว่าเป็นของทางมสว.เนี่ยตรวจสอบเป็นอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่าหลายแห่งก็ใช้คำว่าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกทางด้านหลังนะครับกองบัญชาการกองบังคับการปราบปรามเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายอัศวินไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องนี้ต้องดูครับเพราะว่ามีกรรมการหลายชุดแต่ละชุดก็แถลงก็มีการอัปเดตความคืบหน้าที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันครับเรื่องของกรณีของทางกทม.ครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมีท่านที่ถูกเรียกว่าอากงเนี่ยเป็นประธานครับแล้วก็รอบนี้คณะทำงานนี่ดูเหมือนว่าเกิน10คนนะครับผมก็ไม่แน่ใจปกติไม่เห็นถึงขนาดนี้แต่ว่ามันมีคำว่าที่ปรึกษาของด้วยคำว่าที่ปรึกษาของก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งของทางราชการก็เป็นส่วนของส่วนตัวเข้ามาแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้แต่ที่แน่ก็คือว่าอำนาจก็มีทางตรงอำนาจก็มีทางอ้อมอันนี้ก็ต้องตามกันครับขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมนี่ก็เป็นคนให้ข่าวต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี่มีการจับกุมโค้ชเจมก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหลอกลวงออนไลน์เรื่องเงินเรื่องทองนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าก็มีการลงรายละเอียดในเรื่องนี้ขณะเดียวกันการออกหมายจับคุณภาวุฒิก็เป็นเรื่องที่มีหลักฐานมากเพียงพอไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเมื่อวานศาลท่านก็ลงเอาไว้ชัดครับไม่อยากจะให้การออกหมายจับเป็นส่วนหนึ่งของการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็เป็นสภาพที่เราได้เห็นกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของข้าวแกง40บาทครับล่าสุดครับทางคุณสุภจีบอกว่าก็ เหมือนกับจะชะลอเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่ามันมีบางคนเห็นด้วยเห็นต่างครับเดี๋ยวจะหาราคาที่เหมาะสมวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณอภิรักษ์ครับตกลงข้าวแกง40บาทบางคนบอกว่าที่หน้าร้าน30บาทจะซื้อได้เหรอตกลงยกเลิกไปก่อนนะ
2: ครับ
3: ครับเสียดายเป็นก่อนมีโอกาสเจอคุณสุภจีไม่รู้เรื่องโครงการ40บาทมาก่อนถ้ารู้จะถามว่าตลาดตีกินข้าวแกงล่าสุดราคาเท่าไหร่ครับครับ
2: เจอครับคุณวิสุทธิ์อย่างนั้นผมไป
3: เชิญครับพอดีผมเช็คงานที่นี่คุณพิรักครับเชิญครับ
2: ครับขณะเดียวกันลงรายละเอียดนะครับ
3: ครับ
2: ประเด็นที่วันก่อนมีคุณทักษิณไปที่มาเลเซียก่อนแล้วก็ไปที่อินโดนีเซีย
3: 3คนพร้อม
2: แล้วก็เรื่องของกุ้ง
3: ครับ
2: ที่กลายเป็นว่าเหมือนกับคุณสุริยะไปเคลียร์กันก่อนล่วงหน้าไปคุยกันก่อนเรื่องหน้าแล้วจบออกมาเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยล่าสุดมีนักข่าวพยายามที่จะไปถามว่าเรื่องนี้ตกลงยังไงแบบไหนก็เหมือนกับว่าทางรีพอร์เตอร์เขาลงอย่างนี้ครับว่าปฏิเสธกระแสข่าววัดพลังนายกรัฐมนตรี
3: ครับ
2: สื่อไปตีความหมายกันเอาเองวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีไปเจรจาแก้ไขปัญหากุ้งครับหลังจากที่มาเลเซียก็ไม่ให้กุ้งไทยเนี่ยเข้า
3: ครับ
2: เรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าคุณทักษิณทำแล้วประสบความสำเร็จคนถามคุณสุริยะครับบอกว่าก็ไม่ได้เป็นกระแสข่าวไหมอย่างนั้นไหม
3: ครับ
2: แต่นักข่าวก็ถามว่าก็เอ็นมีการคุยกันนี่ภาพ3อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรคุณสุริยะก็บอกว่าอู้ก็อย่าไปมองว่าเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ได้ด้อยค่ารัฐมนตรีใช้บารมีคุณทักษิณคุณสุริยะบอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นนักข่าวบอกว่าเอ๊เรื่องนี้เพื่อไทยจะเป็นการวัดพลังกับนายกรัฐมนตรีไหมคุณสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวน่าจะไปตีความกันเอาเองอ่ะก็เริ่มจากข่าวที่ประเภทมุมมองทางการเมืองกันก่อนครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับเพราะจริงเรื่องนี้ทางตอนนี้เป็นประเด็นอย่างว่าเอ๊ะตกลงความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ที่เกิดเพราะคุณทักษิณไปคุยทางหรือเปล่าเนาะแน่นอนฮะทางรัฐบาลก็บอกไม่เกี่ยวคุณรับผมไม่เกี่ยวฮะคุณทักษิณก็ถือว่าไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องของแก้ปัญหากุ้งนะก็เหมือนกับเรื่องที่ไปอินโดนีเซียคุณพิธาครับจริงๆคนที่ให้ข่าวน่าจะเป็นทางอินโดนีเซียเป็นหลักนะที่มีคุณทักษิณมีคุณยิ่งลักษณ์มีคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอดีตนายก3คนของไทยตีข่าวเผยแพร่ไปทั่วนะครับรัฐบาลพยายามจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณทักษิณที่ไปเป็นที่ปรึกษาของทางอินโดนีเซียแต่ว่าฟังว่าข่าวที่เป็นเพจซีรีส์ออกมาในประเทศไทยคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: เขียนโดยทีมงานที่ทำหน้าที่ด้านสื่อมวลชนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
2: คือยังไงครับข่าวที่เป็นหมายถึงคนส่งข่าวคือทีมเพื่อไทยอย่างนั้นเหรอที่ส่งตามช่องทางมาให้นักข่าวใช่ไหม
3: น่าจะประมาณนั้นนะฮะ
2: ซึ่งก็ไม่ผิดไม่แปลกนะ
3: แต่จริงก็ไม่แปลก
2: สังกัดเดียวกัน
3: ครับแล้วจริงก็ไม่แปลกเพราะจริงถ้ามองจริงผมเข้าใจคุณทักษิณช่วงนี้ท่านที่ผมคุยแล้ววิเคราะห์หลายคนคุณทักษิณก็ต้องการที่จะวางบทบาทที่ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ได้ไปเดินหน้าชนใครเนาะเพราะว่าต้องการที่จะรักษาสถานภาพแบบพรรคเพื่อไทยที่ทำงานไม่ใช่คุณชาตินะในพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็จะพยายามไม่เบียดบทบาทของคุณยศนันท์เพราะนาทีนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องเดินอย่างนี้แหละดังนั้นคุณทักษิณก็คงจะทำหน้าที่ผมว่าส่วนหนึ่งคือเป็นการเปิดตัวว่ายังอยู่นะเป็นที่ปรึกษามีคุณค่าอยู่สำหรับเรื่องของความคิดการอ่านนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นการบอกกล่าวนะครับว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวข้องแวะการเมืองอย่างเป็นทางการมากนักอันเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่า ไม่รู้สิเขาวิเคราะห์ต่อคุณทักษิณตกลงถ้ามายุ่งเกี่ยวจริงเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ขาขึ้นหรือเปล่าของคุณทักษิณหรือว่าช่วงขาลงนะครับก็
2: ผมว่าเป็นถ้าผมเติมตรงนี้เนี่ยเป็นความเห็นก็คือถือว่าเป็นการใส่น้ำโปรดินเลี้ยงกระแสเอาไว้ก่อน
3: ก็ใช่ใช่
2: เพราะถ้าเกิดสมมติว่านึกถึงบทบาทที่ไม่ให้หายอ
3: ่
2: ะเราจะเห็นสมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้ปั่นไปไหน
3: ไปเอาที
2: ่ปั่นระดับก็คือใช้โพสต์คอมเมนต์แล้วก็คนก็ไปตามในนั้นแต่เมื่อวานผมคุยกับคุณมนตรีระดับทักษิณชินวัตรจะไปนั่งโพสต์ให้คนมานั่งตีความมานั่งอ่านนู่นนี่คงไม่ได
3: ้ครับ
2: หรือจะไปขึ้นเวทีของสื่อค่ายโน้นสื่อค่ายนี้แบบนั้นก็คงจะไม่ใช่จังหวะ
3: คงไม่ใช่จังหวะใช่ใช่
2: แต่จะหายไปเลย 100% เดี๋ยวคนจะคิดถึงนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าแฟนอนุแฟนพลพรรคเสื้อแดงเขาก็ยังมีศูนย์รวมจิตใจเป็นคุณทักษิณอยู
3: ่ครับ
2: การโผล่แบบนี้ซึ่งเป็นสัญญะโดยไม่ต้องพูดใดๆเลยเนี่ยมันก็เป็นข่าวได้และที่มันเป็นข่าวได้เนี่ยถามว่าโผล่เฉยๆไม่ได้เป็นข่าวอันนั้นก็คงไม่ใช่ความตั้งใจครับเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่ใช่ทีมสื่อของพรรคการเมืองหนึ่งที่คุณวิสุทธ์พูดถึงอ่ะส่งให้เพราะฉะนั้นนี่ต้องการเป็นข่าวแต่ไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์ออกมาให้เห็นว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกว่ากลับมาแล้วไม่ได้บอกว่าขอทวงพื้นที่สื่อแต่ให้เห็นว่ายังมีบารมีและยังไม่ได้ไปไหนที่สำคัญคือควงคุณยิ่งลักษณ์มาด้วย
3: แล้วก็ลูกสาว
2: บอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านอีกหนึ่งคน
3: ครับ
2: ถ้าเป็นจังหวะหรือมีอะไรขึ้นมาแล้วน้ำเงินเกิดติดโน่นติดนี่ขึ้นมาเนี่ยแดงยังมีคอนเนคชั่นนะแดงยังมีพาวเวอร์นะแดงยังทำงานได้นะและณตอนนี้ทำตัวแบบที่ไม่โจ่งครึ่มเท่าไหร่อันนี้มองแบบการเมืองการเมืองครับคุณผู้ชม
3: ก็แน่นอนนะก็คือเป็นมิติของเกมการเมืองนะครับส่วนเรื่องของทางกทม.วันก่อนที่คุยไว้คุณพิรักษ์ก็แต่งตั้งผู้รองผู้ว่าเรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ที่ปรึกษานะฮะเลขาผู้ว่าก็เรียบร้อยนะแล้วก็อากงที่บอกว่าเอ๊ะกงตกลงไม่ได้อยู่ไม่ได้มีตำแหน่ง
2: ยังอยู่นี่
3: ไม่ได้มีตำแหน่งครั้งที่ผ่านมานะ
2: เอาเหรอ
3: แต่ก็ชัดไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าเนี่ยไม่มีอากงคุณต่อศักดิ์นะคะแต่ว่าท่านผู้ว่าชาติชาติตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
2: โอ้โหแปลว่าอะไรเนี่ย
3: เมื่อแปลว่าเดี๋ยวว่าเพราะว่าน่าจะเป็นชื่อคงพูดเดี๋ยวขอดูว่าซ้ำซ้อนหรือเปล่านะแต่ก็ดูก็บิ๊กเนมอ่ะคุณพิรักษ์ครับคุณอากงต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าชัดชาตินะฮะก็มีกัน20คนก็บิ๊กเนมนะคุณพิรักษ์ครับนอกจากคุณต่อศักดิ์ไม่ได้หายไปไหนนะครับมีอาจารย์มุติสารตันชัยนี่อดีตเลขาของพระปกเกล้าใช่ไหม
2: ครับ
3: มีคุณทศพลสิริสัมพันธ์นะ
2: ทศพร
3: ทศพรขอให้ทศพรสิริสัมพันธ์อ
2: ดีตเลขากพ.เลขากพร.
3: ครับและมีท่านนี้ครับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขฮะคุณหมอสัญชัยสิทธิพันธ์นะฮะมาละมาช่วยคุณชาติด้วยนะฮะครูประทีปอึ้งทรงธรรมก็เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาชุมชนนะฮะผมลองไล่คร่าวๆแล้วกันเนาะคุณต่อพัฒน์ยมนาถนี่ครูขับเคลื่อนเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านความโปร่งใสอ่ะเดี๋ยวอะไรว่าอีกทีเอาไปว่ากงไม่ได้ไปไหนครับก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับของผู้ว่ากทม20คนครับ
2: จริงๆดูแต่ละชื่อนะต่อจากที่คุณวิสุทธิ์เล่าอ่ะ
3: ครับ
2: แต่ละคนนี่มีชื่อเสียงนะ
3: ครับ
2: แล้วก็เดินเข้ามาเติมในหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันทำให้ได้พันธมิตรด้วย
3: ครับ
2: ได้ตัวคนทำงานด้วยได้ตัวผู้เล่นด้วยก็อย่างจะมีคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูเศรษฐกิจแล้วก็โพสต์ก็มีคนติดตามคุณบรรทุนเศรษฐีโรจน์นะครับจำตำแหน่งสุดท้ายไม่ได้ก็มาดูด้านความมั่นคงความยั่งยืนเมือง
3: ครับ
2: คุณปฐมพรศิระประภาสิริด้านสาธารณสุขดิจิตอลด้วย
3: ครับ
2: คุณแสงชัยเทลคุณวานิชด้านเศรษฐกิจเมืองอันนี้เข้าใจว่าแกน่าจะดูเรื่อง SME แล้วก็จะมีคุณพี่มุกสิมโรจน์อันนี้คนการเมืองนะครับ
3: คุณพี
2: ่
3: มุกถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะเข้าใจว่าครั้งก่อนจะเป็นเลขาผู้ว่าเนาะนี่ก็ไปเป็นผู้ทรงอาวุธด้านเศรษฐกิจเมืองนะครับ
2: คุณเกษีจันทราประภาวัฒน์นะครับก็เป็นที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมภาคเอกชนอันนี้รอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าภายใต้โครงสร้างนี้มันยังไงแบบไหนเพราะว่าของเดิมอ่ะมันมีคำว่า
3: ที่
2: ปรึกษาและมีคำว่าของนะก็อันนี้ก็คือก็จะอยู่ทางข้างมันก็จะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าที่เป็นโดยตำแหน่งอ
3: ่
2: ะเหมือนของเหมือนคุณเศรษฐาตอนนั้นมีที่ปรึกษาของเนี่ยนัทวุฒิใส่เกลือก็เป็นที่ปรึกษาของอ
3: ่
2: ะก็จะเป็นโครงสร้างทางข้างแต่รอบนี้มันมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของก็เลยมากันเป็นเซตใหญ่เลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่ปรึกษาของเข้าใจว่ามีแค่5ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ปรึกษาของแบบเดิมอ่ะจะยังมีอยู่ไหมหรือของเดิมมีอยู่แล้วคราวนี้มาเสริมด้วยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือยกเลิกของเดิมไปด้วยอันนี้ผมใส่ดอกจันทร์ทิ้งไว้ก่อนนะ
3: ครับก็เดี๋ยวขอตอบกลับเพิ่มเติมนะแต่ว่าความเข้าใจผมเข้าใจว่าเป็นที่ปรึกษาที่มาเป็นที่ปรึกษาส่งวุฒิแล้วก็ไม่มีเงินเดือนนะฮะน่าจะมาช่วยงานด้านติ้งแต้งอ่ะนะช่วยกันวางยุทธศาสตร์หรือเปล่าที่เป็นข้อคิดของผมเองนะคุณพิรักษ์ครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ก็ถือว่ามีประวัตินะฮะที่ค่อนข้างที่จะใสสะอาดแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะฮะและก็พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนี้ก็เป็นนั่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะฮะพลเอกนิพัทธ์ที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: กลา
3: โหมในยุคที่มีการยึดอำนาจนะยุคคสช.นะแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นที่ปรึกษาด้วยรอบนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมอย่างเป็นทางการนะฮะก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีประวัติที่โลดแล่นพอประมาณทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นสนช.นะฮะแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของคุณภูมิธรรมเวชชัยสมัยเป็นรองนายกนะครับแล้วก็ยังที่ปรึกษาของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินอีกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ในยุคคุณชัชชาตินะแต่ยุคนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาครับก็เป็นการจัดทัพกันใหม่ของทางกทม.นะครับ
2: เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตั้งหลักกันนิดนึงกลับมาติดตามข่าวในประเด็นร้อนอยู่กัน
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคร
5: ับ
4: ฟิตเป็นช่วงๆแล้วแต่ประเด็นเอาเป็นว่าฟิตเป็นช่วงๆหลังจากที่ข้อมูลได้มาก็แล้วกันความคืบหน้าคดี Forex นะครับการทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็มีรวบรวมพยานออกหมายจับนะครับคืบหน้าจากเมื่อวานนิติบุคคลรวม30หมายจับฐานพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ช่อโกงกฎหมายช่อโกงประชาชนนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อวานนี้ศาลก็พิเคราะห์ละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เป็นเหตุผลของศาลเมื่อวานก็ยกคำร้องในส่วนของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมกับผู้ถูกกล่าวหาร่วม22รายเนื่องจากมีที่อยู่หลักแหล่งมีวิสัยอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้อนุมัติให้ออกหมายจับเพียงแค่2รายที่มีพยานหลักฐานและผู้เสียหายชัดเจนวันนี้ DSI ก็มีการสนธิกำลังกับตำรวจครับไปจับกุมตัวนายเทระพงษ์คงแก้วโค้ชเจมส์1ใน2ผู้ต้องหาที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับทีนี้ทางตำรวจเขาก็ทราบว่าทาง DSI เขาก็ทราบว่าโค้ชเจมส์กลับมาจากดูไบเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวที่สุวรรณภูมิครับแล้วก็จะทำบันทึกจับกุมส่งให้กับทาง DSI ดำเนินการตามกฎหมายก็ดูแลพฤติการของโค้ชเจมเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำหรือโบรกเกอร์เมื่อวานก็จะมีการรายงานกันอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโบรกเกอร์ส่วนที่เป็นการดำเนินการแล้วก็ส่วนที่เป็นรับส่งเงินเนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม payment เจ้าหน้าที่ก็นำมาที่ DSI นะครับไม่ได้มีการสวมกุญแจมือไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนักข่าวก็พยายามถามแต่ว่าธีรพงศ์หรือโค้ชเจมส์ก็ไม่ได้ตอบคำตอบใดๆทนายความก็บอกว่าผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และก็ฐานช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำหนังสือคำร้องขอประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนก็แปลกใจว่าทำไมอยู่ๆถึงมีการออกหมายจับแต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปอ่ะไม่ได้พาวุฒิก็ยังมีความคืบหน้าที่ทางนี้เขาก็พยายามที่จะเปิดประเด็นครับคุณผู้ชม
5: ครับแต่ว่าไม่ได้พาวุฒิเพราะว่าศาลไม่ออกหมายจับเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์นะครับก็บอกว่าก็คงจะที่ศาลไม่อนุมัติให้ออกหมายจับนะครับก็กระบวนการต่อไปก็คือจะใช้หมายเรียกแทนนะครับ ก็ศาลเห็นควรให้ออกแค่หมายเรียกก็ควรจะใช้หมายเรียกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮานะหลังจากรัฐมนตรียุติธรรมประกาศว่าจะออกหมายจับอะแต่ศาลท่านบอกว่าหมายเรียกแทนแม้คือไม่อนุมัติให้มีการออกหมายจับเพราะว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประเด็นคล้ายๆแบบไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็รัฐมนตรียุติธรรมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใดเรื่องนี้ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะฮะทีนี้ประเด็นคือ DSI เนี่ยเห็นว่ามีพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะขอศาลออกหมายจับฮะนี่รัฐมนตรียืนยันว่า DSI หน่วยงานใต้สังกัดเห็นว่าน้ำหนักเพียงพอแต่ว่าศาลเห็นควรได้ออกหมายเรียกก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองทุกอย่างดำเนินการตามพยานหลักฐานก็เป็นไปตามข่าวฮะแต่ว่าคุณพิรักษ์ครับเอาตรงนะหน้าแตกวะเนี่ยคือประกาศข่าวโคมคามแล้วก็ยืนยันไม่ออกหมายจับนะแต่ศาลอนุมัติ2คนก็เอาละก็ว่าไปตามกระบวนการคุณป้อมภาวุฒิก็น่าจะหายใจสะดวกขึ้นนะก็คงต้องสู้กับดีกันต่อไปนะอย่างน้อยก็ไม่โดนหมายจับแหละนะฮะส่วนประเด็นทางการเมืองหรือไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองตามที่รัฐมนตรียุติธรรมยืนยันหรือไม่การแสดงออกแล้วก็เวลาแล้วก็ข้อเท็จจริงจะมีเครื่องพิสูจน์ตาคุณไปแล้วครับ
4: ครับเรื่องนี้ต้องตามกันนะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจกรณีที่มีเพลิงไหม้ที่สถานบริการที่5แยกลาดพร้าว
5: ครับ
4: ตรงนั้นคนก็ตั้งคำถามเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาขยายต่อว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงแบบไหนทางรถไฟฟ้าเขากันหรืออะไรกันยังไงมีหน้ามีหลังอะไรกันยังไงเนี่ยทีนี้ในฉากครับมันก็มีประเด็นข่าวที่หลายคนก็ตั้งคำถามมีผู้ชายใส่ชุดเครื่องแบบคล้ายๆทหาร
5: ครับ
4: จริงๆแล้วในต่างประเทศเขาใส่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่
5: หน่วยรปภใช่ไหม
4: มันมีครับมันมีชุดคนหนึ่งครับเป็นอดีตผู้สมัครสกพญาไทชื่อชิตพงศ์ขัตพงศ์ขัตยพงศ
5: ์
4: อันนี้เป็นผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้นักข่าวก็เอาพูดกันแบบง่ายๆนักข่าวก็ไปโดนหลอกเขาก็ให้สัมภาษณ์โน่นนี่นั่นเขาก็สัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายมีคนก็ถามเยอะตกลงคนนี้เป็นใคร
5: ครับ
4: คนในเหตุการณ์เหรอเจ้าหน้าที่ก็อะไรก็ไม่รู้ตอบเป็นตุเป็นตะอะไรก็แล้วกันไปว่าเหมือนนักข่าวเหมือนโดนหลอกแล้วคนนี้ที่เป็นคนให้ข้อมูลว่าเนี่ยมันมีหนึ่งทางออกที่ออกไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขากันเอาไว
5: ้ครับ
4: เขากันให้คนเนี่ยต้องจ่ายตังก่อนถ้าไม่จ่ายตังก่อนก็ไม่ให้ออกคือข้อที่จริงคือเรื่องนึงครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรทีนี้ครับวันนี้คนก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกก็ตอบเหมือนกับท่านเองท่านก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นใครยังไงมาไหนทีนี้คนก็ไปเช็คครับแล้วก็มีภาพมาปรากฏในออนไลน์คนนี้ใส่ชุดตำรวจบ้างคนนี้ใส่ชุดเจ้าหน้าที่บ้างคนนี้ใส่ชุดอะไรมากมายเต็มไปหมดมีคนทาง PPTV เขาไปถามเขาบอกว่าเขาไปถามทางมงคลกิจเขาบอกคนนี้ตกลงเป็นใครยังไงแบบไหนเขาบอกว่าคนนี้เขาวันนั้นที่เขาใส่ชุดนั้นเนี่ยเขาไปแข่งบีบีกันแถวรังสิตแล้วก็มากินอาหารอยู่แถวลาดพร้าวไปเห็นจังหวะก็มาทีนี้ไอ้ตำแหน่งเขามีที่มีว่าที่ร้อยตรงร้อยตัวเนี่ยเพราะว่าจบเรียนวิชาทหารจบปี3แล้วก็จบวุฒิปริญญาตรีก็ได้รับยศจ่าสิบตรีก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนในร้อยนักนรดเนี่ยผมไม่แน่ใจจนเป็นผู้บังคับหมวดก็เลยมีคำว่าว่าที่ร้อยโทที่ผ่านมาเป็นอปพลมีการอบรมดับเพลิงอาคารสูงจัดทำแผนเผชิญเหตุหลายหลักสูตรทำในว่าทำให้ในวันเหตุการณ์เข้าไปในฐานะพลเมืองดีอันนี้มงคลกิจเขาให้สัมภาษณ์แทนมงคลกิจบอกว่าเห็นว่าไปคุยกับนายกเนี่ยก็เป็นการเข้าอธิบายในฐานะการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกเดินทางมาถึงนี่มงคลกิจก็บอกคงเหมือนเพิ่งตื่นนอนสลึมสลือจึงเข้าไปคุยอธิบายในฐานะพลเมืองดี
5: ครับ
4: มงคลกิจบอกว่านี่จริงๆแล้ววันเกิดเหตุชายคนนี้เขาโทรมาตั้งแต่เวลา3 ทุ่มเพื่อให้ชวนให้ไปยังเกิดเหตุแต่เต้เขาบอกเขายังมีอาการเสียงในหูเนื่องจากนอนน้อยก็รับประทานยานอนหลับไปก่อนทำให้ไม่ได้รับสายก่อน จะลงไปในพื้นที่ในวันต่อมาแทนนี่ก็เป็นประเด็นครับไม่ว่าเขาจะเป็นพลเมืองดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้สมัครสกหรืออะไรเป็นยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โดนหลอกกันก็คือเอาเป็นว่าคนที่ไม่รู้ก็โค้ดคำพูดเขาไปเยอะแล้วสิ่งที่ต้องตั้งคำถามมันคือว่าไอ้ชุดทั้งหลายเนี่ยในชุดที่เขาใส่แล้วมีใส่อาบงอามีใส่พวกอะไรเนี่ยผิดถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปนั่งไล่เรียงกันดีหนึ่งเป็นการสะท้อนความถูกต้องในการเช็คข้อมูลกันอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชม
5: ครับส่วนข้อเท็จจริงล่าสุดเท่าที่ประมวลได้นะครับทางท่านผู้ว่าชัชชาติก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตกลงผู้สูญเสียจากเพลิงไหม้ก่อนนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายนะครับบาดเจ็บ76รายตัวเลขผมไม่เห็นตัวเลขล่าสุดว่าที่คนที่กำลังหาที่สูญหายเท่าไหร่เมื่อวานนี้ก็เยอะนะ45รายนะคือเยอะอยู่45รายเมื่อวานวันนี้ไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าประมวลได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมีการใช้วัตถุตกแต่งที่เป็นอันตรายมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้พลาสติกแล้วก็โฟมซับเสียงแล้วก็สิ่งกีดขวางหนีไฟเนี่ยนะครับทางออกประตูฉุกเฉินมีการล็อกกลอนด้านบนครับแล้วก็ทางออกฝั่งห้องครัวเนี่ยมีกล่องเครื่องดื่มแล้วก็ตู้เย็นขวางอยู่ด้วยอันคนที่ติดข้างในเนี่ยออกไม่ได้นะฮะด้านบนก็ล็อกห้องครัวก็ตู้เย็นกับบรรดาเนี่ยพวกเครื่องดื่มขวางอยู่นะฮะแล้วเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนอย่างนี้ครับเป็นร้านอาหารแต่ว่ามันเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ถามว่ามีการตรวจสอบไหมกทม.เนี่ยอนุมัติแล้วก็ไม่ตรวจสอบหรืออย่างไรปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วครับมีการไปประเมินจริงๆด้วยไปตรวจสอบจริงธันวาคม2568 1รอบครับถัดมาเมษายน69ไปตรวจอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยอาจจะเป็นไปได้ไหมก็คือมีการจัดฉากเคลียร์ให้เรียบร้อยอ่ะก็เลยรอดพ้นจากการถูกสั่งปิดกิจการนะครับอันนี้ทางผู้ว่าชาติก็ตั้งกรรมการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับส่วนเฉพาะหน้าจะทำอะไรเฉพาะหน้าเนี่ยการประเมินจะเข้มงวดมากขึ้นเอามาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการนะเช่นสปริงเกอร์ทางหนีไฟวัตถุลามไฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไปเกณฑ์การตรวจสอบร้านอาหารที่คล้ายๆกับสถานบริการและก็จะสุ่มตรวจนอกเวลาแบบไม่แจ้งล่วงหน้าครับนะที่สำคัญเนี่ยทางนี้วันนี้นายกถามไอ้นักข่าวถามนายกกันว่าจะแก้กฎหมายหรือเปล่าเรื่องส่วนนิ่งเดินหรือเปล่านะทางผู้ว่าชาติชาติบอกว่าก็ให้รองทวิดารองผู้ว่ากทม.เนี่ยไปดูครับไปดูกฎหมายอื่นที่กรุงเทพมหานครมีอำนาจบังคับใช้เช่นเรื่องพ.ร.บ.สาธารณสุขกฎหมายอาชีวะอนามัยมาดูครับว่าจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงแล้วร้านที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจะหาช่องทางกฎหมายสั่งปิดแก้ทันทีไปดูกฎหมายเพราะว่าอำนาจกทม.บางแห่งก็ทำไม่ได้ต้องไปดูกฎหมายที่มีอยู่นะครับส่วนเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งตอนนี้พูดกันเยอะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ที่อนุญาตให้มีแหล่งบันเทิงมีดนตรีมีการแสดงมีขายเหล้าได้เนี่ยมีแค่3แห่งคือที่พัดพงที่ RCA แล้วก็ที่รัชดาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณวิรักษ์น่าจะมาในยุค ของคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีคนบอกมันก็นานละล้าสมัยนะคนก็เลยหนีกฎหมายไงไปอยู่ส่วนอื่นซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าก็มี3แห่งจริงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองนะครับค่าเช่าที่ดินสูงคนก็เลยเลี่ยงไปเปิดกิจการนอกโซนนิ่งและก็ใช้วิธีนี้แหละจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนไง แทนที่เป็นร้านเหล้าร้านเครื่องดื่มร้านบันเทิงเป็นร้านอาหารแทนก็ประเด็นเรื่องความปลอดภัยก็จะถูกละเลยด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยหารือกับท่านผู้ว่าผู้ว่าครับกับนายกหารือกันกับมหาดไทยด้วยก็จะทบทวนโซนนิ่งกันใหม่นะฮะแล้วก็จะให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกประกาศข้อบัญญัติครับคือโซนนิ่งก็ออกอนุญาตออกใหม่แล้วก็ข้อบัญญัติที่ออกเนี่ยให้ทบทวนพื้นที่อนุญาตทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่ตามมาแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็นำมาดูนะครับแก้ไขกันนะมาตรการเฉพาะหน้าก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องโซนนิ่งมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นผู้ว่ากำลังหารืออยู่กับนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเรื่องโซนนิ่งนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าเรื่องการแก้กฎหมายโซนนิ่งเนี่ยก็ต้องแก้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็นายกก็มีนายกก็จะมีความรู้เรื่องนี้เยอะนะคุณพิรัก
4: นายกบอกว่ามายาวนานอ่ะ
5: นายกบอกว่าถ้าอยู่นอกโซนนิ่งเปิดบริการได้ถึงเที่ยงคืนไม่สามารถจัดมหรสพได้แต่ว่าเรื่องมหรสพเนี่ยนายกบอกผมยังงงอยู่เลยว่าใครเป็นคนร่างกฎหมายกำหนดให้เล่นดนตรีได้ถึงเที่ยงคืนแล้วต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้นั่งฟังได้ก็ไม่เข้าใจเหตุผลของกฎหมายในขณะนั้นนะครับนายกบอกต่อว่าตามร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกค้าลุกขึ้นมาโยกตามจังหวะเพลงหรือเดินเต้นเนี่ยอาจถือว่าผิดกฎหมายก็คงต้องปรับเพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดร้านเกินเวลาเนี่ยถึงที่เนี่ยเขาเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะตอนเกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงเที่ยงคืนครับแต่ว่ามีคนไปดูไอ้โฆษณาร้านเนี่ยณลาดพร้าวเนี่ยเขาเขียนนะครับว่าเปิดได้ยันตีสามอ่ะนะนายกบอกก็โอเคเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของทางผู้ว่าต้องไปสอบถามผู้ว่านะครับแต่ว่าต่างจังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยตำรวจดำเนินการจับกุมอยู่นะครับก็นี่เป็นมุมมองของผู้ว่าและนายกรัฐมนตรีฮะนายกซึ่งรู้ข้อเท็จจริงมากในเรื่องสถานบันเทิงเหล่านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายมันเกิดจากอะไรก็ดูครับว่าจะยกขึ้นเรื่องส่วนจริงหรือเปล่าแล้วก็จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ยังไงครับ
4: จริงๆพูดไปเมื่อสักครู่ก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว
5: ครับ
4: ที่บอกว่ากทมเนี่ยเป็นของผู้ว่าแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นตำรวจกับทางมหาดไทย
5: ครับ
4: เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วกทมมันก็เป็นหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกำกับของทางมหาดไทยด้วย
5: เพราะเมื่อวาน
4: ท่านยกก็ยังไปเปิดงานสภากทมเลยแล้วกลายเป็นว่าเอ้าถ้าเรื่องกทมเป็นของผู้ว่าถ้าจังหวัดอื่นค่อยมาเป็นมหาดไทยกับตำรวจมันผู้ว่าก็ต้องก่อนนั่นแหละในจังหวัดก็จะมีนายกอบจก็จะมีท้องถิ่นใช่ไหมล่ะ
5: ครับ
4: หรือจะต้องนั้นก็จะต้องแบ่งกันดูว่าหน้างานของทางท้องถิ่นกับของทางมหาดไทยคืองานผู้ว่างานอำเภองานตำบลจะดูแลกันยังไงกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช่ไหมแต่อันนี้แหมจะแต่จริงๆผู้ว่าก็ต้องรับต้องใช้คำว่ากทมก็ต้องรับผิดรับชอบอ
5: ่
4: ะ
5: แน่นอน
4: เพียงแต่ว่ามหาดไทยจะไม่รับผิดรับชอบด้วยมันก็คงไม่ได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมากจะน้อยยังไงก็ต้องว่ากัน
5: ครับ
4: นะครับ
5: แต่เรื่องที่กทมก็ถือว่าแค่ที่คงไม่ได้นะมันต้องตรวจสอบตัวลงเขตอนุมัติได้ยังไงที่ผู้ว่าบอกว่าไปตรวจแล้วมันผ่านเนี่ยอาจจะมีการจัดฉากหรือเปล่าจัดฉากนี้จัดยังไงทำไมตรวจได้ไม่ดีนะแล้วการออกใบอนุญาตมันก็ต้องมีหลายเรื่องที่ต้องตามต่อเพราะว่าไอ้จุดที่เกิดเหตุผู้ก็พูดนะคุณพิรักษ์ผมไม่เคยไปแต่ผ่านดูมันเป็นจุดที่อยู่ใจกลางเมืองนะโอ้โหแบบใกล้เส้นทางการคมนาคมแล้วไปเปิดร้านเหล้าอันเถอะแล้วเปิดเป็นร้านอาหารมันก็ไม่รู้อนุญาตได้ยังไงอ
4: ่
5: ะ
4: คือผมว่ามันก็อนุญาตได้แหละตอนขอคุณที่สุด
5: ตอนขอ
4: คือพอไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งของสถานบริการเขาก็เปิดเป็นร้านอาหารที่มีเพลงใช่ไหมล่ะ
5: ครับ
4: พอร้านอาหารที่มีเพลงเขาก็จดแบบนั้นมีดนตรีแต่ถึงเวลาใครจะไปแดนใครจะไปเต้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงประตูก็มี4ประตูตามข้อกำหนดว่ารับลูกค้าได้เท่าไหร่แต่ถึงเวลาแล้วเปิดไม่เปิดอีกเรื่องประเทศไทยก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะการก่อสร้างจริงกับแบบขออนุญาตกับ กับการที่เรียกได้ว่าวันนี้จะไปตรวจคุณพิสุทธิ์ถ้าวันเรารู้ล่วงหน้าว่าวันไหนจะไปตรวจเนี่ยมันยิ่งทุกอย่างมันก็ตามนั้น
5: มันจะรู้ล่วงหน้าอ
4: ันนี้เราพูดแบบโลกไม่สวยนะเราพูดแบบโลกไม่สวยมันก็ต้องเดินกันแบบนี้นี
5: ่มันคือของจริงไงอย่างนี้ละกันคุณวิรักษ์เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปตรวจบ่อนหรือจะไปจับบ่อน
4: ก็รู้ล่วงหน้าทุกอย่างจบอ่ะ
5: ก็ไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะก็จะมี
4: จับให้เป็นตัวอย่าง
5: มีคนอยู่ให้จับสักประมาณ5คน10คนเดี๋ยวตำรวจจะไม่มีไม่ทำงานไม่มีฝีมือก็อยู่ให้จับสักหน่อยนึง
4: กล้องวงจรปิดก็จะไม่ให้เห็นนะ
5: สมัยนี้ไม่มีสมัยก่อนมีซ่องนะก็ไปลุยจับก็ได้คนที่รับว่าเป็นเจ้าของเป็นพ่อเล้าแม่เล้าสักจำนวนหนึ่งนะแล้วก็ปิดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ซึ่งรูปแบบที่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่

0: DSI ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีเปิดเพลงมีเล่นดนตรีมีอะไรด้วยจะมีข้อหาลิขสิทธิ์ไหม
1: ครับ
0: หรือจะมีอะไรอีกมีหมดอ่ะปกครองหรือกทม.หรืออะไรมีหมดอ่ะคุณพิสุทธิ
1: ์
0: ถ้าเขาบอกว่าเคลียร์กันจบทีเดียวจบเนี่ยเวลาใครจะเข้าไปตรวจอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเคลียร์ไม่จบเนี่ยจ่ายที่หนึ่งไม่จ่ายที่หนึ่งอันนั้นจะเหนื่อยหน่อยครับคุณพิสุทธิ
1: ์ผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งก็เปิดร้านเหล้านะครับ
0: โอ้โห
1: เอาแต่เขาก็เป็นนักดนตรีฮะ
0: ถ้ากำลังจะเปิดปุ๊บมันจะมีคนมาเสนอเลยนะว่าจ่ายที่นี่ครบทุกหน่วยหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้เป็นนักดนตรีมืออาชีพยังชีพด้วยการเล่นดนตรีครับ
0: ไอ้
1: ถ้าผมบอกชื่อเนี่ยก็
0: รู้จักทุกคน
1: รู้จักทุกคนพอเปิดร้านเหล้าปั๊บก็บอกว่ามีการเรียกเก็บจ่ายไม่ไหว
0: เขามีเลทอยู
1: ่จ่ายไม่ไหวแล้วจ่ายบางส่วนก็ไม่ได้แล้วถ้าไม่จ่ายนะเขาก็จะมาตั้ง
0: มาวนมาตรวจทั้งวัน
1: ไม่เขาจะตั้งป้อมตรวจการจราจรหน้าร้านเหล้าคุณ
0: อ
1: ่ะคุณก็ไม่มาสิครับร้านเหล้าเนี่ยตำรวจตั้งด่านที่สุดก็ต้องเลิกครับเพราะบอกว่าไม่จ่ายไม่ไหวอันนี้คือข้อเท็จจริงของผู้ที่จำเป็นต้องเลิกนะอยากทำร้านเหล้านะก็เลิกกันไปนะครับคุณอภิรักษ์ครับผมข้ามไปเรื่องนี้ไหมฮะทีนี้ไม่รู้จักเรื่องของไอ้พวกที่มาไข่ทิ้งไว้แล้วไปแปลงสัญชาติพ่อทิพย์แม่ทิพย์ด้วยหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีข้อเสนอครม.นะเรื่องนี้ครับคือเรื่องให้สามารถเนรเทศคนหรือผู้กระทำความผิดคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรได้คุณอภิรักษ์ครับเป็นครั้งแรกนะที่มีข้อกฎหมายนี้ออกมาเรียกก็เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับคือมี6ลักษณะความผิดนะครับที่สามารถเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรได้ครับอันแรกก็คือว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อที่2ก็คือมาทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ว่าด้วยการทำงานคนต่างด้าวครับและก็ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ4ครับปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมในประเทศได้และการกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนความผิดก็ต้องเจอโทษนี้อันนี้ถือว่าเป็นการก็เรียกว่าแก้จุดบอดของประเทศไทยที่ไม่สามารถที่จะเนรเทศคนต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายได้ทันทีฮะก็เลยมีเรื่องของระเบียบปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศออกมานะแล้วเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบตามร่างระเบียบดีครับ
0: ครับวันนี้มีพูดถึงคนต่างด้าวมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ครับมันมีเคสตัวอย่างของอาริสกัวครับสเปซบาร์นิวครบไปลงครับ
1: ครับ
0: มันมีคดีของอาริสกัวอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัมบันจังหวัดตาลักฟิลิปปินส์มันมีความคล้ายคลึงกับกรณีแจ้งเกิดเท็จนะครับสวมสัญชาติไทยให้กับเด็กจีนในประเทศไทยสเปซบาร์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าคดีนี้เกิดขึ้นมีนาคม2024เมื่อมีเจ้าหน้าที่บุคคลคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายของบริษัทชุนหยวนและพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับอลิสกัวนำไปสู่การสอบสวนโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์ครับปรากฏว่าอลิสกัวไม่มีบันทึกการเกิดในฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: แต่มีสูติบัตรระบุเหมือนกับย้อนหลัง12กรกฎาคม1986แต่ทว่ามีการแจ้งเกิดช้าถึง19ปีมาแจ้งเกิด17พฤศจิกายน2005ครับและเมื่อเช็คลายนิ้วมือของอลิสกัวตรงกับพลเมืองจีนที่ชื่อกัวหัวปิงครับเดินทางเข้าฟิลิปปินส์ในปี2003มกราคมด้วยพาสปอร์ตจีนสุดท้ายหลบหนีออกนอกประเทศแล้วก็ถูกจับกุมที่อินโดนีเซีย2024

0: ถูกส่งกลับฟิลิปปินส์ดำเนินคดีจนกระทั่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาค้ามนุษย์ครับ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเขามีข้อหาความมั่นคงข้อหาจารกรรมข้อมูลเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับสูงในรัฐบาลก่อนหน้ากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรากลัวกันก็คือว่ามีคนมีลูกจีนเด็กไม่ได้ผิดหรอกแต่คนเอาเด็กจีนนั่นแหละมาแจ้งเกิดทิพย์ในเมืองไทยแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลหลายสถานีราชการในไทยเนี่ยไปจดกลายเป็นว่าในบ้านเรามีแบบนี้ปุ๊บอีกหน่อยคนจีนวงเล็บเฉพาะเทาๆที่มีผิดกฎหมายเนี่ยไม่ต้องมายืมคนไทยแต่งงานปลอมๆและแปลงสัญชาติไม่ต้องมามีแปลงนู่นแปลงนี่นอมินีอะไรแล้วครับก็ส่งคนมาเป็นเด็กที่นี่แล้วก็โตที่นี่แล้วก็กลายเป็นตัวแทนของธุรกิจผิดกฎหมายไปเลยเคสนี้ครับอลิซกัวเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของที่ฟิลิปปินส์เมื่อเขาไปเจอหลักฐานเจออะไรปุ๊บย้อนรอยไปได้หนีไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วกลับมาโดนข้อหาจำคุกตลอดชีวิตในฟิลิปปินส์และย้อนมาให้ได้เห็นครับว่าแค่มีการสวมชื่อยอมรับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของใครที่มาจากฝั่งแผ่นดินอื่นก็แล้วกันมาเป็นคนที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยโอกาสที่มันจะนำไปสู่ความเสียหายแบบนี้มันมีเยอะมากมันเกิดขึ้นแล้วที่ฟิลิปปินส์ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตคือเรื่องไงฮะพ่อทิพย์แม่ทิพย์ลูกบอมเนี่ยเต็มมือแล้วนะเออแต่ไม่ตัวก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาแบบได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่นะคุณพิรักผมไม่รู้จะเกี่ยวไหมนะคุณพิรักคิดถึงเรื่องเนี่ยสแกมเมอร์ก็เอาจริงเอาจังเลยเนาะแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะเงียบๆไปอะเรื่องของไอ้เด็กหลอดแก้วเรื่องของนี่แหละผสมพันธุ์เทียมเนี่ยนะโอ้โหมันก็แบบไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดแล้วเกิดอีกอ่ะทีนี้ก็ยังคิดว่าพัฒนาการมันเปลี่ยนไปก็จริงๆจังๆก็คือพัฒนาการวิธีนี้มันแยบยลและเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ว่าอยากเห็นมาตรการการแก้ปัญหาเป็นจริงจังไม่ใช่แค่ไล่จับปรับขังคุกแล้วก็จบเพราะผมมีความเชื่อว่าเรื่องนี้คุณจับก็ได้เข้าคุกได้กระบวนการก็เดินหน้าต่อไปได้เหมือนกันนะครับ
0: วันนี้คุณวิสุทธ์และผมลานะคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันชาติฝรั่งเศสนะครับ Bastille Day วันนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาร่วมงานวันชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับท่านทูตจองคลอดก็รอต้อนรับอยู่นะครับมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยนะครับวันนี้ติดลบ 1.87 จุดครับนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายกันอยู่นะครับวันนี้ตลาดระหว่างวันเนี่ยลดลงไปต่ำสุด21จุดเลยนะครับผันผวนในแดนบวกและแดนลบโดยนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายจากความกังวลสงครามสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงบ่ายและ 17:02 ดัชนีหุ้นปิดไปที่ 1,626.03 จุดลดลงไป 1.87 จุดคิดเป็น 0.11% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ 82,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับmarket for alternative investment ปิดไปที่ 227.36 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.43 จุดคิดเป็น 0.19% ครับด้วย volume 560ล้านบาทนะครับวันนี้ top 5อันดับ1เลยคือปตท.สผ.นะครับปิดไปที่144บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่2ปตท.ปิดไปที่38.25 บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3K-Bank ครับปิดไปที่231บาทราคาลดลงไป2บาทอันดับที่4 SCB 157บาทนะครับลดลงไปบาท50สตางค์และอันดับที่5 Delta ครับปิดไปที่311บาทลดลงไป2บาทคุณพิชัยเลิศสุขุมกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X อยู่กับผมนะครับคุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบารินและท่านฟังครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
3: วันนี้ตลาดแข็งแกร่งกว่าจิตวิทยาจากต่างประเทศที่กดดันเข้ามาตั้งแต่ตอนเปิดตลาดนะครับที่คุณมารินเรียนตอนต้นนะครับตอนเปิดตลาดเนี่ยเราติดลบไปถึง21จุดนะครับแต่สามารถติดตื้นกลับขึ้นมาเหลือลบไม่ถึง2จุดนะครับโดยมีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ชัดเจนมากวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิไป 4,000 ล้านในขณะที่กลุ่มนักลงทุนที่เหลือก็เป็นคนขายนะเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นครับโดยมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนในกลุ่มพลังงานนะครับวันนี้บวกไป 1.3% โดยเฉพาะตัวหลักคือปตท.สผ.นะครับที่ดีขึ้นมา 2.1% บ้านปูน 1.8% ไทยออยล์ 2% เป็นต้นนะในขณะที่อีกข้างหนึ่งนะที่ถูกขายเนี่ยก็พวกกลุ่มขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะเนื่องจากความโง่ว่าถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยจะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของระดับรากหญ้าในการทำให้สวัสด์ NTC ติดล้อวันนี้ก็เซลงไปประมาณสัก 2% ต่อตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็เป็นลักษณะไม้กระดกนะครับข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงแต่ภาพรวมเนี่ยเดชนีใกล้เคียงกับระดับเดิมนะฮะอันราคาน้ำมันดิบนะที่ระหว่างวันถีบตัวขึ้นไปแตะ86เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็สะท้อนความเสี่ยงในตัวหนอกกลางหลังจากที่วันนี้มีข่าวเรื่องอิหร่านนะที่มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของทาง UAE นะครับก็ทำให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าจะทำให้การขนส่งน้ำมันออกจากช่องแคบโฮมูสเนี่ยประสบปัญหาความยากลำบากนะครับตอนนี้เรือก็แทบจะไม่กล้าที่จะผ่านช่องแคบดังกล่าวเลยนะถ้าย้อนกลับไปแค่ต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพิ่มแค่เดียวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพยานขึ้นมา 17% แล้วครับจาก72ไปแต่86เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเร่งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ทั้งของเราทั้งของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับขยับขึ้นมายกตัวอย่างเช่นของทางสหรัฐตัว10ปีรัฐบาลที่นั่นเนี่ยขยับขึ้นมาแต่ 4.6% อีกแล้วนะฮะงั้นหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ตัวบอนด์ยิลด์แบบนี้นะฮะที่เป็นลักษณะของการคิดต้นกระแสเงินสดระยะยาวกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นพวกสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ถูกขังเลขไปด้วยรวมถึงบรรดาหุ้นเติบโตทั้งหลายเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะวันนี้เราเห็นไฟแนนซ์โรงไฟฟ้าถูกขายทำกำไรนะครับแล้วน่าสังเกตฮะหลายค่ายก็เริ่มมีการ ปรับมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบขึ้นนะครับเช่นอย่าง Goldman Sachs เนี่ยก็มีการปรับขึ้นนะครับโดยมองว่าราคาน้ำมันดิบระยะยาวเนี่ยถ้าอ้างอิงแหล่ง Brent จะขึ้นมาเป็น76เหรียญต่อบาร์เรลจากเดิมเนี่ยมองที่67เหรียญนะเนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเองก็มองว่าจะมีการสร้างท่อส่งน้ำมันนะซึ่งจะทำให้เบี่ยงเส้นทางแทนเรือพึ่งช่องแคบโฮมุสอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่แค่เวลาซึ่งถ้าใช้เวลาจนถึงสิ้นปี2028เนี่ยก็จะสามารถเบี่ยงเส้นทางออกไปได้ประมาณสักเกือบ8ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็สามารถชดเชยลดผ่อนผลกระทบจากการใช้เรือในการขนส่งไปได้พอสมควรนะฮะแต่การปรับมุมมองราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ฟลอร์ของราคาน้ำมันดิบเนี่ยโอกาสที่จะลงไปถูกๆต่ำกว่า70เหรียญในช่วงหลายเดือนจากนี้น่าจะค่อนข้างยากนะครับดังนั้นหุ้นต้นน้ำอย่างปตท.สผ.เนี่ยก็สังเกตก็ตอบรับมุมมองบวกตรงนี้มาพักหนึ่งละเอาแค่จากต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยราคาหุ้นปตท.สผ.ก็ยกขึ้นมาประมาณ 8-9% แล้วเป็นต้นนะครับนั้นก็ถือว่าตลาดเนี่ยปรับการคาดการณ์อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เรากำลังเล่นไม้กระดกอยู่ครับในข้างหนึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเช่นตัวต้นน้ำอย่างปตท.สผ.เช่นทำหินอย่างบ้านปูนะพวกบาลงกลั่นที่ก่อนหน้านี้เคยกังวลว่าไอ้ตอนน้ำมันลงเร็วๆเนี่ยจะขาดทุนจากตัวสต็อกเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็ดูดีขึ้นขณะเดียวกันค่ากันกลั่นเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีการดึงเงินบางส่วนไปช่วยโตราคาน้ำมันค่าปลีกไม่ให้สูงเร็วเกินไปเนี่ยแต่ในภาพรวมเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานของบรรดาโรงกลั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกลุ่มนี้ก็ขยับตามราคาน้ำมันขึ้นไปอีกข้างหนึ่งนะขนส่งสายการบินค่าปลีกน้ำมันธุรกิจที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงในการผลิตสินค้าแล้วก็การขนส่งเนี่ยอันนี้ก็ถูกกดดันนะแต่รวมๆเนี่ยตัวตลาดเนี่ยยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ 1,600 จุดได้ครับนะฮะระยะสั้นมากๆวันนี้ตลาดก็เฝ้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของที่สหรัฐนะครับเพื่อที่จะปรับเลี่ยงการคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยของทางสหรัฐต่อไปรวมถึงตัวผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารของสหรัฐที่วันนี้จะออกมาหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวสำคัญก็คือพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดก็คงจะยังมีความผันผวนสูงอยู่นะครับแต่อย่างที่เรียนนะว่าตัวที่ทำให้มันเพี้ยนเยอะๆเนี่ยตัวหุ้นตัวเดลต้านะครับซึ่งรับผลกระทบจากหุ้น AI หุ้นเทคที่ปรับฐานค่อนข้างแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่หุ้น AI หุ้นเนี่ยเหวี่ยงแรงมากนะครับแต่ว่าตลาดเกาหลีใต้เนี่ยคอสตี้เนี่ยสามารถตีตื้นกลับขึ้นมาบวกได้นะครับแล้วก็ทำให้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้อย่างตัวเดลต้าเองเนี่ยระหว่างวันติดลบไป10บาทก็สามารถตีตื้นกลับขึ้นมาเหลือลบเพียง2บาทได้อย่างนี้เป็นต้นถึงจะดูอินเด็กซ์อย่างเดียวค่ะเพราะอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนงงๆนะฮะว่าเอ๊ะมันเยอะเหลือเกินแต่ไส้ในเนี่ยหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศนะฮะยังไปได้ดีนะฮะเรื่องเก่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะที่เราผ่านพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไปทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตัวเศรษฐกิจไทยInvestx เองเนี่ยมองว่าในกรณีฐานเนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 2% นะครับนั่นในกรณีดีที่สุดถ้ามีตัวช่วยเช่นตัวน้ำมันเกิดย่อลงมาแล้วก็เราสามารถภาครัฐสามารถเร่งรัดการบริจาคงบประมาณได้เร็วขึ้นการลงทุนภาคเอกชนที่ได้การส่งเสริมการลงทุนไปเยอะมากๆผ่าน BOI Fast Plus เนี่ยพวกเหล่านี้จะมีโอกาสที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวขึ้นไป 2% กลางๆได้ครับนะฮะในช่วงที่ยังมีความผันผวนก็ฝากไว้ว่าต้องกระจายการลงทุนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวออกกลางจะคลี่คลายได้เลยวันขนาดนี้อาจจะต้องมีการเฮชโดยการมีปตท.สผ.อยู่ในพอร์ตบ้างอีกข้างนึงก็เป็นหุ้นคุณภาพดีที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจไทยที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มีหุ้นที่เรียกว่าหุ้นคุณภาพหรือ quality stock เนี่ยอยู่ในพอร์ตมากขึ้นและอาจจะใช้เครื่องมือมาพวกอนุพันธ์ต่างๆในการปิดความเสี่ยงด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมีการปรับพอร์ตระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยง การทำ market timing หรือจับจังหวะตลาดครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณวิชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับอยู่กับเราในวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ก่อนนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถที่จะยื่นกู้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo นะครับหรือ worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยครับสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่อยากจะ upskill เรื่องของ AI ต้องฟังทางนี้เลยครับ AI for life ปีที่3 click and create กลับมาแล้วนะครับ1สิงหาคมนี้วัยเก่าเนี่ยไม่ต้องกลัว AI ต่อไปแล้วนะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย40 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์คช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำครับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนี่นะครับเทคนิคในการเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้มันกลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานนะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไฮไลท์ของงานของเราหนึ่งสิงหาคมนี้เราจะเรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดครับด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับจะมีงานในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาเพียง 3,900 บาทต่อท่านนะครับซึ่งจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่มื้อกลางวันเติมไม่อั้นแต่เรารับจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นด่วนนิดนึงครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครก็แอดไลน์กันก็มาที่ @thinking radio มี @sign ด้วยนะครับ @thinking radio มี @sign ด้วยนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับวันนี้ Shanghai Composite เนี่ยปิดบวกครับรับข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมิถุนายนขณะที่นักลงทุนก็จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของจีนในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,967.13 จุดเพิ่มขึ้นมา50กว่าจุดคิดเป็น 1.36% นะครับฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกครับหางเสงขานรับจีนรายงานยอดส่งออกและยอดนำเข้าที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมิถุนายนนักลงทุนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจจีนอีกหลายรายการที่จะมีการเปิดเผยในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับหางเสงปิดไปที่ 24,340 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา127จุดคิดเป็น 0.52% นิกเคอวันนี้ก็ปิดบวกครับหลังจากที่ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงแรกโดยได้แรงหนุนจากการช้อนซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ที่ราคาร่วงลงไปในช่วงก่อนหน้าแม้ว่าตลาดจะยังคงมีความกังวลเรื่องความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางนะครับนิกเคอปิดไปที่ 67,743.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 500.77 จุดคิดเป็น 0.74% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แม้นักลงทุนจะยังคงกังวลกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนของ AI industry นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,856 เพิ่มขึ้นมาเกือบ50จุดคิดเป็น 0.73% และออสเตรเลียก็ทรงตัวครับนักลงทุนจับตา ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันและยังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกโจมตีในห้องช่องแคบฮอร์มุซนะครับหลังจากสหรัฐนำมาตรการปิดล้อมการเดินเรือของอิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,808 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับส่วน All Ordinaries ปิดไปที่ 9,000 กับอีก1จุดลดลงไป 1.70 จุดคิดเป็น 0.02% ก็ส่งตัวนะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าวันนี้ก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับดร. อาร์มตั้งนิรันดรในช่วงชัยนาอัปเดตจะมีงานใหญ่ของ AI เกิดขึ้นนะครับ17-20 กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกอนุทินก็จะไปร่วมงานด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
11: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
9: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
12: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลครับช่วงนี้คือเกาะติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร. อาร์มตั้งนิรันดรวันนี้มีเรื่อง AI ที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับกับงานใหญ่ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนครับ 17-20 กรกฎาคมนี้แต่ก่อนอื่นครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับนักวิ่ง Run for Mom นะครับตอนนี้เราปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569ครับก็ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วมาพบกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือ Carbon Neutral Event และก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจาก AIMS และ WA เป็นครั้งแรกนะครับพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่ Run for Mom คือต้นมะลิครับที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มดอกนะครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านนั้นสามารถรับเสื้อและบิบได้ที่ศูนย์สิริกิติ์ในระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง3ทุ่มหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon นะครับทั้งนี้ครับกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหา Half Marathon กรุงเทพ2569หรือ Run for Mom 2026เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับส่วนก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่2สิงหาคมเราก็มีกิจกรรมสำหรับวัยเก๋าที่อยากจะอัพสกิลเรื่อง AI นะครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก๋าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับไฮไลท์เด็ดๆที่พี่ๆจะได้พบกันในงานก็คือเราจะได้ใช้AI ให้เป็นนะครับจะมีการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดแล้วพบกันครับอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio อย่าลืมมีแอดไซน์ข้างหน้านะครับ @thinkingradio ช่วงนี้ไปทักทายดร. อามตั้งนิรันดรกันเลยครับ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: เกาะติดเศรษฐกิจ China Update วันนี้มาอัปเดตกันกับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ครับ World AI Conference กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งผู้นำจีนไปเปิดงานนี้ด้วยและคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยของประเทศไทยก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับที่มาของงานนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ World AI Conference ครับ
14: โอ้ครับคือจริงๆงานนี้จีนก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับคุณวารินแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงเดินทางไปเปิดงานด้วยตัวเองแล้วก็จะกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับคือปีก่อนๆเนี่ยสีจิ้นผิงส่งจดหมายแล้วก็มีตัวแทนอ่านในงานนะครับเขาบอก2ปีก่อนหน้าเนี่ยนายกหลี่เฉียงนะครับไปกล่าวปาฐกถาในงานแล้วก็เปิดงานนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่สีจิ้นผิงจะเดินทางไปเองนะครับมันก็เลยสะท้อนนะการยกระดับความสำคัญของเรื่อง AI ในประเทศจีนครับคุณวารินและที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะสะท้อนนะครับว่าจีนมองว่า AI ในจีนเนี่ยมันกำลังจะเกิด breakthrough บางอย่างคือหมายถึงมันเป็นจุดพลิกสำคัญบางอย่างหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการประกาศนะครับผลสำเร็จบางอย่างในงานนี้ก็ได้นะครับเวลาเราพูดถึง AI เนี่ยคุณวารินครับเราพูดถึงทั้ง2เรื่องเนา อันนึงก็คือเราพูดถึงทั้งเรื่องพวกที่large language model นะครับChatGPT DeepSeek อันนี้นะครับเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ AI นะครับ
12: mm-hmm.
14: แต่อีกอันนึงที่เราพูดถึงก็คือphysical AI นะครับหุ่นยนต์ robotic automated factory นะครับงานเนี้ยของ AI ของจีนเนี่ยมันทั้ง2เรื่องนะครับก็คือมันทั้งเรื่องgenerative AI นะครับเรื่อง agentic AI ที่ปีนี้ก็มี breakthrough สำคัญหลายอย่างเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องโรบอติกเป็นเรื่องหุ่นยนต์ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าปีนี้ในเมืองจีนก็อุตสาหกรรมนี้ก็คึกคักมากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยจับตามองเพราะว่าสีจิ้นผิงไม่เคยเดินทางไปด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงไปผลที่เกิดขึ้นก็คือ1ทุกคนก็จับตาเป็นพิเศษว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรประกาศเป็นพิเศษในงานนี้ไหมนะครับ หรือว่าจีนใกล้ที่จะเกิด breakthrough บางอย่างหรือได้มี breakthrough บางอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ และขณะเดียวกันเนี่ยพอสีจิ้นผิงไปเราก็จะเห็นครับว่าครั้งนี้ก็คงมีผู้นำหลายประเทศไปร่วมในงานนี้ด้วยตามคำเชิญนะครับซึ่ง ท่านหนึ่งก็คือท่านนายกของไทยนะครับท่านอนุทินก็จะเดินทางไปร่วมงาน AI Conference อันนี้นะครับแล้วก็คงจะได้มีการประชุมพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยครับ
12: อืมครับครับนอกจากนายกจากไทยแล้วนะครับเห็นอาจารย์บอกว่าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาก็จะไปร่วมงานด้วยแหละครับ
14: ใช่ครับตามรายงานนะครับก็คือทั้งนายกไทยก็เป็นแขกในงานนายกกัมพูชาก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่มีหลายคนวิเคราะห์จับตาครับคุณวารินว่าเอ๊ะทางจีนจะจัดให้มีการพบปะกันได้ไหมระหว่างนายกไทยนายกกัมพูชานะครับจีนจะเล่นบทเป็นคนกลางไหมหรือในลักษณะไหนหรือว่าการพบกันในงานนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือทั้งสองท่านก็จะไปอยู่ในงานเดียวกันนะครับทั้งนายกไทยและนายกกัมพูชาครับ
12: ครับความสำคัญของงานนี้ในเวทีโลกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ AI Conference ที่จัดกันที่ประเทศจีนนะครับเห็นอาจารย์บอกจัดกันมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับ
14: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นงานของค่ายจีนนะก็หมายถึงว่ามันก็คงมีparticipation ของฝั่งฝรั่งเนี่ยไม่เยอะนะครับฝั่งฝรั่งที่มานะครับตะวันตกที่มาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการมาสอดแนมมาดูความสำเร็จมาฟังข่าวมากกว่ามาร่วมนะครับคุณวารินก็หมายความว่าเขาก็คงมาดูว่าเมืองจีนไปถึงไหนตรงไหนมีพัฒนาการยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆในงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทจีนนะครับนวัตกรจีนนะครับนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยเป็นตัวชูโรงหลักนะครับก็มันก็น่าคิดนะครับว่าเทคโนโลยีแล้วก็ AI ปัจจุบันเนี่ยมันแยกเป็น2ค่ายสองห่วงโซ่ชัดเจนนะครับระหว่างห่วงโซ่จีนกับห่วงโซ่ของตะวันตกนะครับเราบอกว่าทางจีนก็มี DeepSeek นะครับแต่ว่าทางตะวันตกก็มี ChatGPT มีตัวของตะวันตกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าครั้งนี้เป็นงานของฝ่ายจีนนะครับคุณวารินแต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคุณวารินเพราะว่ามันมีการชูโรงว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในงานนะครับก็คือเรื่องของAI governance นะครับคือการจัดระเบียบการกำกับดูแล AI นะครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันหนึ่งในงานนี้นะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะมีการประกาศนะครับหลายประเทศนะครับร่วมมือกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ AI governance initiative นะครับคุณวารินอันนี้ก็ต้องเล่าว่าจีนนี่เขามี initiative หลายอย่างนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับมี Global Security Initiative Global Development Initiative นะครับมี Global Civilization Initiative นะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอันใหม่อีกแล้วนะครับก็คือ Global AI Governance Initiative นะครับก็คือจีนเนี่ยจะเล่นบทนะครับเริ่มไม่ใช่แค่เป็นผู้นำเทคโนโลยีนะครับคุณวารินแต่ แต่ว่ายังจะเป็นผู้นำในการออกระเบียบกฎเกณฑ์การกำกับดูแลนะครับมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดของเรื่อง AI นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะเวลาจีนพูดเรื่องนี้จีนพูดทั้งสองเรื่องนะครับคือจีนพูดทั้งเรื่องซอฟต์แวร์และจีนพูดทั้งเรื่องโรบอทนะครับอันนี้จะต่างกับฝรั่งนิดนึงนะเวลาเราฟังเรื่อง AI ฝรั่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอเจนติก AI ใช่ไหมครับChatGPT Cross Cowork แต่ว่าเวลาจีนพูดถึงเนี่ยจีนพูดถึงเรื่องโรบอทนะครับเรื่องหุ่นยนต์ด้วยนะครับ humanoid robot นะครับแล้วก็การกำกับดูแลของจีนก็จะมีทั้ง2 ส่วนนะครับก็คือทั้งกำกับซอฟต์แวร์แล้วก็กำกับตัวฮาร์ดแวร์อย่างโรบอทครับ
12: ครับคนก่อนผมก็เห็นทางสหประชาชาติเนี่ยออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จีนกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยจะยอมรับกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนี้ไหมครับเพราะว่ามันมาจากจีนนะครับอาจารย์
14: คือสหประชาชาติเนี่ยคงจะเรียกว่าได้ดูนะฮะทั้งของจีนของยุโรปของอเมริกานะครับแต่คำถามมากกว่านั้นก็คือของจีนเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงกับของอเมริกากับยุโรปนะครับคือคุณวารินโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบนะครับสามที่นี้นะว่ามีวิธีการมอง AI เนี่ยแตกต่างกันทีเดียวนะครับก็คือของยุโรปเนี่ยจะเป็นอะไรที่เคร่งครัดที่สุดเนาะมีข้อจำกัดเรื่อง privacy นะครับมีข้อจำกัดเรื่องสิทธิผู้บริโภคนะครับคือมาตรฐานของตะวันตกเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยยุโรปเนี่ยจะหนักเคร่งครัดมากที่สุดซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะทำให้การพัฒนาเนี่ยมันลำบากนะทำให้บางทีมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับส่วนของอเมริกาเนี่ยน่าสนใจครับคุณวารินเพราะว่ามันค่อนข้างฟรีเนาะแต่ว่ามาตรฐานหรือการกำกับดูแลเนี่ยมันไปเป็นมาตรฐานของภาคเอกชนนะครับคือยกตัวอย่างบริษัท AI อเมริกาก็จะกำหนดมาตรฐานของตัวเองนะครับอาจจะมีสมาคมที่มากำหนดมาตรฐานร่วมกันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะ private regulation นะครับคือไม่ใช่มาจากรัฐสักทีเดียวนะครับแต่ของจีนเนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามก็คือของจีนเนี่ยรัฐคุมนะครับรัฐเข้ามาประกาศกฎเกณฑ์กำกับดูแลนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีลักษณะที่เคร่งครัดนะครับเท่ากับยุโรปนะครับคุณวารินซึ่งก็ทำให้เปิดให้มีนวัตกรรมเปิดให้มีการพัฒนานะครับเพราะว่ากำลังแข่งขันกับอเมริกาอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยมาจากรัฐนะครับแล้วก็มาจากส่วนกลางนะครับทีนี้ครั้งนี้นะครับมันสำคัญนะฮะคุณวารินเพราะว่า AI เนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มี breakthrough สำคัญทั้งในประเทศจีนทั้งในสหรัฐนะครับคือผมยกตัวอย่างนะครับคุณวารินอย่างที่เราพูดถึงเรื่อง Agentic AI เนี่ยเราเพิ่งพูดถึงปีนี้นะครับคุณวารินที่เราบอกว่า AI มันสามารถโค้ดนะฮะแทนมนุษย์ได้ 100% แล้วก็เพิ่งปีนี้นะครับคุณวารินครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีความกังวลมากนะครับในสากลนะฮะว่าไอ้โมเดล AI ตอนนี้มันฉลาดมากนะครับจนถ้าเกิดว่าอาชญากรนะครับหรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้าถึงโมเดลเหล่านี้นะครับคุณวารินแล้วก็เอาไปใช้โจมตีเอาไปใช้ก่อการร้ายนะครับเอาไปใช้ทำอาชญากรรมเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงแล้วก็กว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุยกันเยอะนะครับเรื่องว่าเอ๊ะมันจำเป็นและที่เรื่องของ governance เรื่องของ regulation นะครับเรื่องใครเข้าถึงโมเดลเหล่านี้ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคุณวารินแล้วก็จริงๆแล้วการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมแน่นอนในข่าวเนี่ยเป็นเรื่องคุยกันเรื่องซื้อชิปซื้อเครื่องบินซื้อถั่วเหลืองนะ ะครับไต้หวันนะครับแต่จริงๆเรื่องนึงอ่ะที่เขาก็บอกว่าเขาคุยกันแล้วเขาก็ตกลงกันก็คือเขาก็จะตกลงกันว่าเขาจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่อง AI governance ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น2ชาติที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้ครับ
15: อืมครับครับแล้วการที่นายกของเราไปงานนี้นะครับคาดหวังอะไรได้บ้างครับเขาจะไปคุยอะไรกันในเรื่องนี้ครับอาจารย์
14: คือผมคิดว่านายกเราไปเนี่ยก็หนึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเราเริ่มสนใจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประเทศจีน มากขึ้นเยอะนะครับ อันนี้ก็ต่อเนื่องมาตลอดนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีของจีนมายกระดับสินค้านะครับยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นฐานการผลิตของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับเมืองจีนเนี่ยคุณวารินครับถ้าถามว่าเขามักจะโฆษณานะว่า AI เขาต่างกับตะวันตกยังไงเนี่ยก็คือเขามักจะโฆษณานะครับคุณวารินว่า AI เขาเนี่ยเป็น open source นะครับความหมายก็คือเขาเปิดให้ทุกคนใช้ได้เปิดให้ทุกคนมา buildจากพื้นฐานอันนี้เขาได้นะครับเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับคุณวารินว่า DeepSeek เนี่ยเป็น Open Source นะครับ อีกอันนึงที่เขามาโฆษณานะครับก็คือโทเค็นเขาเนี่ยมันถูกนะครับราคานะครับถ้าคุณวารินใช้ AI เยอะๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องโทเค็นนะครับแต่ถ้าคุณวารินซื้อของตะวันตกเนี่ยมันแพงนะครับถูกต้องนะมันฉลาดมันยังดีที่สุดแต่มันแพงAIG เนี่ยมันอาจจะไม่ฉลาดเท่านะครับมันอาจจะเรียกว่าศักยภาพต่ำกว่าหน่อยแต่มันก็ใช้งานได้นะครับมันก็ฉลาดพอสมควรเลยแล้วก็โทเค็นมันราคาถูกนะครับแต่ความหมายเนี่ยที่จีนกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือจีนกำลังจะบอกโลกเหมือนกันว่า AI ของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยดึงมาใช้ในห่วงโซ่จีนนะครับดึงมาใช้ของจีนนะครับก็คือจีนเปิดให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงใช้นะครับ AI ได้ในการยกระดับเรื่องต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวสารอันหนึ่งนะที่การประชุมครั้งนี้จีนต้องการสะท้อนให้โลกเห็นแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้เราบอกว่าตะวันตกอาจจะไม่ได้เข้าร่วมมากนะครับตะวันตกที่เข้าร่วมเนี่ยคือมาฟังมาดูมาจดข้อมูลนะครับแต่ว่าที่เขาเชิญเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆตัวแทนต่างๆเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาครับคุณวารินนะครับ
15: ครับครับ
14: เพราะฉะนั้นผมว่าอันหนึ่งก็คือท่านนายกท่านก็คงไปดูและร่วมประชุมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะเยือนจีนนะครับเพราะว่าก็มีอเจนดามากมายอยู่แล้วที่เราจะต้องคุยแล้วก็ประสานอย่างใกล้ชิดกับทางจีนนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ท่านได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็คงได้มีการประชุมทวิภาคีร่วมกันครับ
15: ครับซึ่งมันก็มาในจังหวะที่เรากำลังพูดกันเรื่องของวิสัยทัศน์ทางการค้าไทยจีนใช่ไหมครับที่อยากจะเปลี่ยนจากการแข่งขันกันเนี่ยเป็นการมาสร้างมูลค่าร่วมกันหรือว่าเปลี่ยนจาก competition เป็น co-creation อาจารย์ขยายความได้ไหมครับ
14: ครับคือเรามักจะคุยกันว่าเราจะแข่งกับจีนยังไงนะครับSME เราตายเลยเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเก่งเหลือเกินนะครับคุณวารินนี่ยิ่งเขามีหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงศักยภาพต้นทุนในการผลิตเขาเนาะสมัยก่อนเราพูดว่าเอ๊ะค่าแรงเขาแพงขึ้นนะครับเอ๊ะเราอาจจะเริ่มแข่งขันกับเขาได้ดีแต่ตอนนี้เขาเป็นโรงงานหุ่นยนต์หมดเลยมันจะแข่งยังไงครับคุณวารินนะครับคือเขาผลิตได้ด้วยสเกลด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าเรามากนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้นะครับที่รัฐบาลกำลังเสนอเนี่ยก็คือรัฐบาลบอกว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนจาก competition mindset เนี่ยเป็น co-creation mindset นะครับคำว่า co-creation mindset ก็คือหมายถึงดึงจีนเนี่ยมาร่วมนะครับในการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรนะครับพัฒนาพื้นฐานการผลิตของประเทศไทยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าจีนมาถึงแล้วจีนจะใช้แต่วัตถุดิบจีนจะซื้อแต่ของจีนต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้คือถ้ามองความท้าทายมันก็มีความท้าทายอย่างที่เราเล่านะครับแต่ว่าถ้ามองโอกาสเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนนะครับ
16: เป็นโอกาสในการเอาเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงนะครับไอ้ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนเนี่ยมาช่วยยกระดับนะครับการผลิตของเราสินค้าเกษตรของเรานะครับผมยกตัวอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับคุณวารินคือถ้าเราบอกว่าเราจะขายทุเรียนเราจะขายมังคุดเราจะขายลำไยอะไรเหล่านี้นะครับคุณภาพสูงไปเมืองจีนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าทำไมเราไม่คิดที่ว่าเราจะขายสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูงไปเมืองจีนนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างได้นะครับโดยเฉพาะปัญหากำลังการผลิตล้นนะครับเพราะว่าตัวอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับคุณวารินถ้าเราส่งออกทุเรียนฟรีสนะครับทุเรียนแช่แข็งเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับเรื่องของผลผลิตล้นเกินนะครับแต่ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาจับได้สมัยก่อนเราคิดถึงเทคโนโลยีเราคิดถึงไปดูงานฝรั่งไปดูงานยุโรปนะครับแต่ตอนเนี้ยความก้าวหน้าของจีนเนี่ยมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะอาศัยความร่วมมือเนี่ยแหละเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนแต่พยายามทำให้มันเฉพาะเจาะจงกับความต้องการการพัฒนาในประเทศไทยครับ
15: ครับตอนนี้เริ่มมีแนวนโยบายแบบนี้หรือว่ามีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะโคครีเอทแล้วหรือยังครับอาจารย์
16: คือผมเข้าใจว่าท่านรองนายกสุปจีนะครับได้ประชุมหารือกับท่านรองนายกจีนเฮอร์ลี่เฟิงนะครับในการประชุมพิเศษของเอเปกนะครับที่เป็นประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็ได้

0: พูดถึงการประชุมเนี้ยก็คิดว่านอกจากเรื่องที่พูดถึง AI governance เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่า AI มันจะมาตอบโจทย์การพัฒนายังไงนะครับคุณวารินคือผมก็ได้บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะกำกับ AI ยังไงอะแต่ว่ามันคือว่า AI จะมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ไหมอย่างไร AI จะมาช่วยยกระดับการผลิตลดต้นทุนได้ไหมอย่างไรโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนานะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งนะครับที่คงต้องมีการพูดกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับเอเรียไหนบ้างครับอาจารย์ที่เราน่าจะโคเรียตกันได้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันที่สำคัญเลยคือเรื่องสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็คุณวารินครับถ้าคุณวารินไปดูแผน5ปีของจีนเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของไบโอแมนูแฟคชิ่งนะครับคือความหมายก็คือเอาเรื่องของไบโอเทคเนี่ยเข้ามาในการที่จะเปลี่ยนนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องการแพทย์อันนี้ไบโอเทคอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องวัสดุใหม่และมาถึงเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่ด้วยซึ่งเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยของไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีวัตถุดิบไทยมีความเข้มแข็งนะครับไทยมีเขาเรียกว่าจุดแข็งในเรื่องเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวารินเราชวนท่านผู้ฟังคุยใช่ไหมเรื่องนักโนเบลนักวิทยาศาสตร์โนเบลนะครับที่บอกว่าย้ายมาอยู่ชิงหัวชาวอเมริกันนะครับแต่ว่าเขาย้ายมาอยู่ชิงหัวเนี่ยเขาย้ายมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวัสดุใหม่นะครับคุณวารินแล้วก็เป็นสถาบันวัสดุใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคิดวัสดุใหม่แต่เวลาเราบอกคิดวัสดุใหม่เนี่ยแปลว่ายกตัวอย่างต่อไปเราไม่ต้องใช้พลาสติกแล้วเราไม่ต้องใช้ปิโตรเคมีมาทำพลาสติกเราใช้เซลล์เราใช้แบคทีเรียเราใช้อย่างอื่นมาทำพลาสติกมันก็จะแก้ปัญหาต้นทุนแก้ปัญหาเรื่องการพึ่งพาพลังงานนี่ช่องแคบคอมูสก็จะปิดเปิดอีกแล้วเนี่ยนะครับคุณวารินครับ แต่ความหมายเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนี่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญมากของประเทศไทยนะครับคุณวารินนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือกับจีนเราไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยเราจะถูก disrupt ได้ง่ายมากนะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวเขามีวัสดุใหม่แล้วมัน disrupt อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดเลยแล้วเรายังไม่มีความร่วมมือหรือไม่เข้าใจเลยว่ามันกำลังไปทางไหนนะครับหรือว่าสมมุติเขากำลังทำเนี่ยไบโอเทคแล้วกำลังเปลี่ยนเรื่องเกษตรใหม่อาหารใหม่แต่ของเรายังไม่ได้มีเทคโนโลยีเหล่านี้เลยเนี่ยผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงมากนะครับต่ออุตสาหกรรมของไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณวรินทร์ถามว่าเรื่องไหนที่ร่วมมือกันได้เลยเนี่ยเรื่องเกษตรเรื่องอาหารนี่แหละครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาจับเนี่ยทั้ง AIทั้งเรื่องของไบโอแมนูแฟคชิ่งนะครับเรื่องเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผน5ปีของจีนนะครับ
1: ครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าคงจะได้มาดูถึงผลลัพธ์ของการจัดงานครั้งนี้ของจีนกันด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรที่เขาประกาศออกมาบ้างครับครับ
1: ครับครับครับมีแบบว่า circulate ใน speculation แล้วเนี่ยครับว่าสีจิ้นผิงจะประกาศอะไรบ้างเนี่ยครับอาจารย์หรือว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับ
0: คือผมคิดว่าคงประกาศตัวเรื่องของแผน5ปีเขานะครับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการยกระดับเทคโนโลยีนะครับและเขาประกาศเรื่องเนี่ย global AI initiativeนะครับผมคิดว่าอันนี้ที่น่าจะมีส่วนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ต้องติดตามจากเขาเรียกแพนเนลต่างๆในงานนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราคงติดตามแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อในวันอังคารหน้านะครับหลังจากที่จบงานนี้ไปแล้ววันนี้ขอบพระคุณดร.อาร์มากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราเป็นประจำครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับงานประชุมสุดยอด AI ระดับโลกของจีนหรือว่า World Artificial Intelligence Conference นะครับใช้ชื่อย่อว่า WAIC 2026นะครับ World

0: Artificial Intelligence Conference จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่17ถึง20กรกฎาคมนะครับซึ่งแนวคิดหลักของงานในปีนี้นะครับก็คือ AI Partnership for a Brighter Future ก็มุ่งเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศหามาตรฐานร่วมกันและการรับมือกับภัยคุกคามนะครับไฮไลท์ที่สำคัญอย่างที่ดร.อาร์มก็ให้เราเฝ้าติดตามข่าวนี้กันนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวนวัตกรรม AI กว่า300ผลิตภัณฑ์และการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกนะครับก็เขาลงทะเบียนกันแล้วนะครับตอนนี้สำหรับการที่จะไปอยู่ในงานนี้ซึ่งจากประเทศไทยแน่นอนนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ไปอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ World Artificial Intelligence Conference ในประเทศจีนนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยี AI ที่สำคัญที่สุดในโลกครับจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งงานนี้นี่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับในฐานะสมรภูมิชิงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกชิงความเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนและเวทีในการกำหนดบรรทัดฐานของ AI ครับแน่นอนนะครับความสำคัญของงานนี้เนี่ยมันเป็นเวทีสำหรับจีนในการแสดงแสนยานุภาพและยุทธศาสตร์ AI ครับงาน World Artificial Intelligence Conference เป็นเวทีที่รัฐบาลจีนนั้นใช้ประกาศวิสัยทัศน์ระดับชาติโดยมีผู้นำระดับสูงของจีนขึ้นกล่าวปาฐกถาเพื่อเน้นย้ำความสำคัญและสะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จีนใช้แข่งขันกับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเราก็ได้เห็นการเปิดตัวอย่าง DeepSeek หรือว่า Qwen นะครับโมเดลภาษาและหุ่นยนต์Humanoid รุ่นใหม่ๆล่าสุดเป็นร้อยรายการนะครับในงานนี้เป็นครั้งแรกของโลกมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นเวทีในการแสดงแสนยานุภาพและยุทธศาสตร์ AI ของจีนแล้วเนี่ยเวทีนี้ยังเป็นเวทีการทูตและการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกครับนอกจากเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์เป็นสีสันของงานนะครับและมักจะไวรัลกันเยอะWAIC นั้นยังเป็นเวทีการเมืองระหว่างประเทศครับจีนเนี่ยใช้เวทีนี้ผลักดันแนวทางธรรมาภิบาล AI ของตนเองและพยายามจับมือกับประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเอเชียเพื่อคานอำนาจและอิทธิพลของฝั่งตะวันตกหรือสหรัฐนะครับในการกำหนดมาตรฐาน AI ของโลกครับและเวทีนี้นะครับคอนเฟอเรนซ์นี้เนี่ยยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนมหาศาลเลยครับเพราะว่างานนี้เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยนักลงทุนและสตาร์ทอัพจากทั่วโลกครับนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและโครงการพัฒนา AI ที่น่าไปใช้จริงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับและมีการถูกนำไปใช้จริงกับภาคอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำคัญของงานนี้นะครับส่วนที่อาจารย์อาร์มพูดถึง Global AI Governance Initiative นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับข้อริเริ่มด้านธรรมาภิบาล AI ของโลกของจีนครับซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศตั้งแต่ตุลาคมปีคศ2023นะครับด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางและกฎเกณฑ์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นี่เราอยู่กันในปี2026แล้วนะครับเขาแสดงวิสัยทัศน์นี้ตั้งแต่ตุลาคม2023ครับในการกำหนดแนวทางกฎเกณฑ์การพัฒนา AI ระดับสากลเพื่อเป็นทางเลือกในการแข่งขันกับโมเดลการกำกับดูแลของชาติตะวันตกนะครับแนวทางสำคัญของ initiative นี้นะครับก็คือใช้ AI เนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะระดับโลกครับเป็น global public good หรือ goods เนี่ยนะครับมุ่งเน้นให้ทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ global south เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมกันนะครับ global public goods สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความมั่นคงครับสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ควบคู่ไปกับการจัดตั้งระบบ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้ AI ไปบ่อนทำลายความมั่นคงของสังคมนะครับและการเคารพกฎหมายและจริยธรรมครับจะมีการเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักการด้านจริยธรรมและพัฒนากลไกความรับผิดชอบที่โปร่งใสในการใช้งาน AI นะครับรวมถึงต่อต้านการกีดกันทางเทคโนโลยีครับคัดค้านการที่ประเทศมหาอำนาจผูกขาดหรือกำหนดกฎเกณฑ์ AI เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวรวมถึงปฏิเสธการแบ่งแยกหรือกีดกันทางเทคโนโลยีนะครับก็คือ Fair and Non-Discrimination นะครับนอกจากหลักการพื้นฐานแล้วนะครับจีนยังมีการขยายผลด้วยแผนปฏิบัติการระดับโลกครับมี Global AI Governance Action Plan ด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ Initiativeเพื่อผลักดันให้แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเวทีองค์การสหประชาชาติและเวทีการประชุมเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันชาฝรั่งเศสนะครับ Happy Bastille Day สำหรับคนที่ฉลองกันในวันนี้นะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมวารินทร์สัจเดลสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคําให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็อยู่ด้วยกันนะ2ชั่วโมงทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้เอาอัปเดตก่อนนะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้นะที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสนะล่าสุดนะข้อมูลเมื่อตอน9โมงเช้าที่ผ่านมานะผู้เสียชีวิตนี่ขยับเพิ่มขึ้นเป็น30คนนะจากเมื่อวานนี้ที่รายงานไปก็คือ27คนนะหลังจากนั้นช่วงเย็นก็มีรายงานการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะรวมทั้งหมด76คนนะอยู่ในอาการรุนแรงนะเขาใช้สัญลักษณ์เป็นสีเนาะเป็นสีแดงนะอันนี้25คนนะปานกลางนี่สีเหลือง15คนแล้วก็เล็กน้อย36คนนะในส่วนของเล็กน้อยสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยทั้งในส่วนที่มีอาการรุนแรงนะคือบาดเจ็บสาหัสพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อาการปานกลางนะส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่นะเขาไปตรวจสอบเขาไปดูเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนะทำให้เพลิงไหม้ครั้งนี้มันรุนแรงนะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเนี่ยคือหนึ่งเลยก็คือการก่อสร้างเนี่ยครับเขาไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างแล้วก็การตกแต่งไปโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะที่เราเห็นอ่ะไอ้บนเพดานนะที่เป็นไอ้แผ่นที่ไว้ซับเสียงอ่ะก็คือไว้ดูดซับเสียงนะเพราะว่ามันเล่นดนตรีด้วยนี่นะมันจะได้ไม่เป็นเสียงมันก้องไม่งั้นถ้ามันไม่มีไอ้แผ่นพวกเนี้ยนะหรือว่าโฟมหรือว่าไอ้เนี่ยอย่างที่อสมทเขาก็มีนะที่เป็นวัสดุในการดูดซับเสียงเนี่ยนะก็พวกวอลเปเปอร์บางรุ่นมีนะเดี๋ยวนี้เขามีทำเป็นแผ่นซับเสียงขนาด30คูณ30หรือ60คูณ60เนี่ยแล้วมาแปะเรียงกันเนี่ยนะมีนะเขาบอกว่าเนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยนะก็ไม่ใช่วัสดุกันไฟอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจดูบอกว่าไปเจอไอ้ทางหนีไฟเนี่ยมันถูกปิดกั้นนะอันนึงก็อย่างที่ทราบว่ามีโต๊ะขายลูกอมเนี่ยขวางเส้นทางอยู่นะจริงๆเจอเจ้าของร้านขายลูกอมแล้วนะคนที่ขายเนี่ย แม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันนิดเล็กนิดเดียวแล้วก็สามารถยกออกได้นะบอกมีโต๊ะขายลูกอมเนี่ยขวางเส้นทางอยู่บริเวณหลังร้านแล้วก็ทำให้ใช้งานไม่ได้อันที่3แล้วเขาบอกเพิ่มเติมนะไอ้ลูกบิดมันเสียลูกบิดมันเสียก็เลยต้องใช้กรเนี่ยล็อกนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะยังไงก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่3นะที่เขาไปตรวจเจอก็คือประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาแล้วก็ติดป้ายด้วยห้ามเปิดแล้วก็วงเล็บข้างล่างเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ลงไปแล้วไปข้างหลังใกล้ๆกับห้องน้ำอ่ะตรงนั้นนั่นแหละมันจะเป็นประตูไม้นะแล้วก็มีล็อกไว้แล้วก็มีป้ายเขียนว่าห้ามเปิดนะเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วพนักงานเนี่ยนะตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทางออกฉุกเฉินประตูฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเรียกว่าทางหนีไฟก็ได้บางคนบอกเนี่ยมันถูกปิดไว้เพราะว่าเขาใช้ในสำหรับทางพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายประเด็นเนี้ยผมว่าน่าสนใจก็คือว่าลักษณะของการประกอบกิจการมันควรจะเป็นสถานบันเทิงคืออันนี้ต้องไปดูในพระราชบัญญัตินะสถานบันเทิงเขาจะมีการกำหนดไว้เลยฮะเขาจะมีบอกคุณสมบัติเลยบอกว่าใครที่เป็นรูปแบบของการประกอบกิจการเนี่ยร้านอาหารถ้าสมมุติมีวงดนตรีนะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการเต้นรำอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ถือว่าเป็นสถานบันเทิงมันจะต้องขอใบอนุญาตแบบสถานบันเทิงแต่มันก็มีหลายที่อันนี้ผมก็พูดด้วยข้อเท็จจริงอ่ะนะมันก็มีหลายที่หลายแห่งที่เขาก็เลี่ยงบาหลีบอกไม่ใช่เราไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงถึงแม้ว่าจะมีวงดนตรีก็ตามทีจะเล่นสดจะมีเวทีอะไรก็ตามทีแต่เราไม่ได้อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยเต้นไอเนี่ย
อันนี้แหละที่มันเป็นช่องเป็นรูมนะเขาก็ไปเลี่ยงไม่ใช้ใช้อันนี้เลยไม่เข้าเงื่อนไขของประเภทกิจการที่เป็นสถานบันเทิงนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะขันน็อตกันยังไงนะสำหรับผมเนี่ยผมว่ารัฐบาลคงจะต้องดำเนินการขันน็อตละนะเพราะว่าก็เลี่ยงหลายที่ละนะจะผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะลงพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตไปดูเลยทั้ง50เขตมีที่ไหนยังไงนะที่มันเข้าข่ายนะหรือว่าทางมหาดไทยที่เป็นเจ้าของถูกไหมเจ้าของของประกาศฉบับนี้ไอสถานบันเทิงอ่ะนะอันนี้คือกรุงเทพมหานครก็อยู่ภายใต้การดูแลของมหาดไทยนี่แหละการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องทำงานร่วมกันนะก็ทางมหาดไทยก็คงจะต้องมีนโยบายลงไปนะทางปกครองท้องถิ่นพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ที่อื่นก็ตามทีก็คงจะต้องเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับก็การเดินหน้าต่อนะสำหรับการติดตามนะในการเอาผู้ที่อาจจะประมาทเลินๆนะแล้วทำให้เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยแล้วจะดำเนินการต่อไปยังไงเนี่ยผมว่าตอนนี้หลายคนก็เฝ้าไปที่เจ้าของร้านถูกไหมก็มีการเปิดเผยมาเจ้าของร้านเคยทำร้านอยู่ที่ยโสธรเคยเกิดเหตุอะไรพวกเนี้ยนะเคยเกิดมาแล้วแล้วตอนนี้มาทำที่นี่นะระหว่างที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยนะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็พยายามช่วยนักท่องเที่ยวนะหรือว่าคนที่มาลูกค้าที่มาดื่มทานในร้านเนี่ยนะดื่มกินในร้านเนี่ยก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันจนตัวเองได้รับบาดเจ็บนะเข้าใจว่าสาหัสอยู่เมื่อวานก็มีข่าวลืออะไรออกมาเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันแล้วว่ายังอยู่ในเคสสีแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ที่ทางคปภ.ออกมาบอกว่าเขามีการทำประกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของประกันโครงสร้างอาคารตึกประมาณ40ล้านบาทไม่ได้มีการประกันความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องตามกันต่อว่าถ้าหากนะเขารับเงินจำนวน40ล้านจากประกันจริงแล้วเขาจะให้ทางคปภ.ช่วยว่ามีผู้เสียหายมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จัดสรรตรงนี้นะให้เป็นไปตามเจตจำนงของเจ้าของร้านหรือว่าหุ้นส่วนอะไรต่างๆอันนี้มันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าความคืบหน้ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแนวทางการแก้ไขเป็นยังไงความช่วยเหลือเป็นแบบไหนนะก็มีหลายประเด็นให้ตามนะเพราะวันนี้เห็นทางกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดเผยแหละนะว่ามันก็จะมีเงินของกองทุนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลหรือว่าความเสียหายจากคดีอาญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะมาขอให้กองทุนนี้ช่วยเหลือได้นะนอกเหนือจากกทม.นอกเหนือจากปกครองท้องถิ่นที่เขามีอยู่ประมาณสักไม่เยอะนะแต่ว่าก้อนของกองทุนยุติธรรมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะถ้าผู้เสียชีวิตก็อาจจะ 2-3 แสนบาทนะอันนี้รายละเอียดที่เท่าไหร่ยังไงนี่ต้องให้แต่ละท่านไปติดตามกันเอาเองนะเพราะว่าผมก็ดูนะว่ามันมีตรงไหนที่คอยจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวันนี้ผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่เคยถามเกี่ยวข้องกับ อะไรล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะวันนี้เขาจะเข้าวันนี้เขาเข้าครม.นะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและอะไรความมั่นคงอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้นะคณะกรรมการชุดเนี้ยแต่ว่าเขาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละนะเขานำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะเป็นกรณีของอะไรคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปลดหย่อนภาษีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจะไม่อยู่ในคุณสมบัติของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นการพิจารณาเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เขามีการประกาศมาแล้วนะและหลังจากนั้นก็นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปทบทวนก็ดูทั้งข้อของนายกรัฐมนตรีทั้งข้อการตั้งข้อสังเกตของทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะสินเชื่อภาคการเกษตร
นะเนี่ยทั้ง 2-3 อย่างเนี่ยนะเขาก็ไปดูนะเข้าครม.วันนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าคุณวีระนะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะวันนี้เดี๋ยวถ้าคุณวีระเข้ามาเดี๋ยวให้คุณวีระคุยให้ฟังดีกว่าดีไหมดีไหมส่วนผมจะได้ไปข่าวอื่นๆต่อเพราะข่าวมันเยอะมากนะข่าวมีหลายเรื่องหลายประเด็นมากนะแล้วมันกระจัดกระจายอ่ะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังจริงนะว่าถ้าให้ผมสรุปทุกข่าวเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนถ้าให้สรุปเฉพาะข่าวที่สนใจโอ้โหมีหลายเรื่องมากที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะนี่ทำหนังสือถึงสภาสูงแล้วนะทางวุฒิสภาแล้วนะว่าไอ้ MOU ที่ทำกับทางอิหร่านเนี่ยมันถูกฉีกขาดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่อิหร่านมีการโจมตีเรือนะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำและหลังจากนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ตอนนั้นที่ผ่านมานะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐอเมริกาทำกับทางอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้นะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าทางอิหร่านพอสหรัฐทำแล้วอิหร่านไม่ได้ตอบโต้อะไรก็ตอบโต้นะยิงเข้ามาในฐานปฏิบัติการของทางสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายต่อหลายแห่งเหมือนกันนะมันแรกๆนี่ผมจำได้เลยนะ 2-3 วันแรก80แห่ง85จุดอะไรเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาล่าสุดนี่เห็นปฏิบัติการรอบที่2เนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ย3วัน4วันติดนี่ 4-5 ครั้งแล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆนะแล้วทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 9% แล้วนะครับนะไม่น้อยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้าดูราคาของ West Texas Intermediate ดูราคาของ Brent ทะเลเหนือที่เป็นน้ำมันดิบเนี่ยช่วงที่มีการตกลงกันหยุดยิง MOU อ่ะหลังจากนั้นช่วงประมาณ5วัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงนะเคยไปแตะที่ประมาณ100เหรียญนะเบนท์ทะเลเหนือ120เหรียญเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ60กว่า70เหรียญนี่ล่าสุดเบนท์ทะเลเหนือขึ้นไปแล้ว80กว่าเหรียญเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นไปอีกและหนังสือที่ทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีเซ็นไปถึงสภาสูงวุฒิสภาของเขาเนี่ยคือบอกว่าปฏิบัติการโจมตีระลอกที่2นะครับซึ่งใช้อำนาจของตัวประธานาธิบดีเองที่จะมีระยะเวลาที่จะดำเนินการเนี่ยเหมือนรอบแรกอ่ะ60วันพอ60วันเสร็จปุ๊บอำนาจของประธานาธิบดีจบแล้วอำนาจฝ่ายบริหารจบแล้วเขาก็ต้องหยุดก็มีการประกาศหยุดสงครามแล้วหลังจากนั้นมาเป็น MOU พอ MOU เสร็จเนี่ยฝ่าฝืน MOU ก็เข้าสู่การโจมตีระลอกที่2อีก60วันปิดประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วด้วยแถมทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกอ้าวใครจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาจะคิดค่าดำเนินการคิดค่าผ่านนะ 20% เนี่ยเนี่ยมันเลยทำให้ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นตามลำดับสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางนะไม่ใช่ว่าที่ทำ MOU แล้วก็จะมาคุยกันต่อเนี่ยมันจะจบลงนะมันไม่จบเลยมันกลับไปที่เดิมเลยมันวนกลับไปที่เดิมนะนี่มันคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะนี่เห็นบอกว่าต้องดูฝั่งทางทะเลแดงด้วยเหมือนกันช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งอะที่ตอนนี้ที่ใช้เป็นช่องทางหลักอะนะที่จะไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะแล้วก็ เข้าทะเลแดงแล้วก็ไปออกทางทะเลแล้วก็เข้าไปทางยุโรปได้เนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีช่องแคบไอ้เอลมันเด็บอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดล่อแหลมอีกจุดหนึ่งเพราะพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะทางพันธมิตรของทางอิหร่านเขาก็ดูอยู่คุมอยู่แต่ว่าทางฝั่งของ อีกฝั่งหนึ่งนะเขาก็พยายามที่จะควบคุมหรือว่าดูแลช่องแคบเนี้ยให้ได้มากที่สุดไม่งั้นมันจะเกิดผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าแล้วก็น้ำมันนะทั้งเข้าไปทางยุโรปมาทางเอเชียเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหามากกว่าเดิมนะตอนนี้เขาก็เริ่มมีความกังวลกลับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะถามว่าสะท้อนจากอะไรเนี่ยเห็นชัดๆก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นนะจริงๆราคาน้ำมันดิบของดูไบที่เราใช้อ้างอิงแล้วก็สำเร็จรูป
ของสิงคโปร์เนี่ยนะที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้การชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเพราะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วหลังจากที่ลดลงไป2บาท51สตางค์2บาท56สตางค์เนี่ยวันนั้นผมยังบอกเลยโอ้โหจังหวะมันตึงโป๊ะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันที่มีการกลับมาทำสงครามกันรอบที่2แล้วก็หลังจากนั้นราคาน้ำมันมันก็กลับเพิ่มขึ้นทำให้การชดเชยราคาน้ำมันนะมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วถูกไหมวันสองวันก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 57,000 ล้านผมเห็นกองทุนติดลบอยู่นี่พอช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีการปรับราคาน้ำมันเพราะโดยเงื่อนไขว่าจะตรึงไว้ที่35บาททั้งดีเซลแล้วก็เบนซินโซฮอเท่าไหร่โซฮอ91อ่ะแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะมันก็ไปพอมันจะตรึงไว้ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะไปเพิ่มภาระของการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะช่วง3วันที่ผ่านมานี่เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ติดลบขึ้นไป 58,000 ล้านแล้ว 59,000 ล้านแล้วก็เพิ่มขึ้นมาช่วงระยะเวลานี้ก็ประมาณสัก1,000 ล้านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวผมรอคุณวีระมาคุยให้ฟังนะจะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะส่วนอีกเรื่องที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสรุปแล้วเขาที่ประชุมครม.ผ่านแล้วนะฮะว่ายังไงมันต้องมีการยุบรวมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนก็จะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็แยกกระทรวงกีฬาออกมาต่างหากนะอันนี้มันอาจจะทำให้ภารกิจที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นวัฒนธรรมมันก็เป็นเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวเขาเลยจับมาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์อะไรตอนนั้นที่อู๋บอกว่าทางทิศทางมันสามารถที่มันเป็นแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมส่วนกีฬานี่มันแยกออกมาเป็นต่างหากอันนี้ก็เดี๋ยวรอว่าจะมีการแบ่งหน่วยงานยังไงนะซึ่งสองกระทรวงนี้เดี๋ยวเขาต้องไปคุยกันต่อนะแต่ว่าทางรัฐบาลเขารับทราบแล้วนะรู้เรื่องแล้วว่าจะรวมกันแน่แล้วก็มีการแบ่งส่วนราชการออกมาให้มันชัดเจนกับภารกิจของทั้งสองกระทรวงใหม่น่าจะปลายปี2560เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะเขาก็ค่อยๆดำเนินการไปอันนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะส่วนใครที่อยู่ในประกันสังคมนะผมเห็นล่าสุดเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ใช่ไหมฮะท่านรัฐมนตรีแรงงานนะก็เปิดเผยนะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่นะภายใต้สูตรแคร์นะที่เราได้ยินก่อนหน้านี้ที่เขาบอกโอ้จะมีการปรับนะเรื่องของการคำนวณบำนาญนะมันจะมีบางส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้นนะซึ่งส่วนใหญ่จะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะได้รับน้อยลงถามว่ามีไหมมีนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนได้เพิ่มขึ้นหมดถ้าเข้าสู่บำนาญแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขเกณฑ์ของการรับบำนาญชราภาพของประกันสังคมอ่ะร้อยกี่ผ่อนมาทั้งหมดกี่งวดล่ะนะจ่ายเงินเข้ามา180งวดใช่ไหมติดต่อกันเลยเนี่ยนะแล้ววิธีการคำนวณอ่ะมีเรื่องของเกณฑ์เงินที่ว่าใช้ในการคำนวณอ่ะนะฐานเงินที่ไว้ใช้ในการคำนวณอ่ะนะซึ่งอันนี้เขามีการปรับสูตรไปนะฮะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าไอ้สูตรใหม่เนี่ยนะเพื่อจะสร้างระบบบำนาญที่สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริงและเป็นธรรมแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยหัวใจของสูตรแคร์เนี่ยนะฮะก็บอกคือการเปลี่ยนฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุนะมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการส่งเงินสมทบนะซึ่งจะนำค่าจ้างเนี่ยในอดีตเนี่ยมาปรับมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณเพื่อให้สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตของการทำงานแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงท้าย
ของการทำงานด้วยนะอ่ะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวรอสักนิดละกันนะเพราะว่ามันจะต้องไปแก้ไขกฎหมายแล้วก็ประกาศออกมาน่าจะใช้เวลานะนะหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเห็นว่าจะใช้เมื่อพ้นระยะเวลา180วันก็อีก6เดือนนะถ้าเขาประกาศเร็วนะก็หมายความว่าถ้าฟังอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะปีหน้า2570เนี่ยนะก็จะเริ่มอาจจะเป็นช่วงกลางปีนะหรือว่าจะเป็นไตรมาสที่2ของปีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดูซะหน่อยเดี๋ยวผมขอไปดูในรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะผมต้องยอมรับนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับประกันสังคมบางทีผมก็ไม่ได้ตามแบบใกล้ชิดสนิทสนมกับเขามากนักนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุณอะไรล่ะคุณมนโทรศัพท์มาบอกเนี่ยโอ้ประกันสังคมนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรล่ะถ้าคุณไปหาหมอแล้วคุณเอาใบรับรองแพทย์นะไปยื่นให้กับประกันสังคมเนี่ยนะภายในระยะเวลา1ปีไม่ว่าจะมีกี่ใบก็ตามทีเขาให้ใบละ80บาทนะอันเนี้ยอย่างเนี้ยผมไม่รู้เลยรายละเอียดพวกอย่างเงี้ยไม่ทราบเลยระเบียบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสังคมเชิงลึกเนี่ยนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นเฉพาะโรคไตหรือโรคไตหรือเปล่าอีกท่านนึงบอกไม่ใช่นะใช้มาตลอดเลยนะบอกว่าไม่จำเป็นเฉพาะคนที่ฟอกไตนะแต่ว่าถ้ามีอะไรล่ะหนังสือหรือว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถไปเบิกได้เลยนะแต่ว่ามันมีกำหนดนะระยะเวลาก็คือภายในระยะเวลา1ปีนะอันนี้ก็ว่ากันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะส่วนเรื่องของระบบราชการเนี่ยสำหรับการดูแลโดยเฉพาะสวัสดิการที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยนะทั้งตัวของข้าราชการเองทั้งสิทธิ์ที่ของข้าราชการที่ได้กับการดูแลคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสแล้วก็รวมถึงลูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างปีนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยขอไปประมาณสัก 90,000 ล้านถ้าย้อนกลับไป10ปีนี่เพิ่มขึ้นทุกปีนะใน10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกอ่ะไหนๆก็เป็นนโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับเดี๋ยวจะมีการไปทบทวนว่าตรงไหนที่จะมีการแก้ไขมีการปรับปรุงได้นะตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นะที่จะต้องไปดูเรื่องของ early retire เรื่องของระบบสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยนะก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปดูนะก็มีอยู่ 3-4 เรื่องนะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้นะอย่างกรณีของสิทธิ์ต่างๆของคู่สมรสของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกเนี่ยบอกนอกเหนือจากจะใช้สิทธิ์ข้าราชการแล้วเนี่ยนะของคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะให้เขาเลือกได้เองนะว่าอยากจะใช้สิทธิ์เป็นประกันภัยหรือเปล่าประกันสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าจะไปใช้ของประกันสังคมหรือสปสช.อะไรพวกอย่างเงี้ยนะสามารถจะเลือกได้ถ้าเลือกแล้วก็จบไปนะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบก็คงน้อยอ่ะนะคงน้อยที่จะไปเลือกแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการบางทีมันเบิกได้เต็มเอาเกล่ะนะถ้าประกันสังคมบางครั้งมันโรงพยาบาลที่ไปอาจจะมีเรื่องให้ต้องพิจารณาก็อาจจะมีนะแต่บอกว่ามันก็เจอนะบางเคสเนี่ยนะบอกโอ้โหบางคนไปแอบไปใช้สิทธิ์ขณะที่ว่าไม่สบายเนี่ยนะในรอบ1เดือนเนี่ยโรคเดียวเลยนะไปหาหมอ3โรงพยาบาลพอหาหมอ3โรงพยาบาลเสร็จได้ยามาเหมือนกันเนี่ยยาชนิดเดียวกันได้มานะแล้วยาไปขายอะอย่างนั้นจริงๆบอกช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอแบบอย่างเงี้ยนะมีถ้าคิดเป็นถ้าเขาเฉพาะที่เขาเจอนะบอกประมาณสัก200กว่าล้านบอกกลุ่มเนี้ยถ้าเจอปุ๊บตัดสิทธิ์หมดเลยตัดทุกคนเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยกำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะส่วนใครที่มาเป็นข้าราชการใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเรื่องของการได้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบข้าราชการอาจจะมีช่องทางว่าถ้าเข้ามาใหม่จะเป็นแบบประกันสุขภาพแบบกลุ่มอ่ะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะหรือว่าจะไปคุยกับคปพ.แล้วจะเป็นแบบไหนก็สุดแท้แต่นะซึ่งเขาบอกถ้าจะเริ่มก็คงต้องไปเริ่มเฉพาะข้าราชการใหม่ส่วนคนที่เป็นข้าราชการเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้ต้องได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นทางเลือกให้เขาเลือกได้นะอันนี้ไม่ใช่วันสองวันนี้แน่นอนนะเขาต้องรับฟังความคิดเห็นนะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำด้วยไอ้รูปแบบที่จะใช้แบบประกันกลุ่มเนี่ยนะเขาก็เคยศึกษามาแล้วแต่บอกว่าสุดท้ายไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจนะที่ผมคิดว่าโอเคละน่าจะตามกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ครับช่วงที่2นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เสียงชัดเจนนะ
0: ชัดเจนครับชัดเจน
1: โอเคเดี๋ยวนะเอาทีละเรื่องนะเรื่องในห้องประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายเนี่ยผมไม่พูดอะไรนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านสามารถติดตามสดได้ทาง YouTube อยู่แล้วนะผมต้องพยายามลดอุณหภูมิเป็นข่าวนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มันจะบ่อยเกินไปแต่ว่านักข่าวที่เขามาเฝ้าข้างหน้าเขาก็ต้องมาถามผมว่าวันนี้จะมีเรื่องไหนอีกไหมเลย
0: จะยุบอะไรกันเปล่า
1: ที่จริงก็ไม่รู้ล่ะนะก็ผมก็พอดีอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตร
0: ครับ
1: นะก็มีทั้งที่สนใจและไม่สนใจก็ไม่เป็นไรล่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรื่องข้างนอกมีเรื่องเยอะมากคุณณัฐพงษ์ผมเอาเรื่องที่โยงกับทางการเมืองทางนี้นิดนึง
0: ครับ
1: ตกลงที่จะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อมาแก้วิกฤตพลังงานเนี่ยนะที่ว่าจะเปิดประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยนะตกลงตอนนี้ต้องเลื่อนเพราะเขาจะรอคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญก่อน
0: ครับ
1: จะได้มาแล้วก็ถ้ามันใกล้กับประชุมสมัยสามัญก็รอประชุมสมัยสามัญถ้ามันไม่ใกล้ห่างกันเยอะเขาก็จะเปิดประชาสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็ปิดแล้วค่อยมาเปิดวันที่22ว่ากันไป
0: อ
1: ันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะเนี่ยคุณณัฐพงษ์ก็คงเล่าให้ฟังไประดับหนึ่งใช่ไหม
0: ยังเลย นิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าคุณวีระจะน่าจะคุยเพิ่มไงผมก็เลย
1: ไม่คือ
0: ผมแค่บอกว่าสองประเด็นเรื่อง
1: ประเด็น
0: ลูกกับพ่อแม่นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรล่ะสินเชื่อภาคการเกษตร
1: ครับผมโอเคอันนี้ตกลงงดใช้สองเรื่องนี
0: ้ครับ
1: งดใช้สองเรื่องนี้ของกรณีเงินอุปการะเนี่ยเฉพาะพ่อแม่นะเมียผัวไม่ได้นะ
0: คู่สมรสไม่ได้ไม่เกี่ยว
1: ลูกไม่ได้
0: ไม่เกี่ยว
1: ลูกบุญธรรมนี่ไม่ได้ถ้ามีก็ต้องก็ถือว่าไม่นั่นนะเรื่องหนี้สินเกษตรกรใช่ไหมหรือหนี้สิน10,000ผมไม่100,000บาท
0: หนี้สินภาคการเกษตรเขาใช้คำนี
1: ้อันนี้ก็ไม่เอามาใช้แต
0: ่
1: มันยังมีเกณฑ์อื่นเยอะแยะนะวันนี้ขอหลักการในการอนุมัติเกณฑ์ในการที่จะไปตรวจสอบคุณภาพคนทั้งหมด18,800,000คน
0: ครับ
1: คนเก่า12,000,000คนใหม่คนเก่า13,000,000คนใหม่5,000,000เอางี้กันเลยตัวเลขกลมๆแต่ว่าจะแบ่งอย่างนี้คนเก่าที่เขามีอยู่เขาก็ได้อย่างเดิมไปจนถึงเดือนกันยา
0: ครับ
1: คนเก่าที่เขาผ่านนะก็จะได้ไปจนถึงเดือนกันยาส่วนคนใหม่ที่ได้ใหม่เลยเนี่ยอันนี้จะไปเริ่มนับ1เดือนตุลา
0: เลย
1: พร้อมกัน
0: ครับ
1: พร้อมกับคนเก่าที่ผ่านการคัดกรองแล้วแต่ว่าเขาจะไม่มีส่วนของ2เดือนแรกคุณณัฐพงษ์ของ2เดือนคือเดือนสิงหากับเดือนกันยา
0: ครับ
1: เขาจะไปเข้าคิวรอรับพร้อมกันเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปี70เหมือนกันส่วนจะกี่300บาทจะค่านู่นค่านี่เดี๋ยวเขาคงไปมอดิฟายแล้วก็จบไป
0: ครับ
1: ส่วนคนที่ตกหล่นเนี่ยคนไหนจะเข้าเกณฑ์ที่จะมาขอเงินไทยช่วยไทยพลัสอันนี้งานนึงโดยเฉพาะคนเดิมที่ถูกตัดเขาก็จะมาเข้าไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: ส่วนคนตกหล่นนี่เขาจะจัดการเรื่องเข้าไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจอันนี้เลยเป็นเหตุให้ยังมีวงเงินที่เหลือในก้อนแรก200,000,000จำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะมาใช้ตรงนี
0: ้
1: ส่วนขั้นตอนต่อไปคือวันที่16ต้นวันที่16ใช่ไหม16หรือ15 16ใช่ไหมที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฐานรากประชุมอ่ะ
0: 16ฮะ
1: 16
0: ฮะอันนั้น17
1: ประชุมสรุปสุดท้าย16แล้วเขาจะมีแถลงว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่วันนั้นตอนนี้ไม่มีการแถลงแต่ละทีนี่จะให้ที่ครม.ให้ความเห็นชอบ
0: ครับ
1: 16เนี่ยกรองละเอียด17ประกาศไปดูผลได้ตั้งแต่6โมงเช้า
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นใครจะอุทธรณ์ก็มีขั้นตอนต่อไปเขาคงอธิบายเนี่ยเรื่องนี้ก็มีแค่นี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: แต่ว่าตัวดีเทลตัวเลขอะไรพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะได้เพราะมันยังไม่ผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่นั้นของของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
0: ครับ
1: อันนั้นต้องไปรออันนั้นก่อนถึงจะรู้ตัวเลขว่าเหลือจริงๆเท่าไหร่แต่ว่าในขั้นตอนนี้มันมีรายละเอียดอะไรเนี่ยผมเรียนเชิญคุณผู้ฟังเนี่ยว่าวันนี้ผมให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเขาเป็นคนแฮนเดิลเรื่องนี้ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยจะบอกรายการฟังหูไว้หูถ้าเกิดว่าจะรอฟังโดยพิสดารก็คืนนี้ผมจะได้ซักถามให้
0: ครับ
1: โอเคนั่นเรื่องที่สองนะ
0: มันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคุณวีระคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคนที่ได้ใหม่เลยนะให้ยืนยันสิทธิ์อะภายในวันนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายืนยันสิทธิ์แล้วจะได้2เดือนที่เหลือสรุปอันนี้ไม่มีถูกไหมไม่ได
1: ้ไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบ
0: อันนี้ที่มันเป็นข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกยืนยันสิทธ
1: ิ์
0: ไม่ได้สิงหากันยา
1: ไม่อันนี้ชัดเจนว่าไปนับ1ตุลา
0: ถ้าฟังณเวลานี้ก็คือว่าอันนี้ยกเลิกไปแล
1: ้
0: ว
1: ดู
0: ไปแล
1: ้
0: ว
1: น่าจะจบไปแล้วเพราะดูจากใบแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: โอเคมันจะมีตัวเลขอะไรที่วิริสภาหลาวันที่16รู้พร้อมกันดีกว่า
0: ครับ
1: นะเพราะมันต้องมีคำอธิบายซึ่งผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลขผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะไปออกทะเลเรื่องที่3นะเรื่องที่3คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือมันเนื่องกันพอสหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งปิดอ่าว
0: ครับ
1: นะมันก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งตอนนี้ราคาน้ำมันดิบซึ่งยังไม่ปิดตลาดสิงคโปร์เปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยดูไบเนี่ย77เหรียญเพิ่มขึ้นมา5เหรียญ
0: ครับ
1: ที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นมา140ไอ้โทษขึ้นมา9เหรียญ
0: ครับ
1: เป็น142เหรียญส่วนเบนซินเนี่ย103เหรียญเพิ่มขึ้นมา3เหรียญคราวนี้ที่มันเป็นปัญหาเรื่องดีเซลเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ยังไงครับ
1: นอกจากจีนเจินไม่ส่งออกเราไม่ส่งออกอะไรกันแล้วเนี่ยนะรัสเซียมันโดนถล่มเขาก็เลยเก็บน้ำมันดีเซลไว้ใช้ในประเทศเขาไม่ส่งไม่ขายในตลาดโลก
0: ที่โดนยูเครนถล่มล่าสุดเนี่ยนะ
1: ใช่มันไม่ใช่เฉพาะที่ไม่ใช่ที่มอสโกนะ
0: ครับ
1: ที่แถวเนี่ยพวกไครเมียพวกอะไรพวกเนี้ยวัตถุพงส่วนที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าสงสัยว่ามันขึ้นน้อยน้ำมันดิบดูไบนี่ขึ้นน้อยแม้ว่ารวมทั้งน้ำมันดิบเบรนท์น้ำมันดิบไปเวสเท็กซัสที่ขึ้นน้อยเนี่ยเหตุผลเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาไม่นำเข้าน้ำมันดิบตอนนี้แล้วเขาลดการใช้น้ำมันดิบเขาไม่นำเข้ามากแล้วปัญหาคือเนื่องจากว่าจีนเนี่ยแม่งเก็บน้ำมันดิบเอาไว้ใต้ดินเป็นคลังน้ำมันอยู่ใต้ดินอเมริกาแม่งก็มอนิเตอร์ไม่ได้ว่าเอาออกมาหรือเปล่ามันก็เลยเดาไม่แต่เดาได้แต่รู้อย่างนึงว่าเขานำเข้าน้ำมันดิบลดลงแล้วอะไรที่มันเป็นปิโตรเคมีเนี่ยเขาไปใช้ถ่านหินสกัด
0: ครับ
1: แล้วก็การที่เขาใช้ไฟน้อยลงก็เพราะว่าเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่งมันหลายอย่างประกอบกันน่ะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่กระทบเลยเขาบริหารดีคราวนี้พอจีนไม่ซื้อน้ำมันดิบเข้าสต็อกที่ลดลงไปซึ่งเราไม่รู้ว่าลดลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นราคาปลอมคุณณัฐพงศ์แม้ว่าจะขึ้น
0: มา
1: 9% แม้ว่าดูไบจะมาเป็น77เหรียญก็เป็นราคาน้ำมันที่ซื้อจริงไม่มีอย่างนี้ซื้อจริงประมาณ90เหรียญคุณณัฐพงศ์
0: อ๋อเหรออ
1: ันนี้ในครูพรีเมียมมันแพง
0: ครับ
1: ราคาอ้างอิงมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาซื้อจริงคือราคาเนี้ยมีประกาศแปะไว้แต่ไม่มีของในเชลล
0: ์
1: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะกลับมาสู่ความเป็นจริงเนี่ยจีนต้องนำเข้าน้ำมันเหมือนเมื่อก่อน
0: ครับ
1: ตอนนี้จีนนำเข้าน้ำมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนในช่วงที่ผ่านมาแล้วคิดว่าในช่วงต่อไปก็นำเข้าน้อยลง อีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงที่มันเปิดอ่าวอะเฉพาะน้ำมันของอิหร่านเนี่ยออกไปได้ทั้งหมดเนี่ย36ล้านบาร์เรล
0: ครับ
1: ก่อนที่จะปิดอ่าวเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องมันถล่มแถลมกันเนี่ยคงไม่เป็นฟูลวอร์หรอกคุณณัฐพงศ์แต่มันก็กระชึกกระชากกันอเมริกาบอกจะมาขอเก็บค่าคุ้มครองตอนก่อนหน้านี้อิหร่านบอกกูเก็บค่าคุ้มครองไม่ยอมตอนนี้จะมาขอเก็บค่าคุ้มครองเองมันก็เลยตลกแง่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเรื่องช่องแคบพอมุดเนี่ยคุณต้องตัดออกไปความไม่แน่นอนมันมีตลอดแต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างในนะฮะในอ่าวฮอมในช่องแคบฮอมุสในอ่าวเปอร์เซียไม่จะเป็นพวกอีคูเวตซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียมันมีออกทางทะเลแดงอาจจะไม่มากสหรัฐอาหรับเอมิเรตบาเรนเนี่ยพวกนี้กระทบเรื่องการส่งออกนะคราวนี้พอกลับมาดูของเราตอนนี้นอกจากเราหักค่าการกันดีเซลกับเบนซินลิตรละ1.40 บาทจากโรงกลั่นแล้วนะ
0: ครับ
1: เรายังชดเชยน้ำมันตอนนี้ชดเชยหมดทุกอันแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ที่ตึงราคาขนาดนี้34.94 บาทสำหรับแก๊สโซฮอล์95แล้วก็ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาโอเคเป็นดีเซลหมุนเร็วเนี่ยตอนนี้ของแก๊สโซฮอล์95เนี่ยชดเชยลิตรละ23 สตางค์
0: ครับ
1: ดีเซลเนี่ยชดเชยลิตรละ4 บาทตอนนี้แต่วันนี้อาจจะชดเชยเพิ่มขึ้นอีกถ้าเขาไม่ขึ้นราคาขายปลีก
0: ครับ
1: นะคือรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจนะฮะว่าไอ้นี่มันยาวไหมถ้าเกิดว่าราคามันขยับขึ้นมามันยาวเนี่ยโดยเฉพาะเป็นดีเซลเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้มัน142 เหรียญต่อบาร์เรลวันนี้มันขึ้นมา9 เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยคิดง่ายๆต้องขึ้น2 บาทต่อลิตร

0: ก่อนหน้านี้ถ้าวันนึงสัก300ล้านวันนึง400ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัยคุณณัฐพงษ
1: ์
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสถานการณ์เหมือนตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ที่ว่าไม่มีน้ำมันให้ไม่มีอันนี้จบไปเลยอันนี้ตัดขาดไปเลยจริงๆโรงกลั่นเนี่ยยังกลั่นต่ำกว่ากำลังการผลิตด้วยซ้ำไปในขณะที่สั่งน้ำมันติดเข้ามาเนี่ยก็ทยอยทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องซัพพลายไม่มีขาด
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะราคาก็ไม่แน่ด้วยนะราคาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ใช่เขาใช้ตรึงราคา
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ที่เขาลดลงไปนะทำปั๊มบ่นอุกเลยใช่ไหมนั่นต่อผม
1: ใช่
0: ปั๊มต้องขาดทุนประมาณสักแสนบาทอ่ะตรง
1: ต่อปั๊มนะ
0: ต่อปั๊มแล้วแต่ปั๊มกลางๆเนี่ยแหละประมาณแสนบาท
1: ครับ
0: นะถ้าปั๊มใหญ่นี่ก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องการค้าคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เขาก็ต้องรู้ว่าถ้าราคาน้ำมันจะขึ้นเขาอาจจะต้องสต็อกเพิ่มถ้าน้ำมันจะลงเขาก็อาจจะต้องขอลดสต็อกอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารซึ่งรู้ทางกันคุณนัทพงศ
1: ์
0: ทั้งคนขาส่งคนขายส่งกับคนขายปลีกมันรู้ทางกัน
1: ครับ
0: ของแบบนี้มันจะมาหากินกันมานานแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกนะอ่ะคราวนี้เรื่องอื่นเดี๋ยวนะที่ผมดูเพื่อที่ผมโน้ตไว้ก็ส่วนวันเนี้ยมติครม.มันมีสำคัญหลายเรื่องเลยเรื่องกองทุนประกันสังคมเร
1: ื่
0: องบำเหน็จบำนาญนะเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมมารวมกับกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็แยกกระทรวงกีฬาออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งคืนนี้ท่านต้องไปดูมติครม.ดูมติครม.ในเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลกันเอาเองก็แล้วกันมันเยอะมากวันนี้เขาเห็นได้ข่าวบานตะเกียงเลยส
1: ่
0: วนหนึ่งก็เพราะว่านายกเขาจะไปจีนนายกเขาจะไปจีนวันที่16ถึงวันที่19ไปประชุม AI กับสีเจิ้นผิงกับประเทศอื่น
1: ๆ
0: นั้นเขาก็จะต้องเร่งเคลียร์งานที่มันเป็นมติครม.ที่ต้องใช้ครม.พิจารณาแล้วพรุ่งนี้มีการประชุมสำคัญด้วยกพช.พรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยอันนี้คือเรื่องไฟฟ้านะเป็นเรื่องหลักเลยแต่ว่าไฟฟ้านี่อย่างที่เรารู้ว่ากกพ.เขาออกเกณฑ์มาแล้วว่าเป็น4กรณีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กรณีสุดท้ายนี่ก็คือเหมือนเดิม3บาท95เฉลี่ยต
1: ่
0: อหน
1: ่
0: วยแต่ว่ามติที่สำคัญคือว่า200หน่วยแรกที่จะลดให้เหลือดูเด็ดละ3บาทเนี่ยจะเข้ากปช.พรุ่งนี้ไหมส่วนเรื่องการเจรจากับแอดเดอร์ไอ้เรื่องไอ้พลังลมพลังแสงอาทิตย์นั่นอันนั้นต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตามนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ก็ค่อนข้างสำคัญนะตอนนี้ผมมีเรื่องของผมนิดเดียวคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: หนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเล่มใหม่ของผมพิมพ์จะเสร็จแล้วตอนนี้เปิดให้จอง
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์กมอสโกนี่คืออะไรมอสโกนี่คือกรุงมอสโก
1: ครับ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่ส่วนนครเยคาทารินเบิร์กเนี่ยมันอยู่ในปากประตูที่จะเข้าไซบีเรียของนัตบง
1: ครับ
0: แล้วผมไปเมืองอื่นด้วยนะผมไปนครคาซานด้วยที่เขาประชุมอะไรกันเนี่ยก่อนหน้านี้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: นครคาซานประชุมอะไรวะเอเปกหรือไงที่นายกไปหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่คาซานที่นายกเพิ่งไปอ่ะ
1: ใช่
0: นั่นแหละประชุมอันนั้นอ่ะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะ
1: ที่นายกเพิ่งไปอาเซียน
0: รัสเซียอาเซียนใช่ที่นครคาซานสาธารณรัฐตาตาสถานอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็ไปอีกเมืองนึงคือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเนี้ยมันก็จะมีทั้งท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องไปดูภาพกรุงภาพเขียนเลยด้วยแต่ที่สำคัญคือผมมีหนังสือในเล่มเนี้ยซึ่งมันจะหนานะเกือบ300เกือบ400หน้าพิมพ์4 สีตลอดเล่มไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะในภาพผนวกเนี่ยผมเอาข้อเขียนชุดเก็บตกจากรัสเซียที่ผมไปดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจกับพิพิธภัณฑ์ปุชกินพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจนี่อยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็พิพิธภัณฑ์ปุชกินอยู่ในมอสโกผมเฟ้นเฉพาะภาพเขียนจิตรกรตะวันตกซึ่งไปตกค้างอยู่ในรัสเซียเอามาเขียนขยายความเพลิดเพลินมากนะเป็นผมก็เลยเอามาเป็นภาพผนวกของเล่มนี้ก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้หนากว่า2เล่มก่อนหน้านี
1: ้
0: นะแต่ก็คิดหน้าระบาดนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: หนังสือก็เข้าใจว่าราคาจะ385บาทตอนนี้เปิดให้จองเป็นวันแรกใครที่ต้องการจะสั่งจองเนี่ยเข้าไปดูที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินส่วนคนที่อยู่ในไลน์ OA@ronin5 เนี่ยท่านก็ต้องไปดูที่นั่นนะเพราะว่า ขายังไม่ได้ส่งข้อ

0: ความไปให้ท่าน
1: ครับ
0: ก็ไปดูที่เนี่ยที่ไลน์ OA ไอ้โทษไลน์ที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โลนินมันจะมีรายละเอียดหมดอ่ะหนังสือเอ่ยราคาเอ่ยแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อ3เล่มที่มันพิมพ์ก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยก็อยู่ในนั้นหมดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วที่สำคัญก็คือมีหนังตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างข้อเขียนให้ดูตอนที่1อ่ะ
1: จ
0: ะดูว่าอ่านแล้วอย่างนี้เอามั้ยถ้าอย่างนี้อยากนั่นก็จัดการเริ่มจองวันแรกหน
1: ัง
0: สือน่าจะจัดส่งประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะก็จากนี้ไปสัก10วัน20 10วัน13 10วัน15วันก็เสร็จละพร้อมส่ง
1: ครับ
0: แต่หนังสือจะหนากว่า2เล่มแรกที่ท่านซื้อนะแล้วผมแนะนำว่าจะซื้อก็ซื้อยกชุดไปเลยนะซื้อต้องไปในต่างแดนจากแคนาดาถึงอเมริกาจากโปรตุเกสถึงสเปนจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์กอันเนี้ยซื้อไปทั้งชุดเลยถ้าอยากเห็นหน้าตาปกหนังสือ3ชุดอันเนี้ยท่านก็ไปดูที่ Facebook ชื่อผมนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปโพสต์ไว้แต่ผมไม่ได้บอกราคานะเพียงแต่บอกว่าต้องติดต่อที่ไหนเท่านั้นเองนะก็ Facebook ของผมก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะวีละดีละพักตาอันนั้นน่ะไปหาดูกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ์มีอะไรจะถามผมเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ตอนนี้กี่โมงละนั้นผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะ
1: แต่ตอนนี้ยังอยู่ของกระทรวงเกษตรอยู่ใช่ไหมคุณวิระ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคโอเค
0: ครับขอบพระคุณคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผมขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเราก็นะคุณวิระก็เข้ามาคุยนะแล้วก็สรุปเรื่องหลายๆเรื่องให้ฟังนะครับข่าวสารต่างๆนะรวมไปถึงที่มีการแจ้งเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังช่วงหน้าอีกครั้งแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่พลาดไปนะเพราะวันนี้เขาเพิ่งเปิดจองนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเล่มที่3แล้วเล่มที่3นะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะครับอ่ะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับชั่วโมงแรกวันนี้ก็ถือว่าสรุปข่าวสารยากข่าวสารนี่ยาวเลยนะตั้งแต่ช่วงแรกนะแล้วก็ช่วงที่2นะคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะครับเพราะว่ายังมีภารกิจสำคัญก็คือว่าเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะซึ่งวันนี้ก็ยังพิจารณาอยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเท่าที่ผมตามตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานะก็ยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะถ้ามีขยับไปตรงไหนยังไงก็คงจะมีความคืบหน้าตามลำดับละนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละรายการนี้มันเดาไม่ได้ว่าเราจะเปิดสายคุยกันตอนไหนอย่างไรนะหรือว่าบางช่วงอาจจะคุยยาวอย่างเงี้ยวันนี้ก็ยาวไปทั้ง1ชั่วโมงนะแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยนะหรือว่าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถึงจะเปิดสายคุยกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาของคุณผู้ฟังละที่จะร่วมกันจัดรายการนะครับมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสอบถามนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้มาถามกันได้นะอันไหนที่พอรู้พอทราบก็จะให้ความกระจ่างหรือว่าให้ความชัดเจนได้บ้างนะครับส่วนเรื่องไหนที่ผมไม่ทราบจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เลยอันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็เชิญนะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอย่าให้เหงานะฮะว่าเราต้องคุยกันยาวชั่วโมงนึงเลยนะมาและสายแรกจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวเราลองดูซะหน่อยสิคุณเสกสิทธิ์ครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ผมเสกสิทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็มี2เรื่องอ่ะครับเรื่องที่ไฟไหม้อ่ะนะครับ
0: อืม
1: ครับพอดีมันมีข้อคิดนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมคือผมไปเครื่องจักรนะอาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้ามาแจ้งเรื่องเครื่องมีปัญหานะทีนี้ผมดูจากภาพแล้วเนี่ยที่คอนเสิร์ตอ่ะตู้ไฟมันอยู่ตรงเวทีนะ
0: ครับ
1: ปัญหาหลักๆก็คือว่าอย่างลูกค้าผมเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยแน่นอนล่ะมันต้องเป็นช็อตแน่ทีนี้มันช็อตจากอะไรมันขนาดระเบิดคือลูกค้าผมติดเครื่องจักรเนี่ยเป็นปีๆเลยนะปัญหาที่เรามาเจอคือขั้วหลวมแม้แต่ว่าหมายถึงเราเคยขันแน่นแล้วนะพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยไอ้ขั้วที่ติดเบรกเกอร์เนี่ยมันอัดหลวมได้พอหลวมเนี่ยสายไฟมันจะร้อน
0: ครับ
1: ร้อนมากจนละลายละลายแล้วที่มันช็อตระเบิดเลยแต่ว่าเนื่องจากโรงงานลูกค้าผมเนี่ยมันมีเซฟตี้หลายชั้นมีเบรกเกอร์หลายตัวเพราะงั้นอย่างเคสอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าคนที่เกี่ยวข้องอยู่อ่ะควรจะมีนโยบายคือตรวจเช็คไอ้พวกชุดข้อต่อเบรกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นประจำนะ
0: ครับ
1: ถึงแม้วันนี้เนี่ยมันตรวจงานแล้วผ่านพอไปอีกสัก2เดือนเนี่ยมันหลวมได้เพราะนั้นเนี่ยต้องขันอัดตลอดเวลาเพราะว่าเวทีอ่ะมันจะใช้ไฟเยอะโดยเฉพาะสปอตไลท์แล้วแต่ผมดูจากภาพที่เขาเอาคอนเสิร์ตเก่ามาดูปรากฏว่าบนเวทีอ่ะเนื้อเวทีอ่ะประดับด้วยไอ้พลาสติกที่เป็นต้นไม้ปลอมอ่ะเต็มไปหมดเลยปัญหาคือดูจากสันนิษฐานว่าพอระเบิดแล้วมันไอ้ลูกไฟมันพุ่งไปไอ้โดนไอ้พลาสติกข้างบนแล้วมันก็กลายเป็นพลาสติกไหม้มันจะเป็นแก๊สพิษที่จะอยู่บนเวที
0: ครับผม
1: นั่นคนผมว่าคนเกี่ยวข้องควรจะมีนโยบายว่าจะทำไงก็แล้วแต่ตรวจเช็คเป็นประจำมาทุกเดือนหรือว่าจะ
0: ครับ
1: ทำเป็น
0: แอปเว็บไซต์เข้าใจแล้วว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามันต้องตรวจเช็คนะอ่ะประเด็นที่1ประเด็นที่2อ่ะมาเรื่องที่2
1: คือไอ้นโยบายผมเรียกว่านโยบายส่งเสริมการปลูกกล้วยกับปลูกมะพร้าวแล้วกันก็ผมไม่รู้ว่ามันได้ผลอะไรนะเพราะว่าคือกรณีที่เรามีที่ดินรกร้างเนี่ย
0: ใครบอกว่ามันต้องปลูกกล้วย
1: ก็ผมไม่คิดว่าคุณจะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวแล้วก็ทิ้งตลอดทางเลยผมไม่รู้ว่ามัน
0: เอาคุณก็ปลูกอย่างอื่นได้ไอ้คุณจะเลี่ยงเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมล่ะ
1: ไม่คือผมไม่ใช่ของปลูกนะแต่ผมดูว่าไอ้คนที่ไอ้นโยบายกฎหมายเนี่ยตกลงมันเก็บได้บ้างไหม
0: เก็บอะไร
1: เก็บไอ้ค่าภาษีที่ว่าที่ดินรกร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปหลบก็ไปปลูกกล้วยปลูกอะไรทิ้งไป
0: ก็ปลูกได้เขาไม่ได้ว่านี่ก็
2: ระเบียบก็เป็นแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าทำการเกษตรแล้วปลูกกล้วยกี่ต้นปลูกอ้อยกี่ต้นปลูกหร
1: ือ
2: ว่ามีพืชผลทางการเกษตรมีมะนาวอยู่กี่ต้นเนี่ยมันก็ได้นี่ไม่มีปัญหา
1: เข้าใจแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันไม่ได้หวังผลไงก็คือปลูกทิ้งไม่เคยลดครับทำไม
2: อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่จะจ่ายภาษีน้อยนะ
1: เข้าใจครับผมเข้าใจก็คือเป็นเทคนิคนิดนึงอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันได้เจ็บใครบ้างหรือยังหรือไม่รู้เป็นกัน
2: เขาก็เก็บเป็นปกตินี่ตอนนี้เขาก็เก็บเยอะแยะนี่เห็นคุณผู้ฟังหลายท่านโทรศัพท์มาบ่นมันขึ้นอีกแล้วมันขึ้นอีกแล้วเนี่ย
1: ปกติก็จะขึ้นแม็กซ์3% ของมือครับ
2: เข้าใจเข้าใจใครก็รู
1: ้ได้ๆก็ไม่เป็นมีสองเรื่องครับ
2: ครับผม
1: ถ้ามันได้เรื่องได้ราวไงก็โอเคจะเก็บได้ก็เก็บ
2: ครับครับครับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณปัญญาครับสายสาม
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ผมมีเรื่องปรึกษาคุณณัฐพงศ์แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคันดูคันนี่หรอก
2: อ
3: าจจะที่หน้าก็กินใครจะชนะคุณณัฐพงศ์ในความคิดคุณณัฐพงศ
2: ์คุณปัญญาชอบใครดีกว่าอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เอาผมจะถามคุณณัฐพงศ์คุณตอบดีๆสิเถอะผมก็
2: ไม่ใช่
3: ผมมันไอ้แค่ละนะผมมันไม่มีดวงทางด้านนี้ผมก็ถามเรื่อยเฉยไปงั้นแหละ
2: อ๋อถามเรื่อยเฉยนะถามเรื่อยเฉยนะ
3: แต่คุณณัฐพงศ์ต้องตอบตรงๆนะ
2: ผมตอบตรงอยู่แล้ว
3: คุณณัฐพงศ์ชอบใคร
2: อาร์เจนตินากับอังกฤษเหรอ
3: คุณรัฐพงศ์เนี่ยคนอื่นไม่เกี่ยวตัวคุณรัฐพงศ์เนี่ย
2: ผมยังชอบอาร์เจนตินานะ
3: ข้อสองข้อหนึ่งได้คำตอบแล้วข้อสอง90นาทีเลยจะมีผลแพ้ชนะไหม
2: 9โอ้โหอันนี้ยากอันนี้ยากไอ้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าเขาต่อเท่าไหร่อ่ะมาผมถามคุณปัญญาดีกว่า
3: เอาแบบคุณคงก็ไม่อยากผมอยากได้ฟังเองจากคุณผมบอกได้ราคาก็ได้ราคาไอ้เนี่ยไอ้ราคาเสมอเนี่ยลบ5
2: อ๋อเสมอลบ5เหรออ๋อเป็นเสมอลบ5เหร
3: อโ
2: อ้โหอ๋อเสมอลบ5ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าผลมันจะแพ้ชนะออกมาเป็นยังไงสิเสียค่าน้ำจิ้มนิดหน่อยแค่นั้นเอง
3: ก็รู
2: ้เ
3: ออแต่คุณนักโทษ90นาทีเนี่ยจะมีผลมั้ย
2: 90นาทีเหรอจะมีผลมั้ยเหรอคือมันต้องคืออย่างงี้นะถ้าคือไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้เสมอลบ5อะไรนะผมวิเคราะห์ตามที่แบบผมดูนะที่ผมเอ้ยคืออาร์เจนตินาเนี่ยต้องยอมรับว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่น120นาทีทั้งคู่นะถูกไห
3: ม
2: คือแล้วเวลาพักมันก็น้อยไปสักนิดนึงอ่ะมันอาจจะกรอบหน่อยนะส่วนอังกฤษนี่มันเล่นเท่าไหร่90นาทีได้ป่ะอังกฤษชนะใครมารอบที่แล้วนอร์เวย์ไหมใช่ไหมอังกฤษชนะนอร์เวย์มาเนาะ
3: ช
2: ่วงทดเวลาบาดเจ็บไหม
3: มันถือทั้งคู่ละ
2: เออแต่ถ้าดูจากกำลีกำลังเนี่ยนะ
3: อ
2: าร์เจนตินาอาจจะเสียเปรียบสักนิดหนึ่งแต่พอไปพิจารณาว่าอุ้ยตัวของอังกฤษเองเนี่ยนักเตะเจ็บเยอะเฮโดอย่างเงี้ยใครจะไปคิดล่ะอยู่ๆโดดข้ามรั้วราวกั้นออกมาเนี่ยติดนิดเดียวแขนหักเลยอ่ะมือหักอ่ะใช่ไหม
3: เ
2: ตะลงไม่ได้อ่ะเออ
3: สรุปคำตอบคือ90นาทีมีผลไหม
2: มีลุ้นว่ะ
3: ก็นี่ไงแต่ผมตื่นถามมันก็ยากเหมือนกันนะ
2: มีลุ้นว่ะต้องทดเวลาพิเศษว่ะ
3: ไอ้ผมเอาใจคุณรัตพงศ์เนี่ยคนอื่นไม่เกี่ยว
2: เอา
3: ตัวคุณรัตพงศ์เนี่ย
2: เอาใจผมเหรอผมว่าอาร์เจนตินาน่าจะดีกว่า
3: แต่ก็รู้อันนั้นคำตอบแรกรู้แล้ว
2: ในคำตอบที่สองผมก็ตอบอย่างนั้น
3: 90นาทีมีผลแพ้ชนะไหม
2: ถ้าผมดูกองหน้าอาร์เจนตินานะถ้าตัดจูดบริเวณแฮมที่มันแบบอยู่ๆถ้าฟอร์มมันเทพมานี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะเว้ย
3: คำตอบคือของคุณรัตพงศ์เนี่ย90นาทีคุณรัตพงศ์จะมีผลแพ้ชนะไหม
2: ผมว่าม
3: ีนะ
2: ผมว่ามี
3: คำตอบคือ1อาร์เจนตินาจะเป็นตัวผู้ชนะคำตอบ
2: ผมชอบอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ผลแพ้ชนะนะ
2: เออผมชอบอาร์เจนตินาแล้วน่าจะชนะในเวลาอะอย่างนี้ก็ได้อะเอาที่คุณปัญญาถามจะได้สบายใจแต่ผมก็มั่วเก่งนะ
3: อะไรนะ
2: ผมก็มั่วเก่งนะมั่วไปเรื่อยเน
3: า
2: ะ
3: ผมก็มั่วไม่ใช่คุณโถใครจะไปรู้จริงเขารู้จริงแหมเราก็สนุกกันไปอย่างนั้นละแหละ
2: เฮ้ยมันมีนี่คุณปัญญาที่ผมแนะนำอย่างนี้ผมไปเจออยู่ผมไม่รู้ว่าใครนะที่หรือว่ามันทำบทวิเคราะห์ยังไงไม่รู้นะถูกหมดเลยเว้ย
3: เหรอ
2: เออทั้งสกอร์ทั้งเป็นของจีน
3: อ
2: ันนี้ผมบอกเลยเป็นของจีนทั้งสกอร์สี่คู่นะถูกหมดเลยแล้วก็ชนะเอ้ยแล้ว4คู่4ทีมเนี่ยเขาบอกมาหมดเลยว่าใครบ้าง แม่นมากผมยังเซฟ
3: ผมมันพวกคนแก่กินเหล้ากัน
2: ผมยังเซฟผมยังเซฟเก็บไว้เลยบอกดูจะแม่นจริงหรือเปล่าว่าแม่นจริงเว้ยครับ
3: โอเคตกลงอาจารย์จะชนะ2มีผลแพ้ชนะ
2: ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้น
3: ผมไม่เชื่ออย่างคุณ
2: ครับครับครับได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช้างครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับเชิญ
4: ครับผมขอแสดงความเห็นเรื่องฟุตบอลหน่อยนะครับ
2: เอาเลยตามสบาย
4: ผมดูครับเนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยผมดูติดตามมาตลอดคืนนี้นะครับสเปนเจอฝรั่งเศสเนี่ยผมดูสเปนคือกองกลางจะดี
2: ครับ
4: แต่กองหน้าไม่ข่มกองหน้าจะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้เพราะว่าฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป
2: ้ครับ
4: นะมีเดมเบลเล่อะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับ
4: ผมว่าคู่นี้ผมให้ฝรั่งเศสชนะสเปน
2: ครับ
4: นะครับเพราะดูจากสเปนเล่นกับโปรตุเกสมาแล้วก็ไม่ได้เหนือกับฝรั่งเศสอ่ะนะครับส่วนอีกคู่นึงครับเมื่อสักครู่อีกคนหนึ่งถามคุณถามอาจารย์นะ
2: ครับ
4: อันนี้อาร์เจนตินากับอังกฤษมันก็โอ้โหมันมีเรื่องคุยกันมาเยอะมากนะฟุตบอลคู่นี้ที่จะมาชิงกันเนี่ย
2: ครับ
4: แต่ผมว่าชั่วโมงนี้อาร์เจนตินากรอบแล้วอาร์เจนตินาต้องมาพึ่งเมสซี่ซึ่งอายุ39แล้ว
2: ครับ
4: การกับเพื่อนบอลมันจะสู้อังกฤษไม่ได
2: ้ครับ
4: เพราะว่าอังกฤษมีจุดเหมือนแคมมีกองหน้าหัวดีๆเหมือนแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยครับ
2: คือ
4: ตัวผมว่าเอาตรงๆนะถ้าเทียบตัวผู้เล่นน่ะทุกตำแหน่งเลยคืออังกฤษอาจจะกลางเนี่ยบางคนอาจจะแพ้เมสซี่อ่ะแต่ด้วยเรื่องอายุที่มากอ่ะผมว่าอังกฤษน่าจะชนะอาร์เจนตินาและเข้าไปชิงกับฝรั่งเศสครับ
2: ครับได้ครับตามสบายครับคิดยังไงก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับ
4: อันนี้เท่าที่ดูนะอาจารย
2: ์ครับ
4: ขอบคุณมากครับ
2: ได้ขอบคุณขอบคุณครับ
4: ขอเรื่องไฟไหม้นิดนึงพอดีที่ลาดพร้าวเนี่ยเอาตรงน้ำมันอยู่ตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันเป็นแยกที่แบบมันยังจราจรก็เยอะเราขับรถผ่านอ่ะเราก็เห็นบางทีมอเตอร์ไซค์ก็จอดออกมาที่ร้านเนี้ยร้านที่เป็นที่ไฟไหม้อ่ะ
2: ครับ
4: นะครับแต่อย่างน้อยก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันนะครับ
2: ครับ
4: ป
2: ั
4: ญหาคือผมว่า
2: ไม่ปัญหาไม่ต้องคืออะไรปัญหาคือไฟมันไหม้แล้วก็มี
4: ผมเคยเข้าไปอาจารย์มันอย่างนี
2: ้ครับ
4: ผมเคยเข้าไปเที่ยวครับมันคืออย่างนี้พื้นอ่ะพื้นจากข้างล่างข้างบนอ่ะมันต่ำเกินไป
2: เพดานมันเตี้ยก็ผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: เตี้ยแล้วเวลาแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปบุพวกโฟมอะไรที่กันเสียงอ่ะ
2: ผมก็สรุปไปแล้วไงช่วงแรกอ่ะ
4: ใช่ครับไม่เห็นเหมือนอาจารย์เลยผมว่า
2: ก็ถ้าเห็นเหมือนกันไม่ต้องมาพูดซ้ำ
4: คร
2: ับ ครับขอบคุณ
4: อาจารย์ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะจริงๆคือถ้าเห็นเหมือนกันเดี๋ยวคือไม่มันเหมือนกันอยู่แล้วนะเราไม่ต้องพูดซ้ำนะเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรนะแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันที่รัฐจะต้องแก้ไขต่อเนี่ยนะอันนี้มันจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนก็คงเป็นบทเรียนนะแต่ว่าที่จะต้องดำเนินการต่อเนี่ยการชั่งน้ำหนักคำว่าสถานบันเทิงเนี่ยที่มันอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าคือผมเห็นเนี่ยผมอ่านเสร็จปุ๊บผมว่าโอ้ใครที่จะทำร้านอาหารดีนะบางทีคิดแล้วคิดอีกอะนะถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายนะมันจะโอ้มันจะติดเรื่องของมีเวทีมีการแสดงมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างนะแต่ถ้าจะไม่มีเลยเงี้ยลูกค้าก็ไม่เข้าจะทำยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานบันเทิงอย่างเงี้ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องดุลพินิจเป็นเรื่องของบางทีมันอาจจะเป็นเทาๆดำๆใช่ไหมคนรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นช่องทางในการหารายได้พอหารายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะต้องบิดจะต้องออกให้มันแบบที่ตัวเองไม่ต้องผ่านการใช้ดุลพินิจมากนักนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอะนะคือบ้านเราเนี่ยปัญหาคือตัวกฎหมายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นปัญหานะบางอันอาจจะช้าหน่อยก็จริงนะแต่ว่ามันมีรูมันมีช่องของมันที่มันจะไปได้แต่สิ่งสำคัญคือการบังคับใช้นะถ้ามีดุลพินิจมากถ้าใช้การบังคับใช้ย่อหย่อนนะหรือว่าความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไอ้พวก ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละอันนี้มันเป็นจุดบอดของเราบางคนอาจจะคิดนะว่าช่วงนี้เอ๊ะทำไมโอ้โหเห็นข่าวทุจริตเห็นข่าวรุ่นข่าวนี่เยอะนะมันมองได้สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือโอ้โหฝีมันแตกจริงๆแล้วหรือไม่อย่างที่สองคือเฮ้ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังจะแก้ไขเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลยดำเนินการ1 2 3อย่างเต็มที่นะแต่เราจะคิดในแง่บวกในแง่ลบนี่มันก็อีกเรื่องนึงคุณเบิร์ตสาย2สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
5: อย่าพูดซ้ำบอดโลกพูดซ้ำได้ไหมครับ
2: อะไรนะ
5: บอดโลกพูดซ้ำได้ไหม
2: แล้วแต่เดี๋ยวฟังก่อนว่ามันจะซ้ำขนาดไหนถ้ามันซ้ำมากก็ถ้าคิดเหมือนกันก็ไม่เป็นไร
5: ไม่ซ้ำกับคนอื่นครับเพราะผมไม่เห็นด้วยครับคนอื่นเห็น
2: เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณเชียร์สเปนคุณเชียร์อังกฤษอะไรก็ว่ามา
5: ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้นะเอ็มบัปเป้ใช่ไหมฝรั่งเศสก็บอกก่อนหน้าเอ็มบัปเป้สเปนก็มียาเมา
2: ครับ
5: ก็ผมว่าสูสีฮะแต่ผมไม่ได้ว่าชอบใครเป็นหลักแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะจะมีต่อเวลาคู่นี้นะ
2: โอ้ก็เดี๋ยวก็รู้แล้วเนี่ยตีสองเปิดมาจบตีสี่รู้ว่าจะ
5: เวลาไม
2: ่
5: อำนวยเลยคุณณัฐพงษ
2: ์อะไรนะ
5: เวลามันไม่อำนวยไงตีสองยังไม่ตื่น
2: เอาตื่นสิ
5: ไม่ไหว
2: เขาอุตส่าห์ถ่ายทอดฝากผ่านฟรีทีวีให้ดูที่อย่างนี้เราไม่ตื่นตีตอนแล้วก็โหเรียกร้องทำไมไม่มีฟรีทีวีทำไมไม่มีคนซื้อมาถ่ายทอดทำไมลิขสิทธิ์มันแพงทำไมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยบ่นกันเต็มไปหมดพอฟรีทีวีมาปุ๊บไม่เอาไม่ดูเลย
5: ไม่ใช่ผมจะ70แล้วไม่ไหว
2: ครับครับนอนเร็ว
5: แล้วก็
2: นอนเร็วสักนิดสิ
5: แบบเดียวกับคุณณัฐพงษ์อ่ะดูครึ่งหลัง
2: เออผมใช้สูตรจริง
5: กับไฮไลท์ก็เลยนั่นขอพูดอีกนิดนึง
2: ครับ
5: แม่ผมเชียร์โมร็อกโกมายังไม่ได้คุยกับคุณณัฐพงษ์เลยโอ้โหดีมาตลอดมาเจอฝรั่งเศสวันนั้นออกทะเลเลย
2: โอ้ไปไม่เป็นเลยเนาะ
5: คนละเรื่อง
2: เลยคนละเรื่องนะไปไม่เป็นเลยแต่โมร็อกโกก็เข้ามาถึงรอบ8ก็เก่งแล้วแต่ว่า4ปีที่แล้วก็เข้ารอบ4อ่ะ
5: ใช่
2: มั้ยแต่ว่า
5: ดูตอนรอบแรกเขาโชว์ฟอร์มแล้วโอ้โหโมร็อกโกมาแข็งเว้ยส่งไปส่งมาโอ้โหแต่เวลาเจอฝรั่งเศสนี่อยู่กลางสนามเลยเข้าไม่ได้เลยอ่ะ
2: มัน
5: ระบบขนาดโดนดำไป2เม็ด
2: ก็เข้าใจแต่ว่าคือบอลน่ะมันพอมันเจอทีมใหญ่อ่ะรูปแบบการเล่นน่ะมันก็แตกต่างกันอย่างเคปเวิร์ดเล่นกับทีมใหญ่มันไม่กลัวใครเพราะไม่มีอะไรจะเสีย
5: เออ
2: ถูกไหมมันไม่มีอะไรจะเสียเล่นยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียโกนี่โชว์แล้วโชว์อีกโชว์อีกโชว์แล้วเลยปีนี้ คือเป็นฟุตบอลโลกปีนี้นะเป็นฟุตบอลโลกของผู้รักษาประตูโกแต่ละทีมเหนียวปักเลยผมเห็นโอ้โหแต่ละทีมแต่ละคนนี่มีแต่ไอ้อะไรล่ะมีแบบโอ้โหกันดีโดดดีมือยาวไม่รู้เป็นแม่นาคพระโขนงหรือว่าบางคนเงี้ยโอ้โห
5: ใช่
2: ยาวยาว
5: โกได้ดาวรุ่งขึ้นมาเยอะแยะเลย
2: เออจริงจริงจริง
5: แล้วคุณณัฐพงษ์ได้ข่าวว่าครั้งหน้าหกสิบสี่ทีมอ่ะ64 ทีม
2: มันจะได้จริงเหรอ
5: ไออะไรอ่ะฟีฟ่า
2: เข้าใจเข้าใจรู้
5: ครบรอบ100 ปี
2: ครบรอบ100 ปีอ่ะรู้เขาจะคือผมได้ยินข่าวมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาได้ข่าวตอนนี้หรอกรู้อยู่แล้วว่ามันจะปรับเป็น64 ทีมผมยังเคยคุยให้ฟังเลยถ้า64 ทีมเนี่ยแล้วประเทศไทยไปไม่ได้เนี่ยคือ1 ใน 3แล้วยังไปไม่ได้ที่ต้องกระทรวงกีฬาที่จะตั้งใหม่นี่ต้องยุบอีกรอบเลย
5: ตอนนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรแล้วคุณณัฐพงษ
2: ์เออ
5: ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูเอาทีมเก่งดีกว่า
2: แต่มันเยอะเกินผมว่า48ยังเยอะเลย
5: เยอะ
2: เยอะเกิน
5: แล้วจะเอากี่สายเนี่ย12 สายเหรอ
2: ไอ้เขาจะแบ่งหมดเลยไอ้อะไรล่ะถ้าเท่าไหร่นะ64เหรอใช่ไหม
5: เออ64
2: แบ่งเป็นกี่กลุ่ม16กลุ่มมั้งเขา16กลุ่มแล้วก็เอาที่1ที่2เหลือ32แล้วก็ล
5: ็
2: อกเอาเลยไม่มีก็เป็น32แล้วน็อกเอาเลยไง
5: อ๋อ64
2: เหลือ32แล้วก็ไปน็อกเอาเลยจบ
5: กลุ่มละกี่ทีมนะคุณณัฐพงษ์
2: ก็64หารสิ16ทีมก็หารสิ4ทีมไง
5: โอ้โห16สายเหรออ
2: ้าว16ไงก็16กลุ่มได้เอาที่1เอาที่2มาก็เหลือ32ทีมหลังจากนั้นก็หลอก
5: เดี๋ยวข้อนึงจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไอ้ที่คุณณัฐพงษ์บอกว่า AI ของใครอ่ะจีนเหรอที่ว่าเขาวิเคราะห์แม่นอ่ะ
2: เออของจีน
5: ไม่ใช่แม่แล้วเขาวิเคราะห์ไอ้คู่นี้ว่าไง
2: ยังไม่เห็นยังไม่ได้เปิดดู
5: นะถ้ามีช่วยบอกอ๋อแต่เป็นเตะคืนนี้แล้วนี
2: ่เตะคืนนี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่ต้องวิเคราะห์แล้วขนาดนี้คุณเบิร์ดยังวิเคราะห์เองเลยว่าชอบใครชอบยาเมาจะเป็นถ้าจะดีกว่าเนี่ยคุณก็วิเคราะห์จบไปแล้ว
5: ผมก็อยู่ตรงข้ามกับคุณนักลงคู่สองด้วย
2: เอาตามสบายตามอัธยาศัยพี่ครับผม
5: คร
2: ับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคือช่วงนี้นี่ต้องเข้าใจนะคือส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็อารมณ์นี้นะอารมณ์ฟุตบอลโลกเนาะแล้ววันนี้มันเตะตอนตีสองสำหรับคู่แรกคือฝรั่งเศสเจอกับสเปนใช่ไหมฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะก็จะเป็นอะไรล่ะอาร์เจนตินาเจออังกฤษนะแต่ว่านัดที่เหลือ4นัดเนี่ยก็คือรอบ4ทีมนะชิงที่3แล้วก็ชิงที่1เนี่ยนะเห็นทางคนที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะนั่นให้เลยถ่ายทอดจดผ่านดิจิตอลทีวีนะแต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นจานขนาดไหนแบบไหนเนี่ยนี่ผมไม่รู้รายละเอียดนะอาจจะดูไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นกล่องของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผ่านทางฟรีทีวีแล้วล่ะนะก็จะได้ชมกันนะอันนี้เต็มอิ่มแล้วนะจะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหทำไมไม่มีตายท่อสดนะโอ้ก่อนหน้านี้ผมจำได้เลยนะหลายท่านนี่ออกมาคุยกันนะผมยังบอกเลยว่าเฮ้ถ้าเขาแบ่งมาถ่ายทอดได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วนะแล้วก็แต่ว่าถ้ามันถูกต้องที่สุดเนี่ยนะถ้าเรามีสตุ้งสตางหน่อยเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้าเราชอบจริงมีปัจจัยบ้างเนี่ยนะถ้าทำให้มันถูกลิขสิทธิ์เนี่ยนะดูที่ช่องทางที่มันถูกต้องเนี่ยผมสนับสนุนช่องทางนี้นะเพราะว่าถ้าคุณไปในช่องทางที่ไม่ถูกต้องและทำทุกอย่างจนเป็นความเคยชินมันก็บ่มเพาะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณจะมองเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องความเคยชินและมันจะเป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันถูกต้องทันนะทันนะทันนะทันนะนะอันนั้นแหละที่ผมที่เราต้องแบบต้องมานั่งพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วมันจะบ่มเพาะถึงนิสัยที่มันติดต่อไปในอนาคตที่เราเรียกว่าวาสนาเนี่ยอีกหรือเปล่านะ15:32นะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายนะเผื่อจะมีคุณผู้ฟังคุยเรื่องอื่นด้วยนะครับก็เชิญนะไม่ได้กำหนดนะว่าจะต้องเป็นเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องคุยอีกเยอะหรือแม้แต่เรื่องข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คุยได้นะครับพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น. ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
7: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง

0: นะครับช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะแล้วก็เบรกสุดท้ายแล้วนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music วันนี้นะครับก็เปิดสายคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับมาว่ากันต่อฮะว่ากันต่อนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะเมื่อวานเนี้ยที่ผมจัดรายการอยู่นะแล้วผมก็แจ้งคุณผู้ฟังนะว่าเมื่อวานนี้อาจจะสติสตังนะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรถเนี่ยของที่ไปพิษณุโลกเนี่ยของแฟนผมเนี่ยนะเวลาขับกลับมาเนี่ยคือเป็นรถเก่าแล้วล่ะ Toyota Camry เนี่ยนะวิ่งมา 300,000 โลแล้วนะแต่ว่าเป็นไฮบริดที่เพิ่งเปลี่ยนไอ้แบตไฮบริดไปอ่ะนะแล้วก็มีปัญหานะน่าจะเป็นที่ระบบเบรกนะก็ตอนนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรถยังทิ้งอยู่ที่พิษณุโลกนะยังทิ้งอยู่ไว้ที่ให้เขาซ่อมที่พิษณุโลกนะแต่ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะเมื่อวานเนี้ยเห็นมีอยู่ท่านหนึ่งนะคุณจอนนี่นะบอกว่ามีธุรกิจอยู่ที่นครสวรรค์พิษณุโลกเนี่ยนะเขาก็อุตส่าห์โทรศัพท์มาบอกว่ารู้จักเจ้าของอู่นะแล้วก็รู้จักช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเรียบร้อยละเรียบร้อยละตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับขอบพระคุณนะคุณบีบีครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ท่านยินเมื่อกี้เห็นเด็กของรถของคุณแต่ละทั้งหมดทั้งภายในทั้งครับผมอ
0: ะไรนะ
1: เด็กทั้งหรอครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เบรกพังตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวปั๊มซิลกระจายแรงเบรกอ่ะ
1: เฮ้ยเหมือนกันเลยรถผมแคมรี่ผมก็ตอนนี้อยู่ในอู่ครับเพราะว่าตัวปั๊มเบรกพังปั๊มเบรกพังแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเผื่อจะต้องของแท้ตกอยู่7,000-8,000ครับ
0: ถ้
1: าของเชียงคงประมาณ20,000กว่าบาทถึง30,000แต่ต้องหาก่อน
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้ผมก็เลยต้องเอารถที่บ้านมีรถ SUV รถตู้อีก2คันก็เลยเอา SUV มาประทับก่อนคร
0: ับ ครับครับใช่ๆเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันนะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังแงะดูว่ามันมีนอกจากไอ้ตัวปั๊มซิลเอกจายแรงเบรกแล้วมันมีตรงอื่นอีกหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับโดนเต็มหนักๆเลยครับตอนนี้คุยเรื่องพรต่อครับ
0: ได้ได้
1: ก็จิตใจด้วยนะครับไปดีที่พายเรือไม่ได้ไปไฟ
0: 2ครับผมโอ้ยมันมาขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วพี่
1: ผมก็ตอนนี้ผมก็ร้องเพลง Oasis ไปเรื่อยๆครับ Wonderwall ไปเร
0: ื่อ
1: ยๆอ๋อ
0: Wonderwall ไอ้ Wonderwall ใช่ไหมอืม
1: ได้ครับ Wonderwall กับ Hey Jude ครับ
0: เ
1: ป็นเพลง
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่อยู่ๆเพลงนี้มันก็มาดังเนาะเห็นบอกว่าในสนามเขาเปิดเพลงนี้แล้วเหมือนเป็นเพลงชาติสำหรับทีมฟุตบอลอังกฤษนะ
1: ใช่ครับมันเหมือนมันเนื้อหามันค่อนข้างเข้าด้วยครับเนื้อหาเรื่องแบบไหนคือมันพูดถึงเกี่ยวกับกำแพงมิติครับประมาณนี
0: ้ก็เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้สักเซสนะ
1: มันดูแล้วมันดูเป็นพลังมากเลยมันต้องดูที่เขา
0: ไม่ใช่สุดท้ายมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะ
1: มันก็ที่บอกครับแต่สุดท้ายมันก็ยังมีมันก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าปีนี้อังกฤษอาจจะได้แชมป์ก็ได้ที่ผมบอกแล้วผมตั้งแต่ต้นเริ่มมาผมวิ่งคนดีผมเชียร์ใครก็คงอังกฤษก็ไม่แน่อังกฤษอาจจะมาก็ได้นะคร
0: ับก็ตามสบายใครเชียร์ใครก็ไม่มีปัญหานี่แอนเดอร์สันนี่สายต่อไปนี่แอนเดอร์สันมาเองนะคุณรู้เปล่าโทรศัพท์มาเอง
1: แล้วก็ได้ไปดูนี่ด้วยครับวันนั้นได้ไปดูที่สุดรถไฟด้วยครับที่ก็มี
0: อ๋อเมื่อวัน
1: มันเยอะมากเลยครับมันดีครับแต่มันดีดูเหมือนฟิลเหมือนตอนที่ดูบอลโลกสมัยที่เขาจัดเซตเมอร์ครับ
0: เ
1: ออ
0: เลยสรุปเออออาร์เจนตินาใช่ไหมวันที่คุณดูอาร์เจนตินากับใครอ่ะ
1: ให้ผมดูอังกฤษครับอังกฤษ
0: อ๋อดูอังกฤษอ๋ออังกฤษนอร์เวย์เนาะเออเพราะเห็น
1: เขาเปิดตั้งแต่ตีสามห้าสิบมาตั้งแต่ 15
0: อืม
1: ดูแต่ตียุงกัดเยอะแยะเลยครับยุงกัดสนุกเลยคร
0: ับ อ้าวหน้าฝนคุณยุงก็เยอะหน่อยเออ
1: แต่ก็มันดีครับมีคนเชียร์ร่วมกันมันเหมือนได้ดูบอลสมัยดูที่เซตเมอร์แล้วที่ไอ้กิจยิงเข้ามาทำ3-2มาเลยตะโกนดังลั่นจะได้เวอร์เลยทำได้เด็ก
0: ครับได้ครับอ่ะรอลุ้นนะคืนนี้
1: แ
0: ล้วพรุ่งนี
1: ้
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณแอนเดอร์สันครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนันพงศ์
0: ครับ
2: เดี๋ยว4ทีมเชียร์อะไรครับ

0: สองคนที่ผม
1: อะไรนะครับ
0: เหลือสี่ทีมเชียร์ทีมอะไรอยู่หรือเปล่าคร
1: ับสี่ทีมนี้เหรอถ้าสี่ทีมนี้ผมชอบฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสอ๋อโอเคครับถ้าผมถามนิดนึงสองแมตช์สุดท้ายเราจะได้ดูเราดูจอดำได้บ้างไหมครับ
1: จานดำใช่ไหม
0: จานดำ
1: จานดำคือ
0: ใช่ครับ
1: จานดำนี่คือจานใหญ่นะไอตัว CU แบรนด์นะถูกไหม
0: ครับผมไอที่แบบดูเหมือนดูฟรีอะไรเงี้ย
1: จานดาวเทียม
0: ก็มีปากทอดครับผม
1: โอ้จานดาวเทียมผมไม่แน่ใจเพราะมีคนพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าจานดาวเทียมมันสัญญาณมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะหรือจะต้องติดไอตัวอะไรตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเขาต่างหากอ่ะแต่ว่าถ้าที่บ้านคุณเป็นแบบสัญญาณมาเป็นปกติแล้วเครื่องรับคุณมาเป็นโทรศัพท์ไอโทรทัศน์ธรรมดานะติดเสาอากาศอย่างเงี้ยอันนี้ดูได้
0: ครับดูได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่แต่ตัวจานดำผมไม่รู
0: ้ต่อครับผมครับ
1: เออ
0: เพราะว่ามันเหมือนรอบลึกๆแล้วก็เหมือนคับใครคาว่าเขาจะดูเหมือนจะปล่อยให้ดูฟรีได้
1: ใช่เขาปล่อยให้ดูฟรีเขาปล่อยเนี่ยรอบ4ทีมนะ2นัดแล้วก็รอบ3เอรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงที่1
0: ครับ
1: ผม4นัดที่เหลือเนี่ยเขาให้ดู
0: ครับผม
1: ไอ้ผ่านได้ทาง
0: แค่คือแบบดูๆขาดๆแบบไม่ค่อยมันเลยรู้สึกมันไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: มัน
0: คือหมายถึงว่าไอ้บอลมันก็โอเคแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันดูไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันก็เลย
1: มันดูง่ายคุณก็ซื้อแพ็คเกจเขาก็ดูได้
0: ก็จริงครับผม
1: เออมันทำไมดูยากตรงไหนผมก็ดูง่ายผมก็ซื้อแพ็กเกจก็ดูง่ายก็ไม่มีอะไรนี
0: ่อาศัยดูไฮไลท์เอาครับผม
1: เออครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
2: ครับที่สี่นัดสุดท้ายเนี่ยดูผ่านจอปกติเนี่ยดูผ่านโมโน29ใช่ไหมครับคุณ
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อโอเคคือผมใช้เสาดิจิตอลเสาอากาศบ้านธรรมดาเนี่ยครับเสาอะเทนนา
1: อ๋อยังยึดสบาย
2: สบายโอเคครับ
1: เออแล้วตัวโทรทัศน์คุณเป็นดิจิตอลทีวีใช่ไหมล่ะ
2: ดิจิตอลทีวีครับ
1: ทางนี้ได้ทางนี้ได้
2: โอเคดูผ่านโมโน29เนี่ยผมเข้าใจละ
1: เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อไงเป็นโมโนสปอตอะไรทีวี
2: มันมีโนปไม่ใช่โมโนสปอตใช่มันเปลี่ยนเป็นโมโนสปอตไม่ใช่29ละครับเป็นโมโนสปอร์ต
1: คร
2: ับผมคุณณัฐพงศ
1: ์
2: พอดีเห็นปัญหาเรื่องรถคุณณัฐพงศ์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แม่ปั๊มเบรกหรือเปล่า
1: ไม่คือเข้าศูนย์แล้วศูนย์เขาเช็คมาแล้วบอกว่ามันเป็นที่ไอตัวไอปั๊มซีลไอแรงไอกระจายแรงเบรกอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเช็คหมดแหละมันไม่ได้หรอก
2: คือผมใช้รุ่นนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ผมมีแคมรี่2ตัว
1: ครับ
2: ตัวปี09ที่คุณณัฐพงศ์ใช้อยู่นี่แหละสีฟ้าสีเดียวกันเลย
1: อ
2: ีกตัวเนี่ยผมก็มาใช้ปี14อีกตัวนึงที่ขึ้นมานี่จะไฮบริดทั้งคู
1: ่
2: คือไอตัวสีฟ้าไอตัวรุ่น09ปี09เนี่ยผมเจอปัญหามัน 3-4 อย่างที่ต้องซ่อมอ่ะนะครับคือเรื่องแม่ปั๊มเบรกคือขับไปอ่ะเบรกมันแข็งเลยคุณณัฐพงศ์เบรกไม่ได
1: ้ของผมเบรกจมของผมเป็นเบรกจม
2: อ๋อยังเบรกได้ปกติ
1: เบรกจมคือเบรกได
2: ้ลงไปหายไปเลย
1: อืม
2: เฮ้ยโอ้อันนี้ไม่เหมือนละคือถ้าแม่ปั๊มเบรกเสียเนี่ยมันไม่อัดลมอะเบรกมันจะแข็งเหยียบไม่ได
1: ้เออของผมอี
2: กอันนึงผมไปเจอที่อยู่ดีพวงมาลัยแข็งคุณณัฐพงศ์บิดไม่ได
1: ้อ๋อเหรอ
2: ไปบังคับเลี้ยวไม่ได
1: ้อ
2: ันนั้น 300,000 ประมาณ 300,000 ใกล้ๆคุณณัฐพงศ์เลย
1: 209,000
2: เออๆๆมันต้องไปเปลี่ยนกล่อง ECU 10,000 กว่าบาท 16,000กล่อง CU ที่มันเป็นตัวควบคุมคอนโทรลพวงมาลัยด้วยอ่ะ
1: อ
2: ันนั้นเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งมี2ตัวตอนนั้นผมโดนแม่ปั๊มเบรกแต่แม่ปั๊มเบรกถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยมัน 40,000 กว่าบาท 50,000
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมไปหาร้านทําแถวนนจันทน์ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมแนะนําหลังใหม่ให
1: ้อ๋อได
2: ้ที่เขา
1: แบบไม่เป็นไรคุณแจ็คเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือ
2: ไปอยู่นู่นแล้ว
1: อยู่ที่นู่นแล้วก็ให้ช่างที่นู่นเขาจัดการให้นะเดี๋ยว
2: เผื่อไว้ในอนาคต
1: เออผมไม่มีปัญหาผมเบิกอะไรเองได
2: ้โอเคโอเค
1: คือบ้านผมขายอะไหล่รถยนต์ครับ
2: อ๋อโอเคครับงั้นจบเลยครับ
1: บ้านผมขายอะไหล่รถยนต์ครับก็จะขอให้รู้เถอะว่ามันเป็นตรงไหนเดี๋ยวผมเบิกอะไหล่ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะให้ช่างเขาไปใส่แต่ว่าให้เขาเช็คให้มันครบหน่อยว่ามันมีตรงไหนฮะ
2: เขาเรียกจุดใต้ตำตอใช่ไหมผม
1: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่แต่ว่าก็ขอให้รู้ไงถูกไหมถ้าเราไม่รู้เราคือถึงแม้เราจะเบิกอะไรได้เราก็ไม่ใช่ไปรู้ทุกเรื่องนะ
2: ครับผมโอเคครับคุณโน้ตทองบอกว่า จะทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องอะไรนี่ผมเข้าใจละ
1: ครับครับครับได
2: ้ขอโทษทีจุดใต้ตำต
1: อครับครับขอบพระคุณขอบพระค
2: ุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะขอบพระคุณขอบพระคุณนะหลายท่านก็นะคุณผู้ฟังบางคนก็หลายคนนะก็เป็นห่วงนะแล้วก็เนี่ยมีน่ารักด้วยนะที่อยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยที่บอกว่าสามารถที่จะติดต่ออู่ติดต่อช่างให้ได้นะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมค่อยๆแงะทีละอย่างนะมันไม่ได้เกินความสามารถหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือถ้าเราอยู่เองเนี่ยถ้าผู้ชายขับรถอะเนาะพี่มุดเนาะถ้าผู้ชายขับบางทีมันก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงใช่ไหมเราจะคนผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะมีสกิลเรื่องของช่างอะนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงขับอย่างเงี้ยบางทีเฮ้ยเขาอาจจะตื่นตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความเป็นห่วงนะมันก็เลยต้องใช้สติส่วนหนึ่งนะไปตามเรื่องที่พิษณุโลกหน่อยนะเป็นช่วงเวลานี้แหละตอนประมาณสักบ่ายสามนี่แหละจัดรายการนี่แหละคุณวีระเข้ามาคุยนิดเดียวผมปิดก่อนเลยผมเบรกก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขไปนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับยังมีเวลาเหลือนะประมาณสัก10นาทีนะวันนี้ข่าวเยอะนะวันนี้หลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่ว่ามันต้องไปค่อยๆไล่ดูนะมติของคณะรัฐมนตรีนะเนี่ยเท่าที่ผ่านตาเนี่ยนะอย่างร่างที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกีฬาอย่างเงี้ยนี่ก็น่าสนใจใช่ไหมเรื่องของไอ้ประกันสูตรแคร์อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณวรวุฒิครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: คุณณัฐพงศ์ผมขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าไฟไหม้นิดนึงดิ
1: เอาสิ
3: ไอ้ไม่ว่าจะเป็นผับนะหรือว่าแม้แต่ว่าที่สมัยก่อนที่คุณณัฐพงศ์เคยได้ยินใบโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์แล
1: ้
3: วสาย4สาย5ที่ไฟไหม้อ่ะ
1: เคยได้ยินดู
3: แล้วตายไปร้อยๆอ่ะปัญหาผมที่ผมมองนะหลายจุดหลายที่เลยมันไม่เปิดประตูหรือไฟด้านหลังให้
1: มัน
3: อย่างเคเดอร์เนี่ยรปภ.ไม่เปิดให้พนักงานเขากลัวว่าเจ้านายว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างไฟไหม้อะไรนะสติก้าอะไรพวกเนี้ยถือว่าแม้แต่ที่ชลบุรีอ่ะ
1: ครับ
3: คือพนักงานมันไม่เปิดทางไฟให้มันล็อกกุญแจ
1: ครับ
3: ปัญหาที่ว่าตายกันเยอะที่ผมสังเกตนะเนี่ยคืออยากจะให้อบรมกันจุดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหวังแต่ผลประโยชน์แล้วก็พวกผักพวกเนี้ยส่วนใหญ่กินเสร็จแล้วก็คือสั่งโซดามาสั่งอะไรมาเนี่ยผมมีประสบการณ์คือสั่งแล้วก็จ่ายเงินเลยมันไม่ได้ว่ามาเช็คบิลทีหลังผมก็เข้าใจว่า
1: แล้วแต่บางที่เขาก็เช็คบิลทีหลังมีมันไม่ใช่ว่าทุกที่มันเป็นแบบจ่ายเงินเลยไม่มีมันไม่ใช่ทุกที
3: ่อย่างโรงเรียนเนี่ยผมไปเนี่ยบางที่จ่ายเงินเลย
1: ครับ
3: ไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยคือจุดที่ผมสังเกตอะที่ว่าส่วนใหญ่ตายเพราะจากประตูหนีไฟเนี่ยแหละคือไม่ยอมเปิดให
1: ้
3: เนี่ยสามสี่ที่นะที่ผมสังเกตเลยนะ
1: ครับผมเห็นด้วยครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณหมูครับสายสามสวัสดีครับคุณหมูครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: ครับผมสวัสดีครับครับหมูเพื่อนจะพงครับ
1: ครับครับ
4: เพื่อนจะพงครับหน้าฝนไปเที่ยวไหนดีครับ
1: หน้าฝนไปเที่ยวไหนดีเที่ยวไหนล่ะคุณหมูจะไปเที่ยวไหนล่ะ
4: ผมคิดว่ากำลังจะไปตากเนี่ยครับ
1: ดีดีครับ
4: ไปตาก
1: ดี
4: ไปตากรอบนี้รอบที่8นะครับ
1: ครับไปที่ไหนล่ะครับ
4: ก็คิดว่าจะไปที่ท่าสองยางครับ
1: โอ้เฮ้ยน้ำตกสวยเยอะท่าสองยางอ่ะไปสิดี
4: ท่าสองยางเมื่อเข้าพรรษาปีที่แล้วผมไปเตโต้โรซูนะครับสวยน่าดูเหมือนกัน
1: นี่บ้านเราอยู่ที่แถวนั้นหรือเปล่าเนี่ยบ้านเราอยู่แถวแม่สอดไหมเนี่ย
4: ไม่ครับคนกรุงเทพครับ
1: อ๋อเป็นคนกรุงเทพเหรออ๋อ
4: ใช่ครับ
1: สำเนียงนึกว่าเป็นคนแถวแม่สอดแถวตาก
4: ใช่ครับแถวท่าสองยางครับแล้วก็แม่สอดชายแดนพม่าครับประมาณนั้น
1: ดีสวยถ้าฝนก็ควรจะไปนั่นแหละไปน้ำตกไปเขาไปป่านั่นแหละถูกแล้วไป
4: ก็ไ มื่อปีที่แล้วปีก่อนผมก็ไปค่าสองยางขึ้นชูเรจออะไรมันก็อันนี้ก็สวยนะครับก็สวยก
1: ็
4: สวยแล้วฝนเดินป่าสวยครับ
1: ครับผม
4: ก็เดินทีนี่ก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเหมือนกัน
1: โอ้เออดีดีดีดีดีดีกี่วันล่ะ
4: 20กว่ากิโลอะไรนะครับ
1: กี่วันกี่วันกี่วัน
4: ถ้าไปโจทย์มากนี่ก็ประมาณ3วัน2คืนครับ
1: 3วัน2คืน

0: ใช่อ๋อ
1: เขาจัดหาให้แล้วก็จ่ายค่าเช่าอะไรไปใช่ไหม
0: ใช่ครับจ่ายค่าเช่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบกเองได้ก็จะแบกเองแบกเองไม่ได้ปั๊บก็จ้างลูกหาไป
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ก็ว่าไป
1: ครับผมได้ครับอ่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
2: ก็เท่าที่ฟังมานี่ปีนี้มีแบบพวกทายผลบอลโลกจากพวกสัตว์ทั้งหลายค่ะมีปีนึงมีหมึกพองเนี่ย
1: มี
2: เหรอคะ
1: มีหมึก
2: ไม่เห็นมีข่าวเลยค่ะ
1: มีผมเห็นในเฟซไอ้ผมไหนเห็นในไอ้อะไรล่ะไอ้ TikTok ตั้งเยอะตั้งแยะเออ
2: เอาเลย
1: เออใช่
2: แล้วคุณณัฐพงษ์ว่ามันแม่นมั้ย
1: ไม่แม่นไม่แม่น
2: อ๋อไม่แม่นเหรอ
1: ไม่แม่นไม่แม่น
2: แสดงว่าไม่ใช่ฝรั่งเศส
1: ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่น
2: อ๋อแสดงว่ามันคือตอนปีหมึกพอนี่สนุกมากเพราะว่าเขาแม่นจำได้ไหม
1: นี่มันก็หมึกเหมือนกันหมึกพันเดียวกับพอเลยอ่ะเห็นแล้วก็แต่ว่ามันทายผิดอ่ะหลายคู่ผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่
2: อ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เออมีเยอะโ
2: อ
1: ้ยมีหลายอย่าง
2: จะไปดูทั้ง
1: ไหนคะน่ะอะไรนะ
2: จะได้ตามไปดู
1: โอ้ผมเห็นใน TikTok อ่ะ
2: โอ้ TikTok พอดีไม่มี
1: เออผมเห็นใน TikTok
2: เออไม่ได้เล่น TikTok
1: ไม่ผมก็ไม่ได้เป็นแอคเคาท์ไม่มีแอคเคาท์ใน TikTok นะผมแค่โหลดแอปของเขามาแล้วผมก็ไถ่ๆดูแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษมันก็จะอัลกอริทึมมันก็จะเอาฟีดมาให้ช่วงนี้เป็นบอลกับบอลนะหรือว่าช่วงนี้ผมชอบดูลูกแมวเนี่ยมันก็มีแต่ลูกแมวเต็มเลย
2: ครับดีจัง
1: ครับผม
2: งั้นขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณอิดครับสายสองสวัสดีครับ
3: อิดครับผมอิดครับ
1: ครับครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณนันทพงศ์ครับ
1: ครับ
3: สายบอลมาแล้วครับผม
1: เอามามา
3: อาเจนกับฝรั่งเศสผมว่า
1: ก็ผมว่าครับใช่ครับผมว่าผมก็ว่าเหมือนกันฮะ
3: ดูท่าทางแล้วเพราะว่าเขาลุ้นดาวซันโบด้วย
1: เอาให้มันผ่านที่เราจอดเอาวันเอาคืนนี้ก่อนว่าฝรั่งเศสจะเข้าไหมดีกว่า
3: คืนนี้นี่อาเจนกับอังกฤษอะครับ
1: คืนนี้ฝรั่งเศส
3: ครับ
1: กับสเปน
3: ผมก็รับแต่ลูกค้าผมว่าจะโทรมาหลายวันผมก็เลยไม่ได้ตามข่าวผมดูแต่ไฮไลท์แหละครับผมไม่มีได้ดูช่อง
1: อันนี้ช่องเขาถ่ายอ่ะตีสองอ่ะก็ลองดูสิ
3: โอ้ไม่ไหวครับต้องตื่นเช้ามาส่งแฟนทำงาน
1: โอ้ยอดหลับสักวันนะ
3: รอรอบชิงดีกว่าครับงั้นนะ
1: อ่ะเหรออ่ะได้
3: ถ้าอาร์เจนตินาชิงกับฝรั่งเศสก็ต้องอดหน่อยครับวันที่เท่าไหร่นะคุณณัฐพงษ์ที่เขาแข่งกัน
1: วันไหนอะรอบจริงเหรอ
3: รอบจริง
1: โอ้จำไม่ได้วันอาทิตย์ไหมคืนวันอาทิตย์แต่ต่อวันจันทร์อะ
3: อ๋ออ
1: ืมคืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ครับ
3: คืนอาทิตย์ต่อจันทร
1: ์ครับผม
3: โอเคครับขอบคุณครับผม
1: ครับสวัสดีครับอ่ะไม่ใช่อะไรครับมีอีกสายหนึ่งเข้ามารอคุณตีฮะไม่อยู่แล้วอ่ะก็น่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะอ่ะใครจะมาช่วยผมทำมาหากินนะมาอ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะผมให้เวลาอีก15วินาทีนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้แจ้งเรื่องที่มันยังค้างๆอยู่นะมาคุณสมบัติสายสองสวัสดีครับ
4: คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: สงสัยผมจะได้ไปดูบอลรอบชิงที่บ้านแล้วครับ
1: ทำไม
4: ต้องจะเดินทางแล้ว
1: อ๋อเออ
4: วันที่19วันอาทิตย์ใช่ไหมคุณณัฐพงษ
1: ์คืนวันอาทิตย
4: ์อังกฤษชิงกับฝรั่งเศสนะ
1: แหมสาธุ
4: อังกฤษชิงกับฝรั่งเศส
1: คืนนี้สเปนเข้ามาปุ๊บก็โอ้โหใจสลายเลยอย่างเงี้ย
4: ที่ใจสเปนเนี่ยใจสลายนะ
1: เออเฮ้ยแต่สี่ทีนี้ได้หมดอ่ะอันดับ1 2 3 4หมดแล้ว
4: แต่เงียบๆนะต่างจังหวัด
1: อ
4: าทิตย์นึงสงสัยจะไม่ได้ฟังคุณณัฐพงษ์สักอาทิตย์นึงอ
1: ่ะอ๋อไม่เป็นไรดีแล้ว
4: ครับโอเคขอบคุณมากคร
1: ับ ได้ครับได้ครับเดินทางด้วยสวัสดีภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผมอ่ะไม่ต้องโทรมาละนะครับผมขอแจ้งนิดเดียวนะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่น้ำผึ้งนะหรือว่าเกสรผึ้งของฟาร์มผึ้งมัทนีหมดเนี่ยนะแล้วจะต้องเติมนะก็ผมแนะนำนิดเดียวฮะเข้าไปในเพจโมล่าออนไลน์นะฮะแล้วก็ผมลงรายละเอียดไว้นะน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่า720บาทนะส่งฟรีนะน้ำหนักก็150เอ้ย1500กรัม แล้วก็เกสรพืช

ท่าไหร่ล่ะ500 กรัมใช่ไหมแพ็คหนึ่งนะฮะก็780 บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจก็คุยกับเขาในอินบ็อกซ์ถามเขาในอินบ็อกซ์นะหรือว่าใน Messenger ของเพจโมล่าออนไลน์นะครับ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE เวลาแล้วผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 94.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965คุณผู้ฟังจะได้เจอกับคุณนิรุตสิริจันยาทุกวันอังคารแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอน4วันพุธนะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดร่วมกันตั้งคำถามและช่วยกันหาคำตอบค่ะคงมีปัญหาสังคมปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดร่วมกันและตอนนี้ก็คุยแบบนิรุตพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงครับ
3: สวัสดีครับสรุปจุดท่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะเรากำลังคิดว่าเราจะคุยกันแต่เรื่องเมืองไทยเป็นที่ได้รับความนิยมมีเด็กไทยติดอันดับโลกแต่มาเจอข่าวเศร้าโศกนาฏกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดและเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดเลยเนาะพี่หนิงนะครับวันนี้พี่หนิงคิดว่าเราจะคุยเรื่องไหนกันก่อนดีครับพี่หนิง
3: ก่อนมันมีหลายเรื่องเกินแล้วครับมากมายอยู่ในสมองที่อยากจะคุยเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาแต่ละวันที่มันก็แบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งจะต้องพูดก่อนไอ้เรื่องที่เคยคิดว่ามันก็ปัจจุบันทันด่วนก็ถูกละเลยไปคือไปอยู่ถอยหลังไปเพราะว่ามีเรื่องที่มันด่วนกว่าแต่ว่าที่ด่วนใช่นี่วันที่2สิงหาก็มีเรียนอะไรกันครับ AI อะไรต่ออะไรกันครับพี่เจ
2: มอ๋อเราก็มีผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอยากจะให้แนะนำสอนการใช้โปรแกรม AI ในมือถือเอามาทำคลิปถ่ายวิดีโอทำโปสเตอร์ทำข้อความแคปชั่นเวลาฟอกเขาเรียกว่าโพสขายของบางท่านมีจิวเวลรี่บางท่านมีงานแฮนด์เมดถักกระเป๋าถักหมวกแล้วขายในออนไลน์นะคะพี่หนิงค่ะหลายๆท่านก็เลย
3: รับ
2: ถามใช่ค่ะวันที่2สิงหาคมนี้ทั้งวันเลยค่ะเราจัด
3: กันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับจะไปเรียนด้วย
2: ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราถือว่าเป็นค่าวิทยากรและค่าอาหารว่างอาหารเที่ยงบุฟเฟ่นะคะแล้วก็เบรก2มื้อค่ะ 4,500 บาทค่ะสามารถจับมือทำมีสตาฟดูแลแล้วก็สามารถกลับมาโพสต์ขายของคิดแคปชั่นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปช่วยทำโปสเตอร์ได้หมดเลยค่ะพี่หนิงคะไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นให้เครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ประหยัดก็ถือว่าถ้าเดือนหนึ่ง อบรมไปแล้วเนี่ยไปขายของได้ก็ตกวันละ100บาทอะไรอย่างเงี้ยหากก็น่าจะมีรายได้เข้ามาช่วยทำให้เศรษฐกิจช่วงนี้ผ่านวิกฤตไปได้ค่ะพี่หนิงคะ
3: แล้วอบรมแค่วันที่2วันเดียวแล้วทำได้เลยหรอครับ
2: ได้ค่ะเพราะว่าวิทยากรของเราเชี่ยวชาญการอบรมผู้สูงอายุมาถึง30ปีค่ะพี่หนิง
3: โอ้ถ้างั้นโอเคครับ
2: แล้วก็มีทีมสตาฟเกือบ10คนค่ะพี่หนิงเรารับแค่50ท่านเท่านั้น
3: ช่วยดู
2: แลช่วยดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แต่พอเสร็จแล้วเก่งแล้วก็ไม่ต้องไปทำ AI เป็นรูปผมแล้วไปว่าหมอไปขายยาอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: โอ้ห้ามเลยค่ะห้ามเลยอันนี้เราสอนให้ใช้ AI แบบในทางถูกวิธีค
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นเน้นแบบทำให้ถูกวิธีนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
3: พี่เก่งมีเรื่องราวมากมายครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวมากมายแต่พอตั้งใจที่จะพูดถึงปั๊บมันก็เป็นเกิดเหตุเมื่อวันอาทิตย์น
2: ี้
3: นะที่เกิดมาจนถึงเกิดเหตุวันอาทิตย์ตอน5:50ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วกันนะครับไปถึงวันจันทร์เที่ยงคืนก็วันหนึ่งวันอังคารนี่วันหนึ่งสองวันเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามานั่งสอนพวกเราอยู่นั่นแหละว่าการเปิดร้านนี่จดมันไม่ถูกต้องมันผิดบททุกอย่างเลยประตูหนีไฟก็ไม่ถูกต้องแล้วใครไปจดไปอะไรเอาแต่อันแรกไปจดเป็นร้านอาหารถูกทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องการได้ยินเลยหรอกครับพี่เก่งท่านผู้ฟังครับเขามีคนเสียชีวิตณเวลานี้ชั่วโมงนี้31รายก็ไปแล้วมีผู้บาดเจ็บ70กว่าแล้วก็นอนแบบนอนอยู่ ICU อีกประมาณ20กว่ากลับบ้านไปหน่อยนึงแล้วก็ยังมีกลางๆเหลืองๆจะไปแดงจะไปเขียวๆอยู่อีกเราอยากจะฟังพวกนี้มากกว่าครับว่าท่านจะไปช่วยอะไรพวกเขาบ้างรอมา3วัน เอาวันที่1อาทิตย์ก็เพิ่งเกิดเหตุก็ไม่เป็นไรมันเด็กแล้วแค่วันจันทร์ก็รอมาทั้งวันก็ไม่รู้วันอังคารวันนี้ก็รอมาอีกทั้งวันก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีญาติคนนึงเนี่ยผมสงสารเขามากเลยแล้วก็แฟนเขาเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะไม่แบบค่อนข้างสา
2: บสาหัส
3: แต่ว่าก็แบบว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วแต่ว่าสำหรับวันแรกแต่วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเขาใจหายมากเขากลัวว่าจะเสียชีวิตแต่ว่าด้วยเหตุการณ์แบบที่วิกฤตแบบเนี้ยคุณไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้รักษาฟรีได้72ชั่วโมงแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ต้องส่งไปต้นสังกัดไหนก็เขาก็ไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่มีใครให้จนถึงวันนี้ผมก็นั่งดูเขาอยู่เนี่ยเขาสัมภาษณ์จนถึงตอนเย็นเนี่ยก็ยังไม่มีใครบอกว่าเดี๋ยววันพุธวันพฤหัสเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลนั้นละค่ารักษาเขาก็ไม่มีตังค์จะรักษาพี่เก่ง
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะออกมาบอกว่าเขาได้เอาวันแรกเลยวันอาทิตย์เลยก็วันเป็นวันจันทร์ที่เป็นข่าวออกมาเยอะหน่อยก็มีแบบคล้ายๆสมาคมที่กู้ภัยก็ออกเงินให้ส่งกลับบ้านฟรีแล้วก็ยังให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทนะอันนั้นหนแรกนั้นก็ประมาณ20กว่าท่านที่เสียชีวิตไปอาจจะมีประมาณ27ก็ได
2: ้
3: ตอนเริ่มต้นน่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยที่เห็นใจเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะไงแล้วจะต้องส่งกลับ
2: ไป
3: แถมยังมอบเงินไปให้อีกศพละ 20,000 แต่ว่านั่นคือ27แล้วตอนวันนี้ต่อมาอีก4คิดว่าท่านคงจะมอบต่อให้นะ
2: อ
3: ันนั้นยกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนกับไปกดดันว่าท่านจะต้องมาจ่ายให้อีก4ศพเพราะว่าหน้าที่ของท่านหรือเปล่าไม่ทราบเป็นหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องไหมร้านอาหารไหมกับรัฐบาลไหมหรือกับหน่วยงานกทม.ไหมหรือว่าตำรวจนครบาลไหมทุกอย่างเงียบหมดเลยนะซึ่งเมื่อกี้นี่ก่อนเราจะเข้ารายการเพิ่งจะมีทนายความมีข่าวทนาย

0: ในความของร้านอาหารหรือของโรงส่วนมาบอกว่าโอ้ให้เยอะมากเลยนะศพละ10,000ที่เก่ง
1: ใช่ฟังแล้วก็เมื่อกี้ก็สะอึกเหมือนกันค่ะ
0: ชีวิตคนมีแค่นี้เองเหรอแต่ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่อยากตายเพราะแล้วเขาอยากได้ตังค์หรอกคุณไม้เขา10,000,000เขาก็ไม่คุ้มหรอกเพราะความรักของเขามันมีมากมีค่ามากกว่าเงินทองที่คุณจะให้10,000สำหรับคนที่บาดเจ็บคุณจะให้คนละ11,000 หรือ 12,000อะไรประมาณอย่างนั้นก็มันจะพอรักษาไหมแต่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้น
1: เบื้องต้น
0: อย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะว่ามันมีเงินสำรองที่ใช้ในกิจการของเขาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ต่อไปแล้วล่ะต่อไปเนี้ยมันก็มีเงินกองกลางที่คงที่อยู่เลยเอาอันเนี้ยมาช่วยก่อนจนกว่าที่ว่าจะได้คุยกับหุ้นส่วนเพราะว่าตัวที่เป็นหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของอย่าง UICU ก็ไม่เป็นไร UICU ไปก็ถึงจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วสมมุติว่าก็จะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงหรือไม่จริงไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับท่านผู้ฟังนะพี่เก่งครับคนที่บาดเจ็บหรือว่าเป็นญาติของผู้ที่บาดเจ็บญาติของผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเนี่ยคุณลองปรึกษากับอัยการวันนี้ฟังแว่วๆว่าอัยการบอกว่าญาติพี่น้องทั้งหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องการจะฟ้องร้องเนี่ยลองปรึกษากับอัยการหรือว่าท่านสามารถจะฟ้องร้องตำรวจนครบาลก็ได
1: ้
0: เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องของร้านบริการต่าง
1: ๆ
0: กทม.หรือว่าเขตก็อันนี้ก็เขตจตุจักรเขตตรวจจักเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลมาตรวจเนี่ยต่างประเทศเขาจะสุ่มเข้าไปนะครับเขาไม่โทรไปบอกก่อนนะครับว่าจะมาตรวจผมไม่รู้ประเทศไทยบอกหรือเปล่าหรือว่าสุ่มเข้าไปเลยก่อนถ้าเผื่อว่าสุ่มเข้าไปแล้วผมว่าโดนปิดไปนานแล้วล่ะ
1: พอที่ดูเขาบอกเพิ่งตรวจเมื่อเดือนเมษานี่เองจ้ะแวบๆใน
0: นั่นไงถ้าหากว่าตรวจแล้วผ่านได้เนี่ยคนตรวจมีความผิดนะครับพี่เก่งสามารถฟ้องได้อาจจะเป็นเขตแต่เขตเนี่ยเขตก็จะไปต้องมาจ่ายเสร็จแล้วเขาต้องไปฟ้องไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไปตรวจนะครับตอนนี้มันเรื่องใหญ่ๆแล้วนะทั้งหมดเนี่ยขอให้เข้าไปรู้กฎหมายอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าทำได้ทั้งหมดนะต้องไปปรึกษาอัยการก่อนถ้าปรึกษาแล้วทำได้มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปข้างหน้าว่าคุณจะต้องทำอะไรที่มันรัดกุมและก็ถูกต้องหน่อยแล้วล่ะคุณจะมาปล่อยปะละเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเท่าที่ฟังแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ความรู้ขึ้นมาอย่างเช่นว่ากรุงเทพมหานครนี่ใหญ่มากๆนะพี่เก่งท่านผู้ฟังครับแต่เขามีโซนที่เป็นโซนที่ให้เป็นสถานที่บริการที่มีเพลงแล้วก็ทานอาหารและยืนเต้นรำกันไปลักษณะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันออกเป็นลักษณะดิสโก้นะ
1: อ๋อใช่
0: พอเขายืนกันเต้นรำแล้วก็กินกับแก้มไปแล้วก็ดื่มไปแล้วก็มีวงดนตรีหรือไม่
1: ดนตรีเล่นสด
0: เสียงปล่อยเพลงปล่อยอะไรลักษณะมันเข้าข่ายผมมองไปแล้วเหมือนกับดิสโก้ที่เขาเลิกกันไปแล้วอ่ะมัน
1: เป็นสถานบันเทิงยุคใหม่ค่ะกินไปเต้นไปล้อมโต๊ะไปประมาณนั้น
0: ไอ้นี่มันกึ่งระหว่างบวกกันไปถ้าจะบวกกันไปเนี่ยถ้าพี่เก่งจะเปิดร้านแบบเนี้ยพี่เก่งก็กั้นห้องไปเลยได้ไหมครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบใครจะไปเต้นแต่ก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าแขกมาอยากจะเต้นอยากจะฟังเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วกินไปด้วยเขาก็จะมีแขกอย่างพวกเนี้ยที่มาใช้บริการแบบนี
1: ้
0: แล้วแขกที่แบบจะกินอาหารเลยแล้วเปิดมาเข้ามาเสียงดังเขาก็ไม่ชอบที่จะมา
1: ใช่คือการขออนุญาตแต่ละประเภทอะค่ะพี่หนิงร้านอาหารเนี่ยเขาก็นั่งกันเฉยๆกินไปฟังดนตรีไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าสถานบันเทิงต้องเต้นทั้งขายเหล้าม
0: ากจะมีวงดนตรีก็ได้แต่ว่าลักษณะของพี่เก่งการเราเวลาเราไปร้านอาหารเราไปนั่งกินข้าวแล้วมีวงดนตรีเขาร้องเพลงอยู
1: ่
0: จะมีใครลุกขึ้นยืนเต้นที่ข้างๆโต๊ะอาหารไห
1: มไม่มีค่ะถ้าเป็นร้านอาหารใช
0: ่หรือว่าร้าน ร้านแบบสวนอาหารเนี่ยก็ไม่มีใครยืนเต้นรำอันนั้นเขาก็เปิดด
1: ู
0: แล้วเขาก็ปิดสี่ทุ่มเขาก็เลิกดนตรีแล้วเพราะว่ามันจะไปรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยตามโซนนิ่งที่เขาบอกก
1: ็
0: โซนนิ่งในกรุงเทพที่ใหญ่มหาศาลเมื่อกี้แกพูดไปจบว่าเขามีอยู่แค่สามโซนนิ่งเองเหร
1: อ
0: ผมยังงง
1: รัชดา RCA ใช่ไหม
0: รัชดา RCA แล้วก็พัดพงถ้านอกจากนั้นแล้วเปิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
1: นี่ได้ข่าวแว่วๆออกข่าวว่าจะไปขยายเพิ่มกิ่งก็เลยงงว่าตกลงมันใช่ทางแก้ปัญหาไหมคะพี่หนิง
0: ขยายเพิ่มโซนนิ่งใช่ไหมให้มันถูกกฎหมายใช่ไหมก็คือเอาคือยกโทษให้โจรไง
1: โจรทำผิดกฎหมายตั้งสถานบันเทิงผิดกฎหมายปรากฏจะขยายเขตให้โซนเพื่อให้ถูกกฎหมายเหรอคะกำลังงงว่าตกลงเราแก้ปัญหากันแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เขาจับไม่ไหวไงมีคนถามว่ามีใครจะลาออกไหมก็ไม่เห็นมีใครลาออกเลยจะลาออกได้ไงท่านผู้ว่าก็เพิ่งจะรับตำแหน่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแต่พอท่านมาท่านก็เจอเหตุแบบเนี้ยไฟไหม้ร้านอาหารอะไรนะแผ่นดินธรณีสูบธรณีต้องสางท่านก็เจออีกแล้วต้อนรับท่านเลยก็ให้มีอุโมงค์นี่อีกเหมือนกับโรงพักที่สำเสนสร้างเสร็จหมดไปตั้งหลายร้อยล้านก็ต้องลื้อทุบทิ้งเพราะว่าโดนธรณีต้องสางไปอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่เขาบอกว่าโลกเดือดโลกเดือดเนี่ยมันเราก็มองไปมันก็พอที่จะช่วยทำให้เราสบายใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องที่น่าจะแสดงความเสียใจให้กับทั้งโลกใบนี้ว่าโลกมันเดือดจริงๆแล้วตอนนี้อย่างเช่นในยุโรปเนี่ย 3-4 ประเทศเนี่ยที่เก่งถ้าผู้ฟังเชื่อว่าเขาตายไปแล้วหมื่นกว่าคนนะ
1: ด้วยความที่เขาร้อนจัดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาไปลืมมือกับคนจากธรรมชาตินะไม่ได้เกิดขึ้นจากห้องอาหารแล้วก็ไปจดทะเบียนผิดประเภททุกอย่างหมดแล้วก็ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทั้งหมดนี่ก็ตายไป31คนจากฝีมือของมนุษย์ที่ทำมาหากินอยากจะรวยแล้วก็เอาชีวิตคนมาล่อความรวยของพวกเขาแต่ว่าท
1: าง
0: ยุโรปเนี่ย3-4ประเทศนั่นน่ะตายไปแล้วหมื่นกว่าคนจากความร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเขาไม่ได้เข้าไปเต้นรำแล้วก็คิดว่าเงินที่เขามาจ่ายให้จะต้องคุ้มครองความปลอดภัยเขาอาหารต้องอร่อยดนตรีต้องเพราะและความปลอดภัยจะต้องคุ้มชีวิตของพวกเขาและคนที่เขารักแต่นั่นมันไม่มีอะไรเลยซึ่งผมก็ไม่เคยไปว่าดนตรีอาจจะเพราะอาหารไม่รู้อาจจะอร่อยเพราะว่าความอร่อยของคนเราไม่เท่ากันแต่ความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนความปลอดภัยมันต้องมาอันดับหนึ่งและอันนี้มันฟังไปแล้วมันก็ปรับแก้ซึ่งเราไม่อยากจะรู้อะไรพวกนี้หรอกเราอยากจะรู้ว่า1คนที่เขาบาดเจ็บอยู่เอาคนที่บาดเจ็บก่อนก็แล้วกันเขารักษาเนี่ยมันฟรีไห
1: ม
0: คนที่มีคนที่มีสวัสดิการหรือว่ามีมี
1: ประกันของส่วนตัว
0: มีประกันส่วนตัวหรือว่าทำบริษัทแบบของพี่เก่งเนี่ยรักษาฟรีไหม
1: มีประกันสุขภาพไหม
0: มีประกันสุขภาพแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงที่เขาทำอ่ะ
1: มีประกันสังคมใช้สิทธิประกันสังคมหรือใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคไหมอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: สิทธิ์รักษา30บาทก็ต้องไปอยู่ที่ต้นสังกัดคุณใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เข้าไปแล้วอยู่นี้แล้วทำยังไงแล้วก็บางแห่งในกรุงเทพเนี่ยจะย้ายไป30บาทตามสังกัดเขาก็ไม่รักษาโรคที่มันเบิร์นนี้ได้ครับพี่เก่ง
1: จะต้องส่งต่อกันอีกค่ะญาติเนี่ยวุ่นวายมากเลย
0: อันนี้ไม่จะเห็นน้ำมันพุ่งมาหรือมันเข้าไปดับเพลิงแล้วเขาเป็นหวัดเขาไม่ได้เป็นหวัดนะครับเขาโดนไฟคลอกเขาโดนควันที่เขาสำลักควันถ้าไม่โดนไฟและโอเคถ้าตายไปเราก็จบไปนะครับเราแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่เสียชีวิตแล้วก็ที่คนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็บาดเจ็บเนี้ยบาดเจ็บมันมีสองกรณีนะครับหนึ่งโดนไฟลวกกับสองสำลักควันไฟ
1: ควันพิษ
0: และควันไฟเนี่ยมันเป็นควันพิษ
1: ใช
0: ่คนแรกเนี่ยที่เราพูดว่าเขาโดนไฟลวกเขาต้องโดนสำลักควันเขาโดนสองต่อแต่หลาย แต่หลายๆกรณีของร่างของผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยเขาไม่มีรอยไฟลวกหรือรอยไฟไหม้เลย
1: อยู่ในปอดก็เป็น
0: ใช่หรือไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าปอดเขาข้างในเนี่ยตับไตไส้พุงปอดเขา
1: ทำลาย
0: หายใจแล้วถูกทำลายหมดแล้วเขาจะต้องอยู่รักษาตัวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใครจะออกสตังค์ให้เขาตรงนี้อยากจะได้ยินมากๆเลยคือเป็นคำถามที่ลอยๆว่ามีใครเข้ามาดูแลไอ้11,000เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาร่างกายเขาได้แม้กระทั่งชั่วโมงเดียวหรอกครับพี่เก่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มียาเข้าไปเนี่ยชดยาที่มันให้เข้าไปเนี่ยแค่5นาทีครึ่งชั่วโมงแรกมันก็หมดเลย10,000แล้วถ้าคุณจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกไฟไหม้หรือว่าระบบทางเดินหายใจปอดที่เขาต้องรักษาต้องมีเครื่องมือพิเศษต้องมียาพิเศษไหมต้องมีการล้างอวัยวะภายในไห
1: ม
0: ทั้งหมดนี้ไม่มีใครพูดผมอยากได้ยินมากๆเลยแต่ไม่มีหน่วยงานไหนออกมาพูดเลยซึ่งเมื่อกี้นี่เองก่อนที่จะเข้ารายการมีทนายออกมาพูดหน่อยว่าจ่ายให้10,000สำหรับคนที่เสียชีวิตกับ11,000สำหรับคนที่ป่วยเบื้องต้นเบื้องต้นนี่มันเลยมา2-3 วันเลยนะพี่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันที่4คนที่มีสิทธิ์เข้าไปรักษาฉุกเฉินฟรี72 ชั่วโมงเขาจะต้องโดนย้ายวันนี้เขาได้มานั่งร้องไห้อยู่เลยว่าเขาย้ายพันยาไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดจะไปอยู่โรงพยาบาลเขาไม่มีตังค์จะจ่ายขอร้องมีใครจะช่วยผมได้หรือใครช่วยบอกว่าเขาจะควรจะทำไงกับพันยาเขาหรือเอาพันยาเขามานอนรออยู่ที่วัดเลยหรือไงที่ศาลาเลยนี่มันไม่ใช่ผักใช่ปลาแล้วผักปลาอะไรยังไม่ทำก็อย่างนั้นเลย
1: ก็มีท่านอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะท่านก็บอกว่าให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่ได้รับผลบาดเจ็บเนี่ยก็โทรไปปรึกษาท่านอัยการได้นะ1157ค่ะพี่รุ่ดค่ะ
0: ขอบคุณพี่เก่งมากเลยขอบคุณพี่เก่งมากเลยผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านแล้วผมก็ไม่มีเบอร์ท่านพี่เก่งเอ่ยชื่อท่านแล้วมีเบอร์ไปแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็น100 คนนะพี่เก่ง
1: ก็ควรจะมีคนตั้งโต๊ะหน่วย
0: ท่านสามารถตอบได้ภายในครึ่งชั่วโมงไหมว่าคนที่มันเดือดร้อนจิตใจเนี่ยมันไม่เดือดร้อนเงินนะมันเดือดร้อนจิตใจด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักญาติเขาเมียเขาลูกเขาสามีเขาพ่อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีค่ามากกว่าเงินทองแต่ว่าในเวลาเดียวกันเงินทองในขณะนี้มันมีค่าที่จะช่วยกู้ชีวิตกู้ศพของเขาสามารถเอาศพเข้าไปสวดที่วัดได้มีสตังค์จ่ายค่าสวดศพได้เนี่ยเขาอยากจะรู้ตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเอาแค่ผู้เสียชีวิตก่อน31นี่ท่านคงจะตัดสินได้แต่ว่ากรณีที่มันต่อเนื่องอย่างที่บอกไงว่าอาจจะฟ้องร้องไปได้อีกสัก 3-4 แห่งอะที่จะได้เงินเยียวยาต้องรอให้ขนาดนั้นไอ้นั่นมันเบื้องไอ้นั่นมันข้างหลังเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือให้โทรไปปรึกษาจะโทรไปปรึกษายังไงตอนนี้อ่ะตอนนี้สวดพระอยู่แล้วเตรียมนอนพรุ่งนี้ต้องเตรียมอาหารต้องเตรียมถวายพระเช้าต้องสวดมนต์กันอีกทำอะไรกันอีกมันยังไม่มีเวลาที่จะไปติดต่อท่านอัยการได้หรอกนะครับไอ้นั่นมันคือต่อไปข้างหน้าว่ามันจะมีการฟ้องร้องอะไรกับคุณมาแต่เราพูดถึงวันนี้เงินที่จะต้องหยิบไปจ่ายให้โรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหนออกมาบอกว่ารักษาให้ฟรีดูแลให้ฟรีไปก่อนแล้วก็รอให้ปรึกษาท่านอัยการก่อนแล้วก็ค่อยได้เงินแล้วค่อยมาจ่ายโรงพยาบาลไม่มีใครเสนออะไรเลยไม่มีมีแต่ว่าเป็นห่วงว่าไฟไหม้ไปอย่างนี้แล้วพนักงานจะได้เงินเดือนไหมดูสิ
1: คือมันจะต้องเร่งประเด็นความสำคัญสูงสุดมาก่อนนะ
0: นั่งเนี่ยแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่พูดผมว่ามันก็พูดไม่น่าจะใช่ว่าประตูฉุกเฉินปิดหมดประตูหนีไฟมันไม่มีดูแล้วมันก็มีประตูหนีไฟคือไอ้ทางเข้าสองประตูนั่นแหละส่วนประตูข้างหลังนั่นเป็นเข้าที่เข้าของพนักงานหรือว่าที่เข้าของนักดนตรีเขาจะไม่เดินเข้ามาข้างหน้าพร้อมกับแขกอย่างนี้หรอกครับ อันนั้นไม่ใช่ประตูหนีไฟแน่นอนที่สุดเพราะประตูหนีไฟเขาก็คือประตูเข้าออกนี่แหละและบอกไอ้ที่บอกว่าประตูที่อยู่ตรงห้องน้ำแล้วเป็นประตูหนีไฟแต่ว่าใช้แบบพนักงานเข้าออกนั่นมันนั่งก็ไม่ใช่ประตูหนีไฟเพราะเขาเขียนไว้จุดละไว้สำหรับนักดนตรีหรือว่าแขกรับเชิญตรงไหนเข้าออกจากตรงนั้นมาเพื่อไม่ให้แขกในร้านมันเห็นก่อน
1: เราอยากจะเห็นสิ่งที่คนรับผิดชอบเช่นเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมไปหาคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตแล้วก็ตอบกับสื่อมวลชนได้ว่าจะจัดการอย่างนี้1 2 3 4 5โรงพยาบาลนี้เก็บขึ้นบัญชีไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวยังไงกระทรวงสาธารณสุขมาเคลียร์จ่ายทีเดียวเพราะถือเป็นผู้ประสบภัยถูกไหมคะเขาไม่ควรจะกลายเป็นผู้จะต้องมาจ่ายยารักษาตัวเองใช่ไหมคะพี่หนิงที่เราต้องการเห็น
0: คุยกันมันเริ่มเข้าขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเราขาดไปหรือว่าเสียไปก็ตรงที่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่รู้จักความรับผิดชอบของตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นกับหน่วยงานไหนขึ้นกับหน่วยงานของตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องมารอนายกรัฐมนตรีหมดเลยนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ได้เป็นคนไปรับจดไอ้ทะเบียนในร้านอาหารนี่นะจะได้ให้ท่านมานั่งลาออกและให้ตั้งนั่งรับผิดชอบท่านไม่ได้เป็นคนไปจดพี่เก่งไปจดทะเบียนจะเปิดร้านอาหารไปหานายกให้จดได้ปะ
1: ไม่ใช่
0: รัฐมนตรีร้องอยู่ในสถานที่บริการคุณไปจดกับนายกคุณบอกไม่ใช่ขั้นตอนที่รับผิดชอบคือเขตก่อนแล้วเลยแล้วเขตขึ้นกับใครขึ้นกับกทม.ไงผู้ว่ากทม.เขต
1: มันมีวิศวกรโยธาเขตผู้ตรวจสอบแบบ
0: คนที่รับผิดชอบตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนคุณยังทำอะไรกันไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรรับอะไรเลยตำรวจนครบาลก็ไม่เห็นออกมาพูดหรือว่าแต่ว่าก็แค่ดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูสถานที่ตั้งแล้วก็ใบอนุญาตแล้วก็คอยจับปิดเปิดเกินไม่เกินเดินมาดูหน่อยว่าตอนจะเกินไหมร้านจะได้ปิดเร็วขึ้นหรือไงหรือร้านจะขอต่อไปอีกหน่อยแค่นั้นเองหรือ
1: เขต
0: จะมาตรวจสอบที่เมษาโทรบอกฉันจะมาตรวจสอบนะเอาก็มาตรวจสอบก็มาติ๊กแล้วมันมีประตูหนีไฟตรงไหนอ่ะ
1: คือตรวจตามเอกสารแต่ไม่ได้เห็นสถานที่จริงจริงมันต้องมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคลิปว่าใช้งานได้จริงใช่ไหมฮะต้องไปดูสภาพ
0: พี่เก่งครับห้องอาหารอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเขตก่อนนะห้องอาหารเนี่ยเมื่อจดทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จบไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเขามานั่งกินด้วยเขาไม่บอกเลยว่าเขาเป็นใครกินอยู่กินไปกินมาอยู่เฉยๆปั๊บเขาเห็นจังหวะคนแน่นๆหรืออะไรปั๊บเขาเดินเข้าครัวแล้วก็โชว์บัตรเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับที่มาตรวจการเหมือนกับเป็นตำรวจสาธารณสุขอ่ะเขาเห็นผักเนี่ยอยู่ในกระป๋องอยู่ในกระมังแล้ววางอยู่กับพื้นอ่ะเขาสั่งปิด30 วันเลยนะพี่เก่ง
1: ได้ทันทีเลยเพราะว่าผิดใช่ไหมฮะผิดต่อผู้บริโภคทำจริงตรวจจริง
0: ทั้งที่ผักนั้นไม่ได้ถูกวางอยู่กับพื้นนะอยู่ในอ่างแล้วก็มีน้ำแล้วก็แช่น้ำอยู่เพียงแต่ว่ายกไปวางข้างล่างก่อนที่ยกขึ้นมาเขาถือว่าผิดสุขอนามัยละไม่ควรจะมาอยู่กับทางเดินตรงนั้น
1: ใช่เขาให้ความสำคัญ
0: ใช่เขาให้ปิดปรับปรุงก่อนนะ30 วันนะถ้าจะสุ่มมาตรวจใหม่ถ้ามีอีกทีตอนนี้ก็คือปิดระยะยาวไปเลยอาจจะพักไปเป็นปีเลยนะ
1: ก็เป็นตามสเต็ปใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่อันนี้เราไม่เคยเนียบขนาดนั้นไม่เคยเนียบขนาดนั้นเลยบ้านเราไม่เคยเนียบขนาดนั้นแต่ว่าไม่ต้องเนียบขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่ามาดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของคุณที่คุณบอกว่าคุณรักหน่อยได้ไหมหรือคุณพูดแต่คำว่ารักมันง่ายเพื่อที่คุณจะได้อะไรมาคุณเอาคำว่ารักมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับคะแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วคุณไม่ได้ให้มาจากสิ่งที่คุณพูดเลยผมไม่ได้ว่าใครผมเพียงแต่พูดว่าการพูดคำว่ารักมันง่ายเพื่อจะได้อะไรมาเท่านั้นเองราตรีสวัสดีกว่าครับพี่เก่งครับ
1: ก
0: ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะคุยแบบนิรุธกับคุณนิรุธศิริจัญญาทุกวันอังคารนะคะแล้วเราก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณที่สถานที่ที่ผ่านมาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังกู้วิกฤตชีวิตอยู่ในห้องรักษาสถานพยาบาลต่างๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวมาบอกเล่าชวนขบคิดแล้วก็ร่วมกันหาคำตอบสักครู่เดียวค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจัญญา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจัญญาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็ขอแนะนำคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสดทางวิทยุ FM 96.5 ทาง Facebook Live นะคะ Thinking Radio ซึ่งก็จะสามารถดูย้อนหลังได้30วันแต่ถ้าอยากดูย้อนหลัง24ชั่วโมงตลอดไปก็ไปที่ YouTube Thinking Radio ค่ะมีไฮไลท์มีรายการต่างๆตัดช็อตเด็ดเอาไว้ให้คุณผู้ฟังติดตามกันแล้วก็มีรายการใหม่ๆของ96.5 Thinking Radio นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเกรดพอดแคสต์รู้ใช้เข้าใจมีกับดร.นิเวศหรือการตลาดมาราธอนของคุณหนุ่ยนะคะแล้วก็ของในบริบทของดร.สมเกียรติแล้วก็มี CEO Cozy มี Think to Go มีคุยอย่างเสืออีกหลากหลายรายการที่เราจัดไว้ให้มาเสริมทับกับรายการวิทยุนะคะรายการบนออนไลน์ก็จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้24ชั่วโมงค่ะวันนี้มีข่าวคราวจากสำนักงานกสทช.ค่ะจะมาแนะนำคุณผู้ฟังให้สังเกต SMS หลอกลวงมาช่วยกันลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐแอบอ้างเป็นธนาคารแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งว่าคุณส่งของมาหรือแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการต่างๆมาหลอกลวงให้คุณกดลิงก์มาหลอกลวงให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินซึ่งมันนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินแน่นอนค่ะ กสทช.จึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสังเกต SMS ที่จะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่ข้อที่1สังเกตตามนี้นะคะตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่ไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาเป็นเบอร์มือถือที่ระบุไม่ชัดเจนอันนี้สังเกตอันที่หนึ่งข้อที่สอง SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติมีเนื้อหาสร้างความตกใจมีเนื้อหาเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับคุณจะต้องยืนยันตัวตนคุณมีพัสดุตกค้างคุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด่วนหรือมากระตุ้นความอยากได้ของคุณผู้ฟังเช่นคุณกดปุ๊บได้รับเงินรางวัลคุณกดลิงก์เพื่อรับสิทธิพิเศษมันจะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้มากๆค่ะคุณต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนั้นๆเลยนะคะทั้งนี้มีข้อระบุเลยค่ะว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเชื่อไม่ได้แน่นอนค่ะลักษณะที่3ค่ะที่จะสังเกตว่าเป็น SMS หลอกลวงไหมก็คือคุณหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ค่ะเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่จะมาขโมยข้อมูลคุณคุณสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะสะกดผิดหรืออาจจะมีตัวอักษรเกินมาและลิงก์พวกมิจฉาชีพมันมักจะเป็น URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะคะและประเด็นที่4ค่ะที่กสทช.อยากให้ทุกท่านช่วยกันก็คือบุตรหลานทั้งหลายค่ะช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS ถ้าเห็นข้อความที่เกิดความกลัวข้อความชิงรางวัลข้อความชิงโชคหรือระบุว่าคุณเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีการมาหลอกให้คุณส่งข้อมูลใดๆให้หน่วยงานรัฐฉะนั้นลูกหลานช่วยบอกคุณลุงคุณป้าคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายค่ะดิฉันเจอว่างานนี้สำนักงานกสทช.ก็ทำงานหนักนะคะเพื่อจะมาประกาศเตือนให้คุณผู้ฟังอย่าเชื่อ SMS หลอกลวงอย่า กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลอะไรอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะอันนี้ข่าวมาจากก็มาอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณขาช็อปมาเนียช็อปมาเนียให้โปรโมชั่นซื้อ1แถม1คือซื้อมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi มันเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปที่ไหนอยู่ไหนก็เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่นะฮะทุกเวลาเลยคุณดูภาพสดคุณจะคุยตอบโต้แบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงกับคนที่อยู่ทางปลายทางก็ได้นะคะผ่านมือถือค่ะกล้องมีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงสุด128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะคุณผู้ฟังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวให้มันแจ้งเตือนในมือถือก็ได้หมุนได้ถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้อง วงจรปิดตัวนี้ผ่านแอปในมือถือจะดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้จะดูโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทค่ะโทรศัพท์02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะอ่ะมาอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังเจอปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านอยู่การผ่อนบ้านนี่เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจคุณผู้ฟังจำนวนไม่น้อยธนาคารออมสินเชิญให้คุณย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารเลยค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวเขามีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาลองดูพิจารณานะคะลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นๆที่โอ้โหเห็นดอกเบี้ยแล้วจะสลบค่ะคุณค่ะมาช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นก็เพียงแค่ทำเรื่องย้ายบ้านมาอยู่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณกู้ล้านหนึ่งคุณก็จ่ายแค่ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในเริ่มต้นปีแรกดอกเบี้ยก็ยังพิเศษค่ะเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีค่ะนอกจากนี้พิเศษธนาคารออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้วันนี้14พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณขาให้รีบไปทำเรื่องยื่นกู้ได้ถึง15กรกฎาคมเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO หรือworldwide.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยค่ะคุณสามารถไปสมัครยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้านได้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังรีบๆกันไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่ GSB Contact Center 11151115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมก็คือกิจกรรมการอบรมAI ค่ะคือคุณผู้ฟังที่สอบถามมาเกี่ยวกับจะใช้ AI ตัวไหนในการมาช่วยคิดงานเขียนคำดีๆมาช่วยทำรูปสินค้าให้ดูน่าดึงดูดดูน่าสนใจคือเจอผู้ประกอบการบางท่านทำเรื่องหน้าต่างวงกบบานประตูไม่รู้จะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาค้นหาบนออนไลน์แล้วก็เป็นลูกค้าเราบางท่านบอกว่าทำเช บู่ทำมือถ่ายรูปแล้วก็ยังไม่สวยไม่มีเงินไปจ้างคนมาถ่ายรูปทำโปสเตอร์เขียน PR ทำออนไลน์เพราะมันก็เป็น

ั่นตัวไหน AI ตัวไหนที่จำเป็นช่วยคุณเขียนข้อความยังไงให้ดึงดูดทำรูปภาพสินค้ายังไงให้น่าสนใจแล้วถ่ายคลิปยังไงให้เตะตาผู้ที่อยากซื้อสินค้าเราคือหาแอปพลิเคชัน AI และคำสั่งที่ผู้ประกอบการผู้ใหญ่อยากทำและทำได้จริงคือบางคนเนี่ยเกรงใจลูกหลานสอนก็รู้สึกไม่กล้าถามเกรงใจลูกหลานหรือแม้กระทั่งคุณพี่คุณป้าทั้งหลายที่นั่งทำงานฝีมืออยู่กับบ้านแต่พอไปให้ใครทุกคนก็บอกว่าสวยสวยสวยทำขายสิเดี๋ยวฉันจะซื้อก็ไม่กล้าจะซื้อขายบนออนไลน์เราก็จะมีการแนะนำให้คุณผู้ฟังทำการขายบนออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพสุจริตและไม่โดนใครหลอกนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าคุณจะทำไปแล้วก็ไม่หลอกใครเพราะอันนี้คือคุณตั้งใจทำจริงๆหารายได้เสริมมาเป็นค่าขนมนมเนยค่ารถพาหลานไปกินไอศกรีมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดประสงค์ที่เราจัดให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ไปอบรมแพ็กเกจจิ้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับรู้ละเทรนด์โลกแพ็กเกจจิ้งขึ้นปีหลังเป็นยังไงสินค้าเราจะต้องมีแพ็กเกจจิ้งเกี่ยวกับรักโลกยังไงลดคาร์บอนช่วยสร้างแต้มคะแนนสำหรับดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแต่ก็ไม่รู้จะออกแบบยังไงค่ะเราก็จะมาสอนเหมือนกันให้ใช้ AI ช่วยออกแบบช่วยทำให้มันดูดีกว่าเดิมโดยใช้งบที่เหมาะสมและก็ไม่สิ้นเปลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันเป็นการลงทุนสร้างความรู้ที่ทีมงานตั้งใจจะให้ผู้ใหญ่วัยเขาของเราเนี่ยมีรายได้แล้วก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือนะคะไม่ได้ถูก AI มามอมเมาเราแนะนำให้ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแล้วก็คุ้มค่าราคาประหยัดเหมาะสมค่ะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของวิทยากรซึ่งอบรมสอนผู้สูงอายุมาถึงเกือบ30ปีแล้วทางเราเองก็มีทีมงานของอสมทนะคะช่วยให้คำปรึกษาด้วยคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวค่ะงานนี้อยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ะเป็นแน่นอนจับมือทำขนาดนี้แล้วเราก็จะรับแค่50ท่านเท่านั้นนะคะ50ท่านนี้จะเป็นรุ่นเดียวเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเราจัดอบรมคอร์สไม่เหมือนกันพลาดปีนี้พลาด2สิงหาคมไปแล้วเนี่ยก็จะไม่จัดแล้วต้องรอไปปีหน้าเลยนะคะต้องรอไปปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันเข้ามาค่ะเรารับแค่50ท่านตอนนี้เหลือประมาณแค่10กว่าที่นะคะรีบกันเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นรีบสมัครก่อนอย่ามัวจะไปใจเย็นรอสิ้นเดือนไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่10ที่เท่านั้นค่ะวันที่2สิงหาคมนะเรื่องราวที่บอกเล่าในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันอยากให้คุณผู้ฟัง 1. ใช้ AI ช่วยงานอย่างคุ้มค่า 2. ดูรายการตัดไฮไลท์เด็ดๆของ YouTube Thinking Radio 3. เดี๋ยวงานสัมมนาของกิจกรรมต่างๆที่คุณผู้ฟังอยากได้สิทธิพิเศษนั้นเราก็จะนำมาให้บนออนไลน์ในช่องสมาชิกของ Thinking Radio ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้บอกเล่ากับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะและวันพฤหัสบดีกับคุณชายอาดามวันศุกร์กับน้องแต่และน้องนุ้ยวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็เข้ามาสู่ยาเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุธที่15กรกฎาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน8 2หนนะตอนนี้ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้35วันของการเสด็จสู่สวงสวรรค์ของพระองค์พาแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องผลงานในระดับนานาชาติที่ฝากไว้ให้กับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ Drug and Crime นะครับคือยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมก็พาดพิงถึงการที่ต้องช่วยกันปกป้องดูแลนักโทษสตรีตามเรือนจำในโลกนี้ควรจะมีกฎมีเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านั้นจะมีโตเกียวรูแล้วก่อนหน้านั้นก็ผู้หญิงกับผู้ชายที่ต้องโทษก็สหประชาชาติก็ให้เพียงว่าดูแลตามที่ เป็นจริงเหมือนกันตามสิทธิมนุษยชนในพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีข้อกำหนดกรุงเทพประชุมกันที่กรุงเทพพระองค์พาจึงได้รับการจารึกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อวันนี้เรามาถึงข้อที่14นะครับค่อยๆเล่าให้ฟังไปทีละข้อแต่ละข้อก็ไม่ยาววันนี้ข้อ14เป็นเรื่องของการดูแลผู้ที่ต้องโทษสตรีทั้งหลายในโลกนี้ถ้าหากว่ามีการติดเชื้อ HIV หรือเรียกกันง่ายๆว่าโรคเอดส์เชื้อ HIV ไวรัสโรคเอดส์จะต้องปกป้องป้องกันรักษาดูแลสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่ต้องโทษนะครับอยู่ในเรือนจำและมีโครงการสนับสนุนให้ประคองชีวิตในเรือนจำเป็นไปด้วยความเหมาะสมงดงามสุขอนามัยดีนะครับในการที่ในยามที่โลกมีปัญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยลงแล้วก็ข่าวจะดีขึ้นในแง่ที่ว่ามีการรักษาดูแลอาการต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังมีอยู่แต่ในอดีตตอนนั้นนะครับย้อนไป 3-40 ปีด้วยซ้ำไปนะครับโรคเอดส์เป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทยในโลกนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในเรือนจำจะต้องดูแลให้ดีนะครับจะต้องมีโปรแกรมมีโครงการดูแลรักษามีการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องเน้นถ้าเป็นนักโทษหญิงที่มีการติดเชื้อ HIV/AIDS ก็จะต้องดูแลความจำเป็นเฉพาะเรื่องในฐานะที่เป็นผู้หญิงและติด HIV/AIDS จะต้องทำความเข้าใจพิเศษไปจากผู้ชายเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับสรีระไม่เหมือนกันหัวใจจิตใจและความผูกพันในครอบครัวสังคมของผู้หญิงก็ไม่เหมือนกับผู้ชายมันต้องเข้าใจความเป็นผู้หญิงว่ามีลักษณะต่างหากผมก็คิดว่าจะใช้คำว่าพิเศษก็ได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าพิเศษยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้ชายเพียงว่ามีความจำเป็นเฉพาะพิเศษเพราะความเป็นเพศหญิงทั้งสรีระร่างกายจิตใจนะแล้วก็ในกรณีที่ติดเชื้อเอดส์หรือสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ก็ต้องป้องกันเพราะว่าแม่อาจจะส่งต่อเชื้อไปยังลูกที่อยู่ในท้องได้นะครับในบริบทนี้ in this context ในบริบทนี้นะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหลายในโลกก็ควรจะต้องให้กำลังใจให้การสนับสนุนแล้วก็พยายามพัฒนาโครงการริเริ่มต่างๆในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ในสถาบันที่เกี่ยวข้องคือในเรือนจำนะครับกรมราชทัณฑ์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งป้องกันทั้งรักษาพยาบาลทั้งดูแลสุขภาพหลังการรักษาพยาบาลนะอันนั้นก็ถือว่าจะต้องทำนอกจากนั้นก็ต้องให้การศึกษาให้ความรู้เพื่อนฝูงหรือนักบรรยายอาจารย์ทางวิชาการก็จะต้องช่วยกันนะครับกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ไทยน่าจะภูมิใจนะครับที่ว่าเจ้าหญิงพระองค์พาองค์เจ้าพัชรกิติยาภาของเรานั้นได้นำทางทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์ไทยก็ควรจะต้องภูมิใจแล้วก็ยึดเอาหลักการแบงคอกรู70ข้อเนี่ยมาประกาศให้ชัดเจนในทันตสถานทุกแห่งในประเทศไทยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเผื่อต่างชาติเขาจะมาต้องโทษในเมืองไทยนะครับจะได้เข้าใจว่าเราเนี่ยมีส่วนสำคัญในการริเริ่มผมก็ไม่อยากบอกว่าเราเป็นผู้นำที่สุดนะครับแต่ว่าเรามีส่วนสำคัญในการริเริ่มเพราะว่าพระองค์พาของเราเป็นนักกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเรือนจำในเมืองไทยทั่วประเทศอันนี้ให้กำลังใจไม่ใช่แนะนำนะครับว่าเรือนจำไทยหรือว่ากรมราชทัณฑ์ไทยเนี่ยต้องทำให้เป็นแบบอย่างของชาวโลกว่าการดูแลรักษาพยาบาลหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือการดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักโทษสตรีนั้นเราเข้มงวดมากเป็นไปตามข้อบัญญัติที่ประกาศกันที่กรุงเทพนำโดยพระองค์พาของเรานะครับขอพระองค์แม้ว่าพระองค์จะสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วก็ขอน้อมรำลึก35วันของการจากไปของพระองค์แล้วโลก จะไม่ลืมนะครับท่านผมก็จะใช้เวลาไปอย่างน้อยก็70วันคุยเรื่องนี้ไปวันนี้35วันแล้วนะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับเพราะโลกของเราก็มันก็จะมีคนต้องโทษมีปัญหาพวกนี้อยู่แหละเป็นระยะระยะกลับมาที่โลกวันนี้สงครามในต่างประเทศเนื่องจากเราเป็นรายการโลกยามเช้านะครับก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวค่อยไปตบท้ายรายการทีหลังนะว่าอเมริกาบอกว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ท่านประธานาธิบดีที่รักของกระผมท่านได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนใจนะได้เปลี่ยนใจบอกนี้ไม่เอาแล้วนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็บอกว่าอิหร่านอัปเดตสงครามอิหร่านนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ตอนแรกบอกว่าจะเก็บค่าผ่านทางที่ช่องแคบฮอร์มุซด้วยคนเมื่ออิหร่านเก็บเราเก็บด้วยจะทำไงกับอิหร่านยังยิงกันอยู่นะครับแต่ว่าแผนนี้พาดหัวโดยนิวยอร์กไทม์บอกว่าไม่เอาแล้วมั้งนะครับบอกว่า drop plan อยู่ใช้คำว่ามั้งเนี่ยเป็นอารมณ์ผมเองผมรู้สึกว่ามันเชื่อถือโดนทำวันนี้ว่าพรุ่งนี้จะเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันใส่มั้งเข้าไว้นะครับภาษาไทยนี่งดงามละเอียดอ่อนนะครับมั้งแปลว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าแผนนี้ไม่เอาละนะครับที่ว่าจะเก็บภาษีผ่านทาง 20% ไม่เอาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่ต่อไปสงครามดำเนินไปยังต่อเนื่องนะครับตับใจไม่เอาแผนเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสแล้วแต่ยังคงปิดทางเข้าออกอ่าวเปอร์เซียถัดจากการที่ช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านคุมอยู่และปิดอยู่นะครับถ้าอิหร่านปิดอยู่เรือผ่านไม่ได้อเมริกาไปปิดข้างนอกอ่าวก็คงสบายไม่มีอะไรทำนะครับเพราะเรือมันไม่ผ่านแต่เขาจะเล่นงานเฉพาะเรืออิหร่านคือเขาเป็นศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะกลับมาถึงโลกแห่งจินตนาการที่เราคุยกันไปเราจะคุยกันไปอีกสักสองวันจนจบสัปดาห์นี้แล้วก็ไปดูหนังกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังคือรายการโลกยามเช้าเนี่ยจะมีผู้ฟังที่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆหลากหลายสาขาวิชานะครับก็เล่าให้ผมฟังมาว่าไอ้หนังสือคือเราจะดูหนังหรือเราจะอ่านหนังสือก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับผมก็เห็นว่าหนังโอดิซีเนี่ยเป็นหนังที่ทำจากหนังสือทุกครั้งที่มีหนังที่ทำจากหนังสือผมก็จะเตรียมตัวเพราะว่าเราจะได้อ่านหนังสือล่วงหน้าหรือที่อ่านแล้วต้องอ่านใหม่หรือจะต้องหาอะไรคุยให้ท่านผู้ฟังตั้งอกตั้งใจวางแผนการไปชมภาพยนตร์ว่าดูหนังแล้วอ่านหนังสือนี่มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ผมก็พูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้มีการแปลหลายเวอร์ชันอยู่แล้วนะครับ The Odyssey ของโฮเมอร์ตั้งแต่ 2,800 ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยเป็นหนังสือโบราณมากๆเพราะฉะนั้นก็มีคนไทยแปลแล้วก็คือคุณสุริยชัดนะครับตามที่ให้ดูมันจอสุริยชัดชัยมงคลเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังก็อีเมลเข้ามาบอกว่าคือผมก็สงสัยว่าท่านผู้แปลคือสุรชาติตอนนี้ยังอยู่ไหมเพราะมันหลายปีแล้วนะครับแต่ก็พูดด้วยความเกรงใจว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่อยากจะถ้ายังอยู่เนี่ยแม่อยากจะให้ท่านคิดท่านเขียนให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมว่ากระบวนการแปลเป็นยังไงแปลมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ผมได้ความจากท่านผู้ฟังแล้วนะครับก็อีเมลมาบอกว่าคุณสุริยชัดนี่คือฉบับแปลไทยที่เอาขึ้นบนจอนะครับผู้แปลภาคภาษาไทยเนี่ยสรุปว่าแปลมาจากภาคภาษาอังกฤษผมก็เลยรีบตัดปะภาพปกหนังสือที่มีอยู่นะครับเวอร์ชันหรือฉบับแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษโดย E.V. Real นะครับ E.V. Real นะครับบังเอิญผมก็มีเล่มนี้อยู่พอดีนะครับไม่ได้แปลผมอ่านเล่มนี้นะครับผมก็จะมี 7-8 เล่มหรือ 7-8 ปกที่แปลต่างแตกต่างกันไปแล้วก็ผมมักจะซื้อมาเก็บเป็นการสะสมนะหาความรู้ไปเรื่อยๆไม่เร่งร้อนนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างเนี้ยก็กลับมาอ่านแล้วก็เลือกตัดสินใจว่าจะคุยแบบไหนเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากมัน EV Rewเนี่ยเป็นฉบับที่คุณสุริยะฉัตรชัยมงคลเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยอันนี้ปกใหม่สำนักพิมพ์ทำใหม่เลยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ากรุงเทพหรือจะซื้อออนไลน์เดี๋ยวต้องหาซื้อมาอ่านว่าคุณสุริยชัดแปลอย่างไรแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับบอกว่าคุณสุริยชัด ชัยมงคลเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเฉียบพลันในวัย42ปีเมื่อปี2541ค่ะโอดิซี่สำนวนที่แกแปลจากต้นฉบับโดยอีวีเรียวมีภาพหน้าประวัติย่อที่ถ่ายมาจากหนังสือแนบมาด้วยมีภาพเป็นตัวอย่างสำนวนร้อยแก้วโดยคุณสุรชัดในบทแรกเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นจอไม่ทันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวทวงเวลาไปนิดจริงเตรียมไว้แล้วแต่ว่ากำลังจะเอาขึ้นจออยู่ไอ้ปกเก่าคือผมมักจะชอบปกเก่าอันนี้เป็นการพูดทวงเวลานะครับเพื่อจะเข้าไปหาปกเจอนะครับคือปกเก่าเนี่ยเป็นปกที่มันจะมีความเป็นคลาสสิกมันจะสวยงามนะครับจะมีความรู้สึกว่าปกเก่านี่สวยงามเป็นคลาสสิกได้แล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้นั่นคือวิธีพูดทวงเวลาเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก็บอกความลับในชีวิตให้บางทีมันที่จริงเตรียมไว้แล้วแต่เข้ารายการไปทันทีนะคือหมายความว่าเราจะคุยตามที่เตรียมเนี่ยแต่บอกเอามีภาพปกนี่งั้นเอาปกเก่าขึ้นมาดูเพราะปกใหม่มันสวยเกินไปนะครับสุริยะ ชัยมงคลแปลถ้านักสะสมหนังสือก็จะเอาปกเก่าไปด้วยอันนี้ผมจะหาซื้อที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวออนไลน์จะเช็คดูนะครับถ้าเราสะสมหนังสือแต่ได้ความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลจากสำนวนภาษาอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยผู้แปลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไปแปลจากต้นฉบับภาษากรีกนะครับมันก็จะใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดแต่การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษมันก็เยอะแยะหลากหลายเพราะว่าผู้แปลที่แปลเป็นภาษาอังกฤษต่างคนต่างก็เก่งคนละแบบบางคนก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับบางคนก็แปลแล้วเละเทะเลอะเทอะนะคนที่เขาเลยต้องแปลกันใหม่เยอะแยะตอนนี้มี 3-40 รูปแบบการแปลนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็อยู่ประมาณสัก20กว่ารูปแบบการแปลหรือเวอร์ชั่นที่เป็นที่รับรองและพิมพ์จำหน่ายต่อไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ไอ้ฉบับที่แปลเอาผมก็ซื้อไม่หมดแล้วนะครับผมซื้อมาโอ้โหหลายสิบปีแล้วที่สะสมมาแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะถ้าจะสะสมหนังสือคลาสสิกแบบนี้ผมก็จะพุ่งเป้าไปเพื่อเอาความสะดวกไม่ใช่ว่าเรามีพื้นความรู้อะไรความสะดวกก็คือว่าผมก็จะเอาออกซฟอร์ดเวอร์คลาสสิกมาก่อนเพื่อนเพราะมหาลัยออกซฟอร์ดเป็นที่พึ่งของผมในแง่ของงานคลาสสิกต่างๆก็จะมีนักวิชาการทั่วโลกที่เขาขอให้มาแปลหรือมาเขียนอะไรพวกนี้เพราะงานจากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์จึงถือว่าผมพึ่งได้ในขั้นต้นนะครับไม่ได้แปลว่าดีที่สุดในโลกทุกเรื่องไปแต่ว่าผมไม่มีที่ค้นน่ะก็เอาว่าออกซฟอร์ดเพราะว่าตอนเรียนอยู่อินเดียเนี่ยประวัติศาสตร์อินเดียก็อ่านออกซฟอร์ด History of India เพราะว่านักประวัติศาสตร์อินเดียเกี่ยวกับอินเดียหรือนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายอยู่ที่อยู่ที่ออกซฟอร์ดกับเคมบริดจ์ไปหมดนักวิทยาศาสตร์อาจจะอยู่เคมบริดจ์เยอะหน่อยนะครับมันผมก็เลยสรุปกับท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าว่าเนี่ยผมก็จะอ่านOxford World Classic ไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกในชีวิตการอ่านจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับวอเตอร์ชิลริงเป็นผู้แปล The Odyssey มันจะมี Iliad อีกนะครับ Iliad ก็จะเป็นเล่มที่1 นะหรือวอลลุ่ม1ของเรื่องของโฮเมอร์อันนี้ Iliad ก็เป็นเรื่องสงครามที่เมืองทรอยนะครับสงครามที่เมืองทรอยก็คือว่าไอ้เจ้าชายปารีสแห่งเมืองทรอยเนี่ยก็มาเยี่ยมกษัตริย์ของกรีกเสร็จแล้วกษัตริย์ของกรีกก็ไว้ใจให้อยู่กับมเหสีสวยที่สุดในโลกชื่อเฮเลนแล้วตัวเองก็ไปธุระที่อื่นไอ้เจ้าชายปารีสก็เลยพาเฮเลนเดี๋ยวว่าจะลักพาตัวหรือว่าจะไปด้วยกันสมัครใจอันนี้เป็นเรื่องต้องทะเลาะกันทางประวัติศาสตร์ก็เอาไปเมืองทรอยนะมันพวกกษัตริย์แคว้นต่างๆของกรีซสมัยโบราณเนี่ยมันมีหลายแคว้นนะครับแต่ว่าเฮเลนเนี่ยกับเมนาลูสใช่ไหมกษัตริย์ของเขาเจ้าหญิงเฮเลนนี่จะสวยมากสวยที่สุดในโลกไม่ผิวดำนะครับผิวขาวหนังเอาคนผิวดำมาแสดงก็เลยทะเลาะกันยุ่งในอินเทอร์เน็ตทุกวันเนี้ยมันยังไงกันยืนยันว่าผิวดำผิวขาวนะครับแต่ว่ามีที่เดียวที่บอกว่าแขนขาวไว้อามเฮเลนมันเฮเลนก็เลยไปกับเจ้าชายปารีสจะชูบังคับไปหรือจะไปด้วยความสมยอมเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปสนุกครับอ่านหนังสือนะครับดูหนังผมไม่ทราบยังไม่ได้ดูนะครับดูแต่ตัวอย่างเห็นเขาทะเลาะกันก็ ปล่อยทะเลาะกันเราคุยกันเรื่องหนังสือประกอบดีกว่าแล้วดูหนังถ้ามีอะไรจะคุยก็คุยทีหลังเพราะว่าหนังกับหนังสือมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าแยกสมองตรงนี้ได้ว่าเออหนังสือก็ส่วนหนังสือหนังก็ส่วนหนังแล้วก็ชีวิตก็จะราบรื่นไม่ทะเลาะกันนะหรือทะเลาะกันด้วยวิชาการภูมิปัญญาโอเคครับก็วอเตอร์ชิลลิงก็แปลฉบับนี้แล้วก็ที่ผมได้รับประโยชน์มากที่สุดก็จะเป็นบทส่งท้ายอีพิล็อกที่คุณวอเตอร์ชิลลิงอธิบายเรื่องการแปลว่าทำไมต้องแปลเป็นร้อยแก้วไม่เอาร้อยกรองเพราะว่าร้อยแก้วเนี่ยมันเสริมอะไรต่ออะไรได้ง่ายร้อยกรองมันถูกบังคับด้วยวรรคตอนคล้องจองแล้วก็เสียงสูงเสียงต่ำคำสั้นคำยาววลีมันยุ่งมากเพราะภาษากรีกกับอังกฤษไม่เหมือนกันผมคิดว่าเออถ้าเราเข้าใจว่าทำไมเขาจึงแปลเป็นร้อยแก้วร้อยกรองส่วนผมอ่านร้อยแก้วเพราะว่าบทกวีต่างๆผมเข้าไม่ถึงอ่านไม่เป็นพยายามศึกษาแล้วก็ไม่ได้เพราะหัวมันไม่ให้นะครับผมก็เลยคิดว่าอะไรที่มันเรียงสวยงามเป็นบทเป็นวรรคเป็นกลอนเป็นโครงฉันกาบกลอนกาบยานี11หรืออะไรผมก็เจอแล้วผมก็จะถอยเลยนะครับกลอน8พอได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวรรณคดีอังกฤษเนี่ยผมอ่านประเภทที่เป็นภาษาร้อยแก้วเพราะฉะนั้นวอเตอร์ชิลลิงนี่อ่านสะดวกเข้าใจง่ายแล้วนี่มาถึงเวอร์ชันของเอมิลี่อันนี้เวอร์ชันล่าสุดที่เป็นพื้นฐานของการทำหนังนะครับของคริสโตเฟอร์โคลันออดิซีที่เดี๋ยวฉายนะครับพฤหัสฉายเมืองไทยวันศุกร์ฉายทั่วโลกนะอันนี้ตามที่ผมค้นมานะครับท่านที่อยู่กรุงเทพไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวผมเข้ากรุงเทพจะหาโอกาสดูที่เซ็นทรัลแล้วกันนะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะว่ายังไม่ได้เข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นคุยแต่หนังสือไปก่อนนะครับแล้วไม่ต้องทะเลาะกันดูหนังให้สนุกอ่านหนังสือให้เพลินแล้วก็ดูเชื่อเขาทำหนังอย่างนี้ทำไมเขาได้ตังค์เยอะหรือทำไมเขาจนเพราะคนโวยวายเป็นความรู้ทางวิชาการออดิซีของโฮเมอร์แปลโดยอาจารย์เอมิลี่เวลสันจากคณะวรรณกรรมวรรณคดีอังกฤษเนี่ยครับมหาลัยเพนซิลเวเนียเป็นคนแปลผมก็อ่านของเอมิลี่วิลสันแล้วก็คิดว่าภาษาง่ายดีแต่ว่าแกแปลเป็นกลอนฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ผมคิดว่ามันเราเข้าไม่ถึงพออ่านแล้วเอ้ยเข้าถึงเพราะแกใช้ภาษาง่ายไอ้พวกฝรั่งที่เรียนออดิซีโฮเมอร์มาตั้งแต่มัธยมต้นอเมริกันยุโรปเนี่ยก็ไม่พอใจว่าภาษาทำไมมันง่ายแล้วทำไมเอมิลี่วิลสันจึงใช้คำว่าแดดดี้แทนที่จะบอกว่าฟาเธอร์ไม่นะครับอาจารย์เอมิลี่วิลสันไม่ได้ใช้คำว่าฟาเธอร์แดดดี้แทนฟาเธอร์นะไอ้คริสโตเฟอร์โนแลนต่างหากเวลาไปทำสคริปต์หนังก็บอกให้ใช้คำว่าแดดดี้ว่าคำว่าแดดดี้มันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนเราใช้ภาษาไทยไม่มีบาลีสันสกฤตมันก็ไม่ขลังใช่ไหมเพราะหนังสือเก่าๆมันมีศัพท์สันสกฤตเยอะๆหน่อยประมาณนั้นแต่ว่าอาจารย์เอมิลี่วิลสันใช้คำว่าฟาเธอร์ครับฟาเธอร์แต่การจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรลึกซึ้งหน่อยผมจะอ่านอินโทรของอาจารย์เมื่อวานนี้มีความรู้สึกเออผมเข้าใจแล้วล่ะเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงทำไมถึงคิดอย่างนี้เขียนอย่างนี้บทวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องจริง24บทของออดิซีนะแล้วผมก็ไปอ่านบทอธิบายว่าทำไมจึงต้องแปลเป็นร้อยแก้วของฉบับ Oxford World Classic ที่ให้ขึ้นจอไปเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเอมิลี่วิลสันเนี่ยถ้าคนดูหนังพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็จะทำอะไรกันเร็วทาง YouTube ถ้าไม่อ่านก็จะโวยวายไปอ่านแล้วจะได้โวยวายถูกหลักวิชาการอ่านแล้วยังโวยวายได้ไม่เป็นไรเพราะว่านี่มันเป็นศิลปะนะเป็นงานวรรณกรรมนะครับโอเคเอมิลี่วิลสันนี่จะสรุปว่ามีใครจะใครแปลบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่คุณสุริยสัตย์อีกนิดหนึ่งก่อนพักกลางทางก็คือว่าก็สรุปตอนนี้ผู้แปลมีบวกลบ30ถ้าท่านไปค้นที่ไหนก็ตามวิกิพีเดียหรือจะเอาง่ายๆถาม AI ก็จะตอบผิดตอบถูกบางทีก็ตอบกวนๆบางทีก็ตอบบอกว่ามันเยอะนะ60กว่าอะไรเงี้ยผมเอาประมาณบวกลบ30นะแต่ว่าในตอนที่งานที่สำคัญสำคัญที่เขาโวยวายกันมากจะไปอยู่ในหนังสือคลาสสิกเล่มนี้ของออกซฟอร์ดนะครับบทสุดท้ายที่ผู้แปลเสร็จแล้วอาจารย์ชิลลิงวอเตอร์ชิลลิงก็อธิบายบอกว่าทำไมถึงแปลอย่างนี้แล้วคนแปลชาวอังกฤษที่มันแปลแล้วเบอะบะเวอะวะไม่ได้เรื่องไม่พอใจเสียหายแล้วก็เอาตามใจชอบเนี่ยมีใครบ้างสมัยนั้นมี10กว่าเจ้าที่แปลนะครับสำหรับผมที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้ที่บ้านขอบคุณที่มีเรื่องให้คุยในตอนนี้เพราะหนังเข้านะครับไม่งั้นกว่าผมจะอ่านละเอียดก็คงจะอีกหลายปีผมจะหาเรื่องจากข่าวจึงเอาหนังสือกลับมาอ่านบางทีซื้อมา20ปีแล้วออดิซีกับอีเลียดเนี่ยเห็นแล้วกลัวพอผมพลิกดูเฮ้ยมันเป็นกลอนมันเป็นโพเอม ไม่ไหวจ้าเอาวางไว้ผมก็จะอ่านอินโทรแล้วก็อ่านบทส่งท้ายอ่านประวัติความเป็นมาเพื่อให้เข้าใจแล้วค่อยไปอ่านร้อยแก้วที่เราพอใจนะครับโอเคครับก็คืออันนี้ที่ Homer Odyssey เป็นของ Penguin Classic นะครับที่คุณสุรชัดชัยมงคลแปลจากบทแปลภาษาอังกฤษจากภาษากรีกของ Iberioอันนี้ถ้าท่านจะซื้อที่คิโนหรือที่เอชบุ๊กหรือร้านหนังสือในเมืองไทยก็จะต้องเป็นเล่มนี้นะครับปกประมาณนี้ Homer Odyssey แปลโดย E.V. Rio ทันเซอร์เพื่อผมจะมีปกนี้อยู่ที่บ้านส่วนล่าสุดที่พูดกันเยอะที่สุดที่เป็นพื้นฐานของการทำบทภาพยนตร์แต่ผมยังไม่ได้ดูหนังยังไม่เช็คสคริปต์หนังนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูที่เขาวายกันเนื่องจากเขาไม่ได้อ่านนะครับผมก็มีหนังสือเรื่องนี้อยู่ที่บ้านประมาณปีกว่านะครับที่ผ่านมาก็กลับมาพลิกดูเขาไม่ได้เขียนแบบบทสคริปต์ถ้าเอมิลี่วิลสันเป็นที่ปรึกษาสคริปต์อย่างเป็นทางการและได้ตังค์เพิ่มหน่อยแกก็คงจะจู้จี้เฮ้ยจะมาเขียนแบบแดดดี้ไม่ได้ใช้คำว่าฟาเธอร์เอมิลี่วิลสันใช้คำว่าฟาเธอร์อาจจะมีหลายคำที่ผมบ่นเมื่อวานว่าทำไมบอกว่าเฮเลนวิจารณ์ตัวเองว่าหน้าเหมือนสุนัขหรือว่าด็อกเฟสนี่ผมจะอธิบายวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเอมิลี่วิลสันอธิบายว่าทำไมเฮเลนจึงเรียกตัวเองว่าเป็นด็อกเฟสนะครับเนื่องจากว่าพวกผู้ชายทะเลาะกันเรื่องใบหน้าของเธอใบหน้ามันไม่ได้อะไรกันนักหนามันเหมือนกับหมาอะไรแบบนี้นะที่จริงแกสวยนะครับเพียงแต่ว่าประเพณีวัฒนธรรมกรีกโบราณเนี่ยหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ระดับข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาจะเปรียบเทียบอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับหมาอยู่เสมอหรือว่าด็อกนั้นผู้หญิงที่หน้าสวยแล้วผู้ชายมาแย่งใบหน้าของเธอไม่เอาหัวใจเธอเนี่ยครับก็คือเฮเลนเนี่ยเธอก็บอกหน้าฉันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากด็อกเฟสเพียงแต่ว่าเอมิลี่วิลสันใช้คำว่าด็อกเฟสชัดๆแปลจากภาษาและวัฒนธรรมกรีกนะครับคนอื่นไม่ได้แปลว่าด็อกเฟสคนอื่นก็จะแปลเป็นแบบอื่นเอาไว้คุยวันตอนหลังถ้ามีใช่ยังมีความอยากรู้ต่อไปเด็กๆครับเด็กๆเยาวชนลูกหลานเราตัวเล็กๆที่พอรู้ภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับก็ไปซื้อเวอร์ชั่นที่เขียนใหม่เล่าใหม่ภาษาง่ายๆศัพท์ไม่เยอะนะครับผมก็จะมี Puffin Classic Homer Rito de Geraldine MacCorine อันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะมันอ่านง่ายมันไม่ใช่ต้นฉบับจริงมันยาวเดี๋ยวเด็กเบื่อก็อ่านนี้ผมก็อายุมากก็ทำตัวเหมือนเด็กครั้งแรกก็เอาอันนี้ก่อนมันจะได้เข้าใจง่ายดีเมื่อก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมากมายที่จะมีเรื่องย่อให้เราหาง่ายนะครับก็อ่านหนังสือเด็กก่อนเด็กๆก็ไปซื้อฉบับเด็กที่สำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ดก็มีนะครับฉบับเด็กเกรด1เกรด8แล้วก็จะมี The Odyssey Retold โดย Geraldine MacLaurin ก็เหมาะสำหรับเด็กอันนี้เป็น The Odyssey โดย Homer แปลโดย Albert Cook สำนักพิมพ์ Norton Critical Edition เนี่ยมันดีมากสำหรับนักวิชาการนักอักษรศาสตร์นะครับหรือนักประวัติศาสตร์คือว่าเขาจะมีเท็กซ์ที่เขาเลือกมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างอันเนี้ยอัลเบิร์ตคุกเสร็จแล้วก็จะมีบทนำบทวิจารณ์มีประวัติมีเรียบเรียงความเป็นมามีรายละเอียดเปรียบเทียบมีดัชนีมีบทวิเคราะห์วิจารณ์สมัยใหม่บวกลบคูณหารทะเลาะกันเต็มหนังสือเล่มนี้ตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายนะครับแต่ส่วนตัวเท็กซ์หรือเรื่องจริงๆที่แปลก็จะอยู่ตรงกลางอัลเบิร์ตคุกเวลาอ่านหนังสือฝรั่งโดยเฉพาะยิ่งงานวรรณกรรมเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าจะหาเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์เราเองก็วิเคราะห์ไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ใช่นักวรรณคดีโดยตรงนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าชาวบ้านเขาวิเคราะห์อะไรกันก็ซื้อ Norton Critical Edition แบบนี้นะครับงั้นถ้าผมจะคุยเรื่อง Odyssey ของ Homer เนี่ยผมก็อ่านเล่มนี้ส่วนเท็กซ์ตรงกลางถ้าผมอ่านไม่ไหวก็ไม่อ่านอ่านต้นอ่านท้ายอ่านอินโทรอ่านคำนำอ่านพรีเฟซบริบทหน้าบริบทหลังโอ้ยของอาจารย์เอมิลี่วิลสันนี่ดีมากนะครับท่านผู้ฟังจะเห็นว่าพวกฝรั่งเขาบอกไม่เอาเอมิลี่วิลสันแต่ผมอ่านแล้วมันดีมากอินโทรเนี่ยแบบ introduction เอมิลี่วิลสันเนี่ย80หน้าเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งปะไว้ข้างหน้าเล่มใหญ่ของแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบทแปลนะครับแล้วจบบทแปลของเอมิลี่วิลสันแล้วเนี่ยแกก็จะทำประวัติศาสตร์มีดัชนีค้นคำแล้วก็จะมีคำอธิบายชื่อต่างๆ นั้นซื้อ Odyssey Homer ของ Emily Wilson ฉบับใหม่ล่าสุดของโลกที่มีมาภาษาอังกฤษเป็นบทเป็นกลอนนะครับเป็นร้อยแก้วร้อยกรองแต่ว่าภาษาง่ายกว่าเดิมเหมาะสำหรับยุคปัจจุบันแต่มันไม่ง่ายจนกระทั่งมันแบบพื้นบ้านเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญที่คือมีข้อมูลอะไรต่างๆเรียบเรียงไว้ให้หมดแล้วก็มีบทคัดย่อซึ่งผมกำลังทำอยู่ไม่จบนะครับเดี๋ยววันศุกร์จะอธิบายเรื่องย่อแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าย่อแต่ผมไม่อยากย่อเองเพราะมันยากมันเสียเวลาเยอะก็เอาที่ Emily Wilson ย่อไว้ถ้าเด็กๆจะอ่าน Emily Wilson ก็อ่านได้หมายถึงเด็กที่รู้ภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหรือถ้าขี้เกียจอ่านเรื่องยาวก็พลิกไปข้างหลังก็จะมีเรื่องย่อก่อนซึ่งผมกำลังทำอยู่วันนี้21ย่อนะครับแต่ introduction ของ Emily Wilson เนี่ยก็คือมี11เรื่องผมยังไม่คุยวันนี้นะครับมีการอธิบายคำว่า epic Homer คือใครมาจากไหนแล้วก็ Odyssey แต่งเมื่อไหร่ Homer โลกของ Homer แผนที่ในยุคโบราณกับแผนที่ที่เขาทำสวยๆปัจจุบันว่าเดินทางไปไหนมันต่างกันยังไงวัฒนธรรมกรีกในเรื่องการดูแลต้อนรับโอภาปราศัยแขกเรือมาเยี่ยมบ้านก็ต้องต้อนรับขับสู้พระเจ้าหญิงพระเจ้าเทพธิดาทั้งหลายผู้หญิงพระเจ้าผู้หญิงพระเจ้าผู้ชายมันทำมาเยอะแยะนักในปกรณำกรีกโบราณนะครับทาสกรีกเป็นยังไงผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงเด็กหนุ่มนมแตกพานจะกลายเป็นผู้ใหญ่จะต้องทำตัวยังไงนี่อย่างลูกของเทเลมาคัสเนี่ยครับลูกของออดิเซียสเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กที่กำลังเติบโตดูแลบ้านแทนพ่อที่หายไป20ปีเป็นยังไงแล้วก็ออดิเซียสเลือกชีวิตยังไงในข้อ9ข้อ10ก็ทำไมออดิเซียสพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีคนเกลียดชังเยอะนะครับตอนจบเป็นยังไงมันมี11ประเด็นนะครับแต่ว่าในหนังสือ Introduction หนังสือของ Emily Wilson เนี่ยผมไม่ได้ใส่ตัวเลขนะครับผมเพียงแต่อ่านแล้วก็ใส่หัวข้อมาท่านฟังไปอ่านเองแล้วจะสนุกกับผมเล่านะครับแต่ว่าโอเคถ้าไม่อยากอ่านขี้เกียจซื้อหนังสือเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปจนทั้งท่านบอกให้พอแล้วตีสักอาทิตย์นี้แล้วก็อีก2วันจบนะครับแล้วก็ดูหนังแล้วกลับมาคุยอีกทีเสาร์อาทิตย์ผมอาจจะไม่ได้ดูอยู่ปากช่องไม่มีหนังดูโอเคกลับมาที่คุณสุริยะฉัตรนะครับเพื่อจะปิดท้ายตอนนี้อันนี้ปกเก่านะครับท่านผู้ฟังบอกมาว่าคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลขอบคุณท่านนะครับที่แม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ไปอยู่ในภพเขาเรียกว่า The End of the Earth แบบในหนังในหนังสือ Odyssey นะครับเป็นภพของมนุษย์ที่ตายไปแล้วไม่เกี่ยวกับสวรรค์นรกนะครับตายไปแล้วจะมีที่อยู่ที่หนึ่งใน Odyssey นะครับซึ่งเขาก็จะไปเขาเรียก Underworld ภาษาอังกฤษนะครับคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลผู้แปล Odyssey ภาคภาษาไทยนะครับเสียชีวิตในวัย42ปีโรคหัวใจปี2141ขอท่านจงไปสู่สวงสวรรค์สถิตยาวนานวันที่4ส่วนสำนวนที่แปลจากต้นฉบับ EV Real ปกปัจจุบันก็จะเป็นปกเพนกวินนะครับที่เพนกวินคลาสสิกหนังสือของเพนกวินเมื่อกี้ให้ขึ้นจอไปดูแล้วคือปกนี้นะครับซ้ายมือที่คุณสุริยะฉัตรเอามาแปลแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้เป็นปกไทยแบบคลาสสิกปกสวยข้างหลังนะแม้จะมันรุ่งผ้านิดเดียวนะครับแต่ว่ายิงธนูอยู่นะครับโอเคครับอีกแล้วก็มีภาพตัวอย่างสำนวนร้อยแก้วมาให้ผมอ่านด้วยขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งก่อนพักรายการนะครับอันนี้ไม่ได้เอาขึ้นจอขึ้นไม่ทันเมื่อกี้หาไม่ทันทั้งที่ควรจะเตรียมเมื่อวานนะครับโอเคจะมีตัวอย่างบับหนึ่งบอรอหันพอพานบับหนึ่งฝรั่งเขาจะเรียกบุ๊กวันนะถ้าเราจะพูดว่าหนังสือเล่มที่หนึ่งมันก็ไม่ค่อยสื่อนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับบทที่หนึ่งบับที่หนึ่งเหมือนก็ใหญ่กว่าบทนะวอลลุ่มก็ไม่ได้นะครับก็คือบับนี่ถูกต้องแล้วผมคิดไม่ออกเองบับที่หนึ่งคือบทที่หนึ่งเทวีเอเทเนไปเยือนเทเลมาคุสปัจจุบันต้องออกเสียงเทเลมาคัสก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไงดีนะที่จริงมีคำออกเสียงอยู่ท้ายเล่มของอาจารย์วิลสันนะครับยกตัวอย่างภาษาไทยของผู้แปลไทยนะครับคือคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลบทบับที่หนึ่งวีรบุรุษหารแห่งตำนานอันแห่งตำนานอันข้าวอนขอให้องค์อับสรมิวส์นายิกาแห่งศาสตร์และศิลป์ช่วยสาธยายความนี้คือ1นรชนพราวปัญญาผู้ต้องระหกระเหินไปในภพภูมิสารพันหลังจากได้โจมจู่หักหารพิชิตปราการแห่งทรอยย่อยยับสำฤทธิ์แล้วเอกบุรุษผู้นี้ได้ผ่านพบดินแดนและเผ่าพันธุ์นานาทั้งยังได้เรียนรู้วิธีดำเนินแห่งศัพท์เชื้อชาตินั้นด้วยเขาต้องฟันฝ่าทุกเข็นโพยภัยนานับประการแห่งห้วงมหานพ เพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดและนำบริวารคืนสู่เหย้าแต่แม้จะพยายามจนถึงที่สุดแห่งพละกำลังก็มิอาจช่วยมวลสหายศึกเหล่านั้นไว้ได้บาปเวรแห่งบริวารเหล่านั้นเองที่นำพวกเขาไปสู่ความวิบัติด้วยความเขานักรบเหล่านี้ชวนกันก่อธุรกรรมด้วยการล้มโคอันอธิเทพไฮเปอริออนทรงเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคกันอย่างเอมโอดเทวะผู้แรงรัศมีจึงส่งบันดาลให้พวกเขาไม่มีวันได้คืนสู่เหย้าและประสบความพินาศสิ้นจึงตำนานนี้แลซึ่งข้าสวดอ้อนวอนองค์แล้วก็อันนี้มันแกท่านผู้ฟังให้มาหน้าเดียวแค่นี้นะครับไปซื้อมาอ่านแล้วนะครับนี่อ่านเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะภาษาไทยมันแปลราวขนาดหนักนะครับก็เอามันเป็นสำนวนของคุณสุรชัดท่านนะครับท่านอุตส่าห์ทำให้พวกเราอ่านมันอาจจะงดงามเพราะมันแพรวๆนะถ้าเราปลุกเรื่องออริซีหรือโฮเมอร์นะอีเลียดโฮเมอร์อะไรกลับมาให้สังคมไทยสนใจกันอีกสักแป๊บหนึ่งเนื่องจากหนังเข้าเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีคนแปลยุคใหม่ที่แปลเป็นภาษาธรรมดาให้เด็กๆ เข้าใจแล้วก็จะมีนักแปลอีกประมาณหลายสิบคนแหละครับที่จะต้องมาปัดฝุ่นโอดิซีแปลเป็นร้อยแก้วร้อยกลองมันจะสนุกวรรณกรรมฝรั่งก็จะได้มาเบ่งบานในเวทีไทยนะครับผมว่าอาจารย์อักษรศาสตร์จุฬาช่วยหน่อยแล้วกันนะครับธรรมศาสตร์หรือใครต่อใครก็ตามผมไม่ไหวหรอกนะผมแปลเอาความเท่านั้นนะครับแล้วก็หาเรื่องคุยทางวิทยุเท่าที่จะทำให้มันมีคุณค่าที่สุดได้นะครับโอเคครับแล้วก็อยู่ในหน้า29นะของหนังสือแปลของคุณสุรชัดที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้อ่านหน้า3เมื่อกี้แล้วก็ส่งหน้า29พูดง่ายคือส่งมาเพื่อให้ผมมีกิเลสเดี๋ยวจะไปหาซื้อนะต้องซื้อถ้าหาซื้อได้นะครับ EV เรียวเป็นบรรณาธิการชุดวรรณกรรมคลาสสิกของสำนักพิมพ์เพนกวินในช่วงปี1944ถึง1964เกิดปี1887เข้าศึกษาณโรงเรียนเซนต์ปอนสคูลและบาลีออลคอลเลจมหาลัยออกซฟอร์ดโดยลำดับนี้ก็เป็นประวัติอีวีเรียวโอเคครับผมก็ข้ามๆไปไม่อ่านก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่บทแปลวรรณกรรมเป็นบทแปลประวัติประวัติอีวีเรียวก็จะอยู่ในเพนกวินคลาสสิกที่ผมให้ปกดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ปกนี้ที่คุณสุรชัดเอามาแปลในเล่มนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมเอามาอ่านข้างหน้าสักนิดหนึ่งก่อนทักเลยไป10นาทีแล้วครับก็ออดิซีของบทแปลของอีวีเรียวนะครับฉบับปกเพนกวินคลาสสิกก็มีประวัติอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ถ้าจะดูสารบัญก็จะมีบทนำแล้วก็มีบทนำเก่าบทนำเก่า1946ทั้งที่พิมพ์แล้วก็มีหนังสือแนะนำว่าจะอ่านอะไรต่อไปอีกดีมีแผนที่กรีซนะหมู่เกาะไอโอเนียนในศตวรรษที่8อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเอมิลี่วิลสันบอกว่าเฮ้ยกูยาวแผนที่จริงๆมาบอกว่าเขาเดินทางลงเรือไปไหนไปกินดอกบัวที่มันเป็นพิษที่ไหนไปเจอยักษ์ตาเดียวที่ไหนไปเจอไอ้งู6หัวจะโผล่มาจากภูเขายังไงโอ้มันสนุกครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ถ้าทำให้มันไม่ต้องสนใจหนังสือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับอ่านหนังสืออ้างอิงนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะนางเอกจะสวยจะดำจะเหลืองเป็นเอเชียก็ได้หมดแต่ฉากมันจะสวยแล้วมันจะลบกันแบบสนุกสนานธรรมชาติงดงามแล้วก็อาจจะมีฉากเซ็กทั้งหลายที่ครับแต่ว่าระวังให้ดีเดี๋ยวเด็กดูไม่ได้นะครับเพราะว่านางเอกมีหลายคนสำหรับผมนะครับมีทั้งแม่มดสวยๆมีทั้งเรียกว่าอนุเทพธิดานะฝรั่งเรียกนิมนะครับเทพเจ้าหญิงองน้อยที่สวยน่ารักนะแล้วก็หลงรักไอ้เจ้าพระเอกโอ้ยผมว่าหนังเรื่องนี้น่าดูถ้าท่านไม่วุ่นวายกับเรื่องหนังสือที่ผมพูดมากจนเกินไปแล้วเราอ่านหนังสือแยกกับดูหนังน่าจะสนุกนะครับน่าจะสนุกส่วนนางเอกจะผิวยังไงเดี๋ยวเรามาทะเลาะกันจริงๆเพราะถ้าเราไม่เคารพต้นฉบับมากจนเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันเยอะเอาละครับขอพักดีกว่าจะไปยาวไปนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังโลกปกรณัมเทพปกรณัมยามเช้านะหนักไปทางโอดิซีของโฮเมอร์ 2,800 ปีที่แล้วมาเป็นหนังไม่ใช่เพิ่งจะเป็นหนังตอนนี้นะครับผมเป็นมาหลายเวอร์ชันดูกันจนเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้จะมี AI แบบสวยงามอีกเยอะแยะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
10: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
0: 92.5 FM The Gig Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ
11: ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลชยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลชส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลชยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
13: ้ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
18: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:43 นะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับวันนี้เราจะชวนดูหนังกันเยอะนะหนังเรื่องเดียวก็ท่านผู้ฟังไปดูแล้วเล่าให้ผมฟังแล้วกันนะครับอาทิตย์หน้าผมคงยังไม่มีโอกาสได้ดูหรอกแต่ว่าต้องหาทางไปดูคุยถ้าตายเราไม่รู้เรื่องมันก็วิจารณ์ไม่ได้นะครับนี่คือโลกยามเช้าครับเราจะเห็นว่าเราต้องเคลียร์ไอ้โอดิซีกับอิเลียดประกองไว้จนรู้สึกว่าจะแน่นไปหมดแล้วนะครับแต่ค่อยๆเคลียร์มันจะมีอันหนึ่งเนี่ยพูดไปก็นี่คือมีซีรีส์รวมวรรณกรรมวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันอยู่ชุดใหญ่ยาวเลยเวลาผมมีปัญหาคือผมไม่ใช่นักวรรณกรรมนะครับอ่านหนังสือก็ลำบากไอ้พวกบทกวีต่างๆเนี่ยแต่ว่าเพื่อประโยชน์ในการทำรายการเนี่ยก็สามารถค้นได้ว่าวรรณคดีอังกฤษวรรณคดีอเมริกันหลักๆมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าพาดพิงถึงอย่างเฮเลนมีคนพูดถึง เรือพันลำอะไรเงี้ยนะครับ The First Launch 1000 Ship ใครเป็นคนคิดคนแรกคือเมื่อก่อนมันไม่มีที่ค้นเหมือนสมัยนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับก็ต้องพึ่งหนังสือหนังสือจึงเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่าอ่านหนังสือง่ายกว่าเพราะว่าคลิกหน้าได้ตามสบายนะครับถ้าฝนตกหนังสือเปียกก็ซื้อใหม่ได้เอาละครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับเวลาในตอนนี้ก็5:45ก็ฝากงานประชาสัมพันธ์มานิดนึงนะครับเกือบจะใกล้ถึงเวลาไปเที่ยวกันแล้วนะครับยังเหลือที่นั่งอีก3ที่3 4ที่นั่งนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังบางท่านสุขภาพไปที่สูงไม่ไหวนะครับไปด้วยกันนะครับ3อีกสัก 3-4 คนนะครับนะเพราะมันจะเป็นรถตู้2คันที่จะไปเที่ยวภูฏานด้วยกันกำหนดการเดินทางวันที่15 ถึง 19 ตุลาคมพ.ศ. 2569น รับทั้งหมด17คน2คันรถติดต่อ LINE @thinkingradio เราจะไปภูฐานด้วยกันซึ่งจะแปลกนะปกติเนี่ยเวลาสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือพวกเราจัดการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแล้วก็เอาพิธีกรผู้ดำเนินรายการหรือดาราคนดังประกบไปด้วยสักคนหนึ่งเนี่ยครับเขามักจะมีประสบการณ์ไปมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อสมทเลยมั้งครับที่ผู้ที่ดำเนินรายการไม่เคยไปที่ที่จะไปกับท่านเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าแปลกดีนะครับผมไม่เคยไปภูฐานผมไม่สามารถจะช่วยท่านผู้ฟัง17คนว่าผมเคยไปมาแล้วเล่าอดีตให้ฟังได้แต่ผมก็จะเล่าหนังสือที่ผมมาอ่านและจินตนาการที่ผมคิดแล้วเวลาเราแชร์กันบน2คันรถหรือกลับที่โรงแรมนั่งกินข้าวคุยกันเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่เคยมาภูฐานอาจจะมีท่านที่มาแล้วเล่าให้ฟังก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับอิทธิพลหนังสือประวัติศาสตร์วรรณกรรมคุยกันในรูปแบบที่ว่าต่างคนต่างไม่เคยไปภูฐานอันนี้ท่านจะไม่เคยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับผมไม่เคยไปก็จะไปกับท่านเพราะผมจึงไม่สามารถจะเล่าอะไรเกี่ยวกับภูฐานที่ผมเคยไปมาได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนหนีหมดอาจารย์สารภาพตามความเป็นจริงไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงที่นั่นจะบอกเป็นยังไงผมจะคุยเรื่องที่ผมพอเตรียมไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินภูฐานพระราชาธิบดีจิกมี่วังชุกพวกเนี้ยกับไทยเป็นยังไงมันมาเมืองไทยมีความรู้สึกนึกคิดอันนี้ผมจะตามในฐานะนักศาสตร์แล้วก็งานวรรณกรรมเก่าๆที่ไม่พลาดพิงถึงภูฐานประวัติภูฐานประวัติศาสตร์เดี๋ยวมีไกด์เขาอธิบายเองนะครับแล้วผมก็จะไปหาหนังสือใหม่ๆที่ภูฐานเขาอ่านกันแล้วถ้าเกิดว่าผมมีเวลา1อาทิตย์15ถึง19 15 16 5วันเนี่ยถ้าได้หนังสืออ่านวันที่ไปถึงผมก็อ่านสัก 2-3 วันแล้วก็คุยออกอากาศที่นี่ผ่านซูมแล้วก็แล้วแต่นะครับโทรศัพท์แล้วก็ลุงเช้ากินข้าวเช้ากับท่านผู้ฟังผมก็เมื่อคืนนี้ผมอ่านประวัติศาสตร์ภูฐานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันจะสนุกอีกแบบหนึ่งคือจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ตรงด้วยกันอันนี้เป็นการพูดเข้าข้างตัวเองก็เหลืออีก3ที่นั่งครับรีบโทรไปจองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจัดอะไรไม่ทันนะครับ15ถึง19ตุลาคม2569รับ17คนติดต่อ LINE @thinkingradio นะครับกลับมาขอบคุณท่านผู้ฟังอีกท่านผู้ฟังแฟนเก่าเจ้าประจำที่เป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อก่อนท่านมหาชินวัตรตั้งสุทธิจิตซึ่งเป็นกวีเป็นนักเขียนแล้วก็อยู่ในวงการเขียนหนังสือและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็เล่าให้ผมฟังเสมอว่ามีเรื่องสัมมนากันที่ติมอร์ที่กรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อนี้ส่งสื่อมาให้ขอบคุณนะครับคุณชินวัตรหนังสือที่อาจารย์East Timor The Price of Freedom ติมอร์ตะวันออกเส้นทางสู่เอกราชส่งมาให้อันนี้เป็นหนังสือที่เขาพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แล้วก็มีบทนำแต่ผมจะไม่อ่านวันนี้ผมอ่านแล้วล่ะบทนำหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจอห์นอีเทเลอร์ผู้เขียนสิทธาเลิศไพบูลย์สิริกับอรพันธ์ลีณนิติกุลเป็นผู้แปลเสร็จแล้วก็มันจะมีบทนำนะครับแต่ที่เขียนไว้ตอนต้นเล่าถึงเป็นอารัมภบทเล่าถึงทีมอร์อะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนที่ได้รับแค่ตอนที่ผมเชิญไปเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าบทนำนี่ก็มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้เขียนมาแล้วก็บรรณาธิการใหญ่ท่านเขียนมาตามดูแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่อ่านเพราะมันจะยาอาจารย์ชันวิทย์เขียนเรื่องกำเนิดประเทศชาติใหม่ในอาเซียนชันวิทย์เกษตรศิริแกก็ไปติมอร์ตอนหลังลบกันเลเทแล้วผมก็ไปในช่วงไล่ๆกันแต่ไม่ทราบว่าวันไหนนะครับเจอกันแล้วอาจารย์ชาวิทย์ก็จะเล่าถึงท่านพลเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์ด้วยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติในติมอร์ผมก็ประทับใจไปนั่งคุยกับท่านพลเอกบุญสร้างที่โรงแรมเรือนั่งริมตะลิ่งกินข้าวกันนะครับกินข้าวกับพวกทหารอาหารเนี่ยกินข้าวธรรมดาเหมือนเรากินครับข้าวผัดกะเพราไข่เจียวอะไรประมาณนั้นโอเคครับก็ขอบคุณหนังสือสองเล่มที่มานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จะยังไม่เพิ่มเติมรายละเอียดเดี๋ยวหาจังหวะมาเหมาะมีภาพการประชุมสัมมนาด้วยเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าขอบคุณครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วรายละเอียดโอ้โหมันมีบทกลอนยังไม่อ่านเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวให้มีเรื่องจากทีมอสักทีนะครับแต่จะเก็บไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องอื่นต่อไปสรุปจากโลกในวันนี้นะครับที่เดี๋ยว คงรู้กันหมดแล้วมั้งว่าฝรั่งเศสไปซะแล้วนะเอ็มบัปเป้นะครับยิงประตูไม่ได้เลยนะครับเล่นกับที2จบที4นะฮะก่อนเข้ารายการที่จริงผมรู้แล้วก่อนเข้ารายการแล้วนะครับฝรั่งเศสแพ้สเปนในรอบเซมิไฟนอล2ประตูต่อ0สเปนชนะ2ประตูต่อ0ที่สนามฟุตบอลดัลลั

ผมเพียงแต่ว่าอังกฤษก็เก่งอาร์เจนตินาก็เก่งบาปของอาร์เจนตินาที่ทำไว้ตอนไอ้เจ้ามาราโดน่าเอามือแตะลูกฟุตบอลเข้าประตูแล้วพวกฝรั่งก็รายงานแบบเหมือนชื่นชมโกงเก่ง Hand of God อันนี้ไม่ถูกนะครับฝรั่งก็จะชมไอ้พวกนักข่าวกีฬาฝรั่งเนี่ยก็จะพูดถึง Hand of God มาดอนมาราโดน่ามันเอามือแตะลูกเข้าประตูไปไม่ในมงจริงก็คือโกงสมัยก่อนมันไม่มี VAR Video Assist Referee เพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาก็ชนะด้วยการโกงอันนี้ก็ไม่ได้สาปแช่งอะไรแล้วชีวิตของไอ้มาราโดน่าตอนหลังก็ลำบากอย่างเดียวแต่เขาเป็นวีรบุรุษฟุตบอลเขาเล่นเก่งจริงนะครับเพียงแต่ว่าลูกนั้นมันบังเอิญกรรมการไม่เห็นไม่งั้นก็จะไม่ได้ประตูโอเคน่าจะลืมไปแล้วนะครับแต่พวกฝรั่งก็เอามาพูดอีกทีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตีสองท่านดูแล้วกันนะครับผมก็จะดูบนจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาว่าคะแนนไปเท่าไหร่แล้วก่อนเข้ารายการอังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาตอนตีสองตามเวลาในประเทศไทยพรุ่งนี้นะครับแล้วตอนตีสี่ก็รู้เรื่องเข้ารายการก็จะรู้เรื่องเลยว่าอังกฤษหรืออาร์เจนตินานะผมแกล้งพูดไปว่าอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเพื่อหาเรื่องทะเลาะกับผู้ฟังไม่ถูกนะครับไม่ใครก็ใครต้องชนะเพราะมันต้องยิงลูกโทษถ้ามันเสมอกันแล้วต่อเวลายังเสมอกันนะครับก็ถ้าอังกฤษชนะนี่เดาใจคนอังกฤษก็จะมันก็จะสุดยอดของการเฉลิมฉลองแล้วจะเมากันเละเทะตามถนนคนอังกฤษก็ชอบกินเหล้าฉลองกันนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยรอวันเวลาที่มานานแล้วผมว่าถ้าอังกฤษชนะโลกระเบิดเมืองแตกอาร์เจนตินามันก็เมืองแตกแต่อาร์เจนตินาเขาเคยได้มาแล้วนะครับผมว่าแบ่งๆกันบ้างก็ดีนะนะอาร์เจนตินา Don't cry for me Argentinaเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับไปมาเดี๋ยวจบนะสำหรับข่าวต่างประเทศสรุปย่ออีกทีนะครับก็คือว่ามีการได้ยินเสียงระเบิดโจมตีเกาะเคเชมอีกแต่อิหร่านก็ยังคุมฮอร์มุซด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ภาษาอังกฤษตามรายงานข่าวว่าเป็น different strategy ก็คือว่าอเมริกาประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบแต่ตัวเองยังยึดช่องแคบไม่ได้ไปปิดปากทางเข้าช่องแคบเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยได้แต่พูดนะครับเพราะว่าคนยึดช่องแคบจริงๆคือเจ้าของพื้นที่ตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับเพราะว่า12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งไอ้เกาะคอชิมเมืองอาวาสเกาะคอชิมเนี่ยนับไป12ไมล์ทะเลก็ไปชนจากฝั่งตรงข้ามโอมานลากมากระทับกันนิดหน่อยพื้นที่ทับซ้อน2ประเทศเนี้ยเป็นเจ้าของทะเลตรงนี้เต็มที่คนอื่นจะมาเก็บค่าผ่านทางไม่ได้ถ้าโอมานกับอิหร่านกับเขาคุยกันอยู่นะครับแต่มันยังไม่ลงตัวแล้วอเมริกาก็ลบใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอเมริกาไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะไปเก็บค่าผ่านทางไม่ใช่ทะเลของตัวเองมันเป็นทะเลของอิหร่านกับโอมานโอมานกับอิหร่านก็ควรจะถกเถียงกันว่าจะแบ่งกันยังไงแล้วตอนนี้มันยังไม่ลงตัวแต่เขาคุยกันอยู่มันก็เลยออกมาเป็นสองเส้นทางเส้นทางที่ใกล้ชายฝั่งโอมานกับเส้นทางที่ใกล้ชายฝั่งอิหร่านว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านคุมได้เบ็ดเสร็จทั้ง2เส้นทางก็โอมานก็ต้องช่วยด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้เต็มที่ก็อิหร่านก็จะคุมเส้นทางที่ติดชายฝั่งหรือเกาะเคเชมอะไรของตัวเองนะครับตอนนี้ที่อัลจาซีรารายงานบอกว่าการระเบิดโจมตีเกาะเคเชมเกิดขึ้นอีกหลายครั้งอิหร่านยังคุมฮอร์มุซด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่า different strategy มันคืออะไรก็คือว่าอิหร่านยังคงยืนหยัดและแถลงว่าจะไม่ยอมปล่อยมันเป็นสิทธิของเขาโดยชอบทำตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องดูแลแต่ยุทธศาสตร์ใหม่นี่มันจะต้องคุยกับโอมานให้รู้เรื่องและยุทธศาสตร์ใหม่ก็อาจจะแบ่งเส้นทางว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องก็เรือที่ผ่านร่องน้ำที่ใกล้ชายฝั่งในทะเลอาณาเขตของอิหร่านคุมเบ็ดเสร็จส่วนยุทธศาสตร์จะดูแลยังไงให้ตลอดปลอดผ่านพ้นเรืออเมริกันไปอเมริกันก็จะตีโจมตีเรือของอิหร่านเท่านั้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็คงมีผิดมีถูกแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีใครให้ภาพหรือแถลงข่าวว่าเรืออเมริกาอยู่ตรงไหนก็คงอยู่ข้างนอกแหละแต่ไม่เคยมีภาพและถูกยิงเสียหายยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ภาคใต้ของอิหร่านก็มีการโจมตีกันระลอกใหม่หลายระลอกเมื่อวานนี้ต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแผนที่จะเก็บค่าผ่านทาง 20% ไปแล้วแล้วก็คือแกก็พูดว่าจะทำแล้วก็เลิกทำยังไม่ทันได้ทำตกลงทุกครั้งที่แกพูด
นักข่าวก็จะรออีกสักวันสองวันว่าในสุดแล้วจะเป็นหรือไม่เป็นตอนนี้ยังไม่สามารถไปเก็บค่าผ่านทางที่

0: ได้นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือว่าอิหร่านก็ยังคงอยู่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อิหร่านประกาศไว้ก่อนที่จะมีการหยุดยิงแล้วก็ยังยิงต่อเนี่ยครับที่ว่าจะหยุดยิง60วันแต่ได้มาไม่กี่วันเนี่ยแล้วยิงต่อเนี่ยอิหร่านบอกว่าถ้าการรบครั้งต่อไปนี่ผมทบทวนอีกทีนะแล้วผมรออยู่ว่าเขาประกาศไว้ว่าการรบครั้งต่อไปตอนนี้มันการรบเต็มรูปแบบนะครับยิงขีปนาวุธไปยังประเทศใกล้เคียงด้วยจากอิหร่านอเมริกาก็ยิงจากไหนก็ไม่รู้แหละครับมายังอิหร่านในภาคใต้อาจจะยิงจากเรือในทะเลแล้วจะยิงจากศูนย์บัญชาการย่อยอยู่ในประเทศพันธมิตรมันจะเป็นคูเวตอิรักรวมทั้งจอร์แดนซาอุดิอาระเบียโอมานบาเรน UAE กาตาร์พวกนี้มีฐานทัพอเมริกาอยู่หมดเพราะฉะนั้นอิหร่านก็เลือกยิงมายังประเทศเหล่านี้ตอนนี้เป็นสงครามเหมือนเดิมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะเนื่องจากว่าไม่มีขีปนาวุธยิงมาจากอิสราเอลยังไม่เห็นนะครับแต่อิหร่านเคยประกาศไว้ว่าถ้ารบกันใหม่แบบที่เราเห็นมา2วันนี้แล้วนะครับมันจะมี3อย่างที่เขาจะทำให้โลกเห็นว่าไม่เหมือนเดิมคือ1เขาจะมีการรบในสนามรบใหม่จะรบสนามรบใหม่ก็จะเห็นว่ามันไปจอแดนแล้วนะครับ2จะใช้เทคโนโลยีหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆในการสู้รบนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับขีปนาวุธแบบใหม่หรือโดรนแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็น3จะมียุทธศาสตร์การรบวิธีคิดแบบใหม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับมันผมจะดู2ข้อหลังนี้นะครับว่าการรบพื้นที่รบใหม่ก็คือว่าประเทศในภูมิภาคจะโดนเยอะมากขึ้นหลายพื้นที่ส่วนเทคโนโลยีใหม่ในการรบกับวิธีคิดใหม่ๆในการรบนี่ยังไม่ทราบแล้วอิหร่านบอกว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้อเมริกามายึดช่องแคบของหมดเพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้ยาวไปถึงสิ้นปีอันนี้พูดแบบมองโลกในแง่ร้ายก็มันก็กี่ไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่านี่เพิ่งรบกันใหม่เอาละครับหมดเวลาขอให้ทุกท่านมีความสงบมีสันติภาพอยู่ในชีวิตและสังคมของท่านสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เสียงอะไรอ่ะ
12: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
11: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
12: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
15: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
16: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
17: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
16: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
17: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
18: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังรักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าตะลุ่นนะครับทาง 96.5 FM คลื่นความคิด MGOT Radio Network กระจายเสียงจากอสมทกรุงเทพมหานครวันนี้ผมธนศิรางคุณและคุณสังกมาสารัตรายงานตัวครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติไปด้วยกันนะครับวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็มีการโจมตีต่อสู้กันรอบใหญ่อีกครั้งนึงนะครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็จะกลับมาดูกันในช่วงบิ๊กสตอรี่ว่ามันถึงขั้นการรบเต็มรูปแบบหรือยังนะครับหลังจากที่ลงนาม MOU กันมาเมื่อกลางเดือนที่แล้วผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นะครับก็ดูท่าทางจะงอนแง่นแต่ว่าสภาพการโดยรวมสภาวะก็ยังไม่ได้ฉีก MOU แบบเสร็จนะครับมาดูสถานการณ์ล่าสุดด้วยมีการพัฒนาการที่ ไปไวมากรวมถึงข้อเสนอของในทรัมป์บอกว่าเก็บค่าผ่านทางค่าคุ้มครอง 20% จากเรือทุกลำนะครับนอกจากนั้นแล้วอัปเดตวันนี้เราก็จะไปดูเรื่องของน้ำมันด้วยนะครับเจาะเรื่องน้ำมันเลยว่าราคาน้ำมันจะไปถึงไหนนะครับขยับขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากความรุนแรงการต่อสู้กันแล้วก็ของจีนนะครับเศรษฐกิจจีนก็ฉลองกันนะฮะเรื่องของการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า EV จีนทำสถิติเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการรายงานของสื่อต่างชาติกรณีไฟไหม้นะครับลงเบียนาลาดพร้าวเขาดูเรื่องอะไรกันสนใจเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็ที่สหรัฐกำลังเกิดสถานการณ์ที่คนในประเทศก็บอกว่าเป็นเรื่องลึกลับนะครับเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงระบาดในหลายรัฐเลยหลายสิบรัฐเลยนะครับก็น่าจะรู้ต้นตอแล้วฮะแต่ว่าการสืบหาเนี่ยมันทำไมถึงลึกลับยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันด้วยแล้วก็อาเซียนแย่งเข้า OECD นะชาติใดบ้างในอาเซียนเดี๋ยวมาดูกันด้วยนะครับก็ติดต่อสื่อสารกับเราทุกช่องทางได้นะครับไปเริ่มกันเลยในช่วง World Update ครับ
14: World Update
19: ค่ะเราเห็นข่าวล่าสุดนะคะทางสำนักข่าวต่างประเทศนะคะที่พูดถึงข่าวในทรัมป์นะคะที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักเลยในเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็อันนี้จะมีภาพหัวของทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้ทรัมป์ระงับแผนการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมออกไปที่ตอนแรกมีการคุยกันร้อยละ20นะคะเนื่องจากกังวลเรื่องสงครามรอบใหม่ที่ปะทุเหมือนที่คุณธนาเพิ่งเกริ่นไปนะคะซึ่งเดี๋ยวบิ๊กสตอรี่เราจะมีรายละเอียดนะคะว่ากลับมาโจมตีกันไปมาอีกรอบหนึ่งแล้วรายงานระบุนะคะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าประเทศอ่าวอาหรับเนี่ยต่างกดดันทรัมป์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เลยทำให้ท่าทีครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์เองก็ตัดสินใจลำบากมากๆเพราะว่าความขัดแย้งของอิหร่านกลับมาปะทุนะคะในขณะที่ทางอิหร่านเองรัฐบาลเตหะรานก็ไม่มีท่าทีที่จะผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเลยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามันเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีน้ำมันในโลกเนี่ยผ่านไปมาแต่ละวันเนี่ยเป็นปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ไปตรวจสอบเนี่ยก็เรียกว่ากลับขึ้นมาอยู่ในขาขึ้นทุกตลาดเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเวสต์เท็กซัสหรือว่าน้ำมันดิบเบรนท์ทำให้ตอนนี้ราคาที่เห็นในล่าสุดเนี่ยนะคะราคาน้ำมันก็จะมีผลกระทบนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมานี่ก็คือขาขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่น้ำมันอยู่ในขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่าถ้าเป็นการโจมตีในลักษณะของบรรดาโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไม่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีการโจมตีในจุดที่หนักถึงด้านยุทธศาสตร์แล้วก็ทั้งสองประเทศนะคะคืออิหร่านกับสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการเรียกว่ายกระดับขึ้นเรื่อยๆได้เมื่อไหร่อันนั้นแหละค่ะที่น่าจะยิ่งกระทบอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบโลกนั้นมีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันขายปลีกจะยกระดับสูงขึ้นทยอยปรับตัวขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าราคาน้ำมันดิบโลกก็ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังมีการมองในแง่ดีนะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะบอกว่าอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะตอนนี้หลายๆประเทศนะคะก็ได้สะท้อนเรื่องของแผนการปรับตัวเพราะว่าประเด็นของอย่างล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เพิ่งคว่ำบาตรเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยหลังจากข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันล้มเหลวนะคะคือมันไม่ได้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในแง่ของราคาน้ำมันนะคะแม้ทรัมป์เนี่ยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็ตามแต่ในแง่ของการยกระดับต่อเนื่องขึ้นอยู่กับว่าการขนส่งน้ำมันจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเส้นทางขนส่งน้ำมันร้อยละ20ของโลกเนี่ยนะคะก็จะมีความกังวลในเรื่องอุปทานนะคะทีนี้ในฝั่งของนักวิเคราะห์เองนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สได้บอกนะคะว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยคือถ้าแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือสูงกว่าเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่น่าวิตกว่ามันจะยิ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งนะคะต้นทุนในเรื่องการประกันภัย ต้นทุนในเรื่องการที่เดินเรือไปยังช่องแคบเนี่ยก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นถ้าเกิดว่ากรณีมันเข้าไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องอ้อมไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลทุกประเทศเนี่ยต้องเตรียมรับมือเพราะว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนนะคะราคาน้ำมันดิบโลกถูกมองว่าน่าจะสูงต่อเนื่องค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนราคาขายปลีกราคาขนส่งก็น่าจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนของธุรกิจด้วยทีนี้ใน S&P Global เนี่ยเขาวิเคราะห์อีกมุมบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เราเห็นภาพมันกลับมาปะทุแต่ว่าจำกัดวงมันก็จะไม่กระทบส่งออกน้ำมันโดยตรงแต่ราคาเนี่ยอาจจะยังไม่พุ่งแรงแต่จะมีความผันผวนนะคะข้อดีก็คือตอนนี้บรรดาผู้ผลิตหลายเจ้าเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตกลับมาแล้วด้วยนะคะบางส่วนเนี่ยเรียกว่าก็เข้าใจว่าแหมสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะก็เลยพากันแบบปั๊มน้ำมันกันเพิ่มขึ้นคิดว่าจะได้ส่งออกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะใช้ช่องทางไหนที่ปลอดภัยแต่ที่แน่ๆในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าราคาน้ำมันน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ
18: ราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนครับผู้บริโภคก็ต้องหันไปหาหนทางใหม่ในการลดค่าใช้จ่ายนะครับผลกระทบต่างๆรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นตัวตอบโจทย์ที่สำคัญแล้วก็เราก็เห็นสภาพตลาดและก็ความนิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในด้านความนิยมในด้านการใช้ความเสถียรหรือว่าอะไรต่างๆแต่เมื่อเดือนที่แล้วครับยอดส่งออกของจีนนะครับยอดส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีนทะลุ1ล้านคันเป็นครั้งแรกนะฮะก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ก็สะท้อนอะไรมากมายหลายอย่างทีเดียวข้อมูลของด้านศุลกากรของจีนนะครับก็ทำให้แบรนด์จีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นยอดขายของ BYD JQ นะครับซึ่งก็สะท้อนอยู่แล้วนะครับเห็นภาพอยู่แล้วในตลาดบ้านเราบนรถจนบนถนนบนทางบ้านเราเราก็เห็นการพัฒนาการเช่นนี้นะครับส่วนแบ่งของตลาดแบรนด์เก่าก็ลดลงไปด้วยโดยเฉพาะยุโรปญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นเจ้าของตลาดอยู่เดิมนะครับแล้วก็ปรับตัวเรื่องของการพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยไม่เทียบทันจีนนะครับแล้วก็ยังส่งผลต่อเรื่องของยอดการได้ดุลการค้านะฮะก็จะทำให้ลักษณะนี้จะเกิดลักษณะของการตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนะครับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีกลไกการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกดการกดดันโตอุตสาหกรรมของยุโรปนะครับรถยนต์ในยุโรปแล้วก็กดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะอย่าง Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรปเนี่ยก็วางแผนต้องลดจำนวนพนักงานลงมากถึงแสนคนเลยนะครับปัจจุบันมีอยู่แสนกว่าก็จะลดแสนคนเป็นหนึ่งในแผนการปรับปรุงสร้างครั้งใหญ่นะก็คงจะต้องปรับกันต่อไปด้วยเช่นกันนะครับการปรับเป็นลักษณะของการปรับสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการคาดการณ์นะครับว่าการส่งของจีนไปยังสหภาพยุโรปจะทำเศรษฐกิจสูงใหม่สูงครั้งใหม่นะครับในครึ่งปีแรกนี้นะปัจจุบันเนี่ยแต่ละปีนะครับยอดเงินดุลการค้าของจีนเนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของมาตรการภาษีของนายทรัมป์ก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องของค่ายรถยนต์จีนนะฮะ EV จีนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้นะครับก็มีนัยยะนะฮะมากมายทีเดียวก็ถือว่าสำหรับเราที่เราต้องมองโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยนะครับก็ต้องดูแล้วก็จะเห็นได้สภาพการว่าอาเซียนจะเป็นสมรภูมิเหมือนกันนะครับเราก็เห็นใจในส่วนแบ่งการตลาดของ EV จีนในไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีเรื่องของการขยับของจีนนะปลดล็อกด้านราคาด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะเทคโนโลยีที่ชาร์จเร็วมากขึ้นขับขี่อัจฉริยะมากขึ้นราคาก็จับต้องได้มากขึ้นด้วยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเติบโตอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของจีนนะจะเห็นว่ามีลักษณะของการออกไปสร้างฐานการผลิต นอกประเทศมากขึ้นอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทีเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษีสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนั้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งนะฮะก็จะกลายเป็นตัวเร่งด้วยนะครับแม้ว่าจะเผชิญกับกำแพงภาษีที่มาเป็นเครื่องมือนะครับในการสกัดกั้นจากยุโรปจากอเมริกาต่างๆเนี่ยนะก็จะได้สร้างความได้เปรียบตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างนี้ที่แตกไปเมื่อสักครู่นะครับสัญชาติยุโรปสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะอเมริกาด้วยนะครับต้องสูญเสียทางส่วนแบ่งอย่างมากมายตั้งแต่ตลาดระดับกลางระดับล่างนะครับการปรับลดราคาสู้นะก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเพื่อบีบให้หันราคาลดสเปคสู้ศึกแรงต่างเนี่ยนะบางครั้งบางคนบางเจ้านะครับญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องหันปรับกลยุทธ์ไปจับมือกับจีนแทนเพื่อที่จะได้พนึกกำลังกันนะครับเพราะเห็นอยู่แล้วสัญชาติยุโรปบางเจ้านี่ก็เริ่มทำนะฮะเข้าไปร่วมมือในด้านการพัฒนาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากับจีนนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นี่สำคัญเลยนะเป็นอาวุธหลักเลยที่ทำให้จีนนะฮะคุณสังกมาได้เปรียบใครๆเพราะเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ EV เนี่ยล้ำหน้าก้าวหน้ากว่าใครต้นทุนนี่ก็น้อยกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็พัฒนาได้คุณภาพดีกว่าเจ้าอื่นนะรถ EV เนี่ยส่วนสำคัญเลยคือแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับนะที่เป็นมูลค่าก็น่าจะเกือบครึ่งเลยนะครับของมูลค่ารถการส่งออกรถ EV ก็ทำให้อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับจีนก็จะมีขนาดใหญ่ได้ขึ้นเศรษฐกิจก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับได้เปรียบด้านต้นทุนมากขึ้นทำให้ประเทศอื่นเนี่ยไล่ตามแล้วก็ตามหาต้นทุนได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าห่วงโซ่อุปทานก็จะต้องไปวางไว้แล้วนะครับจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลกใหม่ด้วยเป็นศูนย์กลางเรื่องของอำนาจการผลิตของ EV อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการยืนยันออกมาน่าจะมีการขยับอะไรมากขึ้นในช่วงระยะจากนี้ไปว่าผู้เล่นต่างๆนะครับคู่แข่งต่างๆจะดำเนินการอย่างไรเพื่อรับมือกับเรื่องนี้เพื่อการอยู่รอดจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นลักษณะของการแบนรถยนต์บางรุ่นบางตัวนะครับที่สหรัฐนี่ก็ยังคงแบนอยู่นะครับสำหรับ BYD เท่าที่จำได้ก็ไม่มีวางจำหน่ายบางรุ่นหรือว่าทั้งหมดเลยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าขณะนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรมาตรการต่างๆจะออกมายังมีการห้ำหั่นกันมากน้อยขนาดไหนแต่สำหรับอาเซียนตลาดอาเซียนของอย่างเราเนี่ยผมว่าน่าจะรุดหน้าต่อไปอย่างฉลุยนะครับแล้วก็กลายเป็นฐานผลิตของจีนมากขึ้นต่อไปด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่2ตลาด EV จากสถิติการค้ารถยนต์ EV ของจีนเดือนมิถุนายนครับ
19: ค่ะก็มาติดตามนะที่สื่อต่างชาตินะคะเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องเหตุไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์ที่ตรงแถบลาดพร้าวซึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างกรณีของรอยเตอร์สก็ดีนะคะหรือว่า FP นะคะจีนเอ็นบางครั้งเนี่ยเวลารายงานเนี่ยเขาจะอ้างอิงกลับไปที่เหตุการณ์ไฟไหม้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหลายคนเนี่ยคงจำกันได้นะคะโอ้โหเป็นช่วง
18: ปีใหม่
19: ใช่ใช่ส่งท้ายปีพอดีใช่ไหมคุณธนาก็เลยกลายเป็นฝันร้ายมากๆเลยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นที่ฉันเห็นข่าวก็ตกใจโอ้โหเสียชีวิตถึง41คนเลยทีเดียวนะแถมอยู่ตรงสกีรีสอร์ทด้วยนี่ในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยพอถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันแต่สิ่งนึงที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะไม่เหมือนก็คือเรื่องการเอาผิดกับผู้กระทำผิดเพราะว่าของเราเนี่ยมันก็จากซานติก้ามาก็มีMountain เดี๋ยวฉันขอตรวจชื่ออีกนิดหนึ่งนะคะก็คือ2กรณีใช่ค่ะคุณธนาขอบคุณมากนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่มีการตั้งคำถามว่ามันจะเอาผิดระดับเจ้าหน้าที่น่าจะยากในสำหรับกรณีประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยคือประเด็นของกรณีโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆว่าอย่างกรณี The State Time สิงคโปร์เนี่ยถึงขึ้นเป็นหมวดแบงคอกโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อให้ติดตามข่าวนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสื่ออังกฤษเนี่ย บางช่วงเนี่ยก็จะมีการไลฟ์รายงานสดพวกช่อง Sky News พวกช่องที่เป็นสีข่าวสีสันหน่อยเนาะชอบเล่นข่าวอาชญากรรมเนี่ยก็จะคล้ายๆตอนรายงานตึกสตง.ที่ตอนนั้นเนี่ยแช่กล้องแบบลากยาวเลยคุณธนัทแล้วก็ขึ้นว่าตึกถล่มไทยแบงคอกนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงนี้ติดกันที่ถูกนำมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเกิดได้ยังไงอย่างกรณีรถไฟตรงแถวอโศกเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่รถไฟชนรถเมล์ใช่ไหมคะมันก็เป็นการตั้งคำถามว่าคือเวลาพาดหัวเนี่ยเขาก็จะพาดในสิ่งที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวฝั่งชอบสายช้อปปิ้งหน่อยเขาก็จะบอกว่าไฟไหม้ใกล้สวนจตุจักรตลาดนัดจตุจักรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นอันนี้ฉันดูในรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็บอกว่าไฟไหม้กลางกรุงเทพมหานครเลยใกล้กับห้างดังซึ่งตอนนั้นก็ตรงนั้นจะมีทั้งยูเนียนมอลล์แล้วก็มีเซ็นทรัลลาดพร้าวถูกไหมคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่เที่ยวเบียดกันอยู่ตรงนั้นนั้นประเด็นเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุนะคะทั้งรอยเตอร์สกับ BBC เนี่ยรายงานพูดว่ามันจะมีเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งที่สำคัญมากนะคะก็คือมันจะมีความคล้ายกับที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ากรณีสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประกายไฟจากพลุที่ติดอยู่บนขวดแชมเปญตอนชูขวดแชมเปญปุ๊บมันไปใกล้กับเพดานแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าแฟลชโอเวอร์นะคะก็คือแบบไฟไหม้เฉียบพลันแล้วก็วิ่งแบบว่าไวมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกประเด็นคือเรื่องเจ้าของบาร์อันนั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีหนักเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ไปต่อเติมแล้วแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ถูกสอบสวนอย่างหนักด้วยคือคุณไม่ดูเรื่องความปลอดภัยปล่อยให้มีเรียกว่าสถานที่โด่งดังขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าไม่มีการดูแลปล่อยปละละเลยขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะนี่ในแง่ของประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีการตั้งคำถามกรณีของผับที่ไฟไหม้เขาบอกทำไมตายเยอะจังเลยนะคะแล้วมันอยู่กลางเมืองขนาดนี้ที่เที่ยวในไทยแลนด์ต่างประเทศเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็เลยมีการเริ่มขอทั้งข้อมูลนะคะบรรดาสถานทูตประเทศต่างๆก็ขอข้อมูลว่าเอ๊ะมีพลเมืองเขาหรือเปล่านะคะAP The Guardian Al Jazeera นะคะก็รายงานนะคะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในช่วงนี้ด้วยนะคะรอยเตอร์ยังบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วรายงานเนี่ยจะตรงกันก็คือเรื่องไฟลุกลามรวดเร็วนะคะในการเกิดเหตุที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องไม่มีที่หนีไฟนะคะนอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะร้านเนี่ยได้รับใบอนุญาตถูกต้องด้วยนะคุณธนัทอ้ออันนี้มันตรงกับที่ The State Time เนี่ยเขารายงานนะคะสื่อสิงคโปร์กับตะวันตกเขารายงานตรงกันว่าประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนถูกกฎหมายหมดเลยมีใบอนุญาตหมดเลยแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันกลับมีช่องโหว่ทางกฎหมายเช่นอย่างกรณีร้านเนี่ยนะคะได้รับใบอนุญาตถูกต้องมีทางหนีไฟด้วยแต่เพลิงลุกลามรวดเร็วทำให้ลูกค้าเนี่ยหนีออกมายากลำบากมากๆเพราะฉะนั้น อย่าง AP เนี่ยเขาก็รายงานเหตุการณ์โดยบอกนะคะบอกว่าต้องมีการสอบสวนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยในผับทางตะวันออกนะคะแล้วก็ซานติก้าส่วนมากก็จะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมดเลยดีการ์เดียนยังบอกเลยนะคะคุณธนัทบอกว่าแม้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยเขาขอเสนอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเขาตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆคือมันก็เป็นเรื่องที่ต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเยอะเขาก็จะมีความห่วงประเทศของเขานะคะนั้นปิดท้ายของกรณีที่มีการรายงานข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์เนี่ยทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนี้ The State Time ปิดท้ายเอาไว้อีกนิดนึงนะคะก็พูดบอกว่าเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันเปิดเผยให้เราเห็นเลยคือต้องไม่ลืมว่าประเทศที่เขามีความเข้มงวดมากๆในเรื่องความปลอดภัยอ่ะคุณธนัทอย่างกรณีสิงคโปร์เวลาเนี่ยไปเที่ยวเนาะเวลาอ่ะตอนวัยรุ่นกว่านี้แล้วกันนะคะเราจะเห็นภาพให้เรายืนเข้าแถวรอค่ะเขาก็จะมีเชือกกั้นเหมือนเชือกแบบเหมือนเชือกกั้นสถานที่อ่ะค่ะคือเขาจะนับคนเลยค่ะคุณธนัทว่าอ่ะอันนี้40คนพอครบ40คนปุ๊บก็เอาเชือกขึงไม่ให้เข้าเลยถ้าใครจะเข้าเนี่ยก็คือคุณต้องรอให้มีคนออกมาก่อนเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขามีความมาตรฐานเขาก็จะงงนิดนึงว่าเอ๊ะก็ไหนบอกว่าถูกกฎหมายทุกอย่างปรากฏว่าเขาใช้คำนี้เลยบอกว่า มันเป็นเรื่องของแกปนะคะเขาบอกว่าเป็นช่องว่างของ enforcement ก็คือช่องว่างการบังคับใช้ของประเทศไทยนี่เองทั้งนั้นที่กฎหมายก็มีนะคะดูเหมือนจะมีความปลอดภัยทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นจากไฟไหม้ครั้งนี้ของไทยแลนด์ก็คือคุณมีช่องว่างก็คือคุณมีแทบตายแหละแต่พอคุณไม่บังคับใช้มันก็จะเกิดเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นโดยสรุปรายงานเขาเนี่ยก็ตรงไปที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเอาข้อมูลมาประกอบด้วยนะคะบอกว่าเขาใช้คำนี้เลยนะบอกว่ามันเป็น familiar pattern ของไทยแลนด์มากๆคือเป็นแพทเทิร์นเนี้ยเหมือนกับทุกๆกรณีเลยคือถามว่ามีกฎหมายไหมมีแต่ on paper เขาใช้คำนี้นะคะทุกอย่างอยู่บนกระดานมาเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วการบังคับใช้ weak enforcement การบังคับใช้อ่อนแอมากๆกฎเกณฑ์ต่างๆล้าสมัยมากๆแถมใบอนุญาตเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับการที่คุณไปอยู่ในการจัดการที่อันตรายและคุณก็ยังปล่อยให้เปิดให้บริการอยู่นั่นแหละนี่ก็คือบทสรุปที่สื่อต่างประเทศนะคะเริ่มจับตาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตที่ว่าผับกลางกรุงขณะนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนคะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ
18: ต่อได้เรื่องด้านสาธารณสุขที่เป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้นะครับที่ยังเป็นปริศนานะครับโรคท้องร่วงรุนแรงจากเจ้าไซโครสปอร่านะครับเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้เกิดจากปรสิตตัวนี้นะครับชื่อนี้นะครับที่ติดต่อแล้วก็แพร่เชื้อแสดงอาการหลังจากที่ผู้ประชาชนเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับรับประทานผักผลไม้สดหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนนะเจ้าสารตัวนี้เข้าไปนะครับก็มีอาการท้องเสียรุนแรงนะครับแล้วก็ปวดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารอ่อนเพลียนะมีเวลาเป็นนานเวลานานเลยครับหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนหากไม่ได้รับการรักษานั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนิยมทานผักสลัดสดนะครับหลายรัฐนะครับโดยเฉพาะทางมิดเวสต์นะฮะแถบเคนทักกี้รัฐแถบนั้นนะครับก็มีผู้ติดเชื้อนี่นะครับหลายพันคนนะรวมทั้งหมดแล้ว34รัฐทีเดียวนะครับก็จำนวนผู้ติดเชื้อจากตัวเลขของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC เนี่ยอยู่ที่ 7,000 คนแต่ว่าเชื่อว่าจำนวนที่แท้จริงเนี่ยสูงกว่านั้นอีกมากนะครับเพราะบางคนก็อาจจะติดเชื้อแสดงอาการน้อยหรือว่าไม่ได้แจ้งรัฐบาลอยู่ภายในบ้านรักษาด้วยตัวเองนะครับนะบางครั้งเนี่ยทาง CDC เขาบอกเลยว่ามันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นปริศนาที่ว่าเป็นปริศนาก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะมาจากแหล่งไหนคุณสังกมาคุณผู้ฟังคือเวลาเราท้องเสียเวลาเรามีอาการเนี่ยในไทยพวกเราที่เป็นกันเนี่ยเราก็จะทราบว่าเออมื้อที่แล้วหรือว่ามื้อก่อนหน้านั้นอะไรต้องสงสัยบ้างเราก็รู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าไซโครสปอร่าเนี่ยมันจะเกิดอาการผ่านไปเป็นสัปดาห์นู่นนะเหมือนกับหาเข็มในกองฟางหรือว่างมเข็มในมหาสมุทรแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันจะเหมือนกับการงมหารอยเปื้อนบนเข็มในมหาสมุทรคือยากปิ้งกว่านั้นอีกนะคุณสตีเวนแมนเดลาร์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการบริหารของสมาคมด้านอาหารและยาเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ให้ฟังครับว่ามันตรวจยากมากผ่านไปบางคนนี่ก็อาจจะแสดงอาการเนี่ยผ่านไปสองสัปดาห์ก็มีนะครับแต่พอแสดงอาการแล้วมันรุนแรงมากนะครับเกิดอาการเจ็บป่วยผู้ป่วยมักมีอาการที่รุนแรงด้วยนะครับการตรวจหาเนี่ยมันก็ซับซ้อนกว่าการทดสอบเชื้อโรคอื่นมากนะครับแล้วตัวเลขที่บอก 7,000 เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตัวเลขที่แท้จริงมันจะรุนแรงนะแล้วก็พอตรวจหาแล้วเนี่ยก็จะเป็นต้องกำจัดใช่ไหมฮะก็ต้องมีการเข้าไปลดการปนเปื้อนกำจัดเชื้อนี่ออกไปนะลดปริมาณน้ำเสียซึ่งก็เป็นเรื่องยากอยู่การเร่งตรวจสอบการติดตามผู้ป่วยเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับพอผู้ป่วยเกิดขึ้นอาจจะมีการดูแลการรับมือไม่ถูกสุขลักษณะเจ้าเชื้อนี้ก็แพร่ระบาดอีกนะจากการขับถ่ายของผู้คนนะการปนเปื้อนต่างๆก็ตามมาอีกนะ แต่เรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับว่าสรุปได้ว่าเป็นความล้มเหลวของเรื่องของการควบคุมนะการเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีระดับความเข้มข้นน้อยลงไปนะครับเมื่อมีการตรวจยากนะฮะต้องใช้ตรวจสารคัดหลั่งในทางเดินอาหารทั่วไปที่ครอบคลุมเชื้อตัวนี้ด้วยไซโครสปอร่าก็ต้องใช้ชุดตรวจที่เฉพาะทางแล้วก็ไม่สามารถเพาะเชื้อในห้องแลบทั่วไปได้ด้วยนะครับเมื่อหาต้นตอช้าเชื้อมีระยะฟักตัวนานแบบนี้กว่าจะรายงานผลก็ไม่รู้แล้วว่าผักที่ทานไปมีแหล่งที่ไหนซื้อที่ไหนนะครับเป็นผักชนิดใดและพอเข้าไปตรวจหาความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมแล้วโปรสิตตัวนี้นะครับไซโครสปอร่าก็ทำได้ยากนะฮะเมื่อเทียบกับแบคทีเรียที่เราคุ้นเคยอย่างอีโคไลเนี่ยคนไทยก็เป็นกันเยอะนะฮะทำให้ทางการในระบบความเชื่อมโยงของแต่ละเคสเนี่ยได้ช้าแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเคสอื่นได้นะพอแล้วมาอีกเรื่องนึงนะเรื่องโลกร้อนนะชาวสหรัฐซึ่งก็บอบช้ำนะครับจากการที่ผู้นำไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนก็ต้องมาทนทุกข์เพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้มันก็ทำให้เจ้าเชื้อพวกนี้มันแพร่ตัวนะฮะหน้าร้อนคนไทยเราก็รู้แล้วว่าต้องระวังการรับประทานอาหารอย่างไรนะครับที่นู่นตอนนี้หน้าร้อนเลยแล้วฮะกำลังจะเข้าร้อนเข้าสู่ช่วงพีคเพราะฉะนั้นก็เริ่มฝังตัวแพร่พันธุ์ในดินและแหล่งน้ำเนี่ยสถานการณ์ก็จะยิ่งควบคุมยากมากขึ้นเรื่อยๆของไทยเรานะครับมาดูกันนิดนึงก็ความจริงจากข้อมูลที่พบมานะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็บอกว่าพบได้น้อยนะครับเจ้าเชื้อตัวนี้มันมีอยู่บ้างแต่ว่าระยะเวลาหลายปีเนี่ยนะครับในช่วงปี2006ถึง2015เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพียง6รายเท่านั้นอันนี้เฉพาะสถิติตัวนี้นะครับแต่อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีสถิติอื่นแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหารุนแรงในบ้านเรานะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีผลจากด้านการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะรัฐบาลในทรัมป์เนี่ยไปตัดลดงบประมาณไงนะงบประมาณทันนะฮะไปพอกเอางบด้านการปราบผู้ตรวจคนการตรวจคนเข้าเมืองการปราบผู้อพยพนะแล้วก็กลาโหมแต่หน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลอย่าง CDC อย่าง FDA นะครับหน่วยงานอาหารและยาของเขาเนี่ยก็หั่นลดงบประมาณก็น้อยลงการไปตรวจสอบงบประมาณด้านการเข้าไปเฝ้าระวังนะครับการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนี่ก็น้อยลงนะครับและความปลอดภัยทางการนำเข้าต่างๆอาหารแหล่งกำเนิดเนี่ยก็มาจากเม็กซิโกบ้างอเมริกาใต้บ้างอาจจะเป็นจำนวนเหมือนกันนะครับเป็นจำนวนทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับและผลผลิตที่ปลูกในประเทศนั้นก็ถูกการยกขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าแหล่งไหนอยู่ดีนะครับก็เป็นการลดทอนความเชื่อถือของรัฐบาลกลางด้วยเพราะว่าเมื่อ FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ CDC ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองให้คำแนะนำป้องกันได้เต็มที่เพราะฉะนั้นความนิยมความเชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐบาลของประชาชนนี่ก็จะลดน้อยลงไปด้วยแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับการระบาดรอบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่4ของชาวตะโลกครับ
19: ค่ะค่ะเราน่าจะเคยได้ยินในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิก OECD นะคะบางคนเขาก็เรียกว่ากลุ่มเด็กรวยว่าอย่างนั้นนะคะก็เป็นประเทศความร่วมมือที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นมาตรฐานระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเข้ามาเป็นสมาชิก OECD แล้วนั่นเราจะเห็นว่าอาเซียนเนี่ยก็จะมี2ประเทศที่โอ้เร่งมากๆเลยที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็มีไทยเราด้วยอีกประเทศหนึ่งคืออินโดนีเซียซึ่งถ้าใครดูในรูปเนี่ยจะเห็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็ตัวแทนของทาง OECDที่แบบมีการคุยหารือกันจริงๆเนี่ยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะขออภัยต้นเดือนที่แล้ว2มิถุนายนนะคะทางสภาพัฒน์นะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นกลุ่มผู้ประสานเขาก็ได้มีการรายงานมาต่อเนื่องว่าเขาไปคุยที่ปารีสนะที่ฝรั่งเศสไปประชุมระดับในเรื่องการชี้แจงกับผู้สมัครเป็นสมาชิกทีนี้มาดูบ้างว่าอาเซียนนอกจากไทยและอินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศที่กำลังจะเติบโตนะคะอย่างอาร์เจนตินาก็เพิ่งมีข่าวใช่ไหมคะว่าจะเป็นประเทศที่มาเป็นดาวดวงใหม่เหมือนไทยแลนด์เลยนะคะ ในเรื่องของการเป็นห่วงโซ่อุปทานส่งออกสินค้านะคะการผลิตนะคะการผลิตแล้วก็ยังมีบราซิลเปรูบัลแกเรียโครเอเชียโรมาเนียด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าความเรียกว่าความรวดเร็วในการทำให้ตัวเองเนี่ยต้องปฏิรูปให้เข้ากับมาตรฐานระดับแบบระดับตัวท็อปขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเช่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยทางรัฐบาลเราวางไว้3ปีว่ายังไงเนี่ยจะต้องแบบคือเหมือนเป็นผลงานชิ้นโบแดงรัฐบาลนะว่าจะต้องเข้าให้ได้อินโดนีเซียก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ประเทศนี้ก็กำลังดำเนินการสื่อสารเชิงรุกมากๆเพราะว่าอะไรมันต้องมาถึงระบบราชการด้วยเพราะมันต้องปฏิรูปกฎระเบียบต้องปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับเรียกว่ามาตรฐานสูงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการสาธารณะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำงานให้หนักเลยเพราะว่าบริการสาธารณะด้านต่างๆของเราเนี่ยต้องมีมาตรฐานพอไม่งั้นนักลงทุนเขาโอ้โหเขาจะมาใช่ไหมคุณธนัทเอาข่าวรถไฟบ้างเอาข่าวการเดินทางถนนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอมันไม่มีคุณภาพพอเนี่ยการมันก็จะเชื่อมไปถึงการลงทุนคุณก็จะยกระดับไปสู่มาตรฐานสูงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ย OECD บอกเลยว่าคุณต้องส่งเสริมธรรมาภิบาลการโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญที่ไทยเรากำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดจากคนไทยเราเองเนี่ยก็คือความโปร่งใสในภาครัฐนั่นเองนะคะว่าโอ้คุณโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนซึ่งอินโดนีเซียกับประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะเป็นสองประเทศที่ความโปร่งใสการใต้โต๊ะการสินบนโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆตึกอาคารมันสะท้อนให้เห็นช่องโหว่มันที่เมื่อสักครู่ดิฉันเพิ่งรายงานไปเกี่ยวกับสื่อสิงคโปร์ที่บอกว่าโผกรณีผับกลางกรุงนี่มันทำให้ต่างชาติเห็นชัดเลยนะว่าช่องโหว่ความงดงามของประเทศที่แบบเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวลึกๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องธรรมาภิบาลที่ไม่โปร่งใสซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันหมดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีที่เขาคาดหวังจากเราก็คือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสังคมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักภายในช่วง 2-3 ปีที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทีนี้ไปดูฝั่งของอินโดนีเซียบ้างว่าเขาเนี่ยมีการเรียกว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยไม่แพ้กับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าจริงๆเขาพูดเป็นนโยบายรัฐบาลเหมือนกันนะคะบอกว่าเนี่ย OECD เนี่ยก็มีสมาชิกอยู่38ประเทศแล้วจาการ์ตาเนี่ยก็ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยนะคะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยชื่อเต็มๆเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยนะคะว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่อินโดนีเซียเหมือนกับไทยจะต้องทำให้ตรงกับเป้าหมายนะคะแล้วการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายการประมูลงานการประมูลอาคารโครงสร้างของรัฐการตรวจสอบต่างๆเป็นสิ่งที่2ประเทศในอาเซียนเนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะแล้วมุมมองที่ในเดเนชั่นนะคะก็ได้เขียนบทวิเคราะห์นะคะก็ตรงกับทางสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNA พอดีนะเขาบอกว่าความจำเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเร่งเสนอตัวพอๆกับเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนเนี่ยก็คือการยอมรับเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจชั้นนำแล้วก็จะเอาคำว่าระดับโลกเนี่ยแหละค่ะมาบังคับเชิงโครงสร้างถามว่าประเทศไทยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไหมที่ผ่านมา CNA บอกว่ายาวนานมากไทยแลนด์เนี่ยแก้ไม่ได้นะติดขัดระบบราชการกฎหมายที่คาอยู่เนี่ยเชื่อไหมคุณธนัท200กว่าฉบับอะที่รัฐบาลต้องแก้จะทันไหมในช่วงเวลาที่เหลือนี้เพราะฉะนั้นทาง CNA ก็เลยบอกว่าวิธีการก็คือต้องเอามาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาเร่งบังคับให้เกิดการปฏิรูปเร่งให้เกิดการดึงดูดการลงทุนเพราะประเทศไทยเนี่ยขาดเม็ดเงินเข้ามานะคะแล้วประเทศไทยเองก็กลัวพอๆกับอินโดนีเซียว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างอินโดนีเซียที่เขาไปก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่กว่าด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาหาเสียงมานานด้วยว่าจะต้องขึ้นมาแบบเราจะเป็นประเทศเล็กๆไม่ได้นะคนเราก็ต้องเยอะประเทศเราก็มีน้ำมันด้วยอินโดนีเซียก็พยายามเอาเรื่องนี้ตีเป็นจุดขายนะคะแล้ว CNA ก็ปิดท้ายในบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าในฝั่งของไทยแลนด์เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นวาระระดับต้นๆของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีการตั้งอนุกรรมการ มีการเข้าร่วมโปรแกรมประเมินอะไรต่างๆแม้ว่าผลออกมาดูเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานนักเรียนที่เราได้ยินบ่อยๆพิซซ่านะคะสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลนี่ก็เป็นหนึ่งมาตรการของ OECD เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าไทยแลนด์เนี่ยยังจะต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะในการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่หนึ่งในประเทศอาเซียนที่จะไปอยู่ในกรุ๊ปบิ๊กบอยกรุ๊ปเรียกว่าที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้มาตรฐานนี้ประเทศไทยน่าลงทุนค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะ
14: World Update
18: ครับก่อนจะพักกันนะครับมาดูอัปเดตสักนิดหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับทางเรื่องราวคดีความของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ทำให้เขาต้องจ่ายเงิน5ล้านดอลลาร์กับอีจีนแคโรลนะครับผู้เป็นผู้กรณีในศาลเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับนายทรัมป์เนี่ยก็แพ้คดีมาแล้วแต่ว่าอุทธรณ์ศาลแต่ศาลไม่นำพานะครับก็ยืนให้ยืนตามคำสั่งนั้นต้องจ่ายเงินก็จ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าความเปรี้ยงปร้ำของนายทรัมป์ก็คือกรณีเงินนับพันดอลลาร์เลยนะครับที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้รัฐมนตรีเนี่ยยอมความกับเขานะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลกันยื่นเสียภาษีทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินให้กับเขาและครอบครัวเนี่ยเป็นเงินนับพันล้านดอลลาร์เลยครับเข้าใจว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งศาลบอกว่าเงินนี้ไม่ชอบมาพากลให้ระงับแล้วก็ยังยุติการสิทธิเรียกว่าคุ้มครองทางกฎหมายของในทรัมป์ในการดำเนินคดีด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้ต่อต้านฝ่ายฟ้านก็เฮกันนะครับเพราะมันถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายชัดเจนทีเดียวครับ
19: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ในขาขึ้นนะคะยังมีเรื่องที่ธนาคารโลกเพิ่งจะปรับสถานะเวียดนามนะคะจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่อยู่ระดับล่างขึ้นมาอยู่ในระดับบนนะคะแล้วก็มีการรายงานนะคะว่าตอนนี้ต่างขยับขึ้นชั้นมีทั้งฟิลิปปินส์จอร์แดนศรีลังกาแล้วก็กลุ่มไมโครนีเซียด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการรายงานนะคะในเรื่องของสภาวะร้อนแรงของตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกตอนนี้มีลักษณะที่อยู่ในบรรยากาศบริษัทจดทะเบียนในเอเชียเนี่ยไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะแต่ไปคึกคักในฝั่งเกาหลีใต้ที่ไปออก IPO ในเรื่องของหุ้นAI ที่ต่างประเทศนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะคุณธนัทในเรื่องของกรณีของ AI ตัวใหม่นะคะที่ตอนนี้เขาบอกว่าจะเป็นการเปิดศักราชนะคะในการแข่งขัน AI เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปในบรรดาพวกตัวท็อปๆของบริษัท AI ท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะเป็นฟองสบู่ค่ะคุณธนัท
18: ครับตอนนี้การสู้รบนะครับในช่องแคบฮอร์มุสในเลบานอนก็ปะทุขึ้นรุนแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าบิ๊กสตอรี่จะมาดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นการสู้รบเต็มรูปแบบอีกครั้งแล้วหรือยังพักสักครู่ครับ
20: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
21: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
23: อ้าวสายต่อไป
24: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
23: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
24: เลือกนี่สิครับ
23: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
24: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
23: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
25: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้

0: and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 6:48 นครับกลับมาสู่เช้าทันโลกในช่วงที่2ไปต่อกันที่ Big Story ครับ
4: ค่ะ
5: Big Story
3: ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ร้อนแรงขึ้นนะครับในช่วงที่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการปะทะโจมตีกันมากมายนะครับโดยเฉพาะกองกำลังกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ได้ประกาศเรื่องของการโจมตีหลายจุดนะครับโดยเฉพาะชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มุสและบริเวณเกาะแก่งต่างๆนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ติดตามกันมาตั้งแต่การประทุของความรุนแรงรอบที่2นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ลงนาม MOU กันมาเมื่อวันที่17มิถุนายนต่อเนื่องมาวันที่6กรกฎาคมสัปดาห์ที่แล้วก็มีการต่อสู้กันนะครับเพราะว่าเงื่อนปมสำคัญก็คือการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะเพื่อที่จะเข้าใจเหตุการณ์ตอนนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าปมปัญหาตอนนี้ก็คือการแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการกำหนดเส้นทางการเป็นใหญ่ในช่องแคบของมุสนั่นเองการวางระบบระเบียบหรือว่าใครจะเป็นใหญ่ใครจะควบคุมสิทธิต่างๆนะครับอิหร่านก็พยายามจะวางแนวเส้นทางการเดินเรือนะครับให้ทุกเรือทุกลำนะครับเดินทางผ่านเรียบชายฝั่งของตนตามเส้นทางซึ่งเข้าใจว่ามี2เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางหนึ่งก็ถึงทางเหนือขึ้นไปเส้นหนึ่งก็ลงมาตอนกลางของช่องแคบมากขึ้นแต่ว่าเหตุเกิดที่วันที่6กรกฎาคมก็คือการโจมตีเรือ3ลำนะครับที่เป็นเรือสินค้านะฮะซึ่งพยายามที่จะเดินทางผ่านช่องแคบของฮอร์มุซตามเส้นทางที่สหรัฐกำหนดนะก็มันเป็นเส้นทางที่เรียบชายฝั่งของโอมานมากกว่ากลายเป็นประเด็นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะไล่เรียงให้ฟังก็คือว่าสหรัฐโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ได้ประกาศที่จะจัดเก็บค่าผ่านทางนะฮะเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่คำพูดของเขาก็คือว่าเพื่อการคุ้มครองป้องกันให้ความปลอดภัยเนี่ยแบบเรือทุกลำที่เดินทางผ่านเพราะว่าสหรัฐจะปิดกั้นปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อไม่ให้เรือของอิหร่านแล้วผู้ที่เป็นลูกค้าบริษัทหรือว่าประเทศที่ขนส่งสินค้าให้กับอิหร่านหรือซื้อสินค้าอิหร่านเนี่ยผ่านแต่ประเทศอื่นๆผ่านได้นะบอกว่าใช้คำว่าเสรีแต่จะเก็บเงิน20ดอลลาร์ไม่ใช่ 20% ของมูลค่าสินค้าเอ้
4: า
3: จะได้หรือนะฮะเรื่องนี้ผมก็ไปคุยขุดหาว่ามันมีที่ไหนจะทำได้อย่างไรจะใช้กฎหมายอะไรมารองรับแล้วจะจัดเก็บอย่างไรจะส่งบินยังไงนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการป้องกันความปลอดป้องกันการโจมตีของเรือต่างๆนะครับนะจะเริ่มปิดล้อมตั้งแต่เวลา 3:00 นที่ผ่านมาตามเวลาไทยนี่นะครับนะแล้วก็จะนำไปใช้ต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับแล้วทางเซนคอมหรือว่ากองบัญชาการ

0: ายมัดแต่ก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้บริโภคทั่วโลกไม่ได้ช่วยบรรเทาอะไรเลยนะครับแล้วจะยังไงนะคนก็โอ้โหกลด่ามากเลยว่าจะยังไงต่อในทรัมป์นี่มัดมือชกแล้วก็จะเก็บค่าผ่านทางซึ่งเปรียบเทียบกับอิหร่านแล้วตามที่อิหร่านขู่ไว้นะครับวางแผนของเขาไว้พอ MOU สิ้นสุดระยะเวลา60วันแล้วจะวางแนวทางในการจัดเก็บค่าผ่านทางเนี่ยก็ประมาณลำละ1ล้านนะครับลบกลมๆเนี่ยประมาณ1ล้านอันนี้17ล้านมันก็พุ่งไปสูงมากแล้วประชาชนก็จะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่จบสิ้นนะครับแต่อย่างที่คุณสังคมารายงานไปไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาก็ถอยนะเรื่องนี้นะครับแต่มันก็ทำให้สร้างความกระสินเวียนกล้าวนะครับว่าเออใช้วิธีคิดแบบนี้ได้อย่างไรแบบปลิงแก้แหแบบเนี้ยนะครับขณะนี้ก็ทำในทรัมป์ก็ยังไม่หยุดนะครับสั่งการสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ก็คือทางกองทัพสหรัฐเนี่ยก็ได้ดำเนินการนะครับโจมตีหลายจุดนะครับเกิดการรายงานบริเวณริมชายฝั่งของอิหร่านมากมายนะครับแล้วก็เริ่มการปิดล้อมทางเรือนะครับกับท่าเรือของอิหร่านแล้วตามที่ในทรัมป์ลั่นวาจาไว้นะฮะแล้วก็ยังโจมตีบนดินแดนหลายจุดนะฮะของอิหร่านแต่ที่ในทรัมป์ก็ให้ข่าวล่าสุดครับพูดล่าสุดว่าจะโจมตีต่อไปนะจนเขารู้สึกว่าเพียงพอแล้วนะฮะขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือการที่สหรัฐพุ่งเป้าเรื่องของมาตรการลงโทษอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มก้อนหรือว่าบุคคลนะครับที่เกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะที่มีชื่อว่าชัมคานีเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นมือเป็นไม้นะครับเรื่องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนี่คือตามคำกล่าวของทางรัฐบาลสหรัฐนะครับทางกระทรวงต่างกับส่งการคลังก็เพื่อที่จะกดดันด้านเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับให้ยุติเรื่องนี้นายสกอตต์เพเซนรัฐมนตรีคลังนะครับก็บอกว่าจะปิดกั้นนะครับโครงสร้างด้านการเงินเพื่อไม่ให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐความมั่นคงแห่งชาติและก็การเดินเรือของโลกอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการโจมตีกันไปกันมาแล้วก็ใช้มาตรการด้วยคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะถึงขั้นโจมตีนะฮะสงครามเต็มรูปแบบเหมือนวันที่28เมษายนแล้วก็ช่วงเดือนมีนาคมด้วยหรือยังนะครับ
1: ค่ะ
0: หากไปดูนะฮะตั้งแต่ปะทุรอบใหม่6กรกฎาคมมาเนี่ยก็สหรัฐจะโจมตีบริเวณชายฝั่งนะพออิหร่านเนี่ยโจมตีเรือของพันธมิตรในตัวออกกลางนะครับตอนนั้นก็เป็นเรือขนส่ง LNG ของ UAE ของกาตาร์ประเทศเหล่านี้นะครับล่าสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีนะฮะเรือเมื่อวานนี้ก็เป็นเรือของ UAE นะครับสหรัฐก็ได้โจมตีบริเวณชายฝั่งที่มั่นฐานยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเกาะแก่งต่างๆของอิหร่านส่วนอิหร่านก็ตอบโต้นะครับด้วยการโจมตีเป้าหมายเป็นพื้นที่ทางการทหารของสหรัฐฐานทัพต่างๆที่พักของทหารอเมริกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กาตาก็เป็นประเทศที่เป็นคนกลางการเจรจาก็ยังถูกอิหร่านโจมตีแต่ว่าจำกัดวงนะฮะต้องบอกก่อนเป็นฐานทัพเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐจอร์แดนนะฮะก็ยังถูกโจมตีเยเมนขออภัยด้านของประเทศชายฝั่งก็คือโอมานนะฮะแล้วก็บาเรนด้วยนะครับ UAE นี่ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นเป้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่สังเกตได้จำกัดวงนะจำกัดวงอยู่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้มันลุกลามไปมากกว่านั้นนะก็ถือว่าพยายามคาดคั้นนะครับพยายามกดดันสองฝ่ายขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ละทิ้งนะครับเรื่องของ MOU ยังบอกว่าเปิดโต๊ะอยู่เสมอพร้อมที่จะเจรจากันอยู่ต่อไปไม่ได้ฉีกทิ้งเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีการขยับของปากีสถานและกาตาร์ที่คอยเป็นคนกลางอยู่นะครับก็มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดระดับสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับสรุปแล้วมันก็คือลักษณะของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตกกระดอยพลอยโจรแล้วก็ไม่รู้จะหาทางลงอย่างไร

0: จะยอมให้อิหร่านนะครับควบคุมตามอำเภอใจนะฮะก็ไม่ได้นะฮะจะให้มันลุกลามมากขึ้นก็ไม่ได้ก็กลายเป็นพลวันพลเกแบบนี้นะครับการเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ของนายทรัมป์ขณะเดียวกันก็มีแรงกดดันเรื่องการเมืองภายในความนิยมของประชาชนก็ลดลงนะครับสิ่งที่เขาทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระเนี่ยก็ยังมีผลอยู่และขณะนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอีกรอบนะสูงที่สุดในรอบเดือนเลยก็ว่าได้4สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้ต้องแบกรับก็คอยต้องรับก็คอยต้องตรวจสอบนะครับว่าจะทำยังไงในการบรรเทาผลร้ายเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยก็อย่างที่รายงานไปนะครับ 20% จัดเก็บนั้นพับไปแล้วนะครับก็ถือว่ายังดีหน่อยไม่งั้นก็จะเป็นภาระหนักหน่วงต่อทั้งโลกอีกเช่นกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของเช้าตะโลกสำหรับวันนี้ครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะฟุตบอลโลกนะคะแหมก็ฝรั่งเศสพ่ายสเปนไปนะฮะ2-0นะคะโอ้ขนาดมองว่ามาดีเก่งทุกตัวนะคุณธนัทก็ยังเกิดอะไรขึ้นได้เสมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะนักเตะนะคะที่จะต้องแบบกังวลใจเป็นข่าวปรากฏว่าปีนี้คนที่อยู่บนอัฒจันทร์แข่งขันกีฬาคือคนที่มานั่งเชียร์เนี่ยก็โดนดราม่าด้วยนะเจ้าแรกเลยเนี่ยเป็นตัวใครล่ะประธานฟีฟ่าใหญ่เลยนะคะอ๋อคือจานนี่อีฟาติโน่นะคะคนนี้เนี่ยแหมสร้างประเด็นเรื่องยกเลิกใบแดงให้นักเตะสหรัฐนะคะแล้วก็สนิทกับทรัมป์ถูกไหมปรากฏว่าก็มีการไปถามบอกเอ้ยทำไมจะต้องปรากฏหน้าของอีฟานติโน่นี่ตลอดเลยถ่ายทอดสดทุกนัดเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นข้อตกลงนะคะว่าครึ่งเวลาสักครึ่งนึงเนี่ยอย่างน้อยต้องจับภาพไปที่บูธนั่งเราที่นั่งของ VIP นะนัดแต่เขาก็มีกำหนดนะบอกว่าคราวนี้จะต้องส่งเสริมความหลากหลายทุกปีเนี่ยจะจับแต่ภาพผู้หญิงสวยๆกองเชียร์สวยๆคนหน้าตามันจะต้องหลากหลายสิคราวนี้ปีนี้ก็เลยจะจับภาพไปทั้งผู้ชายคนผิวสีนะคะเด็กพิการให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่คนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรหายใจก็ผิดเนี่ยคือวิกตอเรียเบคแฮมไปดูฟุตบอลนะคะกับเดวิดเบคแฮมแล้วก็ลูกๆเนาะแล้วก็แฟนลูกๆด้วยปรากฏว่าตอนที่อังกฤษเนี่ยชนะนะคะแบบโอ้โหน่าประทับใจนะสำหรับคนที่โตมากับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าตอนยิงได้เนี่ยนะคะจูดเบลลิงแฮมกับตันทีมยิงเข้าไปโอ้เบคแฮมก็เหมือนคนทั่วไปอะคุณนัทกระโดดซะตัวลอยกระโดดนั่งอัศจรรย์แต่กล้องเนี่ยไปจับภาพวิกตอเรียนั่งหน้าเฉยมากเลยก็สไตล์แบบพอสสไปซ์เนาะนั่งไม่สนใจโลกอะไรเงี้ยคนก็ไปว่าอย่างเลยนะแฟนบอลอังกฤษสื่ออังกฤษสมมติจะเป็นสื่อพวกแบบหัวสีบอกชังชาติไม่รักชาติเลย
0: ไร้ความรู้สึก
2: ใช่ๆโอ้สงสารมากโดนลุมกระหน่ำนะก็เรียกว่าหาว่าชังชาติบอกรู้อยู่แล้วว่าคนอังกฤษเนี่ยรอคอยโมเมนต์นี้ทำไมตัวเองไม่แบบสไปซ์ให้สมกับชื่อที่เราเชียร์เธอมีภาพจำเธอละนะฮะสุดท้ายเบคแฮมต้องออกมาปกป้องบอกอ๋อภรรยาเขาดีใจอยู่ข้างในช้าเออนะคะอันนี้ก็เป็นนะฟุตบอลนี่มันเกินเหตุกันนะบางเรื่องนะคุณธนัทนะ
0: ครับเอาละครับก็สเปนไปรอชิงนะครับรอชิงแล้วไม่รู้ว่าจะเจอกับอังกฤษหรือว่าอาร์เจนตินาคืนนี้ก็รู้กันว่าใครจะไปนะแต่ว่าคืนนี้ก็เป็นแมตช์ใหญ่เหมือนกันที่ชาวไทยตั้งตารอนะครับเป็นเหมือนกับแมตช์ตำนานนะครับผัดของพระเจ้าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆของพระเจ้าเกิดขึ้นในแมตช์นี้นะฮะต้องจับตากันดูเหมือนกันโอ้โห
2: ก็ม
0: ู
2: ใหญ่เลยใช่ไหมคุณธนัทสายมูสารพัดเลยทั้งสีเสื้อทั้งอะไรแบบต้องเอาชนะก
0: ัน
2: ได้ค่ะ
0: ครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนในชาตโลกแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐ